0: วนเท้าก็ไปข้างหน้านิดนึงแป่งไปนิดนึงเหมือนเราเดินไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: แล้วก็หลบไฟไม่ขยับของการหลบไฟ
2: โอ้โหเมื่อสักครู่นี้ผมบอกเลยนะว่าต้องใช้ทั้งสมาธิใช้ทั้งการแยกประสาทเพราะว่าเมื่อกี้นี้ผมบอกเลยว่าเป็นคันด้นสดล้วนๆไม่มีการจำสคริปต์จำบทแต่ยังได้แต่ปกติแล้วเวลาที่อาจารย์เล่นเองเนี่ยแสดงเองก็คือ
0: ทุก
2: คนเดียวเลย
0: เชิดเจรจาทุกตัวกับร้องบทกลอนทุกตัวอยู่ที่ในหนังคนเดียว
2: คือจำบทคนเดียวว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์
2: เต็มอิ่มมากนะฮะอ่ะอาจารย์ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหนังตะลุงสามารถมาที่นี่หรือว่าติดต่อยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับ
0: ที่นี่ก็พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติทรัพย์สินนะครับท่านมาสัมภาษณ์หาข้อมูลวิชาการได้มาฝึกการแสดงหนังตะลุงได้มาฝึกการเป็นช่างแกะหนังตะลุงได้ครบวงจรที่นี่ครับยินดีต้อนรับครับ
2: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วาทีมากที่วันนี้มอบความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราแล้วก็ให้ผมได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะฮะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับชีวิตผมจริงๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วาทีมากนะครับขอบคุณมากครับผม
0: ดีครับบายบายบายบาย
2: ไทยทึ่งบายบายตอนนี้เราไปชมกับอีกหนึ่งเรื่องทึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมประจำภาคใต้นั่นก็คือมโนรานั่นเองครับแต่ไม่ใช่การรำแต่อย่างใดนะครับมโนราที่ผมจะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้เป็นการนำเอาเอกลักษณ์ของมโนรามาทำเป็นเครื่องประดับครับคุณผู้ชมจะสวยงามจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาไปชมกันที่จังหวัดสงขลาครับ
3: แสดงพื้นเมืองอย่างการรำมโนราครับถือเป็นศิลปะชั้นสูงแต่นอกจากท่าทางที่สวยงามแล้วเรื่องของชุดนี่ก็งดงามไม่แพ้กันต้องมีความปราณีตในการทำให้ลูกปัดนับพันนับหมื่นเม็ดสลับสีมาร้อยเรียงกันจนกลายเป็นชุดมโนราได้อย่างน่าทึ่ง

ระดับตกแต่งบ้านที่มีความสวยสดงดงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้ชื่อแบรนด์เนติพงศ์วันนี้มาดูกันว่านางแบบสาวสวยประจำหมู่บ้านที่มากับผลงานสุดสร้างสรรค์จะงดงามขนาดไหน

0: อนนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณป้อมเนี่ยก็จะพานะครับพวกเราเนี่ยเข้าไปดูแกลเลอรี่นะครับผมเป็นโชว์รูมสินค้านะครับต่างๆที่คุณป้อมแล้วก็ชาวบ้านนะครับได้ดีไซน์เอาไว้ได้ผลิตเอาไว้
1: เป็นมันหลักๆเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกคือเป็นของแต่งบ้านแล้วก็เป็นของใช้เครื่องประดับนะครับชิ้นที่ภาคภูมิใจและรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแรงบันดาลใจจากมโนราโดยตรงเลยก็คือในส่วนของเสื้อมโนราเนี่ยครับมาเป็นรูปทรงในเครื่องใช้ตัวนี้ค่าตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 5,900 บาทเครื่องใช้ตัวนี้ซึ่งแทนความเป็นมโนราแต่เราจะลดทอนสีดูแบบเข้ากับบ้านเข้ากับยุคสมัยได้นะครับของใช้อย่างแรกอ่ะผมอยากจะให้ดูชิ้นนี้ราคาอยู่ที่1,750 บาทจะมีการผสมผสานเรื่องของกระจูดกระจูดนี่เป็นพืชพื้นถิ่นที่อยู่ในตำบลบ้านขาวเราอำเภอโรดนี้นะครับแล้วก็ผสมผสานเรื่องของหัตถกรรมรูปอนุราเข้าไปนะครับ
0: แล้วยังมีอะไรอีกฮะ
1: ยังมีคือพรีเซนต์เลยที่นี่ของผมพอใส่แล้วรู้สึกแบบมีพลังอะไรบางอย่างเข้ามาแบบรู้สึกมีความสุขมาก
0: อันนิ่งหนังนิ่งหนังนิ่งหนังนิ่งหนังนิ่งหนังนิ่งหนังนิ่งหนัง
1: ไม่ใช่แล้วชิ้นนี้ก็เป็นผ้าพันเรียกว่าผ้าพันคอรูปบัตรมโนราเป็นงานอะไรเงี้ยราคาอยู่ที่ 6,900 บาท
0: อุ๊ยโอเคเลยนะสวยงามแบบนี้นะครับเห็นบอกว่าโกอินเตอร์ด้วยผลงานของชาวบ้านแล้วก็ของพี่ป้อม
1: แน่นอนครับเรารู้สึกแบบภาคภูมิใจแบบที่สุดมากเราได้ทำงานให้กับโรงแรมที่เกาะมอริฟเราทำเป็นตัวแบบเป็นตัวผีเสื้อที่ประมาณ50ตัวใช้ลูกปัดไปประมาณแบบเป็น10ล้านเม็ดเลยถ้านับเม็ดนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วถ้าเบิกร้อยไปเป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วมันอยู่ที่ประมาณ 150,000 เส้นทั้งโปรเจกต์เนี่ยมันสามารถนำเงินรายได้เข้ามาในชุมชนภายในเวลา2เดือนอยู่ที่ 400,000 บาท
0: โอ้โห
1: กระจายไปกับทุกคนทั้งหมดเกือบ200คนครับ
0: เอ้ย
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับกว่าจะได้ผลงานแต่ละชิ้นนะครับจากลูกปัดเม็ดเล็กๆมาร้อยเรียงกับเชือกครับสมาธินี่ต้องดีมีความตั้งใจดูอย่างพี่ป้าน้าอาเขาทำกันครับเหมือนจะง่าย

0: แก้มลองทำดูบ้างโอ้โหแม่ท่าทางไม่น่าจะไหวครับน้ำตานี่แทบจะไหลเพราะต้องเพ่งครับแม่เนื่องจากเม็ดมันเล็กมากๆกว่าจะนำลูกปัดเม็ดเล็กๆมาร้อยเรียงทีละเม็ดช่องเม็ดที่สำคัญคือสีนี่ต้องไม่ผิดนะครับเพราะถ้าผิดแม้แต่เม็ดเดียวต้องรื้อใหม่หมดโอ้โหมันยากจริงๆแต่เมื่อผลงานออกมาแล้วก็น่าภาคภูมิใจเพราะได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากลูกปัดมโนราขายได้ในราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักแสนเชียวนะครับ
1: ดูเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมถึงมาสนใจ
2: ชอบค่ะมีความชอบส่วนตัวค่ะชอบในการทำงานอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นความท้าทายของตัวเองค่ะว่าเราจะทำได้ไหมมันเป็นผลงานที่สวย
3: ก็ชื่นชมน้องเขานะคะคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไปเรียนถึงในกรุงเทพแล้วก็เอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยค่ะมาพัฒนาหมู่บ้านให้พี่ป้าน้าอาทั้งหลายที่ว่ามีเวลาว่างเยอะได้มีงานทำได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะ
0: หัตถกรรมจากลูกปัดมโนราแบรนด์เนติพงศ์ครับกลายเป็นผลงานที่วิจิตรงดงามจนทำให้คุณป้อมเนติพงศ์ไล่3ได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปีพุทธศักราช2560และกลายเป็นสินค้าที่ต้องการของทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนได้มีรายได้ที่สำคัญคือสร้างชื่อเสียงให้รู้จักมโนราในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากนั้นยังช่วยสืบสานศิลปะร้อยลูกปัดมโนราให้คงอยู่สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไปรายการไทยจึงขอปรบมือให้ดังๆเลยล่ะครับ

0: ถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากจะติดต่อเรามาดูสินค้าหรือเข้ามาหาเราเนี่ยให้ติดต่อไปที่เพจ Facebook ชื่อว่าเนติพงศ์นะครับ
1: ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได
0: ้ใช่คร
1: ับ นะฮะก็จะมีสินค้าหัตถกรรมสวยๆแล้วก็ศิลปะดีๆแบบนี้นะครับผมและนี่คือเรื่องทึ่งของเราในวันนี้นะครับลูกปัดมโนรา
2: ไอทึ่ง
3: ความน่าทึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไทยทึ่งครับแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำครั้งนี้ครับผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ฝนที่ตกทางน้องหนาวจนคนทางนี้ยังอยากได้ยิน
1: ได้เป็นไรของแกวะเฮ้ยนู่นใช่กับปางนี่วะแกไปเอาจากไหนวะเนี่ย
2: ก็ฉันกินบะหมี่อยู่อ่ะแล้วมันเผ็ดน้องเล้งเลยสงสารเอารูปนี้มาให้บอกว่าดูแล้วจะหวานแต่จริงๆฉันว่ายิ่งดูยิ่งเศร้าอ่ะเออเมื่อวานเนี้ยฉันเจอฟางด้วยนะเว้ย
1: เฮ้ยโอ้เฮ้ยจริงเหรอวะ
2: จริง
1: แกเจอฟางที่ไหนวะ
2: ก็เมื่อวานน่ะฉันไปดูหนังมาแล้วก่อนหนังเข้าฉันก็ปวดฉี่ฉันก็เลยเดินเข้าห้องน้ำฉันเจอฟางในห้องน้ำไปต้องไงต่อเราต้องไงต่อเราพอฉันเจอฟางในห้องน้ำนะฉันนึกขึ้นได้ว่าฉันเข้าห้องน้ำผิดแล้วฉันก็เดินกลับไปห้องน้ำผู้ชายแล้วยังไงต่อวะจบละเรื่องของฟางยังไงต่อก็เล่าไปแล้วไงเมื่อกี
1: ้เฮ้ยแจ็คฟางยังดูมีความสุขดีเปล่าวะ
2: ก็คงมีความสุขมั้งฉันเห็นแฟนเขายืนรออยู่ในห้องน้ำอ่ะอ้าวเฮ้ยตรงแกไม่ดีใจเหรอที่เห็นเขามีความสุขอ่ะนี่ฉันจะบอกให้เขาดูมีความสุขมากจับมือกันด้วยนะเว้ยเดินจุงมือกันทั่วห้างเลย
1: แจ็ค
2: อยากกลับบ้านป่ะไม่มีเวลาที่ไหนเนี่ย

0: นี่เฮียน้องแพรสาวสวยหุ่นดีมีดีกรีนางนพมาศประจำคณะบัญชีรักเด็กใฝ่ก้าวหน้าไม่มั่วยาเสพติดที่สำคัญไอ้เฮียโสดสนิทสนใจป่ะ
1: ไม่เอาหรือทำอะไรของลือไว้เล้ง
0: อ้าวก็อ้วกำลังช่วยหาสาวเฮียไงก็เห็นเฮียเปล่าเปลี่ยวมานานหรือนี่น้องไฮ34 24 35 100กว่าชอบมาชอบมาไม่ชอบก็ต้องนี่รูปร่างหน้าตาเงี้ยถามหน่อยดิพี่ชอบมาชอบมา
1: ไอ้เล้งอ้วกไม่ได้ชอบผู้หญิงแบบนี้หรอก
0: ไม่ชอบก็ต้องนี่บุญเติม
1: ไอ้เล้งหัวจ่าหนังสือหรือไปไกลเลยป่ะ
0: ผู้หญิงก็ไม่ชอบผู้ชายก็ไม่ชอบใส่ชอบกระเทยมั้งหรือตรงนี้ขาวสวยหมวยเซ็กหุ่นดีมีเสน่ห์ชื่ออาฟางสนใจป่ะอาฟาง
1: ไอ้เล้ง
0: อย่าเข้ามานะ
1: หัวปล่อยลูกจริงๆด้วยไอ้เล้งเอาลูกไปคืนมาด้วย

0: ล้วเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้วะ
1: เล่นหลอกป้าไอ้สบายใจจ้ะจะเอาไปเขามา
0: เด็กเฮียบอกให้เอารูปพี่คืนเฮียมาเฮียโมโหจริงๆแล้วนะเว้ย
1: โอ้เล่นแค่ทำโมโหลูกเฮียคืนมาได้ป่ะอ้าวชื่อขยันนิดเดียวเอง
0: ไอ้แรง
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
13: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน554เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของลุงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน599สี่เหลี่ยมโทรออก

0: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
1: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
2: โอ้ยลูกแม่
3: จะคุยอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
3: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: 14:45ที่นี่ GMM 25
1: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
2: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอะ
3: ผักทอดค่ะ
4: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดสทนฟังไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
6: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
4: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
7: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
4: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
8: คืนนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
9: ของคุณป้าครับ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
14: โอ้ยอะไรกันเว้ยถังขยะใหญ่เท่าบ้านไม่ทิ้งโอ้ยผู้คนสมัยนี้ทำไมมันมักง่ายจริงๆเว้ยเมื่อไหร่บ้านเมืองจะสะอาดสักทีเอ๊ะรูปใครวะก็สวยดีจะได้มีแฟนแล้วเอ๊ะทิ้งขยะไม่ค่อยลงที่ลงทางกันเลยครับยาย
15: จ้า
14: ซึ่งยายในโต๊ะ4นะ
15: อ๋ออ๋อ
14: เจง
15: ฮะ
14: เอาคอกไว้โต๊ะ5
15: คอกโต๊ะ5นะ
14: เนี่ยอาม่าไปไหนเนี่ยเอ้ยทำไมคงมันเยอะแยะอย่างนี้ไปหมดวะแล้วทำไมมันต้องมากินพร้อมๆกันวังนี้ด้วยวะ
15: อ
14: ้
15: าว
14: เปล่าว่ากำลังจะบอกว่าลีครับ
15: เฮ้ยเฮียพูดอะไรไม่ระวังปากเลยอ่ะเดี๋ยวก็โดนตืบหรอก
14: ไม่ทำหน้าตาไม่ทำอ
15: ะไรกัน
14: อะไรอ่ะมาตรงนั้นมาลงให้มังไล่อย่างนี้สิ
16: เฮ้ยไอ้วัดทำแสงระเบิดอีกแล้ววะมันไม่เสียอะไรกันอะเพื่อน
14: ๆไ
16: อวันนี้ว่ามีตังค์เยอะเลยเว้ยล่ะคนรวยอยากใช้ตังค์เฮ้ยเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเยอะๆไม่เผ็ดไม่งอกไม่ยำ
14: ไม่ทำเว้ยเอาหมดหรืออยากกินหรือไปกินที่บ้านหรือก็แล้วกัน
16: โอ้เอาหมดที่บ้านว่าอาหารมันไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติ
14: งั้นเอานี่ไปสิรสดีแน่นอน
16: เฮ้ยลำไย
15: อะไรพี่ป๋อง
16: ลำไยจ๋า
15: อะไร
16: ขอกินนมหน่อยสิ
15: ของคุณอะไรอะ
16: อะไรของเองเนี่ยเองเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าฮะ
15: ทำไมอ่ะ
16: ข้าอยากกินนมดัตส์มิล
15: ดัตส์มิลมันไม่พูดแล้วมันจะติดกันล่ะ
16: เออ
15: ไปหยิบเองมือไม่ว่าง
16: ทำอะไรอยู่อ่ะ
15: ไม่เห็นเหร
16: อโอ้ยลูกฟางหายไปไหนอ่ะ
17: ทำไงดีอ่ะ
18: ก็ทำใจไงเฮีย
17: พี่ครับพี่ครับพี่เห็นลูกที่ตกอยู่แถวนี้ป่ะครับ
16: เห็นอ๋อพวกน้องนี่เองที่ทิ้งขยะไม่ลงถังเข้าหน้าเข้าหลังอ่ะทิ้งขยะไม่ลงถังหน่อยได้ไหม
17: คนนี้ครับพี่คนนี้เป็นคนทิ้งครับ
16: ฮะพี่ลูกอยู่ไหนพี่โอ้ยเขาเอาไปทิ้งไว้ในรถแล้วว่าแต่ทีหลังอ่ะจะทิ้งนี่ฝากไปบอกมันหน่อยนะข้าวหน้าถ้าจะทิ้งขยะทิ้งให้ลงถังไม่งั้นน่ะโดนตึ๊บ
17: ครับคนเก็บขยะเป็นโจรปลดทั่ววะ
16: ว่าอะไรนะ
17: ต่อครับต่อครับ
19: เป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อย

0: สวัสดีครับคุณลุงฮวดครับ
1: บังเอิญวันนี้นะครับสุทินซื้อรถใหม่มาครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการดีนะครับที่สุทินจะชวนคุณบุ้งไปดูหนังด้วยกันสักรอบต่อด้วยข้าวเย็นแล้วก็อาจจะไปดินเนอร์กัน2ต่อ2ครับเล่นไปชายหาดหัวหินเล่นกันตับนึกออกแล้วครับมีธุระเดี๋ยวไปทำธุระก่อนแล้วครับลาครับเอาเป็นอะไรอ่ะ
2: ครับหรือมีอะไรวะช่วยมา
3: ไม่รักก็ช่วยเองได้ละครับ
2: เฮ้ยหน้าประจวด

0: จอละสิ
1: ไอ้เล้งหรือรู้ไหมว่าเรือทำอะไรลงไปอ่ะเฮียมีรูปไปได้แค่ใบเดียวนะเว้ยทำไมเรือไม่รู้จักคิดบ้างว่าเวลาทำอะไรอ่ะ
0: ว่าคิดแล้วว่าถึงหารูปสาวๆคนนั้นไม่เฮียดูไงนี่เป็นน้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายเฮียก็ไม่เลือกจะเป็นน้องแอนน้องอันน้องโบน้องพันน้องฝันก็ยังดีเฮียก็ไม่ชอบแค่นี้เฮียจะขอบใจอ้วเฮียกลับมาด่าอ้วสาวๆในรูปพวกนั้นอ่ะอ้วว่าดีกว่าจะฝากต้องเยอะ
1: เล่นหยุดเลยนะเว้ย
0: ถ้าเฮียไม่มีปัญญาหาแฟนอ่ะอ้วหาเฮียก็ได้เฮียจะไปสนใจทำไมกับเจ๊ฟางอ่ะเขาไม่เห็นสนใจเฮียเลย
1: ไอ้เล้ง
0: เจ๊ฟางก็มีแฟนใหม่แล้ว
1: บอกหยุดไง
0: อ้วไม่หยุดอ้วไม่เข้าใจว่าเฮียจะหลอกตัวเองทำไมอ่ะทำไมเองโง่เงี้ย
1: ไอ้เล้งไอ้เล้งไอ้เล้งเฮ้ยไอ้เล้ง

0: จงแหมลื้อเลิงวงไปวงมาอย่างนี้โอ้โหว่าเวียงหัวเอาอย่างนี้ลื้อเลิงตรงตรงไปทางนี้เลยนะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้อ้วกกินเลยกว่า
1: อยู่ที่บ้านกินไม่พออีกเหรอมา
0: ขาลึก
2: อะตองอะทำไมลื้อต้องเร่งแรงๆขนาดนี้กับร้องด้วยอะฮะ
3: นั่นน่ะสิตองนะลื้อไม่น่าเลยแค่ลูกไปเดียวเนี่ยลื้อตกอะเล่นถึงกับสลบเลยนะตองนะ
4: ลุงใหญ่ว่าไปจองวัดดีมั้ยคะเล่นจะเป็นอะไรไป
2: เอาละโอ๊ย
0: จองวักให้ลืมอ่ะ
2: โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอันเล้งอะไรกันได้บ้างนะคะ
5: อันเล้งเป็นยังไง
6: ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคนไข้ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ต้องตกใจครับกลับบ้านได้แล้วครับ
2: คำเสียนะฮะคุณหมอฮะ
6: ค
2: ำเสียฮะ
7: อันเล้งเป็นไรบ้างวะ
8: หรือเป็นใครอ่ะฮ
2: ะอันเล้งอันเล้งอันเล้งลืมความจำเสียไปแล้วเหรอ
9: จริงๆอ่ะอัวไม่ได้ความจำเสื่อมหรอกแค่นึกว่าไม่อยากจำคนที่ตบอัว
3: เฮ้ยอะตรงอะเล็งนะลือสองคนเนี่ยเป็นพี่น้องกันต่อไปอ่ะหนักนิดเบาหน่อยลือก็ต้องอดทนกันเอาไว้แล้วก็เรื่องราวอย่างนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกนะลือเข้าใจไหม
10: โอเคป้าโอเคเลยพวกสองคนนะต่อไปเนี่ยจะไม่ก่อเรื่องให้ใครเดือดร้อนใจแล้วใช่ไหมเล็ง
8: ลือเป็นใครอ่ะ

เล้งเล้งนอนหรือยังเล้งหรือหลับก็ดีแล้วอ้วจะได้พูดกับหรือสักทีวันนี้อ่ะหรือเดินหนีอ้วทั้งวันเลย

กูไม่ได้ตั้งใจที่ตบลือเลือคงมองว่าอัวเป็นพี่ชายที่แย่ที่ทำกันลืออย่างนี้

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมไม่สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองและพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬา
4: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
5: แค่เอาคืนผมมาก็พ
4: อตอนนี้อะไร
6: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
7: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
6: เหตุผลเลยผม
8: ก็ปกตินะสำหรับว่
9: าติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
10: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
11: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
10: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
9: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กลัวไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
1: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
5: ดีขึ้นไหม
4: แต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
9: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
4: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: อิทาปิงคลาถุมนาการะทายจาหัสรังสีทาวารีจันทาเพอสัก
6: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงานคุณคงไม่ช่วยฉันเท่าไหร่หรอก
8: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้า

0: กิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
1: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
2: ่กับครูทิม
3: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
4: มือมันดี
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
7: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
4: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25

0: เยอะอย่างนี้นั่นนี่ฮะบูว่าเลยวะเนี่ยดึกดึกดื่นดื่นไม่รู้จักหลับจักนอนโอ้ใครเปิดประตูทิ้งไว้วะเนี่ยโอ้ถึงว่าทำไมยุงมันเยอะขนาดนี้โอ้เนี่ยโอ้ยเล้งอ่ะเนื้อทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเปิดประตูทิ้งไว้ยุงกัดเหี้ยเหี้ยมันไข้เลือดออกพอดีเลยทำไมเล้งมันกลายเป็นวัววะไอ้เล้งไอ้เล้งไอ้เล้งไอ้เล้งไอ้เล้งไอ้เล้งไอ้เล้งหาย
1: เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงวะนี่นะคนทั้งคนมันจะหายไปที่ไหนได้มันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงเลย
2: ลุกมาน
3: ี่ลุกพวกอะไรจะส่งไวไวเป็นทำไมฮะหอกหางเงาทำไมฮะก็ต้องช่วยกันคิดๆสิว่าอยู่ว่าตรงเนี้ยอีอยู่ที่ไหนวงอยู่ไล่ไวไวอยู่ไล
4: ่โอ้ยเอออาไวไวอะไรกันวะฮะ
3: นี่อาม่าจะไวไวอะไรก็อาม่ารู้หรือเปล่าว่าตรงนี้นะอาเล้งอีหายไปหายไปเลี้ยวโอ
4: ้
3: ไม
4: ่
3: ไหวยังไงล่ะ
4: เนี่ย
3: เฮ้ยนี่มาตรงอาม่า
4: แล้วตาวัวลืมไปว่ะเอ้ยแม่ทำยังไงล่ะตายสิงี้หายไปทางไหนกันวะเนี่ยทำยังไงกันลีอะตองกระตองนี่แล้วลือโทรไปหาอาเปิ้ลแฟนของอาเล้งไงกันวะ
0: เนี่ยโทรอยู่มาโทรไม่ติดเลยอะน้องเปิ้ลไม่ยอมรับสายอะ
5: มันไปอยู่ไหนวะ
0: อย่ารับสิวะ
5: พอเถอะตองนี่เลิกโทรได้แล้วกูโทรเอง
1: ทำไมอาเล้งมันทำตัวเลวไหลอย่างงี้นะมึงทำตัวเป็นเหล็กๆไปไล่นะ
3: เฮียแล้วใครว่าอาเล้งเป็นผู้ใหญ่อ่ะ
1: พอเธอลำใหญ่หรือไม่ต้องพูดอ่ะว่ายิ่งคุ้มๆอยู่เลยนะว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วก็ให้เลิกลาต่อกันไปทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปไล่เอาอย่างนี้แล้วกันอาเจงหรือเราว่าเราไปโรงพักไปแจ้งความนะสวมมงกุฎลำใหญ่เนี่ยไปที่บางอาเปิ้งแล้วกันแล
3: ้
1: วบางทีอาเล้งมันจะไปอยู่ที่นั่นนะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วอ้วไปไหนอ่ะ
1: เรืออยู่บ้านอะไรอยู่กับอาม่าเนี่ยอียังหลงหลงลืมลืมอยู่เรื่อยอ่ะ
4: โอ้มันเป็นไรโอ้อยู่คงเลี้ยวไล่ไม่ต้องไม่ต้องให้อาตองอีไปช่วยลือหาเหอะเอ๊ะหาใครวะ
1: ยังไม่ทันขาดคำเลยอีลืมอีกแล้วนะ
3: จริงเลยอยู่กับอาม่านะ
6: กินมาแล้วครับ
1: หรือมาทำไมอ่ะ
3: นี่อาควกลืมไปเลี้ยวเหรอตอนนี้โลกเราก็เสียแล้วแล้วอาป๋องเนี่ยอีกก็ไม่มานะอามาไม่ไล่อ้วกก็เลยโทรไปวางอสุจิมา
1: เฮ้ยกูจะไปแท็กซี่นะ
3: แท็กซี่อะไรแท็กซี่มังหลายร้อยนะแพงเปืองตั้ง
1: เอาเหรอเ
3: ออ
1: ยิ้มทำไมอ่ะเรื่องลีใจอะที่ลูกว่าหายทั้งคองอ่ะ
7: ป่าครับเสียใจครับ
3: รีบไปกันดีกว่านะชักช้ามันก็เสียเวลาไปเลยอารมณ์ยายอ่ะอับ
1: ปุ๊บไปไปไปไปไปไ
8: ปเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวคร
5: ับ
8: พี่จะไปกันหมดนี่เลยเหรอครับ
1: อ้าวแล้วทำไมอ่ะ
8: ตกลงไม่ได้ผมไปกับคุณบุ้งสองคนเหรอครับ
1: ฝันไปเถอะ
4: ไปไปไป

0: งจ๊ะเป็นไงบ้างจ๊ะแอร์รถทินเย็นไหมจ๊ะ
1: เย็นแต่ว่าร้าน
0: ได้ครับได้ครับ
2: ปัญหามากมาย
0: คือผมลืมบอกไปครับคือรถผมถ้าวิ่งเร็วเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันจะดับครับ
1: ทำไมต้องไม่บอกอ่ะ
0: ก็บอกแล้วไงครับเนี่ยฮะ
1: สุดทิศ
0: ผมจัดการให้ครับมันเป็นความผิดของผมเองครับ
3: โอ้ยแล้วที่ก็แคบคือ
4: ตายฮัลโหลลุงช่วยด้วยกันใช่ไหมครับประกาศหาคนหายครับเป็นผู้ชายอายุประมาณ18ปีครับสูง165ครับหนัก55ครับรูปพรรณสัณฐานนะครับผมสั้นนะครับยิ้มหวานปากหมาครับช่วยประกาศด้วยนะครับถึงมากครับ
5: อาตงเดี๋ยวๆนี่ว่าหรือเจ๊อะไรร้องๆก่องนะนี่มาละต้มกับไก่อร่อยลีลาบำรุงกำลังด้วยอ้าวว่าลืมใส่ไก่ไปวะ
4: ไม่เป็นไรมากอ้วไม่หิวว่ะ
5: ฮะไม่หิวเหรอโถตรงเอ้ยตรงลื้อๆใจเย็นๆนะเดี๋ยวอันเล้งอีกก็กลับมา
4: พี่ครับอ้วไม่ก่อเรื่องขึ้นมานะอันเล้งอีคงไม่ต้องหนีออกจากบ้านน่ะอาม่าคงไม่ต้องลำบากอาป้าอาม่าคงไม่ออกไปตามนายขนาดนี้
5: อาตงลืมไม่ต้องห่วงหรอกนะอ้วนอ่ะจุดธูปบอกอากงของลือแล้วนะว่าให้อีช่วยตามหาหลังให้ด้วยเลี้ยวอาเล้งก็กลับมา
6: เฮีย
5: นั่นไงมาเลี้ยวแหงมาโถอาเหลาลื่นแน่มากลื่นแน่มากเลยอาเหลาว่าขอบใจนะหลังมาเลี้ยว
4: ไอ้เล้งลื่นไปไหนของลื่นมาวะเนี่ยลื่นรู้เปล่าว่าทุกคนเป็นห่วงอ่ะเนี่ยอาป้ามาไปตามลื่นสองชั่วโมงแล้วยังไม่กลับมาเลยลื่นหายไปไหนของลื่นวะเนี่ย
6: ว่าไปหารูปจะฟังที่กองขยะมาเลอะเทอะไปหน่อยนะเฮีย

0: จิต
1: มันคงได้เท่านี้แหละเฮีย

0: นี่ทำไรอ่ะ
1: ว่าฉีกมันทิ้งกันดิ
0: พี่มีลูกนี่อยู่แค่ใบเดียวไม่ใช่หรอ
1: ก็มันเป็นต้นเหตุอ่ะทำให้เลยต้องเดือดร้อนอ่ะ
2: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ ะมันจะแลเป็นเครื่องเตือนความจำว่าอาเล้งอ่ะอีลักษ

0: ือขนาดไหน
1: เดี๋ยวนะครับคุณลุงฮวดครับเดี๋ยวช่วยสตาร์ทอีกทีนึงครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิรลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิร์มตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิร์มแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
2: สวัสดีค
3: ่
2: ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวแหกโค้งนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569อยู่กับเรา3สาวเหมือนเดิมนะคะในอีก1วันที่ชาวกรุงเทพมหานครลุ้นเรื่องฟ้าฝนแต่ทุกคนมีรอยยิ้มเห็นไหมสดใส
4: รอดคือแบบแหมเขาบอกเสาร์อาทิตย์นี้จะมาหนักหน่วงเหลือเกินแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะ
3: ใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์เราก็โอ้โหลุ้นตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะว่าฝนจะตกหนักแล้วก็หลายคนกลัวว่าตกแช่หรือเปล่าปรากฏว่ารอดนะคะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าฝนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของร่องมรสุมแต่ว่าจะไปหนักทางตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครเราแห้งแต่ว่าที่หนักจะมี2จังหวัดทางตะวันตกก็คือราชบุรีและกาญจนบุรีพาคุณผู้ชมไปที่แรกเลยนะคะที่บ้านพุมะเดื่อที่ห้วยยางโทนที่ปากท่อราชบุรีก็คือภาพนี
4: ้น้ำสิ
3: หนักเลยนะคะเพราะว่าตกทั้งคืนน่
4: ะ
3: นะคะแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าสู่พื้นที่กระแสน้ำเนี่ยแรงเลยนะคะระดับน้ำที่ไหลเข้าชุมชนบางจุดสูงเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีก็หนักไม่แพ้กันค่ะเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนสายหนองขาวกาญจนบุรีนะคะเป็นถนนสายหลักด้วยที่จะวิ่งเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยสูงจนบางจุดเนี่ยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ส่วนรถใหญ่เขาใช้วิธีก็คือวิ่งขวาสุดคือเลนที่ติดเกาะกลางเนี่ยค่ะมันก็จะตื้นหน่อยนะคะขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพกันหน่อยแม้ว่าตอนนี้เราไม่เจอฝนนะเสาร์อาทิตย์เรารอดนะคะแต่ว่าน้ำท่วมในพื้นที่ร่มเกล้าคลองจันแม้ว่าคลี่คลายแล้วเมื่อวานนี้ไม่ได้มีฝนตกลงมาซ้ำแต่ปัญหาที่เจอก็คือนี่ค่ะชาวชุมชนสะท้อนมา

0: เรื่องของขยะล่าสุดมีชาวบ้านออกมาร้องเรียนนะคะบอกว่ามีคนเอาขยะมาทิ้งแล้วมากองสุมที่สี่แยกภายในซอยเคหะล่มเกล้า10กีดขวางทางสัญจรคือบางทีเข้าใจแหละว่าคุณอยากจะเคลียร์บ้านแต่จุดนี้ไม่ใช่จุดทิ้งขยะเพราะมันมีชาวบ้านในซอยที่เขาบางคนเขาจ้างรถขยะไปทิ้งตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่ามาทิ้งตรงจุดนี้มันทำให้รถเข้าออกลำบากรถใหญ่เนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะคะกระทบการเดินทางแล้วก็ขนย้ายสิ่งของของคนที่อยู่ละแวกนั้นด้วยก็ฝากถึงคนที่เอาขยะมาทิ้งหยุดได้ไหมอย่างน้อยคำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยค่ะ
1: ออกไปนี่ก็ปักเนี่ยพี่อีกนิดเดียวปักซอยแล้วอะอีกนิดเดียวเองนะแล้วทำไมไม่ไปทิ้งตรงนั้นมาทิ้งอะไรตรงนี้มันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะแล้วเนี่ยหน้าบ้านพี่เขาก็เดือดร้อนทุกคนเดือดร้อนอะคือบ้านตรงมุมเนี่ยเขาเอาไปทิ้งตรงนู้นกันหมดนะคะไม่มีใครมาทิ้งหน้าบ้านตัวเองนะคนที่มาทิ้งนะคะฝากไว้ด้วยจิตใต้สำนึกควรมีนะคะบ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนบ้านตัวเองเกลี้ยงสะอาดแล้วแต่มากองซอยบ้านคนอื่นเขามันดูน่าเกลียดอ่ะพี่
0: ใจเขาใจเรานะนะคะยังไงก็อย่าไปทิ้งในจุดนี้เข้าใจว่าอยากเคลียร์ขยะแต่ว่ามันไม่ใช่จุดที่ควรจะมาทิ้งเพราะมันกระทบคนอื่นนะคะที่เขาอยู่แวดล้อมโดยรวมอ้าวมาอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุกันหน่อยค่ะช่วงตั้งแต่5โมงเย็นไปจนถึงตี4อย่างที่บอกว่าฝั่งตะวันตกของกรุงเทพจะเจอฝนนะคะก็คือแถวฝั่งทนอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองได้แล้วอาจจะเจอฝนตกหนักลมแรงด้วยโดยเฉพาะเขตเจาะเข้าไปนะหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนอาจจะเจอฝนได้ตอนนี้ฝนตกกันหรือเปล่าคะชาวละแวกฝั่งทนหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนส่งมาคุยกับเราได้นะคะและพื้นที่ปริมณฑลรอบข้างในอำเภอสามพรานพุทธมณฑลนครปฐมกระทุ่มแบนอำเภอเมืองนะคะแล้วก็พื้นที่นนทบุรีทั้งหมดด้วยอาจจะเจอฝนตกและอาจจะมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรในหลายจุดได้ค่ะ
2: นะคะก็ยังส่งกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่เนาะยังมีบางพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยนะคะแล้วก็มีฝนระลอกใหม่ที่จะมาอีกหลายๆจังหวัดเลยทีเดียว
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะน้ำท่วมก็ต้องเฝ้าระวังอีกหนึ่งเรื่องใครที่ชอบเดินทางกันบ้างโดยเฉพาะการเดินทางแบบมีการโหลดกระเป๋าเดินทางกันบ่อยไหมฮะ
3: ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่
2: ทำงานใช่ไหม
3: ทำงาน
2: เข้าใจได้แต่มีกฎใหม่มาฝากคุณผู้ชมฟังนะใครที่ชอบเดินทางเขาจะมีกระเป๋าอยู่2แบบนึกออกไหมเราจะโหลดใต้เครื่องสำหรับสัมภาระที่มีเกิน100มิลกับอีกแบบนึงคือ carry on ก็คือไม่เกิน7กิโลข
3: ึ้
2: นเครื่องได้แต่ตอนนี้มีกฎใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องเนี่ยนะคะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะมีการตรวจอะไรเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเจ้าของกระเป๋าและจะเชิญเดินลงจากเครื่องเพื่อไปยืนดูเจ้าหน้าที่เปิดให้นึกออกไหมคือเจ้าของกระเป๋าเนี่ยจะต้องอยู่กับกระเป๋าของตัวเองแต่ตอนนี้ค่ะกพท.ออกกฎใหม่เจ้าหน้าที่สนามบินสามารถตรวจค้นกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องรอเจ้าของกระเป๋ามาถึงก็คือสามารถเปิดได้เลยนะคะก็เลยมีการแนะนำบอกว่าถ้าเป็นกฎใหม่ออกมาแบบนี้ให้ใช้กุญแจแบบ TSA Lock ก็จะลดความเสี่ยงถูกตัดกุญแจขณะที่โลกออนไลน์ก็ถามถึงความปลอดภัยนะคะคือ TSA Lock เนี่ยมันคือลักษณะล็อกเคยนึกออกมากระเป๋าที่มันจะมีการตั้งรหัสได้3ตัวนะมันจะมีตัวล็อกหลายคนเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมมันเหมือนมีรูกุญแจแต่เวลาซื้อมาไม่เห็นมีกุญแจมาให้มันจะมีรูเล็กๆออกมาค่
3: ะ
2: ซึ่งรูเล็กๆอันนี้มันคือรูที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่สนามบินที่ใช้ไขได้โดยเฉพาะตามกระเป๋าอันเนี่ยแบบนี้ค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะแบบไม่ต้องมาตัดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตามกระเป๋าเขาก็จะมีตัวที่ตั้งรหัสได้ก็สามารถเอากุญแจเล็กๆของเจ้าหน้าที่ท
0: ิ่
2: มลงไปไขได้เลยเปิดได้เลยแต่ทุกคนก็เข้าใจแหละถ้ามันมีของที่สแกนตรวจเจอแล้วมันน่าสงสัยก็ต้องตรวจแต่เมื่อเจ้าของกระเป๋าไม่ได้อยู่กับกระเป๋าของตัวเองแล้วทรัพย์สินล่ะ
0: ถ้าหายไปใครรับผิดชอบ
2: มันจะปลอดภัยไหมมันจะเสียหายไหมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันนะคะหลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ประกาศกฎใหม่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมนี้กฎนี้นะเขาจะใช้เฉพาะเรื่องของการเอ็กซเรย์แล้วดูอ่ะกระเป๋าใบนี้มีสิ่งต้องสงสัย มีอะไรแปลกๆหรือสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการบินนะคะโดยระหว่างเปิดตรวจค้นก็เหมือนเวลาเราสั่งของออนไลน์มาที่บ้านเลยต้องตั้งวิดีโอเป็นหลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำแบบนี้เมื่อพบกระเป๋าต้องสงสัยจะต้องมีการตรวจเข้าไปเขาก็จะมีการตั้งวิดีโอตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่หยิบกระเป๋าใบนี้มาลักษณะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดแล้วนะเปิดไปเจอของผิดกฎหมายไหมถ้าเจอก็ดำเนินการตามคดีต่อไปนะคะแต่ถ้าไม่เจอก็จะแจ้งให้เจ้าของกระเป๋าทราบว่าเรามีการตรวจค้นกระเป๋าของคุณนะมีการเปิดแบบนี้นี่เรามีวิดีโอให้ดูถ้ามีความเสียหายก็มีการร้องเรียนได
0: ้
2: ถ้าไม่มีก็คือเป็นหลักฐานแจ้งว่าของทุกอย่างอยู่ครบปลอดภัย อะไรประมาณนี้แต่หลายคนมันก็ติดในใจว่ามันก็กังวลแล้วเขาจะรู้กันไหมบางทีแหมมันก็มีของหาย

0: เอาสนามบินนึกออกไหมคุณผู้ชมก่อนหน้านี
1: ้
0: ขนาดไม่ได้อนุญาตอ่ะ
1: ก็ยัง
0: หายเลยและอันนี้จะเป็นยังไงเขาก็มีความกังวลก็มีคำถามกันเยอะเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้ว่าใครจะรับผิดชอบโดยสรุปให้แบบนี้ทางกปท.ชี้แจงว่าหากผู้โดยสารพบความเสียหายจากการตรวจค้นนะคะร้องเรียนได้ร้องเรียนผ่านสายการบินหรือว่ายื่นเรื่องให้กับกปท.ตรวจสอบนะคะโดยยืนยันว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความล่าช้าของเที่ยวบินค่ะ
1: อ
0: ัปเดตกันนะช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องของการอัปเดตเขาเรียกว่าเรื่องของการบินเยอะมากเร
1: ื่อง
0: ของสัมภาระเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีเรื่องนี้อีกเริ่ม16ตุลานี้ค่ะ
1: อย่างนี้เราต้องถ่ายคลิปของเราไว้เหมือนกันไหมก่อนแพ็คกระเป๋าแล้วก็โหลดเข้า
0: คิดเหมือนกัน
1: ใช่ไหมก็เขามีหลักฐานเราก็มีหลักฐานยันในฝั่งของเราเหมือนกัน
0: พี่ออนละเอียดน
1: ะ
0: เขาถ่ายวิดีโอไว้ใช่ไหมแต่เราถ่ายต้นทางไว้ก่อนเหมือนกัน
2: จะได้ไว้ยืนยันเนาะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะคือคนไทยเราเนี่ยใครที่เป็นผู้ประกันตนวันนี้เชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะสำคัญค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าเงินเดือนเราที่ถูกหัก 5% ทุกเดือนเข้ากองทุนมันก็มีความสงสัยเรื่องความคุ้มค่าคุณเอาไปทำปฏิทินแต่ผู้ประกันตนไม่เคยได้คุณเอาไปจัดทริปทัศนศึกษาของเจ้าหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ที่ผ่านมาที่เป็นประเด็นดราม่าเรื่องประกันสังคมวันนี้ล่ะค่ะที่ผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นฝั่งนายจ้างหรือลูกจ้างจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองเลือกตั้งบอร์ดผู้นี้คือคนที่เป็นตัวแทนของคุณนะคะบรรยากาศคึกคักอย่างที่เชียงใหม่ที่เห็นนี้ที่ตำบลช้างเผือกนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างก็มาต่อแถวตั้งแต่เช้าเลยนะคะก่อนที่จะเข้าคูหาก็มีการตรวจสอบบอร์ดตัวแทนแต่ละฝั่งหมายเลขอะไรอย่างไรด้านหน้าถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ทุกคนรักษาสิทธิ์ตัวเองสำหรับเชียงใหม่มีทั้งหมด166หน่วยนะคะหนึ่งในผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิ์เนี่ยบอกว่าวันนี้อยากใช้สิทธิ์ตัวเองลองเปลี่ยนทีมใหม่ให้เข้ามาดูแลเงินประกันสังคมให้มันดีกว่าเดิมและฝากถึงบอร์ดชุดใหม่ด้วยว่าจะเอาไปลงทุนให้งอกเงยไม่ติดเลยขออย่างเดียวอย่าให้เกิดการทุจริตค่ะส่วนนครราชสีมามี147หน่วยนะคะผู้ประกันตนก็ฝากความหวังถึงบอร์ดชุดใหม่ว่าอยากให้เพิ่มเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์ทำฟันน่ะนะปัจจุบันคือให้แค่900ต่อปี
1: ไม่พอ
0: มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะตอนนี้หรือเปล่า
1: โขดหินปูนยังพันกว่าบาทแล้วเลยตอนนี้
0: ใช่ไหมคะก็อยากจะให้พิจารณาตรงนี้ส่วนนนทบุรีค่ะมีผู้ไปใช้สิทธิ์แน่นเทศบาลบางคูรัตนะคะผู้ประกันตนก็คาดหวังว่าเรื่องของการบริหารเงินอยากให้มีความโปร่งใสเปิดเผยรายรับรายจ่ายแล้วก็นำเงินไปลงทุนอย่างเหมาะสมค่ะคือจากที่ทีมข่าวเราเนี่ยสังเกตการแล้วเข้าไปพูดคุยกับผู้ประกันตนหลายคนนะคุณผู้ชมครั้งนี้เนี่ยหลายคนคาดหวังเลยว่าการเลือกตั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมใหม
1: ่ค่ะ
0: และจะส่งผลต่อคนรุ่นหลังค่ะโดยที่ไม่ต้องการให้การใช้งบประมาณเนี่ยมันลงไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นปฏิทินชุดสูทจำได้ไหมกระเป๋าหรือว่าปากกาของแบบของชำร่วยของเขาอ่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้คือฝั่งของผู้ประกันตนเนาะและอยากให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพการคัดกรองเกี่ยวข้องกับผู้หญิงมากขึ้นค่ะ
2: การตรวจภายในมันปีนึงมันควรจะ2ครั้งด้วยซ้ำอันนี้5ปีครั้งแล้วเงินค่าตรวจมันไม่ได้แพงมันทำไมมันจ่ายไม่ได้ถ้าคุณเสียเงินจ่ายในส่วนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้มากขึ้นอ่ะดีกว่าคุณที่จะเอาเงินจำนวนเยอะๆไปจ่ายในส่วนของการรักษามะเร็งมันเป็นการแก้ไปเหตุ
0: นะเรื่องของสุขภาพนี่ก็สำคัญนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังจากปิดหีบคือวันนี้เขา8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเนาะปิดหีบไปเนี่ยข้อมูลนะคะตอนนี้ทางด้านของกระทรวงแรงงานบอกว่าภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกัน

0: สังคมครั้งนี้เนี่ยคึกคักมากผู้ใช้สิทธิ์ราวๆ 670,000 คนเพิ่มขึ้น 330% เมื่อเทียบกับปี66
1: เยอะมาก
0: นี่คือฝั่งผู้ประกันตนฝั่งนายจ้างก็เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากเดิม 512% เลยอ่ะคนหลายคนอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรืออยากมีส่วนร่วมนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องจับตาละค่ะเรื่องของผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่นี้นะคะเขาคาดว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการประมาณสัก20:00 น.คืนนี้ละค่ะ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงทุกคนก็ตามกันฝนจะมาบ้านฉันไหมกรุงเทพมหานครตุ้มตุ้มต่อมต่อมกันไปเปิดสาเหตุกันหน่อยไหมทุกคนอยากรู้ทำไมคราวนี้เรารอดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดสาเหตุกันแล้วจากนี้ฝนจะเคลื่อนตัวไปทางไหนพรุ่งนี้12-13จะหนักที่ภาคใต้ลักษณะฝนจะเป็นยังไงและพื้นที่ไหนเฝ้าระวังบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: ฉันค่อมครับผมฉันค่อมห่วยกระแทก
3: บอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นเป็นแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
4: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
3: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
3: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
4: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร028179925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
6: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
7: โอ้ยลูกแม่
8: จะคุยอะไรกับแม่อีก
6: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
8: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
9: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
11: แค่คืนผมมาพอ
10: ตอนนี้อะไร
11: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
10: ไม่ได้รู้สึกรักแต่เว้ย
11: เหตุผลเลยผม
12: ก็ปกตินะสำหรับว่า
9: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
13: Dex พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
14: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
15: น้ำผลไม้ดีด้อมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
14: ้อใหม่ Isuzu V-Cross 2.2 DDI MacForce 1เดียวเท่านั้น
15: ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: ชาติแก้แผลในปากและลิ้น
1: กลับมาคุยกันเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะคะต้องบอกว่าไทยตอนนี้อากาศยังคงแปรปรวนในหลายพื้นที่เราต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักไปจนถึงวันที่13ตุลาคมแต่อย่างที่บอกอะลมเปลี่ยนทิศกระแสลมมันเปลี่ยนทิศทางกรุงเทพมหานครก็เลยรอดจากฝนไปเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่ตกเลยนะยังแห้งแล้วก็เห็นแดดด้วยใช่ไหมคะทีนี้ดูประกาศเตือนจากกรมอุตุนะคะออกเตือนเป็นฉบับที่9แล้วเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมก็คือวันนี้จนถึงวันที่13คือบางพื้นที่อาจจะเจอทั้งฝนฟ้าคะนองลมแรงลูกเห็บตกแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยอย่างวันนี้ค่ะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพบางส่วนซึ่งน่าจะรอดแล้วนะหวังว่าคืนนี้นะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน 12-13 ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ฝนจะตกหนักและเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยค่ะเหลืองๆที่เห็นเนี่ยสาเหตุเพราะว่าอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนชื้นในบ้านเราอากาศก็เลยแปรปรวนนะคะมันก็เป็นธรรมชาติแหละพอเจอกันร้อนกับหนาวฝนมันก็จะเกิดเป็นพายุฝนตกหนักและลมแรงในหลายพื้นที่ด้วยกันกรมอุตุเตือนว่าถ้ามดว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเนี่ยน้ำมันอาจจะระบายไม่ทันอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเขาด้วยอาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ใกล้ภูเขาส่วนใครอยู่กลางแจ้งต้องระวังลมแรงและฟ้าผ่าช่วงนี้น่ากลัวจริงนะคะไม่ควรไปหลบที่ใต้ต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องระวังขึ้นสูงกว่า2เมตรด้วยในช่วงที่ฝนตกนะคะถ้าเป็นไปได้คนใต้ก็เลี่ยงการเดินเรือช่วงนี้ไว้ก็ดีทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็ติดตามข่าวกันมีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหลายคนเตือนว่าฝนระลอกใหม่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพหนักสุดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่ารอทีนี้ต้องดูเหตุผลกันหน่อยเพราะว่ามันจะไปหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แทนอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอธิบายสาเหตุที่กรุงเทพรอดจากฝนตกหนักเราก็ดีใจกันเหลือเกินนะหนึ่งก็คือกลุ่มฝนนะคะมันเคลื่อนตัวและเบี่ยงลงทางตอนล่างก็คือผ่านแค่บางขุนเทียนจากนั้นมันก็เคลื่อนต่อไปยังสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีแทนนะคะไม่ได้ตกกระจายหรือว่าตกแช่หนักในพื้นที่กรุงเทพส่วนใหญ่กรุงเทพก็รอดสองก็คือความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองระยะยาวคือการคาดการล่วงหน้าก่อนหน้านี้ประมาณ1วันนะคะเขาใช้แบบจำลองที่มีขนาดเซลล์ไซส์กว้างถึง5กิโลเมตรมันก็จะครอบคลุมทั้งกรุงเทพการพยากรว่าประเมินว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักไหมมันดูจะกว้างแต่ในความเป็นจริงแล้วขอบเขตฝนที่ตกจริงเนี่ยมันแคบกว่ามากอยู่ที่ระดับประมาณ250เมตรเท่านั้น3ก็คือการตรวจสอบระยะใกล้คือจริงๆเขาบอกว่า3ชั่วโมงล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะก็สามารถจะยืนยันว่ากลุ่มฝนมันเปลี่ยนทิศคือพอเข้าใกล้มาประมาณ3ชั่วโมงเขาใช้ข้อมูลกริดที่มีความละเอียดสูงระดับ250เมตรของกทม.ก็จะเห็นชัดว่าไอ้กลุ่มฝนเนี่ยมันเคลื่อนไปอยู่ทางตอนล่างกรุงเทพก็เลยปลอดภัยจากฝนตกหนักก็คือตอนที่คาดการไว้ตอนแรกว่าจะเจอฝนก็รอดกันไปเพราะนั้นก็อาจารย์เสรีบอกว่ายังไงก็ติดตามอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องทุก 3-6 ชั่วโมงเพื่อความแม่นยำด้วยนะคะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงได้ส่วนฝนตกในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจนถึงวันที่13อาจารย์บอกว่าสมมุตินะถ้าพื้นที่ไหนเจอตกจริงๆมันจะไม่ตกหนักหรือที่กลัวคำว่าตกแช่ตอนนี้หลายคนหลอนคำนี้มากนะค
2: ะ
1: จะไม่เหมือนละ 24-26 กันยายนที่เราเจอมาจะไม่เจอแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังฝนตามฤดูกาลแล้วก็น้ำรอการระบายค่ะ
3: กทม.มีกริดไซส์ความหมายขนาดไซส์เนี่ยที่ละเอียดที่สุดเพราะฉะนั้นกทม.จะรู้ว่าฝนจะเข้าเขาหรือไม่เข้าเขาภายในประมาณ3ชั่วโมงล่วงหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องอัปเดตสถานการณ์เนี่ยกรมอุตุเขาพยากรณ์เป็นวันน่ะมันไม่สามารถจะบอกได้อย่างแม่นยำหรอกแต่เพียงให้รู้ว่าโอกาสเกิดมีมันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคซึ่งอธิบายได้ยากเพียงแต่บอกให้เขารู้ว่าให้เขาอัปเดตสถานการณ์ตามไปนะช่วงนี้ต่อไปไม่มีแล้วไปถึง13นะครับไม่มีนะหมายความว่าตกหนักหมายความว่าตกแบบที่วันที่24 25 26อะไรอย่างนั้นนะความหมายแต่ถ้าตกแบบน้ำรอการระบายเนี่ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วเพราะว่าตกมาแค่ชั่วโมงนึง40มิล60มิลเนี่ยมันน้ำก็ระบายแล้วไง
2: พอได้ยินแบบนี้หลายพื้นที่ก็สบายใจเพราะว่าบางจุดเนี่ยนะคะบางบ้านยังไม่ได้ย้ายของกลับไปเลยน
1: ะ
2: น้ำยังมีอยู่เลยอย่างยิ่งแถวสะพานสูงแถวอะไรเงี้ยน้ำทะเลน้ำคลองยังหนุนขึ้นมาอยู่เลยนะคะทีนี้พื้นที่ที่ต้องฝากเตือนช่วงทิ้งท้ายเนี่ยอาจารย์เสรีบอกว่าก็มีจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพราะว่า3จังหวัดนี้เขาบอกว่าจะเจอฝนตกต่อเนื่องนะคะปริมาณฝนสะสมสูงในประมาณ170-200มิลลิเมตรหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่นะคะคุณผู้ชมทำให้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากภูมิประเทศตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ลาดเขาและไหลเขานะคะเวลาน้ำเข้ามาเนาะสะสมเยอะๆเขาก็จะมีน้ำป่าไหลมาแบบเร็วมาก

0: มากเลยแต่อาจารย์เสรีประเมินว่าสถานการณ์ค่ะไม่น่ากังวลเพราะว่าฝนระลอกนี้อย่างที่บอกไม่ได้ตกหนักไม่ได้ตกแช่นะคะแต่เขาเกิดจากมวลอากาศเย็นปะทะกับอากาศร้อนค่ะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วก่อนจะเข้าสู่ประเทศเมียนมาแล้วก็สลายตัวไปซึ่งคาดว่าจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรีเนี่ยนะคะฝนจะหยุดตกประมาณบ่ายโมงก็ไม่มีแล้วแต่ว่าอีกโซนนึงที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือภาคใต้ค่ะหลายจังหวัดทางภาคใต้เพราะบอกว่าหลังจากบ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยกลุ่มฝนเขาจะเคลื่อนลงไปภาคใต้แล้วค่ะแล้วก็จะตกครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดซึ่งภูเก็ตก็โดนไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะตกไม่ทันไรก็โอ้โหดูสิน้ำขังแบบนี้เลยนะคะ
1: ตอนนี้กินเจด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เริ่มละนะคะฝนตกในภาคใต้ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนะคะเขาบอกว่ายังไม่น่าห่วงนะเขาเริ่มมาแต่ยังไม่น่าห่วงเท่ากับเดือนพฤศจิกายนก็คือจะบอกว่ามีความเสี่ยงฝนตกมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ต้องเฝ้าระวังนะคะแม้อาจารย์บอกว่าพายุเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเข้ามาแล้วแต่ก็ต้องระวังเรื่องของร่องมรสุมหรือว่าย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้มีการเก็บสถิติไว้ชัดเจนเนาะมันก็จะไม่เหมือนกับพายุหลักๆที่เข้ามาทีนี้ก็ต้องเฝ้าจับตาดูนะคะส่วนใหญ่ของภาคใต้ด้วยเขาจะเป็นแนวเขาค่ะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำไหลหลากได้แล้วก็พื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะอาจารย์บอกว่าอย่างเช่นหาดใหญ่เนี่ยค่ะก็ต้องคอยดูเนี่ยนะอาจจะประสบปัญหาเรื่องของการระบายน้ำได้ช้าค่ะ
2: ถ้ามันลงไปภาคใต้ผมคิดว่าขณะนี้ยังไม่น่ากังวลเท่ากับเดือนหน้านะครับยังไม่น่ากังวลคือปริมาณฝนมันจะหนักจริงๆอ่ะเดือนหน้าความเสี่ยงมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนผ่านฤดูเพราะฉะนั้นสภาพอากาศมันก็จะปั่นป่วนแบบนี้มันจะปั่นป่วนไม่แช่เห็นไหมไม่ตกก็ไม่แช่นะเดินไปเลยหายไปตก200มิลก็หายไปเลยตอนนี้คาดการณ์รายเดือนมีฝนตกหนักไงแต่เราไม่รู้ว่าจะเท่าหาดใหญ่มั้ยเราไม่รู้หรอกเพียงแต่เรารู้ว่าคาดการณ์รายเดือนมีโอกาส
0: เนี่ยค่ะก็มีโอกาสนะคะก็ต้องเฝ้าระวังไว้ส่วนภาพรวมของกรุงเทพคือฝนลดลงละก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมมากยิ่งขึ้น
1: ค่ะ
3: ไปที่ภาคใต้เนาะแล้วในขณะที่พวกเราเนี่ยกําลังกังวลเรื่องของน้ําท่วมน้ําฝนน้ําหนุนมันจะมาขนาดไหนไปดูซิภารกิจนายกรัฐมนตรีไปไหนไปร่วมประเพณีอุ้มพระดําน้ําที่เพชรบูรณ์และถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยนะคะที่ร่วมพิธีนี้คุณผู้ชมบรรยากาศวันนี้นะคะจัดขึ้นที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายกอนุทินเนี่ยสวมเสื้อเหลืองผ้าไทยสวยเลยเนา
1: ะ
3: ร่วมพิธีเปิดนะคะถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเลยที่มาร่วมพิธีสำคัญนี้ค่ะซึ่งนายกเองเนี่ยบอกว่าได้รับพรจากท่านเจ้าคณะจังหวัดท่านบอกว่ามีบุญวาสนามากนะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้และนายกยังขอบคุณชาวเพชรบูรณ์ที่เป็นสะพานบุญให้ตัวเองและภริยาได้มาด้วยพร้อมทั้งอธิษฐานขอให้แผ่นดินไทยสงบสุขร่มเย็นประชาชนพ้นทุกข์มีความสุขในการพัฒนาประเทศ
1: ค่ะ
3: นะคะและแน่นอนนายกเราไปเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่ช่วงนึงแหมคือนายกเราทำอะไรได้หลายอย่าง
1: คือท่านเป็นนักดนตรีใช่ไหม
3: เออแกเป็นนักดนตรี
1: มีดนตรีในหัวใจ
3: ชอบดนตรี
1: ค่ะ
3: นี่ครั้งนี้ก็เหมือนกันนะเห็นว่ามีวงชาวบ้านเล่นอังกะลุงนายกร่วมเล่นด้วยเอาลองฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ

0: ่นอังกะลุงเป็นไหมคะ
1: ไม่เป็น
2: เคยฝึกตอนเด็กๆก็ต้องจำว่าตัวเองถือโน้ตตัวอะไรไว้แล้วพอมาถึงเราก็ต้องขยาว
0: เนี่ยอย่างนายกก็เหมือนกันเหมือนจะดูโน้ตใช่ไหมแล้วก็เขย่าตามโน้ตซึ่งได้อยู่นะ
1: ได้
0: เนี่ยนะคะก็ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมนะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับประเพณีอุ้มพระดำน้ำนี่เป็นประเพณีที่เขาสืบสานมานานแล้วนะซึ่งชาวบ้านเองก็มาร่วมงานเยอะมากในขณะที่หลายๆคนก็บอกนายกแหละว่าเออแบบไปร่วมงานอุ้มพระดำน้ำแล้วอยากให้มาช่วยดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาตามคนนี้ก็หน่อยมาตามนัดจริงๆทนายตั้ม
2: ค่ะ
1: โอ้โหเดินหน้าจริงๆนะคะ
2: โอ้โหเปิดตัวมาทีไรแสบสันทุกที
1: เพื่อจะแฉอินโฟคนดังคนนึงเมื่อวานนี้ใครติดตามไลฟ์นั้นไลฟ์ประมาณชั่วโมงครึ่งได้แล้วก็หลากหลายประเด็นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่อินโฟคนดังไปช่วยเหลือชายแดนไทยกัมพูชาในมุมของทนายตั้มบอกว่าเนี่ยการลงพื้นที่ครั้งนี้จริงๆแล้วลงไปและสร้างความอึดอัดให้กับทหารในพื้นที่

0: อย่างมาเป็นมุมของทนายตั้มเท่านั้นนะคะที่พูดพาดพิงไปถึงก็เมื่อวานนี้ไลฟ์ค่ะหลายคนดูกันตาแฉะเลยชั่วโมงกว่าได้
1: เขาจัดแสงสวยอยู่นะ
0: จัดแสงสวย
1: นี่และด้านหลังเขาแฝงความยุติธรรมเห็นไหมมีตาช่องตาช่าง
0: ถูกต้องแล้วก็มีการอุ้มวงอุ้มแมวมาด้วยนะ
1: หรอ
0: เลยเมื่อคืนนี้นะคะไลฟ์นะคะแฉอินฟลูชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคชายแดนไทยกัมพูชานะคะเขานัดกับแฟนคลับเขาไว้ละแล้วช่วงที่ทนายตั้มเนี่ยไลฟ์ก็มีโฟนอินหาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นอดีตนายทหารระดับรองผู้บัญชาการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีตราดเกษียณไปแล้วนะขอเรียกเป็นรองผบ.แล้วกันคือรองผบ.ท่านนี้ก็บอกถึงความอัดอั้นตันใจในช่วงเวลาที่รับราชการอยู่บอกมันมีช่วงคืนหนึ่งตัวเองกำลังนั่งปรึกษาเกษตรอีกคนหนึ่งในพื้นที่แล้วมีการโทรหาอินฟลูชื่อดังคนนี้สอบถามประเด็นจำได้ไหมคะมีการวางตู้คอนเทนเนอร
1: ์
0: ตอนนั้นวางกั้นไว้ก็ถามอินฟลูคนนี้ว่าอ่ะวางตู้คอนเทนเนอร์เสร็จแล้วคุณมีแผนจะทำอะไรต่อไปผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าอินฟลูรายนี้ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวจะเอาปูนซีเมนต์ไปเทใส่ตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดตัวท่านเองนะคะรองผบ.ท่านนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำแบบนั้นไม่ได้คือมันผิดข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาทำเอาไว้คือคอนเทนเนอร์มันเคลื่อนย้ายได
1: ้
0: อันนี้ชี้แจงได้แต่ข้อตกลงหนึ่งที่ตกลงกันไว้ก็คือห้ามสิ่งปลูกสร้างถาวรในพื้นที่เด็ดขาดถ้าไปเทปูน
1: ก็กลายเป็นสิ่ง
0: ถาวรใช่ไหมฮะทำแบบนั้นแล้วก็หนึ่งไม่ได้ผิดข้อสัญญาสองเขามองว่าต้องใช้รถปูนกี่คันจะขนปูนเข้าพื้นที่และการขนเข้าขนออกเดี๋ยวจะเป็นการยั่วยุฝั่งนั้นหรือเปล่าอดีตรองผบ.ท่านนี้ยังบอกด้วยว่าตัวเองก็เปิดใจเลยนะขอร้องอินฟลูคนนี้สองเรื่องเรื่องแรกมีวันที่ทหารระดับในพลของฝั่งกัมพูชาเข้ามาพื้นที่ปรากฏอินฟลูคนนี้ลักษณะไปเหมือนต่อว่าฝั่งกัมพูชาท่านก็เลยบอกไปว่าจริงๆแล้วพลเรือนไม่ควรคุยกับทหารไหมให้ทหารกับทหารเขาคุยกันเองไหมแต่ว่าเจ้าตัวอินฟลูคนนี้กลับอ้างบอกว่าเนี่ยถ้าไม่คุยนะฝั่งกัมพูชาจะยิงลูกน้องตัวเองตายแล้วถ้าเขาไม่ช่วยซึ่งในฝั่งของรองผบ.ก็บอกยืนยันว่าจริงๆแล้วมั่นใจว่าทหารในพื้นที่สองฝั่งถ้าคุยกันได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นไม่มีการยิงกันแน่นอน
2: อันนี้คือเรื่องแรก
0: ใช่
2: ส่วนเรื่องที่สองคือมันเคยมีในพื้นที่ตอนนั้นก็คือรองนายกของกัมพูชาปรักสุคนกับคณะ AOT รวมถึงทางฝั่งของไทยด้วยนะคะเข้ามาในพื้นที่เป็นพื้นที่ละเอียดอ่อนตรงชายแดนเนี่ยแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์ณวันนั้นนะอินฟลูท่านเนี้ยเดินนำหน้าทหารของไทยเข้าไปเลย
1: ค
2: ่ะทางด้านของอดีตรองผบ.ท่านเนี้ยมันก็เลยท่านก็เลยเข้าไปเตือนเข้าไปสกิดอินฟูนี้ว่
0: า
2: เฮ้ยเรามาอยู่ด้านหลังดีไหมส่วนใหญ่คนที่เขาจะเดินนำหน้ามักจะเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะ
0: ค่ะ
2: ก็ยืนยันว่าพูดด้วยความสุภาพนะคะไม่ได้พูดกระชกโคกห้าหรือเมาตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตแต่อดีตรองผบ.ท่านนี้บอกว่าปรากฏพอพูดไปแบบนั้นปั๊บฟังอินฟูเนี่ยหันมาถามชื่อถามยศถามตำแหน่งตัวเขาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะย้ายเขาออกแล้วปรากฏหลังจากนั้นเขาอ้างนะว่าแล้วอินฟูท่านนี้ก็โทรไปฟ้องผู้บังคับบัญชาจริงๆและตัวอดีตรองผบ.ท่านนี้ก็ถูกย้ายจริงๆด้วยมันเป็นแบบนี
0: ้
2: ไม่น่าเชื่อว่า
1: ย้ายได
2: ้อำนาจย้าย
1: ได้
2: รองผบ.ได้อะนะแต่ย้ำว่าอันนี้เป็นคำเล่าจากทนายตั้มอีกทีนึงนะคะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของเงินบริจาคค่ะคุณผู้ชมเงินบริจาคที่อินฟลูคนนี้อ้างว่าช่วยเหลือกองทัพไป200ล้านบาทจากการเปิดรับบริจาคของประชาชนแต่ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่รู้ก็คืออย่างเช่นนะห้องน้ำทหารก็ใช้งบหลวงนี่ถนนที่ทำก็เป็นเงินของพระอาจารย์ศักดาเป็นคนรวบรวมส่วนที่เหลือก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ทำทั้งนั้นนะลองฟังเสียงดูค่ะ
3: สมมติว่าแล้วไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไปเหยียบกับระเบิดหรือไปโดนเขาสองสไนเปอร์มาเนี่ยกองทัพเรือรับผิดชอบเต็มๆบอกเขาจะย้ายผม
4: โอ้โห
3: เขาจะบอกเขาจะย้ายผม
4: มึงเป็นใครวะเนี่ย
3: มันไม่มีหรอกครับห้องน้ำทั้งหมดแต่ท้ายงบประมาณหลวงทั้งนั้นเลย
4: อ้าวแล้วเขามาพูดได้ไงว่าเขามาทำห้องน้ำให้
3: ผมก็นี่ไงเขาก็พูดไปเขาก็พูดได้ไงบังกงบังเกอร์เนี่ยมาจากงบประมาณหลวงนะครับมาจากการบริจาคของกองทุนไทยทิพย์มาจากบกทัพไทยปิดหินปูนทรายคนในพื้นที่เขาช่วยกันทั้งนั้นไม่ว่าที่จันทบุรีหรือว่าตราดเนี่ยที่สำเร็จมาทั้งหมดนี่คือความร่วมไม้ร่วมมือของคนในพื้นที่ทั้งนั้นไม่มีครับยืนยันไม่มีมันหลายร้อยล้านเนี่ยผมก็นั่งทบทวนดูถ้า200ล้านเนี่ยลองไปดูว่าตู้คอนเทนเนอร์ขนาดนั้นวงวนจนถึงขนาดนั้นน่ะมันทำได้จริงๆเหรอ
2: ย้ำว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคะ
0: แล้วก็เป็นการให้ข้อมูลฝั่งเดียวเพราะว่าคนที่โดนกล่าวหายังไม่มีการออกมาชี้แจง
2: แล้วก็อย่าลืมว่าการตั้งข้อสังเกตมันก็อาจจะเกิดจากคนที่เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันนะเหมือนคนไม่ชอบกันคนมีอคติกั

0: ขาก็ใช้ข้อมูลฝั่งของเขาเนาะจริงๆพวกการก่อสร้างพวกอะไรในพื้นที่อ่ะถ้าเกิดว่าต้องไปดูข้อมูลจริงๆมันก็น่าจะมีหลักฐานเนาะเงินมาจากตรงไหนมีใครบริจาคอะไรมาบ้างหรือเปล่าแล้วเงินที่บอกลงไปช่วยไปช่วยตรงจุดไหนอ่ะถ้าเกิดโปร่งใสจริงๆมันต้องรู้มันต้องตรวจสอบได้
1: ใช่นี่แหละเดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบตัดเรื่องของอารมณ์อคติความสัมพันธ์คนออกแล้วดูซิว่าเรื่องของเงินประชาชนที่แบบบริจาคไปเนี่ยมันได้ไปใช้ตรงไหนยังไงบ้างซึ่งประเด็นนี้แหละค่ะทนายตั้มเองก็บอกว่าจะไปยื่นเรื่องให้ DSI ตรวจสอบเพิ่มเติมนะว่าเงิน200ล้านเนี่ยได้ลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ชายแดนจริงหรือไม่อย่างที่บอกทนายตั้มแกค่อนข้างมั่นใจในพยานที่แกมีน
2: ั
1: ่นก็คือทหารในพื้นที่ที่ยืนยันเองว่าหลายๆจุดเป็นเงินหลวงค่ะ
3: ก็เดี๋ยวคงจะต้องไปที่ DSI ครับแล้วก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบเส้นเงินที่บอกอ้างว่ามีการได้ช่วยทหารเป็นจำนวน200ล้านนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คงจะต้องเชิญท่านรองผู้บัญชาการนะครับให้ไปเป็นพยานด้วย
4: ต้องแยกอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเงิน200ล้านเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปช่วยทหารแต่ว่าเอาออกไปเป็นส่วนตัวเงี้ยก็มีความผิดเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงประชาชนอาจจะรวมถึงการฟอกเงินด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคุยอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปไม่ได้มีเงินไอ้200ล้านจริงเลยก็อาจจะเป็นการแค่เป็นการโม้ธรรมดาทั่วไปที่คงจะไปดำเนินคดีอะไรไม่ได้
0: ก็ต้องไปรอตรวจสอบอีกทีว่าเอาเงินเป็นการโม้อย่างเดียวว่ามีเงินสอยร้อยล้านเข้ามานะแล้วก็ไปทำจริงแต่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเงินเข้ามาจริงๆแล้วไม่ได้ทำอันนี้ก็คนละกรณีกันนะคุณผู้ชมนะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะระหว่างที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะก็มีชาวบ้านในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็โฟนอินเข้ามามาเล่าในอีกเรื่องนึงบอกว่าในช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมใหญ่ๆที่ผ่านมาจำได้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คืออินฟูคนนี้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเนาะแล้วระหว่างที่ลงไปช่วยเนี่ยตามลักษณะของเขาเขาก็จะมีการไลฟ์ผมอยู่พื้นที่นี้อยู่ตรงนี้ก็จะมีการไลฟ์ตลอดอะเนาะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งในการไลฟ์เนี่ยชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าอินฟูคนนี้เขาก็บอกมาเลยจุดไหนท่วมเข้าได้น้ำลึกประมาณไหนตรงไหนเข้าไม่ได้จุดนี้เข้าไม่ได้แล้วจะต้องอ้อมไปทางไหนคือเขาบอกว่าค่อนข้างอธิบายละเอียดหลังจากนั้นบ้านของญาติตัวเองถูกคนร้ายเข้าไปขโมยของค่ะ
2: ค่ะ
0: ภายใน30นาทีหลังจากที่อินฟูคนนี้ไลฟ์7หลัง
2: โอ้
0: เขาบอกกลุ่มคนร้ายรู้หมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนโชคดีเหตุการณ์ครั้งนั้นตำรวจจับคนร้ายเอาไว้ได
2: ้
0: พอไปจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยถามเอ้าแล้วไปยังไง30นาทีทำไมได้7หลังทำไมรู้หมดเลยอะไรอยู่ตรงไหนอ๋อก็ดูไลฟ์มา
2: อ้าว
0: ไปดูไลฟ์ที่อินฟูเขาไลฟ์ว่าอ๋อจุดนี้ตอนนี้มีพื้นที่บ้านประมาณนี้นะตรงนี้เข้าได้นะน้ำอยู่ประมาณนี้อ๋อตอนนี้คนออกไปหมดแล้วจากหมู่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่บ้านหลังนี้เขาบอกเขาดูไลฟ์นี่แหละเขาก็เลยเก็บรายละเอียดแล้วก็เลยไปจัดเป็นกลุ่มไปคนร้ายเนี่ยก็เลยบุกเข้าไปงัดทรัพย์สินนะคะก็รู้ช่องทางทั้งหมดเลยเขาก็บอกว่าแล้วการไลฟ์แบบนี้มันจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียล่ะทำให้โจรเนี่ยรู้ทิศทางเข้าออกหมดเลยแบบนี้แล้วล่าสุดมีอีกเรื่องนึงไปช่วยน้ำท่วมที่กรุงเทพมีภาพหลับบนเรือมีภาพหลับบนเรือมีใครเห็นหรือยัง
2: มีแชร์กัน
0: ไป
2: เลย
0: ใช่ไหมปรากฏว่ามีเรือกลุ่มของเพื่อนตัวเองเนี่ยขับตามหลังไปเขาไปเห็นเขาก็เลยเอ๊ะทำไมหลับอย่างนี้มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าที่ลงมาช่วยน้ำท่วมมันอะไรยังไงพอเข้าไปแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าโดนบล็อกความคิดเห็นทั้งกลุ่มเลยเอาเป็นยังไงไปฟังค่ะ
5: การไปช่วยคนอ่ะผมว่ามันเป็นผลดีนะผมก็ขอบคุณด้วยที่ไปช่วยแต่บางสิ่งบางอย่างมันกลายเป็นการทำคอนเทนต์อะพี่เอาเข้าไปถึงในบ้านอย่างเงี้ยเอาต้องไปส่องอะไรเงี้ยป้าอยู่บ้านกับใครเราบอกจัดบอกว่าทางนี้เข้าได้ทางนู้นเข้าไม่ได้คือแบบมันลึกเกินไปอ่ะ
0: ก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆไปนะถามว่าแบบไปเห็นตอนเขาหลับเขาอาจจะเพิ่งช่วยมาแบบ24ชั่วโมงติดก็ได
2: ้
0: ช่วยมาเต็มที่แหมคนเราก็ต้องมีงีบมีหลับได
2: ้
0: ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะคะคุณผู้ชมทีนี้อย่างไรก็ตามอีกฝั่งนึงเราก็ต้องไปดูในมุมของข้อมูลกันด้วยนะทีมข่าวสำนักงานวันนิวส์ของเรานะคะก็สอบถามไปยังตำรวจในพื้นที่จังหวัดสงขลากันชุดสืบสวนหลายชุดยอมรับบอกว่าช่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยนะคะจับกลุ่มคนร้ายที่งัดบ้านได้จริงแล้วไม่ใช่คน2คนนะเขาบอกจับได้เป็นจำนวนมากเลยแต่ยังไม่มีชุดจับกุมชุดไหนเขายืนยันนะว่าคนร้ายที่จับมาได้ดูไลฟ์ของอินฟูคนนี
2: ้นะจากการสอบตำรวจนะ
1: ไม่มีข้อมูลจากทางตำรวจนะ
0: อาทีนี้อย่างที่บอกนะคนเราก็สามารถพูดได้แต่ว่าความจริงอยู่ตรงไหนเราต้องมาดูมาชั่งกันอีกทีนึงนะคะอันนี้ถามไปทางพี่ตำรวจว่าจับคนร้ายได้มีเยอะด้วยแต่ตอนสอบสวนตอนหาอะไรอย่างเงี้ย

0: เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาดูไลฟ์มา
1: ไม่ได้เชื่อมโยงกับ
0: ไม่ได้เชื่อมโยงอะอย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อน
1: ะ
0: ติดต่อมาหลายวันแล้วนะเห็นว่าไม่ใช่เฉพาะทีมข่าวของเราด้วยทุกที่หลายทีมพยายามติดต่ออินฟูท่านนี้นะคะก็ยังไม่มีใครรับไม่ได้รับสายเลยนะคะก็ต้องติดตามดูว่าหลังจากนี้ทนายตั้มจะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกับทาง DSI หรือเปล่าในเรื่องของตรวจสอบปมเงิน200ล้าน
1: ค่ะ
0: มันหลายเรื่องหลายราวเพราะว่าเขาตั้งเป้ามาแล้วล่ะทนายตั้มอ่ะ
1: ค
0: ือตั้งแต่ออกมาตั้งแต่เนี่ยยังไม่เลิกติดหนวดเลยอ้
1: าวใช่ๆ
0: คือหนวดยังติดตั้งแต่วันเปิดตัวน่ะ
1: หรือว่าหนวดจริงแล้วหรือเปล่า
0: ไม่ใช่หนวดจริง
1: สั่งพิเศษ
0: เนี่ยทีเจสกี
1: หลายวันเลยทำทุกอย่างเลย
0: เอากระดาษชิชชู่ซับเหงื่อเอ่ยทำท่าเป็นไลฟ์สดเลียนแบบเอ่ย
1: อันนี้
0: เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มั่งล่ะคือใครเป็นทีมเขาเก่งนะหาพ็อปหาอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องคอสตูมแล้วใจว่าเผลอๆอ่ะใครตั้มนอนฝันนะเนี่ยฝันว่า
0: ฝันว่า
1: ต้องไปดูย้อนหลังอินโฟคนนั้นด้วยใช่ไหม
2: บ้านเนาะ
0: เนี่ยคือก็เก็บทุกแบบทุกอย่างอ่ะ
1: เก็บรายละเอียด
0: เสื้อผ้าหน้าผมหนวดเหนือดอะไรแบบนี้เออก็เขาตั้งเป้ามาแล้วอ่ะก็น่าจะต้องดูกันว่าเขาจะเอาเรื่องไหนมากับอินโฟคนนี้ต่อไป
1: และอินโฟรายนี้จะมีการชี้แจงอย่างไรซึ่งหลายคนรอฟังอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: อาจจะยาวนะคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงไม่รู้จะยาวหรือเปล่าแต่ว่าคนที่อยู่แถววัดลาดประดุกโอ้โหตกใจตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีไม่หลับไม่นอนรถสองคันยิงกันกลางถนน
0: อุ้ย
1: ลองฟังนะคะนี่กลางถนนนะ
2: หลายนัดเลยอ่ะ
1: กลางถนนยิงกันรัวเลยแล้ว2คันขับถอยหลังกันไปแล้วก็ไล่ยิงกันมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

0: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น
1: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
2: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัย
1: ดูโกรสารดีไอรอนพลัสและนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: เริ่มเครื่องแล้วนะคะมาติดตามข่าวกันต่อค่ะชาวจังหวัดนนทบุรีตกอกตกใจกันไหมตีหนึ่งกว่าๆปรากฏว่ากำลังนอนกันสบายเลยกลางถนนมีเสียงปืนดังขึ้นเป็น10 นัดรถเก๋ง2 คันยิงกันไม่ยั้งเลยค่ะ

0: งงเลยหลักฐานจากวงจรปิดนะคะเห็นแล้วก็อ้าปากค้างนี่คือกลางถนนเลยนะ
1: อุกอาจมาก
0: แล้วเสียงปืนน่ากลัวมากชาวบ้านเนี่ยตกใจเลยนะคะประมาณ 1:17 ของวันที่9ตุลาคมถนนวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองนนทบุรีรถเก๋ง2คันเนี่ยขับตามกันมารถเก๋งคันแรกคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีจังหวะที่เขาจอดและเปิดกระจกจากนั้นเนี่ยคนในรถยื่นมือออกมากระหน่ำยิงใส่รถอีกคันกว่า10นัดเหตุการณ์นึกว่าจะจบแค่นั้นไม่จบนะคะรถเก๋งคันที่2ขับถอยหลังกลับมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกชุดจากนั้นรถ2คันเขาบอกคราวนี้ค่ะเปิดกระจกยิงตอบโต้กันไปมาแล้วก็ขับไล่ตามกันวงจรปิดมันจะตัดไปมุมต่างๆนะคะแล้วขับตามกันไปออกถนนกาญจนาภิเษกนี่จักรยานคันนี้ห้อยพระมาหรือเปล่าโอ้ยก็คือคนก็ต้องสัญจรไปมาแต่ว่า2คันนี้ขับไล่ล่ากันเหมือนแบบเป็นถนนของตัวเองเลยนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบเส้นทางที่เกิดเหตุปรากฏว่าเจอปลอกกระสุนตกอยู่18นัดเท่าที่เจอน
1: ะ
0: ไอ้200เมตรที่เราเห็นระยะทางสั้นๆเนี่ยค่ะ18นัดแล้วกระสุนเนี่ยทำให้กระจกหน้ารถกระบะที่จอดอยู่ละแวกนั้นแตกและนี่คือความเสียหายกระจกออฟฟิศรันเมทัลชีทแห่งหนึ่งโชคดีไม่โดนใครนะคะไม่งั้นถึงตายได้เลยนะไปคุยกับแม่บ้านหน่อยแม่บ้านรันเมทัลชีทบอกว่าคือช่วงเช้าเนี่ยไปทำความสะอาดแล้วไปเจอเศษกระจกแตกกระจายเต็มห้องตกใจเลยเกิดอะไรขึ้นปรากฏเห็นหัวกระสุนตกอยู่หลังเคาน์เตอร์กาแฟพอรู้ว่าเป็นกระสุนปืนตัวเองตกใจมากนะคะขณะที่พนักงานร้านข้าวแกงละแวกนั้นซึ่งนอนพักอยู่ในร้านช่วงเกิดเหตุบอกโอ้โหคืนนั้นนอนไม่หลับเลยได้ยินเสียงดังตอนแรกคิดว่าประทัดปรากฏฟังจริงๆเฮ้ยมันคือเสียงปืนและดังติดต่อกันหลายนัดไม่กล้าไปดูเพราะกลัวอันตรายกลัวว่ากระสุนเนี่ยมันอาจจะหลงเข้ามาในร้านได้ค่ะ
2: แต่ว่าเป็นเสียงจะเป็นอะไรที่น่ากลัวอันตรายเหมือนแบบว่าช่วงมันน่ากลัวเกินไปเราจะทำยังไง
0: จริงๆเราเห็นว่ารถมันน้อยเพราะมันคือตีหนึ่งกว่าแต่ละแวกนั้นคือพื้นที่ชุมชนเห็นไหมคะจะมีร้านค้าร้านอาหารเพราะนั้นเนี่ยล่าสุดตำรวจชุดสืบสภ.บางบัวทองก็ฝากหน่อยนะคะแต่ตำรวจบอกว่าเร่งตรวจสอบวงจรปิดเพิ่มเติมละตั้งแต่เส้นทางจากอำเภอไซน้อยไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษกแกะรอยรถสองคันนี้แล้วอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่
1: ะ
0: จับให้ได้นะอุกอาจเกินไป
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มารับผิดชอบความเสียหายด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เหตุการณ์ต่อมาเนี่ยเกิดขึ้นที่มหาสารคามคุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในร้านทองและวิ่งราวสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทนะคะถึงที่สุดแล้วญาติก็ต้องพาเข้ามามอบตัวเหตุการณ์นี้พาไปดูวงจรปิดของร้านจะเห็นผู้ชายคนก่อเหตุอายุประมาณสัก 25-30 เนาะทำทีจะซื้อขอลองหน่อยเจ้าของร้านก็หยิบสร้อยทองมาให้ลอง
0: ค่ะ
1: ก็ลองสร้อยคอแล้วดูอาการเขานะทำเป็นเหมือนมองซ้ายมองขวา
0: คือถ้าไม่เบลอนะมองประตูตลอด
1: มองประตูตลอดแบบนี้ค่ะเหมือนดึงเวลาแล้วก็ดูลาดเหลาไปด้วยเนาะจนอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเนี่ยเผลอคนร้ายก็วิ่งหนีออกจากร้านเลยแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว
0: ้
1: หนีไปนี่กลางวันแสกๆเลยนะคะจุดนี้อยู่บริเวณด้านหน้าห้างเสริมไทยพลาซ่าในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วหลังเกิดเหตุตำรวจก็แกะรอยไปเรื่อยจนไปพบว่าคนร้ายเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ที่บ้านหลังหนึ่งปรากฏต่อมาพี่สาวและอาของคนก่อเหตุอ่ะติดต่อขอพบตำรวจก่อนเลยแล้วบอกว่าเห็นเหตุการณ์ข่าวแล้วเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุนั้นคือนายธนพลอายุ25ปีวันก่อเหตุธนพลมาขอยืมรถมอเตอร์ไซค์พี่สาวไปใช้
3: จำรถได้ด้วย
1: จำรถได้แต่ไม่ได้บอกนะว่าจะเอาไปวิ่งราวทองนะธนพลบอกพี่สาวผมขอยืมหน่อยแล้วขี่ออกไปเลยจนกระทั่งพี่สาวมาเห็นข่าวเฮ้ยนี่มันรถมอเตอร์ไซค์ฉันที่น้องยืมไปจำได้ว่าเป็นน้องชายก็เลยตัดสินใจพามามอบตัวค่ะ
4: เส้นทางมาร้านเอาทองไปใส่ป่ะ

0: 3อยู่มันก็ว่าอยู่น้ํามันนั่นแหละ
1: อ๋ออยู่น้ํามัน
2: มันบ่ได้ขาย
0: บ่ได้ขาย
1: ม
0: ัน
1: ขึ้นเด้อมันขึ้นเด้อ
0: จนว่าจังซี่ก็เลยบ่ได้ไม่บักลาซุเนาะอาภัยไปมอบตัวตัวเนาะ
1: เออ
0: นั่นก็ไปร้านทองเลยไปขอความอนุเคราะห์เพิ่นให้เพิ่นช่วยเหลือได้ให้เพิ่นถอนแจ้งความได้จังซ
3: ี่ครับ
1: ครับ
0: นักก็สิกลายเป็นเบาจังเนาะ
4: นี่ญาตินะตัวญาติคุณอากับพี่สาวนั่งอยู่ด้านหลังก็คือแบบขอให้เขาถอนแจ้งความได้ไหม
5: ไม่ได้ค่ะความผิดมันสำเร็จแล้วใช่
4: ถูกไหมล่ะนะคะทีนี้ถามว่าเอาแล้วทำไปทำไมธนพลน่ะตัวคนก่อเหตุน่ะธนพลอ้างแบบนี้ค่ะว่าสาเหตุที่ต้องทำเพราะต้องการหาเงินไปใช้หนี้นอกระบบเท่าไหร่80,000 บาทและถูกเจ้าหนี้เนี่ยตามทวงมาตลอดหลายครั้งก็เกิดความเครียดว่าจะไปหาเงินจากไหนมาใช้คืนเขาแล้วก็ได้ขอโทษเจ้าของร้านทองรวมถึงญาติพี่น้องที่เอามอเตอร์ไซค์ไปใช้ก่อเหตุเกือบซวยไปแล้ว
6: เนี่ยจะเชื่อมาคนเวลาไปกู้หนี้นอกระบบอะมีจำนวนเยอะมากนะคะและส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะเครียดอย่างเงี้ยเพราะว่าดอกเบี้ยมันคือสูงมากแล้วเวลาผ่อนไม่ทันส่งไม่ทันเวลาเขามาตามทวงหนี้ทีอะโอ้โห
5: เดี๋ยวนี้มันทวงหนี้โหดด้วยนะ
6: บางทีก็โหดมากๆเลยแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะต้องหาทางออกที่ดีกว่านี้ผิดกฎหมายนะคะป้าอีกเรื่องนึงไปช่วยป้าคนนี้กันหน่อยอายุ54ปีแล้วค่ะอยู่ดีๆหอบเงินทั้งธนบัตรแล้วก็เงินเหรียญน้ำหนัก2กิโลกรัมมาร้องขอความเป็นธรรมช่วยหน่อยซื้อรถกระบะมาผ่อนได้แค่9งวดเท่านั้นเองให้ลูกชายขับลูกชายเอาไปประสบอุบัติเหตุมาส่งรถคืนไปอยู่ดีๆมีหมายมาบอกว่าเดี๋ยวจะมายึดบ้านกับที่ดินค่ะ
7: ลงกันมาคนละนิดละหน่อยเคยกัน
8: เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ดี
7: จ้ะคือขอเขาเคยมีที่ไหน
8: ไปขอใคร
7: ขอให้คนนี้น่ะขอให้นี่คนที่นี่น่ะเราก็ขอทางบริษัทเลยเขาไม่ยอม
8: อันนี้ก็เลยขอบกระตังเหรียญมา
7: จ้ะ
8: ไม่ใช่นี
7: ่
6: ป้าอยู่ค่ะเขาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะห่อผ้าขาวมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีถุงพลาสติกด้วยด้านในมีเหรียญ1บาท5บาทแล้วก็ธนบัตรบางส่วนนะคะรวมๆเนี่ยประมาณ 10,000 บาทค่ะก็หอบมาแบบนี้เลยมาขอร้องความช่วยเหลือหน่อยจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรองบอกว่าช่วยป้าหน่อยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้นะคะซึ่งเงินที่นำมาเนี่ยก็พยายามอยากจะเอาไปชำระหนี้นะเอามาจากไหนรู้ไหมคะที่เห็นเนี่ยรวบรวมมาจากกระปุกออมสินของลูกของหลานและบางส่วนก็มาจากญาติพี่น้องค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี2566ค่ะป้าเขาไปซื้อรถกระบะมารถกระบะคันนี้เป็นชื่อของป้าเองนะราคา 841,168 บาทตั้งใจซื้อมาเนี่ยเอาไว้ให้ลูกชายใช้ขับไปทำงานแล้วตัวป้าเนี่ยก็ผ่อนชำระไปแต่เพิ่งผ่อนได้แค่9งวดเท่านั้นเองคุณผู้ชมลูกชายก็เอารถไปขับชนเนาะประสบอุบัติเหตุก็เลยต้องนำรถส่งคืนบริษัทไฟแนนซ์ไปค่ะแต่ภาระหนี้อะเนาะรถซื้อมามันก็ต้องมีการผ่อนก็บอกภาระหนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สิ้นสุดลงนะคะต่อมาบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเขายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 670,000 บาทก่อนจะมีคำพิพากษาออกมาจากศาลนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าให้ชำระหนี้กว่า 300,000 บาทป้าบอกว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเอกสารส่งมาที่บ้านหลายฉบับเลยนะ
5: แ
6: ต่ป้าอ่านหนังสือไม่ออก
5: อ๋อโถ
6: ไม่รู้ว่าเอกสารที่ส่งมาก่อนนั้นเนี่ยหลายๆฉบับนั้นมันคืออะไร
5: อ
6: ่านไปก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะอ่านไม่ออกไม่เข้าใจรายละเอียดค่ะจนกระทั่งล่าสุดได้หนังสือจากสำนักงานบังคับคดีเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเห็นเขียนให้น่าจะให้คนอ่านให้ฟังอะเนาะเขาบอกว่าให้ติดต่อด่วนเลยภายใน15วันเพราะมีข้อมูลเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและบ้านเนี่ยถูกประเมินราคาไว้ 365,144 บาทแนบมาด้วยป้าบอกว่าเห็นอันเนี้ยเฮ้ยต้องรายงานตัวภายใน15วันกับมีเอกสารแนบมาแบบเนี้ยก็กลัวว่านี่ที่ค้างเอาไว้เนี่ยจะโดนยึดที่ดินและบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อไปชำระหนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทุกวันนี้เธอกับสามีมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างเนาะรายได้ก็ไม่แน่นอนบางเดือนเนี่ยเธอบอกว่าแทบไม่มีงานทำเลยแล้วก็มีลูกฝาแฝดอีก2คนกำลังเรียนมหาวิทยาลัยด้วยเขาบอกที่ผ่านมาลูกก็ช่วยนะประหยัดค่าใช้จ่ายอดมื้อกินมื้อเก็บเงินมาช่วยแม่ตอนนี้น่าจะไม่ไหวก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเป็นตัวกลางเจรจาหาทางผ่อนชำระตามกำลังที่มีหน่อยค่ะ
9: กรณีจดหมายกับเอกสารแหละตามมา3ใบ
10: คร
9: ับ ฉันก็ไอ้ลูกหลานก็ไม่เคยอยู่ที่นี่ฉันก็นั่งนับไอ้เลขฉันก็นับเลขไปทวนอังถึงไม่เอาหน่วย10 100 1,000ฉันก็นับอย่างงี้นับถอยหลังเอาอย่างครูเขาสอนน่ะพี่ฉันก็ว่าโอ้กูจะมีเงินไปนี่มากกว่านี้กูมีเงินเสียดอกนายเองก็เลยอยู่เฉยๆนะ
10: ก็เลยไม่ไปศาล
9: จ้ะกลัวนนไม่รับห่วงก็ซับก็สายวิ่งหาเงินไม่ได้ไม่เช่านี
10: ่
9: จะได้แค่นี้ละรวมกันได้แค่นี้จ้ะ
10: เขาบอกวันไหมว่าประกาศ
2: จะมาประกาศ
9: อีกสามเดือนอีกสามเดือน
2: ถึงจะมาติดตั้งประกาศ
6: เนี่ยสัมภาษณ์ไปเสียงสั่นไปเลยกระสับกระส่ายเลยเพราะว่าคนบางคนนะเขาก็มีที่ดินกับบ้านเป็นที่ซุกหัวนอนเนาะอาจจะเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เขามีก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีเงินไปผ่อนชำระแล้วที่ดินกับบ้านตัวนี้ถูกยึดไปอีกล่ะเขาจะอยู่ยังไงเขาก็เลยให้ช่วยหน่อยนะคะด้านนายปรัชญานายอำเภอนางรองเนี่ยก็มีการเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะหาแนวทางช่วยเหลือตามขั้นตอนทางกฎหมายแล้วนะคะขณะที่ทนายความในพื้นที่ก็เตรียมเข้ามาช่วยตรวจสอบรายละเอียดคำพิพากษาค่ะและกระบวนการบังคับคดีเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปบางคนเนี่ยไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้ว่าเอารถผ่อนส่งคืนเข้าไปแล้ว
4: ว่าจบแล้ว
6: แต่ภาระผ่อนมันยังอยู่ไงรถมันใช้ไม่ได้หรอกแต่ตามกฎหมายเราซื้อมาแล้ว
4: มันมีสัญญงสัญญาด้วย
6: ต่อเดือนต่องวดเราต้องผ่อนทีนี้พอเราไม่ผ่อนมันก็จะเป็นภาระหนี้สินต่อไปเขาก็ต้องทำกฎหมายเนาะก็ต้องหามีสมบัติอะไรล่ะมีทรัพย์สินตรงไหนที่จะเอามาชำระหนี้ได
4: ้
6: ก็จะเป็นกรณีแบบนี้แต่เชื่อว่าน่าจะหาตรงกลางได
4: ้ไกลเกลี่ย
6: ไกลเกลี่ยว่าไหวเดือนเท่าไหร
4: ่
6: ก็ผ่อนช่วยกันเน
4: า
6: ะ
4: เขาถึงเตือนนะเวลาจะเป็นหนี้เนี่ยคิดให้ดีนะคะ
6: จริงทุกวันนี
4: ้
6: ทำงานหนักเลยอยากหมดหนี้มากเลยเอาจริงๆเชื่อว่าทุกคนหลายคนคิดเหมือนกันไม่มีหนี้เนี่ยคือ
4: ลาภอันประเสริฐใช่ไม่มีหนี้เบาตัวที่สุดนะคะคุณผู้ชมเรื่องของน้ำกันต่อค่ะต้องตามกันนะคะอย่างที่บอกว่าฝนมันเคลื่อนตัวไปภาคตะวันตกและที่หนักมากก็คือราชบุรีนาทีชีวิตไหมล่ะคุณผู้ชมลองผู้ว่าขับผ่านมาพอดีเจอคุณตาท่านนี
3: ้แรงมาก
4: และน้ำแรงมากแล้วก็เชือกเส้นหนึ่งช่วยกันดึงนะคะนาทีชีวิตสุดๆราชบุรีตอนนี้หนักจริงๆแล้วก็มีภาพนาทีชีวิตของพระสงฆ์ด้วยค่ะทั้งหมดเนี่ย8รูปด้วยกันสามารถช่วยได้ทุลักทุเล7รูปนะคะแล้วก็มีแม่ชีในวัดด้วยเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
2: หลงเนี่ย
10: และใน

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วงเพลงชิงทุนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วงเพลงชิงทุนไหวๆตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วงเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
1: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
3: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการ Hard Talk ที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: วดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
1: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
2: คุณผู้ชมคุยกันหน่อยค่ะบ้านคุณผู้ชมพื้นที่ฝนตกไหม อยากรู้จริงๆเลยกรุงเทพรอดเราย้ำตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะแล้วก็ไปตกหนักทางฝั่งตะวันตกหนึ่งในนั้นคือพื้นที่จังหวัดราชบุรีนาทีชีวิตเดชบุญรองผู้ว่ากับทีมงานผ่านมาพอดีถึงสามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุรายนี้ได้ค่ะ
3: จับมือไว้จับมือไว
2: หวาดเสียวไหมล่ะคุณตาแกติดอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นน่ะถ้าไม่มีใครผ่านมาแล้วแกตัดสินใจเดินเองมีสิทธิ์น้ำซัดไปนะคะ
4: น้ำแรงเนาะน้ำแรงมาก
2: เพราะว่าสูงอายุแล้วแข้งขาก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงแล้วก็กระแสน้ำก็แรงมากนะคะก็เป็นเดชบุญที่ท่านรองผู้ว่าแล้วก็เจ้าหน้าที่มาผ่านมาพอดีก็เลยเนี่ยช่วยเหลือคุณตาได้นะคะคือแกเกาะต้นไม้รอความช่วยเหลือไม่รู้ยืนรออยู่นานแค่ไหนแล้วเพราะว่าเจอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เอาสุดท้ายคุณตาปลอดภัยนะคะขณะที่ซอยวัดป่ามหาอุทุมพรพรุมะเดื่อค่ะตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อคุณผู้ชมดูนี่วัดแล้วน้ำท่วมสูงมากเพราะฝนตกหนักต่อเนื่องพัดทั้งรถยนต์คณะพระสงฆ์แม่ชีตกลงไปในลำห้วยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะพระสงฆ์เนี่ยลอยคอแล้วเกาะต้นไม้เอาชีวิตรอดน้ำลึกมากนะคะแล้วกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นคณะสงฆ์มี8รูปช่วยได้7รูปส่วนอีก1รูปเนี่ยเกาะอยู่กับต้นไม้ก็เร่งนำเรือเข้าช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวแรงแม่ชีอีกท่านหนึ่งก็ช่วยเหลือยังปลอดภัยนะคะไม่มีใครบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่ว่านำเสนอให้เห็นว่าเวลาน้ำท่วมมันหนักจริงๆแล้วก็ท่วมมิดหัวในบางจุดด้วยฝนตกหนักในพื้นที่ราชบุรีตั้งแต่เช้ามืดค่ะน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซ้ำเขาบอกว่าเป็นรอบที่2แล้วโดยเฉพาะพื้นที่หนองกวางอำเภอโพธารามชาวบ้านต้องขนของหนีน้ำกันอีกครั้งรอบแรกเพิ่งทำความสะอาดบ้านไม่นาน
4: มาอีกแล้ว
2: รอบแรกก็โดนน้ำป่าหลากเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะฟื้นฟูกันไปยังไม่เสร็จนี่โดนอีกแล้วส่วนพื้นที่ตำบลหินกองน้ำท่วมขังบนถนนค่ะแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่คืนที่ผ่านมาต้องปิดเส้นทางเสี่ยงแล้วก็เร่งเปิดทางระบายน้ำนะคะแล้วเมื่อสักครู่ภาพเมื่อสักครู่คือภาพในวัดมหาธาตุวรวิหารต้นโพขนาดใหญ
4: ่โอ้โห
2: 100ปีมันล้มทับศาลาพังเสียหายแล้วมุมเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยมันคือศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยและเพิ่งปิดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะเดชบุญไหมล่ะ
4: ไม่งั้นคนอยู่ในนั้นเยอะเลยนะ
2: ท่านล้มวันนี้แล้วก็มีคนบาดเจ็บแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นราชบุรีย้ำมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมอย่างที่อำเภอปากท่อเนี่ยกระทบไป5ตำบลอำเภอโพธาราม8ตำบลอำเภอเมืองอีก2ตำบลนะหนักมากนะคะขยับมาดูกาญจนบุรีกันหน่อยกาญจนบุรีก็ฝนตกหนักหลายชั่วโมงเหมือนกันน้ำป่าก็หลากจากแนวเขาเข้าท่วมหลายพื้นที่ในตัวเมืองนะคะตั้งแต่เช้าวันนี้ละชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองกาญค่ะจุดสำคัญก็คือทางลงมอเตอร์เวย์ M81 มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ชมมันท่วมพื้นผิวการจราจร2เลนเนี่ยวิ่งไม่ได้ถ้าจะวิ่งต้องวิ่งขวาสุดติเกาะกลางถนนมันจะตื้นหน่อยก็เหลือ1ช่องทางจราจรแต่ว่ารถเล็กเขาก็ไม่แนะนำให้ผ่านเหมือนกันไม่น่าเสี่ยงนะคะขนาดที่ถนนสายอู่ทองค่ะท่วมประมาณ30เซนก็มอเตอร์ไซค์ก็บางคันก็ผ่านไม่ได้นะคะแล้วยังมีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในชุมชนจงเจริญชุมชนอู่ทองจัดสรรวัดเหนือระดับน้ำสูงประมาณ20เซนแต่ว่าบางจุดมันจะไหลเชี่ยวลักษณะเป็นน้ำวนแบบนี้ด้านถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยค่ะเกิดน้ำป่าจากภูเขาไหลบ่าเข้าท่วมผิวการจราจรน้ำแรงขนาดนี้คนก็ต้องขับกันช้าๆก็เดินลุยน้ำกันไปแล้วก็น้ำเนี่ยมีสีขุ่นด้วยนะคะ
4: น้ำแรงจริงๆนะดูสิ
2: น้ำแรงมากเดินฝ่านจะเอาไม่อยู่น
4: ะ
2: ถ้าตัวเล็กๆไม่มีสิทธิ์ล้มได้เลยเด็กๆเนี่ยนะ
4: คะ
2: แล้วทีเนี้ยมันขุ่นแล้วมองไม่เห็นเส้นขอบถนนเพราะนั้นเนี่ยเสี่ยวจะตกข้างทางเอานะตกทงตกท่อเอานะอาสาสมัครตำรวจก็ต้องเร่งพื้นที่นะคะช่วยอำนวยความสะดวกชาวบ้านกันหน่อยนะคะอาจจะมีรถนำทางแบบนี้ให้ดูว่าเลนถนนอยู่ตรงนี้นะเพราะบางคนเนี่ยเคว้งละไม่รู้จะขับกันยังไงตรงไหนคือฝั่งตรงไหนคือน้ำนะคะทีนี้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองค่ะต้องบอกว่ามันสูงขึ้นจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนบางจุดแล้วคือปภ.เขาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะ

0: ะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งด้วยเตือนหนักๆคือพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำที่ลาดเชิงเขาในเขตอำเภอเมืองที่เขาส่งเตือนก็จะมีที่ได้รับปะนะอำเภอเมืองได้รับท่าม่วงท่ามกาไซโยกด่านมะขามเตี้ยศรีสวัสดิ์บ่อพลอยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดเพชรบุรีกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตรงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงค่ะมีน้ำท่วมขังรอการระบายที่ถนนหลายสายเลยคุณผู้ชมกระทบต่อการสัญจรของประชาชนโดยเฉพาะรถขนาดเล็กนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์จุดที่ได้รับผลกระทบหนักเลยก็คือทางลอดหน้าโรงพยาบาลเพชรรัตน์ทางลอดไปอำเภอบ้านลาดและทางลอดเขาทมวนซึ่งทางลอดเนี่ยบางจุดเนี่ยมันจะเป็นทางลอดลึกลงไปเนา
0: ะ
1: น้ำบนถนนเนี่ยมันก็จะไหลลงไปกองอยู่ในทางลอดไงรถบางคันไม่รู้ลงไปอ่ะบางทีกลับตัวไม่ทันก็มิดคันเลยนะคะน้ำท่วมขังสูงเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแผงกั้นมาปิดเส้นทางพร้อมจับจัดกำลังคอยอำนวยความสะดวกและแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ถนนบริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีค่ะตรงนี้ก็มีน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนเลยถนนราชดำเนินในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีและถนนช่วงก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรเช่นกันโอ้น้ำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะแนะนำให้ผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงจุดไหนเขาเตือนก็อย่าเสี่ยงเน
0: า
1: ะอย่าฝ่าไปเลยนะคะส่วนพื้นที่อำเภอเขาย้อยมีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณหลังโครงการเรียบบ้านคีรีวงศ์ตำบลหนองชุมพลเหนือนะคะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและถนนสายหลักเข้าออกหมู่บ้านกระแสน้ำไหลเชี่ยวมีระดับสูงถึงเอวเลยนะคะนอกจากนี้ท่วมช่องทางคู่ขนานถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพตรงข้ามโรงเรียนโยธินบุรณะเขาย้อยเป็นระยะทางยาวจุดนี้นี่ดูมุมสูงเห็นไหมคุณผู้ชม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะส่งผลให้รถยนต์ชะลอตัวแล้วก็การจราจรติดขัดเลยนะคะหมู่บ้านสวนแสนสุขคุณผู้ชมจุดนี้นะน้ำท่วมต่อเนื่องนาน12วันแล้วนะคะกระทบกว่า 1,320 หลังคาเรือนค่ะจุดนี้น้ำเคยสูงเกือบ3เมตรแม้จะลดลงแล้วก็ยังเหลือน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรแล้วตอนนี้สภาพน้ำดูสิคุณผู้ชมดำเน่าเหม็นขยะนี่ลอยเกลื่อนเลยนะคะชาวบ้านตรงจุดนี้ป่วยน้ำกัดเท้ากันเยอะเลยค่ะทีมข่าววันนิวนะคะต้องพายเรือนำถุงยังชีพจากโครงการวันสร้างสุขเข้าช่วยเหลือถึงบ้านนะคะชาวบ้านจำนวนมากสูญเสียทรัพย์สินบางครอบครัวบ้านไฟไหม้ด้วยนะบางรายเผยว่าถุงยังชีพที่ได้รับเนี่ยเป็นถุงแรกตั้งแต่น้ำท่วมเลยที่ได้รับนะคะทุกคนยังคงรอให้น้ำลดเพื่อกลับไปสำรวจความเสียหายและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งค่ะ
2: มันเป็นช่วยกันสร้างน้ำพัดน้ำแรงมาเนาะแต่มันก็มาพังปุ๊บเดียวจ้ะป้าก็ว่าจะสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะจ้ะ
3: ทุกข์
2: มากไม่ต้องไปถามเรื่องว่าความทุกข์มีขนาดไหนคือบรรยายไม่ออก
3: ดีใจมากค่ะเป็นถุงแรกเลยค่ะที่ได้รับเป็นถุงแรกเลยขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนค่ะที่ช่วยเหลือ
1: สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดทีมวันสร้างสุขพร้อมพิธีกรและศิลปินช่องวัน31ค่ะได้นำถุงยังชีพ 1,000 ถุงลงเรือ8ลำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำล้อมนะคะส่งอาหารจากโรงครัวสนามบางคนบอกว่าต้องการยาและเวชภัณฑ์รักษาน้ำกัดเท้ารวมถึงสำรวจความเสียหายและเยียวยาให้เหมาะสมด้วยนะคะแม้หลายพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีน้ำจะเริ่มลดลงค่ะแต่ว่าชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างก็ยังเผชิญน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรน้ำล้อมรอบนะคะตอนนี้รอความช่วยเหลือล่าสุดคุณเดียววรตั้งตระกูลค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดพร้อมด้วยคุณยศนะคะพิธีกรข่าวสำนักข่าววันนิวรวมถึงศิลปินดารานักแสดงประกอบด้วยคุณโออนุชิตดีเจปอปอฮอสเวฟนะคะและคุณซับรพีพัฒน์จากดวนเพลงชิงทุนก็ได้ลงพื้นที่เปิดโรงครัวช่วยกันปรุงอาหารแพ็คเข้ากล่องลงเรือไปส่งผู้ประสบภัยนะคะจำนวน 1,000 ถุงด้วยการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ
4: ไม่ใช่แค่จุดนี้นะคะวันสร้างสุขเราลงพื้นที่ไปหลายจุดเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์ขึ้นเลขที่บัญชีให้ด้านบนหน้าจอนะคะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้โดยยอดบริจาคล่าสุดช่วง 4:00 นที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,868,381 บาทขอบพระคุณทุกๆน้ำใจเลยนะคะ
0: เตือนเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยนะคะกรมอุตุเตือนเลยค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่ 11 ถึง 13 ตุลาคมอย่างวันนี้นะคะต้องระวังพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทร

0: สงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนพรุ่งนี้12ตุลาคมพื้นที่เสี่ยงจะขยับลงใต้แล้วค่ะจะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาส่วน13ตุลาคมเฝ้าระวังจังหวัดนครศรีธรรมราชตรังภูเก็ตกระบี่พัทลุงและสงขลานะคะก็ให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำไหลเชี่ยว
1: นี่แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
2: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันนี้รีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
2: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
2: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี่
1: ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
2: ไปแล้วเหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
2: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน6.95 นิ้วแต่เป็นความ 6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
2: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
2: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่ไหมฮะคุณพี่เล้ง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
2: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะ ใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ยราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
2: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
2: ทั้งหมด28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงเราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีมั้ย
2: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
2: ใช่ๆๆ
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบอ่ะให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นมั้ยสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
2: ๆ
1: นี่อ่ะแบบนี้อ่ะถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นมั้ยมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะจะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี
2: ้
1: ในการแต่งรูปได้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
2: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหงอาหารฮะหรือว่าจะไปอันเนี้ยเอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได
1: ้แล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
2: ถูกต้องเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง 2,899 บาทเอง
1: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและลี่ย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิดสั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
2: ถูก
1: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
2: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
1: ยังโทรได้นะ
0: คุณผู้ชมหลายประเทศตอนนี้เผชิญอากาศแปรปรวนจริงๆนะคะไปดูอินโดนีเซียกันหน่อยเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมรุนแรงคุณผู้ชมดูสิน่ากลัวมากนี่น้ำป่านะคะเข้าท่วมเมืองปาดังบนเกาะสุมาตราอินโดนีเซียคือในพื้นที่ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องแม่น้ำหลายสายก็ล้นตลิ่งแล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนอาคารบ้านเรือนแล้วมาเร็วและแรงมากประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วม225ครัวเรือนค่ะไม่มีตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ก็อพยพประชาชนกว่า50คนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก่อนเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวแล้วเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องอาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็น้ำท่วมซ้ำได้จุดดังกล่าวเนี่ยคือปาดังเคยเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ครบปีเจออีกแล้วนะคะซึ่งตอนปลายปีเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,100 รายตอนนั้นบาดเจ็บอีกหลายพันรายกำลังเผชิญกับน้ำอีกแล้วฝนตกหนักนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งค่ะน้ำป่าที่เนปาลทะลักเข้าในแม่น้ำบูดีคันดากีจังหวัดกอขาของเนปาลดูมุมสูงดิคะมันไม่ได้มาแค่น้ำมันมาทั้งโคลนแล้วก็ด้วยความแรงเนี่ยพัดรถยนต์ไปกระสายน้ำสะพานข้ามแม่น้ำ2แห่งบ้านเรือนกว่า40หลังคาเรือนก็ถูกน้ำพัดจนเสียหายนะคะล่าสุดตัวเลขผู้สูญหายมี4รายเจ้าหน้าที่เตือนเลยกระแสน้ำแบบนี้ประชาชนอยู่ในริมแม่น้ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่เพราะว่ามันอาจจะเกิดน้ำป่าอีกรอบคือมันพัดไปหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีการส่งเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนทหารต้องบินดูนะคะประเมินสถานการณ์ทางอากาศอย่างใกล้ชิดตอนนี้ถ้าให้ประเมินตัวเลขความเสียหายบอกประเมินไม่ได้เลยมันมาทั้งน้ำทั้งโคลนนะคะจริงๆเนปาลน่าเห็นใจนะกำลังอยู่ที่การฟื้นฟูประเทศด้วยนะคะตอนนั้นก็เจอระหว่างชายแดนเนปาลกับจีนก็มีผู้สูญเสียตอนนี้เจออีกแล้วค่ะ
3: ใช่ค่ะเนี่ยบ้านเรือนไปหลายหลังเลยนะคะบางมุมเห็นแบบซัดไปอีกแล้ว
0: ส่งกำลังใจให้นะคะ
4: ขอพาทุกคนสลับอารมณ์กันบ้างนะคะมากันที่แอปวันดีค่ะโดยเดือนนี้เนี่ยเอาใจแฟนๆ GLBL โดยเฉพาะเลยกับซีรีส์4เรื่อง4อารมณ์เริ่มต้นที่เรื่องแรกนะคะ Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าจากเกมจีบที่ไม่ได้ตั้งใจกลายเป็นความรักที่หยุดไม่อยู่ ต่อด้วยสายหวานปนวุ่นอย่างเงาใต้พระจันทร์เมื่อความสัมพันธ์ที่เริ่มจากคืนเดียวกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ถอนตัวไม่ขึ้นส่วนแมตช์พอยต์รักนี้ต้องเสิร์ฟคู่แข่งในสนามแต่หัวใจอาจอยู่ทีมเดียวกันและอีกเรื่องคือจูเลียตแอนด์จูเลียตเมื่อรักแรกคือคนที่ห้ามรักทั้ง4เรื่องนี้สามารถดูย้อนหลังและเวอร์ชั่นอันคัตได้แล้วทางแอปวันดีที่เดียวนะคะและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS โปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกค่ะ
1: สมัครกันเยอะๆนะคะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับข่าวแหกโค้งเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เงินทองต้องวางแผน
2: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
1: ความรู้การเงิน
3: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
5: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับยังอยู่กับเจ้าของร้านปังเวอร์คุณแอมสุธารัตน์และคุณนุวิษณุครับสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งฮะเราพูดถึงเรื่องของธุรกิจปังเวอร์มาตั้งแต่ต้นนะฮะว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงจนสุดท้ายมาถึงเรื่องของการยอมจ่ายค่าเช่าที่เป็นหลักล้านเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมต้นทุนต้นทุนแฝงบทเรียนต่างๆถูกต้องไหมครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของการขยายกิจการหน่อยเริ่มต้นจากการรับเขามาขายจนสุดท้ายค่อยๆเริ่มผลิตเองผลิตเองจนตอนนี้ผลิตเองทั้งหมดแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: ไม่ได้รับจากคนอื่นแล้วถูกต้องไห
6: ม
5: ผลิตเองทั้งหมดมีโรงงานมีคนงานคนงานกี่คนฮะ
6: ตอนนี้ก็มาร้อยกว่าค่ะรวมถึงรายผลิตด้วยแล้วก็ออกงานออกบูธค่ะ
5: โอเคอ่ะมาขยายธุรกิจอย่างไรพอเราเริ่มทำตรงนี้แล้วมี OEM เข้ามาแล้วตอนนี้นอกเหนือจากนี้แฟรนไชส์มีไหม
6: มีค่ะมีแฟรนไชส์ค่ะแฟรนไชส์ก็คือว่าของเราเนี่ยจะเริ่มต้นแค่หลักพันก็ลูกค้าเขามีแค่ทำเลกับโต๊ะ1ตัวเขาสามารถเอาของเราไปวางขายได้เลยตอนนี้ก็กำลังขยายไปทั่วประเทศค่ะสำหรับแฟรนไชส
5: ์
6: หลักพันแค่นั้น 3,199 บาท
7: เป็นเจ้าของธุรกิจได้เลย
5: 3,199 บาทเขาได้อะไรบ้าง
6: ได้ขนมปัง180ชิ้นค่ะแล้วก็อุปกรณ์ส่งเสริมการขายพวกป้ายร้านต่างๆเขาได้ครบเลยถึงเวลาเขาก็มีแค่ทำเลกับโต๊ะ1ตัวสามารถวางขายได้เลย
5: เขาต้องขายในเรากำหนดถูกไหมว่าต้องขายราคาเดียวกับ
6: ใช่ค่ะต้องขายราคาไม่ต่ำกว่า25บาท
5: อ๋อคือมีกำหนดว่ามีมากห้ามต่ำเท่าไหร่
6: ใช่ค่ะ
7: เราจะไม่ให้ลูกค้าตัดราคากันครับ
5: แต่ถ้าเขาขายมากได้มากขึ้นก็เรื่องของ
6: ก็เรื่องของเขา
7: ใช่ครับ
6: เพราะบางทีเนี่ยโลเคชันเขาบางทีเขาไปค่าเช่าแพงบางทีเขาไปแบบว่าในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าขาย30ได้35ได้แล้วแต่เขาเลยแต่จะไม่ต่ำกว่า25บาท
5: แล้วแฟรนไชส์นี่มันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนที่เริ่มทำ
6: แฟรนไชส์ก็เริ่มตั้งแต่เราเริ่มขายในห้างในอีเวนต์นะคะตลาดนัดก็เริ่มมีคนมาถามแล้วตอนนั้น
5: คือคนมาถาม
6: คนมาถามตอนแรกก็แค่ขายส่งขนมปังทีนี้เขาก็เริ่มถามแล้วเอ้ามีป้ายไม้เขาอยากขายในแบรนด์เราแล้วก็เริ่มทำป้องทำป้ายพอลูกค้าเริ่มถามเยอะเราก็ได้จัดเป็นเซตมาว่าอ่ะคุณจ่ายแค่นี้คุณได้ไปทั้งเซตเลยวางขายได้เลยไม่ต้องทำอะไร
5: พอเขาขายเสร็จปุ๊บเขาสั่งของเราเพิ่ม
6: ใช่ค่ะสั่งของเราเพิ่ม
5: ก็จ่ายเท่านี้เหรอ 3,000
6: ก็จ่ายในราคาส่งของขนมปังเป็นเลทเป็นสเต็ปไปค่ะเราจะส่งคือรถทัวร์รถไฟแล้วก็เครื่องบินถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดส่งทั่วประเทศเลย
5: มันต้องสดหรือเปล่าอ่ะ
6: สดค่ะเพราะว่าขนมเราเนี่ยเสร็จแต่ละวันเนี่ยประมาณ 4-5 ทุ่มแล้วตอน 4-5 ทุ่มเราก็จะทำการจัดออเดอร์ลูกค้าแล้วเช้ามืดอะค่ะแล้วก็จะกระจายส่งตั้งแต่ประมาณ 5:00 น 6:00
7: นลืมตาเห็นของขนมได้เลยครับ
5: ส่งถึงมือเขาในวันนั้นเลยถูกต้องไหมพอเช้ามืดส่งปุ๊บเขาปุ๊บเขาเอามาเพื่อขายต่อได้เลย
6: ขายได้เลยค่ะ
5: คือโอเคอันนี้คือแฟรนไชส์ก็ยังทำก็ถือว่าดีไหมธุรกิจส่วนนี้ดีไหม
6: ก็ถือว่าดีค่ะเขาก็ยังไปของเขาได้เรื่อยๆก็มีลูกค้าเปิดดินใหม่ตลอดทุกวัน
5: โอเคสเต็ปต่อไป3ปี5ปีจากนี้นะฮะคุณแอมคุณนุ่นเนี่ยมีการวางแผนอย่างไรเพื่อที่จะขยายธุรกิจมากไปกว่านี้หรือไม่และวันนี้ที่คุณบอกตั้งแต่วันแรกที่ผมคุยกับผมนะ EP แรกเนี่ยคุณบอกว่าอยากรวยอยากรวยวันนี้คุณรวยแล้วหรือยังพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
1: เงินทองของจริง
8: ดร.คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่

0: จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
1: พี่หมอชัวร์ไหม
2: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
1: ่ราคาคุยเหลือเกิน
3: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
1: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
0: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car Better Trade
4: 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
6: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
7: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
8: เงินทองของจริง
4: Better Trade 2026 New World New Playbook
1: กลับมากันต่อนะครับเงินทองของจริงอยู่กันทั้งสองท่านนะฮะคุณนุ่นและคุณแอมนะครับอ้าวมองตัวเอง3ปีถึง5ปีเนี่ยมีการวางแผนขยายธุรกิจไปทางไหนครับ
9: ในอนาคตข้างหน้าค่ะเราอยากเข้าโมเดิร์นเทรดที่คิดไว้นะคะ อยากกระจายไปทำโมเดิร์นเทรดบ้างเพราะว่าออนไลน์ในแพลตฟอร์มเนี่ยทุกแพลตฟอร์มเราขายอยู่แล้วออฟไลน์ขายอยู่แล้วแฟรนไชส์ขายแล้วขายส่งขายแล้วเหลือช่องทางนึงคือโมเดิร์นเทรดค่ะที่ยังไม่ได้เข้า
1: อยากไป
9: ก็อยากไปลองตลาดนี้ดู
1: แล้วได้มีการดำเนินการยังไงเพื่อที่จะให้เราไปตรงนั้นได
9: ้ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะว่าเราต้องมีมาตรฐานยังไงคุณภาพยังไงถึงจะเข้าไปได้แล้วก็ต้องทำยังไงบ้างตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ค่ะแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ให้ได
1: ้ของแบรนด์เรา
9: ใช่ค่ะของแบรนด์เรา
1: คุณนุ๊
2: กเราก็เห็นด้วยกับเขาอยู่แล้วแต่คือเราจะเป็นแรงซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเวลาเขาทำอะไรปุ๊บเราก็จะคอยดูว่าตรงนี้โอเคเก็บรายละเอียดเพื่อที่เราจะต้องไปเพราะว่าเราอยากให้แบรนด์เรามีคุณภาพครับ
1: Modern Trade แน่นอนแหละเราอยากไปปั๊บถ้าสมมติเกิดไปได้แล้วเนี่ยมันถือว่าสุดยังหรือว่ายังมีอะไรที่คิดว่าตัวเองจะอยากทำอีกคุณนุ๊กมีไหมมองไปข้างหน้าไหม
2: ถามว่าตอนนี้ผมว่ามันยังไม่สุดหรอกเรายังไม่หยุดทำเรายังไปได้เรื่อยๆครับ
1: แต่ก็ยังเป็นไลน์ของขนมป
9: ัง ก็ยังเป็นไลน์ของขนมปังค่ะแล้วก
1: ็มีคิดจะขยายไปอย่างอื่นไหม
9: มีเครื่องดื่มค่ะตอนนี้ทำเป็นเครื่องดื่มปั่น
1: น้ำปั่นนี่คือเขาปั่นเสร็จแล้วต้องกินสดเลยถูกต้อง
9: ใช่
1: มันจะไปส่งคงไม่ไหว
9: ใช่นี่จะเป็นออฟไลน์
1: เป็นแบรนด์อะไรฮะ
9: เป็นแบรนด์ป๊อปปังจูสค่ะ
1: ไปลุยกันเนาะ
9: ลุยค่ะลุยนะ
1: สุดท้ายสุดคุณเคยบอกกับผมเมื่ออีพีแรกเลยอยากรวยค่ะวันนี้คุณรวยแล้วหรือยัง
9: ยังค่ะ
1: โอ้ย
9: ยังไม่รวยเลยค่ะ
1: ขนาดนี้ยังไม่รวยอีก
2: ยังไม่รวย
9: ยังไม่รวยค่ะถ้ารวยหนูจะไปเที่ยวรอบโลกจะไม่ขายของแล้วแต่เราต้องขายของอยู
1: ่มันต่อให้รวยยังไงก็ยังต้องทำอยู่
9: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องขายอยู่ยังไม่รวยอีกเหรอ
9: ยังเลยค่ะ
1: แล้วนิยามของคำว่ารวยของคุณคือ
9: ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
1: แล้วคุณนุ๊กล่ะครับ
2: ยังไม่รวยครับยังไงก็ยังไม่รวยเราต้องทำต่อไปเรื่อยครับ
1: งั้นสุดท้ายบทเรียนหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะฝากคุณผู้ชมรับทราบแล้วเอ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราเจออย่างนี้มานะอยากจะฝากอะไรบ้าง
9: ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรค่ะล้มได้แต่ต้องรีบลุกให้ไหว อย่าล้มแล้วจมปักอยู่อย่างนั้นเราต้องรีบลุกขึ้นมารีบมาต่อสู้แก้ไขปัญหาปัญหาทุกทางมีทางแก้ค่ะอยู่ที่ว่าเราจะแก้มันไหม
2: อย่างของผมก็คือคุณภาพครับพยายามรักษาคุณภาพของตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเราจะเจออะไรแล้วแต่อย่าลดคุณภาพตัวเอง
1: ถ้าคนเราไม่เคยล้มเราก็จะไม่รู้หรอกว
9: ่
1: าการลุกขึ้นและประสบความสำเร็จเป็นยังไง
9: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วติดตามกันต่อนะฮะร้านปังเวอร
9: ์
1: ขอบคุณมากนะครับ
9: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองของจริงนะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะเวลา 8:20 นทางช่องวัน31และเวลา 9:10 นทางช่อง GMM 25นะครับสำหรับวันนี้นะครับเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วเรา3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: เงินทองของจริง

0: นางเจอนางบอกข้ามาว่านางเดือนมาอยู่ที่ไหนนี่ข้าจะฆ่าเอง
1: เนี่ยเจ้าค่ะบ่าวยอมนะบ่าวยอมบ่าวบอกแล้วเจ้าค่ะบ่าวบอกคุณกำไรแล้วเจ้าค่ะ
2: กูไม่หวั่นบอกมึงต่อให้มึงฆ่ากูให้ตายกูก็ไม่บอกมึง

0: เมื่อ18ปีก่อนตอนที่อีเฟื้องกำลังหนีออกจากเรือนมันได้พลัดพรากกับลูกของมันอีฉันเลยเก็บลูกของมันมาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเดือนอีเฟื้องมันคงคับแค้นใจมากเพราะมันคิดว่าลูกของมันได้ตายไปแล้วมันก็เลยไปเก็บเด็กที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากำไรแล้วมันก็ส่งมาแก้แค้นอีฉัน
1: แต่งเรื่องเก่งจริงนะแม่ว่า
0: คุณแม่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจเจ้าค่ะแต่ฉันขอเตือนคุณแม่ไว้ดีๆว่าคุณแม่ต้องระวังแม่กำไรคนโปรดของคุณแม่ไว้ด้วย

ื่องก็มาแล้วถ้าคุณแม่อยากจะรู้ว่าเรื่องที่อีฉันพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ลองถามแม่กำไรดูสิเจ้าค่ะ

0: พี่วาดพูดอะไรกับคุณแม่หรือเจ้าคะ
1: เรื่องไร้สาระทั้งนั้นแหละแม่กำไรแม่ไม่เชื่อหรอก
0: คุณพี่อุตส่าห์เมตตาคุณพี่วาดลงโทษก็เพียงแต่ขังในเรือนคุณพี่วาดยังไม่สำนึกกลับมาใส่ร้ายกำไรอีกคุณแม่เจ้าคะคุณแม่ต้องจัดการกับคุณพี่วาดขั้นเด็ดขาดนะเจ้าคะ

0: ไป
1: ไปไปทำไมไปไป

0: เองลุกขึ้นก่อน
1: คุณย่าจะทำอะไรเรื่องขอรับ
2: แม่ว่ากับอีเจอก็เรื่องไม่หยุดหย่อนไม่สำนึกผิดจับอีเจอมันมาขังรวมไว้กับนายของมันที่นี่ล่ะข้าจะจับมันสองคนส่งทางการ
1: คุณย่าขอรับ

0: เดือน
1: คุณเรืองมีอะไรหรือเจ้าคะ
2: คุณย่าจะจับคุณแม่กับเจิมส่งทางการ
1: อะไรนะเจ้าคะ
2: ก่อนหน้านี้แม่กำไรไปยุยงคุณย่าให้ทางการมาสอบสวนคุณแม่แล้วก็เจิมว่าเองอยู่ที่ไหนข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณย่าจะเชื่อคำแม่กำไร
1: คุณเรืองคุณเรืองเจ้าคะคุณเรืองพาบ่าวกลับเรือนเถอะนะเจ้าคะคุณกำไรอยากได้ตัวบ่าวถ้าบ่าวไปแล้วคุณกำไรจะไม่ส่งคุณว่ากับแม่ให้ทางการนะเจ้าคะคุณเรือง
2: ไม่ได้
1: แล้วจะให้บ่าวอยู่เฉยๆได้อย่างไรเจ้าคะ
2: เดือนเดือนตอนนี้เองต้องอยู่เฉยๆนะเดือนเพราะนี่ต้องเป็นแผนการของแม่กำไรอีกแน่ๆถึงเองกลับเข้าเรือนตอนนี้แม่กำไรก็ไม่ยอมหยุดหรอกต้องจับทั้ง3คนส่งทางการอยู่ดีเดือนตอนนี้เองต้องระวังตัวนะส่วนเรื่องคุณแม่กับเจิมข้าจะหาทางช่วยเองเรือนก่อนนะเดี๋ยวข้าจะมาเยี่ยมใหม่เดือนเองต้องระวังตัวนะเดือน

0: ขอบพระคุณคุณเรืองมากเลยนะเจ้าคะที่ยอมลำบากเพื่อบ่าวมามากสิ่งที่คุณเรืองทำบ่าวจะไม่มีวันลืมเลยเจ้าค่ะ
1: เอ็งพูดเรื่องอะไร

0: ือนเดือน
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ทำไงจะลดดีฟัน
4: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: ของคุณป้าครับ
6: ป้าเหรอ
7: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
9: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่6,000กว่า

0: GMM 25
1: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
3: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ไปเลยไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: เดินไปไปเดิน
1: เดือนนี่มา
2: โอ
3: ้คุณเรืองคุณเรืองเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
2: ข้าไม่เป็นไรดอก
1: เดือนทำไมเองต้องหนี
3: เราจะกลับเดือนเจ้าค่ะถ้าไม่อย่างนั้นแม่กับคุณว่าจะต้องถูกจับส่งทางการต้องถูกลงโทษนะเจ้าคะ
1: แต่เองก็รู้ว่านี่เป็นแผนการของแม่กำไลที่จะหลอกล่อให้เองออกมาทำไมเองไม่เคยเชื่อฟังข้าบ้างนะเดือนกี่ครั้งกี่หนแล้วที่เราต้องผิดพลาดต้องหลงกลแม่กำไลคนอีกหน่อยนะข้าจะไม่มีวันปล่อยให้แม่กับเจิมต้องเป็นอะไรไปดอก
3: แต่บ่าวเป็นห่วงแม
1: ่ข้าก็บอกเองอยู่นี่อย่างไรว่าข้าจะช่วยคุณแม่กับเจิมเองไม่เคยเชื่อใจข้าบ้างหรือเองจะทำให้ข้าเป็นห่วงไปถึงไหนเดือน

0: คุณเรืองมาขออภัยนะเจ้าคะที่ใจร้อนจนทำให้คุณเรืองต้องเป็นห่วงเบาเชื่อคุณเรืองเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าหากท้ายที่สุดแล้วเราทำอะไรไม่ได้คุณเรืองต้องพาเบากลับเรือนไปให้คุณกำไรนะเจ้าค่ะ
1: เดือนเอ็งอย่ากลุ้มไปเลยนะถึงอย่างไรข้าก็จะไม่มีวันปล่อย

0: น้าเฟืองกินอะไรเสียหน่อยนะจ๊ะนี่จ้ะกินอะไรเสียหน่อยนะจ๊ะ
1: มานี่ทองเดี๋ยวฉันป้อนเองออกไปเอาน้ำให้อีเฟืองไป
0: ขอรับ

แม่แม่ต้องกินแม่ต้องรักษาตัวนะจ๊ะแม่ไม่อยากอยู่เจอนางเดือนมันหรือตอนนี้คุณหญิงประดับกำลังเอาตัวอีวาดกับอีเจิมส่งทางการประเดี๋ยวนางเดือนมันก็คงจะทนไม่ได้จนต้องแล่นกลับมาที่นี่คราวนี้กำไรก็จะฆ่ามันต่อหน้าแม่ให้แม่ได้รู้ว่าฉันเจ็บอย่างไร

0: มาทำอะไร
1: เฮ้ยมานี
0: ่มีอะไร
1: ทำไมน้องเฟิงอาการเป็นแบบนั้นอีไปโดนอะไร
0: ฉันไม่รู
1: ้ว่าเห็นเลือดไปขดคอยวันนั้นเลือดไม่ได้เอาไปกินเองใช่ไหมหรือว่าเลือดเอาไปทำยาพิษใส่น้องเฟิง
0: ถ้ายังอยากอยู่ในเรือนี่ยังสุขสบายก็หุบปากไม่ต้องอยากรู้อะไร
1: ทำไมนึกจะทำอะไรกันแน่ไปวุ่นวายบนเรือนถ้าเรื่องแตกขึ้นมาว่าไม่ซวยไปด้วยหรือ
0: ถ้ากลัวก็หุบปากซะอยู่เฉย
2: ๆคุยอะไรกัน
0: ไม่มีอะไรเจ้าค่ะแค่ทักทายกันตามภาษาแล้วเจ้าค่ะ
2: อย่างนั้นหรือเพ็ง
1: ขอรับกระผมขอตัวก่อนนะขอรับ
2: บ่าวไพร่จะตั้งสำรับแล้วขึ้นเรือนดีกว่า
0: เจ้าค่ะ

0: ไม่ไหวเจ้าค่ะคุณหญิงจะจับเราส่งทางการแล้วเจ้าค่ะ
1: ใจเย็นๆก่อนเจิม
0: คือถ้าทางการจับเราไปคุณว่าจะถูกทรมานนะเจ้าค่ะบ่าวเป็นห่วงเจ้าค่ะ
1: คุณแม่ไม่จับเราสองคนส่งทางการดอก
0: แต่คุณหญิงบอกไว้แล้วนะเจ้าค่ะคุณหญิงบอกเอาไว้ก็เลยเอาบาจับขังรวมกับคุณวาดนะเจ้าค่ะ
1: ก่อนหน้านี้นางกำไลมันมาข่มขู่ข้าไว้คุณแม่ก็เลยส่งตัวเองเข้ามารวมตัวอยู่กับข้าเพื่อที่จะให้เราสองคนดูแลกันนางกำไลมันจะได้ทำอะไรเราไม่ได
0: ้คุณวาดหมายความว่าคุณหญิงสงสัยนางกำไรแล้วหรือเจ้าคะ
1: ข้ามองออกว่าคุณแม่เริ่มไม่ไว้ใจนางกำไรแล้ว

0: ที่ประกาศว่าจะส่งตัวเราสองคนส่งทางการก็เพื่อที่จะให้นางกำไลมันตายใจมันจะได้ไม่มาสนใจเราอีกคนอย่างคุณแม่ลองได้ระแวงใครแล้วไม่มีวันปล่อยดูอย่างข้าเมื่อ18ปีก่อนคุณแม่ยังกัดไม่ปล่อยแล้วอย่างนางกำไลคุณแม่จะยอมปล่อยไปง่ายๆหรือ
1: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
2: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
3: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
8: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
7: เลือกซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่า
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
11: โรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะ
12: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
13: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้า
14: พร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะ
15: แป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
17: ใช่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
18: อร่อยง่าย
19: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
17: ใช่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด์
20: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: รับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
3: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
4: โอ้ยลูกแม่
5: จะคุยอะไรกับแม่อีก
3: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
5: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
6: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
9: หากที่ฉันรักเธอมันผิด
10: ไปเฮงมาแล้วเจ้าค่ะคุณหญิง
11: คุณหญิงเรียกกับผมมามีเรื่องอะไรหรือขอรับ
12: ไอ้เฮงเอ็งพอจะรู้บ้างไหมว่าที่อีเฟื้องโดนพิษเป็นฝีมือใคร
11: ไม่รู้ขอรับ
12: เอ็งอย่ามาปดข้าเอ็งกับแม่กำไรมีอะไรปิดบังข้าบอกมาให้หมด
11: ไม่มีขอรับ
12: ไม่บอกก็ตามใจแต่ข้าจะเตือนเองเอาไว้ก่อนถ้าข้าสืบรู้เองว่าเองกับแม่กำไรเป็นตัวต้นเหตุที่ก่อเรื่องในเรือนของข้าข้าจะลงโทษเองสถานหนักแต่ถ้าเองบอกข้าก่อนจะถือว่าเองแค่รู้เห็นเป็นใจข้าจะลงโทษเองแค่สถานเบา

0: อากำไร
1: ขึ้นมาทำอะไรที่เรือนใหญ่พูดอะไรกับคุณแม่
0: ไม่ได้พูด

0: รื้อมาทำไม
1: ปกติลุงเฮงก็อยากให้ฉันมาหาวันนี้ฉันมาหาเองถึงที่ทำไมไม่ดีใจ
0: รื้อรีบกลับไปเลยนะ
1: เมื่อกลางวันขึ้นไปทำอะไรที่เรือนใหญ่ขึ้นไปคุยกับคุณแม่ใช่ไหมแล้วลุงเฮงพูดอะไรไปบ้างลุงเฮงเราสองคนเป็นพวกเดียวกันนะ
0: คุณหญิงสงสัยว่าลือเป็นคนวางยาเฟืองก็เลยเรียกว่าไปถาม
1: แล้วลุงเฮงพูดอะไรไปบ้าง
0: ก็ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยกำไรว่าไม่รู้หรอกนะว่าลือจะวางยาเฟืองไปทำไมแล้วก่อนหน้านี้ลือก่อเรื่องอะไรไว้แต่ว่าไม่อยากซวยไปด้วยหรือมีอะไรหรือก็สารภาพกับคุณหญิงเสียโทษหนักจะได้เป็นเบา
1: ไม่ได้ข้าไม่มีทางพูดเด็ดขาดกว่าข้าจะเข้ามาอยู่ในเรือนี้ได้ข้าต้องทุ่มเทสูญเสียอะไรต้องมากมายข้าจะไม่ยอมให้มันตกแบบนี้แน
0: ่ถ้าอย่างนั้นหรือก็บ้าไปคนเดียวเลยว่าจะบอกกับคุณหญิงว่าหรือเป็นคนวางยาคุณหญิงส่วนยาเจ็ดมัจจุรานั้นไม่ใช่ของนางเดือนแต่เป็นของหรือ
2: เฮงอย่าบอกเลยนะจ๊ะนางลุงเฮงกำไรขอล่ะ

0: ำไรเลือดกำไรของพ
1: ่อข้าเคยเตือนเองแล้วให้หุบปากถ้าไม่เชื่อเองก็ต้องตายอย่างไรเองก็ไม่รอดเพราะข้าได้ปักเข็มไปที่จุดเอี่ยเหมือนเปิดจุดตายสกัดจุดเป็นเรียบร้อยอีกเพียงไม่กี่ลมหายใจเองก็จะกระอักเลือดจนตาย

ใครทำเองใครเฮ้ย

0: คืออะไร
1: พ่อเฮงพ่อเฮง

0: เรื่องราวเป็นอย่างไรพ่อเรืองข่ายเฮงหรือ
1: หลานไม่ได้ทำนะขอรับจู่ๆหลานก็เห็นไอ้เฮงเหมือนวิ่งหนีอะไรมาก็ไม่รู้ขอรับมีเลือดออกทางปากเลือดออกทางจมูกหลานพยายามจะช่วยชีวิตมันแต่ก็ช่วยไม่ได้ขอรับ
2: ไม่จริงเจ้าค่ะคุณเรืองคุมหน้าคุมตาลงจากเรือนไปตอนกลางค่ำกลางคืนคงจะหาโอกาสไปฆ่าพ่อเฮงคุณเรืองคงจะแค้นใจที่กำไรกับพ่อเฮงเป็นคนเปิดเผยเรื่องที่คุณพี่ว่าจะวางยาคุณแม่
1: แต่ที่หลานปิดหน้าปิดตาแล้วลงจากเรือนไปเพราะว่าหลานตั้งใจจะพาคุณแม่และเจิมหนีเขานะหลานไม่อยากให้คุณแม่และเจิมต้องถูกคุณย่าส่งตัวให้กับทางการเขานะ
0: ไอ้เพลิงไอ้ทองเรื่องราวเป็นอย่างไร
3: บ่าวสองคนเฝ้าคุณวาดอยู่ครับแต่จู่ๆคุณเรืองก็เข้ามาทำร้ายพวกบ่าวเพื่อที่จะเข้าไปหาคุณวาดบ่าวต่อสู้กับคุณเรืองจนคุณเรืองหนีไปมาเห็นอีกทีก็ตอนที่คุณเรืองอยู่กับสมนะเฮงแล้วขอรับ
2: คุณเรืองคงจะรับคำสั่งจากคุณพี่วาดให้มาฆ่าพ่อเฮง
4: บ่าวไม่ได้เห็นกับตานะขอรับว่าคุณเรืองเป็นคนฆ่านะเฮง
2: คุณแม่เจ้าคะแม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับกำไรนะเจ้าคะ

เรื่องคนตายเป็นเรื่องใหญ่ต้องสอบสวนอย่างละเอียดให้กักตัวพ่อเรือนไว้แต่บนเรือนใหญ่ห้ามออกไปไหนส่วนแม่กำไลก็ไม่ต้องห่วงคนที่มันฆ่าไอ้เฮงฉันต้องจับตัวมันมาลงโทษให้ได้

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งหลายค่ะวันนี้พี่อ้อยมาชวนกันคิดค่ะพี่ๆเพื่อนๆลุงป้าน้าอาหรือคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเหมือนกันไหมคะวันนี้ต่อให้จะอายุขนาดไหนก็ตามทีเรายังอยากดูแลคนที่เรารักเหมือนเดิมเลยอยากขับรถได้วันนี้พอเราไปทำอะไรแบบนี้ปั๊บหนึ่งอุ๊ยลูกหลานเริ่มแบบไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำให้เองเอาละสิเราเคยเป็นคนดูแลครอบครัวได้นี่นาทำไมวันนี้ลูกหลานต้องเป็นห่วงเราขนาดนี้นะคะและแน่นอนต่อให้เราบอกว่าใจเรายังสู้อยู่ในแต่ละปีแต่ละปีที่ผ่านไปที่เราเคยคิดว่าฉันแข็งแรงเหมือนเดิมมันอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แบบที่เราไม่ได้ตั้งใจและไม่คาดคิดคนที่หนักหนากว่าก็คือลูกหลานอีกแล้วค่ะวันนี้เรายังแข็งแรงอยู่เราควรมีตัวช่วยค่ะที่จะสามารถสร้างหลักประกันบางอย่างได้ว่าเรายัง

0: สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมเลยนะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหลานจะไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องรับภาระในจุดนี้พี่อ้อยพาตัวช่วยมาค่ะและนี่คือตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: ค
1: ่ะใช่แล้วค่ะสำหรับการที่เรามีความคุ้มครองเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะในวันที่มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้มีความอุ่นใจไว้ให้กับตัวเราเองแล้วก็ลูกหลานด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการชื่อรุ่นใหญ่ไว้อยู่ค่ะจากบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะเราได้คิดโครงการนี้เพื่อสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรงเลยค่ะโครงการนี้นะคะให้ทั้งความคุ้มครองกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทุกกรณีและยังมีผลประโยชน์อื่นๆอีกด้วยค่ะที่สำคัญสมัครง่ายมากๆเลยค่ะพี่อ้อยค่ะ
0: ค่ะรุ่นใหญ่ไว้อยู่มีเงื่อนไขมีผลประโยชน์อะไรบ้าง
1: ก็ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับผลประโยชน์นะคะในกรณีที่มีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 150,000 บาทตามลักษณะการบาดเจ็บหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทหากมีการจากไปจากอุบัติเหตุนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 750,000 บาทเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีรับผลประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเงื่อนไขการสมัครก็ง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทเท่านั้นโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามช่วงอายุจริงของแต่ละท่านสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะและเริ่มรับตั้งแต่อายุ 50-70 ปีที่สำคัญคุ้มครองยาวๆไปจนถึงอายุ90ปีเลยค่ะและไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลยค่ะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022-06-5552ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022-06-5552ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหสมัครง่ายอย่างที่บอกจริงๆนะคะเพราะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนค่ะพอบอกว่านี่เธอน่าจะมีแผนประกันชีวิตเอาไว้สักหนึ่งนะเราจะกลัวอะไรคะเธอสุขภาพของเราเป็นยังไงนะทำได้หรือเปล่าและต้องตอบคำถามสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะอุ่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมัครง่ายจริงๆที่สำคัญพี่อ้อยว่าอันนี้ก็น่าสนใจไม่ได้แปลว่าสมัครปั๊บทิ้งเงินไปเลยเพราะจริงๆแล้วในที่สุดแล้วเรายังได้เงินคืนกลับมาด้วยนะคะและที่สำคัญในวันที่เราเสียชีวิตหมดสัญญาเงินเหล่านั้นจะกลับคืนมาสู่เราและครอบครัวด้วย
1: ใช่แล้วค่ะพี่อ้อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ลูกค้าเรานิยมทำกันเยอะมากๆเลยเพราะโครงการนี้นะค
0: ะ
1: นอกจากจะเป็นเงินก้อนนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ในวันที่มีการอยู่ครบกำหนดสัญญาและมีการจากไปด้วยนะ
0: คะ
1: และที่สำคัญโครงการนี้ค่ะยังมีกรณีคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นกระดูกแตกหักด้วยและที่สำคัญอันนี้เราจะมีเพิ่มให้ค่ะกรณีที่มีการนอนพักรักษาตัวก็จะมีค่าชดเชยนะคะกรณีนอนโรงพยาบาลได้ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงสุดวันละ 1,500 บาทด้วยคือเป็นโครงการที่คุ้มครองเพื่อความอุ่นใจให้ตัวเราแล้วก็ลูกหลานเราด้วย
0: นี่ขนาดแค่ทำประกันน่ะเรายังสามารถดูแลลูกหลานของเราไปได้ด้วยเลยนะคะเฮ้ยพี่อ้อยชอบอันนึงเหมือนกันมันไม่ใช่แค่การทำประกันชีวิตอย่างเดียวแต่มันคือการประกันอุบัติเหตุแล้วเรายังได้ค่ารักษาพยาบาลกระดูกหักโหพี่อ้อยเคยเจอมากับตัวเองอยู่แล้วนะคะเวลาที่ครอบครัวเจออะไรแบบนี้เนี่ยเงินมันก้อนใหญ่มากจริงๆเพราะฉะนั้นรุ่นใหญ่ไหวอยู่ถ้าคุณสนใจเรามาฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกสักครั้งนึงค่ะ
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์02-206 5552ค่ะที่เบอร์022065552ค่ะ
0: อายุที่มากขึ้นไม่ได้ทำให้ความรักที่เรามีให้กับคนในครอบครัวน้อยลงซะที่ไหนล่ะเรายังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเดิมแต่พอเราอายุไปถึง60ถึง70

0: 10เวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ไม่ยากนะคะและเมื่อถึงวันนั้นเจตนาที่ดีในการดูแลคนที่เรารักและคนในครอบครัวกลับกลายเป็นภาระของเขาอะเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย
1: ที่บ้านของณชานะคะก็อยากจะแบ่งเบาภาระลูกไม่อยากเป็นภาระของลูกเราก็อดไปเป็นห่วงไม่ได้นะคะพี่ออยการทำประกันติดไว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปแต่เป็นการเตรียมความพร้อมค่ะเพื่อให้วันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดบางทีเนี่ยเรามีไว้เราอุ่นใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลาน
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ๆหรือเพื่อนๆยังแข็งแรงอยู่เราวางแผนอันนี้เอาไว้ได้วันที่เราจากไปยังทิ้งมรดกเอาไว้ให้ลูกหลานด้วยถ้าฟังแบบนี้แล้วสนใจรุ่นใหญ่ทั้งหลายคะวันนี้เรามีแผนประกันจากไทยประกันชีวิตมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากฟังผลประโยชน์และเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่ง
1: สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065552ค่ะที่เบอร์022065552ค่ะ
0: วันนี้เราดูแลตัวเองมาได้ถึงช่วงวันและวัยนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดคราวนี้เราจะดูแลต่อไปเพราะเราก็อยากกลับมาทำกิจกรรมต่างๆได้เหมือนเดิมเพราะวันที่เราบอกทำได้แล้วเกิดล้มสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงว่าลูกหลานของเราก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติจะออกไปทำงานก็ต้องห่วงว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแผนประกันชีวิตที่ดูแลทั้งตัวเราด้วยและดูแลไปยังลูกหลานของเราด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานบนความรู้สึกว่าฉันยังสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติด้วย
1: ค่ะใช่แล้วค่ะพี่อ้อยค่ะเรียกได้ว่าให้ประกันตัวนี้เป็นความอุ่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรุ่นใหญ่ไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวขอย้ำผลประโยชน์อีกรอบนึงนะคะสำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะรับความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บจากอวัยวะภายในตามลักษณะการบาดเจ็บสูงสุด 150,000 บาทต่อปีหากนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทอยู่ครบกำหนดสัญญารับเงินคืนสูงสุด 450,000 บาทเงื่อนไขการสมัครก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ20บาทโดยค่าเบี้ยจะคำนวณตามอายุจริงของลูกค้าแต่ละท่านสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีและให้ความคุ้มครองถึงอายุ90ปีค่ะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรด่วนเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะที่เบอร์022065552ค่ะที่เบอร์022065552ค่ะ
0: วันที่เราเดินทางมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยมันต้องภาคภูมิใจเนอะที่เราดูแลตัวเองมาได้ถึงวันนี้และเราดูแลคนที่เรารักมาได้ตลอดจนกระทั่งถึงวัยนี้ด้วยนะคะไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่คือทางเลือกและทางรอดของความสบายใจของพวกเรานะคะไม่ใช่อุ่นใจแค่เราแต่อุ่นใจทั้งครอบครัวรีบตัดสินใจนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพี่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะและหวังว่าทุกคนจะดูแลตัวเองอย่างแข็งแรงแข็งแกร่งและมีแผนจากไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่ช่วยดูแลความอุ่นใจของทั้งครอบครัวด้วยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณเรืองคงจะรับคำสั่งจากคุณพี่ว่าให้มาฆ่าพ่อเฮง
1: บ่าวไม่ได้เห็นกับตานะขอรับว่าคุณเรืองเป็นคนฆ่านะเฮง
0: คุณแม่เจ้าคะแม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับไรนะเจ้าคะ

เรื่องคนตายเป็นเรื่องใหญ่ต้องสอบสวนอย่างละเอียดให้กักตัวพ่อเรือนไว้แต่บนเรือนใหญ่ห้ามออกไปไหน

0: ักทีนะมีเรื่องเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันเลยแล้วตอนนี้มีคนตายแล้วด้วยอุ้ยใครจะเป็นศพต่อไป
1: นี่ถ้าอย่างนั้นนะศพต่อไปก็เป็นเองเลยแหละ
0: อุ้ยพี
1: ่ปากไม่เป็นมงคล
0: อุ้ยมาแช่งฉันทำไมล่ะนี่เมื่อคืนพวกพี่เห็นไหมว่าคุณเรียนเป็นคนฆ่าเฮงจริงหรือเปล่า
2: ไม่เห็นไม่เห็นก็ตอนนาเฮงตายแล้ว
3: คุณเรียนไม่ทำหรอกถ้าเป็นคนจิตใจดี
0: ต้องใครเป็นคนฆ่านายเฮงฉันอยากรู้จริง
3: ถ้าเองอยากรู้ขนาดนี้ก็ต้องปลุกให้ผีนายเฮงมาบอกแล้วกัน
0: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
3: สาธุ
0: ไอพี่ทอง
3: คืนนี้ขอให้ผีนายเฮงมาบอกก่อนด้วยว่าใครเป็นคนฆ่านะนายเฮงนะ
0: สาธุจะบ้าเหรอไอพี่ทองฉันกลัวนะอีบ้า
3: โอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะ
0: โอ้ยเราไม่ต้องกลัวโอ้ยไอพี่ทองไอ้ใครลูก
1: ฆ่าอยู่
0: ที
1: ่นี่ไอ้ใคร
0: น
1: างไหนผู้แสบเรื่องของเด็กมันอะจะไปยุ่งอะไรกับมันนะ
0: คุณกิ๊ฟดังไปทั้งอ่อน
1: สาวแล้วนะ
0: เออลูกฆ่าเป็นหนุ่มเหมือนกัน
4: ซึ่งแสตั้งยังไม่กลับมาขอรับ
5: เอาแต่ถึงอย่างไรครั้งนี้เราก็ต้องพบซึ่งแสตั้งให้ได้
6: เช่นนั้นกระผมว่าคุณพระไปรอที่เรือนท่านขุนทัศน์ก่อนดีกว่าขอรับที่นี่กำลังมีโรคระบาดชาวบ้านล้มป่วยกันเยอะกระผมเกรงว่าคุณพระจะติดโรคขอรับ
5: อย่างนั้นถ้าสินแสกลับมาแล้วเอ็งรีบไปตามข้าที่เรือนขุนทัศน์เจอสินแสตั้งครั้งนี้จะได้รู้เสียทีว่าแม่กำไลวางยาอีกเฟืองจริงหรือไม่ขอรับ

แม่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะยานี้ไม่ใช่เจ็ดมัจจุราชแต่เป็นเพชฌฆาตสีทองแม่กินเสียจะได้นอนนิ่งๆอย่างนี้ต่อไปไอ้เฮงผัวแม่มันตายแล้วนะจ๊ะมันปากมากกำไรก็เลยปิดปากมันเสียต่อไปก็ถึงคราวของอีเดือน

0: เรืองจะออกไปหาใครหรือเจ้าคะ
1: ฉันจะออกไปไหนได้คุณย่าให้บ่าวเฝ้าเรือนอย่างนี
0: ้ตัวคุณเรืองติดอยู่ที่นี่แต่ใจคุณเรืองคงลอยไปไหนต่อไหนแล้วคุณเรืองเป็นห่วงนางเดือนมันใช่ไหมเจ้าคะ
1: หล่อนยังมาสู่รู
0: ้ถ้าไม่อยากให้คุณพี่วาดกับนางเจิมถูกจับตัวส่งทางการก็ไปพาตัวนางเดือนมาให้กำไรกำไรรู้ว่าคุณเรืองพาตัวมันไปซ่อน
1: ฉันไม่มีวันบอกถ้าฉันไม่บอกสักอย่างไม่กำไรจะทำอะไรเดือน
0: ก็คอยดูแล้วกันนะเจ้าคะว่ากำไรจะทำอะไรมัน
2: จะทำเจ้าค่ะ
3: ขอบใจ
2: คุณหญิงคิดเรื่องไอ้เฮงอยู่เหรอเจ้าคะ
4: ข้าไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อเรืองจะฆ่าไอ้เฮงได้ก่อนหน้านี้พ่อเรืองเคยเกเรตีไก่กัดปลาถ้าจะมีเรื่องบาดหมางกับใครก็แค่ชกต่อยกันไม่เคยถึงขั้นฆ่าแกงหมายเอาชีวิตแล้วจู่ๆพ่อเรืองจะมาฆ่าไอ้เฮงมันทำไม
2: หรือว่าจะจริงอย่างที่คุณกำไรพูดเจ้าคะที่คุณเหลืองฆ่าไอ้เฮงเพราะว่าแค้นที่ไอ้เฮงเนี่ยมันมาบอกว่าคุณวาดวางยาคุณหญิงจนคุณวาดโดนลงโทษเจ้าคะ
4: ถึงอย่างนั้นมันก็ยังดูแปลกๆถ้าพอเรื่องจะแค้นก็น่าจะแค้นข้ามากกว่าจะไปแค้นไอ้เฮงมันทำไม
2: ก็จริงด้วยนะเจ้าคะคุณเรืองน่าจะฆ่าคุณหญิงมากกว่าฆ่าไอ้เฮงนะเจ้าคะ
4: อีหลวนเอ็งพูดอะไรของเอ็งจะให้มาฆ่า
5: คุณหญิงเจ้าคะคุณหญิงเจ้าคะคุณกำไรเจ้าคะพาตำรวจพระนครบาลมาที่เรือนเจ้าคะ
0: กำไรตามตำรวจพระนครบาลมาเพื่อมาจับตัวคนที่ฆ่าพ่อของกำไรนี่เจ้าค่ะคนที่ฆ่าพ่อเหง
1: แม่กำไร
0: แล้วก็ยังมีคดีของคุณพี่วาดภรรยาของคุณพระธรรมบริลักษ์รวมหัวกับนางเจิมนางเดือนบ่าวคนสนิทวางยาคุณหญิงประดับแม่ของคุณพระ
1: ฉันไม่ได้ฆ่าไอ้เหงฉันกับไอ้เหงไม่เคยมีเรื่องมีราวกันด้วยซ้ำ
0: ทำไมจะไม่มีแล้วเจ้าคะคุณเรืองแค้นใจที่พ่อเฮงเปิดโปงคุณพี่วาดเรื่องที่คุณพี่วาดให้บ่าวไปซื้อยาพิษมาวางยาคุณหญิงประดับคุณเรืองก็เลยปลอมตัวเป็นไอ้โม่งฆ่าปิดปากพ่อเฮงแต่โชคยังเข้าข้างที่กำไรกับบ่าวชายสองคนไปพบคุณเรืองกับศพพ่อเฮงพอดี
1: กับผมไม่ได้ฆ่าไอ้เฮงเขารับและคุณแม่ก็ไม่เคยวางยาคุณย่าด้วยเขารับ
6: ไอ้เพลิง
7: ครับ
6: ไอ้ทอง
7: ครับ
6: ไปเอา

0: อะไรไอ้ทองเดี๋ยวเอ็งจะพาข้ากับคุณวาดไปไหนงั้นหรือ
1: คุณกำไรพาตำรวจพระนครบาลมาจับคุณวาดกับน้าเจิมแล้วก็คุณเรืองขอรับ
0: คุณวาดใจเย็นเจิมรีบพาข้าขึ้นไป
1: ครับขอรับ
2: คุณแม่ขอรับ
3: จับเลยเจ้าค่ะ3คนนี้คือตัวการของเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดแล้วก็ยังมีนางเดือนอีกคนที่หลบหนีการจับกุมอยู่ข้างนอกจับเลยเจ้าค่ะ
2: จับเข้ามาครับ
4: ประเดี๋ยวก่อน

0: ที่ฉันเห็นตาแมววาดกำลังเจิมขึ้นมาไม่ได้คิดจะให้ทางการจับตัวไปหรอกแค่จะแก้ไขเรื่องที่เข้าใจผิดกันอยู
1: ่เข้าใจผิดเรื่องอะไรหรือเจ้าค่ะคุณแม
0: ่แมววาดไม่ได้วางยาฉันหรอกเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันในเมื่อแม่ว่าไม่ได้วางยาฉันพ่อเรื่องก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปฆ่าแกงไอ้เฮง
1: ทำไมคุณแม่ทำแบบนี้เจ้าคะ
2: เรื่องทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คุณแม่พูดเหรอเจ้าคะอีฉันกับคุณแม่มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแต่ปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายลงแล้วเจ้าค่ะ
0: ส่วนเรื่องการตายของไอ้เฮงก็รอให้พ่อเดชกลับมาสืบสวนเองก็แล้วกัน
1: ไม่ได้นะเจ้าค่ะ
0: แล้วยังมีอีกเรื่องที่ให้ตามจับนางเดือนนั่นตอนนี้ก็รู้แล้วว่านางเดือนไม่ได้มีความผิดอะไรฉันจึงขอแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมด

0: ระคุณนะขอรับย่า
1: ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ต้องวุ่นวาย
2: ไม่เป็นไรขอรับเป็นหน้าที่พวกกับผมขอรับ

0: ทั่วไทยสวัสดีครับอนุวัฒน์โชติไทยนะครับพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับและจุดที่ผมยืนอยู่นี้เป็นสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดหนองบัวลำภูนั่นก็คือสกายวอล์คพูแอนนะครับ
1: สกายวอล์คพูแอนแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดหนองบัวลำภู

0: อนนี้หลายๆคนให้ความสนใจกับที่นี่เป็นอย่างมากวันที่ผมมาถ่ายทำต้องบอกว่ายังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับเราขอถ่ายทำเป็นกรณีพิเศษแต่บอกเลยนะครับว่าใครมาดูจุดชมวิวแห่งนี้รับรองประทับใจแน่นอนนะฮะ
1: ประเดิมครั้งแรกกับประการอนุวัติวิวหลักล้านใครได้มาเที่ยวประทับใจแน่นอนผ่อนคลายสุดๆเลยครับ
0: โอ้วิวดีมากเลยนะครับ
2: ครับผม
0: ถ้าเราอยู่ที่สกายวอล์กแห่งนี้เนี่ยเรามองไปเนี่ยจะเห็นวิวที่ไหนบ้างครับ
2: หาดดนยาวครับตอนเย็นก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินครับผม
0: นี่ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
2: ครับผม
0: นี่เริ่มเห็นความสวยแล้วตอนนี้เห็นนักท่องเที่ยวก็มาบีบตรงบีบแต่เริ่มถ่ายรูปกันอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลย
2: ครับเพราะตรงนี้สกายวอล์กมันอยู่ใกล้กับศาลปู่หลุบด้วย
0: ครับ
2: เป็นทางที่เคารพสักการะของชาวหนองบัวลำพูกับขอนแก่น
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผ่านไปมาก็ต้องบีบแต่เป็นวัฒนธรรม
0: แล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวเริ่มมาถ่ายรูปรอพระอาทิตย์ตกแล้วนะฮะ
2: ใช่ครับผม
0: คนที่จะมาเช็คอินมาถ่ายรูปก็มาได้ถูกไหมฮะ
2: เชิญครับเชิญทางอุทยานยินดีต้อนรับครับ
0: ชมความสวยงามของเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งอำเภอโนนสังจังหวัดหนองพลลำพูไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้พลาดไม่ได้ครับเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนยกยอยักษ์อุ้ยและพาไปหาเงินแสนจากต้นคลาเขาทำยังไงพอได้โอ้ยวันนี้เราจะมาหาปลาด้วยวิธีการยกยอยักษ์นะครับแต่ผมถามหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือกระแสลมมันแรงมากเพราะว่าอันนี้คืออันตรายมากนะเพราะว่าแรงลมมันก็มาเยอะถูกไหม
3: คร
0: ับ แล้วฮะวิธีการหายังไงอะครับยอยักษ์กลางคืนเนี่ยฮะ
3: มันก็ต้องเอาไฟส่องตอนกลางคืนนี่ไหม
0: ขอส่องแล้วให้ปลามันขึ้นมาเหรอ
1: เอาแล้วลมแรงมากอันตรายนะครับแต่มาถึงแล้วก็ต้องสัมผัสจริงๆกับการยกยอตอนกลางคืนเราจะใช้ไฟส่องเพื่อให้ปลาขึ้นมาครับวิธีการจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
0: อุปสรรคของเราก็คือว่าคลื่นมันค่อนข้างแรงฮะแล้วไปเป็นอันตรายมากเวลาจะออกไปไม่ฉะนั้นแล้วเราลงเรือลำนี้ได้เพียงแค่ประมาณสักมีคุณลุงและเราอีกแค่3คนได้แค่นี้จริงๆ
1: ดึกขึ้นยิ่งแรงตอนนี้อันตรายมากครับต้องระวังเป็นพิเศษ
0: ยินดีต้อนรับสู่วิมานกลางน้ำของเรานะครับทุกคนลุงในภาพแรกกับผมเข้าใจว่ายังไงรู้ไหมผมเข้าใจว่ามันจะเป็นไอ้ยอยักษ์ที่ผมเคยไปที่มันมีขนาดเล็กกว่านี้อยู่กันได้ไม่กี่คนน่ะแต่อันนี้มันกลายเป็นแพกลางน้ำใหญ่ๆเลยเนาะลุงเนาะทีนี้เวลาเราหาปลาด้วยยอยักษ์แบบเนี้ย
3: ซึ่งมันเยอะมันใหญ่มากนะ
0: แล้ววิธีการยกยังไงลุง
4: มันมีนี่เรามานั่งยกอยู่ตรงนี
0: ้โอ้ใช้วิธีการต้องใช้พลังแขน
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอยักษ์สุดอลังการที่ต้องใช้ทั้งพลังแขนพลังขางานไม่ใหญ่แน่นะวิแต่คงใส่ใจใหญ
0: ่โอ้มันมีแบบเป็นอุ้ยมันมีอย่างนี้มันเหมือนเป็นคล้องปิดอยู่อย่างนี้ปลาจะลงไปได้แต่มันจะออกไม่ได้คือวันนี้ทัศนวิสัยมันไม่ค่อยดีครับเพราะคลื่นมันแรงมากเราคงจะต้องเป็นโจรกระสอบไปก่อนก็คือขอปลาคุณลุงไปกินก่อนนั่นเองนะฮะ
1: อุ้ยแบบนั้นไม่ได้นะครับพี่หนุ่มเราจะเป็นโจรกระสอบไม่ได้เราต้องช่วยคุณลุงหาด้วยเขาจะได้ให้ค่าตอบแทนเราเป็นปลาเล็กปลาน้อยใหญ่แล้วครับพี
0: ่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะได้ปลาใหญ่กว่านี้ขออนุญาตยกเองฮะยอยักษ์แบบนี้อยากออกกำลังกายมานานแล้วน้องนะ
1: แหมพี่หนุ่มอยากออกกำลังกายเหรอครับพรุ่งนี้ทีมงานเตรียมตัวแกล้งพี่หนุ่มไว้เลย
0: เช้าแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะวิธีการยกยอยักษ์ช่วงกลางวันในการหาปลาที่เขื่อนอุบลรัตน์จะทำยังไงบ้างนะครับ
1: วันนี้อากาศเป็นใจสุดๆรับรองว่าวันนี้โหดมันลุยแน่นอนคอนเฟิร์ม
0: ตอนนี้เรามาอยู่บนแพยอยักษ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีว่าการหาปลาด้วยการใช้วิธียอยักษ์ช่วงกลางวันเนี่ยวันนี้รูปแบบวิธีการหายังไงนะครับ
1: ยอยักษ์ขนาดใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นที่ที่สร้างอาชีพให้กับประมงพื้นบ้านที่นี่ได้อย่างมหาศาลเลยครับ
0: เดี๋ยวผมจะลองยกดูนะครับแต่ว่ามันเหมือนการออกกำลังกายแต่เช้านะโอเคเดี๋ยวผมจะลองชมดูว่าพละกำลังเราพอสู้กับยอยักษ์หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลุงแบบมีถอนหายใจด้วยให้ทีมงานลองก่อนไ

0: พี่หนุ่มโยนมาให้ทีมงานอีกแล้วฉันหลอนเลยอ่ะ
1: มันจะสลับกันเดี๋ยวนะ
2: ค่อยๆไป
1: ติดพุงอยู่ไม่ใช่หรอก
0: ผู้ชมครับการออกกำลังกายของพี่หนุ่มดูหน้าสั่นๆนะครับเหมือนยอเนี่ยจะหนัก

0: สัญญาณต้องไหม
1: มันจะได้กี่ตัว
0: ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วไงต่อครับลุง
1: ก็ดึงเชือกให้ปลาไหลลง
0: โอ้ยจากนั้นเราก็ดึงเชือกอีก
2: พี่นุ่มได้ออกกำลังกายสมใจแล้วไงล่ะ
0: โอ้ยปลากระโดดละ
2: หลังจากที่เราลงแรงกันอย่างมหาศาลเราไปดูกันว่าผลของการออกแรงเมื่อกี้มันเป็นยังไง
0: อ๋อมันเหมือนเป็นถุงเนาะอ๋อมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้
1: มันมีงา
0: หุ้ยปลาเยอะอยู่นะ
2: โอ้โหโอ้ปลาเยอะมากครับตัวเล็กตัวน้อยคุ้มแล้วงานเนี่ยพี่นุ่ม
0: โอ้ดี
3: ตัวเล็กๆเนี่ยมันเป็นทำปลา
0: โอ้โอ้อันนี้คือพวกปลาเนื้ออ่อนปลาสวายนี่ลุงนี่มาดูผลงานได้ปลาแล้วนะครับ
2: ได้ปลาแล้วเราก็นำมาคัดแยกครับเอาปลาตายแยกกับปลาเป็นปลาตายจะนำไปถนอมอาหารหมักดองเป็นปลาร้า
0: วางยอยักษ์แบบนี้เราจะมีวิธีวางยังไงครับเพราะว่าเขื่อนมันก็กว้างไปหมดเลย
4: ก็วางตามร่องน้ำปลาส่วนใหญ่มันจะวิ่งตามร่องมันจะมีร่องลำห้วยของมันที่มันไหลมาจากนั้นจากตัวจังหวัด
0: แล้วเราดูยังไงว่าอันไหนคือร่องน้ำอ่ะ
4: มันจะจำได้คนพื้นเพเขาจ
0: ะอ๋ออันนี้คือต้องอาศัยความสามารถของคนพื้นถิ่นเลย
4: ครับ
0: ได้ข่าวว่าลุงจะทำอาหารให้ผมกินด้วยเหรอ
4: ครับ
0: จะทำเมนูอะไรครับ
4: เป็นลาบต้มลาบต้มหรือก้อยก็เอาแล้วแต
0: ่อ๋อเหรอลาบปลาต้มปลาแบบชาวแพก็ทำกันนะ
4: คร
0: ับวันนี้จะทำยังไงเดี๋ยวรอดูนะฮะสงสัยจะอร่อยเพราะว่าปลาสดมาก
5: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
10: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
11: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
12: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
13: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
2: กูเอาไงดีวะ
3: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
5: คิดถึงเหมือนกันครับ
2: รูปเธอสวยมากเลยนะ
7: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
4: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
10: แค่คืนผมมาก็พอ
4: ตอนนี้อะไร
10: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
4: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
10: เหตุผลเลยผม
18: ก็ปกตินะสำหรับว่า
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
6: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
9: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
6: กลับมาแล้ว
0: ล้างเก่งมาก
9: สไลด์เลมอนสูตรใหม
11: ่ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก

0: แฟนจากอังกฤษ
1: พาไปหาเงินแสนจากต้นกล้าเขาทำยังไงที่เขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยถ้าใครสังเกตเห็นจะมีรูปแบบในการยกยอมากมายหลายประเภทนะครับแต่ทีนี้จะมียออีกประเภทหนึ่งเป็นยอที่มีขนาดเล็กลงมาแต่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นยอที่เคลื่อนที่ไปได้จะเป็นยอที่เอาตัวยอเนี่ยติดกับเรือนี่เห็นไหม
2: นอกจากยอยักษ์ยังมียอขนาดเล็กที่เคลื่อนที่ได้ด้วยครับใช้ติดกับเรือร่อนขาไปตามจุดต่างๆโอ้โหเจ๋งอะ
1: สาธุให้ได้น้อยโอ้แต่ที่เบากว่าอ๋ออันนี้เป็นแบบดั้งเดิมคือต้นตำรับคืออันนี
3: ้โอ้ย
1: ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่นะ
4: คนนี้ลูกโอ้โหแร่ดงแร่หนังนี่คือแบบมืออาชีพหมดเลยนะเนี่ยอ๋อเป็นคนชอบทำอาหารด้วย
2: เมนูชาวแพวันนี้ต้องบอกว่าสดแซ่บแน่นอนมีทั้งต้มมีทั้งลาบเมนูง่ายๆแต่แซ่บอินหลี
4: และนี่คือลาบอันนี้คือต้มปลาที่ลุงเขาทำให้เราเป็นอาหารมื้อเช้าของวันนี้นะครับบรรยากาศดีมากกินอยู่กลางเขื่อนฮะอยู่บนแพแบบนี้มันหวานอยู่นะเพราะว่ามันสดถูกไหมฮะวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากนะครับให้เราได้มาสัมผัสแล้วก็เห็นวิถีของชาวบ้านที่อำเภอโนนสังนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะโนนสังยังมีดีอีกเยอะนะครับแต่ช่วงนี้ขอทิ้งก่อน

0: หลังจากที่เราไปหาปลาเมื่อเช้าแล้วนะครับตอนเนี้ยผมกับชาวบ้านกำลังทำกับข้าวเช้ากินกันชาวบ้านมีหน้าที่ก็คือทำอาหารส่วนผมมีหน้าที่ก็คือนึ่งข้าวครับและตอนนี้ว้าวข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วเราเอาอะไรใส่อะครับ
1: กระติบข้าวค่ะเดี๋ยวพาไปเอาค่ะ
0: จัดเลยครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมมันร้อนอย่างงี้อ่ะ
1: ร้อน
0: ยังไม่เจอกระติบเลยอ่ะ
2: แหมกระติบข้าวเนี่ยต้องใหญ่ขนาดนั้นเฮ้ยต้องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยถึงเอาคน2คนไปเอามาเนี่ยโอ้ยอยากรู้แล้วละสิ
0: พี่
1: แป๊บนึงค่ะ
0: มีความรู้สึกว่าพี่พาผมเข้าป่าน่ะเข้าป่าน่ะ
1: กระติบข้าวอยู่ในนี้ค่ะ
0: ไม่พี่นี่มันเข้าไปในป่า
1: อยู่ในนั้นจริงค่ะ
0: ไม่อย่าให้ว่าผมเนี่ยเข้าไปในกอกล้วยนะไม่ใช่หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะ
1: แล้วเข้าไปในนั้น
0: มันคือป่าไม่เหรอพี่เนี่ย
1: มีป่าโลกหน่อยค่ะ
0: ไหนคือต้นค้าพี่
1: นี่ไงคะต้นค้าที่มาทำกระติบข้าว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: ต้นกล้วยเราไม่เอานะคะ
0: ต้นกล้วยตกใจด้วยว่าต้นกล้วย
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: นี่ขอ
1: ใช่ค่ะ
0: กระติบทำมาจากต้นค้านี่เหรอฮะ
1: ค่ะ
2: วันนี้แม่ได้แค่เอากระติบไปหุงข้าวแต่มาทำกระติบด้วยครับซึ่งกระติบที่นี่ทำจากต้นคร้า
0: ผมเห็นมันเป็นกอใหญ่มากเลยของต้นคร้าเนี่ยเลือกยังไงที่มันแบบใช้ทำกระติบได้พอดีฮะ
1: เลือกตรงลำสีขาวๆนะคะ
0: อย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพมิฉะนั้นเนี่ยเราต้องลุยป่าฝ่าดงเข้าไปเพื่อจะเข้าไปในกอต้นคร้ามิฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องขออาวุธหน่อยโอม
2: ยังจะไปเล่นอีกพี่หนุ่มโถโถ
0: ขอพูดหน่อยครับปิ้งเหมือนไหมวะ
2: มุกแถวพราว
0: โอ้โหเสกได้อย่างกับจันทโคลบเลยนะฮะเวลาเราตัดเนี่ยเราจะเอาคล้าที่มีลักษณะยังไงฮะ
1: ที่มียอดออกแบบนี้
0: อ๋อนี่ลำที่มันขาวๆแบบนี
2: ้ต้นคล้ามีลำต้นเป็นปล้องยาวเนื้ออ่อนทำให้มีความยืดหยุ่นกว่าต้นไผ่เมื่อได้รับความชื้นก็ไม่เป็นเชื้อราข้าวไม่เกาะติดกับกระติบข้าวเก็บความร้อนได้นานและใช้งานได้นานกว่ากระติบข้าวเหนียวจากต้นไผ่ที่นิยมทำกันอยู่ครับ
0: อันนี้ยิ่งใหญ่อลังการ
1: เสร็จแล้วค่ะเราต้องไปวัดขนาดอีกค่ะ
0: ฮะต้องไปวัดขนาดก็คือต้องแบกที่เรา
1: แบกที่เราตัดไปแล้วนะคะ
2: กระติบข้าวใบน้อยกับหนุ่มชาวสวนฮ่าฮ่าสู้ๆนะครับ
0: ผมแบกค้ามาให้แล้วแล้วเราทำไงต่อครับ
1: เราต้องมาตัดให้มันเท่ากันก่อน
0: โอเคตัดให้มันเท่ากันก่อนโอเค
2: แม่ทรงอย่างแบดเซตอย่างบ่อยครับทรงได้เลยครับพี่หนุ่มดูชำนาญดูเชี่ยวชาญยังไงก็ไม่รู้
0: คือจริงๆแล้วมันจะเป็นกระบอกแบบ

0: ป็นท่อนๆแบบนี้ก็คือทำให้มันกลายเป็นเส้นให้มันเกิดความเท่ากันเอาเฉพาะ
1: ข
0: ้างนอกข้างในมันอ่อนเกินไปหอมันเปราะเกินไปใช้เฉพาะไอ้ตรงเปลือกมันแบบนี้คือใช้ได้ไหม
1: ได้
0: แล้วเหรอฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะตรงนี้คือพอดีแต่พอมาตรงนี้พอแรงเราดึงน้อยบางไปมันเล็กใช้ไม่ได้อีก
2: เอากว่าจะได้กระติบข้าวแต่ละใบต้องใช้เวลาความอดทนพลังกายพลังใจสนับสนุนสินค้าทำมือกันเยอะๆนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่าเพิ่งเหนื่อยครับพี่หนุ่มทีมงานเนี่ยยังมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะ
0: โอเคแม่
1: ตรวจให้หน่อย
0: ตรวจให้หน่อยครับ
3: พอได้โอ้ย
0: ก่อนจะได้และทำอย่างนี้เสร็จแล้วทำไงต่อครับตากอีก3วันให้มันแห้งๆอย่างนี้ฮะ
3: บอกแล้วฮะซื้อเข้าดีกว่าพิชิตนั้นแล้วเขามีหลากหลายขนาดที่ทำถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
3: นี่แบบบิ๊กๆใหญ่ๆแบบนี้ก็มีเหมือนกัน
1: มีค่ะ
3: โอ้ใช้เวลากี่วันนะแบบนี้
1: อันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะ
3: 2อาทิตย์เราขายอยู่วันเท่าไหร่ฮะ
1: อันนี้อยู่ที่800ค
3: ่
1: ะ
3: อ๋อ800บาทอย่าไปต่อเขาเลยซื้อเขาไปเถอะให้พันหนึ่งนี่แล้วไปจัดจำหน่ายยังไงอะฮะช่องทางทางการตลาด
1: ก็แผนไว้ที่บ้านมั่งแล้วก็มีพ่อค้ามารับค่ะ
3: อ๋อมาจากการประชาสัมพันธ์หน้าบ้าน
1: ใช่
3: ก็คือเอากระติบนี่แหละแขวนไว้ที่หน้าบ้าน
1: เวลาเขามีงานที่โนนสังที่หาอย่างนี้เราก็ไปโชว์กับเขาโอท็อป
3: อ๋อ
1: โอท็อปด้วย
3: ไปโปรโมตตามที่ต่างๆว่าฉันมีสินค้าดีของฉันคือกระติบเดี๋ยวผมซื้อสักหนึ่งกระติบนะกระติบนี้แล้วกันนะผมจะไปใส่ข้าวเหนียวเพราะทำข้าวเหนียวไว
0: ้ไส้อั่วนี่อร่อยฮะมันไม่ใช่ไส้อั่วทั่วไปที่เราเคยกินนะเป็นไส้อั่วอะไรฮะ
1: ไส้อั่วปลาค่ะ
0: อ๋ออ
3: ยากจะรู้เคล็ดลับความอร่อยสอนผมทำหน่อยได้ไหมครับแม
0: ่อ๋อนี่ไงโอ้เป็นไส้อั่วแล้ว

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หิวด่วนต้องเมาคิส
2: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
3: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลย
6: ใช่
5: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาอุ้มเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
6: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
6: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
5: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
6: มันเป็นเนื้อครีม
5: ใช
4: ่
5: เ
4: นี่
5: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเนี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
6: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
8: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
11: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
12: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
12: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
12: ใหม่ซิตรา
14: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบทไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
15: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: ครับ
1: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
2: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอะ
3: ผักทอดค่ะ
4: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
6: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
5: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อนะ
4: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
7: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
4: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
8: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ของเราต่างจากไส้อั่วที่อื่นยังไงอ่ะ
10: ของเรามันจะเป็นเนื้อปลาเนาะ
9: มีที่นี่ที่เดียวไหม
10: ใช่ค่ะ
9: อ๋อนี่ไงโอ้เป็นไส้อั่วแล้ว
11: อันนี้คือไข่ปลาส้ม
12: หลังจากทำกระติบข้าวอย่างยากลำบากถึงเวลามาหาของกินอร่อยอร่อยกันแล้ว
9: มาแล้วครับนี่คือสุดยอดฮะของที่เราหาได้จากโนนสั่งนะครับเมื่อสักครู่นี่ผมไปตัดต้นคาแล้วก็เอามาทำกระติบนี่เป็นกระติบเอาไว้ใส่ข้าวสวยงามมากนี่ฮะกระติบนี่ขายอยู่ราคาเท่าไหร่ครับ
13: 150ค่ะ
9: 150บาทใครสนใจสั่งซื้อจากกลุ่มของเขาได้นะครับและที่สำคัญนอกจากนี่ฮะต้นคลาที่เอามาทำกระติบแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เราหาได้จากความอุดมสมบูรณ์ของโนนสังนะครับดูก่อนฮะอาหารเต็มโต๊ะเลยปลานี่ฮะจำได้ไหมเมื่อเช้าเราไปยกยอยักษ์มาแล้วก็ได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนี้ขออนุญาตชิมชาวบ้านเอามาทำเป็นปลานึ่งมะนาวให้
12: ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยอยักษ์ตอนนี้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
9: ๆร้อนอยู่เลยนะ
12: เมนูแรกเป็นปลานึ่งมะนาวโอ้ยรสแซ่บอร่อยยั่วมากโอ้ย
9: เนื้อหวานมากเลยพี่และนี่ก็เป็นปลาส้ม
12: ต่อไปเป็นปลาส้มช่วงไหนที่หาปลาได้เยอะก็ใช้วิธีการถนอมอาหารหมักปลาไว้บอกได้เลยว่านำมาทอดร้อนๆคือที่สุดอ่ะเอ้ย
11: อันนี้คือไข่ปลาส้มเอามาผสมกับไข่เจียวแล้วก็เอาไปทอดนี่ก็ถือว่าเป็นของอร่อยของเขาอีกอย่างนึง
12: ปลาส้มไข่เจียวคือ1เมนูเด็ดประจำถิ่นใครได้ลองต้องติดใจครับ
11: มันคือไข่เจียวที่มันมีความรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงไส้อั่วหน้าตาดีมากเลยไส้อั่วนี่อร่อยครับมันไม่ใช่ไส้อั่วทั่วไปที่เราเคยกินนะปกติเราจะเป็นแบบไส้อั่วหมูไส้อั่วเนื้ออย่างอื่นอันนี้เป็นไส้อั่วอะไรฮะ
13: ไส้อั่วปลาค่ะ
11: ไส้อั่วปลาเหรอฮะรสชาติดีอ่ะ
12: เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่ามีไส้อั่วปลาด้วยโอ้โหรสชาติก็นัวๆเฮ้ยสุดยอดเมนูประจำถิ่น
11: ผมอยากจะไปดูวิธีการทำไส้อั่วปลาเนี่ยทำได้ที่ไหนฮะ
13: ก็ไปดูที่กลุ่มปลาแปรรูปบ้านนนประแดงค่ะ
11: อยู่ไกลไหมฮะ
13: ไม่ไกลค่ะใกล้นิดเดียวเอง
11: โอ้ใกล้นิดเดียวเองจะขอกินก่อนนะเดี๋ยวไปทำไส้อั่วกันครับ
12: ตอนนี้กินเพิ่มพลังก่อนเดี๋ยวเราจะไปทำไส้อั่วปลากันครับ
9: หลังจากเมื่อกี้หูได้กินไส้อั่วปลามาแล้วอยากจะรู้เคล็ดลับความอร่อยสอนผมทำหน่อยได้ไหมครับแม
10: ่ค่ะก่อนอื่นแล้วก็ต้องทำเป็นให้เนื้อปลาเป็นปลาส้มก่อน
9: อันนี้คือปลาอะไรอ
10: ่
9: ะ
10: อันนี้จะเป็นปลายี่สุกปลานวลจันทร์ที่เขาบดละเอียด
12: นี่เลยครับโอ้โหบดปลาจนละเอียดก่อนใส่เกลือกระเทียมข้าวเหนียวใส่รวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

0: ต่างจากไส้อั่วที่อื่นยังไงอะครับเนี่ยรสชาติของเรา
1: ของเรามันจะเป็นเนื้อปลาเนาะ
0: มีที่นี่ที่เดียวไหม
1: ใช่ค่ะ
2: หนึ่งเดียวคือที่นี่ไส้อั่วปลาเฮ้ยเมนูที่พัฒนามาจากปลาส้ม
0: หมักปลาไว้1วันพอได้ที่เสร็จสับปั๊บแล้วทำยังไงต่อครับ
1: แล้วก็จะเตรียมส่วนผสมไว้
0: อ๋ออันนี้เราทำเองพริกตะไคร้กะปิ
1: อันนี้คือโขลกเอง
2: นำเครื่องที่โขลกเองมาผสมกับปลาส้มคลุกเคล้าให้เข้ากัน
0: หอมเนาะ
1: มีต้นหอมผักชี
0: อันเนี้ยได้กลิ่นไปไส้อั่วแล้วรูปแบบวิธีการบรรจุไปไส้อั่วของชุมชนที่นี่เขาทำกันยังไง
2: เยี่ยมจริงๆไส้อั่วปลาเมนูนี้ทั้งหอมทั้งนัวทั้งแปลกใหม่ถือเป็นนวัตกรรมชั้นเลิศเลยนะครับ
0: ไส้นี่เราไปนึ่งไปต้มมาแล้วป่ะหรือว่า
1: อันนี้เป็นไส้เทียมค่ะ
0: ไส้หมูเทียม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ไงโอ้เป็นไส้อั่วแล้วอันนี้เราได้เป็นไส้อั่วปลาเรียบร้อยแล้ว
1: จากนั้นเราก็จะเป็นมัดเป็นขดๆ
0: เส้นละครึ่งโลครึ่งโลนี่คือกี่บาทครับแม่
1: 150ค่ะ
2: นี่เลยครับเส้นละครึ่งโล150บาทเนื้อปลาเน้นๆแซ่บคัก
0: ๆพอทำเป็นขดแบบนี้ครึ่งกิโลต้องไปนึ่งต่อนึ่งนานไหมแม
1: ่นึ่งประมาณ20นาที
0: นึ่ง20นาทีก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไส้อั่วปลาขอดูผลิตภัณฑ์ได้ไหมอยากจะซื้อกับกรุงเทพเพื่อเกินแน
2: ่นี่คือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปลาทั้งหมดมีหลากหลายให้เลือกชมอร่อยทุกอย่างนำไปทอดไปต้มไปนึ่งได้หลากหลายเมนูโอ้โห
0: ทุกอย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปลาทั้งนั้นเลยนะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเป็นปลาที่มาจากเขื่อนอุบลรัตน์ขออนุญาตซื้อกลับบ้านไปฝากคนที่กรุงเทพมหานครนะครับไส้อั่วปลาส้มครับสำหรับ1วันดีๆของผมในวันนี้อนุวัฒน์ทั่วไทยนะครับวันนี้ประทับใจบ้างนะครับได้มาสัมผัสอีกมุมนึงของจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะครับเมืองไทยยังมีอะไรดีให้ค้นหาอยู่เสมอนะครับรอติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยทางช่องวัน31วันนี้สวัสดีครับโปรดิวเซอร์เขาสบายใจแล้วเขาได้ภาพแล้วเราก็โอเคเราโอเคไหมวะจริงทำผิดร้อนยังไงอะแม
3: ่ทำตอนนอนจับพี่ตอนนอน
0: อ๋อแม่เราก็ตกใจอ๋ออย่างนี้อย่างนี้ถูกไหม
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับ
0: ครับ
1: ตามข่าวใหญ่กับเรา2คนนะครับอยู่กับพี่โจอรชุนและผมออฟชัยนนท์ฐานะจอช่องวันเช่นเคยนะฮะแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านคุยข่าวเข้ามานะ
0: ครับ
1: ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับ Facebook YouTube แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปวันดีด้วยวันนี้ที่ต้องตามต่อก็ฝนตกน้ำท่วม
0: ก็ตลอดทั้งสัปดาห์นี
1: ้
0: ที
1: ่
0: บอกว่าฝนเนี่ยมันก็จะไปทางตะวันตกแล้วก็ภาคใต้มากขึ้น
1: แล้วก็มาตามนัดจริง
0: ๆครับ
1: นะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจุดที่หนักมากๆนะฮะกาญจนบุรีราชบุรี
0: เพชรบุรี
1: ไล่ลงมาเลยนะครับเราไล่ไปทีละจังหวัดนะครับเริ่มจากเมืองกาญก่อนคุณผู้ชมครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่อง

0: ลายท่านบอกว่าดูคลิปนี้แล้วก็ลุ้นแทนนะฮะ
1: ครับ
0: ว่ารถที่กำลังขับอยู่เนี่ยจะไปได้รอดหรือเปล่า
1: โอ้น้ำสูงอยู่นะ
0: น้ำสูงแล้วรถเล็กเนี่ยพยายามจะฝ่าไปให้ได้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเส้นทางจากสี่แยก Miracle of Lifeมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดท่าม่วงที่กาญจนบุรีน้ำท่วมประมาณสักครึ่งล้อรถยนต์ได้นะครับขณะเดียวกันฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องขยะก็ลอยด้วยนะรถเล็กสัญจรลำบากนะครับส่วนเส้นทางจากแยกวังสารพีมุ่งหน้าหนองขาวก็โอ้โหดูฮะน้ำแล้วมันมาแรงด้วยนะ
1: ดูไหลเชี่ยวอยู่นะ
0: ใช่ไหมฮะเนี่ยบางจุดเนี่ยเขาบอกว่าหัวเข่าเลยนะรถเล็กสัญจรลำบากมากนะครับชาวบ้านต้องออกมาช่วยกันเก็บขยะที่ลอยมาตามกระแสน้ำนี่พี่เสื้อแดงนั่นน่ะคือกลัวว่าขยะจะไปอุดตันท่อระบายน้ำกีดขวางเส้นทางนี่พลเมืองดีก็ออกมาช่วยกันแบบนี้นะครับ
1: อีกจุดหนึ่งไปดูกันหน่อยเส้นทางกาญจนบุรีท่าล้อท่าม่วงหนองขาวเส้นทางนี้เนี่ยคือเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ M81
0: ครับ
1: เมื่อวานหลายคนบอกว่าตอนอยู่ข้างบนน่ะไม่รู้สถานการณ
0: ์ครับ
1: พอลง M81 มาเท่านั้นแหละ
0: นี
1: ่รู้เรื่องเลยคือพอมันลงมาแล้วมันจะถอยขึ้นไปไม่ได้แล้วไง
0: ครับ
1: มันก็ต้องลุยกันต่อนะครับแล้วก็บางจุดก็ค่อนข้างน้ำเชี่ยวด้วยอ่ะอีกจุดนึงก็คือเส้นทางบายพาสท่าล้อน้ำท่วมสูงเหมือนกันแล้วก็น้ำไหลแรงชาวบ้านน่ะคือคนที่เข้ามานี่ๆอ่ะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ค่อยๆเกาะกลุ่มกันไปนะครับค่อยๆเดินเพราะน้ำมันก็พัดเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบโดนน้ำซัดได้นะครับทุลักทุเลอ่ะแล้วก็อีกอ่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับเนี่ยเอาจริงนะเอาคือไม่ค่อยแนะนำให้เดินฝ่าน้ำแบบนี
0: ้ครับ
1: บางทีประเมินความเสี่ยงอะน้อยไปว่าแบบเอ้ยมันได้แหละแต่เอาจริงน้ำพลังมันเยอะนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เออมันก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงได้อะ
0: คือถ้า 4-5 ท่านนี้ไม่ไหวเนี่ยมันอาจจะไปกันทั้งหมดได้ถูกไหมฮะเอาอันนี้เป็นห่วงนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ครับน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนในพื้นที่หมู่4ตำบลปากแพรกที่สารพีนะส่งผลกระทบกับการสัญจรและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่แล้วน้ำที่เมืองการเมื่อวานเนี่ยมันมาแรงและมาเร็วมาก
1: ครับ
0: ดูสิฮะแล้วสีขุ่นแบบนี้นะครับเช่นเดียวกับที่ชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับโดยเฉพาะซอยจัดสรรวัดเหนือก็น้ำท่วมเหมือนกันไอ้ท่อระบายน้ำนี่ไม่ระบายนะน้ำผุดนะน้ำผุดขึ้นมานะครับขณะที่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลองครับหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะถนนริมน้ำหน้าเมืองครับมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวถนนแต่รถยังพอไปไหวนะครับเนี่ยฮะก็ยังพอไปได้อยู่นะท่วมไม่เยอะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังถนนหลายสายเนี่ยท่วมประมาณสัก 10-15 เซนแต่ทุกคันไม่มีใครกล้าอยู่ซ้ายเลยฮะ
1: ครับ
0: ชิดขวากันหมดเพราะซ้ายมันจะต่ำกว่าม
1: ันจะต่ำนี่ไง
0: เห็นไหม
1: เออ
0: ทุกคัน
1: หนักขวา
0: หนักขวา
1: ขวาไปแล้ว
0: นะคือแต่ก็ต้องไปให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าไม่ใช่ราชการแล้วอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่หยุดนะครับก็ต้องไปกันแบบนี้พี่ๆตำรวจก็มาช่วยอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยครับมีน้ำป่าไหลลงมาจากภูเขาท่วมผิวถนนเห็นสีน้ำปุ๊บรู้เลยน้ำป่าแน่นอน
1: แดงขุ่นขนาดนี
0: ้เนี่ยน้ำป่ามันไหลหลากลงมาทำให้การจราจรติดขัดนะครับแล้วที่มันน่ากลัวคือมันไม่เห็นเส้นแบ่งถนนไงไอ้เส้นสีขาวก็มองไม่เห็นขอบถนนอยู่ตรงไหนก่อนนะเกิดชิดมากไปเนี่ยเดี๋ยวจะตกได้นะ
1: น
0: ั่
1: นไงก็เป็นความเสี่ยงนะทีนี้มาดูช่วงค่ำ
0: ครับ
1: ช่วงค่ำเนี่ยประมาณสักก่อนทุ่มหนึ่งนะครับถนนพัฒนาการช่วงเรสซิตี้ตำบลปากแพรกก็ปรากฏน้ำก็ยังอยู่นะครับแล้วก็รถถ้าเกิดไซส์เล็กหน่อยเนี่ยอาจจะลุยฝ่าไปลำบากนะบางคันก็รถดับด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ตอนประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยปอพอไปที่หมู่บ้านจงเจริญนิเวศนะครับอยู่ในปากแพรกนี่แหละไปดูน้ำท่วมขังนะครับก็มีลักษณะคือต้องลุยเข้าไปนะครับแล้วประมาณสัก4ทุ่มเทศบาลเมืองปากแพรกบอกว่าน้ำเนี่ยสูงประมาณครึ่งหน้าแข้งเพราะฉะนั้นก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วกันโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์รถเล็กอันเนี้ยก็อย่าเพิ่งลุยไปนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่น้ำค่อยๆลงแล้วนะคุณผู้ชมเช็คล่าสุดเช้านี้นี่ก็ถือว่าลงไปเยอะละ
0: ครับ
1: ปอพอที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขารายงานเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าน้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ย ก็ตอนนี้มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 98% นะครับส่วนเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ 97% นะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าการรายงานจำนวนน้ำกักเก็บในเขื่อนเนี่ยมันจะมีผลว่าถ้าเกิดฝนตกหนักแล้วน้ำลงเขื่อนเยอะก็อาจจะต้องระบายมากขึ้นทีนี้พอระบายมากขึ้นมันก็อาจจะส่งผลให้พื้นที่บางจุดอย่างในตัวของอำเภอเมืองหรือว่าพื้นที่ที่ต้องรับน้ำจากเขื่อนเนี่ยน
0: ้
1: ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยทางปภ.เขาแจ้งเตือนแบบนี้ว่าในระหว่างสัปดาห์นี้นะอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องของน้ำป่าหลากด้วยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ติดริมแม่น้ำแควน้อยให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
0: ล่าสุดนะฮะเลขานายกครับคุณไตรสุรีไตรสนธกุลก็บอกว่านายกอนุทินมอบหมายให้คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่กาญจนบุรีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเรื่องของอาหารการกินศูนย์พักพิงให้เพียงพอกับผู้ประสบภัยคาดว่าวันนี้น่าจะเห็นภาพคุณเจเศรษฐลงพื้นที่ที่เมืองกาญนะครับ
1: แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ราชบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีภาพของฝนตกหนักและน้ำหลากด้วยและที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีรถคันหนึ่งที่พาพระแม่ชีเนี่ยฝ่าน้ำไปปรากฏว่าถูกซัดไปนะครับมีพระรูปหนึ่งเนี่ยสูญหายไปด้วยครับ
2: แต่ว่าชุดมาเนี่ยคือพี่สาไม่ได้มากับพี่ใช่ไหม
3: ไม่ได้มา
2: อ้าว
3: เพราะว่าออกมาพิวตามน้ำไปแล้วไง
1: เนี่ยคือสิ่งที่น่าห่วงเวลามันมีน้ำหลากข้ามถนนเนี่ยรถเนี่ยก็จะลุยฝ่าไปนี่ขนาดกระบะนะครับกระบะนี่ยังเอาไม่อยู่เลยสุดท้ายทำให้พระห้ารูปแม่ชีคนหนึ่งคนขับรถอีกคนหนึ่งตกไปในน้ำนะครับจริงๆตกไป8แต่ช่วยมาได้7มีพระณัฐพลหรือพระสามอายุ30ปีเนี่ยยังสูญหายอยู่เลยนะครับคือเป็นกระบะของวัดป่ามหาอุทุมพรกำลังจะพาพระกับแม่ชีเนี่ยไปสวดปฏิโมกข์ที่วัดภูเกตปรากฏว่าน้ำที่มันหลากท่วมถนนเนี่ยมันตรงเนี้ยมันต้องผ่านพอดีไงตัดสินใจคนขับรถตัดสินใจว่าฝ่าไปแล้วกันคิดว่าจะฝ่าได้สุดท้ายฝ่าไม่ได้นะครับพระที่รอดมาได้เนี่ยบอกว่าตอนออกจากวัดเนี่ยน้ำมันยังไม่เยอะนะแต่พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บปรากฏน้ำอยู่ๆมันไหลแรงนะครับแล้วก็พัดรถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางอ่ะตอนนั้นทุกคนก็พยายามที่จะหนีออกจากรถไปเกาะต้นไม้นะครับหนีตายเอาตัวรอดนะครับแล้วก็นี่ไปอยู่บนหลังคานะครับแต่ว่าพระที่สูญหายเข้าใจว่าอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็เลยคว้าอะไรไว้ไม่ได้นะครับทีนี้กู้ภัยที่มาช่วยเนี่ยบอกว่าตอนที่มาก็เห็นเนี่ยพระชีแล้วก็คนขับรถเนี่ยอยู่ตรงนั้นที่นึงอยู่ตรงนี้ที่นึงนะครับแล้วก็ตอนที่กู้ภัยมาน้ำค่อนข้างเชี่ยวซึ่งการเข้าไปช่วยเนี่ยคือน้ำมันสูงและน้ำมันแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปช่วยเนี่ยมันทำได้ยากนะครับแต่ว่าพอช่วยมาได้7เหลือ1ใช่ไหมเหลือ1เนี่ยกู้ภัยก็ต้องไปเนี่ยไปงม
0: ครับ
1: ไปงมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนำรถกระบะกับเอารถขึ้นมาก่อนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าน้ำอ่ะคิดดูนะลึก6เมตรแล้วพระที่สูญหายไปอ่ะเนี่ยสภาพเอารถขึ้นมาดึงขึ้นมาลากขึ้นมาไม่พบว่ามีพระติดอยู่ในรถนะครับเพราะฉะนั้นพระสามที่ยังสูญหายเนี่ยพระรูปอื่นบอกว่าพระสามท่านว่ายน้ำไม่เป็น
0: ครับ
1: กู้ภัยบอกเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะขยายพื้นที่ในการค้นหากันต่อครับ
0: แต่ทีนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลังไปตามหาพระช่วยพระผู้ชมเห็นที่ลูกศรสีแดงไหมฮะนั่นเด็กนะเด็กสองคนเกาะอยู่บนต้นไม้สองพี่น้องเขาออกไปหาปลาแต่น้ำมาเร็วจนกลับไม่ทันน้องคนเล็กแรงเริ่มหมดพี่ชายด้วยความเป็นพี่กอดน้องไว้แน่นพอเรือเข้าถึงพี่พูดว่าอะไรลองดูฮะ
4: กอดไว้ก่อน
5: จ
4: ะไม่จ
5: ะไม่ได้จอดทีละคนนะครับ
4: ทีละคนนะใจเย็นๆทีละคนลูก
5: นะคร
4: ับ
5: ใจเย็นๆนะครับ
4: ทีละคนลูกทีละคนเย็นๆ
6: เรา
4: ฝึ
6: กไ
4: ว้
6: ก่อนพี่เราฝึกไว้ก่อนพี่ไม่ไหวแล้ว
4: มาใจเย็นๆใจเย็นไม่ต้องรีบ
5: นี่ชิ้นถอยมาเอียงถอยมาโอเคถอยใกล้ๆโดนกันขึ้นมา
4: ใกล้ๆโอ้ยสู้ลูก
5: นี่มา
4: ขึ้นมาโอเคโอเคพ่อมาช่วยแล้วลูกรอดแล้วลูก
5: รอดแล้ว
4: โอเคทั้งหมดกี่คน
5: เลยตามคนไปไหนอ่ะ
4: อีกสามคน
6: ขึ้นไปแล้วอ่ะ
4: ขึ้นไปแล้วนะผมจะรีบไปช่วยพาพอดีวิ่งมาเจอน้องก่อน
0: โอ้โหมันบีบหัวใจนะ
1: มันนาทีชีวิตจริงๆนะ
0: คือแล้วถ้าน้องหมดแรงก่อนที่กู้ภัยจะมาถึง
1: เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่อยากคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะ
1: ช่วงปิดเทอมด้วยไง
0: แล้วคนเป็นพี่อ่ะด้วยความเป็นพี่อ่ะเอาน้องผมไปก่อนครับ
1: เสียสละ
0: โอ้ฟังแล้ว

0: ก็ขนลุกนะคุณผู้ชมฮะทั้งคู่เนี่ยลอยคอเกาะต้นไม้อยู่กลางน้ำที่ไหลเชี่ยวนะครับนี่คือปากท่อราชบุรีครับเด็ก2คนนี้ออกไปหาปลาแล้วกลับมาไม่ทันน้ำหลากเร็วมากติดอยู่กลางน้ำแบบนี้พี่ชายกอดน้องไว้แน่นเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มหมดแรงแล้วพอเจอกู้ภัยบอกเอาน้องไปก่อนเลยครับนี่ครับพอช่วยมาได้ก็ประคับประคองกันขึ้นเรือขึ้นฝั่งคลิปเผยแพร่ออกไปโอ้โหคนชื่นชมพี่กู้ภัยไม่พอชื่นชมพี่ชายของน้องชายที่แสนดียอมเสียสละนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาน้องขึ้นไปก่อนทั้งที่ตอนนั้นจริงๆก็เสี่ยงพอๆกัน
1: อ้าวอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ระทึกเหมือนกันก็คือเป็นคณะของรองผู้ว่าลงพื้นที่ไปเจอคุณลุงกำลังเกาะต้นไม้หนีตายจากน้ำท่วมครับ
2: พี่จับรถไว้พี่จับรถไว้ก่อนพี่ลงอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อย

0: เนี่ยดูว่าน้ำมันก็น่าจะแรงอยู่นะครับคุณลุงแกก็เกาะไว้แน่นเลยนะครับคณะของรองผู้ว่าเนี่ยก็ค่อยๆมาช่วยกันไม่ใช่อะไรหรอกก็คือว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดไปคุณลุงหลุดมือไปแล้วน้ำมันไม่รู้จะซัดไปยังไงต่อนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยตรงจุดนี้คือหมู่ที่5ตำบลห้วยยางโทนที่ปากท่อคือเมื่อวานนี้ปากท่อก็ถือว่าหนักหลายจุดเลยนะครับแล้วก็คุณลุงอ่ะแกเล่าแบบนี้บอกว่าออกจากบ้านเพราะน้ำมันเริ่มสูงแล้วแกก็เดินมาตามถนนปรากฏยิ่งเดินน้ำยิ่งเชี่ยวนะครับแล้วตัวคุณลุงเองก็ไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอ่ะแกเลยบอกต้องเกาะต้นไม้แล้วรอคนมาช่วย
1: ครับ
0: นี่แกตั้งใจว่าแกจะปักหลักตรงนี้แหละแล้วใครผ่านไปผ่านมาจะขอความช่วยเหลือสุดท้ายเจอคณะของรองผู้ว่าผ่านมาพอดีนะครับเอาพ้นจากปากท่อไปที่โพธารามกันหน่อยชาวบ้านหนองกวางเมื่อวานนี้หนักเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีน้ำระลอกแรกมาอยู่แล้วนะครับพอมันลดลงทำความสะอาดปรากฏเมื่อวานนี้น้ำมาจากฝนน้ำป่าลงมาท่วมรอบที่สองน้ำค่อนข้างสูงนะผู้นำท้องถิ่นเอารถแบ็คโฮเนี่ยมาช่วยเปิดทางน้ำขุดเลย ระบายน้ำให้มันออกจากชุมชนให้เร็วที่สุดนะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าใครที่อยู่ใกล้กับลำห้วยเนี่ยเก็บข้าวเก็บของย้ายออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าบางคนก็ย้ายก็เก็บของนะยกไปเอาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่หลายคนเนี่ยยังไม่ไปนะขออยู่เฝ้าระวังอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับเพราะว่าบางคนเขาเป็นห่วงว่าทิ้งบ้านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะมาอีกรอบนึงแล้วก็เป็นห่วงทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้านด้วยฮะ
1: อีกจุดนึงของราชบุรีก็คือที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับที่น้ำก็มาเร็วเพราะว่าฝนตกหนักตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานนี้ครับทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือและถนนทั้งที่จุดนี้เนี่ยเมื่อ6ตุลาคมก็เพิ่งจะท่วม
0: ครับ
1: แล้วก็ลดแล้วก็แห้งไปแล้วทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอ้าวปรากฏฝนตกท่วมใหม่อีกนะฮะกระแสน้ำที่ไหลผ่านก็ทำให้หลายจุดเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับทางหลวงชนบทถึงขนาดต้องเอารถบรรทุก6ล้อมาจอดขวางปิดเส้นทางบางจุดให้คนเนี่ยเบี่ยงไปใช้ทางอื่นนะครับอีกจุดนึงครับที่อำเภอเมืองราชบุรีเช่นกันครับคุณผู้ชมต้นโพล้มฮะน
0: ี่
1: ต้นโพอายุเป็น100ปีเลยครับล้มทับศาลาที่ใช้เป็นศูนย์พักพิงน้ำท่วมพังไปครึ่งหลังชาวบ้านกว่า30คนบอกว่าเพิ่งจะย้ายออกมาจากวัดที่ปิดเป็นศูนย์เมื่อเย็นวันก่อนเกิดเหตุเคราะห์ดีเหลือเกินที่ย้ายออกมาก่อนย้ายออกมาทันนะไม่งั้นไม่อยากจะนึกเลยว่าถ้ายังอยู่แล้วต้นโพล้มลงมาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งชาวบ้านที่ดูแลวัดก็บอกว่าศาลาแห่งนี้เนี่ยเคยรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมประมาณสัก30คนแล้วจุดที่ต้นไม้ล้มทับจุดนี้คุณผู้ชมฮะเป็นจุดที่ทุกคนจะมานั่งกินข้าวเป็นประจำด้วย
0: โอ้
1: รอดบุดวิดเพราะวัดเพิ่งปิดการเป็นศูนย์พักพิงเมื่อ10ตุลาคมก็เลยไม่มีใครเป็นอะไร
0: ปิดไป1วันวันเดียวเท่านั้นอีกวันหนึ่งต้นไม้ล้มเลยโอ้โหนี่น่าเป็นห่วงจริงถ้าเกิดมีคนอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ที่อื่นด้วยนะต้นไม้ใหญ่แบบนี้ต้องระวังนะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับสภ.ดำเนินสะดวกเนี่ยปรากฏว่าสะดวกไหมตอนนี
1: ้ไม่ค่อยสะดวกแล้วฮะ
0: ไม่ค่อยสะดวกแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฝนตกหลายชั่วโมงแล้วมันท่วมเรือของเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจนี่คือลงไปเรือคว่ำหรอ
1: นี่ตำรวจนะ
0: ลงไปกู้เรือของตัวเองก่อนนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหลายๆจุดเลยถนนสายหลักถนนสายรองนะครับเนี่ยเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาคือเมื่อวานเนี่ยหลายคนบอกขับรถออกจากบ้านมาแล้วไงกำลังจะไปทำธุระจะไปโน่นไปนี่ก็ระหว่างทางก็จะเจอภาพน้ำท่วมถนนนะครับหรือบางจุดเด็กเด็ก
1: ๆโ
0: อ้ไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาน
1: ะ
0: เตือนไว้ก่อนเราคือเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นช่วงปิดเทอม
1: ใช่
0: เด็กกับน้ำเป็นของคู่กัน
1: ครับ
0: เคยเป็นเด็กมานะแบบนี้เห็นหน้าอย่างเงี้ยเคยเป็นเด็กมาก่อนชอบเล่นน้ำเหมือนกัน
1: ครับ
0: เมื่อก่อนก็โดนดุเหมือนกันเพราะว่าน้ำท่ามันอันตรายนะครับฝากผู้ปกครองดูแลด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บางจุดชาวบ้านเอาล่ะคือคนไทยเนาะง่ายๆสบายสบายเอาชิลเหมือนกันนะใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมนั่งเปลเล่นมือถือก็ดูข่าวช่องวันไปบางคนก็นั่งเก้าอี้แช่น้ำไปเลยนะครับใดๆนะทำกิจกรรมเน้นความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักนะ
1: เนาะโอเคแต่ว่าคนไทยปรับตัวเก่งนะฮะแต่อย่าลืมเรื่องความปลอดภัย
0: จริง
1: นะอ้าวคุณผู้ชมจากกาญจนบุรีราชบุรีฝนเนี่ยมันจะไปหนักทางใต้แล้ว
0: ครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะฮะล่าสุดเนี่ยเพชรบุรีครับประเดิมก่อนเพื่อเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกแช่ฝนตกหนักฝนตกนาน
0: โอ้โห
1: น้ำก็มาตามนัดแบบนี้นะฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางนะคนแก่คนเฒ่าผู้ป่วยผู้สูงวัยก็ต้องรีบหนีน้ำท่วมกันนะครับ นี่คือชุมชนวัดกุฏิบางเข็มที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับเดือดร้อนกันเนี่ยหลายสิบหลังคาเรือนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เดินเองไม่ได้ออกจากบ้านเรือนซึ่งการช่วยเหลือก็ยากลำบากเพราะว่าน้ำสูงและไหลแรงแต่สุดท้ายครับสามารถนำผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยออกมาได้ครบทุกคนจากทุกบ้านนะครับขอบคุณพี่ๆกู้ภัยด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยเพชรบุรีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงตำบลหนองชุมพลที่เขาย้อยก็น้ำท่วมครับเนี่ยให้ดูพื้นที่มุมสูงนะฮะว่าเป็นอย่างไรถนนหนทางบ้านเรือนชุมชนถูกท่วมหมดโดยเฉพาะที่เห็นคือถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพน้ำท่วมผิวจราจรรถก็เลยติดสะสมเพราะว่าทุกคันก็ชะลอตัวสาเหตุส่วนหนึ่งก็น้ำมาจากไหนแล้วฮะที่เรารายงานเมื่อสักครู่ราชบุรีฮะไหลมาตามคลองแล้วก็บรรจบกับคลองส่งน้ำในพื้นที่ประกอบกับฝนตกหนักอีก
0: ครับ
1: เพชรบุรีก็เลยท่วมเลยจ้า
0: ปีนี้น้ำเยอะจังเลยอ่ะนะครับแล้วก็นอกจากนี้มีประกาศแจ้งเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับบ่อประมงหมู่5บ้านเนินรักที่ตำบลหนองชุมพลเหนือชาวบ้านก็ต้องคอยเฝ้าระวังเมื่อคืนนี้หลายคนบอกนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่ได้นอนด้วยซ้ำต้องคอยมาดูสถานการณ์น้ำนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่านี่นะเกิดมา35ปีแล้วน้ำเยอะมากๆรอบนี้น้ำไหลแรงนะครับมีโอ่งนะไหนดูซิโอ่งเนี่ย
1: อ้าว
0: คือด้วยความจริงๆมันมีน้ำหนักเนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันนี้พอน้ำมันท่วมมันก็หอบโอ่งลอยมาตามน้ำนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าน้ำอย่าทำนะครับเตือนด้วยความหวังดีนะครับ
2: ไป
0: จริงนะขอให้เชื่อฟังขอให้ฟังกันให้ฟังความหวังดีเจตนาดีนะเพราะว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลุยไปแบบนี้เวลามันโดนน้ำซัดไปเนี่ยมันอันตรายนะครับจุดนี้สุดท้ายก็คือนี่แหละอย่างที่เตือนไว้ดีนะไม่โดนซัดตกไปข้างทางนะครับสำหรับตัวเมืองเพชรเมื่อวานนี้น้ำท่วมหลายจุดโดยเฉพาะทางลอดแต่ไม่รอดนะครับเพราะว่าลอดน่ะโรงพยาบาลเพชรรัตน์ทางลอดไปอำเภอบ้านลาดทางลอดเขาทมนคือพอมันลอดอ่ะมันจะต่ำถูกไหม
1: ครับ
0: ทางลอดอ่ะพอมันลอดมันต้องลงต่ำพอมันลงต่ำปุ๊บน้ำก็ไปท่วมไปขังอยู่ตรงนั้นนะครับจนรถเนี่ยไม่สามารถจะผ่านได้เลยนะครับถนนหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีก็มีน้ำท่วมสูงนะครับถนนราชดำเนินถนนก่อนถึงแยกหน้าอุทยานร.4ก็มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับเทศบาลเมื่อวานนี้พยายามที่จะเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเพชรแล้วก็ให้กระสอบทรายกับชาวบ้านเอาไปกั้นไว
1: ้
0: เป็นคันกั้นน้ำไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็โดยภาพรวมแล้วเขื่อนแก่นกระจานเนี่ยน้ำเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นพอน้ำไปเติมเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้หลังจากนี้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเพิ่มหรือไม่ดูเช้านี้หน่อยนะครับภาพตอน4 5ที่ตำบลบ้านแหลมนะครับก็ฝนเนี่ยตอน4 5ตัวอย่างนี้ฝนยังตกนะไม่หยุดนะฝนยังตกหนักอยู่นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้คงต้องตามสถานการณ์ทั้งวันด้วย
1: ล่าสุดนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับก็อัปเดตนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้

0: นะครับช่วงเช้าถึงเย็นภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกนิ่งฮะไม่มีความเสี่ยงฝนตกหนักขณะที่ภาคใต้ครับจะมีฝนปานกลางถึงหนักในหลายพื้นที่เตือนสภาพอากาศร้อนและชื้นสูงด้วยนะครับนี่คือภาพจากอาจารย์เสรีนะคุณผู้ชมก็ชัดเจนนะภาคใต้เจอฝนนะเช่นเดียวกับกรมอุตุครับอันนี้ตรงกันนะครับภาคใต้เจอฝนนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ฝนจะขยายขึ้นไปภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้แปลว่าวันนี้เน้นที่ภาคใต้พรุ่งนี้แทบจะทั้งประเทศจะกลับมาเจอฝนนะครับคุณผู้ชมส่วนทะเลอันดามันอ่าวไทยก็คลื่นสูงกว่า2เมตรนะครับเตือนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะดีครับ
1: ครับสลับอารมณ์มากันที่มหากรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนะครับเป็นงานที่เหล่าแฟนคลับเนี่ยรอคอยกับ GMM TV Star Olympic 2026ครับ
2: GMMTV ขนทัพนักแสดงมาหมดยกทั้งค่ายไม่มีกั๊กในงาน GMMTV Star Olympic 2026แฟนคลับ GMMTV เตรียมวอร์มคอไว้ส่งเสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมเพราะปีนี้เสริมทัพด้วยเหล่าล้านๆมัสคอต GMMTV Fandom Character ที่จะมาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้กับเหล่าเจเจอุ่นย่าอุ่นยายมาพร้อมการแข่งขันระหว่าง2ทีมคือ Lightning Cheetah และทีม Shadow Eagle ใน4กีฬาสุดมันปิดท้ายความสนุกด้วย Star Olympic Showtime บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันสุดอลังการตลอด6ชั่วโมงเต็มนักกีฬาพร้อมแล้วแฟนคลับพร้อมหรือยังเตรียมมาเชียร์มาเฮมามันกันให้ลำโพงแตกที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569และแฟนๆทั่วโลกรับชมผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งได้อย่างคมชัดไม่มีสะดุดโดยดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ ticketmajor.com ได้เลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูนะฮะที่บ้านสร้างหนักมากนะ
1: ครับ
0: ปาจีนปีนี้หนักจริงๆนะฮะเมื่อวานเนี่ยวันสร้างสุขของเราลงพื้นที่ไปดูน้ำฮะ
1: จะถึงหลังคาอยู่แล้ว
0: สองเมตรฮะ
1: ครับ
0: แล้วไปเจอคุณยายท่านหนึ่งฮะบอกว่าไม่ทิ้งนะบ้านเพราะว่าเป็นห่วงหมา
1: โอ้
0: เป็นห่วงบ้านจะทิ้งยังไงล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความช่วยเหลือกันครับ
3: และใน

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยซูช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้ไหมครับ
7: Formos Omega 369
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสีดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
11: บรรเทาอาการไอ
12: ขับเสมหะ
11: ทำให้ชุ่มคอ
12: ยาแก้ไอตราสีดาว
11: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
13: ของคุณป้าครับ
14: ป้าเหรอ
15: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
18: อัปาเช
19: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปาเช่กลิ่นเชอรี
18: ่ I love อัปาเช่
7: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
14: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
13: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
13: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิดไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
20: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
20: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
21: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
22: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
0: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
8: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอโซดหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: 8โมง57นาทีนะครับสถานการณ์ที่ปราจีนก็มีคุณผู้ชมที่ดูทางออนไลน์ก็รายงานตัวเข้ามาบอกปราจีนหนักอยู่นะครับเราก็ส่งทีมงานไปที่บ้านสร้างเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าชาวบางเตยกับบางแตนเป็นจุดที่น้ำเยอะมากๆน้ำท่วมสูง2เมตรแล้วก็อยู่กับน้ำมา2อาทิตย์แล้วนะครับชาวบ้านบอกน้ำมันมาเร็วแต่ว่าลดลงแค่วันละเซน2เซนมันแทบจะไม่เห็นเลยว่าลดลงนะครับแล้วก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหลังน้ำรดนะครับคือแค่ซื้อเรือมันก็เกินหมื่นแล้วไงเลยจะต้องซ่อมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มองว่าเงิน 9,000 ที่รัฐบาลจะเยียวยาอาจจะไม่พอครับ
23: ไอ้ 9,000 น่ะมันไม่คุ้มหรอกค่ะมันไม่ได้อะไรหรอกลงทุนก่อนแต่น้ำท่วมแล้วลงทุนซื้อของมากมายแล้วที่ต้องเอามาหนุนของในบ้านให้อยากให้เข้ามาดูความเสียหายหลังน้ำท่วมว่าอะไรเราเสียหายบ้างตามบ้าน
12: นี่ก็เป็นความในใจของชาวบ้านนะอีกคนนึงนะครับชื่อว่าปะเพ็ญศรีนะครับก็อยู่ที่บางแตนนี่แหละนะครับนี่อยู่กับเจ้ามารวย
24: ครับ
12: มารวยเนี่ยคอยบอกทิศทางเพราะอยู่หัวเรือต้องไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกแม่นะครับคือป้าแกบอกว่ามารวยเนี่ยเป็นสัตว์ก็จริงแต่เขามีชีวิตนะทิ้งไม่ได้นะเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆก็เหมือนลูกนี่แหละนะครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าป้าแกสงสารมารวยไม่มีที่วิ่งเล่นแล้วนะครับต้องมาอยู่บนเรือแทนส่วนคุณลุงอัมพันธ์สามีก็ใช้เรือเป็นที่พักชั่วคราวเหมือนกันเพราะนอนบ้านไม่ได้ไง
24: ครับ
12: ตอนนี้กลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือของที่เก็บไม่ทันเสียหายไปกับน้ำหมดเลยครับ
25: ไม่ออกครับง่ายก็ไม่ออก
24: เรืออาศัยอยู่บนเรือเลยดีกว่า
25: เรือช่วยได
24: ้ครับอยู่กันกี่คนครับ
26: อยู่กัน3คน
25: 3คนครับแต่ไม่หนีไม่ถอยผมไม่หนีไม่ถอย
24: กำลังใจยังดีนะ
25: ผมก็70ฝ่าแล้วไม่ถอยแล้ว
27: ครับ73
28: ไม่หนักขนาดนี้มาก่อนมั้ยครับ
25: ไม่เคยฮะครั้งนี้ครั้งมากที่สุด
24: โอ้นี่ไม่หนีไม่ถอย
12: ถอยไม่ได้ด้วย
24: อายุ70กว่าบอกไม่เคยเจอหนักขนาดนี้มาก่อน
12: ดูจากน้ำอ่ะเนาะก็สูงแล้วก็หนักจริงนะครับทีนี้พื้นที่ตรงเนี้ยที่มันหนักเนี่ยนะครับเพราะว่าแม่น้ำสองสายแม่น้ำปราจีนกับแม่น้ำนครนายกไหลมาเจอกันตรงบ้านสร้างใช่ไหมจนทำให้ลักษณะน้ำของสองก้อนมาเจอกันปุ๊บชาวบ้านบางจุดเนี่ยเหมือนคล้ายๆกับติดเกาะเลยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าน้ำมาทุกทิศทุกทางนะครับน้ำล้อมหมดชีวิตลำบากมากครับ
29: อยากให้ช่วยชาวบ้านกันเพราะว่าอย่างที่ผู้ใหญ่น่าจะบอกแล้วว่าเราหมู่3หมู่4มันอยู่ในแม่น้ำ
24: ครับ
29: เพราะฉะนั้น
24: น้ำทุกทางเลย
29: ใช่ใช่ค่ะเวลาที่คนที่เขาอยู่โซนถนนน่ะเขาก็จะถึงการช่วยเหลือมากกว่าแต่เราอ่ะบางทีถ้าคนไม่รู้จริงๆก็คือเข้าไม่ถึงพื้นที
26: ่ใช่แต่เราก็ไม่เคยร้องขอนะ
29: ก็คือก็จะบอกตลอดว่าไม่ดราม่าเรื่องการช่วยเหลือเนาะรู้ว่ามันเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าแบบถ้าต้องการช่วยเหลือเราก็ยินดีเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นกันทุกที่อะค่ะ
24: ครับ
29: ใช่
24: ขอบคุณครับแต่จุดนี้มันลึกมากไงแล้วมัน
29: มากค่ะเนี่ย
24: คือน้ำก็ลึกแถมเข้ามาก็ลึก
30: นี่ฮะน้องยศนัสรุตนะผู้ประกาศของเรา
12: ครับ
30: เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปในจุดที่ชาวบ้านสะท้อนเลยอะเราก็เข้าใจนะว่าบางจุดมันลึกอะแต่ว่าแหมตรงถนนนี่เขาก็ได้กันหมดแล้วไง
12: ใช่ไหมตรงนี้มันเข้ามาไม่ถึงอ่ะ
30: เนี่ยแต่ว่าทีมงานวันสร้างสุขของเราเมื่อวานนะครับโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันทั้งทีมผู้บริหารพิธีกรข่าวศิลปินช่องวัน31เราพยายามตะลุยไปถึงจุดที่เข้าถึงได้ยาก
12: ครับ
30: นะเอาข้าวสารอาหารแห้งของใช้จำเป็นหอบไปเป็นพันถุงเลยครับแจกส่วนหนึ่งที่หน้าวัดบางแตนก่อนจะร่วมกับกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมและฮุก31ใช้เรือ8ลำเข้าไปยังชุมชนที่อาจจะเข้าถึงได้อย่างยากลำบากนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะอีกโมเมนต์นึงที่ทำให้ทีมงานวันสร้างสุขของเราเมื่อวานนี้ประทับใจมากมีคุณยายท่านนึง
12: ครับ
30: เป็นผู้ป่วยติดเตียงจำศิลปินจากรายการดวลเพลงชิงทุนน้องซับของเราได
12: ้
30: นี่ฮะติดตามดวลเพลงชิงทุนเป็นประจำน้องซับบอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าแหมมาถึงขนาดนี้จะมีคนจำได้
12: ครับ
30: นะฮะส่วนพี่โออนุชิตครับดาราของเราอีกท่านนะครับก็บอกว่าโอ้โหสถานการณ์จริงนี้มันหนักกว่าที่เราเห็นตามหน้าจอช่องวันนะแต่ชาวบ้านยังเข้มแข็งก็ตั้งใจมาให้กำลังใจแต่กลายเป็นว่าบรรดาพี่ๆน้องๆศิลปินเนี่ยก็ได้รับกำลังใจจากชาวบ้านกลับมาด้วยครับ
31: เพราะว่ากำลังใจมันเป็นพลังงานที่ดีกว่ามันคอมเพนก็คงมีประโยชน์ของมันนะแต่ว่าวันนี้หลายๆจุดเหมือนเขาเข้าใจ เขาไม่บ่นเลยอ่ะเขาเข้าใจว่าทำไมมันเป็นแบบนี้มันอาจจะมากกว่าทุกปีแต่เขาก็เข้าใจเพราะมันเป็นแบบนี้มันถึงได้เป็นแบบนี้ไงแล้วเราก็รู้สึกแบบโหขนาดคนที่โดนอย่างหนักเขายังแบบเขาไม่บ่นเลยกำลังพลังใจดีมากกำลังใจดีมากที่สำคัญกำลังใจมันสำคัญมากมันคือทุกอย่างเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เมื่อมีกำลังใจให้กันและกันก็ฝากไว้ด้วยครับ
2: แล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปแน่นอนจะต้องผ่านไป
30: โอว่ากำลังเราก็ส่งกำลังใจผ่านทีมงานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ให้มีความหวังว่าอีกไม่นานน้ำมันจะลดนะครับแล้วชาวบ้านที่เขาเจอทีมงานเนี่ยเขาสะท้อนมาว่าอยากได้ยารักษาน้ำกัดเท้าหรือน้ำเกลือล้างแผลคือเดินลุยน้ำอยู่กับน้ำจนเท้าเปื่อยไปหมดแล้วนะครับพวกบริการการแพทย์เวชภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่ต้องไปหาหมอเนี่ยยุกยาก็ไม่มีหาหมอก็ลำบากนะครับเอาเป็นว่าชาวบ้านบอกตอนเนี้ยต้องอดทนอยู่กับน้ำจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับทีนี้เราขอเป็นสะพานบุญนะคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนนะครับร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์บัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับรวมไปถึงการสแกน QR code ทางหน้าจอก็สะดวกนะครับก็มีมากก็ร่วมกันบริจาคมากมีน้อยก็ร่วมกันบริจาคน้อยไม่มีส่งกำลังใจให้นะครับไม่เป็นไรล่าสุดยอดบริจาคเมื่อเวลา16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นเมื่อวานนี้อยู่ที่ 3,868,381 บาทนะครับ ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่คลึง EP 4กันหน่อยนะครับหลายท่านอาจจะยังค้างคานะฮะดูแล้วเอ๊ะมันยังไงนะตรงอย่างจะรอดหรือจะตายและทำไมพัดต้องลงมือครับเมื่อหัตถาเดินหน้าทำภารกิจแก้แค้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตงหยาง

กลับทำให้เรื่องราวกำลังเปลี่ยนไปอีกขั้นคืนนี้ครับคลึง EP 5คำตอบของตงหยางจะเป็นอย่างไรหัตถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอแบบไหนนะครับและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นขนาดไหนคืนนี้ห้ามพลาดกับคลึง EP 5ครับและใครที่ยังดู

0: แล้วกดโทรออกครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าตื่นตัวกันทั้งประเทศในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับแล้วก็ไม่ผิดคาดเพราะว่าจากการนับคะแนนล่าสุดเนี่ยฝั่งของประกันสังคมก้าวหน้า
0: ครับ
1: ทั้งในส่วนของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างเนี่ยโอ้กวาดไปแทบจะหมดเลยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ
2: แล้ว

0: อะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
4: ์มะเร็งกระตุย
5: ใช้คิตตี้บาล์ม
4: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
6: ใช้คิตตี้บาล์ม
7: มีส่วนผสมของไพนีเดิลออยคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
8: คิตตี้บาล์ม
7: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
12: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
11: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
13: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม่
14: ใช้นี
16: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
17: ล้างเก่งมาก
16: สันไลเลมอนสูตรใหม
17: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นมาโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
18: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
19: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: มองเฟลอรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
8: มองเฟลอโอมิรอล
3: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคริเออร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคริเออร์เทควีและเทคเอส
2: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy Original Number one brand Thailand 300 milliliters
1: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
2: It's real
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
14: ลุกใหม่ปะเนี่ย

0: เหมือนเดิม
1: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ป้าข้าจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
9: แค่คืนผมมาก็พอ
8: ตอนนี้อะไร
10: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
11: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
12: เหตุผลอะไรของ
13: ก็ปกตินะสำหรับว่า
14: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
16: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
15: ้ True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
17: ์คลึงดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้เป็นกระแสและเป็นไวรัลอย่างมากนะครับพอถึงวันเลือกแล้วเนี่ยตื่นตัวกันเยอะคือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝั่งของบอร์ดนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะฮะจนถึงขณะนี้เนี่ย 9:11 นาทีนับไปแล้วประมาณ 89%
19: ครับ
18: ส้มมาหมด
19: ก็เมื่อวานนี้ได้คุณพนัทไปช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ในการกระตุ้นให้คนออกมาเลือกกันหรือเปล่า
18: คือคุณพนัทเนี่ยอยู่อีกกลุ่มนึงแต่เหมือนกับไปพูดล่อเป้านะเมื่อวานใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ
19: ์ได้สัก100คะแนนก็เก่งแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย
18: เหมือนกับไปดูแคลนคนรุ่นใหม่ฝั่งสีส้มอะไรแบบนี้นะฮะปรากฏตอนนี้คนที่นำมาเนี่ยทั้ง7อันดับแรกของนายจ้างและ7อันดับแรกของลูกจ้างมาจากทีมประกันสังคมก้าวหน้าหรือว่าสีส้มล้วนนะครับคุณผู้ชมและคะแนนทิ้งกันแบบหลุดลุ่ยเลยนะ
19: ครับ
18: ทำให้เมื่อคืนครับอาจารย์สัทธรัมธรรมบุตรดีหรือว่าอาจารย์จักนะฮะก็ได้นำทีมประกันสังคมก้าวหน้าแถลงชัยชนะเพราะว่าคะแนนนำขาดเลยขอบคุณผู้ประกันตนนายจ้างที่ออกมาใช้สิทธิ์บางคนยอมสละวันหยุดเปลี่ยนแผนการเดินทางฝ่ารถติดน้ำท่วมมาร่วมเปลี่ยนแปลงระบบประกันสังคมนะครับอาจารย์บอกว่าจะเดินหน้าปฏิรูปครับย้ำนะฮะปฏิรูปไม่เอาปฏิทิน
19: อุ้ยไม่ได้แล้วหรอ
18: ไม่ได้แล้วนะฮะผลของรอบนี้คือคนอยากปฏิรูปมากกว่าได้ปฏิทินอาจารย์ว่าแบบนี
19: ้
18: นะครับและจะร่วมกันตรวจสอบการทุจริตย้อนหลังถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดเลยเปิดเผยรายงานการประชุมทุกอย่างอ่ะลองฟังอาจารย์สัทธรัมครับ
20: เราคือความหวังของประชาชนและเราเป็นปีศาจของเราชนชั้นนำเราปรสิตเสมอและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้ตามสโลแกนตามนโยบายที่เราวางไว้ว่าเราคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วยเราเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นสำนักงานประกันสังคมอยู่ในเงามืดการส่องแสงสว่างลงไปของพวกเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาครั้งนี้เราจะมีเสียง14จาก21เสียงเสียง14จาก21เสียงจะเพียงพอต่อการปฏิรูปประกันสังคมให้กลับมาเป็นของคนธรรมดาอย่างแท้จริงเสียง14เสียง
18: ก็เท่ากับว่าคือบอร์ดเนี่ยเขามี21เสียง
19: ครับ
18: นะฮะทั้งนายจ้างและลูกจ้างถ้าเป็นส้มหมดเนี่ยก็จะเป็น14จาก21
19: 2ใน3แล้วนะ
18: ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะว่าหลังจากนี้ประกันสังคมจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบางจุดเขาพบความผิดปกตินะครับเช่นที่สมุทรปราการไม่ติดประกาศผลคะแนนบางหน่วยบอกว่าโอ้โหผู้สมัครในทีมได้ศูนย
19: ์
18: มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ราชบุรีบางคนบอกคะแนนพุ่งเป็น10คะแนนเลยก็มีบางคนบอกมีมุดไปขีดคะแนนอีกแล้วนะก็เรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเปิดเผยผลคะแนนอย่างครบถ้วนและโปร่งใสเห็นว่า10โมงวันนี้
19: ครับ
18: น่าจะมีการแถลงไม่รู้ทันหรือเปล่าเพราะตอนนี้ไม่ 90% เลยนะ

0: แต่ว่าก็โดยภาพรวมแล้วก็คือออกมาใช้สิทธิ์กันล้นหลาม
1: ครับ
0: ทะลุเลยทั้งสองฝั่งเลย
1: ใช่ฮะ
0: ทั้งในจ้างทั้งฝั่งของผู้ประกันตนนะครับ
1: ครับ
0: เอาอีกเรื่องนึงเรื่องที่ว่าปปช.ทำสำนวนส่งอัยการสูงสุดไม่ทัน
1: ครับ
0: กรณีทุจริตโกงสอบนะครับของจนทำให้3ผู้ต้องหาก่อนหน้านี
1: ้
0: ถูกปล่อยตัวไปเพราะไม่มีอำนาจในการคุมขังอีกแล้วตำรวจบอกถ้าเขาหนีจริงก็ต้องตามจับแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบายแบบนี้คือเดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโดนตำหนิว่าเอ๊ะทำสำนวนส่งอัยการเอ้ยส่งปปช.ไม่ทันหรอตำรวจอ่ะเขายืนยันเลยว่าเขาทำสำนวนส่งอัยการสูงสุดอ่ะทันนะครับแต่ปปช.เนี่ยส่งไม่ทันตำรวจอ่ะส่งสำนวนให้ปปช.แต่ปปช.เนี่ยทำทั้งหมดเองอ่ะไม่ทันนะครับซึ่งพยานหลักฐานที่ตำรวจส่งให้ปปช.เนี่ยมีน้ำหนักพอที่จะเอาผิดได้หรือไม่ผบตร.ท่านบอกว่าก็รวบรวมหลักฐานพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ำว่าตำรวจเนี่ยได้ประสานงานกับทางปปช.ไปแล้วนะว่าถ้าหากว่าจะให้ช่วยอะไรเนี่ยก็บอกมาตำรวจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทีเนี้ยพอปปช.เขาไม่ประสานมา ก็เท่านั้นเพราะส่งไปแล้วไงกรณีผู้ต้องหา3คนได้รับการปล่อยตัวจนสังคมก็กังวลว่าเอ๊ะปล่อยเขาไปแล้วเขาจะหนีหรือเปล่
1: า
0: เขาจะหลบหนีไหมเดี๋ยวไม่ได้ตัวมาฟ้องนะตำรวจบอกถ้าถึงเวลานั้นจริงถ้ามีหมายจับเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องพยายามตามจับตัวมาให้ได้ครับ
2: ที่ตำรวจของกองปราบส่งทันครับภายใน30วันครับแล้วก็ประสานงานแล้วก็พร้อมถ้าปปช.จะประสานยังไงก็เราก็พร้อมรับเนินการครับแต่ว่าในประเด็นนี้เราส่งสำนวนไปแล้วครับถ้ามีหมายก็เจ้าที่ตำรวจก็จะช่วยติดตามครับ
3: โอกาสที่มันจะได้ตัวได้ไหมในเมื่อถ้าหนีเป็นต่างชาติ
2: จะใช้ความสามารถให้เต็มที่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดในประเด็นนี้อันนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจ
0: นี่มีคนดูทางออนไลน์บอกว่าส่งไม่ทันหรือไม่ส่งตำรวจเขาส่งแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือตำรวจเขาส่งแล้วแต่ว่าปปช.เนี่ยเขาทำสำนวนส่งไม่ทันมันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วทำไมปปช.ไม่ส่งสำนวนของ3คนที่ถูกจับได้ก่อน
1: ครับ
0: แยกสำนวนก็ได้นี่ทำไมต้องรวมสำนวนทั้งหมดหรอ
1: แต่ปปช.ก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะ
0: เดี๋ยววันนี้10โมงนัดเอ้ยตอนบ่ายนัดนักข่าวแล
1: ้
0: วว่าจะแถลงเรื่องนี้แหละ
1: ครับเดี๋ยวรอฟังทางปปช.นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรื่องใหญ่รายวันเราก็จะคุยเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: เที่ยง20นะฮะคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนที่ตามเรื่องนี้มาตลอดกับในมุมของนักวิชาการนะฮะอาจารย์พิชัยรัตนฤกษ์ณภูเก็ตจากนิด้าเดี๋ยวอาจจะแถมเรื่องประกันสังคมด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นไวรัลเหมือนกันครับกับการแฉของทนายตั้มสิทธาที่ยังแฉไม่เลิกนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาแฉพฤติกรรมของอินฟลูคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ลงพื้นที่กรณีชายแดนไทยกัมพูชาถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องยอดบริจาค200ล้านบาทและไปสร้างความอึดอัดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่หรือเปล่าปรากฏตอนไลฟ์เนี่ยทนายตั้มก็ได้พูดคุยกับอดีตนายทหารคนหนึ่งด้วยครับ
4: มีบุญคุณกับกองทัพช่วยทหารอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องราวเป็นยังไงครับท่านรองครับ
5: ผมโดนย้ายอะนะเอางี้ผมโดนย้ายจากพื้นที่อะมัน24ชั่วโมงเลย
4: ถ้าลองโดนย้ายครับ
5: ใช่เขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักรบห้องแ
4: อ
5: ร์ไม่เคยดูลูกน้องอะไรเงี้ยแล้วจะมีโปรแกรมมีโครงการอะไรอีกก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะเอาคอนกรีตไปเทไปใส่ตู้คอนเทนเนอร
4: ์ทำได้ไหมครับ
5: ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เสียงผมก็สวนเข้าไปในโทรศัพท์เลยบอกเฮ้ยมันทำไม่ได้แต่อย่างนั้นน่ะมันผิดข้อตกลงนะผมช่วยพี่มาเยอะแล้วนะถ้าไปทำก็แล้วแต่เนี่ยผมหมดไป200ล้านแล้ว200กว่าล้านแล้ว
4: เขาบอกว่าเขาหมดไป200ล้านเหรอ
5: ใช่ถ้ามีทหารอยู่ในพื้นที่ให้ทหารกับทหารเขาคุยกันเขาบอก
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นบางช่วงที่ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะไลฟ์แล้วก็ได้โฟนอินหาชายคนนึงอ้างตัวเป็นอดีตนายทหารระดับรองผู้บัญชาการหน่วยทหารในพื้นที่จันทบุรีตราดที่เกษียณไปแล้ว
0: ครับ
1: ทหารคนนี้ก็ระบายความอัดอั้นตันใจเรื่องอินฟลูคนนี้แหละนะว่าตอนนั้นเนี่ยเคยมาทำอะไรยังไงวิธีการที่มาช่วยเนี่ยมันช่วยจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทนายตั้มต่อในช่วงข่าวใหญ่ไปกันต่อในช่วงออนไลน์หลัง 9:30 ด้วย
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกวันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะแม่
6: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
7: นี่คือแชมพูโสมแดง
6: โอ้โห
7: โสม

0: ไม่ถูกนะคะส
1: ่
0: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
1: ต้องไปหิ้วมา
0: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
1: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
0: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
1: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
0: 71แล้วนะ
1: โอ้
0: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
1: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
0: ผมมันบาง
1: ต้องตีผมหยิกฟูเอา
0: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์อ
1: ุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
0: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
1: ะ
0: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเข้าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
1: ขอดมกลิ่น
0: กลิ่นเป็นยังไงคะ
1: หูคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
0: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
1: ค่ะ
0: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
1: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
0: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง
1: ค่ะ
0: 8บวก8 16ชิ้น
1: โอ้โห
0: จากขวดละ690เฉลี่ย62บาท
1: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
0: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
1: คุณยูริ
0: เป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
1: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะแล้วดัดย
0: ี
1: กแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
0: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
1: ค
0: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
1: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาเดกอะ
0: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
1: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
0: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
1: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
0: ี่
1: ย
0: 80ค่ะ
1: เห็นไหม
0: พ่อรอง
1: ปัญหาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
1: คือ
0: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
1: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อสิสะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
0: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตัวผมตอนนี้สิผมดูดิเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นเลย
1: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
1: ที่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะและตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอี
1: โอ้โห
0: มีตอกปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
1: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
0: โป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยโป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยโป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
1: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะคุณผู้ชม62บาท
0: ใช่
1: ถ้ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
0: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
1: ่ะ
0: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
1: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟ

0: เตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระผมแดงผมหนาม
0: รู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
1: า
0: ะ
1: ไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
0: อายุนึกออกเลย
1: นี่แล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
0: เห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
1: สูตรนี้พี่แพทย์นี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชาย
1: แกคืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได้
1: นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยโอ้ดูหล่อเลยเห็นไหม
0: นี่ชื่นอยากให้เขาแบบว่าอยู่กับเรานานๆอ่ะผมมาเราก็ต้องเลือก
1: แต่ละคน
0: นิดนึง
1: แต่ละคน
0: นะคะเออจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน่น
1: เนี่ยฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทำยังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเร่งคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี้ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
1: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้ว มันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดงแล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพันขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
1: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
1: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได
1: ้
0: ไงม
1: ัน
0: ไม่ลาไปซะก่อน
1: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยก็ดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชม
1: ถ้าเด็ก
0: แม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
1: พ
0: อก่อนหน้านี้เขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัดหยิก
1: และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
1: ดัดไม่ได้แล้วอ่ะ
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
1: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
1: 50 60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48 49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะ
1: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
1: หอมไหม
0: ยังพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
1: ๆแล้วขิงอ่ะค่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจะบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
1: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
1: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะส่งฟรีนะ

0: ดิลินพระเอกหนังฝรั่งเรื่องนี้นะหน้าเหมือนเจ้าแฮงเลย
1: ไอ้เรื่องนั้นมันแน่นอนแล้วครับคุณแม่หลายๆคนเขาก็ทักผมนะครับว่าหน้าตาผมเนี่ยเหมือนพระเอกหนังครับว่าแต่ว่าเรื่องอะไรนะครับคุณแม่
0: คิงคองแม่หยอกล้อกันในครอบครัวนะเนาะ
1: แม่แต่ผมว่าคุณแม่เนี่ยก็น่าจะเล่นหนังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณแม่เนี่ยไปเทสหนังเรื่องตายตายไม่ยายคลั่งโอ้โหคุณแม่ครับคลั่งเหมือนมากเลยครับคลั่งเหมือนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเทสนะครับได้งานแน่นอนครับเอานะคุณแม่เขาเรียกว่าหยอกล้อกันในครอบครัวครับ
0: อะไรลูกแม่จ๋าแม่จะบอกข้ามแม่เหรอเนี่ย
2: โอ้แม่คือตะกี้นะลิงกวาดถูกห้องแม่ให้เรียบร้อยเลย
0: จะมาขออะไรล่ะ
2: คือลิงจะขอย้ายไปอยู่หอแม่
0: ไม่ให้หรอก
2: โหดีเนี่ยที่ไม่ถูไม่งั้นนะเหนื่อยแย่เลย
0: อ้าว
2: โหนานะแม่นะให้ลิงไปอยู่นะแม่นะนะแม่นะแม่นะแม่นะ
0: เฮ้ยเด็กคนนี้ดิอุ้ยจะมาขออนุญาตแม่จะมาชวนแม่ลำกลองยาวกันลูกไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ไปอยู่บ้านเราดีแล้วมิกไปลูกไปนอน
2: แม่ลิง
0: ฝากไว้ก่อนเถอะแก
2: ลิงอยากหนังสือเพื่อนยังไงเนี่ย
0: ไม่ให้
2: กว่าลิงจะเดินทาง
0: ไปอยู่บ้านดีแล้ว
2: แม่มันนานกว่าจะไปถึงมหาลัย
0: ก็ต
2: ั้
0: งแต่เล็กจนโตแล้วยังเป็นอะไรไปล่ะไม่ให้ไป
3: แม่ซื้อรถให้ลิงก
0: ็
3: ได้
0: ไม่เอา
1: ลินหัวบ้านหลังเนี้ยสวยไหม
4: สวยจะซื้อเมียน้อยเหรอ
1: โอ้โหซื้อให้เมียหลวงแล้วจ้า
4: ซื้อให้เมียหลวงงั้นฉันก็เป็นเมียน้อยอ่ะสิ
1: ไม่ใช่อย่างงั้นซื้อให้คุณนั่นแหละบ้านหลังเนี้ยสวยมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเพื่อนผมเนี่ยที่ทำงานในโครงการหมู่บ้านเนี่ยนะมันบอกจะลดให้ด้วยแล้วผมก็จองไว้แล้วล่ะ
4: คุณจองได้ยังไงนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าเราสัญญากับแม่ก่อนแต่งงานว่าเราจะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ย้ายออกไปไหนคุณจำไม่ได้หรือไง
1: เราเคยสัญญาแต่เมื่อไหร่เล่า
4: อ้าว
1: รู้แล้วนะผมจำได้คุณเองก็เห็นนี่ว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมเองก็มีงานทำคุณเองเนี่ยก็มีร้านของตัวเองแล้วที่สำคัญเนี่ยมีว่าโตขึ้นทุกวันนะนี่คุณรู้ไหมวันก่อนเนี่ยนะผมไปที่โครงการหมู่บ้านเนี่ยนะเพื่อนบ้านเนี่ยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยผมว่าถ้าเราไปอยู่เลยนะเราต้องมีความสุขแน่ๆเลยลินทานหมดหรือเปล่าเนี่ย
4: ฉันว่าแม่ไม่ยอมแน่ๆเลยขนาดเมื่อกี้ลิงขอย้ายไปอยู่หอแม่ยังไม่ให้ไปเลยแล้วถ้าเราสองคนขอแม่ฉันว่าทะเลาะกันมาเปล่านะคุณโอ้ย
1: ผิดด้วยที่ผมอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวผมเองก็อยากมีบ้านของตัวเองนะลิน

0: พรุ่งนี้งานทำบุญพ่อฉันจะลองคุยกับแม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงเหรอลินโอ้ยผมดีใจจังเลยโอ้ยคุณดูบ้านหลังนี้สิโอ้ยผมไปดูมาแล้วสวยมากเลยนะเนี่ยหลังคามุงอย่างดีเลยอะนะสวยมากเลยลิน
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสีเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีโมชุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
6: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูนและตัวยาอื่นๆ
5: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ

0: ป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองเถอะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
3: ได้สิ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของดูบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอะ
3: ผักทอดค่ะ
4: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
6: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนเขาเป็นพ่อมึงนะ
4: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
7: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
4: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
8: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: คืนนี้พี่จะไปนอนไหนเนี่ย
10: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
9: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
8: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: ไอ้เล้งเปิดเพลงเบาๆหน่อยเนี่ยเสียงเนี่ยมันออกมาข้างนอกแล้ว
1: โอ้ยไม่ต้องกลัวแบนหมดหรอกพี่รุ่นนี้นะเล่นนานต้อง20ชั่วโมงแน
0: ่เปิดเบาๆหน่อย
2: โอ้ย
1: เก่าแล้วเนี่ยเราอ่ะ
3: แม่คะคือหนูจะพูดเรื่องย้ายบ้านนะคะแม่คือว่าตอนที่พวกเราย้ายจากบ้านเก่ามาบ้านใหม่นี่สนุกมากเลยนะคะแม่นะคะ
0: ใช่โอ้นี่เผลอแป๊บๆเนี่ยเกือบ2ปีแล้วเนาะ
4: เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปจอดในวัดเลยกันแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเดินไกลรักเอ้ยเดี๋ยวเอาของท้ายรถตามแม่เข้าไปในโบสถ์นะ
0: ครับแม
2: ่ของจริงบนรถเนี่ย
0: รีบลงไปเลยไป
5: เดี๋ยวลิน
3: ลูกไปกับยายก่อนนะ
5: เดี๋ยวตูด้วยสิ
2: ทำไมคุณไม่บอกแม่ไปเล่าอยู่ได้ไปหนึ่งอ่านไงเล่า
3: ก็ฉันไม่กล้าพูดกับแม่นี่นา
5: โอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะพูดเนี่ย
0: เอ้าทำไมผู้หญิงสองคนไม่ลงไปล่ะครับ
5: เออนี่รักแกมาก็ดีแล้วขึ้นรถมาปิดประตูด้วยเร็วสิว่าคือว่าฉันกับลินเนี่ยจะย้ายออกจากบ้าน
0: อะไรนะพวกพี่จะย้ายได้ยังไง
5: ก็ขนของขึ้นรถแล้วก็ไปบ้านใหม่ไงง่ายอย่าตายย้ายบ้านนะเว้ยไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศจะได้ยากอ่ะ
0: ไม่ใช่ครับรักหมายความว่าถ้าเกิดพวกพี่ย้ายไปแล้วอ่ะแล้วแม่ล่ะครับ
5: ก็กล่าวว่าจะใส่กระเป๋าไปด้วยนะฉันรู้แล้วนะฉันถึงมาให้แกช่วยนี่ไงเล่าลินก็ไม่กล้าพูดอ่ะฉันเลยอยากให้แกพูดแทนอ่ะในเมื่อลูกสองคนไม่กล้าพูดเลยนะเดี๋ยวลูกเขยอย่างฉันจะพูดแทน
0: พี่แฮงค์ครับเดี๋ยวก่อนรักขอเวลาปรึกษากับลินก่อนแล้วกันนะครับพี่ลินพี่ลินอยากย้ายจริงเหรอครับ
3: ไม่ได้อยากย้ายแล้วแต่พี่แฮงค์ก็อยากย้ายมากเลยอ่ะ
0: รักว่านะพี่แฮงค์ก็คงไม่ได้อยากย้ายขนาดนั้นมั้งครับพี่ลิน
5: อยาก
4: เอ้ามาถึงบ้านแล้วเรียบร้อยสักทีหนึ่งลูกเอาของมาวางเดี๋ยวจะได้เลือกอันไหนจะเก็บอันไหนจะทิ้ง
2: เฮ้ยรักไปสิวะ
6: ถ้าเกิดพ่อเขารู้เรารักกันนะครับแล้วก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างนี้พ่อคงดีใจนะแม่เนาะ
4: เขาคงจะดีใจเพราะเมื่อตะกี้นี้ที่วัดเนี่ยแม่เห็นเขายิ้มใหญ่เลย
5: เฮ้ย
4: อะไรตกใจอะไรกันแม่หมายถึงพวกญาติญาติของพ่อน่ะเขายิ้มใหญ่เลยเขาคงจะดีใจที่พวกเราเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะลูกเนาะ

0: เฮ้ยรักฉันว่าแกไปคุยคุณแม่ตอนนี้ดีกว่าป่ะตอนนี้คุณแม่กำลังอารมณ์ดีนะเว้ยเอ้าเนี่ยแกไม่ไปฉันไปเองนะเว้ยคุณแม่ครับ
1: แม่ครับคือว่ารักหิวข้าวครับ
0: หิวข้าวไปกินข้าวสิวะ
2: คุณแม่ครับคือว่า
1: แม่ครับรักหิวน้ำครับ
0: เอ้าหิวน้ำไปกินน้ำสิวะ
2: คุณแม่ครับ
1: แม่ครับรักปวดฉี่ด้วยครับ
0: เอ้าปวดฉี่ไปกินฉี่สิวะนี่เมื่อไหร่แกจะเลิกขวางเยอะทีเนี่ยจะได้คุยกับคุณแม่เรื่องย้ายบ้านนาที
2: คุณแม่ครับคือว่า
3: ฉันรู้แล้ว
0: แหมคุณแม่รู้ก็ดีนะครับคือว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะครับผมเห็นว่าบ้านสวยดีผมกับรินเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อบ้านครับแล้วก็จะย้ายเข้าไปอยู่กันไม่ทราบว่าคุณแม่คิดไงครับ
3: แล้วไอ้ที่แกสัญญากับฉันไว้ว่าตอนที่แต่งงานกับยายรินน่ะแกจะอยู่ที่บ้านนี้ตลอดไปอ่ะจะว่าไงอ่ะ
0: โอ้โหผมนึกแล้วครับว่าคนฉลาดอย่างคุณแม่เนี่ยต้องถามคือว่าผมเนี่ยเป็นผู้นำครอบครัวนะครับผมก็อยากมีบ้านของตัวเองครับคุณแม่
3: เอ้าก็แล้วที่เนี่ยไม่ใช่บ้านกันเหรอ
0: แต่โฉนดที่เป็นชื่อของคุณแม่นะครับแล้วจะเป็นบ้านผมได้ไงอ่ะ
1: คือแม่เขาหมายความว่าในความรู้สึกอ่ะพี่แฮงคือพี่แฮงเนี่ยเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบ้านไงครับ
0: แต่ฉันอยากเป็นส่วนหัวเว้ยไม่อยากเป็นส่วนกลางหรือส่วนหาง
1: ก็ไม่เป็นไรไงพี่พี่เป็นส่วนหัวด้วยก็ได้ไงครับนกมันยังมี2หัวได้เลยรักเคยได้ยิน
0: นี่ถ้าแกไม่เข้าใจฉันเนี่ยนะแกเลิกพูดไปเลยดีกว่ารัก
3: นี่ตกลงว่าแกจะต้องไปให้ได้ใช่ไหม
4: คุณแม่คะถ้าเกิดคุณแม่ไม่อยากให้ลินกับแพงไปเราสองคนไม่ไปก็ได้นะคะ
3: อืมไม่เป็นไรอยากจะไปก็ไปเถอะ
4: คุณแม่ว่าไงนะคะ
3: อ้าวแม่ก็บอกว่าถ้าแกสองคนอยากจะไปก็ไปเถอะลูก
0: เย้ลินโอ้โหเราได้ย้ายบ้านแล้วผมดีใจจังเลยลินโอ้ย
1: โอ้ยโอ้แม่ที่ลิงขอไปอยู่หอเพื่อนนะแม่ไม่ให้ลิงไปเลยอ
5: ่
1: ะ
5: ไอ้ลิงแม
3: ่
5: ถ้าแม่ไม่อยากให้พี่เข้าไปแม่ก็บอกพี่เขาสิครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ลินเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากย้ายไปหรอกแม
3: ่ถ้าพี่เขาไม่อยากย้ายไปเขาจะมาขอแม่ทำไมล่ะจริงไหมลิน
4: ขอบคุณนะคะแม่ที่อนุญาตค่ะ
3: ไม่เป็นไรหรอก
0: โอ้ยลินผมดีใจจังเลยอ่ะไปลินนี่ผมจะให้ดูแบบบ้านนะผมจองหลังคาแล้วนะสีส้มเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะแล้วผมก็จะทำบ่อน้ำพุให้คุณหน้าบ้านด้วยอย่างที่คุณชอบเลยล่ะ

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594

0: โทรออก
1: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: แค่คืนผมมาก็พอ
1: ตอนนี้อะไร
3: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
4: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
5: เหตุผลอะไรของ
6: ก็ปกตินะสำหรับว่า
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
8: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
9: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
10: โอ้ยลูกแม่
11: จะคุยอะไรกับแม่อีก
9: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
11: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
13: วันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: จ๋าน้ำมาแล้วจ้าโอ้แม่มือตรงไหนวะครับโอ้โหโอ้แม่ลิงว่าวันนี้นะอากาศดีมากเลยนะแม่โอ้ถ้าอากาศดีแม่ก็ต้องอารมณ์ดีถ้าแม่อารมณ์ดีแม่ก็ต้องอนุญาตให้ลิงไปอยู่ห
1: อนี่ลิงจำรูปนี้ได้ไหมลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยรู้สึกว่าลูกเนี่ยจะไปเข้าค่ายลูกเสือที่โรงเรียนโอ้ยตอนนั้นแม่จำได้ว่าลูกร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยบอกว่าไม่อยากไปนอนค้างที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเราแล้วยังไงลูกตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงได้อยากจะออกไปนอนที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเรา
0: หุยแม่ก็ที่หอไม่ใช่ใครลูกเสือนี่แล้วอีกอย่างนะที่หอนะก็มีไฟฟ้าใช้ไม่ต้องก่อไฟเองด้วย
2: ไอ้ลิงที่แม่เขาอยากให้แกไปอยู่หอเนี่ยเพราะว่าแกยังเด็กอยู่รับผิดชอบตัวเองยังไม่ได
0: ้หุยพี่รักใครว่าลิงเป็นเด็กลิงก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะนะแม่นะลิงอยากไปนอนหอมากนะแม
2: ่อยากก็เต้นกันแบบนี้เหร
1: อรักรักดูรูปนี้สรุปจำได้ไหมน่ะวันนั้นน่ะที่เราเอาเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์พ่อน่ะลูกจำได้ไหมเนี
2: ่
1: ย
2: แม่ดูไอ้ลิงมาดิถ้าทางมันจะหิวเค้กมากนะมันใช้หัวกินแทนปากเนี่ย
1: ก็ยายลิงเนี่ยสิลูกมัวแต่ห่วงจะกินเค้กอุ้มเจ้าลิงเอาไว้นะไม่รู้ทำยังไงนะเผลอทำเจ้าลิงเนี่ยหลุดมือแล้วก็หล่นไปใส่เค้กน่ะ ไอ้แม่น่ะอารามตกใจนะอุ้ยรีบคว้าเค้กขึ้นมาแล้วมาโอ้มาปลอบใหญ่นึกว่าเป็นเจ้าลิงความจริงตอนนั้นนะบ้านเรามีคนอยู่หลายคนมันก็สนุกดีนะลูก
2: ทำไมแม่ไม่ห้ามพี่ดินไม่พี่ดินไปนะครับ
1: ดูนี่ดูรูปยายเพนตอนนี้สิโอ้ยขำดูสิมันผอมกระหล่องเชียตอนนั้นเนี่ยแม่จำได้มันมาสมัครทำงานนะพ่อของลูกเนี่ยเขายังบอกเนี่ยโอ้ยรูปร่างผอมๆบางๆอย่างเงี้ยจะทำงานไหวเหรอเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าพ่อเขาอยู่จนกระทั่งเห็นยายเพนตอนนี้ที่มันอ้วนตุ๊ตะเนี่ยนะเขาก็คงจะถามว่าคุณขนาดเนี้ยจะไปลากซุงไหวเหรอคำคำเนี่ย
2: แม่ครับ

0: ่าไปห้ามพี่ลินเขาเลยลูกแม่มาคิดๆดูแล้วนะมันก็จริงอย่างที่เจ้าแห้งมันว่าล่ะลูกเขามีครอบครัวของเขาเองเขาก็คงจะอยากไปใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัวของเขามากกว่าดีสิลูกยายลินน่ะมันจะได้ไม่ทำเจ้าลิงหล่นใส่เค้กอีก
1: คำแม่อยากให้พี่ลินไปจริงๆเหรอครับ
0: ไม่มีแม่คนไหนหรอกลูกที่ไม่อยากให้ลูกอยู่ด้วย
2: มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่มาแล้วครับคุณเจี๊ยบกาแฟสูตรใหม่ผมคิดเองเลยครับเอามาให้คุณเจี๊ยบชิมคนแรกเลยนะครับเป็นกาแฟคู่แข่งของคาปูชิโน
3: ่ชื่ออะไรวะ
2: พาราเซตามอล
4: ชื่อกาแฟแล้วยาแก้ปวดหัว
2: โอ้ยแต่อร่อยนะ
3: ชิมเลยครับชิมเลยครับคุณเจี๊ยบ
5: ไม่รู้ครับผมไม่ใช่หมอ
2: คุณเจี๊ยบอยากใส่อะไรลงไปในกาแฟเฮ้ยป่าๆนะครับผมไม่ได้ใส่อะไรลงไปนะครับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบ
6: ต้นสงสัยฉันแพ้กาแฟแกไอ้สกอน
2: ครับ
6: แกจำรถแฟนฉันได้ไหม
2: ได้ครับ
6: แกไปหยิบกล่องสีน้ำตาลมามันมียาแก้แพ้อยู่ในนั้นแล้วเพิ่มต้น
2: ปากรอแป๊บนะครับคุณเจี๊ยบรอแป๊บครับ
4: คุณเจี๊ยบช่วงคอยก่อนนี่ให้แผ่นผายปอดก่อนไหมคะ
6: เฮ้ย
2: มาครับมาแล้วครับโอ้ดูครับอัดโอ้โอ้ย
4: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ
2: มาแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับคุณเจี๊ยบโอ้โหหนักมากนะครับคุณเจี๊ยบเอ้าแล้วยาอยู่ไหนครับผมจะได้เอาให้คุณเจี๊ยบกินครับยาอยู่ไหนครับ
6: ฉันว่าไม่ต้องกินยาแล้วแหละฮะฉันกินแรงแกอิ่มแล้วขอบใจมากด้วยที่แกช่วยยกนี่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจคือความจริงแล้วฉันไม่เป็นไรหรอกคือเรื่องเรื่องอ่ะฟิลินอ่ะนี่ให้ฉันซื้อทีวีวางไว้ที่ร้านฉันก็เลยขี้เกียจยกอ่ะฉันก็เลยแกล้งให้แกยกมาไงเอ้ยขอบใจนะไอ้โง่กุญแจกุญแจเฮ้ยไอ้โง่เนี่ยไปไปยกไปหลังร้านด้วย
2: แค่นี้ต้องชำระ
1: พี่ลินรักเรื่องอยากถามพี่ลินหน่อยอะ
7: มีอะไรเหรอรัก
1: เมื่อวานเนี่ยตอนที่เราคุยกันบนรถตอนไปทำบุญให้พ่อพี่ลินก็บอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าพี่ลินก็ไม่อยากย้ายบ้านเนี่ยทำไมพี่ไม่บอกแม่ล่ะครับ
7: ก็ตอนนี้ฉันคุยกับแกฉันไม่อยากไปแต่พอคุยกับแม่แล้วฉันก็เปลี่ยนใจอยากไปขึ้นมาแล้วล่ะ
1: ทำไมล่ะพี่ลินพี่ไม่อยากอยู่กับเราแล้วเหรอ
8: พี่แล้วก็ปล่อยพี่ลินเข้าไปเถอะครับ
6: ยื
8: ้คนเรานะครับโตๆกันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะครับ
1: ไอ้ลิงทำไมแต่งตัวแบบนี้วะ
8: อ
1: ้
8: าวก็คนที่ผู้ใหญ่ก็แต่งตัวผู้ใหญ่ครับโ
1: หนี่ฉันว่าแกไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วไอ้ลิงแต่แกแต่งตัวเป็นเซลล์ขายประกันมากกว่าเนี่ย
6: เฮ้ย
1: พี่ลินรักว่าพี่ลินคิดดูดีๆนะครับเมื่อคืนนี้รักได้คุยกับแม่แล้วนะแม่เขาท่าทางซึมมากนะพี่ลินแล้วยิ่งถ้าเขารู้ว่าพี่ลินจะไปจริงๆอ่ะ รักว่าเขาต้องซึมมากกว่านี้แน่ๆ
4: เด็กๆ เดี๋ยวเย็นนี้เราไปเที่ยวคาราโอเกะกันนะลูกนะ
9: เฮ้ย
8: โอ้โหน่าสงสารจังซึมเชียว
4: ครอบครัวเราเนี่ยไม่ได้ออกไปกินข้าวด้วยกันมานานแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกหน่อยครอบครัวของพี่ลินเขาก็จะย้ายออกไปแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันพอดีนะก็ถือซะว่าเป็นการเลี้ยงส่งพี่ลินเขาก็แล้วกันแล้วมือนี้แม่ก็จะเป็นคนเลี้ยงเองด้วยละ
1: แม่ครับรักว่าเรื่องเลี้ยงนะครับแม่
4: แล้วแม่ยังซื้อของมาอีกเยอะแยะเลยนะจะให้พี่ลินเขาเอาไปใช้ที่บ้านใหม่เขาไงเนี่ย
8: แม่ครับไหนขอเลี้ยงดูหน่อยครับถึงขนาดซื้อผงซักฟอกมาเลยเหรอครับเนี่ย
4: โถเจ้ามิกนะมันซนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเลอะเทอะสกปรกนี่เอานี่ไปให้พี่ลินเขาจะได้เอาไว้ซักเสื้อผ้าให้ขาวสะอาดในโลก
1: ดีครับเหมาะครับเหมาะแม่โหแม่จะรีบซื้อมาทำไมอะแม่พี่ลินก็ไม่ได้ย้ายไปเร็วๆนี้ซะหน่อย
7: ครั้งแรกจะย้ายเดือนหน้าเห็นแม่ทำใจได้แล้วหนูจะย้ายเร็วขึ้นนะคะ
1: แม่ก็ยังทำใจไม่ได้หรอกพี่อีกสัก 2-3 เดือนเขาย้ายไปดีกว่านะครับ
4: โอ้ยนี่รักไม่ต้องมาห่วงแม่หรอกแค่แต่ยายลินน่ะย้ายไปแค่นี้เรื่องเล็กไม่เห็นจะต้องมาทำใจอะไรเลยลินไม่อยู่แม่ก็ยังมีรักยังมีลิงคอยดูแลแม่อยู่นี่นะ
7: ถ้างั้นหนูก็หมดห่วงแล้วล่ะค่ะแม่หนูจะย้ายไปเร็วนี้ล่ะค่ะ
10: ย้ายอะไรกันเหรอครับ
8: มิกครับผม
7: วันนี้มาลูกเรากำลังจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันไงลูก
10: คุณยายกับนารัตย้ายไปด้วยหรือเปล่าครับ
7: เราจะย้ายกันแค่พ่อแม่ลูก3คนเท่านั้นล่ะจ้ะ
10: งั้นมิกไม่ไปนะครับมิกอยากอยู่กับคุณยายกับนารัต
7: มิกไม่รักแม่แล้วเหรอลูก
10: รักครับแต่ว่ามิกอยากอยู่กับคุณยายกับนารัตมากกว่าม
7: ิกเป็นลูกแม่มิกต้องอยู่กับแม่
1: มิก
8: โอ้
1: มิกครับ
8: มิกครับ
1: มิกไป
8: เอาแม่
7: เ
8: ฮ้ยโอ้สุดขาดหมดโอ้โหโอ้ช่างมันแรงด้วย
1: มิกครับมิกอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
10: ไม่อยู่ครับ
1: รักรู้นะครับมิกอยู่ที่นี่ออกมานะครับ
10: ไม่ครับ
1: ถ้ามิกไม่ออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วนะครับ

0: ทำไมมีต้องไปอยู่บ้านใหม่ด้วยล่ะครับ
1: ก็พ่อมีเป็นลูกของแม่ลินไงครับพ่อแม่ทุกคนก็ต้องรักลูกอยากอยู่ใกล้ๆลูกไงครับเหมือนน่ารักกับคุณยายไงน่ารักอ่ะอยากอยู่ใกล้คุณยายเลยนะ
0: แต่แม่ก็เป็นลูกของคุณยายนะครับแล้วแม่ไม่อยากอยู่ใกล้คุณยายเหรอครับ
1: คุณแม่ก็อยากอยู่ใกล้คุณยายครับแต่มันเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ถ้าวันหนึ่งมิกโตขึ้นแล้วมิกจะเข้าใจครับมิกมิกฟังน่ารักนะครับสมมติว่าแม่ต้องย้ายไปจริงๆอ่ะมิกต้องไม่อยู่กับคุณแม่นะครับวันนี้เราอาจจะเสียใจแต่วันข้างหน้าเราก็จะลืมมันได้เองมิกเข้าใจนะครับ
0: แล้วมิกจะลืมรักกับคุณยายไหมครับ

0: ของคุณป้าครับ
1: ป้าเหรอ
2: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็ด้วยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
8: ดีขึ้นไหม
7: แต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
10: ยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
13: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเด้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
15: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
16: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
11: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
17: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
18: ่กับครูทิม
12: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
19: มือมันดี
20: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างหรอกนะ
17: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
11: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
12: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
0: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
0: เพียง99 บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน554เหลี่ยม
0: โทรออก

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
3: คิดถึง
4: เหมือนกันครับ
5: รูปมันสวยมากเลยนะ
6: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
7: Next ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 เช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
8: คุณเจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบดีนะแค่หลอกกูไปยกทีวีถ้าหลอกกูไปยกอนุสาวรีย์ลิ้นปีกกูพังแน่ๆเลยเนี่ยแค่นี้ต้องชำระมึงต้องชำระ
9: ไอ้ก้นจะแกล้งคนเจ็บจริงเหรอ
8: กาวอย่างดีทาปุ๊บนั่งติดปั๊บ
10: พี่สกลคะขอน้ำเปล่าแก้วนึงค
8: ่
10: ะ
8: อ๋อได้ครับไอจีน้ำเปล่าขวดนึงย้ยนั่งไม่ได้ครับผมนั่งไม่ได้ครับผม
10: ทำไมนะคะก็อีกตัวนี้ค่ะมันมี
8: โอ้โหเสียงดังอะไรกันเนี่ยฮะคือเก้าอี้ตัวนี้มีคนจองแล้วครับคุณเจี๊ยบเขาจองไว้แล้วครับผม
11: และใช่จ้ะน้องเบนเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นของพี่ถ้าน้องเบนอยากจะนั่งน้องเบนไปหาโต๊ะอื่นสิจ๊ะ
8: ใช่ครับใช่ครับนั่งโต๊ะอื่นครับผม
10: นี่เก้าอี้พี่เจี๊ยบเหรอคะ
11: อ
10: ๋
11: อใช่
10: ฉันเป็นขอ
11: แซงๆไม่นั่งก็ได้ไปดีกว่าไอ้โง่
8: โหยคราวเนี้ยนั่งยาวแน่เลยขอเปล่าครับน้ำครับลาละครับไปนะเว้ย
9: คุณเบนคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพี่เพนไม่เกี่ยวนะคะไอ้คน
10: เป็นอะไรกันไปหมด
12: เพน

0: โอ้โหนี่โต๊ะอาหารหรือสุสานเนี่ย
1: แม่อิ่มแล้วนะขอตัวไปอาบน้ำนอน
0: ไม่อิ่มเร็วจังโอ้พี่แฮงถ้าพี่แฮงย้ายไปเมื่อไหร่นะเผื่อห้องให้ลิงสักห้องนึงนะพี่เผื่อวันไหนเนี่ยลิงอาจจะไปนอนค้างสัก 2-3 คืนนะพี
2: ่ฉันมีให้แกห้องแล้วนะนี่ฉันไม่อยากคุยนะหน้าบ้านฉันเนี่ยเป็นสนามหญ้ากว้างนะแล้วทางเดินเนี่ยจะโรยด้วยหินยาวอ้อมบ้านมาเลยนะแล้วก็มีทางเข้าข้างบ้านด้วย
0: อย่างนี้ลิงเคยเห็นแล้วพี่แล้วมันก็จะวนมาหน้าบ้านใช่ไหมพี
2: ่นั่นละ
0: แล้วก็วนมาหลังบ้าน
2: เอออย่างนั้นแหละ
0: พอวนครบ3 รอบปั๊บเผาเลย
2: นั่นละเฮ้ยน้ำเมนเผาศพนี่

0: ันนี้ก็ซ่อมแทนพ่อเลย
1: พี่อิ่มแล้วนะเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกัน
0: เอ้าอยู่นิดเดียวเองนะเนี่ย
2: พี่ลินไม่ไปได้ไหม
1: ไม่ไปได้ยังไงล่ะรักนี่พี่ร้อนมากแล้วก็เหนียวตัวไปหมดแล้วจะรีบไปอาบน้ำเนี่ย
2: ไม่ย้ายออกไปได้ไหม

0: นี่ไอ้รักฉันรู้นะเว้ยว่าแกไม่อยากให้ฉันกับลินน่ะย้ายออกจากบ้านหลังเนี้ยแต่ฉันจ่ายเงินค่ามัดจำไปแล้วอ่ะฉันเสียดายเงินน่ะ
1: พี่แฮงพี่แฮงมานี่มานี
0: ่อะไรวะ
1: มายืนกับลิงนี่อย่าไปยุ่งเรื่องผู้ใหญ่เขา
2: พี่ลินรักขอโทษนะพี่ที่รักขอร้องไม่ให้พี่ลินย้ายบ้านรักอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้แต่พี่ลินจำได้ไหมวันที่พ่อจากพวกเราไปพี่ลินจำได้ไหมว่าครอบครัวเราเสียใจกันแค่ไหนพวกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกเราจะไม่จากกันไปไหนอีกแล้ว
3: พี่จำได
2: ้พี่ลินจำได้แต่พี่ก็เลือกที่จะไป
3: แต่วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะรัก
2: ใช่พี่มันไม่เหมือนกันวันนี้พ่อจากพวกเราไปอ่ะพ่อเลือกไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไปแต่วันนี้พี่ลินเลือกได้แต่พี่ก็เลือกที่จะไป
3: พี่ไม่มีทางเลือก
2: ทำไมพี่ไม่มีทางเลือกแค่พี่ไปบอกแม่เนี่ยทุกอย่างก็เหมือนเดิม
3: รักพี่ไม่มีทางเลือกพี่เลือกจะให้แม่รักพี่ไม่ได
2: ้พี่ลินหมายความว่ายังไง
3: พี่หมายความว่าแม่ไม่รักพี่เลยยังไงล่ะพี่เป็นลูกที่ห่วยทำอะไรไม่เคยดีสักอย่างเอ็นก็ไม่ติดเปิดร้านกาแฟก็ขอเงินแม่มาลงทุนอีกมีสามีก็ไม่ดีอย่างที่แม่คิด แถมพี่แต่งงานก็เพราะว่าพี่ท้องอีกพี่คิดว่าวันนี้ถ้าเป็นรักหรือลิงเดินออกจากบ้านแม่ต้องห้ามแน่ๆแต่นี่เป็นพี่ไงแม่ไม่ห้ามเลยสักคำหนึ่ง
2: ทำไมพี่พูดแบบนี้วันที่พี่เอ็นไม่ติดใครร้องให้กับพี่พี่อยากเปิดร้านกาแฟใครไปกู้เงินให้พี่พี่ท้องพี่มาบอกแม่ใครจะงานแต่งงานให้พี่แม่ทำให้พี่ขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ว่าแม่ไม่รักพี่อีกเหรอ
3: ถ้าแม่รักพี่ทำไมแม่ไม่ห้ามพี่สักคำไม่ให้พี่ออกจากบ้านล่ะ
4: แม่ไม่ห้ามหรอกเพราะมันเป็นความต้องการของลูกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่ไม่เสียใจนะถ้าสิ่งที่แม่ทำมาโดยตลอดมันไม่ทำให้ลูกมีความรู้สึกเลยว่าแม่รักลูกแม่ขอโทษ

0: อย่าไปเลยนะพี่ลินครอบครัวเรามีอยู่กันเท่านี้อย่าให้มันน้อยไปกว่านี้อีกเลยครับ
1: No, no, no.

0: ฮัลโหลอะไรนะขายบ้าไปแล้วเหรอเฮ้ยแต่ฉันจองไปแล้วนะเว้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลลินจ๊ะสงสัยเนี่ยเราคงจะไม่ได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยถูกขายคนอื่นไปแล้วอ่ะเพื่อนผมเนี่ยมันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเซ็งจริงๆเลยอ่ะ
1: เท่นั้นเราเนี่ย
2: ก็พอตัวนะ
3: เอาเอาไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแล้วเอาพวกเราไปเก็บของกันเถอะไปลิงไปเก็บของไป
0: เดี๋ยวกล่องใหญ่ไปเลยลิง
4: หนูขอโทษค่ะแม
5: ่เป็นไรลูกเป็นไรแม่รักลิ้นลูกนะ
4: หนูก็รักแม่ค่ะแม
5: ่แม่รักลูกทุกคนเลยลูก
6: ถ้าพ่อก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ต้องพูดเหมือนแม่นี่แหละ
5: เอาลูกเขยฉันก็รักนะยะมาสิ
0: แม่คุณแม่ครับทำงี้ผมก็เขินแย่สิครับแม่ครับผมขอโ
7: ทษแทงอะไร
8: แทงกบอ่ะพี่กบเหรออ๊อบๆๆ
7: ๆกบทีมอะไรอ่ะ
8: แมนยู
9: ครึ่งควบลูกแปลว่าอะไรเหรอครับ
10: มิกไปเอามาจากไหนครับ
9: ก็เอามาจากหนังสือกีฬาของนาริงอ่ะสิครับเนี่ยครับเขียนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาร์เซนอลต่อแมนยูครึ่งควบลูก
10: จุลิงต้องแอบเล่นพนันบอล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เก่งจริงชิงค่าเทอมวันนี้เพราะพ่อและแม่ต้องออกไปทำงานทุกวันเธอจึงต้องดูแลทุกอย่างภายในบ้าน
2: หนูก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างภายในบ้านเลยค่ะดูแลคุณปู่ดูแลคุณย่าให้ท่านทานยาให้ตรงเวลาดูแลน้องค่ะสอนการบ้านน้องด้วยค่ะ
1: เธอกับความฝันที่อยากเป็นหมออ
2: ยากมารักษาคุณปู่กับคุณย่าด้วยค่ะ
1: เธอจึงต้องมาพิชิตค่าเทอมในวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะมาท้าทายความสามารถของเด็กม.5จากเพชรบูรณ
3: ์โจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องราวของโครงสร้างอวัยวะภายในร่างกาย
4: สำหรับม.5น่าจะยากไปค่ะ
5: แมคคลาลูเทียเรียกในภาษาไทยว่าจุดรับภาพค่ะ
6: โอ้ยจะตอบเร็วไปไหน
3: เป็นคำตอบที
1: ่เธอจะสามารถพิชิตค่าเทอมได้หรือไม่มาร่วมเอาใจช่วยเธอกันครับ
7: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM All Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
12: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
11: ์อะไรอะ
12: ผักทอดค่ะ
13: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
14: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
15: ที่กูไม่ไล่พ่อออกไป
14: เหมือนเขาเป็นพ่อนะ
13: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
12: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
13: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
1: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: ันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
2: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกที่จะแก้แค้นซะวับ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
9: ที่เดียว
8: ครึ่ง
9: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
8: พิเศษลูกค้า AAS
9: เท่านั้น
8: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน559ซีเรีย
9: ลโทรออก
10: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
12: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: We'll be right back.

0: วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเก่งจริงชิงค่าเทอมมันมีกึ่งสำเร็จรูปไวๆพร้อมที่จะสนับสนุนทุนการศึกษา 50,000 บาทแล้วก็มีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนด้วยนะครับผม
1: เช่นเคยครับนอกเหนือจากเรา2คนมีคอมเมนเตเตอร์อีก3ท่านด้วยกันนะฮะ
2: คอมเมนเตเตอร์ทั้ง3ท่านที่มาร่วมให้กำลังใจในวันนี้ท่านแรกรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมพูนิตท่านที่2นักร้องเสียงเพราะและนักแสดงมากฝีมือกันณภัทรอินใจเอื้อท่านสุดท้ายจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นตาและจอประสาทตาผู้อำนวยการด้านการแพทย์ The Skin Clinic และ MA Plus Clinic แพทย์หญิงณัฐวิสารเวช
0: คุณหมอณัฐเคยมารายการเราแล้วแล้วก็โอ้โหชื่นชมเด็กๆเยาวชนของเราว่าเก่งมากนะครับวันนั้นเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กสำหรับคุณหมอณัฐกับรายการเก่งจริงๆก็เถิบออกไปเจอผู้คนแล้วมีอะไรกลับมาบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่ก็จะชื่นชมว่าน้องๆเก่งค่ะคือเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ด้วยก็คือบอกว่าน่าจะน้องๆน่าจะได้เป็นหมอในอนาคต
4: มีใครชมว่าสวยไหมครับในคอมเมนต
3: ์มีค่ะ
0: เข้าใจพูดนะเราเนาะ
4: อ้าวผมก็ต้องถามเป็นธรรมดาคือถ้าผมเป็นคนดูคลิปเขาผมก็ต้องบอกแล้วเอ้ยคุณหมอสวยจังเลยนะฮะ
1: และแน่นอนเด็กเก่งของเราในวันนี้ครับมีคุณหมอสาวสวยมานั่งอยู่ในรายการของเราทั้งทีเขามีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอเหมือนกับหมอนัทเลยมาไกลจากจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะฮะสาวน้อยคนนี้ชื่อว่าน้องแป้งไปเจอกับน้องแป้งกันเลยครับ
0: เชิญครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเลยครับน้องแป้ง
0: เชิญครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนฤชาตะใบค่ะอายุ17ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนเพชรพิทยาคมค่ะจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ

ัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องค่ะบ้านหนูอยู่หลายคนค่ะค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ค่ะคือไหนจะค่าเทอมหนูค่าเทอมน้องค่ากินค่าอยู่บ้านที่หนูอยู่นะคะก็เป็นพื้นดินหมดเลยค่ะก็คือเวลาฝนตกสาดเข้ามาก็เปียกเละค่ะแล้วก็มีแมลงสัตว์ร้ายอย่างเงี้ยค่ะเดินเข้ามางูแมลงป่องตะขาบอย่างเงี้ยค่ะน้องเข้าห้องน้ำอยู่หันไปทีก็เจองูอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณแม่เป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะคุณพ่ออยู่คลังยาน้ำค่ะจะเป็นคนจัดเรียงยาอย่างเงี้ยค่ะยกของอะไรเงี้ยของหนักอย่างเงี้ยค่ะเป็นยาน้ำเวลาที่คุณแม่ไม่อยู่บ้านนะคะหนูก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างภายในบ้านเลยค่ะดูแลคุณปู่ดูแลคุณย่าให้ท่านทานยาให้ตรงเวลาดูแลน้องค่ะสอนการบ้านน้องด้วยค่ะประจำตัวค่ะเป็นโรคความดันเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะ

ีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคประสาทค่ะแล้วก็เป็นลมชักด้วยคือท่านตกรถอะค่ะตอนตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดขาดยาท่านจะหูแว่วได้ยินเสียงเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชักเกร็งคือจะไม่รู้เรื่องเลยค่ะไม่มีสติถ้าคุณปู่มีอาการนะคะคุณแม่ก็จะสอนว่าให้เอียงคุณปู่ด้านข้างค่ะแล้วทีนี้ลิ้นก็จะไม่อุดท่อลมค่ะคุณปู่มีอาการแบบนี้ค่อนข้างบ่อยค่ะในแต่ก่อนค่ะแต่ช่วงนี้ห่างแล้วค่ะเพราะว่าบังคับให้กินยาอย่างเงี้ยค่ะ

0: นี้นะคะก็ทำให้หนูมีแรงบันดาลใจในการอยากเป็นแพทย์ทหารค่ะอยากมารักษาคุณปู่กับคุณย่าด้วยค่ะเพราะว่าแพทย์ทหารอย่างเงี้ยได้ลงพื้นที่อย่างเงี้ยไปช่วยคนที่ยากไร้ด้อยโอกาสอย่างเงี้ยค่ะหนูก็อยากไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นค่ะหนูแบ่งเวลาในการเรียนนะคะก็คือกลับมาอย่างเงี้ยค่ะหนูจะทำงานบ้านให้เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยรอคุณปู่คุณย่าเข้านอนปุ๊บหนูก็ตอนคืนหนูจะไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนค่ะชอบวิชาชีวะค่ะที่หนูชอบชีวะนะคะก็คือจากคุณแม่ค่ะคุณแม่สอนมาเวลาคุณแม่เข้าห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีเรื่องเล่ามาให้หนูฟังทุกวันอย่างเงี้ยค่ะท่านเป็นฮีโร่ของหนูเลยค่ะชีวิตของท่านผ่านประสบการณ์มามากเลยค่ะถึงได้ไปเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะทั้งที่จบแค่ม.6เองค่ะถ้าหนูได้เป็นหมอนะคะแล้วมีคุณแม่เป็นผู้ช่วยพยาบาลอยู่ในห้องผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะคิดว่าคุณแม่จะภูมิใจกับหนูค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังในตัวหนูแน่นอนค่ะคุณแม่ไม่มีเงินส่งหนูเรียนจริงๆนะคะหนูก็จะไปทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะก็จะส่งตัวเองเรียนไปด้วยค่ะยังไงหนูก็จะเรียนต่อค่ะทำเองก็ได้ให้ตัวเองได้เรียนค่ะคำว่าไม่ได้เรียนก็จะไม่มีสำหรับหนูค่ะ
1: นึกถึงคนที่มีโอกาสได้เรียนแต่ไม่เรียนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแต่อยากที่จะเรียนโอ้โหมันบางอย่างมันสวนทางกันอย่างมากเลยนะครับผม
2: ผมชอบอันนึงที่น้องบอกว่าเป็นแพทย์แล้วคุณแม่อยู่ข้างๆเป็นแบบผู้ช่วยพยาบาลน่ารักน่ารัก
1: อันนั้นผมแอบคิดต่อนะ
2: ครับ
1: เป็นคลินิกเล็กๆในหมู่บ้าน
2: นะ
1: หมอแป้งคุณแม่เป็นผู้ช่วยพยาบาลพ่อคอยจัดยาอะไรเงี้ยพ่อเป็นเภสัช
3: เมื่อสักครู่เห็นใน VTR ที่บ้านทำไมยังเป็นพื้นดินอยู่เลยคะคุณแม่คุณพ่อครับ
4: ไม่มีเงินพอค่ะก็คือเงินเดือนก็ไม่ได้มากแค่ 4-5,000 แล้วก็ถ้าเกิดรับจ็อบพิเศษถึงจะได้เพิ่มขึ้นนะคะ
3: แล้วเราอยู่กับพื้นดินแบบนี้มากี่ปีแล้วครับ
4: หลายปีค่ะแล้วก็แต่ก่อนน้ำท่วมอะค่ะก็เลยกู้เงินเข้ามาถมดินนะคะ
1: เอ้าดินนี่ก็กู้เงินเข้ามาถมด้วยเหรอ
4: ค่ะ
3: มีโอกาสได้คุยกับน้องแป้งน้องแป้งเขามีการวางแผนด้วยนะฮะทั้ง3ท่านครับเขาบอกว่าถ้าถึงปีที่น้องเขาเข้าปี1ในการเรียนคุณหมอเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องส่งเสียละไม่ต้องจ่ายเงินละถ้าได้ทุนเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้ไปส่งน้องแทนเพราะว่าน้องก็จะเข้าม.1พอดีใช่ไหมฮะ
5: อ
3: ันนี้เป็นการวางแผนของเราล่วงหน้าเลย
5: ค่ะ
1: ไปที่คุณหมอหมอนัดมีสอบชิงทุนไหมครับอันนี้
5: ชิงทุนน่าจะมีแต่ว่าแนะนำในแง่จะเป็นหมอทหารนะคะปกติแล้วเรียนหมอจบ6ปีจะต้องมีไปใช้ทุนก่อน3ปีค่ะ อันนี้คือถ้าแนะนำก็คือให้เลือกเข้าโรงพยาบาลที่สังกัดทหารซึ่งมีทัพบกทัพเรือทัพอากาศสมมติ อยู่ทัพเรือใช่ไหมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่สัตหีบอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าน้องไปใช้ทุนที่นั่นแล้วก็ได้ตำแหน่งที่นั่นก็จะได้เป็นคุณหมอทหารเรือ

0: ไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่จบูนี่มีค่ายทหารไหมลูก
0: มีค่ะ
1: ค่ายอะไรครับ
0: ค่ายพ่อขุนผาเมือง
1: เอาแล้วจะมีคุณหมอประจำค่ายพ่อขุนผาเมืองแล้วเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู
2: ่
1: นะครับกลับมาเข้าสู่เกมที่1นี่คือเก่งจริงชิงค่าเทอม
3: โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นเรื่องราวของส่วนของสมองน้องแป้งจะต้องตอบให้ได้ว่าคือสมองส่วนไหน
0: ยากค่ะความรู้เกินที่น้องเขาเรียนอยู่อะค่ะไฮโปทาลามัสค่ะ
1: โห้ย
0: ทำหน้าที่สร้างสมดุลให้กับร่างกายค่ะน้องเก่งมากค่ะ
3: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที
4: ่เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นก็โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
8: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
9: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
10: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
11: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
7: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
12: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
13: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
14: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
15: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
7: ้ได้สิ
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
17: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
18: อีกไม่นานหรอก
19: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
10: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
7: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
11: ันกลับมาแล้วนี่
19: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
11: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
19: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
6: ตาหายไปไหนมา
19: ไอ้เจ็ดเลิกหวังในตัวตานะทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
2: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
19: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
7: ว้ายขนมจะพามาลบลบลบลบลบ
11: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
19: คุณน่ะเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
6: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับกลับไป
11: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
5: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
6: เออ
4: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
3: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
1: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
19: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
4: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
3: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
6: เธอเป็นใคร
3: อุตตาบอกแล้วตรงนี
11: ้ปากดีแน่นะมึง
17: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุน
18: ีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงหน้าเธออยู่กับน้องแป้งจากจังหวัดเพชรบูรณ์ความฝันคืออยากเป็น
1: หมอทหาร
0: หมอทหารนั่นเองนะครับไปให้ถึงนะลูกน
2: ะ
0: เกมแรกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะยากอยู่เหมือนกันวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
3: วิทยาศาสตร์นะฮะ
0: จะมา
3: ลึกไปที่ชีววิทย
0: า
3: วิชาเอกที่จะต้องส่งต่อไปเป็นคุณหมอเลยแหละว
0: ิ
3: ชานี้นะครับ
0: โดยตรงเลยใช่ไหมฮะ
3: โดยตรงเลยฮะเรื่องราวของสมองกันหน่อยครับเกมแรก
4: กติกาเกมที่1ทายสมองประลองปัญญาทางรายการจะมีรูปโครงสร้างและส่วนประกอบของสมองปรากฏขึ้นบนจอน้องแป้งต้องตอบว่าตำแหน่งของสมองที่ปรากฏขึ้นบนจอนั้นคือสมองส่วนใดและมีหน้าที่ในการทำงานอย่างไรแต่ละข้อต้องตอบภายในเวลา5วินาทีเกมนี้มีทั้งหมด5ข้อมูลค่าข้อละ 2,000 บาท
3: ที่บอกนั้นฮะมันยากมันง่ายยังไง
0: สมองมันเยอะนะเส้นมันเยอะแยะมากมาย
2: จริงๆยากค่ะแต่ว่าน้องน่าจะทำได้ค่ะ
0: พี่การให้กำลังใจน้องหน่อย
3: เชื่อว่าทำได้ครับ
0: นะ
3: เป็นกำลังใจให้เต็มที่ครับวันนี้ครับผมเพราะเห็นถึงความมุ่งมั่นของน้องแป้งแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้น้องได้เงินรางวัลได้เยอะในรายการของเราวันนี้ครับเต็มที่ครับ
0: เกมแรกพร้อมแล้วเริ่มเลยครับมาเลยครับ
3: จำที่เลยครับ
0: แป้งครับเชิญครับถ้าคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ได้อย่ามองหน้าลุงทงมองหน้าคุณหมอไว้มองหน้าพี่กันก็ได้
3: มองหน้าพี่ช่วยไม่ได้ได้แต่กำลังใจครับเอาเกมแรกนะฮะพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
3: โจทย์ข้อแรกมาเลยครับ

0: เบรนสเต็มค่ะ
1: อะไรนะ
2: มีชื่อภาษาไทยไหมครับ
0: ก้านสมองค่ะ
2: หน้าที่ของมันคือ
0: ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างสมองกับไขสันหลังค่ะควบคุมการหายใจหัวใจถ้าเกิดมันผิดปกติจะทำให้กลับไปเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะแล้วก็ทำให้สมองตายในที่สุดก็เสียชีวิตค่ะ
2: คำตอบข้อแรกข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโอ้โ
3: หยอด
4: อันนี้คือส่วนไหนครับหมออ
3: ยู่ตรงไหนคุณหมอ
4: นี่คือตรงไหนครับ
3: ถึงว่ามองจากด้านหน้าด้านหน้าผมเนี่ยนะแล้วมันอยู่ตรงไหนครับ
5: มองตรงๆเลยค่ะ
3: ครับ
5: อยู่ตรงกลาง
4: พี่ตรงครับผมเป็นแทนไหมเพราะว่า
3: น่าจะดีกว่า
4: เข่าไม่ดี
3: นี่คือหน้าปุ๊บยังไง
5: สมองคือด้านบนค่ะแล้วก็
3: คือตรงนี้เลย
5: ใช่ค่ะคือตรงนี้แล้วก็จะมีไขสันหลังอยู่ตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมกันอยู่ตรงกลาง
4: คือตรงกลาง
3: สมองกัน
2: จุดเชื่อมต่อระหว่างสมองกับไขสันหลัง
5: ใช่ค่ะ
3: ที่เขาเรียกว่าก้านสมองหรือว่าแกนสมองนั่นเอง
2: อ้าวผ่านไปแล้ว1ข้อนะครับ
3: ครับ
2: ข้อที่2นะครับน้องแป้งพร้อมนะครับ
0: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วโจทย์ข้อที่2มาเลยครับ
0: ไฮโปทาลามัสค่ะ
4: โอ้โห
3: โอ้ย
2: หน้าที่ของมันคือ
0: เป็นนาฬิกาชีวิตค่ะทำหน้าที่สร้างสมดุลให้กับร่างกายค่ะควบคุมอุณหภูมิการนอนหลับความหิวค่ะถ้าผิดปกตินะคะจะทำให้มีอาการปวดหัวไมเกรนค่ะ
2: และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้โหนาฬิกาชีวิตโอ้ชื่อนี้ฟังแล้วแบบถ้าหยุดเดินนี่เป็นเรื่องเลยนะ
4: ใช่ครับ เหมือนเป็นศูนย์บัญชาการของร่างกายเลยนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: นาฬิกาชีวิต
2: ครับ
3: ต่อเลยครับ
2: สองข้อผ่านไปนะครับโจทย์ข้อที่3มาเลยครับ
0: ฮิปโปแคมปัสค่ะ
4: โอ้โหไม่ตอบเร็วไปไหนนี
2: ่หน้าที่ของมันคืออะไรครับ
0: ช่วยในเรื่องความจำและการเรียนรู้ค่ะลักษณะของมันคล้ายม้าน้ำค่ะถ้าหากได้รับการกระทบกระแทกที่รุนแรงค่ะจะทำให้สมองมีความจำเสื่อมในระยะสั้นค่ะ
2: ฮิปโปแคมปัสนะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: สามข้อแล้วสามข้อแล้ว
4: เป๊ะมาก
3: หมอแป้งครับใจเย็นนะลูกนะมาดีแล้วมาดีแล้วไม่อยากให้พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
2: สามข้อผ่านไปได้ไป 6,000 บาทแล้วนะครับข้อต่อไปข้อที่4ขอโจทย์ข้อที่4มาเลยครับ
3: มาเลยครับ
0: อะมิกดาลาค่ะเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ในแง่ลบค่ะความกลัวความกังวลความเศร้าค่ะถ้าเกิดโดนกระตุ้นมากๆก็จะทำให้เป็นโรคจิตเวทค่ะเช่นแพนิคหรือว่าโรคซึมเศร้าค่ะมันจะถูกพัฒนาช่วงอายุ 10-12 ปีค่ะเป็นช่วงวัยรุ่นที่กำลังอารมณ์ฉุนเฉียว
2: อะมิกดาลานะฮะ
0: ค่ะ
2: มั่นใจไหมครับ
0: มั่นใจค่ะ
2: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่

0: ถูกต้องครับ
1: เหมือนมีสองฝั่งฝั่งนี้บอกว่าเป็นความจำที่ไม่
0: เป็นอารมณ์อารมณ์ในแง่ลบ
1: ในแง่ลบและอีกฝั่งนึงครับคุณหมอฮะ
2: ทั้งสองข้างควบคุมเหมือนกัน
3: เหมือนกัน
1: เหมือนกันเน
4: าะแต่ดูตอนนี้อะมิกดาล่าของน้องแป้งเขาไม่ทำงานเลยนะฮะ
0: ใช่เขามีความสุขเขามีความสุขเอามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับถ้าข้อนี้น้องแป้งตอบถูกนะครับรับไปเลย 10,000 บาทนะฮะขอโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
5: ไนก้าค่ะ
0: หน้าที่ของมันคือ
5: ควบคุมการเคลื่อนไหวค่ะโดยจะหลั่งสารโดพามีนออกมาค่ะทำให้ร่างกายเราสร้างสมดุลการเคลื่อนไหวค่ะแต่ถ้าเกิดผิดปกติค่ะสารโดพามีนก็จะหลั่งน้อยลงค่ะทำให้เกิดโรคพากินสันค่ะแขนขาขยับไม่ได้ตามปกติค่ะตัวสั่นแล้วก็ผู้ช้า
0: คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบข้อสุดท้ายแล้วถ้าตอบถูก 10,000 บาทถ้าตอบผิดได้แค่ 8,000 นะครับคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนะวันนี้ถือว่าพิเศษอย่างมากครับท่านผู้ชมครับน้องแป้งมาแข่งกับเราเก่งจริงๆค่าเทอมเหมือนเราทุกคนได้มาหาหมอเลย
3: ใช่อ
1: ันนี้ขออนุญาตถามหมอนัดต่อนะครับขอนิดนึงเหอะไอ้พากิมสันเนี่ยยาบำรุงสมองป้องกันไม่ให้มันเกิดพากิมสันพูดติดขัดๆนี่มีไหมฮะ
2: จริงๆไม่ได้บอกว่าช่วยได้ 100% นะคะพวกยาพาร์กินสันคือไปเสริมให้มีสารโดปามีนมากขึ้นค่ะเพราะว่าโรคพาร์กินสันนี่คือโดปามีนจะต่ำ
1: ที่ผมถามเพราะว่ามันมียาโฆษณาเยอะแยะมากเหลือเกินว่าบำรุงสมองบำรุงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วยังไงถึงจะถูกต้องครับคุณหมอในการดูแลสมองเนี่ย
2: ปกติแล้วเซลล์สมองเราเนี่ยคือถ้าเสื่อมสภาพเราจะเสื่อมเลยไม่สามารถงอกกลับมาใหม่ได้ค่ะ
0: สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนเกมเมื่อสักครู่รู้สึกยังไงกันบ้างฮะอาจารย์แป้งก่อนเลยครับ
4: น่าทึ่งจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้อยากจะถามน้องแป้งอยู่เหมือนกันว่ามันมีวิธีการจำได้ยังไงเพราะว่า

0: ไอ้จุดต่างๆอวัยวะต่างๆเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยนะแล้วมันก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากเลยอ่ะตรงนี้จำยังไง
1: ถ้าเกิดเป็นก้านสมองค่ะมันจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายเป็ดค่ะไฮโปทาลามัสเหมือนหัวใจกับหัวอะไรเงี้ยค่ะ
2: มันจะเป็นรูปภาพประมาณนั้น
1: ส่วนอะมิกดาลาเป็นคล้ายๆเม็ดอัลมอนด์อย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อมีเทคนิคในการจำ
1: ค่ะส่วนซับสแตนเชียไนกาจะคล้ายเม็ดถั่วค่ะ
0: โ
4: อ้มันต้องจำแล้วก็ต้องเรียนรู้อยู่บ่อย
0: ๆ
4: นะน้องกันเห็นเป็นไงบ้างครับน้องแป้ง
2: เก่งมากๆคือเข้าใจเลยว่าคือไม่ใช่แค่จำอย่างเดียวคือผมว่าเขาเข้าใจด้วย
4: ใน
2: ส
4: ิ่
2: งที
4: ่
2: ว่าแต่ละอวัยวะทำหน้าที่อะไรมันเชื่อมโยงกันยังไงในความจำนี้มากๆเข้าใจมาก
0: ๆครับ
3: เทคนิคนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับพี่หมอนัทฮะ
5: ถูกค่ะถูกแต่น้องเก่งมากนะคะคือเห็นรูปปุ๊บตอบปั๊บคือแม่นมากค่ะแม่น
4: เอาละครับเกมแรกนะครับถูกต้องนะครับ5ข้อรับไปเลยครับ
0: 10,000 บาท
6: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
7: ีภัยไม่มีเพลีย
6: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
11: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
12: กูเอาไงดีวะ
13: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับบีนอะ
12: คิดถึงเหมือนกันครับรูปสวยมากเลยนะ
14: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
3: ดีขึ้นไหม
2: แต่แล้ว
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
5: ยางสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
8: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเด่นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
9: อิทาปิงคลาจุกมนาการไทยจหัสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
10: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
11: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
6: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
12: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่

0: ใหญ่ของที่นี่กับครูทิม
1: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
2: มือมันดี
3: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
0: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
5: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดอัพวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 ครึ่ง
3: พิเศษลูกค้า AAS
2: เท่านั้น
3: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน559ซีเลีย
2: โทรออก
4: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: กลับเข้าสู่เก่งจริงชิงเทิมยังอยู่กับน้องแป้งจากจังหวัดเพชรบูรณ์เกมแรกก็เป็นเรื่องของเส้นสมองนี่ถือว่ายากแล้วเกมนี้ยากไหมน้องแชมป
1: ์ก็ถือว่ายากนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ชีววิทยาครับวิทยาศาสตร์มันก็จะมีฟิสิกส์เคมีชีวะใช่ไหมครับเกมต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับสารเคมี
2: กติกาเกมที่2คุณสมบัติของสารเกมในวิชาเคมีน้องแป้งมีเวลา180วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อโดยพิธีกรจะบอกคุณสมบัติของสารเคมีแต่ละชนิดทีละข้อน้องแป้งต้องตอบให้ได้ว่าจากคุณสมบัติที่พิธีกรบอกไปคือสารชนิดใดโดยไม่ต้องรอให้พิธีกรอ่านโจทย์จบหากน้องแป้งไม่แน่ใจหรือตอบผิดสามารถกลับมาตอบใหม่ได้ภายในเวลาที่เหลือค่าเทอมสำหรับเกมนี้ข้อละ 2,000 บาทตอบถูกทุกข้อรับค่าเทอมไปเลย 10,000 บาท
0: เมื่อกี้พี่การให้พรมาสำเร็จเลย
1: ขอให้สำเร็จครับ
0: อีกสักครั้งหนึ่งกำลังใจ
1: มั่นใจมากว่าทำได้เพราะว่าเกมแรกเนี่ยตอบเร็วมากและพี่เชื่อว่าแป้งเนี่ยทำเวลาได้ดีแน่นอนแต่ว่าอยากให้มีสมาธิแล้วก็มีสติแล้วก็อย่าลืมรอบคอบเป็นหลัก
0: เฮ้ยรอบคอบนี่แหละรอบคอบนี่แหละหมอนัทครับ
3: น้องน่าจะทำได้ค่ะ
0: อาจารย์ครับ
4: เชื่อมั่นว่าน้องทำได้อย่างแน่นอนเพราะว่าผมว่าโจทย์เมื่อสักครู่นี้ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่ายากมากเลยนะ
0: เหมือนข้อสุดท้ายมาเล่นน้อยจังเนาะ อ้าวให้กำลังใจ
1: พร้อมไหมครับ
3: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วประจำที่อยู่ตรงนี้นะครับ
4: เย็นๆนะ
1: มีเวลา180วินาทีกับ5ตัวนะฮะสำหรับสารเคมีพี่แชมป์จะอ่านคุณสมบัติถ้ามั่นใจตอบชื่อสารเคมีออกมาได้เลยนะครับ
3: ค่ะ
1: โจทย์ข้อที่1 นะครับสารชนิดนี้เป็นสารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิปกติเป็นแก๊สใสไม่มีสีเมื่อสูดดมเข้าไปมีกลิ่นฉุนทำให้รู้สึกแสบจมูกไวต่อความร้อนและสามารถติดไฟได้ที่อุณหภูมิห้องมักถูกใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเนื่องจากมีคุณสมบัติในการรักษาสภาพผ้าให้เรียบและทำให้กระดาษแข็งเกาะกันเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมในสีทาบ้าน
3: ฟอร์มาลดีไฮด์ค่ะ
1: สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
0: โอ้ย
1: ข้อต่อไปนะครับสารเคมีชนิดนี้เป็นสารเคมีที่เป็นพิษมีลักษณะทางกายภาพคือเป็นผงผลึกสีขาวเมื่อสูดดมเข้าไปจะมีกลิ่นฉุนของกรรมฐานอ่อนๆสามารถละลายได้ในน้ำแต่จะไม่สามารถละลายในแอลกอฮอล์สารเคมีชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารเพื่อรักษาความสดใหม่ให้อาหารน่ารับประทานยกตัวอย่างเช่นดอกไม้จีนเห็ดหูหนูขาวเยื่อไผ่หน่อไม้ปลาหมึกหรือผลไม้อบแห้ง
3: อ๋ออะฟาท็อกซินค่ะ
1: อะฟาท็อกซิน
3: ค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ผิดนะครับ
2: เอาละครับน้องแป้งตอบชื่อส

0: เอไพรินค่ะ
1: เบนโซเอไพรินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อต่อไปข้อที่4ครับน้องแป้งสารชนิดนี้เป็นสารพิษที่ถูกสร้างขึ้นจากเชื้อราซึ่งเป็นเชื้อราที่มีลักษณะเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนสามารถเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศร้อนมีอุณหภูมิสูงและเป็นบริเวณที่มีความชื้นอยู่ด้วยสารชนิดนี้สามารถละลายได้ในน้ำละลายในแอลกอฮอล์ได้เล็กน้อย
0: อัลฟาท็อกซินค่ะ
1: อัลฟาท็อกซินเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับข้อสุดท้ายนะครับน้องแป้งสารชนิดนี้มีลักษณะทางกายภาพเป็นผงผลึกที่มีสีขาวไม่มีกลิ่นเมื่อรับประทานเข้าไปจะมีรสหวานคล้ายกับน้ำตาลคนมักรู้จักกันในนามของน้ำตาลเทียม
0: แอสปาร์แตมค่ะ
1: แอสปาร์แตมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
2: จับไปจับไปข้อ2
3: ข้อ2ข้อ2
2: จับไปข้อ2เร็วๆ
1: ๆข้อ2นะครับสารเคมีชนิดนี้เป็นสารเคมีที่เป็นพิษมีลักษณะทางกายภาพคือเป็นผงผลึกสีขาวเมื่อสูดดมเข้าไปจะมีกลิ่นฉุนของกัมมันถันอ่อนๆสามารถละลายได้ในน้ำแต่จะไม่สามารถละลายในแอลกอฮอล์
0: โซเดียมไฮโดซัลไฟด์ค่ะ
1: โซเดียมไฮโดซัลไฟด์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเป็นคนอ่านจดผมตื่นเต้นมากกว่าน้องอีกคร
2: ับเราไม่พูดเลยดูเวลาข้างหลังเนี่ยนะมันไล่แบบไวมากเลย
4: แต่ว่าตอนที่ตอบข้อที่ผิดข้อ2ป่ะครับ
1: ครับข้อที่2ผิด
4: เห็นน้องแบบว่าเหมือนจะแบบเฮ้ยเหมือนจำได้แล้วอ่ะ
5: คีย์เวิร์ดเจอคีย์เวิร์ดนะ
4: แต่ว่า
1: แต่มันผิดไปแล้ว
4: ใช่ไม่ใช่ว่าอะไรเงี้ยอ
1: าจารย์แปงครับรู้สึกยังไงกับเกมนี้ฮะ
5: ผมว่าเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากนะฮะคือ
1: บีบหัวใจนะ
5: ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของคุณสมบัติเนี่ยผมคิดว่าน้องเขาน่าจะจำได้ทั้งหมดแต่ว่าประเด็นสำคัญคือมันมีเวลาเข้ามาบีบเนี่ยอันนี้มันทำให้มีความตื่นเต้นเข้ามาแล้วมันอาจจะทำให้สมองเนี่ยอาจจะมีปัญหาไปได้ชั่วขณะนะฮะ
2: ครับผมกันแล้วครับ
6: เก่งมากครับคือสารเคมีมีกี่ร้อยกี่สิ
2: บ
6: กี่พันชนิดแล้วแล้วน้องเขาแบบต้องจำด้วยว่าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอะไรแล้วเขาแบบจำได้
1: อ
6: ะแล้วผมเชื่อว่าบางตัวก็มีคุณสมบัติที่
5: คล้ายคลึงกัน
2: ใกล้เคียงกันนะ
6: อันนี้คือแบบเป็นเกมที่ยากครับแล้วทำได้นี่สุดยอดครับ
2: คุณหมอแล้วครับ
7: น้องเก่งมากค่ะคือจริงๆแล้วปกติเวลาทำข้อสอบนะคะเวลาเรานึกไม่ออกเรายังย้อนอ่านทวนได้ค่ะแต่นี่เหมือนน้องฟังน้องต้องมีสติมากในการตอบค่ะน้องเก่งมากค่ะ
1: คุณแม่บ้างครับเป็นยังไงฮะกับโจทย์ข้อเมื่อสักครู่นี
8: ้ลุ้นมากเลยค่ะกลัวน้องเขาทำไม่ทันเพราะน้องแบบคิดทันหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยฟังทันไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: นะครับผมโอ้โหเอาแล้วลูกสาวสำหรับผมนะ
1: ครับ
2: นึกถึงห้องฉุกเฉินตามโรงพยาบาลต่างๆเอาจริงๆอาจารย
5: ์ทำไมฮะ
2: พอเห็นอาการปุ๊บนี่อะไรคนที่สั่งคือหมอนะคุณต้องใช้ยาตัวนี้ต้องอ่านตรงนี้ไวที่สุดเลยนะว่าต้องใช้เคมีอะไรต้องใช้ยาชนิดไหนถ้าไม่มีความชำนาญเรื่องความจำเรื่องความแม่นยำความถูกต้องเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องนะ
1: ใช่
2: ชีวิตนาทีต่อนาทีเลย
1: พลาดไม่ได้เลย
2: พลาดไม่ได้ข้อที่สองผ่านไปแล้วนะครับเข้าสู่เกมที่สามกับน้องแป้งนะครับผมตื่นเต้นไหมลูก
9: ตื่นเต้นค่ะ
2: ตอนนี้ได้ไปเท่าไหร่แล้ว
9: ได้ไป 20,000
1: 20,000
2: โอ้ยไม่รู้จะจำไม่ได้นะหรืออีก 30,000 นี่จากไวๆเลยนะพร้อมที่จะมอบให
1: ้ครับ
2: 50,000 บาทนะครับถ้าทำข้อนี้ได้ครับผม
1: มีความฝันอยากจะเป็นคุณหมอวิชาที่คุณหมอจะต้องใช้ก็คือชีววิทยาเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ยากที่สุดก็ต้องหนีไม่พ้นชีววิทยาก
5: ลับมาอีกแล้ว
1: กลับมาอีกแล้วครับเป็นเรื่องราวของโครงสร้าง
10: กติกาเกมที่3ร่างกายแสนกลเกมในวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในร่างกายของมนุษย์เกมนี้จะมี2หัวข้อใหญ่ข้อละ 15,000 บาทภายในหัวข้อใหญ่จะประกอบด้วยหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อย่อยจะมีเวลา5วินาทีน้องแป้งต้องตอบให้ได้ว่าโครงสร้างที่ปรากฏมีชื่อเรียกว่าอะไรน้องแป้งต้องตอบคำถามให้ถูกต้องครบทุกข้อเพื่อรับค่าเทอม 15,000 บาทตอบถูกครบ2หัวข้อใหญ่รับไปเลยค่าเทอมมูลค่า 30,000 บาทถ้าตอบ

0: พียงข้อเดียวเกมจะจบลงทันทีและไม่ได้รับเงินค่าเทอมในเกมนี้ไป
1: เท่าที่ฟังโจทย์ดูยากเกินไปสำหรับเด็กม.5ไหมครับพี่หมอนัท
2: สำหรับม.5 น่าจะยากไปค่ะแต่สำหรับน้องแป้งไม่น่ายากค่ะ
1: โอ้สำหรับม.5 ยากไปแต่สำหรับน้องแป้งไม่น่ายากพี่กันนะฮะผมว่าทำได้นะนะเพราะว่าขนาดข้อแรกสมองข้างในนี่คือแบบจำได้เป๊ะๆเป๊ะๆมากแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องละเอียดนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องยากขึ้นแหละพี่ว่าก็ต้องมีสติเหมือนเดิมครับเชื่อว่าทำได้ครับ
3: แล้วข้อสุดท้ายก็มีความกดดันไม่น้อยนะครับผม
1: ใช่ครับสบายๆครับรีแลกซ์มีสมาธิมีสติแค่นั้นเอง
4: อาจารย์ขอกำลังใจหน่อยครับ
5: ผมเชื่อมั่นในรอยยิ้มแล้วก็ทัศนคติที่ดีของน้องแป้งมันจะนำพาน้องไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ
3: โอ้โห
4: แม่ข้อสุดท้ายแล้วครับ
6: แม่ก็เป็นกำลังใจให้นะเอาเท่าที่หนูทำไม่ได้แม่เชื่อว่าหนูทำได้ลูก
3: แม่เชื่อแล้วเราเชื่อไหมลูก
2: เชื่อค่ะ
3: เชื่อว่าทำได้
1: คุณแม่บอกเอาเท่าที่ทำได้
3: ครับ
1: เอาสักเท่าไหร่ดีฮะ
2: ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ทั้งหมดเลย
4: พร้อม
1: บ้านประจำที่ครับ
5: อย่าให้เหลือ
1: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: เราเริ่มต้นกันที่โครงสร้างระบบเส้นเอ็นที่บริเวณหัวเข่า
0: สำหรับโจทย์ข้อนี้เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายความสามารถของน้องแป้งเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะน้องแป้งต้องจดจำโครงสร้างภายในของเข่าได้ทุกส่วนถึงจะสามารถตอบคำถามในข้อนี้ได้มาเอาใจช่วยให้น้องแป้งทำได้สำเร็จกันครับ
1: ภาพที่1มาเลยครับ

0: เชนล่าเชนดอนค่ะ
1: พาเชลล่าเทนดอนนะครับไปคำตอบที่ถูกครับข้อต่อไปนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์มาเลยครับ
0: Fibula collateral ligament ค่ะ
1: เป็นคำตอบที่ถูกครับโอ้ต่อเนื่องกันเลยนะครับข้อที่3ภาพมาเลยครับ
0: medial meniscus ค่ะ
1: ไปคำตอบที่ถูกต้องครับข้อที่4เลยนะครับโจทย์มาเลยครับ
0: Posterior cruciate ligament ค่ะ
2: โอ้โหชื่อ
1: Posterior cruciate ligament นะฮะคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: ข้อเดียวอีกข้อเดียว
1: สู้เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้องแป้งครับถ้าตอบถูกข้อนี้รับไปเลย 15,000 บาทและโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
0: มีเดียลคอลเลสเตอรอลลิกาเมนต์ค่ะ
1: มั่นใจไหมครับ
0: มั่นใจค่ะ
1: ให้โอกาสเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนไหมครับ
0: ไม่เปลี่ยนค่ะ
1: เป็นคำตอบที่

0: ครับตอบถูกหมดเลยรับไป 15,000 บาทก่อนนะครับหรืออีก 15,000 บาทอีก 15,000 บาทเป็นระบบโครงสร้างของดวงตานะครับน้องแป้ง
1: เอาละครับตอนนี้น้องแป้งก็ได้เงินสะสมในเกมนี้เพิ่มเติมไปก่อนแล้ว 15,000 บาทเหลืออีก5ข้อเท่านั้นกับโจทย์ระบบโครงสร้างของดวงตาน้องแป้งจะใช้ความสามารถพิชิตเงินค่าเทอมสูงสุด 50,000 บาทไปได้หรือไม่เราไปเชียร์และให้กำลังใจน้องแป้งกันต่อเลยครับ
0: ภาพโจทย์มาเลยครับ
2: สเกล่าค่ะ
0: ตอบไวมากอะ
2: สเกล่าคือตาขาวค่ะช่วยทำให้ลูกตากลมค่ะ
0: สเกล่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: โอ้โหเยี่ยม
0: ตาขาวถูกไหมครับหมอนัทครับ
4: ถูกค่ะถูกค่ะ
0: มันมีความสำคัญอะไรยังไงฮะ
4: จริงๆแล้วก็คือทำให้ลูกตาเราสามารถทรงกลมได้แล้วก็ปกป้องอวัยวะชั้นในๆของลูกตาค่ะ
0: ถูกทางเลยนะเป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับดวงตาด้วยนะคร
5: ับ หมอตาโดยเฉพาะเลยคนนี้
3: ใช่ครับ
5: ครับ
0: ข้อต่อไปโจทย์มาเลยฮะ
2: เจลลี่บอดี้แอนด์มัสเซอร์ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: มีชื่อยาวมาก
0: ชื่อยาวมากฮะ
3: น้องแป้งครับเรามีหน้าที่คอยยินดีและให้กำลังใจเท่านั้นนะครับภาษาอังกฤษก็ดีคำถามแล้วก็ดีถ้าไม่มั่นใจอย่าหันมาทางนี้นะลูกนะ
0: พี่หมอนัทมีอะไรเสริมไหมฮะ
4: ซิลลี่บอดี้ก็คือตรงที่ลูกศรชี้อะค่ะเป็นก้อนกลมๆมาสเตอร์ก็คือจะอยู่บริเวณซิลลี่บอดี้ค่ะคืออันนี้เนี่ยมันจะมีเส้นใยไปเกาะตรงขาวๆอันนั้นก็คือเลนตาเราอะค่ะปกติเวลากล้ามเนื้ออันนี้ค่ะซิลลี่บอดี้เนี่ยขยับก็จะสามารถทำให้เลนเนี่ยมีความโปร่งนูนได้การที่เลนมีความโปร่งนูนได้เนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กับการปรับความคมชัดของการมองเห็นของภาพในแต่ละระยะค่ะหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของซิลลี่บอดี้ก็คือการสร้างน้ำในลูกตาหรือที่เรียกว่าเอควีสฮิวเมอร์ถ้าสมมติว่ามีการสร้างน้ำในลูกตามากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ความดันในลูกตาเนี่ยสูงมากกว่าคนปกตินะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคต้อหินได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
5: โอ้
0: รายละเอียดเยอะมากนะข้อต่อไปเลยนะครับโจทย์มาเลยครับ
2: เรตินาค่ะทำหน้าที่เป็นจอรับภาพค่ะ
6: อุ่นเร็วจริง
0: ๆเรตินาเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: จุดนี้ผมรู้ครับใช่ไหมฮะ
5: ผมรู้เคยได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นถ้าให้ผมชี้ผมจะชี้ทุกจุดเลยเพราะเป็นเรติน่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจุดนี้คือจุดเรติน่า
0: เป็นชื่อที่เราคุ้น
5: ใช่ใช่ใช
4: ่ขอเสริมนิดนึงนะคะ
0: ครับ
4: คือจริงๆจอประสาทตาเปรียบเสมือนฟิล์มกล้องคือเวลาถ่ายปุ๊บภาพก็จะไปตกที่ฟิล์มเป็นจอรับภาพ
0: ครับข้อที่4โจทย์มาเลยครับ
2: แมคคูลารูเทียหรือว่าเราเรียกในภาษาไทยว่าจุดรับภาพค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

0: มันเรียกได้2อย่างใช่ไหมครับพี่หมอนัทครับ
1: ใช่ค่ะแมคคูล่าเฉยๆหรือแมคคูล่าลูเทียก็ได้ค่ะ
0: หน้าที่ของเขาคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแมคคูล่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวจอประสาทตาหรือว่าเรติน่าค่ะแต่ว่าเป็นจุดที่รับภาพชัดก็คือเวลามีแสงตกกระทบที่กระจกตาเข้ามาต้องมาตรงที่แมคคูล่าเราถึงจะมองภาพนั้นเห็นค่ะเป็นจุดรับภาพชัด
0: โฟกัสโฟกัส
1: ใช่ใช่เป็นจุดโฟกัสของภาพ
0: อ้าวน้องแป้งครับเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้องแป้งครับถ้าตอบถูกข้อนี้รับไปอีก 15,000 บาทเท่ากับว่าแจ็คพอตแตก 50,000 บาทนะฮะขอโจทย์ข้อสุดท้ายมาเลยครับ
2: โฟเวียเซนทาริสค่ะเป็นจุดหวำของแมคคูล่าลูเทียค่ะ
0: และคำตอบข้อนี้ข้อสุดท้ายของโครงสร้างดวงตาเป็นคำตอบที่ถ้าคำตอบข้อนี้ถูกต้องน้องแป้งรับไปเลย 50,000 บาทนะครับแต่ถ้าข้อนี้ตอบผิดได้เพียงแค่ 35,000 บาทเป็นคำตอบที
2: ่ถ้าวันหนึ่งคุณแม่ไม่มีเงินส่งหนูเรียนจริงๆนะคะหนูก็จะไปทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะทำเองก็ได้ให้ตัวเองได้เรียนค่ะคำว่าไม่ได้เรียนก็จะไม่มีสำหรับหนูค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
3: มีแต่ส่งแรงใจให้เท่านั้นแหละครับเอาละครับรับเลยครับจากมีกระทงรูปไวๆมูลค่า 50,000 บาทความจำความแม่นยำเส้นไหนเป็นเส้นไหนชื่ออะไรมีผลอย่างไรมันต่อเนื่องไปทั้งร่างกายตรงไหนบ้างโอ้โหอันนี้ต้องจำนอกจากความจำแล้วความเข้าใจนี่จะทำให้เราลึกซึ้งกับการเป็นคุณหมอในภายภาคหน้าเป็นไงครับน้องแป้งตัวนี้สบายใจโล่งอกขึ้นไหม
2: โล่งอกขึ้นค่ะ
3: โล่งอกขึ้นนะคุณแม่ล่ะครับยิ้มอย่างเดียวเลยคุณแม่
4: ภูมิใจค่ะรู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะ
3: ครับยินดีกับน้องก็ด้วยเส้นทางต่อไปในกำลังใจนะจบม.6ต่อมหาวิทยาลัยถ้าจะเข้าแพทย์ทหารคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมครับ
1: สิ่งแรกที่ชอบน้องมากคือรอยยิ้มค่ะคือน้องเป็นคนที่ยิ้มแล้วรู้สึกอบอุ่นค่ะคือถ้าเปรียบว่าด้วยความที่เราเป็นหมอเองเห็นน้องด้วยกันยังรู้สึกว่าถ้ามาหาคุณหมอคนนี้เราจะมีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อีกอย่างนึงที่เห็นในตัวน้องคือน้องเป็นเด็กที่มีสติมากค่ะมีสติแล้วมีสมาธิมากอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าตัวเองไปยืนตอบเองในตำแหน่งน้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าน้องนะคะเพราะว่าเป็นคนตื่นเต้นค่ะอาจจะสติไม่ได้ดีเท่าน้องค่ะก็อวยพรขอให้น้องประสบความสำเร็จนะคะขอได้เป็นคุณหมอทหารแพทย์ทหารตามที่น้องหวังไว้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: อันนี้สำคัญนะ
0: ครับ
3: จะมาในสถานการณ์ไหนหนักเบาก็ต้องต
5: ั้
3: งม
5: ั
3: ่นในสติแล้วก็ยิ้มรับไปก่อนเลย
0: ยิ้มสู้ยิ้มสู
3: ้น้องการครับ
0: พี่เชื่อเลยว่าน้องแป้งจะเป็นคุณหมอได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคุณหมอที่เก่งอย่างเดียวนะเป็นคุณหมอที่ดีด้วยครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากๆที่จะดูแลคนไข้แล้วก็รักษาคนไข้ด้วยคุณธรรมของน้องแป้งเองเพราะว่าดูจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูจากการที่เป็นลูกที่กตัญญูดูแลคุณตาคุณยายต่างๆเนี่ยรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันมาจากจิตใจที่มีความรักความเมตตาต่อคนอื่นจริงๆและพี่เชื่อว่าสิ่งนี้จะนำพาหนูไปสู่เส้นทางที่หนูฝันได้ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
5: นอกเหนือจากความสามารถอันน่าทึ่งของน้องแป้งแล้วนะฮะผมมองเห็นคุณสมบัติของผู้ที่จะประสบความสำเร็จ3อย่างเด่นๆที่น่าสนใจข้อแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยดูแลครอบครัวดูแลคุณปู่คุณย่าดูแลน้องทำหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ดูแลบ้านแล้วก็ดูแลในเรื่องผลการเรียนของตัวเองไม่ให้บกพร่องได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเรื่องที่2ก็คงเป็นเรื่องของการวางแผนการมีเป้าหมายในชีวิตซึ่งน้องเนี่ยเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ใน VTR เลยว่ามีความมุ่งมั่นตั้งแต่แรกเลยว่าจะต้องเป็นคุณหมอให้ได้เพื่อที่จะเข้ามาช่วยคุณแม่ด้วยมาดูแลคุณปู่คุณย่าด้วยแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคตและสิ่งสุดท้ายก็คือ เราเห็นจริงๆว่าน้องแป้งมีรอยยิ้มในทุกๆมิติ ซึ่งผมคิดว่า3คุณสมบัตินี้จะเป็นส่วนผลักดันให้น้องเป็นหมอที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอนเลยครับ
3: เอาแล้ว
0: น้องแป้งมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมวันนี้หนูทำได้แล้ว
2: หนูทำได้แล้วค่ะก็จะไม่ละทิ้งความฝันค่ะก็จะมุ่งมั่นตั้งใจทำให้สำเร็จค่ะ
0: เยี่ยม
6: เก่งจริงชิงค่าเทอมสัปดาห์หน้าพบกับเด็กเก่งที่มีความฝันอยากเป็นโปรแกรมเมอร
7: ์ความฝันนะครับก็อยากเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ครับอยากจบพวกสาย IT ครับผมผมคิดว่าอาชีพนี้สามารถทำให้ครอบครัวผมดีขึ้นได้ครับผมไม่อยากให้ครอบครัวเหนื่อยครับอยากให้ทุกคนสบายครับอยากมีรถมีบ้านให้เขาครับ
6: แต่ความไม่พร้อมอาจทำให้เขาหมดโอกาส
7: ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าจะมีค่าเทอมพอหรือเปล่าครับผมในการเรียนต่อครับ
6: เขาจึงมาพิชิตค่าเทอมด้วยวิชาคณิตศาสตร์กับโจทย์ที่ทำให้ทั้งสตูถึงกับอึ้งในความยาก
0: ค่าเฉลี่ยของตัวเลขชุดนี้ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
8: สแควร์รูทซ้อนกัน4สแควร์รูท
7: ได้แล้วครับ
0: ได้แล้วได้แล้วเหรอฮะคำตอบคือ
6: เขาจะสามารถพิชิตค่าเทอมได้สำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยเขาได้วันอาทิตย์เวลา16 นาฬิกา
7: ก็อยากจะบอกปู่กับย่าแล้วก็พ่อแม่ครับในอนาคตมันต้องดีกว่านี้แน่นอนครับ
9: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: ัสดีครับอนุวัฒน์ไทยนะครับวันนี้พาทุกคนมากินปูไข่สดๆตัวเป็นๆนะครับไม่มีแกงเอาอย่างอื่นมาใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะลงไปจับปูไข่สดๆด้วยตัวเองนะครับจะเลอะเทอะหน่อยรับประกันสนุกแน่นอนแล้วบึงรถจากการทำงานมาไม่ไกลนะครับใกล้ๆกรุงเทพมหานครมาที่วังปูสดอำเภอพัสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมจะลุยหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ
1: โอ้โหพี่หนุ่มสายลุยของเราจะพาไปจับปูในวังแล้วจะเป็นยังไงกันล่ะเนี่ยเฮ้ยจะได้นางพับเพียบเรียบร้อยจับปูหรือเปล่านะงานนี้
0: โอ้โหนี่บอกเลยครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ก็น่าอีกคืออันนี้คือพี่มัดมันแน่นไม่ใช่ว่ามาเทียบหน้าแล้วมันคือดีบหน้าผมนะ
2: ม
0: ั
2: ดแน่นแล้ว
0: มัดแน่นแล้วนะฮะนี่ฮะพี่กาแลนใช่ไหมครับ
2: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: พี่กาแลนสวัสดีครับ
1: พี่กาแลนพาพี่หนุ่มลุยให้เต็มที่เลยนะครับรอดูอยู่นะ
0: มันคือปูอะไรครับพี่น
2: ี่อันนี้เป็นปูเนื้อครับปูขาวนะครับ
0: ปูขาว
2: เป็นปูธรรมชาติที่เข้ามาจากทะเลนะครับแล้วเข้ามาอยู่ในวังของเรา
0: เข้ามาอยู่ในวัง
2: ครับ
0: ฮะเดี๋ยวก่อนเข้ามาอยู่ในวังหมายความว่าไงพี
2: ่วังคือสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำ
0: เอาพี่กาแลนแล้วปูที่ผมถืออยู่เนี่ยมันเลี้ยงหรือว่าเป็นปูธรรมชาติ
2: เป็นปูธรรมชาติที่เข้ามาในวังของเราเองโดยที่เราไม่ได้เลี้ยง
0: แล้วเวลาจับมันจับยากไหมพ
2: ี่เวลาจับเนี่ยเราจะต้องใช้ผมไม่บอกดีกว่าผมคิดว่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มไปลุย
0: แล้วก็ไปจับที่ไหนพี่
2: เดี๋ยวเข้าไปในวังครับแบบนี้แต่งตัวอย่างนี้เข้าวังไม่ได้
0: เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อเข้าวังกับพ
2: ี่ใช่เดี๋ยวเราเข้าวังกัน
0: เข้าวังกันนะครับ
1: นั่งกินลมชมธรรมชาติเพลินๆก็ปาไปเกือบชั่วโมงกันเลยทีเดียว
0: เรามาถึงวังแล้วถูกไหม
2: ครับพี
0: ่วังปูสดของพี่แล้วไปหาปูที่ไหนอะฮะ
2: เดี๋ยวเราจะไปหากันในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งประมาณ340ไร่นะครับก็
0: โอ้โหพี่โดนจน340ไร่เลยเหรอสุดยอดนี่เราคุยกับเศรษฐีอยู
2: ่ก็เดี๋ยวเราจะไปหาปูกันแย่ปูแล้วไปงมหอยแครงกัน
0: อ๋อมีทั้งปูและมีทั้งหอยด้วย
2: ใช่ใช่มีทั้งปูมีทั้งหอยแครงครับได้ขึ้นมาแล้วพี่หนุ่มบอกว่าอยากทำอะไรทานก็แล้วแต่พี่หนุ่มเลือกเมนูเลย
0: โอเคทีมงานมาประมาณ20กว่าชีวิตนะฮะวันนี้เราก็จะหาปูกับหอย20กว่าชีวิต
2: สบายมากสบายมาก
0: ก่อนที่จะได้ปูเราต้องหาเหยื่อปูก่อนนั่นก็คือหาปลาก่อนถูกไหมให้ลองดูนะ1 2อ๋อใจเย็นใจเย็นใจเย็นทีมงานบอกว่าให้ตกก็ดีจะได้มีโอเคจะได้มีภาพโอ้ยดีๆๆโอ้เยอะอยู่โอเค
3: ได้ครับเ
0: ทได้แล้วโอ้พอแล้วนะไม่ต้องหาแล้วนะทีมงานกินปลาที่แท้แล้วกันอ๋ออันนี้คือหาเหยื่อก่อน
2: ครับลองหาเหยื่อเราไปใส่ขา
0: และทำยังไงกับมันต่อครับ
2: ไปเดี๋ยวเราไปเอาไปใส่เดี๋ยวเราจะไปใส่กระชังปูครับพี
0: ่โอเคเราได้ปลาเหยื่อแล้วครับไป
1: ได้ปลาเหยื่อมาจับปูแล้วพี่หนุ่มที่เป็นเหยื่อของทีมงานอีกทีดูจะชอบใจที่มีเหยื่อเพิ่มใช่ไหมล่ะครับพี่หนุ่ม
0: อันนี้ก็คือกระชังปูเดี๋ยวปูมันจะเข้ามาทางไหนอะ
2: จะเข้ามาทางนี้
0: อ๋อเราก็จะได้ปู
2: ใช่แล้วปูก็เข้าไปกิน
0: ปลาก
2: ินปลา
0: แล้วเราก็จะได้ปูอันนี้คือหนึ่งวิธี
2: ใช่
0: นอกจากนั้นเราต้องไปหาวิธีธรรมชาติคือเอาเหล็ก
2: แย่ในรู
0: แย่ในรูอ่ะโอเคพร้อมครับไปนี่อุปกรณ์ของเขาก็มีพลั่วแล้วก็
3: ขอแย่ปู
0: ขอแย่ปูฮะมันจะให้เหรอพี่ขอมันอ่ะอ๋อไม่ใช่ขอแย่ปูคืออุปกรณ์อ่ะไปครับ
1: เอาล่ะครับคุณผู้ชม360ไร่ในวังปูตรงหน้าพี่หนุ่มจะพาไปแย่ปูอันนี้แน่อันแต่เองอันนี้แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยขออภัยคนละแย่ไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าพี่หนุ่มจะแย่อีท่าไหนละเนี่ย
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวางปูก่อนนะครับวางปูเสร็จปั๊บจะไปขุดปูต่อครับโอเคจะทดลองโยนแล้วนะครับไปเลยนะพี่1 2โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วให้ผมทำไงต่อพี่
3: เราข
0: ึ้
3: นไปข้างบนทันครับ
0: โอเคพี่ขึ้นหรือผมขึ้นเนี่ย
3: ขึ้นก่อน
0: ไม่บอกเลยอ่ะว่าลึกไม่บอกเลยว่าลึก ทำไงฮะ
2: วิธีการแย่ปูนะครับเราจะเอาขอนะครับลองแย่เข้าไปดูข้างในก่อน
0: หมูจะรูมันใหญ่มากเลยนะ
2: รูใหญ่ครับ
0: ดูจากมือนะใหญ่กว่ามืออีกอ่ะถ้ามีมันจะ
2: ถ้ามีมันจะดังเสียงแกะแกะแกะแก
0: ะอันนี้ไม่มีแกะ
2: เนี่ยมันจะดังคล้ายๆกับเหมือนกับ
0: พี่อันนี้พี่เคาะ
2: ไม่เสียงมันจะดังคล้ายๆกับ
0: เหมือนกันมันไม่เหมือนกันโอ้มันก็หลุมอยู่ลึกเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: เอาล่ะตัวแรกจะได้ไหมดูท่าแล้วไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยคุณผู้ชม
0: ทีมงานไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเอากระดองไปโอเคไหม
4: อร่อยปูไข่ดองพี
0: ่อ่
4: ะ
0: อ๋อดีๆเออๆครับโอ้ยๆๆๆโว้อนุวัฒน์ทั่วไทย
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
1: กูเอาไงดีวะ
2: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
1: คิดถึงคิดถึงเหมือนกันครับ
3: รูปสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม Umaniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
5: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
6: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี้

0: เวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
1: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
2: อิทาปิงคลาสุมนาการาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559ซีเรีย
1: ลโทรออก
2: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอะ
3: ผักทอดค่ะ
4: เสียงเคี้ยวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฟังไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
6: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
4: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
3: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
4: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
7: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ
9: ่
10: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
11: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: อนุวัฒน์ทั่วไทย
14: มาลุ้นพี่หนุ่มแย่ปูกันต่อเลยครับจะได้หรือไม่ได้กันเนี่ย
15: มันมีรูเหมือนกันมันเป็นรูเล็กๆอ่ะ
16: ร
15: ู
16: ตรงไหนคร
17: ับ
15: อ
17: ๋
15: อ
17: ไม่มีเลยอ๋อมีรอยขุยๆแล้วครับพี
15: ่มีเชื้ออ๋อดีๆหุยน่าจะใหญ่อยู่โอ้โหรูเบลอเลยเดี๋ยวๆๆพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ยินเสียงแก๊กไหม
17: เฮ้ยมี
15: เฮ้ย
17: มีครับพี่หนุ่ม
15: คือแก๊กเหรอ
14: แก๊กเลยครับคุณผู้ชมแก๊กแล้วแก๊กแก๊กแก๊กจะใช่ตัวปูหรือเปล่านะโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลุ้นลุ้น
15: เฮ้ย
17: เดี๋ยวก่อน
15: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กแก๊กแก๊กกับพวกพี่หรือเปล่าพี
14: ่หลายแก๊กแล้วนะพี่หนุ่ม
15: ดีเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงละอ๋อดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีด
17: ี
15: ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี
17: ดีดีดีดีดีดีด
15: ีดีดเหนื่อยทั้งวันได้แล้วเฮ้ยจะมันโอ้โหถ้าโดนนิ้วนะหนีบแตกอ่ะ
14: โอ้ยตัวบร่มเทิมเลยระวังนะครับระวังบอกเลยว่าถ้าไม่เชี่ยวชาญแล้วก็อย่าทำตามจะโดนหนีบนิ้วแตกได้เลยนะครับดูกล้ามนั่นเอาหลังจากได้ปูมาพี่กาแลนก็นำมาน็อกด้วยน้ำแข็งส่วนพี่หนุ่มของเราก็ขออาสาออกไปงมหอยต่อ
15: โอเคตรงไหนพี
18: ่นี่ครับตรงนี้ครับ
15: ทีมงานอยากกินหอยว่ะก่อนที่เราจะลงให้พี่เขาลงก่อนดีกว่าเอาพี่ลงนะผมลงบ้างผมลงบ้าง
14: ในระหว่างที่พี่ตุ่มงมหอยพี่กาแลนก็ขมักขม้นเร่งแยกชิ้นส่วนปูขัดขัดถูถูล้างทำความสะอาดเพื่อรอพี่หนุ่มขึ้นมาทำอาหารมื้อเย็นของเราในวันนี้ส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นเฮ้ยรอชิมกันได้เลย
15: เยอะไหมครับกินงานครับ
18: เยอะครับ
15: กินงานกินเยอะเนาะ
18: กินกี่โลครับเนี่ย
15: กินงานเนี่ยกินงานสบายเลย
14: ว่าแต่เนี่ยมันจะมืดแล้วนะพี่หนุ่มขึ้นไปทำอาหารเถอะน้องขอไม่ไหวแล้วท้องร้องจอก
15: ๆทุกคนครับวันนี้เราหาปูมาทั้งวันฮะทั้งปูทั้งหอยหามาจนมืดพี่จะทำอะไรนะปูผัดพริกไทยดำ
18: เป็นปูผัดพริกไทยดำ
15: สูตรอะไรพี
18: ่สูตรวังปูพระสมุทรเจดี
15: สูตรพัชบุตรเจดีนะครับ
18: okay.
15: ใส่น้ำมันลงไป
18: แล้วก็เดี๋ยวเราเอาปูที่เรา
15: โอ้ยังไม่เคยเห็นแต่ก็ดูสิ
18: ที่เรานึ่งมาแล้วนะครับ
15: โอ้โหตัวใหญ่โอเค
18: ร้อนไม่ร้อนร้อนแล้วร้อนแล้วถ้าวันอาหารวันนี้อร่อยเป็นผมแต่ถ้าไม่อร่อยก็เป็นฝีมือพี
15: ่อ้าวพี่ผมแค่เป็นคนผัดเองโอเคปูเราไม่ควรมันไอ้นี่มันผัดมันแรงแล้วพี่เนาะเดี๋ยวเนื้อมันจะเละสุกแล้วเราแค่กลับก็พอโอ้ใส่พริกไทยดำเยอะเหมือนกันนะพี่เน
18: า
15: ะ
18: ชอบเผ็ดไหมครับ
15: กินได้เลยครับพี่ผมเป็นคนจัดจ้านอยู่แล้วครับพี
18: ่โอเค
15: จัดเลยนะครับ อะไรนะพี่ทุกอย่างพี่อ่ะอันเนี้ยก้ามเนี่ยโอเคเป็นของผมอ่ะทีมงานไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเอากระดองไปโอเคไหมโอเคพอทีมงานไม่มีใครขยักหน้าสักคนใส่ซอสหอยไป1ทัพพีใส่ให้ทั่วครับอีกหน่อยละกันซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาว
14: ลุยโคลนแล้วก็มาลุยครัวกันเลยเอาให้อร่อยนะพี่หนุ่มอย่าให้เสียชื่อนะ
15: พร้อม1 2 3ว้าวเสียงดัง
17: ลองดูครับพี่
15: เสร็จแล้วครับนี่ฮะปูผัดพริกไทยดำสูตรอะไรนะพี
17: ่สูตรอนุวัฒน์ทั่วไทยครับ
15: ทีมงานกินไหม โอ้นี่มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยมากที่สุดหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งวัน นั่นก็คือการรับประทานปูแล้วผมก็กินนี่นะกินกล้ามใหญ่ๆแบบนี้โอเคพี่กินอยู่แล้วไง
17: ครับครับได้
15: จะเบื่อแล้วอะไรอย่างนี้นี่คือฝีมือของอนุวัฒน์โชติไทยนะครับถึงแม้ว่าฝีมือการทำจะไม่ใช่มืออาชีพแต่รสชาติของปูคือหวานและอร่อยมากมันสดมันสดมันอร่อยมากคือนี่ถ้าไม่ได้ฝีมือพ่อครัวนะคือมันไม่ได้อร่อยแบบนี้นะ
17: หรอครับใช่โอเคจบแล้วโอเค
15: นี่จะช่วยผมอ
17: ันนี้ฝีมือพี่หนุ่มเลย
15: ฝีมือผมฝีมือผมแล้วนอกจากเมนูที่ผมทำแล้วที่ร้านก็มีเมนูอื่นด้วยถูกไหมฮะ
17: เดี๋ยวผมจะให้ชิมอันนี้เป็นปูหล่นนะครับปูหล่นเนี่ยจะต่างจากร้านอื่นตรงที่ว่าเราใช้ปูไข่
15: นี่คือใช้ปูไข่ไม่ใช่แบบเป็นไข่ปลอมนั่นนี่คือไข่จริง
17: ใช่
15: นี่ดูซะก่อน
17: ใช่ไหมครับต่อมาจะเป็นปูไข่ดองครับขออนุญาตพี่หนุ่มหยิบปูมาน
15: ี่ปูไข่ดองแนะนำปูไข่ดองแบบนี
17: ้ครับ
15: แล้วเราก็ต้องใส่น้ำจิ้มลงไปถูกไหม
17: จิ้มแล้วคนครับระวังช้อนลงครับพี
15: ่ฮะวางช้อนลง
17: ช้อนลงครับ
15: นี่คือเวลากินของเขา
17: แล้วพี่ก็ดก
15: ต้องมีเสียงด้วยหรออืมเฮ้ยอร่อยอ่ะปูไข่ดองพี่อ่ะเออพี่กาแลนผมชิมของพี่หมดแล้วพี่ยังไม่ได้ชิมของผมเลย
17: ผมก็นึกว่าพี่ลืมไปแล้วมันไม่ใช่แค่มีความอร่อยครับพี่มันมีความใส่ใจลงไปด้วย
15: เนี่ยเป็นวันที่กินปูมากที่สุดอีกวันนึงนะฮะโอ้โหขอบคุณพี่มากครับขอบคุณฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะมาที่ไหนได้ครับ
17: ร้านปูสดพระสมุทรเจดีครับผมแล้วก็วันนี
15: ้ครับ
17: ผมว่ามันค่ำแล้วผมว่าผมจะชวนพี่หนุ่มนอนด้วยกันคืนนี้เลย
15: พี่จะใช้คำว่านอนด้วยกัน
17: นอนด้วยกันใช้
15: คำว่านอนที่นี
17: ่นอนที่นี่โอเคนอนพักที่นี
15: ่ครับ
17: ด้วยกันนอนพักที่นี่ด้วยก
15: ันนอนพักที่นี
17: ่ได้ครับ
15: ทำไมฮะ
17: พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำไปที่วัดสาขาซึ่งมีหลวงพ่อโตนะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านสาขาของเราแล้วก็เป็นวัดที่สวยงาม
15: เพราะฉะนั้นนะครับ
17: ครับ
15: พรุ่งนี้พลาดไม่ได้เดี๋ยวขอกินให้อิ่มก่อนพรุ่งนี้เช้าเราไปวัดสาขากันนะครับ
17: ได้ครับ
15: เดี๋ยวก็อิ่มแล้วกิน
17: อย่ากินต่อครับพี่กินมา
6: ไฟไหม้ในหมู่บ้าน
15: ครับ
6: ถ้าเขาได้ยินเสียงเท้าตรวจเขาจะมองเห็นว่าเหมือนมีพระโอบไฟไว้ไม่ให้ลาม
12: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
19: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วย

0: OK Herbal สิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK Herbal
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงนึงว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลย
3: ใช่
2: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะรู้สะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
6: อีกไม่นานหรอก
7: เราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
6: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
8: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
9: ันกลับมาแล้วนี่
7: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
9: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
7: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
10: ตาหายไปไหนมา
7: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
11: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
7: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
12: ว้ายขนมจะพามาลบ
9: เลิกยุ่งกับนางอุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
7: คุณน่ะเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
13: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
9: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
8: ้วัยยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
13: เออ
14: บันไดอย่างมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
8: แล้วผมล่ะอยู่ทีมไหน
15: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
7: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
14: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
8: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
13: เธอเป็นใคร
8: หยุดตาจบแล้วตรงนี้
9: ปากดีเนี่ยนะมึง
16: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: สวัสดีเช้าวันใหม่อีกวันที่บ้านสาขาหมู่บ้านชาวประมงชุมชนโบราณริมปากอ่าวไทยไม่ไกลจากกรุงเทพเที่ยวได้ชิวๆแบบเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับ
18: ที่นี่มีตลาดที่นี่มีตลาดตามสไตล์เราคือเราต้องหาอะไรกินก่อนเฮ้ยเดี๋ยวร้านนี้น่ากินร้านนี้น่ากินเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนเอาละทีนี้ของกินต้องบอกเราร้านนี้กุ้งเหยียดป้าสุนทรสวัสดีครับป้าครับ
19: สวัสดีค่ะ
18: ป้าขายอะไรครับป้า
19: ขายกุ้งเหยียดนะคะ
18: กุ้งเหยียด
17: ถ้าพูดถึงของดีของเด็ดบ้านสาขาก็ต้องกุ้งเหยียดนี่แหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่เหมือนที่ไหนทำไมกุ้งจะต้องเหยียดตามพี่หนุ่มไปหาคำตอบกัน
18: ทำไมมันชื่อกุ้งเหยียดอ่ะป้า
19: อ๋อกุ้งเหยียดนั่นแหละลูกก็ตัวมันตรงอ่ะคะ
18: อ๋อนี่ตัวมันตรงแบบนี้
19: ใช่
18: อ
19: ๋
18: อเหรอนี่คือกุ้งเหยียดนี่ฮะ
19: มันไม่ตรงโดยที่ต้มนะเราต้องดัดมันนะลูก
18: อ๋อตอนตากดัดมันใช่ไหมแม่
19: ใช่ตอนเรียงใส่หม้ออ
18: ๋อตอนเรียงใส่หม้อ
19: เราต้องดัดให้มันตรงอย่างนี
18: ้เอออร่อยไหม
19: อร่อยดีเดี๋ยวป้าจะถีบมะนาว
18: อ๋อเทคนิควิธีการคือต้องบีบมะนาว
19: ต้องบีบมะนาวแล้วเป็น3รส
18: ทีมงานมีกลืนน้ำลายนี่มันตัวอย่างนี้บีบมะนาวเดี๋ยวผมขอเก็บแมสแป๊บนึงนะ
19: ทำไมตัวจริงหล่อจังอ่ะ
17: หัวใจผมบ้างจะมีใครบ้างจับจองว่าจะไปกับพี่โกกลัวเขาจะถีบใส
18: ่ป้าไม่เอานะ
19: คมขำ
18: พูดง่ายๆคือดำนั่นเองนี่กุ้งเหยียดป้าผมอยากขอมะนาวอีกหน่อยได้ไหม
19: ได้
18: ผมบีบผมบีบนะนี่ฮะเขาบอกว่าเทคนิคการกินกุ้งเหยียดให้อร่อยก็คือ
19: ต้องบีบมะนาว
18: ต้องบีบมะนาวแบบนี้โอ้
17: เป็นอะไรที่น้ำย่อยทำงานบ่อยมากใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมโอ้ยกลัวไม่ถูกแล้วลิ้นก็ผ่านหมดแล้วโอ้ย
18: เออมันสามรส
19: สามรส
18: เพิ่งรู้ว่าให้กินแล้วบีบมะนาว
19: ป้าให้อีกตัวนึง
18: เดี๋ยวเราให้ทีมงานผมจิ้มก่อนได้ไหม
19: แต่เอาให้อร่อยอร่อย
18: ให้กล้องกินที่มือเราหน่อยนะหน่อยกินที่มือหน่อยเ
0: ขาเป็นทั้งตัวเหรอ
18: เฮ้ยหัวไว้ด้วย
19: เอาหัวกินได้ลูกหัวมันอยู่ที่หัว
18: เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยนะ
17: แม่ทีมงานรายการเนี้ยพิธีกรเนี่ยเขาเลี้ยงดีจริงจริงโอ้โหอิจฉาตาร้อนเผา
18: โอ้โหคุณผู้ชมสวยมากๆฮะสมแล้วที่พี่การแลนด์เขาแนะนำครับวัดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือวัดสาขาครับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวสาขาสมุทรปราการนะครับใครมาที่นี่ต้องมาไหว้หลวงพ่อโตครับตามมาเลยครับ
17: อะไรจะคุ้มเท่าดูอนุวัฒน์ทั่วไทยกันนะครับเนี่ยผ่าทั้งลุยทั้งกินทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ไม่เคยพลาด
18: สวัสดีครับลุงออดครับ
20: สวัสดีครับสวัสดีครับ
18: โอ้วัดสวยนะฮะ
20: ครับผม
18: นักท่องเที่ยวมาเยอะด้วย
20: ครับ
18: ส่วนมากเข้ามานี่เข้ามาไหว้
20: ครับมาไหว้องค์พ่อโตข้างบนนะครับส่วนมากเขาจะมาขอพรจากท่านว่าให้หน้าที่การงานเลื่อนขึ้น
18: เจริญรุ่งเรือง
20: ขายที่ขายทางอะไรอย่างเงี้ยเขาสมหวังตลอด
18: อ๋อสมหวังเขาเลยมากันเรื่อยๆ
20: ครับ
18: วัดนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ย
20: วัดนี้สร้างมาประมาณปีพ.ศ. 2325
18: โอ้โห
20: 200กว่าปีมั้ง
18: 200กว่าปีแล้ว
20: ครับ
17: ภายในวัดยังมีภาพและวัตถุสิ่งของโบราณให้ได้ดูศึกษาประวัติศาสตร์โบราณไปด้วยครับ
18: ปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโต
20: ไฟไหม้ในหมู่บ้าน
18: ครับ
20: ไฟไหม้ตอนคืนเขาเข้ามาดูกันเข้ามาช่วยกันเขาได้ยินเสียงพระสวด
18: โอ้ได้ยินเสียงพระสวด
20: แต่ถามแล้วไม่มีพระสวดแต่คนที่อยู่ด้านนอกอ
18: ่
20: ะเขาจะมองเห็นว่าเหมือนมีพระโอบไปไว้ไม่ให้ลาม
18: น
20: ี่บารมีของหลวงพ่อไฟไหม้ประมาณ5หลัง
18: นอกนั้นไม่โดนเลย
20: ครับผม
17: นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ชาวบ้านประสบพบเจอกันทั่วหน้าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตวัดสาขาก็ยิ่งเป็นที่เลื่องลือและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านนานมา
18: คนมารอดโบสถ์กันเขามารอดเพื่ออะไรอะฮะ
20: เขาเป็นที่วัดเนี่ยเราจะสร้างปากทางเข้าไว้ก่อนรอดโบสถ์เป็นพระราหูอ้าปากเพราะพระราหูเนี่ยเป็นความเชื่อถือของคนโบราณว่าพระราหูเข้าเนี่ยผมมีอาชีพกันดีๆพอพระราหูเข้าเนี่ยเกิดความไม่พอใจทะเลาะวาแว้งกันอะไรเงี้ยนี่ทางวัดก็เลยสร้างเป็นพระราหูเพื่อให้คนเข้ามารอดได้พ้นทุกข์บนโลกรอดเข้าไปแล้วก็ไปเจอพระเจออะไรเงี้ย
18: อ๋อจะเจอสิ่งที่ดี
20: ดีสิ่งดีในชีวิต
17: ทางเข้าลอดโบสถ์เป็นซุ้มพระราหูดูน่าเกรงขามซึ่งพระราหูนั้นก็แสดงถึงการปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้ายและตามทางเดินนั้นก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะตลอด

0: มุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโอ้มันเหมือนหลุดไปอีกโลกนึงยังไงอย่างนั้นเลยครับโลกที่อุดมไปด้วยธรรมชาติวิถีชาวบ้านสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสแบบนี้มาเที่ยวตามรอยกันได้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเวลาเปิดอนุวัตทั่วไทยจะไปตะลุยกับผมได้ทุกที่เลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ
1: น้ำท่วมเรืออยู่น้ำท่วมเรือด้ว
0: ยเรือรั่วรอด
2: เกือบไม่ถึงฝั่ง
0: เราคือผู้รอดชีวิต
1: อ้าวนั่นไงนั่นไง
2: จบ
1: ตายตอนจบนะตายตอนจบนะ

เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยะพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เรามัดรวมเรื่องใหญ่มาพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับในฝั่งของนายจ้างและลูกจ้างอย่างละ7ท่านรวมเป็น14ท่านจากทั้งหมดเนี่ยนะบอร์ดเต็มเนี่ย21ท่านเนี่ยณขณะนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมาจากกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าฝั่งสีส้มนะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคะแนนนี่ถล่มทลายมากนะครับจากปรากฏการณ์ที่เมื่อวานนั้นคนตื่นตัวออกไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะครับทีนี้น่าจับตานะว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยประกันสังคมในมือของประกันสังคมก้าวหน้าหรือสีส้มจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นก็ต้องตามต่อเพราะว่านายกบอกไม่มีมวยล้มต้มคนดูแต่ปรากฏส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาไม่ทันจ่าพิชิตดร.วินน้องสาวดร.วินตำรวจก็บอกว่าเอ้ยตำรวจเนี่ยส่งฟ้องทันนะปปช.ติดอะไรทำไมปปช.ถึงส่งฟ้องไม่ทันนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆวันนี้มีข่าวว่าปปช.เตรียมจะแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการด้วยท่ามกลางข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะปล่อย3คนนั้นไปแล้วเนี่ยเขาจะหนีหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับกับอีกหนึ่งประเด็นนะครับเรื่องของสสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ของพรรคภูมิใจไทยนะครับตกลงสามีเธอทำอาชีพอะไรกันแน่ทำไมเว็บพนันที่ถูกแฉในช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะมาปิดบล็อกคนไทยนะแล้วปลัดกระทรวงดีอีบอกว่าเนี่ยระบบ AI จับเว็บพนันเว็บนี้ไม่ได้เพราะปริมาณการใช้งานของคนไทยน้อยปรากฏว่าฝั่งของคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็แฉกลับเลยบอกว่าแล้วทำไม Google ตรวจพบได้นะครับทั้งหมดก็จะนำไปสู่เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับทั้งหมดวันนี้ผมชวน2ท่านมาร่วมพูดคุยกันนะครับแต่ว่าอยู่กับเราตรงนี้1ท่านก่อนนะครับรองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากนิด้าครับสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับคุณออฟและท่านผู้ชม
0: ครับอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวคุณรังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนเนี่ยจะตามมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นถามอาจารย์ในหลากหลายประเด็นที่ผมเกริ่นไว้เริ่มจากประกันสังคม
1: ครับ
0: ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านส้มชนะขาดลอยอันนี้เป็นไปตามคาดไหมอาจารย
1: ์ก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าทางทีมของประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการเป็นอย่างดีแล้วก็มีการนำเสนอนโยบายที่อาจจะตรงกับความต้องการของผู้ประกันตนหลายเรื่องนะครับทั้งในแง่ของการที่จะตั้งระบบแคร์ขึ้นมาหรือว่าการตรวจสอบโครงการทุจริต

0: ะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะมุ่งเป้าในแง่ของการปฏิรูปประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความคุ้มค่ามากขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมประกันสังคมเขาก็นำเสนอมาโดยตลอดแล้วอีกอย่างนึงก็ผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะมีส่วนช่วยหนุนขึ้นมาก็คือกรณีของคุณพนัสนะครับก็มันทำให้เกิดภาพคอนทราสต
1: ์ยังไงอาจารย์
0: ภาพในการเปรียบ
1: คือคุณพนัสเนี่ยเป็นอีกกลุ่มนึง
0: เป็นอีกกลุ่มนึง
1: แล้วก็เป็นอดีตบอร์ด8สมัย
0: ครับ
1: แต่เขาไม่ได้ลงเองนะ
0: ครับไม่ได้ลงเอง
1: ครับ
0: คือคุณพนัสเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่าวิธีคิดแบบเก่า
1: ครับ
0: นะครับทีนี้คนรุ่นเก่าวิธีคิดแบบเก่าเนี่ยมันที่ผ่านมามันก็พิสูจน์แล้วไงว่าคือประกันสังคมเกือบ30ปีเนี่ยมันก็มีปัญหาต่างๆมากมายสิทธิในแง่ของผู้ประกันตนจะได้รับเนี่ยมันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงในช่วงปี62เนี่ยแทบจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการนำเงินอะไรต่างๆเนี่ยออกไปใช้เยอะแยะใช้ในโครงการที่รู้สึกว่าคนก็จะถามกันถึงกันเยอะนะเรื่องของเอาไปทำแจกปฏิทินเนี่ยนะซึ่งก็คนก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทีมนี้เข้าไปเนี่ยคนก็คงกังวลว่าเอ๊ะนี่มันเงินฉันนะแล้วเดี๋ยวมีบอร์ดลักษณะนี้ไปเนี่ยจะเอาไปใช้แบบเดิมอีกหรือเปล่านะครับก็เลยทำให้คนจำนวนมากเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะตื่นตระหนกว่าไม่ได้แล้วล่ะที่จะให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาบริหารประกันสังคมนะก็มีความคาดหวังใหม่ขึ้นมาว่าต้องการที่จะได้ทีมชุดใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งจริงๆการต้องการได้ทีมชุดใหม่เนี่ยมันก็ปรากฏมาตั้งแต่ปี62แล้วล่ะที่เข้าไปช่วงแรกก็5คนแต่ต่อมาก็ถูกตัดไปคนนึงอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยพอทีมใหม่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นเข้าไป4คนใช่ไหม
1: ครับ
0: โดยอาจารย์สัทธรัมย์ใช่ไหมที่เป็นคนนำเนี่ย
1: คนตรงกลางเสื้อขาวนะครับ
0: ก็เข้าไปแล้วก็สามารถปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติมได้หลายอย่างนะ
1: ครับ
0: ทำให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนี่ขนาดเข้าไป4คนผู้ประกันตนก็เห็นเราได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นเพราะเนี่ยเขาก็มีความหวังว่าถ้าหากว่ามีการบริหารโดยทีมชุดใหม่เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าคนกลุ่มใหม่เนี่ยเขาคงจะมีความตระหนักอยู่ด้วยเพราะว่ามีคนเขาพยากรณ์ว่าประกันสังคมเนี่ยอาจจะล้มละลายภายใน20ปี
1: ครับ
0: เพราะงั้นประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญของทางทีมชุดใหม่ด้วยที่จะดำเนินการกำหนดแนวทางอย่างไรที่ให้มีการใช้จ่ายกองทุนประกันสังคมเนี่ยอย่างยั่งยืนนะครับเพราะงั้นประกอบกับทั้งความกังวลที่กลุ่มเก่าเข้ามาแล้วก็ความหวังที่ทางกลุ่มใหม่เสนอผมคิดว่ามันก็เลยเป็นแรงที่จะกระตุ้น
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะมาจากการเล่นตุกติกของกลไกราชการด้วยอ
1: ่
0: ะเช่นเรื่องของการจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งบ้างหรือว่าจะเลื่อนเลือกตั้งบ้างนะฮะประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นผู้ประกันตนผมเองก็ไปใช้สิทธิ์นะคุณน้อม
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นอาจารย์หลังปี42เนี่ยก็ต้องเข้าประกันสังคมนะก็ไปเนี่ยก็เห็นคนหนุ่มตัวสาวเยอะแยะเลยก็รู้สึกผมไปตั้งแต่ตอนเช้านะ8โมงคนก็ยังเต็มเลยตอนแรกนึกว่าไม่น่าจะมีใครบอกเพราะว่า9โมงเนี่ยผมต้องไปสอนต
1: ้
0: องรีบไป
1: ครับครับ
0: แต่ที่ไหนได้โอ้โหยืนเข้าคิว
1: ไม่แต่อาจารย์แต่คะแนนมันห่างเกินไปไหมเมื่อกี้ทีมงานเราเอาคะแนนเรียลไทม์ขึ้นมาเนี่ยนับไปเกือบ 100% แล้ว
0: ถูก
1: 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันห่างกันเป็นร้อยกว่าเท่าฮะ
0: ใช่
1: มันเป็นแสนเลยอาจารย
0: ์ใช่คือเนื่องจากว่าทางทีมเนี่ยเขามีการรวมกันเป็นทีมที่เป็นเอกภาพไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาคนเลือกเนี่ยเขาก็คงมองออกถ้าเลือกเป็นรายบุคคลรายปัจเจกเนี่ยมันคงทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเป็นทีมนะทั้งในแง่ของทีมผู้ประกันตนที่หลักขึ้น 700,000 แล้วใช่ไหมรู้สึกล่าสุดเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็เตรียมไว้ดีก็คือว่าเตรียมทางผู้ประกอบการด้วย
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดก้าวหน้าเหมือนกัน
1: ครับ
0: ทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยก็อาจจะมีจุดร่วมก็คือต้องการเห็นกองทุนเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็การบริหารมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจุดยืนของการเป็นนายจ้างกับผู้ประกันตนเนี่ยในบางเรื่องก็อาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่ก็มีจุดร่วมที่สำคัญ
1: อ
0: ันนี้มันก็จะเป็นการเสริมพลังเข้าไปในการบริหารจัดการในอนาคตให้มันมีประสิทธิภาพและก็โปร่งใสมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับนะฮะตอนนี้เราต้อนรับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่าน

0: นะครับคุณรังสิมันโรมครับสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณรังสิมันที่ให้เกียรติรายการนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกับทางอาจารย์พิชาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอถามทางนี้ต่อเลยเพราะว่าคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณพนัสไทย

0: ลจะออกมา
1: ครับ
0: แกโหพูดไปถึงขนาดว่ายังไงคือฟังดูเหมือนว่ายังไงแกชนะแน่
1: ชนะแน่
0: ครับมาแน่นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรจริงๆเนี่ยเราก็ทราบมาโดยตลอดนะครับว่ามันมีความพยายามในการจัดตั้งนะครับคนนะครับเพื่อที่จะมาเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เราก็รับรู้รับทราบมาโดยตลอดนะครับ
1: ครับ
0: แต่นับว่าเป็นเรื่องดีที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาตื่นตัวแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันอย่างกว้างขวางนะครับผมว่านี่คือปรากฏการณ์แล้วเราควรจะมองเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับอย่างชื่นชมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในฐานะของคนที่อาจจะเรียกว่ามีสิทธิ์หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงขนาดนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่านี่คือสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับแต่ส่วนในประเด็นว่าเรื่องของพรรคการเมืองหรือเรื่องอะไรเนี่ยเอาจริงๆพี่อ๊อฟคือคนเขาจะด่าเราก็ด่าละด่าเราแหละ
1: ครับ
0: แต่ถามว่าเราเคยปกปิดไหมเราเคยไปเป็นไปแอบทำหรือไปอะไรไหมผมว่าไม่นะครับผมพวกเราเนี่ยยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าการที่เราพยายามรณรงค์ในเรื่องนี้ให้คนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็พยายามที่จะใช้กลไกของสภาในการตรวจสอบปัญหาที่มันเกิดขึ้นคำถามที่มันง่ายๆเลยก็คือว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยถ้าเราปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ครับ
0: อีกไม่นานนะฮะมันล่มสลายแน่น
1: อ
0: นแล้วถามว่าไอ้คนที่มันอยู่มาเดิมๆเนี่ยใครเป็นคนทำฮะใครเป็นคนเกี่ยวข้องคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีส่วนว่าคนที่เข้าไปนะครับคนที่อาจจะเรียกว่าได้รับเลือกเนี่ยเขาก็มีกฎเกณฑ์อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ไม่ได้อย่างไ
1: ร
0: อันนี้ผมก็คิดว่าก็ว่าไปตามกติกา
1: ครับคือมันมีประเด็นที่ทางคุณพนัสเขาพาดพิงมาทางพรรคประชาชนนะเขาบอกว่าประกันสังคมหลังจากนี้อยู่ภายใต้พรรคการเมืองแล้วเอาพรรคการเมืองมาแทรกแซงผู้ประกันตนที่ไปเลือกเนี่ยเอาไฟเผาบ้านตัวเองหมดแล้วว่าขนาดนี้เลยนะ
0: ผมว่าอย่าไปดูถูกนะครับพี่น้องประชาชนคนที่เลือกนะครับแล้วก็คนที่สมัครได้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับพ
1: ร
0: รคการเมืองได้ไม่ได้อย่างไ
1: รอัน
0: นี้ผมว่ามันจบในตัวมันเองส่วนว่าพวกเราในฐานะของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วพยายามรณรงค์พยายามพูดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นรวมไปถึงการตรวจสอบอย่างเช่นการที่ส.ส.ไอซ์หยิบยกเรื่องปฏิทินเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเราก็เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วว่าปฏิทินมันคือพี่อ๊อฟดูมือถือตัวเองตอนนี้เนี่ยก็มีปฏิทินใช่ไหมมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันสามารถประหยัดเงินได้เนี่ยนะครับผมว่าก็ทำไปในความหมายคือยกเลิกปฏิทินดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะมองไปข้างหน้าก็คือว่าประกันสังคมก้าวหน้านะครับที่เขาเพิ่งชนะกันไปเนี่ยนะครับเขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประกันสังคมได้อย่างไรผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญที่สุดในตอนนี
1: ้ครับนะฮะอีกหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้แล้วก็พาดพิงหลายท่านเลยนะฮะอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับอาจารย์พี่ชายฮะต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับจากทางนิด้านะฮะโหอาจารย์ออกมาโพสต์เดือดมากนะฮะบอกว่าเนี่ยเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันสะท้อนประชากรคุณภาพต่ำเห็นไหมประชาชนคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยโอ้อาจารย์พี่ชายฮะ
2: ผมก็ต้องถอนหายใจหลายเฮือก
1: เดือดมาก
2: ก็เป็นคงจะเป็นความรู้สึกความรู้สึกพ่ายแพ้นะที่อาจจะเกิดขึ้นพอเห็นทางประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยชนะอย่างถล่มทลายแล้วก็คนไปใช้สิทธิ์ก็เกิน 300-500% ใช่ไหม
1: ใช่ฮะ 300% ถึง 512%
2: คือคนที่ไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพสูงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชนชั้นกลางที่ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การเลือกประกันสังคมนั้นเนี่ยมันไม่ได้กากบาทนะครับมันจะต้องเขียนหมายเลขแล้วก็ต้องจำทั้ง7หมายเลขนะทีนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปในวันนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็ไม่มีใครคือไม่เห็นว่าใครจะ อะไรล่ะจดโพยไปนะก
1: ็
2: แปลว่าอะไรแปลว่าเขาศึกษามาเป็นอย่างดีว่าจะเลือกใครก็คือรู้ว่าจะเลือกใครมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วก็ศึกษาว่าเบอร์ไหนบ้างแม้กระทั่งที่มีการเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเนี่ยจาก45เป็น38นะครับ
1: คือมันจะไม่เรียงกันทีเดียว
2: ไม่เรียงกันทีเดียวแล้วก็คะแนนก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่อาจจะมีคนสับสนบ้างแต่น้อยเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าแม้วิธีการเลือกตั้งจะซับซ้อนนะแล้วก็เบอร์ที่จะต้องจำมีหลายเบอร์นะครับแต่ว่า คนก็ยังสามารถ

0: ามารถที่จะเลือกได้อย่างมีคุณภาพนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าประชาชนจะเลือกถูกทุกครั้งเสมอไปนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบมันเปิดให้มีการโอกาสให้มีการคัดค้านและเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของประชาธิปไตยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครบอกว่าการเลือกตั้งเป็นวิธีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ย
1: สำหรับประเทศไทยด้วยนะ
0: ก็ต้องเสนอสิว่ามันมีระบอบอะไรที่ตัวเองเชื่อที่บอกว่าดีกว่าประชาธิปไตยอ่ะลองเสนอมาดูนะครับแต่ว่าก็ต้องตอบให้ได้ด้วยว่าใครเป็นคนเลือกผู้ปกครองประเทศ
1: ครับ
0: ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบผู้ปกครองประเทศและประชาชนจะเอาผู้ใช้อำนาจที่ล้มเหลวเนี่ยออกจากตำแหน่งอย่างไรไม่ว่าจะเป็นระบอบการเมืองไหนนะต้องตอบคำถาม3คำถามนี้ทีนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันสามารถตอบคำถาม3คำถามนี้ได้ดีกว่าระบอบอื่น
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่นานาประเทศเนี่ยก็ใช้ระบอบนี
1: ้
0: ในการปกครองนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่ระบอบที่ดีที่สุดก็จริง
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนในการตรวจสอบในการบริหารซึ่งแตกต่างจากระบอบอื่นที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเลยแล้วก็อ้างแต่ว่าตัวเองเป็นคนดี
1: ครับ
0: ปัญหาคือว่าเป็นคนดีของใครล่ะ
1: ตอนนี้คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ของข่าวช่องวันคอมเมนต์เดือดมากนะเอาใจเย็นๆกันนะทุกท่านนะบางท่านบอกว่าเอาเสนอมาด้วยนะครับบอกว่าประกันสังคมอยากให้ช่วยปรับให้เข้าได้ทุกโรงพยาบาลได้ไหมครับคุณน้อยพิมพ์มาบางท่านบอกว่าด่าชนชั้นกลางว่าคุณภาพต่ำนี่นะหรือบางท่านบอกว่าทำไมดูถูกประชาชนนะครับบางท่านผมก็อ่านไม่ได้เลยนะบางคอมเมนต์เอาไปว่าประมาณนี้ก็แล้วกันคอมเมนต์ก็เข้ามาถามในมุมของคุณรังสิมันบ้างคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เรื่องของการเลือกตั้งอะไรเงี้ย
2: ผมว่าวันนี้เรามีหน้าที่ที่ช่วยกันบันทึกฮะว่าใครออกมาดูถูกประชาชนบ้างนะครับบันทึกไว้เลยฮะว่ามีใครบ้างที่ออกมาดูถูกการตัดสินใจของพวกเราบันทึกไว้เลยครับว่าในวันที่คุณเห็นเนี่ยนะครับว่าฝ่ายที่คุณอาจจะไม่ชอบไม่เชียร์ชนะคุณก็บอกว่าประชาชนนั้นไม่มีสติปัญญาดูถูกประชาชนแต่ผมถามกลับแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายที่คุณเชียร์ชนะเนี่ยก็คือคุณก็จะบอกโอ้ประชาชนเนี่ยเลือกได้ดีเลือกได้ถูกต้องผมคิดว่าสุดท้ายครับตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนนะครับว่าการเลือกเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เราเลือกมันจะต้องชนะ
1: ครับ
2: แล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่เราเลือกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับแต่ถึงที่สุดเนี่ยมันคือกลไกเดียวครับว่ามันสามารถเปลี่ยนได้แล้วเมื่อเราเห็นว่าเขาเลือกไปตอนแรกเขาอาจจะดีก็ได้แต่พอวันเวลาผ่านไปอยู่ในอำนาจมันไม่ดีก็ได้ประชาชนก็เลือกใหม่ได
1: ้ครับ
2: ดังนั้นเนี่ยผมว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่านั่นแหละครับสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันบันทึกก็คือว่าการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ดูถูกประชาชนกันแบบนี้เนี่ยคือใครนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะต้องใช้พยานหลักฐานดิจิตอลฟุตปรินต์ในเวลานี้เนี่ยในการตัดสินใจเหมือนกันว่าทิศทางประเทศนะครับภายใต้กลุ่มคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้มองแค่ตัวคนนะ
1: ครับ
2: ผมมองเป็นตัวกลุ่มคนเนี่ยนะครับเราควรที่จะคิดอ่านอย่างไรกับคนแบบนี้ต่อไปในอนาคต
1: ครับครับนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของประกันสังคมนะครับที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นที่เจอทั้งนักการเมืองและนักวิชาการต้องถามต่อเลยคือเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะทางนี้ก็เกาะติดเรื่องนี้มาตลอดนะฮะอาทิตย์ก่อนเนี่ยมีความเคลื่อนไหวสำคัญก
2: ็
1: คือว่า3ผู้ต้องหาเนี่ยถูกปล่อยหมดแล้วเพราะว่าครบกำหนดฝากขังนะฮะจากพิชิตดร.วินน้องสาวดร.วินนะก็มีการโยนกันไปโยนกันมาตำรวจก็บอกว่าฉันทำสำนวนทันปปช.นั่นแหละทำไม่ทันเดี๋ยววันนี้ปปช.จะแถลงนะฮะแต่นายกก็ยืนยันว่าไม่มีมวยล้มต้มคนดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมและทั้งสองท่านนะย้อนฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกสักประมาณกลางเดือนกันยายนหน่อยที่นายกเนี่ยจริงจังมากบอกว่านี่มาโกงกันบนหัวผมนะไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปเกรงกลัวฟาดให้ยับครับอ่ะลองย้อนฟังท่านนายกหน่อยครับ
3: การเชื่อมโยงใยต่างๆเราได้เห็นแล้วว่ามันมีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเป็นที่น่าอเนจอนาจใจมากผมถือว่ามาโกงกันบนหัวผมนะครับผมอยู่ที่นี่มา3ปีนะครับต้องมันต้องเกรงใจกันบ้าง นะครับการทำแบบนี้จะมาบอกว่ามันทำมาตั้งนานแล้วทำมานานแล้วผมยังไม่เข้ามาผมไม่รับทราบผมมารับทราบเมื่อถ้าผมอยู่ที่นี่ทำเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ซึ่งก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเราทุกคนในที่นี้ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่ท่านจะต้องไปเกรงกลัวนะครับฟาดให้ยับครับ
1: อ่ะถามทางนี้ก่อนบ้างฮะท่านนายกบอกฟาดให้ยับครับแต่วันนี้นี่สามคนปล่อยไปแล้วฮะคุณรังสิมันยังไงฮะเนี่ย
2: คือในฝั่งตำรวจเอาเคส3คนก่อนนะคร
1: ับครับ
2: ฝั่งตำรวจเนี่ยนะครับก็มีเหตุผลในการอธิบายเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะครับในคดีทุจริตเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องเขาจะมีเวลาไม่เยอะประมาณ1เดือน
1: ใช่ครับ
2: ในการที่จะต้องสรุปทุกอย่างแล้วก็ส่งให้ปปช.ซึ่งถ้าเกิดว่าปปช.เนี่ยนะครับก็จะมีอำนาจในการดูใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะพิจารณาได้ว่าโอเคถ้าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งกลับให้ตำรวจดำเนินการต่อก็สามารถทำได้
1: ครับ
2: หลายคดีเป็นแบบนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าคดีนี้ปปช.ก็เล่นใหญ่ตั้งบอกว่าเป็นนี่เป็นคดีพิเศษเลยนะ
1: ใช่
2: เป็นคดีใหญ่มากเลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับสิ่งที่ผมได้ข้อที่จริงมาก็คือว่าตัวกระดาษคำตอบข้อสอบทั้งหลายเนี่ยที่ปปช.เนี่ยนะครับได้ใบเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ตรวจเลยฮะ
1: สรุปตั้งแต่ตอนนั้นที่บอกจะตรวจใหม
2: ่ยังไม่ได้ตรวจเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าปปช.เนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายว่าการที่จะตรวจได้เนี่ยมันต้องไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่เขามีเครื่อง
1: ใช่ครับ
2: ซึ่งมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเมื่อจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ทางปปช.เนี่ยเขาก็ไม่มีงบประมาณคือพูดง่ายๆปปช.เขาจะขอใช้ฟรีแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่ามันฟรีไม่ได้เพราะมันต้องมีเงินปปช.เนี่ยนะครับก็บอกตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยเจรจากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้การสั่งฟ้องเนี่ยนะครับมันอาจจะดำเนินการไม่ได
1: ้
2: เพราะยังเคลียร์กันไม่จบเลยว่าแค่จะตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยใหม่กันทั้งหมดเนี่ยยัง
1: ไม่ได้ตรวจเลย
2: ไม่ได้ตรวจเลยกับประเด็นที่2ก็คือว่าตอนที่ปปช.เขาชี้แจงในกรรมธิการเนี่ยนะครับการกฎหมายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถึงแม้จะปล่อยไปเนี่ยนะครับออกไปแล้วเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดเขาสรุปกันเสร็จเนี่ยมันอาจจะมีหลายคนมันอาจจะมีมากกว่า3คนเขาก็สามารถที่จะดำเนินการตามกฎหมายในการสั่งฟ้องอะไรต่างๆได้
1: ครับ
2: แต่ประเด็นที่ทุกคนตั้งคำถามก็คือไอ้3คนนี้เนี่ยมันจะไม่หนีเหรอใช่ไหม
1: หลายคนก็ถามอย่างนั้น
2: เขาจะหนีหรือเปล่
1: า
2: แต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าหนีเนี่ยมันมีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคือผมต้องเล่าในฐานะของคนที่ติดตามเรื่องนี้เนาะแล้วก็เชิญหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาผมสามารถยืนยันกับคุณออฟได้เลยว่ามันมีความพยายามในการที่จะจำกัดขอบเขตของเครือข่ายเนี้ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เล็กที่สุด
1: ครับ
2: เพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยนะครับไม่ที่จะรับผิดกับเรื่องนี้เนี่ยมันเหลือน้อย
1: อ
2: ันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่สองก็คือว่ามีความพยายามเนี่ยที่จะบอกว่าไม่ให้เรื่องนี้เนี่ยมันขยายไปยังถึงการเมือง
1: ครับ
2: ผมเวลาผมบอกว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานในการที่จะระบุแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับมันตั้งต้นตั้งแต่แนวทางในการทำสำนวนเลยถ้าคุณบอกว่าการทุจริตครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นที่มสว.
1: ครับ
2: การเมืองจะรอดไปเยอะเลยฮะแต่ถ้าคุณบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนมสว.จะได้งานแล้วคือย้อนกลับไปตั้งแต่มบูรพาเนี่ยเขาชนะเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าคุณไปดูร่องรอยตรงนั้นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะแยะไปหมด
1: ครับ
2: ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เขาบอกว่าใครนะอย่าโกงบนหัวผมใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
2: คนนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเลย ผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวคุณอนุทินเป็นคนโกงนะ
1: ครับครับครับ
2: แต่ผมกำลังบอกว่าการประชุมครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันที่17มกราคม
1: ครับ
2: ปีไม่น่าจะปีผมจำปีไม่ได้นะเอาว่าเนี่ยแต่วันที่17มกราคมนะครับตอนนั้นคุณอนุทินเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรี
1: ครับ
2: นะครับมีการจัดการประชุมขึ้นแล้วให้มีการเลื่อนเซ็นสัญญาระหว่างมบูกับสถ ออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวอธิบดีก็คือคุณนฤชาเนี่ยนะครับโคสาวิไลซึ่งเป็นโคสาศิวิไลเนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีสถในเวลานั้นก็อ้างผลการประชุมนั้นทำหนังสือไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อที่จะได้นำไปสู่การยกเลิกต่อไปหลังจากนั้นครับการจัดสอบท้องถิ่นนะครับเกิดความวุ่นวายเต็มไปหมดมีบุคลากรมีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
2: เมื่อกี้คุณอนุทินพูดถึงบุคคลภายนอกเกี่ยวข้องใช่ไหม
1: ฮะ
2: หนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องอ่ะคือคณะทำงานของท่านอ่ะ
1: คนใกล้ตัว
2: คนใกล้ตัวใกล้ชิดเลย
1: ที่เรียกแล้วนี่ฮะแต่ไม่ได้มาใช่ไหม
2: ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะผมยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ แต่สิ่งที่ผมพยายามตั้งคำถามก็คือ

0: นายทองเจือคนนี้คุณจะไปยุ่งกับการจัดสอบท้องถิ่นทำไมทำไมคุณถึงต้องไปยุ่งด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้มีภารกิจหน้าที
1: ่
0: คุณไม่ได้รับมอบหมายอะไรนะครับซึ่งเรื่องราวตลกมากเรื่องราวตลกตรงไหนตลกตรงที่ว่าอ๋อมันเกิดจากสถ.เนี่ยเขาไม่สบายใจในการคุยกับมสว.
1: ครับ
0: ก็เลยต้องการตัวกลางในการไปคุยก็เลยไปคุยกับนายทองเจือ
1: ครับ
0: โดยที่นายทองเจือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดฮะคุณในฐานะที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยคุณคุยได้อยู่แล้วว่าจะบริหารยังไงให้สัญญาเนี่ยมันเกิดความถูกต้องตามที่มีการตกลงใน TOR มากที่สุดทำไมคุณไม่ดำเนินการคุณต้องไปผ่านตัวกลางทำไมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาว่าผมรู้รายละเอียดมากกว่านั้นอีกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเรายังพูดในชั้นนี้ไม่ได้
1: คือแปลว่าคุณรังสิมันต์มีหลักฐานว่าคุณทองเจือเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอน 100% เลยมั้ยฮะ
0: คือตอนนี้ทุกฝ่ายยอมรับกันหมดแล้วฮะทุกฝ่ายยอมรับกันนะครับคุณสาครนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าประจวบก็ยืนยันว่ามีการประสานไปยังนายทองเจือ
1: ม
0: ีการยืนยันโดยอธิการนะครับอธิการมสว.
1: ครับ
0: นะครับอยู่แถวนี้เนี่ยฮะครับ อยู่แถวในแถวช่องเนี่ย
1: เดินไปก็ได้ฮะ
0: เดินไปไปเจอก็ได้
1: ครับครับ
0: คือทุกคนเนี่ยยอมรับกันหมดแล้วว
1: ่
0: ามีตัวละครที่ชื่อว่านายทองเจือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันยังไม่รับกันก็คือว่าทางสถ.เนี่ยเขายืนยันว่าเขาประสานเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารสัญญานะครับเนื่องจากว่าการจัดสอบท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ต้องมาคุยกันว่าจะจัดสอบแบบรวมศูนย
1: ์
0: หมายถึงมาตรวจข้อสอบรวมศูนย
1: ์
0: หรือจะตรวจณศูนย์สอบทั้ง10ศูนย
1: ์ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยทางฝั่งสถ.เนี่ยเขาบอกเขาประสานให้นายทองเจือมาคุยกับมสว.ในประเด็นนี
1: ้
0: แต่ทางมสว.บอกว่าที่นายทองเจือมาคุยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนี้คำถามคือประเด็นอะไร
1: ถึงต้องมาคุยกัน
0: ถึงต้องมาคุย
1: กันอ๋อเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาฟังคอมเมนต์จากทางอาจารย์บ้างนะในฐานะนักวิชาการแม้ว่าจะไม่ได้อยู่มสว.ก็ตามนะอาจารย
2: ์ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ครับผมขอสลับอารมณ์แป๊บเดียวนะฮะใครที่ดูซีรีส์เรื่องคลึง EP 4มาแล้วน่าจะยังค้างคากันอยู่นะครับว่าตรงหยางจะรอดหรือตายและทำไมพัดต้องลงมือนะครับเมื่อหัตถาเดินหน้าทำภารกิจแก้แค้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหยางกลับทำให้เรื่องราวกำลังจะเปลี่ยนไปอีกขั้นแล้วคืนนี้ครับคลึง EP 5คำตอบของตรงหยางจะเป็นอย่างไรหัตถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอแบบไหนครับและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกขนาดไหนห้ามพลาดนะครับคลึงตอนที่5และใครที่ยังดู4ตอนแรกไม่ครบหรือว่ายังไม่เคยดูนะครับดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตได้ที่แอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นตามดูให้ทันก่อนจะดู EP 5คืนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31นะครับและดูย้อนหลัง3ทุ่มครึ่งครับที่แอปวันดีที่เดียวพิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะครับอ่ะขอพักตรงนี้ครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: ไมเดีย AI e-commerceช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีด
5: อนี่ทุ่มเข่าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
8: ลุกใหม่ปะเนี่ย
9: เหมือนเดิม
10: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีจาก GMMO Shopping ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเขาเอ็นอ่อนเงาไพรน้ำมันระกำการบูนและตัวยาอื่นๆโรงงานได้รับมาตรฐานโรงงานการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนี่คือผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ที่อยากให้คุณได้ลองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยเหมาะกับคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าก็สามารถใช้ครีมแก้ปวดเมื่อยผลิตภัณฑ์จาก GMMO Shopping ช่วยทาทานวดๆตามจุดที่ต้องการทาไปกลิ่นจะเริ่มจางลงแต่ยังได้ความรู้สึกถึงเนื้อครีมบนจุดที่เราทาทานวดๆเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเหนอะหนะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรไม่ฉุนทาเสร็จกลิ่นจะค่อยๆจางลงครูสลาพี่นางสิริพรก้านตองต่ายอรทัยแชมป์แชมป์ดำไผ่พงศธรกีตานิภาพรเบียร์พร้อมพงตรีชัยนรงค์ใช้แล้วถูกใจอยากแนะนำครีมแก้ปวดเมื่อยมีส่วนประกอบของสมุนไพรที่ขึ้นชื่อจากภูมิปัญญาไทยสู่ยุคปัจจุบันพัฒนาสูตรและส่วนประกอบอื่นๆที่รวมมาไว้ในขวดนี้แล้วบรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีขวดใหญ่ๆ50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัมมาเป็นบ็อกเซตสวยงาม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
5: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับอยู่กับสสรังสิมันโรมนะฮะแล้วก็อาจารย์พี่ชายนะฮะกลับมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางคุณรังสิมันเนี่ยได้เปิดเผยไปแล้วว่าที่ผ่านมาเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเป็นมายังไงนะฮะถามคอมเมนต์อาจารย์บ้างนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจก็บอกว่าฉันส่งฟ้องทัน
6: ครับ
5: ปปช.นั่นแหละที่ไม่ทันก็เลยต้องปล่อย3คนนี้ออกไปเนี่ยอาจารย์มองไงฮะ
6: คือตำรวจเนี่ยเขามีเวลา30วัน
5: ครับ
6: เขาก็ส่งไปแล้วให้ปปช.ใช่ไหมทีนี้ปปช.เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีเวลากี่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีความหนึ่งก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจสองก็คือมีความสามารถเพียงพอข้อคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยแล้วก็มีเส้นเวลาชัดเจนเนี่ยคุณก็ต้องระดมทรัพยากรเข้ามาจัดการให้มันเสร็จสิ้น
5: ครับ
6: แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาอย่างที่คุณโลมพูดตะกี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องตลกเลยนะปัญหาเกี่ยงกันว่าใครจะออกเงินในการตรวจข้อสอบ
5: เลยไม่ได้ตรวจใหม่สักที
6: ระบบราชการมันเป็นอย่างนี้
5: อ
6: ่ะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อความยุติธรรม
5: ครับ
6: ก็แปลว่าไม่ว่าใครนะไม่ว่าจะเป็นปปช.เองหรือว่าหน่วยงานที่อยากจะตรวจข้อสอบเนี่ยไม่ได้ยึดกลุ่มภาพรวมของประเทศไง
5: ครับ
6: ไม่ได้ยึดกลุ่มพันธกิจของหน่วยงานราชการที่จะต้องทำให้การบริหารเนี่ยมันโปร่งใส
5: ครับ
6: เป็นธรรมแล้วก็ปลอดจากทุจริตถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องเล็กๆแค่นี้เนี่ยแล้วก็ยังทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้เนี่ยแล้วจะไปแก้ปัญหาอะไรในประเทศไทยเนี่ย
5: แต่มันย้อนแย้งไหมฮะว่าปปช.ช่วงนั้นเนี่ยถึงขนาดตั้งเป็นคดีพิเศษขึ้นมา
6: ถูกไง
5: แต่กับอีเรื่องตรวจข้อสอบยังไม่ได้ตรวจซ้ำเลย
6: ก็นั่นไงคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าทั้งในแง่ของตัววิธีคิดนะแล้วก็วิธีการทำงานของปปช.เนี่ยมันสร้างปัญหาให้กับระบบยุติธรรมของประเทศไทยไง
5: ครับ
6: เพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าพูดเหตุผลมาแล้วเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นก็ปปช.ก็คงจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอีกคือช่วงแรกเนี่ยปปช.เหมือนพระเอกเลยนะเข้ามาไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เนี่ยจากพระเอกจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือยังไงเนี่ยมันพลิกบทเลยอ่ะ
5: เอาอย่างนี้ได้ไหมฮะอันนี้ผมไม่ได้เถียงแทนปปช.นะฮะเราเดาเหตุผลก่อนว่าเดี๋ยวปปช.จะแถลงว่าอะไ
6: ร
5: ถ้าสมมุติเขาแถลงแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ว่าคนเกี่ยวข้องเยอะโอ้เนี่ยเดี๋ยวถ้าส่งฟ้องจริงๆนะมีเป็น 5,000 6,000 คนเลย
6: ครับ
5: ก็เลยทำไม่ทันอ่ะเป็นไปได้ไหมฮะอาจารย
6: ์คือมันก็อ้างได้นะอ้างได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นไงว่าถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ไหมว่ามี 6,000 คนอ๋อเพิ่งรู้เปล่าไม่ใช่นะคือรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามันมีคนอยู่แค่นี้
5: ครับ
6: งั้นคุณก็ต้องประมาณการวางแผนให้มันชัดเจนวางแผนนะวางเป็นไหมในการทำงานน่ะถ้ารู้จักวางแผนให้มันชัดเจนแล้วก็หาคนที่มีความสามารถดูว่าตรงไหนที่มันเป็นคอขวดที่มันเป็นปมอยู่เนี่ยก็ไปทะลุทะลวงให้มันพ้นปมนั้นให้ได
5: ้
6: ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยปปช.ก็อาจจะได้รับคำชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันพิสูจน์ไงว่ายังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ถามต่อ84วันไม่พอจะขออีกกี่วันถ้าขออีกกี่วันเนี่ยก็อยากจะฝากน้องๆที่ไปสัมภาษณ์เลยนะถามให้เอาให้มันเป๊ะๆเลยว่
5: า
6: จะขออีกกี่วันที่จะส่งฟ้องเนี่ยแล้วทำอะไรบ้างนะรับสำนวนมาแล้วกี่วันปัญหาติดที่การบริหารหรือว่าติดที่ตรงไหนยังไงนะแล้วก็จากเนี้ยนับไป30วันจะส่งฟ้องได้ไหม
5: ครับ
6: อย่างเนี้ยก็ต้องบีบให้มั่นคันให้ตาย
5: โอเคเอาเหตุผลเดียวกันถามทางนี้บ้างนะถ้าสมมติปปช.แถลงบ่ายนี้บอกว่าโอ้โหมันทำไม่ทันเพราะว่าคนเกี่ยวข้องเยอะฟังขึ้นไหมฮะ
7: คือจริงๆผมคงจะตอบคล้ายอาจารย์
5: อ
7: ่ะมันรู้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆ84วันไม่น้อยนะโอเคอาจจะหักลบเวลาของตำรวจหรืออะไรไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็คงจะเพียงพออยู่ผมเนี่ยกำลังสงสัยว่าถ้าสำนวนเนี้ยมันอยู่แค่เฉพาะตำรวจไม่มีการส่งไปที
5: ่ปปช.
7: ปปช.เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตำรวจยังไงทำทันคือผมไม่ได้หมายความว่าตำรวจเนี่ยเก่งหรือดีหรืออะไรนะผมก็พูดตามเนื้อผ้าว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยคดีประเภทแบบลักษณะแบบนี้ผมว่าทางตำรวจน่าจะส่งทันเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ตำรวจชั้นผู้น้อยมันโดนเอาผิดมันโดนเล่นงานแต่นี่แหละพอเป็นปปช.เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดคำถามต่อว่าเอาการส่งไม่ทันเนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันเกิดความเสียหายต่อคดีขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบนะครับปปช.จะต้องรับผิดชอบไหมแล้วใครจะตรวจสอบปปช.มันมีสิ่งเหล่านี้ตามมาแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลายๆกรณีเวลาที่มันมีแบบนี้เหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจอย่างน้อยชั้นผู้น้อยหรืออะไรเนี่ยเขาต้องกูต้องเอาตัวรอดก่อนวะต้องส่งให้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์ที่ผมติดตามในเรื่องลักษณะแบบนี้ผมว่าถ้าเป็นตำรวจนะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของทันหรือไม่ทันผมเล่าให้ฟังนะคุณอ๊อฟผมในฐานะกรรมธิการเนี่ยเวลาที่เราพยายามที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับปปช.เนี่ยผมยอมรับว่าผมเจออุปสรรคเพราะว่าสภาเนี่ยนะครับเรามีข้อจำกัดมากในการที่จะไปสอบถามหรือไปถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเนี่ยของปปช.ยกตัวอย่างสำนวนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตามระเบียบของตร.เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยสำนวนต้องเป็นความลับจะต้องปิดไม่ให้คนอื่นหรือบุคคลภายนอกรู้เนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวกรรมธิการเรามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและอำนาจตามข้อบังคับเนี่ยในการที่จะถามได้ไม่มีกฎหมายไหนที่จะใหญ่กว่าของเราแต่พอเป็นปปช.เนี่ยมันเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะไปถามหรือไปเข้าไปเกี่ยวกับในเนื้อของคดีเนี่ยนะครับเราถามไม่ได้ดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้เราจะมีการเชิญปปช.แทบจะทุกครั้งแต่เราเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังว่าการถามของเราหรือการติดตามในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะไม่กระทบต่อคดี
5: ครับ
7: เพราะถ้าเกิดว่าไปกระทบต่อคดีหรือว่ามีคนไปตีความว่ามันกระทบต่อคดีเนี่ยเดี๋ยวไอ้นักการเมืองเนี่ยจะซวยนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพูดกันตรงๆก็คือเราจะไปเพรสเชอร์ในส่วนของปปช.เนี่ยไม่ได้นะครับแต่พอเราไม่เพรสเชอร์นี่ไงคุณได้ความเป็นอิสระเต็มที่ในการทำงานคุณก็เลยอิสระจากการตรวจสอบไปเลยนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่แหละการส่งฟ้องไม่ทันผมก็ถึงถามต่อไปว่าเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบไหวไห
5: ม
7: ถ้าหากปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยเกิดเขาหลบหนีขึ้นมานะครับหรือ2ถ้าเกิดว่าคดีนี้นะครับพยานหลักฐานมันเกิดกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
5: ครับ
7: เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลาม มันลามไฟลามทุ่มมันไม่ใช่แค่เรื่องของแค่3คน
5: ครับ
7: นะครับมันมีอีกตั้งกี่คนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็เคยมีการออกหมายเรียกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอดีตอธิบดีสถ.นะครับนายธีรุธนะครับมีการออกหมายเรียกอีกตั้งหลายคนไปดูในสำนวนของรองนายกประกรณ์เนี่ยเขาชี้มูลเยอะมากเลยนะฮะใหญ่ที่สุดที่มีการชี้มูลเนี่ยน่าจะรวมไปถึงนายนฤชาด้วย
5: ก็คืออดีตอธิบดีด้วย
7: อดีตอธิบดีด้วยนะครับ ที่เขาก็ได้ยังได้ดีอยู่นะครับไปอยู่อีกกรมหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหลายคนที่ถูกชี้มูลทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไฟ

0: รามทุ่งการที่ส่งฟ้องไม่ทันเนี่ยถ้าผมเป็นคนที่ยังไม่เป็นผู้ต้องหานะครับหรือผมเป็นคนที่ยังไม่ได้ถูกฝากขังเนี่ยแบบ3คนนี
1: ้
0: การเห็น3คนนี้เดินออกมาได้เนี่ยผมเปิดวายฉลองแล้วนะผมคิดโอ้คดีนี้สบายละรอดละ
1: โอ้โหงั้นเอาอย่างนี้
0: เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมผมจะบอกให้ผมเนี่ยกำลังตั้งสมมติฐานว่าถ้า3คนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในคุกเนี่ยมันอาจจะพูดอะไรที่ไม่ควรพูดหรือเปล่า
1: อ๋อแต่ถ้าออกมาแล้วเนี่ย
0: ก็คุณก็ไม่ต้องห่วงแล้วนี่คุณจะไปพูดอะไรอ่ะก็คุณสามารถที่จะออกมาได้ตราบใดที่คุณยังคงรับใช้ระบอบนี้ไม่รู้เสียอะไรนะครับแต่คุณรับใช้ระบอบนี้คุณก็ปลอดภัยนี่คุณก็ออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในคุกถ้าผมเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้นะ
1: คุ
0: ณอ๊อฟแล้วผมมีข้อมูลมากเนี่ยผมก็พูดเลยว่าถ้าผมไม่ได้ออกเนี่ยผมแฉแน่ผมพูดแน่
1: Oh. อ
0: ันนั้นคืออำนาจในการต่อรองของผม
1: อ่า
0: แล้วเราอย่าลืมว่า3คนนี้ถ้าเราไปดูแผนประทุษกรรมเนี่ยเราดูเชื้อสายของเขาเนี่ยชาร์ตของเขาโอ้เขาสามารถเกี่ยวข้องกับคนตั้งเยอะตั้งแยะ
1: เหมือนเป็นคนตรงกลางใช่ไหมที่เชื่อมระหว่างด้านบนกับด้านล่าง
0: ถูกต้องแล้วเขาเชื่อมมาตั้งแต่ยุคของมอบูที่ได้งานแล้วนะครับซึ่งพยานหลักฐานข้อมูลเหล่านี้เนี่ยผมส่งให้ปปช.หมดแล้วเวลาผมบอกว่าส่งคืออะไรรู้ไหมคุณอ๊อฟหลายคนถามไม่เคยส่งไม่เห็นไม่เคยเห็นข่าวไปยื่นปปช.เลยผมให้ปปช.มานั่งประชุมร่วมกันกับผมอ่ะ
1: ครับ
0: ดังนั้นปปช.ได้รับข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรเนี่ย
1: ครับ
0: ปปช.รับรู้ทั้งหมดแต่ปัญหาก็คือว่าทำไม84วันทำไม่ทันแล้วถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยใครจะรับผิดชอบต่อไปนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเห็นผู้มีอำนาจเล่นใหญ่โดยเฉพาะเล่นใหญ่โดยที่ยังไม่มีผลลัพธ์เนี่ยให้พึงระวังไว้ว่ามันอาจจะผลลัพธ์ของคดีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็น
1: เอาไหนๆคุณรังสิมันบอกว่าคนที่มีอำนาจเล่นใหญ่แล้วขอถามคอมเมนต์อาจารย์หน่อยฮะท่านนายกเนี่ยโอ้โหประกาศเอาจริงเอาจังแล้วอย่างกรณีปล่อย3คนออกมาเนี่ยนายกก็ยังบอกว่าที่ผ่านมาเราจับคนร้ายมาได้ตั้งหลายคนแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นยังไงฮะเนี่ยเรื่องสอบท้องถิ่น
2: คือไม่ใช่เฉพาะเรื่องสอบท้องถิ่นนะคุณอ๊อฟคือคุณนายกเนี่ย
1: คุณนายกนะ
2: เขาเออนะคือเขาพูดใหญ่ทุกเรื่องอะพูดเรื่องสอบท้องถิ่นก็พูดใหญ
1: ่
2: นะว่าจะจัดการอย่างเด็ดขาดฟาดฟันสแกมเมอร์ก็พูดเรื่องใหญ
1: ่
2: นะใหญ่ทุกเรื่องน้ำท่วมก็พูดเรื่องใหญ่ในอุตสาหด่านายอำเภอออกทีวีเนี่ยเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยที่คุณนายกพูดเนี่ยนะแต่ว่าผลลัพธ์ผมยังไม่เคยเห็นผลลัพธ์อะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือพูดใหญ่ไว้ก่อนนะแต่หลังจากเวลาผ่านไปก็เงียบหายถ้าจำได้ตั้งแต่เริ่มเข้ามานั่งตำแหน่งใหม่ๆอ่ะไอ้น้ำมันที่หายไปอ่ะตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอเลย
1: ครับ
2: นะคือสรุปเนี่ยพูดเรื่องใหญ่ให้ไอ้แฟนคลับรู้สึกว่าเออนี่นะ
1: เอาจริง
2: เอาจังแต่เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเขาปล่อยให้ระบบแล้วก็กลไกดำเนินการไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือพูดเรื่องใหญ่จริงแต่วิธีคิดของเขาเนี่ยคือวิธีคิดของเขาเนี่ยเขามักจะโทษในเชิงของปัจเจกบุคคล
1: ครับ
2: อย่างเช่นเรื่องโกงท้องถิ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นกระบวนการก็เป็นเรื่องของความผิดส่วนบุคคลไปไม่ใช่เป็นความบกพร่องหรือความล้มเหลวของระบบทั้งที่การทุจริตท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นความล้มเหลวของระบบอย่างชัดเจนที่มันมีการทำอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการแล้วก็เกี่ยวข้องคนเป็นจำนวนมาก
1: ครับ
2: มันทำกันเป็นระบบแต่อนุทินบอกว่าเอ้ยเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเพราะงั้นเนี่ยทั้งวิธีคิดการพูดใหญ่วิธีคิดเล็กผลลัพธ์ก็ยิ่งเล็กไงก็คือพูดช้างแต่ว่าได้มดสไตล์ของคุณอนุทินเป็นอย่างนั้นเลย
1: ครับครับนะ
0: เอ้าเรียกว่าพูดช้างได้หนูฮะ
1: พักดีกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถามทั้งสองนะจริงๆคุณรังสิมันเปิดหลายประเด็นมากเลยนะสสสุชาดาเดี๋ยวก็ต้องกลับมาถามนะฮะเนี่ย
0: คือมันเป็นงานของฝ่ายตรวจสอบฮะ
1: ครับ
0: ผมเองก็เป็นฝ่ายตรวจสอบดังนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่มันก็คงจะมีหลายเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ตกลงมีนาตาชาในพักน้ำเงินส่งข้อมูลให้จริงไหมฮะอย่าเพิ่งบอกฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยฮะ
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: งานเสร็จแล้ว
3: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
4: ได้มั้ยครับ
3: Formos Omega 369
5: เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
6: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
5: ์อะไรอะ
6: ผักทอดค่ะ
7: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
8: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
9: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
8: เหมือนว่าเขาเป็นพ่อมึงนะ
7: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
6: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
7: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
10: คืนนี้เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
12: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับอาจารย์พิชัยนะครับแล้วก็สสรังสิมันโรมนะฮะกลับมาช่วงนี้อีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เขย่ารัฐบาลสีน้ำเงินนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยเรื่องโกงสอบไปแล้วเรื่องของเว็บพนันบ้างที่มีคนบอกว่าแหมพอเพิ่งเป็นข่าวปุ๊บเพิ่งปิดเพิ่งบล็อกคนไทย shuffle.com แล้วเว็บนี้เนี่ยผมพูดสั้นๆก็แล้วกันไปเชื่อมโยงกับสามีของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยนะว่าสามีของเธอเนี่ยไปร่วมลงทุนในเว็บพนันนี้แต่ว่ารัฐมนตรียุติธรรมก็บอกแล้วว่าเว็บเนี้ยถูกเปิดที่ต่างประเทศล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงดีอีบอกว่าโอ้ยปิดเว็บพนันมาเยอะมากแต่จับเว็บนี้ไม่เจอเพราะปริมาณการใช้งานของคนไทยน้อยคุณสิริโชคโสภาอดีตสสประชาธิปัตย์เลยออกมาสวนกลับบอกเอาทำไม Google ก็ยังรู้เลยนะฮะก็ต้องหันมาถามทางนี้ก่อนเพราะว่าก็เปิดเรื่องนี้อีกแล้วนะฮะตกลงประเด็นนี้ณวันนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนคุณสุชาดาก็เงียบไปเลยนะฮะ
13: ครับก็น่าจะเงียบไปอีกพักใหญ่คิดว่านะฮะ
12: ครับ
13: คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางฝ่ายรัฐแล้วกันนะครับผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบ
12: ครับ
13: ผมในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ตรวจสอบของเราแต่สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือในฝากฝั่งของดีอีเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่เห็นการตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้เลย
12: ครับ
13: แล้วก็การพูดออกมาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับน่าสนใจนะคุณออฟได้ดูระหว่างบรรทัดเนี่ย
12: ครับ
13: ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรียุติธรรมหรือปลัดดีอีหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีดีอีไม่มีใครบอกว่าเว็บนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสุชาดาไม่มีใครบอกว่าเว็บนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนายท่ายหยางซางนะครับเหมือนกับว่าทุกคนก็รับรู้ว่าโอเคข้อเท็จจริงนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้แต่ก็ต้องออกมาพูดแค่เพียงอย่างเดียวว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ้เว็บนี้เนี่ยมันผิดหรือไม่ผิดกฎหมายไทยหรือว่าเว็บนี้นะครับตกลงแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือเครือข่ายสแกมเมอร์มากน้อยแค่ไหน
12: ครับ
13: ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องไปดูผมให้ข้อมูลกับคุณออฟแล้วก็ท่านผู้ชมสั้นๆนะครับปกติแล้วเนี่ยเว็บพนันกับสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นพี่น้องคลานตามกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสถานที่ฟอกเงินมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้นะครับในเรื่องของผิดกฎหมายซึ่งแน่นอนเราคงไม่สามารถสรุปว่าเว็บพนันทุกเว็บเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมแบบนั้นเพราะในหลายประเทศที่เขามีแล้วเขาเปิดให้มันเล่นถูกกฎหมายจริงๆเนี่ยเขาก็คงมีมาตรการในต่างๆที่ในการตรวจสอบ
12: ครับ
13: แต่ประเด็นก็คือว่าตัวเว็บShuffle เนี่ยก่อนหน้านี้มันเล่นในประเทศไทยได้แล้วมันผิดกฎหมายไทยแล้วมันก็ไม่เคยถูก
12: ปิดเลย
13: กำกับดูแลโดยกฎหมายไทยแน่ๆว่าเฮ้ยมันจะต้องไม่มีมาตรการในเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับฟอกเงินมันคงไม่มีแน่ๆเพราะเราถือว่ามันผิดหมด
12: ครับ
13: ซึ่งตอนนี้เนี่ยเส้นเงินเนี่ยนะครับมันชัดว่ามันไปถึงมันมีเงินจากบริษัทหรือจากไทยเนี่ยนะครับไปถึงเว็บ Shuffle ดังนั้นเนี่ยมันผิดแน่ๆ
12: ครับ
13: ซึ่งมันจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการแจ้งความดำเนินคดีคือก่อนคุณจะไปปิดเว็บเนี่ยคุณก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีต้องมีการดำเนินการส่งเรื่องไปให้ศาล
12: ครับ
13: ประเด็นก็คือว่าเราไม่เห็นความคืบหน้าเรื่องนี้เลย

0: อันที่สองก็คือว่าคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยเขาปราบสแกมเมอร์บ้าระห่ำใช่ไหม
1: นี่รัฐบาลเพิ่งออกข่าวช่วงเสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
1: บอกว่าปราบเว็บพนันออนไลน์ไปแล้วเนี่ยแค่ปี69นะฮะ 940,000 กว่ารายการ
0: ซึ่งคุณชัยชนกเนี่ยตอนที่ไปชี้แจงที่กรรมาธิการผมเขาก็บอกนะปิดประมาณ1ล้านเว็บนะครับอาทิแล้วกลมๆใกล้ๆกัน
1: ครับ
0: 1ล้านเว็บวันนี้เราก็เลยมาเจอไงฮะว่าเว็บที่เชื่อมโยงกับคุณสุชาดาเนี่ยคือปิดมาหมดล้านเว็บยกเว้นเว็บนี
2: ้
0: แปลว่าอะไรแล้วช่วงเวลาที่คุณสุชาดาเนี่ยนะครับเป็นเลขารัฐมนตรีเนี่ยมันทำให้เราคิดกังวลเลยทันทีว่าไอ้ที่ไม่ปิดเนี่ยที่ดีอีไม่มีข้อมูลหรือว่าพลาดไปเนี่ยหรือมันเป็นเพราะว่าเว็บนี้เนี่ยมันถูกเชื่อมโยงกับคุณสุชาดาเป็นของผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
0: ในกระทรวงในรัฐบาลหรือเปล่าแล้วเวลาเราดูท่าทีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แม้ถ้าเว็บนี้เนี่ยเป็นฝั่งส้มเนี่ยผมว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยจะต้องออกมาอย่างท้าอย่างเข้มแข็งแน่นอน
1: อ
0: ย่างน้อยที่สุดนะประโยคที่จะถูกเขียนสคริปต์รอให้กับรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะต้องตรวจสอบเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะต้องเข้าไปดูว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงอะไรไหม
1: ฮะ
0: ไม่ใช่ออกมาพูดว่าเออเว็บนี้มันกฎหมายไทยอาจจะไปไม่ถึงถ้าใครมีข้อมูลว่ากฎหมายไทยไปถึงอย่างไรเนี่ยช่วยบอกผมด้วยทั้งที่จริงๆเป็นหน้าที่ของท่านต้องตรวจสอบนะไม่ใช่หน้าที่ที่พวกเราหรือประชาชนคนทั่วๆไปจะต้องมาตรวจสอบด้วยซ้ำไป
1: ครับครับ
0: ได้เบาะแสขนาดนี้ยังไม่ทำอะไรนะครับยังทำหน้าที่เป็นแค่เป็นลาเอื่อยๆไม่ยอมทำงานเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้ครับ
0: ท่านให้คนอื่นเนี่ยนะครับมาบริหารดีกว่าท่านถ้าท่านไม่อยากจะใช้อำนาจของท่านที่มีอยู่แบบนี
1: ้ครับครับอาจารย์แล้วฮะมองประเด็นนี้ไง
2: คือผมก็ตั้งคำถามนิดนึงว่าคุณสุชาดาเนี่ยแกก็เป็นเลขาคุณชัยชนกตอนที่เป็นรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมเลขานุการเนี่ยก็ถือว่าใกล้ชิดใช่ไหมใกล้ชิดมากทีนี้ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดคำถามไงว่าคนใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ย จะรู้ไหมเนาะว่าเลขาของตัวเองเนี่ยมีสามีกำลังไปเปิดเว็บอยู
1: ่
2: นะฮะคืออาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่ว่าคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็อาจจะมีคำถามไงว่ารู้หรือไม่รู
1: ้ครับ
2: ทีนี้เนี่ยพอเรื่องมันแดงออกมาว่าสามีของคุณสุชาดาไปเปิดเว็บเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็มีข้อสงสัยเพราะเงินออกจากไทยไปแล้วแล้วก
1: ็
2: เข้าเว็บชัฟเฟิลเนี่ยมันก็มีข้อสงสัยต่อแล้วคุณสุชาดาเนี่ยเคยเอาเงินสามีมาไห
1: ม
2: แล้วคุณสุชาดาเคยบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยหรือเปล่า
1: โอ้นี่อาจารย์จะเชื่อมไปถึงพรรคภูมิใจไทยเลยนะ
2: ไม่รู้สิก็ตั้งคำถามดูเพราะว่าถ้าหากว่าเงินอันนี้มันเงินผิดกฎหมายเว็บพนันใช่ไหมเงินออกจากไทยเข้ากระเป๋าบริษัทนี
1: ้
2: เข้ากระเป๋าคุณไทหยางคุณสุชาดาซึ่งอยู่ร่วมบ้านกับคุณไทหยางเนี่ยเอาเงินคุณไทหยางมาบ้างไหมแล้วก็เงินของคุณสุชาดาเนี่ยเคยบริจาคพ
1: ร
2: รคภูมิใจไทยบ้างหรือเปล่า
1: ครับครับ
2: อันนี้ก็รบควรรัฐมนตรีดีช่วยไปตรวจสอบหน่อยแล้วกันนะประชาชนอย่างผมเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไง
1: นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในประเด็นนี้รวมไปถึงศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับทางหน้าจอช่องวัน31ครับสลับมาที่ใครที่ยังไม่เคยลองสบู่สมุนไพรธรรมชาติครับวันนี้สุขสกินโซฟจัดโปรเด็ดนะครับห้ามพลาดนะฮะติดตามจากคุณแยมได้เลยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณออฟสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะไหนๆอากาศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลยทั้งยังร้อนบางที่ก็ฝนยังตกชุกทั้งวัน บางที่น้ำก็ท่วมด้วยนะคะวันนี้ค่ะใครที่กังวลในเรื่องของสุขภาพผิวกายนะคะเรื่องของการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของกลิ่นกายที่ไม่พึงประสงค์วันนี้ทุกเพศทุกวัยจัดไปได้เลยกับสบู่สุขสกินที่ต้องบอกว่าเป็นสบู่สมุนไพรวันนี้มาจัดโปรพิเศษให้คุณผู้ชมเพราะว่าคุณป้องเจ้าของมาเองสวัสดีค่ะคุณป้อง
4: สวัสดีพี่แอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
3: เดี๋ยวฝนตกอบอับชื้น
4: เนาะ
3: นะคะน้ำท่วมอีกน้ำกัดเท้าอีกนะคะวันนี้สบู่ธรรมดาเอาไม่พอเอาไม่อยู่แล้วนะต้องเป็นสบู่ดับกลิ่นแล้วลดอาการคันด้วยวันนี้ต้องตัดล็อตพิเศษมาให้นี่คือสบู่ตัวหอมหอมฟุ้งมาก
4: หอมมาก
3: คนอายุเยอะ60 70 80จะชอบมากเพราะอะไร
4: ค่ะ
3: พอผิวมันมีกลิ่นใช่ไหมคะพอมันอับอบชื้นม
4: ัน
3: เก
4: ิ
3: ดกลิ่นผู้สูงอายุแล้วมันมีอาการคันผิวจะแห้งพอไปใช้เบสสบู่ที่เป็นเบสโซดาไฟอ่ะมันจะมีอาการคันแล้วแห้ง
4: ยิ่งเกาใหญ่เลย
3: แต่พอเจอเบสน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันมะกอกมันทำให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วไม่มีอาการแห้งลอกแล้วไม่มีอาการคัน
4: คุณผู้ชายอย่างพี่หนุ่มก็ยังใช้เลยเน
3: า
4: ะ
3: ใช้เลยค่ะพี่หนุ่มบอกว่าปกติใช้

0: ้สบู่ธรรมดาเอาไม่อยู่วันนี้ต้องใช้เป็นสบู่เบสน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันมะรุม
1: เพราะฉะนั้นวันนี้จัดไปเลยโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะวันนี้เยอะมากเลยคุณป้า
0: คือปกติเนี่ยโปรมันจะเป็น8แถม8 16ก้อนแพ็คแถมแพ็
1: ค
0: เฉพาะวันนี้นะป้องขอตัดล็อตพิเศษมาให
1: ้
0: ป้องขอเบิ้ลให้อีกแพ็คนะคะแพ็คพันกว่าบาทนะ
1: คะ
0: รวมเป็น3แพ็ค2โหลไปเลยอ
1: ันนี้คือ24ก้อน2โหล
0: ใช้ไป2ปีสั่งวันนี้อีก2ปีมาสั่งกันใหม่เพราะว่าก้อนนึงใช้ได้ประมาณ1เดือนแล้วก็ยังมีตัวครีมอาบน้ำตัวหอม
1: แถมเพิ่มให้อีก
0: ให้อีก8ซองทั้งหมด32ชิ้นนะ
1: คะ
0: ตกเฉลี่ยเนี่ยหลัก10คิดดูนะว่าจากหลักพันเหลือหลัก10สบู่ถ้าหลัก10ยังไม่สามารถซื้อสบู่ธรรมดาได้เลย
1: โอ้แต่นี่สบู่สมุนไพร
0: ถูกต้อง
1: เข้มข้นแล้วก็หอมฟุ้งเพราะฉะนั้นวันนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วแค่999บาทแต่ต้องโทรให้ทันเพราะว่าเราจำกัด80เซตเท่านั้น1252เบอร์เดียวเบอร์นี้โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ
0: เอาพี่สุธีแกทำปลาในตลาดค่ะโอ้โห
1: พ่อค้าปลา
0: ใช่พ่อค้าขายปลานะคะความเค็มความคาวนะคะเลยบอกพี่สุธีพอแกอาบน้ำมันก็ยังมีกลิ่นคาวติดตัวเนาะเลยบอกพี่ให้เอาตัวสบู่สมุนไพรที่มันมีมะนาวเพราะมะนาวมันจะไปช่วยดับอาการคาวได
1: ้
0: นะคะพี่สุธีก็เอาไปอาบไปฟอก
1: เจอมะลิตัวเลย
0: ใช่เอาไปฟอกทั้งตัวเลยแกบอกอุ้ยตัวหอมเลยตอนน
1: ี้เป็นไงคะ
0: ใช่ตัวหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอาการคาวเปรี้ยวบางทีสบู่ธรรมดามันเอาไม่อยู
1: ่บางทีกลิ่นเหงื่อเนาะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ทำอาชีพที่แบบว่าต้องตากแดดเท่านั้นนะเราบางทีมีกลิ่นเหงื่อที่ไม่เหมือนกันวันนี้คุณป้องใช้น้ำปลาแทนคนกลิ่นตัวเค็ม
0: ใช่
1: กลิ่นเหงื่อเค็มก็สามารถที่จะดับกลิ่นเหงื่อได้ขอไปดมใกล้ๆ
0: คือตอนนี้ฟองฟอด
1: หอมมากเลยคุณป้อง
0: ใช่เดี๋ยวฟองให้ดูนะนี่ฟอกไปแบบ
1: โอ้โหคุณผู้ชมรีบโทรนะคะเห็นกับตาเลยว่าเมื่อกี้มีเรื่องของคราบทั้งฝุ
0: ่
1: นทั้งสิ่งสกปรกแล้วก็ทั้งกลิ่นของน้ำปลาที่แบบเหม็นเค็มมากแต่ตอนนี้นะพูดได้เลยว่าสตูดิโอของเราหอมฟุ้งคุณโทรด่วน1252อย่าดูเพลินเพราะวันนี้คุณป้องเนี่ยมาฟอกให้ดูสดๆแต่โปรโมชั่นเนี่ย
0: ดู
1: โอ้โหเป็นไงฮะ
0: ดูเอาเถิด
1: โอ้โหแตกต่างมาก
0: ขออนุญาต
2: ขอดมหน่อย
0: ได้เลยค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะหอมมากเลยคือเป็นสมุนไพรที่ฟุ้งมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชม
0: กินน้ำปลาหายเลยนะ
1: ฟอกตัวได้เลยนะคะใครที่มีกลิ่นเหงื่อเค็มกลิ่นเหงื่อเปรี้ยวหรือว่ากลัวกลิ่นแก่วันนี้จัดให้24ก้อน
0: ใช่2โลน
1: ะ
0: แล้วก็ยังมีสบู่ครีมแบบน้ำตัวหอม
1: ค่ะ
0: นะคือใครที่ผิวคันจากน้ำท่วมมีหลายคนมาก
1: ต้องลุยน้ำ
0: ใช่ต้องลุยน้ำนะคะ
1: จัดไปเลย
0: จัดไปเลยนะวันนี้นะนี่คือโปร2โลนะคะคือโปร2ปีส
1: ั
0: ่งวันนี้อีก2ปีค่อยมาสั่งกันใหม
1: ่คุ้ม
0: มากค่ะแค่999บาทนะคะตกเฉลี่ยเนี่ยแค่หลัก10สบู่หลัก10ซื้อสบู่ธรรมดาไม่พอนะคะย
1: ัง
0: ไม่ได้ราคานี้นะแต่อันนี้ได้เป็นสบู่สมุนไพรเบสน้ำมันที่เป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมคนอายุเยอะๆผิวแห้งลอกแตกเป็นขุยใช้สบู่อะไรมามีอาการคันยิบๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาไปฟอก
1: จัดไปเลย
0: คนที่มีปัญหากลิ่นตัวนะคะช่วงนี้น้ำท่วมฝนตกอบอับชื้นม
1: ัน
0: จะเกิดกลิ่นอับกลิ่นเหม็นคาวเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยว
1: ฟอก
0: เอาตัวนี้ไปฟอก
1: ค
0: อดำขาหนีบดำรักแร้ดำ
1: ฟอกหน้าด้วย
0: พี่ดาเนี่ยแกทำกับข้
1: า
0: วแล้วปรากฏว่าอากาศก็ร้อนอบอับชื้น
1: เห
0: ง
1: ื่
0: อไหลคายย้อยตัวเหม็นคาวทั้งตัว
1: ความร้อนจากเตาก
0: ลับไปอาบน้ำก็ยังเหม็นคาวเหม็นอับอยู่เลยบอกพี่ดาเอาสบู่สูตรเขียวตัวนี้ไปฟอกเลย
1: ต้องลองใช้
0: ปรากฏพอพี่ดาเอาไปฟอกแกบอกเย็นสบายหัวตัวคือเย็นเพราะมันเป็นสูตรเย็นมากๆ
1: โอ้เลยนะคุณผู้ชม1252คุณพี่ท่านนี้เกษตรกรเหรอคะ
0: ใช่คือเจอพวกเคมี
1: อ่ะ
0: มันต้องใช้เป็นสบู่สมุนไพรวันนี้ต้องบอกเลยนะแม่ไม่ต้องไปจ่ายตังค์อะไรแพงๆ50ชุดสุดท้าย
1: ต้องรีบคุณผู้ชม999บาทวันนี้ต้องบอกว่าปกติเนี่ยคือได้แค่2ได้แค่
0: โหลเดียว
1: โหลเดียววันนี้จัดให้2โหลแล้วยังมีครีมแบบน้ำแถมให้อีกเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดมาโทรด่วนที่1252วันนี้เก็บเงินปลายทางนะคะ999บาทเหลืออีกแค่1นาทีเท่านั้นแล้วต้องบอกเลยว่าโปรเนี้ยไม่ได้จัดทุกวันและตอนนี้เหลือไม่ถึง50เซตแล้วโทรด่วนเลย
0: คือจะไปซื้อสบู่อะไรแพงๆนะป้องว่าไม่ต้องเลยนะเอาสมุนไพรเนี่ยตัวพวกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างพวกเนี้ย
1: ใ
0: ครที
1: ่
0: ผิวแห้งแตกลอกนะเป็นมีมหามีมะขามป้อมพวกนี้คือมันฟอกแล้วมันก็ยิ่งผ่องยิ่งฟอกมันยิ่งใส
1: คุณผู้ชมฟองเยอะมาก
0: ฟองเยอะแล้วอากาศร้อนอบอับชื้นคน40 50 60 70ก
1: ิน
0: แก่กินอับกินข้าวกินเค็มเอาอะไรไม่อยู่เอาตัวสูตรนี้มันเป็นสบู่ดับกลิ่น
1: แก่ดูดิผิวดีมากจากผิวที่แห้งผิวที่คันนะคะแม่ยามถ้านั่งดูที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางทีคันจนกลางคืนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาเกาหรือทาโลชั่นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นสบู่สมุนไพรดูคุณผู้ชมคะผิวเนี่ยหอมด้วยกลิ่นผู้สูงอายุก็ช่วยได้ด้วยคุณป้องยี่สิบเซตสุดท้ายต้องขอต่อแล้วแหละ
0: คุณผู้ชมรีบนะคะ

0: ับชุดสุดท้ายเอาให้ทันไม่ได้มาบ่อยตัดล็อตมาแค่วันนี้วันเดียวปกติแพ็คแถมแพ็ค8บวก8 16ก้อนต
1: ั
0: ดล็อตแค่วันนี้ใครโทรทันจะให้อีก8ก้อนเป็น24ก้อน2โหลสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่นะคะถ้าอยากตัวหอมเอาไปฟอกลดอาการคันเอาไปฟอกผิวกระจ่างใสเนียนนุ่มเอาไปฟอกจากหลักพันนะคะแพ็คหลักพันวันนี้เหลือก้อนหลัก10ถูกมากๆหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252ต้องมาวันเดียวนะ1252ค่าส่งไม่มีนะไม่มีเก็บสักบาทเดียวนะคะ
1: ใช่คุณผู้ชมอยู่จังหวัดอะไรก็แค่หยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรเบอร์นี้ค่ะ1252ตอนนี้มีเวลาเท่าไหร่โทรให้หมดเพราะว่าคุณป้องยังอยู่นะคะให้ไม่อั้นเลยถ้าอยากได้ในหน้าจอนี้ต้องโทรในรายการนี้แต่ถ้าโทรช้าอาจจะเหลือแค่2โหลเท่านั้นวันนี้ถ้าอยากได้1252หรือว่าแอดช็อป131ได้เลยหรือสแกน QR code นะคะคุณผู้ชมโทรต่อย้ำว่าอย่าวางนะคะคุณผู้ชมได้โปรโมชั่นนี้กันทุกคนแน่นอนขอให้คุณผู้ชมโทรทันสั่งสุขสกินกันให้ทันนะคะแล้วก็ไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจกับคุณออฟกันต่อได้เลยค่ะ
2: อย่าลืมกด1252นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้นะฮะมาต่อเรื่องสสไอเดียสุชาดานะจากสสโรมนะตกลงยังไงต่อฮะเรื่องนี
3: ้ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วผมยืนยันว่าจากหลักฐานที่เรามีเนี่ยนะครับสสไอเดียเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของเว็บพนันแต่ยังมีเรื่องอื่นสิ่งที่เราให้ความสนใจไม่แพ้กันเนี่ยเล่นเรนบริดจ์ซึ่งมันก็มีข้อกล่าวหาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับเงินผิดกฎหมายเนี่ยถึงประมาณ540ล้านเหรียญสหรัฐ 20,000 กว่าล้านบาทนะคร
2: ับ
3: อันเนี้ยก็คงต้องไปดูนะครับแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความเชื่อมโยงของสสไอเดียเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะคุณชัยชนกนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะแม้กระทั่งคุณสุริยะเนี่ยก็เกี่ยวนะครับตอนที่เข้าใจว่าตอนที่สสไอเดียเคยทำหน้าที่เป็นโฆษกนะครับให้กับคุณสุริยะเนี่ยในกระทรวงหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปดูเหมือนกันว่าถึงที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องราวของคุณสสไอเดียมันจะไปสุดที่ตรงไหน
2: ครับ
3: แต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยนะครับผมว่านี่คือจิ๊กซอที่สำคัญในการที่จะตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าคนใกล้ชิดของรัฐบาลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตกลงแล้วเนี่ยจะไม่ตรวจสอบใช่ไห
2: ม
3: หรือถ้ามันเป็นส้มเนี่ยถึงจะตรวจสอบแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นน้ำเงินเนี่ยก็ปล่อยผ่านไปช่วยกันออกมาสแตมป์บอกว่าไม่มีปัญหายังไงสบายใจได้
2: ครับ
3: ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่านี่คือการเลือกปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอย่างร้ายแรงของรัฐบาล
2: ครับครับนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์จะได้ฟังความเห็นของอาจารย์ด้วยนะครับทุกช่องทางของข่าวช่องวันวันนิวส์นะครับตอนนี้ขอบคุณทั้งสองท่านก่อนนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับแล้วตกลงมีนาตาชามีสายลับในภูมิใจไทยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปต่อในออนไลน์นะครับทางหน้าจอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: ั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะรับสายคุณไม่ต้องโทรมาอีก
1: เดี๋ยวสองอย่าเพิ่งวางนะสอง
2: ผมอยากเจอคุณอีกสักครั้งให้ผมได้เจอคุณอีกสักครั้งนะสอง
1: ครั้งสุดท้ายสอง
0: แต่ฉันไม่อยากเจอคุณอีกฉันไม่อยากเห็นหน้าฆาตกรที่ทำให้น้องฉันตายทำให้พี่ฉันเป็นบ้าคุณหลอกให้พี่หนึ่งซื้อหุ้นจนบริษัทขาดทุนแทบล้มละลายยังจะมีหน้าอยากเจอฉันอีกเหรอ
2: สองอีกแค่ครั้งเดียวเองสองผมอยากเจอคุณจริงๆ
1: ผมอยากไปคุกเข่าขอโทษคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำลงไปสอง
2: คุณจะทำยังไงกับผมก็ได้คุณจะเอาคืนอะไรก็ได้ผมยอมทุกอย่างแล้วสอง
0: ฉันไม่เอาคืนคุณหรอกฉันทำได้แค่เกลียดฉันเกลียดคุณสาปแช่งคุณขอให้คุณกับพ่อของคุณชดใช้กรรมที่ทำกับครอบครัวฉันให้เร็วที่สุด
2: ผมต้องทำยังไงแล้วสองคุณถึงจะยกโทษให้กับผมให้ผมได้เจอคุณอีกสักครั้งนะสองครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะไป
0: คุณจะไปตายเหรอจะไปตายที่ไหนก็รีบไปตายเลยคนอย่างคุณมันต้องลงนรก

มขอโทษจริงๆนะสำหรับทุกอย่างแล้วผมก็อยากให้คุณรู้ไว้ด้วยว่าคุณคือความสุขเดียวในชีวิตของผม

0: ผลของการกระทำไม่ได้หรอกนะพี่สาวฉันแต่งงานกับคุณแต่น้องสาวฉันกำลังท้องกับคุณจะทำยังไง
1: ไม่รู้
0: คุณเป็นคนแย่เลยว่ะ
1: ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วสองขอให้ชีวิตของคุณต่อจากนี้มีแต่ความสุขขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะสอง

้าวันนั้นคุณยอมเปิดเผยความจริงออกมาเราคงได้อยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและคงไม่ต้องมาลงเอยกันอย่างวันนี้แต่คุณก็เลือกที่จะปฏิเสธทุกครั้งความแค้นและความรักกางกั้นด้วยเส้นบางๆเพียงเส้นเดียวเพียงก้าวข้ามผ่านกำแพงแห่งความแค้นไปได้เราก็จะได้พบหนทางแห่งความรักแต่คุณก็ได้เลือกความแค้นหนทางที่นำพาทุกคนสู่หายนะรวมไปถึงตัวคุณเองฉันขออโหสิกรรมให้คุณทุกอย่างอย่างที่บอกความรักและความแค้นมันถูกกั้นด้วยเส้นบางๆเพียงเส้นเดียวแต่ฉันขอเลือกความรักและการให้อภัยมากกว่า

0: และ Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
3: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
5: ้ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
6: อีกไม่นานหรอก
7: ป้าป้า
8: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
9: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
10: ้สวัสดีจ้ะนมนภา

0: มันกลับมาแล้วนี่
1: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
0: นี่ผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
1: ตาอย่าทิ้งนี่ไปไหนเองนะตา
2: ตาหายไปไหนมา
3: ไอ้เจ็ด
4: เลิกหวังในตัวตานะทีเดียวเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
5: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหมคะ
4: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
6: ว้ายขนมจะพามาลบ
0: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
3: คุณเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
2: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไปไป
0: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
7: ้วายยอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
8: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
5: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
9: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
3: แต่พะจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
0: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
5: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
2: เธอเป็นใคร
5: ตาแก่แล้วก็เนี้ย

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
2: โอ้ยลูกแม่
3: จะคุยอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับคีแค่คนเดียวนะคะ
3: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามโชว์เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 2:30 นทางช่อง GMM 25
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: โอ้กัน
2: เร็วสิคะติ
3: ไม่เอาคะติปล่อย
1: ผมไม่ปล่อยคุณบอกว่าคุณมีรางวัลจะให้ผมไม่ใช่หร
3: อมีค่ะ
1: อยู่ไหนนะ
2: บ้างมาสิคะติ
1: การ

0: ฮ้ยติเป็นอะไรวะมาเที่ยวกับเพื่อนๆทั้งทีนั่งง่ายเครียดอยู่ได้คือคลื้นหน่อยสิวะเพื่อนฝูง
1: แกเนี่ยนะลืมไปคุณการอะไรของการนั่นไปได้ละต้นหล่อนน่ะลืมไปเป็นปีแล
0: ้
1: ว
0: อะไรอ่ะ
2: คุณการไม่ได้ลืมฉัน
1: แหละ
0: แล้วการที่เขาไม่ติดต่อกลับมาหาแกเลยอ่ะมันแปลว่าอะไรวะ
1: ชัดอยู่แล้วไง
0: ทำไมวะ

0: ไอ้ตี
1: ไงจ๊ะยายการแฟนฉันเหยียบเท้าเธอเข้าบ้างหรือเปล่า
2: ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะที่รักคุณการนะเขาอยากให้ผมไปเต้นรำกับว่าที่คู่มั่นของผมตั้งหากเล่า
3: อ้าวนั่นเพลงใหม่ขึ้นแล้วเธอสองคนไปเต้นรำสิเดี๋ยวฉันขอไปนั่งพักก่อนนะ
1: จ
3: ะ
1: ด
3: ี
1: หร
3: อไปสิจ๊ะไป
4: คุณหายไปไหนมาคุณการคุณรู้ไหมผมออกตามหาคุณแทบพลิกแผ่นดิน
1: คุณเป็นใครคะฉันไม่เคยรู้จักคุณ
4: คุณการคุณพูดอะไรของคุณเนี่ย
1: คุณอาจจะจำคนผิดหรือเปล่าคะฉันขอตัวนะคะ
4: การ
3: คุณ
4: การผมทำอะไรผิดอ่ะทำไมคุณต้องทำบางเมื่อไหร่ผมขนาดนี
3: ้คุณปล่อยนะ
4: ผมไม่ปล่อยคุณบอกผมมาสิคุณการ
3: ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้
4: คุณบอกผมมาก่อนคุณการ
3: ปล่อย
4: ผมไม่ปล่อย
3: ปล่อยหยุดทำหยาบคายกับฉันได้แล้ว
4: หยาบคายเหรอคุณการถ้าแค่นี้หยาบคายแล้วเรื่องที่เกิดที่ประจวบมันคืออะไรอ่ะ
5: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไหม
6: อีกสักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
7: วันนี้ขออนุญาตเปิดรายการแบบชิวๆเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับเตียงพับได้จากคอมโปรโปรพิเศษพร้อมส่งฟรีแล้วก็สามารถผ่อน 0% ได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปดูรายละเอียดแล้วไปหาพี่แยมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่แยม
8: สวัสดีค่ะอนุญาตให้นอนวันนี้มาแบบความสบายเพราะว่ารู้ว่านานๆทีเนี่ยคนจะได้นอนทำงานแบบนี้มันมีที่ไหนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านแล้วก็คือเจอปัญหาแบบที่เตียงคอมโปรเขาเสิร์ฟให้เพราะอะไรรู้ไหมหลายบ้านอะพื้นที่จำกัดเวลาที่แขกมาที่บ้านก็ต้องยกห้องนอนตัวเองอ่ะให้แขกนอนเพราะเราต้องรับเขาด้วยเตียงใช่ไหมหรือคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเราไปนอนที่ไหนเราก็เลยต้องลงไปนอนโซฟาข้างล่าง
7: ปูฟูก
8: ใครอ
7: ะไรบ้าง
8: ใครแบบไม่มีเตียงข้างล่างไม่มีอยู่แล้วเพราะบ้านมันแคบแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากมีเตียงนอนสบายๆข้างล่างนี่ค่ะแก้ปัญหาเลยเตียงพับได้จากคอมโปรที่เห็นมะเหมี่ยวนอนอยู่แบบนั้นน่ะเหมือนเตียงเดี่ยวใช่ไหมคะพับได้พับแล้วเหลือแค่นี้มะเหมี่ยว
7: เฮ้ย
8: ว้าวป่ะเพราะฉะนั้นหลายบ้านนะเขาซื้อไปใช้แล้วติดใจมากเลยเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุอยู่ชั้นหนึ่งไม่อยากจะขึ้นไปข้างบนก็แค่ลากเข็นอันนี้มันมีล้อมันมีล้อแบบนี้คุณแม่ก็เข็นมาหน้าทีวีแล้วก็นอนดูซีรีส์ยามบ่ายหลับไปเลยก็ได้
7: สะดวกมากอ
8: ยู่ที่ชั้นหนึ่งไม่ต้องขึ้นไปไหนแล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะนี่คือสลักมีสลักแค่อันเดียวนะคะพอปลดออกมา
7: เนี่ยหนูกลัวมันจะประกอบยาก
8: ไม่ยากเลยปลดสลักออกมาแบบนี้มะเหมี่ยวดูดีนะพร้อมกลางเลยค่ะคุณแม่เลือกที่เลยอยากจะนอนตรงนี้ใช่ไหมมีกลางนี่ใช้มือเดียวแบบนี
7: ้เสร็จเลย
8: เสร็จเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะปรับระดับได้แบบนี้มาพร้อมหมอนมาพร้อมผ้าห่มคุณรับไปเลยทั้งหมดนี้กับโปรโมชั่นวันนี้ค่ะ
7: วันนี้เราเคยจัดโปรสำหรับคอมโปรเตียงพับได้เนาะมาพร้อมกับหมอนมาพร้อมกับผ้าคลุมเตียงมาพร้อมกับผ้าห่มคลาสสีแบบนี
8: ้
7: 3,990 บาทอันนี้ก็จึ้งแล้วนะแต่วันนี้ลดเพิ่มนะพี่แอม
8: จ้าลดไปเลยมาดูโปรโมชั่นวันนี้กันเลยค่ะ
7: อุ้ยลด300เลยเหรอ
8: ถูกต้องวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมจาก 3,990 บาทลด300เหลือแค่ 3,690 บาทและในเซตนะคะของแถมมาแบบพร้อมนอนม
7: ี
8: หมอนมาให้มีผ้าห่มมาให้ด้วยแล้วก็มีถุงคลุมเตียงกันฝุ่นเวลาคุณพับเก็บไม่ใช้ก็เอาถุงครอบเอาไว้แบบนี้เก็บได้ไม่มีฝุ่นเกาะตัวเตียงเนี่ยรับประกัน1ปีเต็มมะเมียว
7: ประกันให้ด้วย
8: ที่สำคัญที่สุดถ้าสั่งจากที่ไหนก็ตามเตียงเหล็กน่ะเขาคิดค่าส่งเป็นพัน
7: ใช่เพราะมัน
8: แต่ที่นี่ ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไม่ต้องจ่าย 3,900 จ่ายแค่ 3,690 บาทที่หน้าบ้านและถ้าเกิดใครมีบัตรเครดิตที่ร่วมรายการบอกคอลเซ็นเตอร์ได้เลยว่ามีบัตรเครดิตค่ะขอผ่อนเขาให้ผ่อน 0% 3เดือนเหลือแค่เดือนละ 1,000 กว่าบาทจ้า
7: สะดวกมากฉะนั้นวันนี้โทรสั่งที่เบอร์028179925แม่ดูเลขที่มันกระดิกอยู่ข้างล่างช่องสีขาว028179925หรือสแกน QR code ก็ได้รีบนิดนึงนะคะเพราะวันนี้ลด300ไปไวมากพี่แย้ม
8: คุณผู้ชมรีบดูรีบสั่งกันวันนี้ส่งฟรีแล้วก็ลด300ด้วยเวลาสั่งไปใช้คุณดูที่เตียงนะคะกางออกมาแล้วขนาดเท่าเตียงเดี่ยวเลยมะเหมียวแต่มันปรับระดับได้6ระดับแบบนี้คุณจะนอนเป็นเตียงเดี่ยวก็ได้หรือคุณจะนอนเป็นแบบพนักพิงแล้วก็เอนยาวดูทีวีทั้งวันก็ได้เดี๋ยวให้มานั่งดูด้วยกันเวลาใช้งานมันใช้งานง่ายแบบนี้นะ
7: มันดูแข็งแรงมากเลยอ่ะ
8: ยืนตรงกลางเลยก็แล้วกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมนั่งนี่คุณผู้ชมมันมีขาเหล็กแบบนี้3ขาเขาบอกเตียงเนี้ยเคลมเลยนะคะเป็นโครงเหล็กน้ำหนักได้150กิโลมันมีหนักเท่าไหร
7: ่หนัก55
8: แยมหนัก60อุ้ย2คนยังไม่ถึงเลยอ
7: ่
8: ะอย่างนี้เราหาโปรดิวเซอร์หนักเท่าไหร่คะ
0: 80คร
8: ับ อุ้ยได้ไหมเนี่ยมาลองก่อนคุณผู้ชมโปรดิวเซอร์หนัก80เยี่ยม60เป็นเท่าไหร่เราได้200กว่าแล้วไหม
0: ขออนุญาตอันนี้ขอไม่นั่งแล้วกันเดี๋ยวยืนให้ดูเลยฮะ
8: ว้าวคุณผู้ชมผู้ชาย80ใช่ไหม
0: 80ครับ
8: นี่รวมกันเกือบ200โล
7: ใช
8: ่โ
7: อ้วันนี้บาลานซ์ดีไม่มีกระดกนะคะ
8: ย้ำ
7: นะคะวันนี้โทรได้เลย02-817-9925
8: ค่ะ
7: พ่อแม่ตัวท้วมๆน้ำหนักตัวเยอะๆแบบนี้นี่ป้าอายายหลานนอนด้วยกันได้เลยนะ
8: เพราะฉะนั้นวันนี้รีบดูแล้วก็รีบโทรขอบคุณมากโปรดิวเซอร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะมั่นใจเนาะเห็นไหมผู้ชายในจอเนี่ยน่าจะเกินที่เราเทสเนาะเมื่อกี
7: ้
8: คือเราสองคนเนี่ยก็ร้อยกว่าแล้วโปรดิวเซอร์อีก80โลเพราะฉะนั้นวันนี้โครงเหล็กอันนี้คุณมั่นใจได้แล้วก็ขึ้นมานั่งมานอนได้เพราะว่าขนาดของเตียงเนี่ยทั้งกว้างแล้วก็ยาว90เพราะฉะนั้นนอนแล้วปลายขาไม่เหลือไม่เกินแน่นอน
7: ฉะนั้นวันนี้ลด300ที่นี่ตอนนี้เท่านั
8: ้
7: น02-817-9925ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 3,690 บาทเนาะของแถมให้ตามนี้เลยผ้าห่มขอเนี่ยคลาสสีให้ค
8: ่
7: ะ
8: ให้คุณผู้ชมได้ไปเป็นชุดได้ไปว่าเรียกว่าเป็นเซตพร้อมนอนแล้วก็รับประกันตัวเตียง1ปีเต็มแต่เขาเป็นโครงเหล็กแข็งแรงอยู่แล้วและวันนี้ต้องย้ำนะคะไม่ใช่ 3,990 เป็นลด300ทันทีใครโทรเข้ามาตอนนี้เหลือแค่ 3,690 บาทแต่ที่อยากให้คุณได้สั่งที่สุดเลยคือผ่อนถ้ามีบัตรเครดิตอยู่นะคะโทรบอกคอลเซ็นเตอร์เลยว่ามีบัตรเครดิตขอร่วมรายการมันผ่อนได้ไหมเนี่ยถ้าผ่อนได้นะเหลือแค่เดือนละ1,000กว่าบาทเท่านั้นที่สำคัญของชิ้นใหญ่แบบนี้ใหญ่แบบเตียงเดี่ยวอะปกติค่าส่งมันต้องเป็นพัน
7: ใช
8: ่แต่วันนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
7: โอ้แล้วนานๆมาทีนะคะฉะนั้นโทรได้เลย02-817-9925ฟังนะขออนุญาตพูดกับพี่น้องที่บ้านนิดนึง
8: พูด
7: ผู้ใดนอนตะแคร์ผู้ใดนอนพื้นผู้ใดนอนฟูมันลุกงาตัดตัวนี้ค่ะมันนุ่มมากนอนแคร่ก็ต้องหาอะไรมาปูใช่ไหม
8: จริงพูดถึงแคร่เราก็อย่าไปยุ่งกับแคร่ไม้สักของคุณปู่คุณย่า
7: เอาไว้นอกบ้าน
8: เอาไว้มันต้องเอาไว้อย่าไปยุ่งของเขาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเก็บไม่ได้แล้วหลายคนรู้สึกว่าถ้าเราจะไปซื้อเตียงเสริมมาอีกหนึ่งเตียงเนี้ย
7: มัน
8: แน่นบ้านใช่ไหมเอาเตียงพับแบบนี้พูดถึงว่าเรื่องของเตียงพับหลายบ้านเคยซื้อมาใช้แล้วมันกระดก
7: ใช
8: ่แต่คุณผู้ชมอันนี้เป็นรุ่น
7: บ้าน
8: เตียงขาเหล็ก
7: บ้าน
8: เหนียวกระดกไหม
7: เคยซื
8: ้
7: อก็กดออนไลน์มาก็พันกว่าบาทพันปลายแล้วนะ
8: ก็ได้อยู่นะ
7: เตียงหนีบแม
8: ่ว้าย
7: มันกระดกอ่ะ
8: อย่าไปใช้อันนี้เทสให้ดูแล้วว่าไม่กระดกคือดูกันตรงนี้ก่อนเขาเป็นขาเหล็กแบบนี้มันอยู่ที่หัวเตียงแบบนี
7: ้
8: ไม่กระดกแยมอยู่กลางเตียงแบบนี้ได้เพราะว่ามันมีตัวเหล็กตรงนี้บาลานซ์เอาไว้เห็นไหมคุณผู้ชมนี่คือขาเหล็กนะคะโอ้ยเจ็บเหล็กเลย
7: เหล็กแข็งแรงเหล็ก
8: แล้วที่ปลายเตียงก็มีอีกหนึ่งไอ้นี้อ่ะมะเหมี่ยวลองลุกสิยังนั่งได้ไม่กระดก
7: หรือไม่หนีบ
8: ยังไปเทสให้ยังไปเทสให้ขึ้นหัวเตียงไม่กระดกยังนั่งนี
7: ้
8: ไม่กระดกเห็นไหมคุณผู้ชมลุกๆนั่งเตียงไม่กระดกแบบนี้นี่ไม่กระดกเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กลัวว่าเฮ้ยเตียงเหล็กคือมันจะเกะกะอันนี้มันพับเก็บได้เดี๋ยวมาพับเก็บกันให้ดูลุกหัวเตียงปลายเตียงไม่กระดกแล้ว
7: นุ่มสบายเวอร์
8: สบายเวอร์แล้วมาพร้อมเบาะพร้อมนอนแบบนี้ไม่ต้องซื้อฟูกอะไรเลยมันฟิตอินมาแล้วเรียบร้อยแล้วเวลาไม่ใช้ง่ายมากเอามือเนี่ยนะมือเดียวนะ
7: เฮ้ย
8: เกี่ยวขึ้นมา
7: เดี๋ยวนะเท่านี้เลยเหรอ
8: แค่นี้ค่ะแล้วมีล้อใช่ไหมคะคุณผู้ชมใส่สลักเรียบร้อยตรงนี้เข้าล็อกปุ๊บคุณก็ลากไปเก็บเลย
7: ไม่เปลืองเดี๋ยวนะ
8: ลองลากดู
7: เข็นไปมือทาบอ่ะ
8: เข็นไปเลย
7: เนี่ย
8: เอาไปไหนก็เอาไปไปเก็บไว้ข้างตู้เสื้อผ้าได้แล้วก็ในเซตมันจะให้ผ้าคลุมมา
7: อ๋อแบบนี้ฝุ่นไม่เกาะ
8: ฝุ่นไม่เกาะคุณผู้ชมขาผ้าคลุมเราให้มาด้วยนะคะเวลาไม่ใช้เตียงก็ครอบไปแบบนี้สวย
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
8: ฝุ่นเรียบร้อยโอ้ยเหลือเวลา2นาทีซื้อทันกันไหมจ๊ะ
7: นี่เหลือน้อยกว่า33เซนแล้วนะคะวันนี้ใครต้องการความสบายที่ผ่อนได้นะคะผ่อนได้นะคะกับบัตรเครดิตเนาะที่ร่วมรายการและก็วันนี้ขอให้โทรเพราะว่าวันนี้ลด300บาทซื้อที่อื่น 3,900 4,000 ได้แค่เตียงอันเดียวอันนี้เซตพร้อมนอนเน
8: า
7: ะ
8: เซตพร้อมนอนบางคนนะบอกว่าเออมีบ้านชั้น1คุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยก็ต้องมีเตียงแบบนี้มันสำคัญมันเรียกว่าเหมือนเตียงเสริมเหมือนเตียงเดี่ยวแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดจะไปซื้อเตียงก็เกิน 5,000 แน่ๆมี 7,000 บางทีโปรโมชั่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าก็ได้แค่เตียงเหล็กไม่มีฟูกก็ต้องไปซื้อฟูกอีก 3,000 หมอนอีกผ้าห่มอีกกว่าจะเสร็จเรื่องคือเป็นหมื่น
7: แล้วบางทีพับไม่ได้อีก
8: ใช่เออวันนี้คือตัดปัญหาเรื่องของบรรพับได้มันเก็บแล้วมันก็จะได้อ่ะคุณผู้ชมดูสิมันที่แค่นี้แล้วคุณก็ได้พื้นที่ตรงนี้ก็วางโซฟาอะไรของคุณคือมันไม่กินพื้นที่บ้านบ้านที่เคยโล่งๆกว้างๆก็จะกว้างเหมือนเด
7: ิ
8: ม
7: อุ้ยเหลือ1นาทีแล้วพี่ยัง
8: ใช้ก็ต้องกางแบบนี้แต่มันจะไม่ทันถ้าคุณไม่สั่งเพราะเหลือ1นาทีสุดท้ายวันนี้โปรโมชั่นลด300ทันทีปกติสินค้าของเขาเนี่ยไม่ค่อยมาวันนี้มาแล้วจัดโปรให้ด้วยเหลือแค่3,690บาทเรียกว่าถูกที่สุดตั้งแต่เคยขายมาเลย
7: ใช่มะเหมี่ยวนะนอนเตียงเนี้ยมันก็แต่ท้องอ่ะคุณนี่นะแข็งแรงมาก
8: ไม่ได้กี่ขวบ
7: แล้วตอนนั้นนะ 5,000 นะวันนี้เหลือ 3,690 บาท
8: มี
7: ห
8: มุนได
7: ้ด้วยนะคะเซตพร้อมนอนผ้าห่มเที่ยงที่คุ้มมันมีให้อ่ะกลางก็ง่ายด้วยอ่ะ
8: หมุนได้เลยคือมันมีล้อแบบนี้ถูกใจทุกบ้านมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมเหลือไม่กี่เซตแล้วติดไม่ได้สุดท้ายโทรก่อน028179925ย้ำว่าผ่อนได้เลย 0% 3เดือน
7: ฉะนั้นวันนี้ใครโทรมาที่ติดที่เบอร์028179925ได้สิทธิ์นี้ไปค่ะฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้นะคะ028179925หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ

0: เกิดอะไรขึ้นอาการเธอรู้จักผู้ชายคนนี้ด้วยเหรอ
1: ไม่รู้จัก
2: ผู้การผมทำอะไรให้คุณไม่พอใจคุณการทำไมคุณต้องทำผมขนาดนี
1: ้ไปไปนะ
2: เฮ้ยกันนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วย
3: ไปถามเพื่อนคุณตัวเองสิถ้าหมอกลับบ้านไปอย่ามาทำลุกลามของนี้นะ
2: แต่ผมรู้จักเพื่อนคุณจริงๆการทำไมคุณไม่บอกเพื่อนคุณไปว่าเราสองคนรู้จักกันเราเคยสัญญาอะไรก
0: ันที่เธอคะนี่ฉันไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรของคุณอยู่แต่ฉันขอยืนยันกับทุกคนตรงนี้อีกครั้งนะคะฉันไม่เคยรู้จักคุณมาก่อน

0: เฮ้ยไอติฉันว่าแกอาจจะจำคนผิดจริงๆก็ได้นะเว
1: ้
0: ย
1: ไม่มีทางฉันไม่มีทางจำคนผิดฉันจำคนการของฉันได้ดีผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือการดาวสีหรือเนสวนตัวจริงที่ผิดตัวแน่

0: ขอบคุณนะคะคุณปีชาบ๊ายบายจ้ะลำเพย
1: ตอนที่มีแค่เราสองคนคุณเลิกเล่นละครได้แล้วคุณการ
2: ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดปล่อยฉันนะ
1: ผมไม่ปล่อยจนกว่าคุณจะบอกความจริงกับผมว่าทำไมคุณต้องแกล้งทำเป็นจำผมไม่ได
2: ้ฉันไม่ได้แกล้งนี่ทำไมคุณไม่เชื่อฉันบ้างฉันจะแกล้งทำเป็นจำคุณไม่ได้ไปทำไมกันในเมื่อฉันไม่เคยรู้จักคุณเลย
1: เดี๋ยว
2: ปล่อยนะ
1: ถ้าคุณบอกว่าคุณทำเรื่องราวระหว่างเราไม่ได้เลยจริงๆผมจะเป็นคนทำให้คุณทำได้เองผู้การผู้การผู้การผู้การผู้การฟังผมก่อนผู้การผู้การคุณการบ้านผมก่อนคุณการคุณการคุณการคุณการคุณการคุณการกลับมาหาผมก่อนคุณการ

การทำไมกูต้องทำอย่างนี้กับผม

0: หยาบคายกับฉันได้แล้ว
1: ถ้าแค่นี้หยาบคายแล้วเรื่องที่เกิดที่ประจวบมันคืออะไรอะ
2: เหตุการณ์ที่ประจวบเขาพูดถึงเรื่องอะไร
1: ผมจะเป็นคนทำให้คุณจำได้เอง

0: ขอโทษค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับผมพงยินดีที่ได้รู้จักครับคุณ
0: การดาวศรีค่ะการดาวศรีกิริเนศวร

0: เจรัตเมื่อคืนกลับบ้านกี่ทุ่ม
1: 3 ทุ่มค่ะคือรัดกับเพื่อนอ่านหนังสือกันเพลินจนลืมเวลาไปหน่อยแล้วตอนขากลับรถก็มาเสียค่ะคุณพ่อ
0: คุณอุไรคุณนี่เก่งนะน่าจะไปเป็นหมอดู
2: คุณหมายความว่ายังไงคะ
0: อ
2: ้
0: าก็ที่เจรัตพูดเนี่ยเหมือนกับที่คุณพูดกับผมเมื่อวานไม่มีผิดทั้งเรื่องไปอ่านหนังสือบ้านเพื่อนแล้วก็รถเสียกลับถึงบ้าน3 ทุ่ม
2: ทีหลังกลับบ้านให้มีนวลไวหน่อยได้ไหมแม่ขี้เกียจมาแก้ตัวแทนแกอีก
0: ไปงานเลี้ยงเป็นไงบ้างเลยลูก
3: ก็ดีค่ะคุณพ่อ
2: มินานี่คงจะสนุกมากสินะถึงได้กลับบ้านเราเกือบเช้านี่หนูการก็กลับมาได้เดือนกว่าๆแล้วนะไม่คิดจะหางานหาการทำดูบ้างหรอสาไปร่ำไปเรียนถึงปีนังนี่คงไม่ได้คิดจะอยู่เฉยๆคอยเกาะคุณพ่อไปจนแก่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ยายการไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะคุณอุไรผมนี่แหละที่ไม่ให้แกไปทำงานที่อื่นผมจะเป็นคนเอาแกไปฝากงานกับบริษัทที่ผมไว้ใจได้เอง
2: ดิฉันก็แค่ตักเตือนไปตามภาษานะคะกลัวว่าแกจะเป็นเด็กไม่เอาไหนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อก็เท่านั้นละค่ะเที่ยงนี้คุณจะไปไหนหรือเปล่าคะถ้าคุณไม่ไปดิฉันจะได้ทำหมี่กะทิของที่คุณชอบให้ทานไงคะ
0: ไม่ล่ะผมจะรีบไปที่วัง
3: เรื่องท่านชายเหรอคะคุณพ่อ
0: ใช่ลูกจนป่านนี้แล้วเนี่ยยังไม่มีใครตามหาตัวคุณชายทิติเทพเจอเลย

0: ชาย
1: เร็วชายชายมาหาพ่อเร็ว
2: คุณพิเศษมาเลยเหรอครับช่วยกันจับองค์ท่านชายหน่อย
0: หมอจะถวายพระโอสถก็เร็วๆเข้าสิ
3: จับองค์ท่านชายไว้ด้วยครับ
4: ท่านชายบรรทม
2: พ
4: ี่หมอหมอบรรทมด้วย
1: โอ้ยชายชายชายชายอยู่ไหนชายชายชาย
2: ท่านพี่ต้องเข้มแข็งนะคะอีกไม่นานเราต้องได้พบลูกชายแน
1: ่พ่อคิดถึงชายชายมาให้พ่อกอดหน่อยแม่แล้วชายชายชายมาเหรอฮะ
5: คุณพา
1: ชายชายมาหาพ่อแล้วเหรอ
6: กระหม่อมกระหม่อมได้ข่าวคุณชายทิติเทพแล้วกระหม่อม
1: อยู่ไหนชายชายอยู่ไหนฮะ
6: คุณชายทิติเทพคุณชายสิ้นแล้วกระหม่อม
2: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ใ
0: ช่
1: ใช่ใ
2: ช่ต้นพี่ต้นพี
1: ่พ่อที่จริงใช่
7: ใจท่านชายแกท่านหญิงเหลือเกิน
8: อืมใช่ท่านทรงรอคอยอย่างมีความหวังมาตลอดเลยนะแต่พอรู้ข่าวว่าคุณชายทิติเทพสิ้นแล้วแบบนี้จะไม่ให้เสียพระทัยได้ยังไงก็คงต้องใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะทำพระทัยได
7: ้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ว่าลูกจะจากเป็นหรือตายก็ไม่มีใครทำใจได้ทั้งนั้นแล้วครับคุณพระ
8: นะคุณวิเศษพูดลาก็ว่าคุณเคยพลากจากลูกแล้วอย่างนั้นแหละ
7: จริงสิคุณพระเมื่อกี้คุณพระบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะทูลท่านหญิงมันเรื่องอะไรกันล่ะครับ
2: ว่าไงนะชายมีลูกอย่างนั้นเหรอแล้วหลานชายฉันอยู่ที่ไหนทำไมคุณพระไม่พามาด้วย
8: คุณผู้ตายกับลูกชายเนี่ยได้ย้ายออกไปจากบ้านที่กำลังไปพบเมื่อตอนคุณชายทิติเทพเสียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยกระหม่อม
2: หลานย่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดียังไง

0: กระกรรมลำบากอยู่ที่ไหนก็ไม่รู
1: ้แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าลูกชายคุณชายจิตติเทพเป็นเด็กดีกระหม่อมขยันขันแข็งตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็ยังช่วยพ่อแม่ทำมาหากินด้วยกระหม่อม
0: คุณพระจะทำยังไงก็ได้แต่ต้องหาตัวหลานฉันให้พบ
1: กระหม่อม
0: ถ้าท่านพี่ได้พบหน้าหลานคงจะดีพระทัยมากและพระอาการก็คงจะดีขึ้นด้วย
2: คุณพระจะไปตามหาหม่อมกับลูกของคุณชายที่ไหนล่ะครับในเมื่อคนที่บ้านเก่าก็ไม่มีใครรู้ว่าย้ายกันไปอยู่ที่ไหน
1: ก็คงจะต้องเริ่มจากศูนย์กันใหม่อีกครั้งแล้วคุณวิเศษ
3: ฉันแล้วก็เป็นห่วงคุณพุทธานแล้วคุณหลานจริงๆไม่รู้ว่าป่านเนี้ยไปอยู่ที่ไหนกันคุณพุทธานแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรนอกจากทำขนม
4: สนใจผู้หญิงคนนั้นได้แล้วเหตุการณ์ที่ติเจอเมื่อคืนนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้ของผู้หญิงคนนั้นแล้วว่าเขาเป็นคนยังไง
5: แต่ผมไม่อยากเชื่อครับแม่ผมไม่อยากเชื่อว่าการดาวศรีที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เห็นความรักเป็นแค่เกมนึงนะครับแม่ครับผมขอพบเธออีกครั้งนึงผมต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างและถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมคิดไว้ผมจะตัดใจจากผู้หญิงคนนั้นทันทีครับ

0: โทษนะคะเห็นเด็กรับใช้บอกว่าคุณต้องการจะพบดิฉัน
1: รีบปลดนะครับคุณการดาวศรีกินนี่ในสวน
0: คุณรู้จักชื่อและนามสกุลของฉันได้ยังไง
1: คราวนี้คุณคงปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วนะครับว่าเราไม่รู้จักกันเพราะถ้าผมไม่รู้จักคุณจริงๆผมคงบอกไม่ได้ทั้งชื่อจริงและนามสกุลจริงของคุณอย่างถูกต้องอย่างนี
0: ้ฉันไม่เข้าใจว่าคุณไปสืบชื่อและนามสกุลของฉันมาจากใครและเพื่อจุดประสงค์อะไร
1: สืบผมนี่แหละครับที่ต้องสืบคุณเป็นคนบอกเองทั้งชื่อจริงและนามสกุลจริงของคุณที่ประจวบไงครับลองคิดดูดีๆสิครับ
0: คุณพูดเรื่องอะไรของคุณเราสองคนจะไปรู้จักกันที่นั่นได้ยังไงในเมื่อฉันไม่เคยไปที่ประจวบเลย
1: นี่คุณจะไม่ยอมรับใช่ไหมว่าคุณคือการดาวศรีกิริเนศวร
0: ใช่ค่ะฉันชื่อการดาวศรีกิริเนศวรแต่ฉันขอยืนยันนะคะว่าฉันไม่เคยรู้จักคุณอย่างแน่นอนฉันเพิ่งจะเคยเจอคุณเมื่อคืนแล้วคุณก็มาถึกทักเล่าเรื่องราวอะไรที่มันไร้สาระมากอะ
1: ไร้สาระหรอคุณการคุณบอกว่าความรักของเรามีแค่เรื่องไร้สาระอย่างนั้นเหรอคุณบอกว่าคุณรักผมคุณจะกลับมาหาผมแต่คุณก็หายหน้าไปเวลา1ปีที่ผมตามหาคุณเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมออกตามหาคุณด้วยความเป็นห่วงคุณการแต่พอเราเจอกันคุณก็บอกว่าความรักของเรามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระอย่างนั้นเหรอ
0: คุณฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรแต่ฉันไม่รู้จักคุณอย่างแน่นอนจริงๆคุณกลับไปเถอะนะคะ
1: คุณรังเกียจที่ผมจนใช่ไหมล่ะคืนสุดท้ายที่เราพบกัน

0: คุณถามผมว่าที่บ้านผมทำอาชีพอะไรผมตอบคุณไปว่าที่บ้านผมทำขนมขาย
1: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้คนเดิมได้ไหม
2: หอม
3: อะไร
2: ถั่วอยาก
3: ขั่ว
4: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: สวัสดีครับการทัศนะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าปวดเมื่อยนะครับผมว่าสิดำหน้าหรือว่าสิเฮ็ดงานบ้านงานเลื่อนครับถ้าคุณรู้สึกปวดเมื่อยพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่แหละครับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีบ่ฉุนครับพี่น้องครับกลิ่นหอมมากเชื่อผมนะครับช่วยให้ท่านบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้อยากจะบอกว่าศิลปินทั่วทั้งตึกแกรมมี่ใช้กันเยอะแล้วศิลปินใช้ขนาดนี้คุณจะไม่ใช้ได้ยังไงครับพ่อจ๋าแม่จ๋า FC จ๋า
9: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดาบูลและตัวยาอื่นๆ
8: เชื่อผมนะครับผมเนี่ยปวดคอเพราะผมขับรถเองเนื้อครีมของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลชั่นนอกจากบางแล้วยังซึมเร็วมากไม่เหนียวเหนอะหนะมือไม่ติดเสื้อผ้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีครับ
10: เฮอร์เ

0: ไป
1: พี่น้องบ้านเฮาลองนะครับใช่นะครับ
2: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธานีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594
1: โทรออก
2: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิด

0: ูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: แค่คืนผมมาก็พอ
1: ตอนนี้อะไร
3: อย่าเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
4: ไม่รู้สึกรักแมวเว้ย
5: เหตุผลเลยผม
6: ก็ปกตินะสำหรับว่า
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่พรุ่งนี้เวลา20:30ทางช่อง GMM 25
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตก่อนตอนจบ
9: ตอนนี้ที่บ้านเรากำลังตามหาตัวประกาศอยู
10: ่พ่อกับแม่เราพาประกาศหนีไปชายแดนแล้ว
9: เธอก็ช่วยให้ประกาศหนีไปได้เหรอ
11: แกยังเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์ของแกอยู่อีกไหมหรือว่าความรักของแกเนี่ยมันจะช่วยชะล้างเลือดแม่แกในอดีตได
12: ้ทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วลูกแค่ต้องเล่นไปตามนั้นเท่านั้นเอง
8: จูเลียตแอนด์จูเลียตเสาร์นี้ก่อนตอนจบเวลา20:30
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
14: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
16: ช่วยกลับมาเป็นคนนี้
17: นี่คุณจะไม่ยอมรับใช่ไหมว่าคุณคือการดาวศรีกิริเนศวร
18: ใช่ค่ะฉันชื่อการดาวศรีกิริเนศวรแต่ฉันขอยืนยันนะคะว่าฉันไม่เคยรู้จักคุณอย่างแน่นอนฉันเพิ่งจะเคยเจอคุณเมื่อคืนแล้วคุณก็มาทึกทักเล่าเรื่องราวอะไรที่มันไร้สาระมากอะ
17: ไร้สาระหรอคุณการคุณบอกว่าความรักของเรามีแค่เรื่องไร้สาระอย่างนั้นเหรอคุณบอกว่าคุณรักผมคุณจะกลับมาหาผมแต่คุณก็หายหน้าไปเวลา1 ปีที่ผมตามหาคุณเนี่ยผมกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมออกตามหาคุณด้วยความเป็นห่วงกับคุณการแต่พอเราเจอกันคุณจะบอกว่าความรักของเรามันเป็นแค่เรื่องไร้สาระอย่างนั้นเหรอ
18: คุณฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรแต่ฉันไม่รู้จักคุณอย่างแน่นอนจริงๆคุณกลับไปเถอะนะคะ
17: คุณรังเกียจที่ผมจนใช่ไหมล่ะ
1: คืนสุดท้ายที่เราพบกันคุณถามผมว่าที่บ้านผมทำอาชีพอะไรผมตอบคุณไปว่าที่บ้านผมทำขนมขาย
17: ผมมันก็เป็นแค่ลูกแม่ค้าจนๆนะคุณการเพราะอย่างนี้ใช่ไหมคุณถึงได้รังเกียจผมคุณถึงได้หายหน้าไปโดยที่ไม่ล่ำลาผมเลยสักคำ
1: พูดความจริงกับผมคุณการแล้วผมจะไปจากคุณบอกความจริงกับผมมา
17: การเพราะผมมันจนใช่ไหมคุณต้องได้รังเกียจผมคุณพูดกับผมสิบอกผมสิคุณการผมมันจนใช่ไหมผมมันแค่คนจนใช่ไหมคุณนี่ได้รังเกียจผมคุณบอกผมมาสิคุณการคุณบอกผมมาสิใช่ไหมคุณการใช่ไหมคุณบอกผมมาสิคุณการ
18: ใช่ใช่ฉันตอบคุณไปแล้วที่คุณกลับมาได้หรือยัง

ผมสัญญานะว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่มารบกวนคุณอีกคุณคันธาวสีกิริเนศวร

0: คุณพ่อคะลูกมีฝาแฝดหรือญาติพี่น้องที่หน้าตาเหมือนกันกับลูกบ้างไหมคะ
1: ทำไมจู่ๆลูกถึงมาถามพ่อแบบนี้ล่ะ
0: ก็มีคนเขามาทักลูกแต่ลูกไม่รู้จักเขานะคะ
1: แล้วลูกตอบเขาไปว่ายังไง
0: เขาก็ทักโดยการเรียกชื่อลูกเนี่ยแหละค่ะแต่ลูกไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลย
1: ลูกเรื่องแบบเนี้ยนะคนทักผิดเนี่ยพ่อเองก็เจออยู่บ่อยๆบางครั้งเนี่ยนะเขาก็เรียกชื่อพ่อเธอได้ซ้ำแต่พ่อนึกเท่าไหร่พ่อก็นึกไม่สักทีว่าเคยเจอเขาที่ไหนมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกลูก
0: แสดงว่าลูกเนี่ยไม่มีฝาแฝดแน่ๆเลยใช่ไหมคะ
1: แน่นอนลูกหนูไม่มีฝาแฝดที่ไหนทั้งนั้น
0: ค่ะ

0: แม่ไม่คิดเลยว่าชายจะจากแม่ไปเร็วขนาดนี้ชายคงรู้แล้วนะว่าท่านพ่อกับแม่ไม่ได้โกรธชายเลยถ้าวิญญาณของชายยังอยู่ขอให้ชายช่วยดลจิตดลใจให้แม่หาเมียและลูกของชายให้ได้พบโดยเร็วด้วยเถอะ
1: ยิ่งพูดก็ยิ่งอยากเห็นลูกของคุณชายเร็วๆนะเพคะไม่รู้ว่าหน้าจะเหมือนคุณชายหรือว่าเหมือนคุณพุทธานแต่ว่าตอนเนี้ยก็คงจะเป็นหนุ่มเป็นแน่นละดีไม่ดีอ่ะอาจจะแต่งงานแต่งการแล้วก็ได้นะเพคะ
0: ถ้าเขาแต่งงานไปแล้วจริงๆก็ขอให้เขาได้ผู้หญิงดีๆเป็นคู่ชีวิตเถอะนะเพราะเขาจะต้องเป็นผู้ที่สืบทอดตระกูลและสมบัติของสุริยกานต์แต่เพียงผู้เดียว

0: ยังไงเขาเนี่ยสงสัยจะเมา
1: บ่นอะไรฮะใครเมา
2: อ๋อชายที่อยู่ข้างหน้านะครับเห็นเดินโซซัดโซเซเหมือนเมาเลยนะครับ
1: เฮ้ยคนหนุ่มสมัยนี้นะตะวันยังไม่ทันตกดินเลยก็เมาหัวละน้ำซะละขับให้ห่างๆไว้แล้วกัน
2: อ๋อครับเฮ้ย
1: คนหรือเปล่าฮะลงไปดูเร็ว
2: ครับเฮ้ยเป็นไรบ้างหรือเปล่าพ่อหนุ่มเจ็บตรงไหนไหม
3: ไม่เป็นไรครับ
2: ไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเอาวะเป็นไงล่ะลี่อาจดื่มเหล้าแต่หัววันอย่างเงี้ยถ้าเบรกขึ้นมาไม่ทันเนี่ยฉันก็ซวยนะสิ
3: ผมไม่ได้ดื่มเหล้าครับ

0: ไม่มีกินเหล้าจริงๆด้วยอ่ะแล้วเธอเป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าฉันเห็นเธอเดินเซ่
1: ๆผมไม่สบายนิดหน่อยเลยไม่ทันได้มองขอโทษด้วยนะครับทำให้เสียเวลา

0: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับ
1: เดี๋ยวนี้หาคนมีฝีมือทำขนมไทยอร่อยจริงๆเนี่ยมันหายากเต็มทีแล้วที่ร้านเธอขายอะไรบ้างล่ะ
0: ที่ร้านมีทองหยิบทองหยอดฝอยทองกลีบลำดวนช่อม่วงแล้วก็ปั้นสิบปลาก็มีครับทั้งหมดนี้เนี่ยคุณแม่เป็นคนทำเองหมดเลยครับ
1: เห็นทีวันนี้ฉันจะขออุดหนุนเธอสักหน่อยนะขนมพวกนี้เป็นของโปรดของท่านหญิงทั้งนั้น
0: ท่านหญิง
1: อ๋อเป็นผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพเนี่ย

0: นี่ถ้าไม่บอกว่าแม่เธอเป็นคนทำเนี่ยฉันจะคิดว่าเป็นฝีมือชาววังแน่
1: ๆขอบคุณมากครับถ้าแม่ได้ยินแบบนี้เนี่ยแม่คงดีใจมากเลยครับงั้นเลือกดูไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมไปเตรียมกล่องให้ครับ

0: สักครู่ติดตามชมสุดสายป่านหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดวันนี้วันเดียวกับช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งตังทุบกับของดีมีจำนวนจำกัดค่ะและวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำรักแร้เหม็นผิวดำผิวด้านฟังทางนี้เพราะตัวเดียวครบจบอยู่ในก้อนนี้เลยค่ะกับสบู่เดอเอสบู่สารสกัดน้ำมันกันชงนะคะและวันนี้จากก้อนละ390คุณต้องฟังดีๆเพราะจะเหลือแค่ชิ้นละ27บาทใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะ
2: สวัสดีครับเอาแน่นอนที่สุดนะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเดี๋ยวต้องโทรให้ทันในรายการคุณผู้ชมปกติก้อนหนึ่งนะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่อยู่บนหน้าล้างออกไปเลยและที่สำคัญกำจัดเรื่องกลิ่นได้ต่างหากนะคุณผู้ชมนะก้อนหนึ่งใหญ่ๆในปกติ390บาทวันนี้เหลือ20กว่าบาทมีอยู่จริงสบู่ตัวนี้เด่นมากเด่นที่เรื่องของส่วนประกอบสารสกัดที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งตอนนี้ยืนหนึ่งเลยเดอเอเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานมา10ปีนะคุณผู้ชมนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าถ้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนหน้าไม่สม่ำเสมอมีกลิ่นตัวมีกลิ่นแกงมีกลิ่นไก่ผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปใครใช้แล้วเขาประทับใจมากเพราะว่าผลลัพธ์ชัดเจนที่สำคัญคุณผู้ชมถูกต้องเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้หลายคนบอกว่าประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดกับหน้าตาอย่าประหยัดกับสังขารเหล่านั้นน้องกรีนถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งรักแร้ดำรักแร้มีกลิ่นรักแร้เป็นเส้นใช้สบู่ของดร.เอไปน้องกรีนบอกเลยว่าพี่เอทำไมดีอย่างนี้ทำไมลดอย่างนี้ผิวหนูเคยดำผิวหนูเคยด้านผิวหนูคอยหมองตอนนี้หน้าแลดูสว่างกระจ่างขึ้นช
1: ั
2: ดเจนมากรักแร้ที่ในอดีตเป็นเส้นๆนะ
1: ม
2: ีกลิ่นนะ
1: ตอนนี้กลายเป็นเนียนหน้าอกได้มั
2: ้ยเนียนสุดๆ
1: ว้าว
2: ผิวหน้าเนียนสุด
1: ๆ
2: รักแร้เนียนสุดๆหลังคอเนียนสุด
1: ๆนี่อ่ะแต่ตอนนี้ใส่เข้าแล้วดร.หนูขอยูโปรโมชั่นนิดนึงทุกคนมาดูโปรโมชั่นตรงนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยนะอันนี้เคยโซเอาหมดเกลี้ยงไปแล้ว20ชิ้นจ่ายพันเดียวแต่วันนี้เพิ่มของแถมอีก17ชิ้นเป็นทั้งหมด37ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 6,000 จ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเหรอคะดร.คะ
2: ให้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ชื่อรายการบอกอยู่แล้วช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปรถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดวันนี้รับสบู่ไปเต็มๆทั้งหมดคือ28ก้อนย
1: ัง
2: ไม่พอถุงต
1: ะ
2: ข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบลี่แล้วขายกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้โปรคุ้มขนาดนี้เลยและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปให้เป็นกระเป๋าที่อินเทนมากนะแม่นะสาวๆใช้เนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสวยตั้งแต่หน้ายันกระเป๋าที่ถือเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่สวยงามมากใบใหญ่จุใจน้ำหนักเบาจัดเย็บมาอย่างแข็งแรงคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะ
1: วัน
2: น
1: ี้
2: หลายคนที่กำลังดูอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะปกติ
1: เ
2: ขาซื้อกันก้อนนึง

0: ึงเนี่ยอยู่ที่390บาทวันนี้แม่ซื้อได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนานแท้ของดร.เอเนี่ยในราคาเฉลี่ย20กว่าบาทมีอยู่จริงคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรบ้างถ้ามีปัญหาที่หน้าก็ล้างหน้ามีปัญหาที่ตัวก็ล้างตัวมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาแบบจุดดำๆที่คอล้างเข้าไปเลยมีทั้งขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอน
1: ดร.ค่ะแต่ว่ากลิ่นตัวบางคนมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มแรงมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าสบู่สารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอาอยู
0: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีวีอาจไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้แต่วันนี้ดร.เอขอเอาน้ำส้มสายชู
1: เหม็นเปรี้ยวมากเลยอ่ะ
0: มันไม่เปรี้ยวธรรมดาลี่มันแสบด้
1: วย
0: เค็มมาเลยจ้ะคือต้องบอกเลยว่าเวลาความเค็มเกาะติดมือเนี่ยบางทีมันเกาะหลายวันนะ
1: กินน้ำต้มโอ้โห
0: บางคน
1: เค็มอันนี้อะไรอ่ะ
0: ความสกปรกนี่มาเป็นแบบนี้เลยนี
1: ่ที่ใคร
0: ต้องเนี่ยเนี่ยเคยไหมเวลาขัดผิวขัดตัวแล้วมาเป็นลักษณะแบบนี้
1: มาขนาดนี้เลยด็อกเตอร์บางทีไอ้ขี้ใครที่มันฝังแน่นขออนุญาตบีบจมูกไปด้วยนะเหม็นมากเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากคือบางทีพวกขี้ใครฝังแน่นอ่ะบางทีพวกตามข้อศอกเอ่ยตาตุ่มเอ่ยรักแร้เอ่ยหัวเข่าเอ่ยมันเลยดำเนาะ
0: แม้กระทั่งข้อพับ
1: เร็วๆได้ไหม
0: คุณผู้ชมดูนี่นะนี่นะดูนะนี่อันเนี้ยกลิ่นเนี่ยจากความเหม็นกลายเป็นความหอมแล้วและไอ้ความสกปรกต่างๆขออนุญาตล้างมาทั้งแขนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะโชว์แขนให้ดูปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พรีเมียมมากฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หนองตรงไหนที่เหม็นฟอกเข้าไปเลยข้อศอกที่เคยดำนี่ไม่ต้องกังวลใจไป
1: อย่าบอกนะอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นหอมสดชื่นมาก
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าที่หูเดี๋ยวนะอยากให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวด็อกเตอร์เทียบให้ดู
0: เดี๋ยวเทียบให้ดู
1: ด็อกเตอร์กระจ่างใสมาก
0: คือผมอายุ55ปีแล้วคุณผู้ชมจะให้ผิวเนียนแบบเด็กๆคงจะยาก
1: ด็อกเตอร์เนียนกว่าหนูอีก
0: แต่ต้องบอกว่าพอใช้สบู่ก้อนนี้ไปเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดู
1: เนี่ยข้างบนน่ะกระจ่างใสแล้ว
0: ถูกต้อง
1: นุ่มเลยไม่แห้ง
0: เอียดไม่
1: หน้าล่ะถึงใช้กับหน้าได้ขออนุญาตดมใกล้ๆ
0: เวลาคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวแห้งนะคุณผู้ชมนะแต่พอใช้สบู่ของดร.เอได้ผิวนุ่ม
1: นุ่ม
0: ได
1: ้ผิวเนียน
0: ถูกต้องเอาคุณผู้ชมต้องรีบนะ02-817-9925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ได้ผิวนุ่มๆได้ผิวสะอาดสะอาดแล้วเป็นเซ็ตสบู่ที่สามารถใช้กันได้ทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่าพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอไปผลลัพธ์ชัดมากวันนี้100เซตนะ
1: มากนะวันเดียวนะ
0: วันเดียวซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากซื้อไว้เป็นของขวัญซื้อไปขายต่อยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใช้ได้ยาวๆนานๆเพราะว่าวันนี้ได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนานแท้ไป28ก้อน
1: ใช่แล้วกิโลกว่าแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า45เซตสุดท้ายแล้วนะย้ำนะคะอุ้ยเหลือน้อยกว่า30กว่าเซตแล้วทุกคนดูจากก้อนละ390วันนี้เหลือชิ้นละประมาณ27บาทและตอนนี้เหลือน้อยกว่า36เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครบอกว่ามีปัญหาดร.หนูถามทีละปัญหาได้ไหมบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำมีสิวหน้าใช้ได้ไหม
0: เอาง่ายๆให้ผู้ชมการันตีเลยเพราะว่าอยากที่เห็นนะคุณผู้ชมนะหลายคนซื้อไปแล้วเขาชอบมากเพราะว่าตัวนี้จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่วงกลางช่วงบนช่วงล่างรอบตัวสามารถจัดการได้แม่ตุ๊กบอกเลยว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำแม่ตุ๊กมีปัญหากลิ่นเฉพาะวัยแม่ตุ๊กมีปัญหาผิวไม่เรียบแม่ตุ๊กมีปัญหาความเหี่ยวเฉพาะจุด
1: ใช้ตัวนี้เข้าไปถ้าเกิดว่ามีสิวตามหน้าอกหรือตามหลังใช้ได้ไหมคะ
0: ท้าให้รีใช้เลย
1: ใช้ได้เลยแล้ว
0: 3-4วันเนี่ยมาเจอกันอีกทีกลายเป็นความเนียน
1: แล้วรักแร้ดำรักแร้เหม็นเปรี้ยวอย่างคุณผู้ชายบางทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นตัวแรงมากใช้ได้ไหม
0: พี่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเจอกันทีเนี่ยกลิ่นนำหน้ามาเลยจากนี้ต่อไปพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่ะแล้วผิวที่เคยไม่เรียบไม่สม่ำเสมอสิวเต็มหลังตอนนี้กลายเป็นหลังเนียน
1: ผิวคุณผู้ชายดูเนียนมากเลยเหมือนทาแป้งเลย
0: พูดง่ายๆเลย
1: เหมือนแขนด็อกเตอร์ที่เมื่อกี้
0: ผู้ชายเนี่ยบางทีมันจะหยาบมันจะกร้านมันจะแห้งมันจะเหี่ยวหนักกว่าคนเดิมนะคุณผู้ชมพอพี่เพชรใช้เข้าไปกลิ่นที่เคยมีกลายเป็นกลิ่นหอมน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่
1: เรื่องของรักแร้ลี่เชื่อว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไม่อยากกลิ่นตัวเหม็นแต
0: ่
1: ผู้หญิงเราอยากรักแร้เนียนๆไม่มีเส้น
0: เวลายกมืออำลาตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แบบสดใสหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกระแสความงามมาแรงนะคุณผู้ชมนะน้องดรีมบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้ไปไม่ใช่แค่รักและหอมนะได้รักและสว่างด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือตัวจริงมากหลายคนอยากลอง
1: ดร.นาทีสุดท้ายอยากรู้ถ้าล้างเมคอัพได้หรือเปล่า
0: เมคอัพไม่ทัน
1: ไม่เดี๋ยวนะเมคอัพไม่พอปากกาเคมีเขียนกล่องเขียนล้างปกติแล้วเนี่ยล้างไม่ออกง่ายๆนะ
0: คือต้องบอกเลย
1: ว่าเครื่องสำอางได้เลยดร.ไม่ถึง1นาที
0: ล้างเครื่องสำอางได้ใช้เวลาแค่10วินี่คุณผู้ชมดู

0: ี่ยดูนะ
1: อันนี้ปากกาจริงๆนะ
0: เอาแค่แช่ไว้เอาแค่แช่ไว้เห็นไหมเนี่ยไอ้ความสกปรกเนี่ยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเขาจะค่อยๆดูดออกมา
1: 30วิสุดท้ายสว่างทั้งหน้าสว่างทั้งตัวนะ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชม
1: หลุดแล้ว
0: เนี่ยแล้วแบบหลุดง่ายมากถูกต้อง
1: เนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยดร.ขอดูเลยว่ามันออกแค่ไหนอ่ะดูค
0: ่
1: ะ
0: นี
1: ่ทุกคนดูไปด้วยโปรโมชั่นตอนนี้สบู่จากก้อนละ390เหลือ27บาทล้างหน้าได้ล้างตัวได้เครื่องอุ๊ย
0: เข้าตาก็ไม่แสบคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคิดให้ดูนี่ๆๆๆอุ๊ยท
1: ุกคนดูนะไอ้ที่เขียนแก่เมื่อกี้หายไปแล้ว
0: ได้หน้าเนียนๆเลยเนี่ยและที่สำคัญถ้าล้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่หน้าเลยคอที่เคยมีจุดในอดีตอะตอนนี้กลายเป็นคอเรียบๆแนนๆเนียนๆของคนวัย55ปีไม่ต้องคิดเยอะนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาบ่อยแล้ววันนี้เป็นโปรวันเดียวและเหลือแค่นาทีเดียวคุณต้องรีบไม่ถึงแล้วจ่ายทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีได้อะไรไปบ้างได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเอาไว้ตุนเอาไว้ใช้กันตลอดทั้งปีทั้งครอบครัวเลยทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองกระเป๋าสวยๆอีก1ใบค่าส่งไม่ต้องเสียจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายแบบเหมาๆทั้งหมดนี้สวยกันข้ามปีตุนได้ตุนนะจ๊ะ9วิสุดท้าย
1: ก้อนนี้ใส่แน่นมากขอต่อ5นาทีได้มั้ยขอต่อได้มั้ยเร็วหมดแล้ว
0: ขอต่ออีกทีให้4นาที
1: 4
0: นาท
1: ี
0: นี้ต้องรีบนะไม่จำกัดจำนวนเซตโทรมาที่028179925สแกน QR Code หน้าจอก็ได
1: ้
0: เหมาไปทั้งหมดนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทส่งฟรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกระเป๋าสวยมาก

0: นี่ถ้าพ่อเธอรู้ว่ามีผู้ชายบุกเข้ามาจับมือถือแขนแถมยังทึกทักว่าเธอเป็นคู่รักที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วก็ตายแน่ๆเบาๆก็เพราะแบบนั้นนะสิฉันถึงต้องตัดบทเขาไปถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงต้องทำอย่างนั้นนั่นแหละ
1: แต่ฉันไม่สบายใจเลย
0: อ้าวทำไมล่ะดีซะอีกเขาจะได้ไม่มาตอแยเธอไง
1: ก็เธอไม่เห็นหน้าเขาหนีลำเพยขนาดฉันโกรธเขาอยู่ฉันยังอดสงสารเขาไม่ได้เลยเขาคงรักผู้หญิงคนนั้นที่คิดว่าเป็นฉันมากเหลือเกินนะแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไม่เห็นค่าความรักของเขาก็ไม่รู้ทำไม
0: โถ่ไอ้การเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านี่เธออย่าเพิ่งใจอ่อนง่ายๆนะคนสมัยนี้ร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมเขาอาจจะกุเรื่องขึ้นมาเพราะเขาเกิดแอบชอบเธอก็ได้นี่ฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะมีคนที่หน้าตาเหมือนกันจนไม่รู้ว่าเป็นคนละคนเชียวหรอ

0: แฟใครอ่ะนี่คุณผู้ชายยังไม่ไปทำงานอีกเหรอเนี่ย
1: ของคุณนีนะคะเธอสั่งเอาไปให้ที่ห้องสงสัยจะยังไม่สั่งก็เลยจะเอากาแฟไปถอนแล้วมั้งคะ
0: กินนี่มันพูดมากจริงๆเลยนะแล้วยังนีกลับมาแล้วเหรอ
1: ค่ะ
0: ทั้งนั้นฉันเอาไปให้เอง
1: อุ้ยไม่ต้องลุกไปหรอกค่ะคุณยิ่งไม่ค่อยสบายอยู่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชายจะหาว่าฉันน่ะไม่ดูแลคุณ
0: ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกนะแล้วฉันก็มีเรื่องอยากจะคุยกับยานีหน่อยยิ่งตามตัวยากอยู
2: ่เข้ามาทำไมนี่ง่วงนี่อยากนอน
3: เมื่อคืนแกไปไหนมาทำไมไม่กลับบ้านรู้ไหมทุกวันนี้พ่อกับแม่แทบต้องเอาปี๊บเดินคุมหัวกันอยู่แล้วเพราะความประพฤติของแกแกเป็นผู้หญิงมีแต่เสียกับเสีย
2: ไม่เห็นจะแคร์ชีวิตเนี่ยก็ของนี่นะเนื้อตัวเนี่ยก็ของนี่จะเสียสักกี่ครั้งกี่หนนี่มันก็เรื่องของนี
3: ่ทีนี
2: ้นี่อย่ามีสิทธิ์อะไรมาตบหน้าฉัน
3: สิทธิ์ของไอ้พ่อไงและถ้าแกพูดจาต่ำๆแบบนี้อีกพ่อก็จะตบแกอีกจำเอาไว้พ่อทำทุกอย่างเพราะหวังดีกับแก
2: หวังดีอ่ะที่แกคงคิดว่าฉันโง่รู้ไม่เท่าทันว่าที่แกโกรธทุกครั้งที่เห็นฉันอยู่กับคนอื่นเพราะว่าหึงหวงฉันใช่ไหม
3: พูดอะไรกับแกอย่างนี้พ่อเป็นพ่อครับพ่อจะคิดบ้าๆแบบนั้นได้ยังไง
2: พ่อฉันชื่อวิเศษรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตไม่ใช่คู่ใหญ่กระจอกกระจอกแบบแก
3: ใครบอกเรื่องนี้กับลูกอะฮะใครบอกใคร
2: ตกใจอะที่รู้ความจริงอะทำเป็นรักทำเป็นห่วงที่แท้ก็หวังจะเคลมลูกเลี้ยงอีกชั้นไงล่ะ
3: นี่จุดก้าวร้าวพ่อนะยินดีพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆของแกพ่อไม่เคยคิดต่ำๆแบบนั้นกับแกแม้แต่ครั้งเดียว
2: ฉันไม่เชื
3: ่อฟังพ่อให้ดีพ่อเลี้ยงแกมาตั้งแต่ตีเท่าฝาหอยอาบน้ำป้อนข้าวรักแกเหมือนลูกในไส
4: ้ต่อให้แกแก้ผ้าอยู่ต่อหน้าพ่อก็ไม่มีวันคิดเป็นอื่น
2: งั้นเรามาพิสูจน์

0: แล้วทีนี้ฮะไม่ได้ใช่ไหมเสือคุมเดี๋ยวนี้เลย
1: ไม่คุม
0: เสียสติไปแล้วหรือไง
1: ไม
0: ่บอกให้คุม
1: รู้สึกหรือยัง
0: ร
1: ู้สึกยังไงเหนื่อยไหมรู้สึก
0: รู้สึกบอกเลยจะไม่รู้สึกอะไรให้แกนี้เจ็บมากนะฮะ
1: จะทำให้รู้สึกไง
0: ปล่อยพ่อเดี๋ยวนี้นะ

0: จ๊ก็อย่าคิดอะไรมากเลยแม่แกตายแกยังมีพ่ออีกทั้งคนนะ
1: เขาไม่ใช่พ่อฉัน
2: อะไรนะ
1: มันไม่ใช่พ่อฉัน

0: แกบ้าไปแล้วเหรอยานีคะนี่แกเสียใจจนสติแกแตกไปแล้วใช่ไหม
1: ฉันพูดความจริงฉันเองก็เพิ่งรู้ความจริงมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองพ่อกับแม่ของฉันเขาแยกทางกันตั้งแต่ฉันเพิ่งเกิดพ่อแท้ๆของฉันเขาไม่ต้องการฉันแต่เขาเอาพี่สาวฝาแฝดของฉันไปแค่คนเดียว
0: แกว่าไงนะแกมีพี่น้องฝาแฝด
1: หล่อนชื่อการดาวสีกิริเนศวร
0: โอ้การดาวสีชื่อที่แกชอบใช้หลอกผู้ชายที่เข้ามาจีบแกใช่ไหมพี่แสดงว่าการดาวสีกิริเนศวรมีตัวตนอยู่จริงๆนะสิ

0: เมื่อวันก่อนติขายขนมช่อม่วงกับกระเช้าสีดาให้แม่สักเกือบหมดเลยนะจ๊ะ
1: คนที่มาส่งติเมื่อวานนี่แหละครับแม่ท่าทางเขาจะชอบฝีมือแม่มากๆเลยนะครับเห็นเขาชมแล้วชมอีกอยู่ตั้งหลายรอบนะครับ
0: เห็นซื้อไปตั้งเยอะ
2: สงสัยจะเอาไปขายต่อ
1: ไม่ใช่หรอกครับเขาบอกว่าเขาจะไปถวายท่านหญิงนะครับ
0: ท่านหญิง
1: ขนมมาส่งแล้วครับ
3: วางไว้เลยพ่อติเดี๋ยวป้าจัดเอง
1: จ้าตรงนี้นะจ๊ะ
3: ขยันจริงๆนะ
1: คุณครับคุณป้าครับถ้าอยากได้อะไรสั่งเลยนะครับ
3: อืมได้จ้ะ
0: อุ๊ยขอโทษค่ะ
1: โทษครับ
0: ขอโทษค่ะคุณคุณทิติคุณถึงคุณจะไม่พอใจฉันแค่ไหนคุณก็ควรจะมีมารยาทบ้างนะคะ
1: คุณเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอครับเพราะคุณรังเกียจผมรังเกียจจนไม่อยากเจอหน้าผมแล้วนี่ไง
0: นี่ทำไมคุณถึงไม่ยอมฟังฉันบ้าง
1: เรื่องอะไรล่ะครับเรื่องที่คนอย่างผมมันจนแล้วมันไม่คู่ควรกับลูกเศรษฐีอย่างคุณนี่นะครับ
0: ถ้าคุณอยากจะเข้าใจแบบนั้นก็ตามใจคุณฉันจะถือซะว่าเราสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็แล้วกัน
1: ก็ใช่สิครับคนอย่างคุณมันก็ลืมอะไรได้ง่ายอยู่แล้วเนี่ยผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยมันเห็นความรักเป็นแค่เรื่องเล่นเป็นแค่เรื่องสนุกไปวันๆแค่นั้น
0: ปล่อย
1: ผมไม่ปล่อย
0: ปล่อย
1: ผมไม่ปล่อยไงเสียใจมากใช่ไหมที่เคยมายุ่งกับคนอย่างผมเนี่ย
0: ใช่ฉันเสียใจมากพอใจหรือยังคะ

0: ม่ใช่อยู่ๆเนี่ยนะโอเคสุมสุมสุมสุมจำเอาไว้ชนะว่าจะกินจะอยู่เนี่ยมันต้องให้ได้ทั้งรสปากแล้วก็รสตาร
1: สปากนะเข้าใจเจ้าค่ะแต่รสตาเป็นยังคะคุณสาย
0: ก็มองดูแล้วเนี่ยให้มันน่ากินสิต้องมองดูน่ากินอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยหรอกนะถ้าไม่ติดว่าเนี่ยคุณวิเศษซื้อมาใช่ไหมให้พวกหล่อนเนี่ยยกขึ้นตั้งโต๊ะหรอก
1: แต่หนูดูขนมแล้วหน้าตาดีขนาดนี้ต้องอร่อยแน่เลยค่ะคุณสาย
0: จะอร่อยยังไงก็สู้ฝีมือฉันทำไม่ได้หรอกอย่าแล้วพวกหล่อนรู้ไหมว่าท่านหญิงเนี่ยไม่ได้ทรงโปรดฝีมือใครเลยนอกจากฉันกับ
1: ใครล่ะคะคุณสาย
0: กับหม่อมของคุณชายที่ติดเทพน่ะสิโอ๊ยเธอทำขนมไทยอร่อยอร่อยแต่ว่ารู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้กับมือฉันเองเลยอ่ะยืนเฉยอยู่ทำไมเรายกสิไป
2: ซื้อมาจากร้านเล็กๆแถวบางลำพูกระหม่อมรสชาติดีมากกระหม่อมคิดว่าท่านหญิงคงจะโปรด
3: ฝีมือประณีตขนาดนี้เนี่ยทำขึ้นโต๊ะเสวยได้เลยนะจริงไหมสาย
0: เพคะ
3: นายขอชิมหน่อยนะว่าจะอร่อยเหมือนที่พ่อวิเศษบอกหรือเปล่า

0: พคะ
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
12: ครับมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
13: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
14: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5%พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
18: ้ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
19: อีกไม่นานหรอก
20: ป้าป้า
21: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
19: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
22: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
23: ันกลับมาแล้วนี่
21: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
23: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
21: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
24: ตาหายไปไหนมา
21: ไอ้เจ็ดเลิกหวังในตัวตาสักทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะพ้ายกันแล้วนะ
25: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
21: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วตา
26: ว้ายถนอมจะพามาลบ
23: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
21: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
24: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
23: ฉันตาหนีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
19: ้วัยยอค่ะ
22: อยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
24: เออ
27: บันไดมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
22: แล้วหงล่ะอยู่ทีมไหน
28: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
21: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
27: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
22: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมได้อีกต่อไป
24: เธอเป็นใคร
22: มุตตาหยอกแล้วตรงเนี้ย
23: ปากดีแน่นะมึง
22: Whoa!
0: เงาก่อนใคร
1: สมัครวันดีพรีเมียมวันนี้
0: วันดีพรีเมียม
1: เริ่มตอนแรก
0: 23
1: ตุลาคมนี
0: ้ช่องวัน31
1: เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้
0: ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: เพื่อนพี่มีทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอ่ะ
3: ผักทอดค่ะ
4: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
5: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
6: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
5: เหมือนเขาเป็นพ่อนะ
4: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขากล้าผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
7: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ
4: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
9: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
29: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
30: ช่วยกลับมาเป็นคนดีคนเดิมดีไม่ว่านานแค่ไหนจะไม่เปลี่ยนใจ
31: นี่ดูวะว่ามันจะต้องจัดให้มันสวยงามไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยนะเอาเทสุมๆๆๆจำเอาไว้ชนะว่าจะกินจะอยู่เนี่ยมันต้องให้ได้ทั้งรสปากแล้วก็รสตาร
32: สปากนะเข้าใจเจ้าค่ะแต่รสตาเป็นมีค่าคุณสาย
31: ก็มองดูแล้วเนี่ยให้มันน่ากินสิฮะต้องมองดูน่ากินอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะอร่อยหรอกนะถ้าไม่ติดว่าเนี่ยคุณวิเศษซื้อมาใช่ไหมให้พวกหล่อนเนี่ยยกขึ้นตั้งโต๊ะหรอก
32: แต่หนูดูขนมแล้วหน้าตาดีขนาดนี้ต้องอร่อยแน่เลยค่ะคุณสาย
31: จะอร่อยยังไงก็สู้ฝีมือฉันทำไม่ได้หรอกอย่าแล้วพวกหล่อนรู้ไหมว่าท่านหญิงเนี่ยไม่ได้ทรงโปรดฝีมือใครเลยนอกจากฉันกับ
32: ใครล่ะคะคุณสาย
31: หม่อมของคุณชายที่ติดเทพน่ะสิโอ๊ยเธอทำขนมไทยอร่อยอร่อยแต่ว่ารู้ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้กับมือฉันเองเลยอ่ะยืนเฉยอยู่ทำไมเรายกสิไป
33: ซื้อมาจากร้านเล็กๆแถวบางลำพูกระหม่อมรสชาติดีมากกระหม่อมคิดว่าท่านหญิงคงจะโปรด
34: ฝีมือประณีตขนาดนี้เนี่ยทำขึ้นโต๊ะเสวยได้เลยนะจริงไหมสาย
31: เพคะ
34: นายขอชิมหน่อยนะว่าจะอร่อยเหมือนที่พ่อวิเศษบอกหรือเปล่า

0: เพคะ
1: นี่จ้ะขอบใจมากนะจ๊ะมาอุดหนุนทุกวันเลย
2: ก็ขนมเธออร่อยจริงๆนี่นาขอบใจนะฉันไปละ
1: ขอบใจจ้ะ
2: จ้ะ
1: รับขนมอะไรดีคะ
3: กลุ่มพุทธานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ

ป็นหล่อนจริงๆด้วยถ้าอย่างนี้

0: นึกไม่ถึงเลยนะว่าโชคชะตาจะทำให้คุณวิเศษมาเจอคุณพุทธานเขาจนได้
1: เป็นเพราะท่านหญิงทรงจำรถมือของคุณพุทธานได้ต่างหากล่ะครับ
0: คุณสายก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านหญิงน่ะทรงโกรธคุณพุทธานมากเลยท่านก็เลยโกรธมากเมื่อตอนที่เธอหนีตามคุณชายทิเทพออกจากวัง
2: ทรงโปรดประทานอภัยให้หม่อมฉันและคุณชายด้วยเถิดนะเพคะที่เป็นต้นเหตุให้ท่านชายทรงตรอมพระทัย
3: ช่างเถอะเรื่องมันก็แล้วไปแล้วจะมัวคิดเสียใจตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะตอนนั้นเธอสองคนก็อายุยังน้อยก็คงจะคิดแก้ปัญหากันไปตามประสาเด็กถ้าลูกชายมาขอเธอกับฉันซะตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องมันคงจะจบลงด้วยดีแล้วล่ะ
4: คุณชายกับคุณพุทธานคงจะไม่กล้าหรอกเพคะ
3: ไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเลยนะสายฉันเองก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรเขาแล้วด้วยว่าแต่ฉันรู้มาว่าเธอกับชายน่ะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งไม่ใช่หรือแล้วหลานชายฉันตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ
5: แม่ครับ
2: มากราบท่านหญิงลักษมีลูก

0: หลานย่าหมดเคราะห์หมดโศกกันสักทีนะลูก
1: หม่อมเจ้าหญิงลักษมีสุรยการท่านเป็นท่านย่าแท้ๆของลูกจ้ะ

0: ครับแม
1: ่พ่อของลูกคือหม่อมราชวงศ์ถิติเทพสุริยกานต์เป็นโอรสของหม่อมเจ้าวิสุทธิเทพและหม่อมเจ้าหญิงลักษมีสุริยกานต์แต่พ่อมารักกับแม่ที่เป็นแค่นางข้าหลวงของท่านย่าพ่อกลัวว่าท่านปู่กับท่านย่าจะขัดขวางความรักของเราก็เลยพาแม่หนีออกมาจากวังแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างคนธรรมดาเพราะว่าไม่ต้องการให้คนในวังตามไปพบพวกเราทำเรื่องเลวร้ายไปโดยที่ไม่รู้เลยว่าท่านปู่ของลูกส่งคนออกตามหาพวกเรามาโดยตลอดจนท่านตรอมพระทัยประชวรหนักพ่อกับแม่ทำผิดต่อท่านมากจริงๆไปกันเถอะจ้ะป่านนี้ท่านปู่คงกำลังรอลูกอยู่ติไม่ว่าลูกจะยอมรับหรือไม่ก็ตามแต่ลูกไม่ใช่ลูกแม่ค้าขายขนมจนๆอีกต่อไปแล้ว

ร้านปู่เหมือนโอ้ยช่างเหมือนช่างเหมือนใจที่เทพเหลือเกินแม่พุทธานขอบใจเธอมากนะที่เธอเลี้ยงหลานฉันเป็นอย่างดีถึงฉันจะเพิ่งพบเขาแต่ฉันก็แน่ใจว่าเขาเนี่ยเหมาะสมที่จะสืบราชสกุลสุริยกาลหลานปู่เจ้าจงจำไว้นะต่อไปเนี่ยเจ้าคือหม่อมหลวงทิติสุริยกาลทายาทเพียงคนเดียวของราชทูลสุริยกาลขอให้ความดีความงามจงปรากฏแก่เจ้าความเจริญอายุวรรณะสุขภาระธนสารสมบัติสืบต่อ

0: โอ้โหพี่อันบิลิเบิลอ่ะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย
1: ไม
0: ่อยากเชื่อเลย
2: ก็เออดิไอ้กิ๊ฟผู้ชายก็ต้องพูดลาทางศัพท์แบบแกบอกว่าแบบแนวแบบพระยาค่ะพระยาคัดพระยาขาอะไรเง
0: ี้ยต้องพูดขนาดนั้นเลยเหรอวะ
2: ก็อย่าง
0: น
2: ั้นสิครับ
0: ก็ยุ่งยากตายเลยด
2: ิก็ยุ่งยาก
3: เฮ้ยฉันมีแค่หม่อมหลวงนะเว้ยพวกแกพูดกับฉันปกติปกติปกติ
0: อ๋อ
2: พระยาค่ะ
0: อย่าง
3: น
0: ี้ป่ะ
3: นี่ปกติแล้วเหรอ
0: ใช

0: ใช่แล้ว
1: ปกติมาก
0: ถูกต้อง
1: สำหรับเพื่อนยามองของเราคนนี้
0: อย่างนี้ป่ะ
2: เข้า
0: ใ
2: จไหมไม่
1: ใกล้อะไรนะอะไรนะสั่งเลยเอายาดองหลังร้านเหมือนเดิม
0: เฮ้ยเดี๋ยว
2: สั่งเลย
0: ให้ติเป็นหม่อมเราก็ต้องเป็นพระสหายสิวะ
1: ก็แน่นอนสิ
0: หลอกขึ้นเป็นกองอ่ะ
3: หม่อมหลวง
1: วันนี้ก็คงจะต้องได้อีกสักประมาณ20นาง
3: ขนาดนั้นเลย
2: เพื่อนแต่เดี๋ยววันนี้เอายาดองนะไม่มีตังค์มา
0: แต่พระสหายแล้วจะมายาดอง
2: มันเลี้ยงมันเอาอะไรเนี่ย
0: ระดับนี้ต้องบาลานซ์ดี
2: แล้วอะไรอ่ะ
0: ไปเขียน

0: ันเจอทิติฮะฉันไปก่อนนะ
1: นี่
2: เฮ้ยโอ๊ย
3: ตากเลือดค่ะ
2: โทษนะครับ
1: โอ๊ยคุณค่ะโอ๊ยเจ็บเจ็บขา
2: ดูแลหน่อย
3: ได้เอา
2: โทษนะครับ
3: เฮ้ย

0: ขอโทษครับ
1: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับ
2: ตรงข้อเท้าเนี่ยค่ะ
1: ตรงนี้แหละ
2: โอ๊ย
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: รู้สึกว่าจะดีขึ้นแล้วค่ะ

0: ขอบคุณนะคะคุณ
1: ผมวสันต์ครับวสันต์ประสบคุณ
0: ดิฉันการดาวศรีกิริเนศวรค่ะ
1: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ผมช่วยประคองคุณการดาวศรีออกไปเพื่อเป็นการขอโทษนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปครับ
2: กลับมาเป็นคนนี้
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
7: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
6: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
10: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
11: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
12: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
13: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
14: เลิกคิดจะแก้แค้นเถอะ
13: ว้าวคนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ

0: ูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
1: ที่เดียว
0: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน5594เหลี่ยม
1: โทรออก
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
8: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
9: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืน
8: ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
10: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงปะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ี้ช่างสวยเหลือเกินสวยจนผมไม่อยากไปไหนเลย
1: ถ้าไม่อยากออกไปไหนก็ไม่ต้องไปสิคะ
0: เป็นอย่างนั้นได้ก็ดีสิครับแต่ว่าเผอิญเนี่ย

0: มทำงานบริษัทฝรั่งได้เงินเดือนเยอะงานก็พอเยอะตามไปด้วย
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจคุณไปทำงานเถอะค่ะฉันอยู่คนเดียวได
0: ้โธ่ที่รัก
1: เดี๋ยวคุณจะสายซะเปล่าๆค่ะ

0: รีบไปทำงานสิคะ
1: ไม่รู้ล่ะดิฉันไม่ยอมนะคะวันนี้คุณจะต้องพาดิฉันกับยายรัตน์เนี่ยไปที่วังสุริยการด้วย
2: เอ๊ะคุณนี่จะมาเรียนแน่ฮะเมื่อก่อนเวลาผมชวนคุณไปเฝ้าท่านชายท่านหญิงคุณก็บอกว่าไม่อยากจะไปเพราะไม่ถนัดเพคะเพคาแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นมาล่ะฮะถึงได้อยากจะไป
1: ก็มันไม่เหมือนกันนี่คะวันนี้มันโอกาสพิเศษยังไงวันนี้คุณก็ต้องพาดิฉันไปแนะนำตัวในฐานะภรรยาหรือว่าตั้งแต่ลูกสาวคนโตของคุณกลับมาเนี่ยดูเหมือนคุณจะลืมไปเลยนะคะว่ายังมีดิฉันเป็นภรรยาอยู่ทั้งคนจะไปไหนมาไหนทีนึงเนี่ยก็เรียกหาแต่แม่กันดาวสี
2: เอ๊ะคุณเนี่ยแหม
3: ขอโทษนะคะคุณผู้ชายคะมีโทรศัพท์ด่วนถึงคุณผู้ชายค่ะบอกว่าโทรมาจากวังสุริยการค่ะ
2: ฮัลโหลผมพิเศษพูดครับฮะอะไรนะครับครับครับผมจะรีบไปครับ
1: ที่วังโทรมาเมียหรือเปล่าคะ
2: ไปเปลี่ยนเป็นชุดดำซะลูกท่านชายสิ้นแล้ว

0: มันทมหลับไปเฉยๆมหัดเล็กมาปลุกให้สวยของเช้าถึงได้รู้ว่าท่านสิ้นไปแล้ว
1: แต่ว่าท่านก็ทรงรอจนได้พบพนัสดาถึงได้บรรทมหลับไปอย่างสงบนะคะ

ยากครับไม่เป็นไรนะครับท่านปู่ไปสบายแล้วครับ

0: ุณพ่อจะให้ลูกใส่สร้อยเส้นนี้ไปเหรอคะ
1: ใช่จ้ะลูกทุกคนที่มาในงานเนี่ยนะล้วนแต่เป็นพระญาติและเจ้านายชั้นสูงพ่อไม่อยากให้ลูกต้องน้อยหน้าใคร
0: แต่คุณพ่อคะลูกว่ามัน
1: พ่อรู้นะลูกจะพูดอะไรแต่เชื่อพ่อเถอะเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยนะเนื้อตัวเกรี้ยงเกราเกินไปมันไม่ใคร่จะเหมาะนะมาพ่อจะใส่ให้

ดิฉันยกให้นารีรัตน์แล้วค่ะดิฉันรับปากลูกไว้แล้วนะคะ

0: ไปแล้ว
1: ทำไมคุณแม่ต้องโกหกคุณพ่อด้วยล่ะคะนัดไม่ได้อยากได้สร้อยเส้นนี้สักหน่อย
0: แกไม่ต้องรู้หรอกนะ
1: สร้อยเส้นนี้มันมีอะไรเหรอคะ
0: อ
1: ยากขอรับดูหน่อย
0: ปล่อยนะของแม่อย่าจับสิรัตนี่แม่บอกให้หนูปล่อยไงโอ๊ย
1: โอ๊ยทำไมมันหลุดล่ะคะ
0: นี่ไม่ต้องยุ่งนี่ดูสิของพังหมดฉันขอแสนหนึ่งนะคะช่วงเนี้ยมือไม่ค่อยขึ้นเลยจะให้ไว้แก้มือสักหน่อยนะคะ
2: 200,000ก็ยังได้นะคะ
0: ดีเลยค่ะคือฉันเล่นได้เมื่อไหร่จะรีบมาถ่ายคืนนะคะยังไงเนี่ยดิฉันก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่ค่ะนี่ดีนะเนี่ยที่นางกันดาวสีมันยอมคืนสร้อยให้ง่ายๆอ่ะคืนใส่ไปออกงานแล้วมีคนปากเปล่าทักว่าเป็นของปลอมโอ๊ยคุณวิเศษมาถามหาของจริงอ่ะจะทำยังไงเนี่ย

0: ูกไม่นึกเลยนะคะว่าจะมีคนมางานกันมากขนาดนี
1: ้นอกจากพญาติแล้วยังมีญาติสนิทมิตรสหายรวมทั้งรุ่นน้องเก่าๆแล้วก็เพื่อนของโอรสท่านอีกด้วย
2: อ้าวคุณลุยเซ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาถึงแล้วเหรอ
3: ครับ
2: ลูกการเป็นยังไงบ้างเนี่ยนี่ตั้งแต่กลับจากปีนังเนี่ยเรายังไม่ได้เจอกันเลยนะ
0: สบายดีค่ะ
2: ลุยเซสพาหลานขึ้นไปกราบท่านหญิงบนเรือนสิผมแขกเยอะมากมายต้อนรับไม่ทั่วถึงนะเหนื่อย
1: ตอนนี้พญาติคงทยอยกันมามากแล้วเดี๋ยวให้ขึ้นเฝ้าก็ได้ครับแล้วคุณพามีอะไรที่ผมช่วยบ้างไหมนะครับ
2: อ่ะดีเลยงั้นก็ไปช่วยผมต้อนรับแขกด้านในหน่อยนะเยอะแยะเลย
1: ครับ
2: ไป
1: เร็วเดี๋ยวประมาณนั้นลูก
0: ค่ะคุณพ่อ

0: คุณมาที่นี่ทำไมคะ
1: ผมก็เป็นแค่ลูกแม่ค้าผมจะมาทำอะไรในวังใหญ่โตขนาดนี้ได้นอกจากมาส่งขนมคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะผมไม่ได้ตามคุณมาแน่ๆแล้วคุณก็ไม่ต้องหนีผมอย่างที่ไนท์คลับด้วย
0: ไนท์คลับอะไรของคุณคะ
1: คุณไม่ต้องแก้ตัวให้มันลำบากหรอกนะผมไม่สนอยู่แล้วผมแค่นึกไม่ถึงว่าคนอย่างคุณการดาวเสียกิริในสวนจะตีสองหน้าได้เก่งขนาดนี
0: ้นี่คุณถ้าคุณยังจะหาเรื่องทุกครั้งที่เจอกันแบบนี้เราก็ไม่ต้องมาพูดกันอีกปล่อยคุณจะทำอะไรนะปล่อย
1: เดี๋ยวเฉยสิ
0: ไม่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ปล่อยกัดได้ไง

0: ขอโทษคุณไม่ต้องทำทีท่ารังเกียจผมขนาดนั้นก็ได้ผมมันก็แค่คนหาเช้ากินค่ำถ้าคุณชอบเศรษฐีคุณก็มาถูกที่แล้วล่ะคงถูกใจคุณมากเลยล่ะสิ
1: ใช่ค่ะคุณคงเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมฉันถึงไม่อยากรู้จักกับคุณ

0: กิริยามารยาทเรียบร้อยดีจริงไม่เหมือนคนที่ไปอยู่เมืองนอกบางคนพอกลับมาก็ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยๆหมดว่าไหมแม่พุตาน
1: แพคะ
0: แล้วชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรล่ะพ่อวิเศษ
2: กันดาวสีกระหม่อม
0: กันดาวสีกิริเนสวนชื่อเพราะสมตัวจริงไหมแม่พุตานเป็นอะไรไปแม่พุตานฉันถามไม่ได้ยินหรือ
1: ได้ยินไปคะขอประทานอภัยไปคะชื่อเพราะมากหม่อมฉันเพิ่งเคยได้ยิน
0: มาพอดีเลยหลานชายฉันตติเข้ามาสิญาติจะแนะนำให้รู้จักกับลูกสาวพระวิเศษเขา

0: ็นอะไรไปล่ะแม่วสีหรือว่าเธอสองคนเคยรู้จักกันมาก่อน
1: เปล่าหรอกครับท่านย่าผมกับคุณการดาวสีเพิ่งเคยรู้จักกันที่นี่เป็นครั้งแรกแล้ว

0: ็นบ้าน
1: ั่นหลบอยู่นี่เองอะลูก
0: คุณพ่อเราจะกลับบ้านกันได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ยังหรอกลูกท่านหญิงรับสั่งให้อยู่คุยด้วยกันก่อนจะมีก็แต่พระญาติแล้วก็คนใกล้ชิดเท่านั้นนะพ่อคิดว่าถ้าพ่อปฏิเสธไปมันจะน่าเกลียดนะพ่อก็

0: รับคำท่านไปแล้ว
1: แต่งั้นลูกขอตัวกลับบ้านก่อนได้ไหมคะพอดีลูกรู้สึกปวดหัวแล้วก็ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะไม่สบายนะคะ
0: เมื่อตอนเย็นพ่อก็เห็นลูกยังดีๆอยู่เลยนี
2: ่คงเพิ่งจะเป็นเมื่อครู่นี้กระมังครับคุณการดาวศรีอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันคาดไม่ถึงนะครับ
0: มีอะไรหรือเปล่าลูก
2: ผมเห็นคุณการดาวศรีบอกว่าวันนี้มีแขกมาเยอะเกินกว่าที่คาดไว้ส่วนในห้องถ่วงก็แออัดจนเกินไปอาจจะทำให้ปวดหัวก็ได้นะครับ
0: ถ้าลูกไม่ไหวเนี่ยนะเรากลับกันเลยก็ได้พ่อจะเป็นทุนท่านหญิงว่าลูกไม่สบาย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณพ่อคุณพ่อรับปากท่านหญิงไปแล้วด้วยเดี๋ยวลูกไปเรียกรถกลับบ้านเองก็ได้ค่ะ
2: ถ้าคุณพิเศษไม่รังเกียจและไว้ใจผมมากพอให้ผมไปส่งคุณการดาวศรีที่บ้านให้ก็ได้นะครับ
3: นี่แม่การดาวศรีกับตาถิติเขาไม่รู้จักกันมาก่อนจริงหรือพ่อวิเศษ
0: ไม่เคยรู้จักกันแน่นอนกระหม่อม
4: ดูคุณวิเศษมั่นใจเรากับเป็นตัวหนูการดาวศรีซะเองถึงได้รู้ว่าวันวันลูกสาวไปทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครมาบ้าง
3: ที่เธอกำลังจะบอกอะไรฉันแม่พุตาน
4: ไม่มีอะไรพี่คะ

0: ถ้าคุณไม่เต็มใจที่จะไปส่งฉันแล้วคุณจะไปรับอาสาคุณพ่อฉันให้คุณลำบากใจทำไมคะ
1: ใครบอกคุณผมลำบากใจ
0: ท่าทางของคุณนี่แหละค่ะที่บอก
1: ผมว่าคนที่ลำบากใจน่าจะเป็นคุณมากกว่ามั้งผมเห็นสีหน้าคุณตอนที่ผมรับอาสามาส่งดูเหมือนคุณอยากจะกลั้นใจตายซะให้ได้เลย
0: นี่คุณที่คุณยังทำกับฉันแบบนี้เพราะว่าคุณยังไม่ยอมเชื่อใช่ไหมคะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่การดาวสีที่คุณรู้จักที่ประจวบนั่น
1: ถ้าไม่ใช่แล้วคุณจะยอมรับกับผมทำไมตกลงคุณจะเอายังไงกันแน่เดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่ใช่หรือพอรู้ว่าผมเป็นใครก็เลยรู้สึกหลังเลขึ้นมาอย่างนั้น
0: คุณจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะคุณทิติ
1: คุณการคุณการคุณการคุณการคุณโกรธเหรอโกรธที่ผมรู้ใจคุณอย่างนั้นผมดีใจจริงๆเลยที่ผมได้เห็นธาตุแท้ของผู้หญิงอย่างคุณก่อนที่ผมจะได้เป็นหม่อมหลวงทิติสุริยการ

0: กันมืดขนาดนี้คุณจะกลับยังไง
1: ฉันกลับของฉันเองได
0: ้รถก็ไม่มีสักคันขึ้นรถเดี๋ยวนี
1: ้ไม
0: ่ผมบอกให้ขึ้นรถไง
1: ฉันไม่กลับกับคุณแล้วปล่อยนะคุณฮิปปี้ปล่อย
0: จับนี
1: ่หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยปล่อยฉัน
0: ขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวนี้เข้าไปอย่าออกมานะไม่งั้นผมจุก

ำให้ตกใจจนเนื้อตัวสั่นทำไมก็ไม่เคยโดนจูบอย่างนั้นนี่ใช่ไหมเขาเรียกว่าวานยาหญิงร้อยเทมเกวียนคุณอย่าคิดว่าคุณจะตกตาผมได้นะคุณกาดาวสี

0: ฮ้ยมันนี่คุณหมดดูการเดี๋ยวผมช่วยเองคุณเมามากแล้วเนี่ย
1: ไม่เมาค่ะใครบอกว่าฉันเมาคุณฉันไม่เมา
2: แถวนะ
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องช่วยฉันเดินเองได้ไปดูนะคะ
2: ดีนะ
0: อุ้ยคุณการโอ้โหคุณการเห็นไหมล่ะผมบอกว่าคุณเมามากแล้วเน
1: ี่ยไม่เมาค่ะคุณดูสิฉันถึงเตียงเลย
2: เตียงที่ไหนล่ะคุณนี่มันสนามหน้าบ้านผม
0: ไปเร็วไป
1: กิสัน
2: ผล
3: แอปวันลีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บ
1: สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะไปกันที่ปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของการเลือกตั้งนะฮะแต่เป็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าแลนสไลด์นะครับสำหรับทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะแบบใสกริ้งนะฮะคุณผู้ชมครับกวาดไปทั้งหมด14ที่นั่งซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าศึกนี้ยังไงทีมประกันสังคมก้าวหน้าชนะแล้วสวยงามแต่ครับคุณไอซ์รัชนกศรีนอกออกมาเตือนบอกว่าอย่าเพิ่งรีบฉลองเพราะในอดีตเคยมีบทเรียนทั้งเรื่องของคนที่คุณเลือกเข้าไปถูกสอยซะอย่างนั้นหรือแม้แต่กระทั่งการดึงเวลารับรองผลนานนับเดือนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือประเด็นร้อนแรงประเด็นแรกต่อมานะครับปมร้อนแรงที่ร้อนฉาไม่แพ้กันก็คือกรณีของคุณไอเดียหรือว่าสสไอเดียแห่งพรรคภูมิใจไทยคุณสิริโชคโสภานะครับแม่คนนี้จอมแฉฮะก็ไปขุดแบบแฉไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับปรากฏว่ามีเส้นเงินมหาศาลเชื่อมโยงไปที่เว็บพนันออนไลน์ชื่อดังสวนทางกับคำแก้ต่างของกระทรวงดีก่อนหน้านี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับงานนี้สังคมจึงกังขากันทั่วประเทศว่าที่ทางกระทรวงดีบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวมากพอที่ให้ AI มันจับได้นะครับสำหรับเว็บพนันอันนี้เป็นเพราะว่า AIหรือเป็นเพราะว่าเกรงใจพวกพ้องตัวเองกันแน่นี่คือคำถามที่สังคมเข้าตั้งคำถามนะครับแถมเบื้องลึกเบื้องหลังยังลือกันให้แซดนะครับบอกว่าคนในค่ายสีน้ำเงินด้วยกันนั่นแหละที่แอบส่งข้อมูลนะฮะและเชียร์ให้ขยี้ใครล่ะครับขยี้สสไอเดียให้จมดินใช่หรือไม่ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือศึกซักฟอก18รัฐมนตรีสายสีน้ำเงินครับที่ฝ่ายค้านเขาก็งัดถ้อยคำในยติมาฟาดแบบดุดันเหลือเกินดุดันซะจนแบบโอ้โหคำพูดแต่ละคำนี่นะถ้าใครเป็นเจ้าตัว1ใน18นี้ได้ยินแล้วรู้สึกสะดุ้งทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนฮะก็มีการถูกตั้งคำถามว่าทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ยฝ่ายค้านนี่คือบันเทิงทิพย์ตายใช่ไหมวันนี้นะฮะอยู่กับรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ส่วนซ้ายมือของผมครับอาจารย์พิเศษวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับมาดูปรากฏการณ์แลนสไลด์กันก่อนนะอาจารย์โก้คุณไอติมนะครับอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่ออกมาเลือกครั้งนี้นะฮะมันเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยเท่าเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนี่คือข่าวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งประวัติศาสตร์ถล่มทลายครับผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะฮะก็สะท้อนภาพชัยชนะแบบขาดลอยกวาดที่นั่งไป2ฝากด้วยกันนะฮะคุณผู้ชมก็คือฝากของผู้ประกันตนและฝากของนายจ้างทั้งหมด14เก้าอี้ด้วยกันนะฮะจากกรรมการทั้งหมดนี่มี21คนนะมากกว่าครึ่งนึงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแต่วิธีการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็ซับซ้อนอยู่ไม่เบานะฮะอาจารย์โก้คือต้องจำหมายเลขต้องหลายหมายเลขเลยนะเพราะมันมีช่องการทั้งหมดเนี่ย7ช่องด้วยกันก็ต้องจำเลขของแต่ละคนนะอยู่สมมติอยู่ในทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ต้องไปจำว่า7คนน่ะมันมีเบอร์อะไรยังไงบ้างถูกต้องมั้ยฮะก็ต้องไปเขียนเข้าไปแล้วเวลาปิดหีบก็เร็วนะฮะ 16:00 น.อุปสรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้มันก็เยอะพอสมควรนะฮะคุณผู้ชมแต่หลายคนก็ยังออกมาอย่างล้นหลามจนทำให้ตัวเลขเนี่ยมันเยอะขนาดนี้อาจารย์ก็คิดว่าอะไรที่ทำให้คนตื่นตัวผมขอเนี่ยไปที่อาจารย์โก้ก่อนนะคุณไอติมตื่นตัวในการเลือกตั้งเยอะขนาดนี้ครับ
3: ผมว่าส่วนหนึ่งเราก็จะต้องยกเครดิตให้กับบันเทิงทิปไตย
1: อย่างบันเทิงทิปไตย
3: บันเทิงทิปไตยเราต้องยอมรับว่าประกันสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นมันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องสาระแต่ไม่ได้น่าตื่นเต้นไม่ได้เซ็กซี่ไม่เหมือนกับนาฬิกา Rolex Daytona ราคา 3.3 ล้านบาทมันไม่ได้เหมือนเรื่องสแกมเมอร์ไม่ได้เหมือนคาสิโนออนไลน์ไม่ได้เหมือนหัวสวไม่ได้เหมือนโกงข้อสอบท้องถิ่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าตื่นเต้นแต่เป็นเพราะว่าบันเทิงที่ประไตยแล้วเราก็จะต้องขอขอบคุณตัวเล่น2ตัวหลักนั่นก็คือคุณไอซ์วัชนกกับคุณพนัทไทยล้วนที่ฉากกันได้อย่างเมามันมากและสิ่งที่สำคัญก็คือว่าการแลกกันคนละหมัดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสร้างความน่าสนใจให้กับประเด็นนี้มันสร้างความตื่นตัวให้กับประเด็นนี้มันสร้างความตื่นเต้นให้กับประเด็นนี้พอคุณตื่นตัวพอคุณสนใจพอคุณตื่นเต้นและคุณเจาะลึกเข้าไปคุณก็จะได้สาระและข้อมูลและสิ่งนี้แหละ มันเป็นลมที่พัดพาให้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นลูกจ้างออกไปโบสถ์ 800,000 กว่านายจ้างออกไป 20,000 อัตราเติบโตเนี่ยผมดูตัวเลขล่าสุดเมื่อเช้านี้นะลูกจ้างไปเพิ่มเนี่ย 330%
1: เดี๋ยวผมมีตัวเลขล่าสุด
3: มากกว่านั้นอีกนายจ้างมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเพราะว่า1การเชิญชวนด้วยการใช้บันเทิงที่ประไตยแต่ภายใต้การเชิญชวนนั้นมันมีสาระที่มันโดนตัวเราจริงๆการเลือกตั้งอันนี้มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีบ้านใหญ
1: ่
3: มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีรักชาติชังชาติมันเป็นการเลือกตั้งที่เรารักกระเป๋าตังค์ของเราเองมันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีการสาดกระสุนเพราะฉะนั้นเราไปเลือกเพื่อผลประโยชน์ของเรา

0: เองและเรานั้นก็ได้ไปเลือกประกันสังคมก้าวหน้าทีนี้ก็อยู่ที่ประกันสังคมก้าวหน้าแล้วอยู่ที่สีส้มแล้วว่าคุณจะปฏิรูปได้จริงตามที่พูดหรือไม
1: ่
0: ถ้าคุณปฏิรูปได้จริงนะครับและสิ่งนี้มันเป็นบรรทัดฐานของสังคมคราวหน้าคนอาจจะไปเลือกสีส้
1: ม
0: แต่ถ้าคุณมาทำงานแล้วคุณปฏิรูปไม่ได้จริงคราวหน้าคนก็อาจจะไปเลือกที่อื่นเพราะหวังไม่ได้มันอยู่กันแค่นี้
1: ก่อนที่จะไปที่คุณไอติมนะครับคุณผู้ชมครับเอาข้อมูลล่าสุดนะทางทีมงานทำมานะครับคุณผู้ชมครับคุณจิรภาบุญรัตน์ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคุณผู้ชมครับวันนี้เวลา 8:30 นนะครับมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์ 819,482 นะครับณเวลา 8:30 นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2566ทั้งหมดเนี่ย 423% โดยประมาณนี่คือฝั่งของผู้ประกันตนนะครับส่วนฝั่งนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 1,737 คนนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2566เป็น 632% ขณะที่ผลคะแนนทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมคาดว่าภายในวันนี้จะสามารถนับครบได้ 100% และเมื่อเวลา 14:00 นสำนักงานประกันสังคมก็อัปเดตผลการนับคะแนนรวมระดับประเทศอย่างไม่เป็นทางการนะครับนับไปแล้ว 99.81% ก็เกือบ 100% นะคุณผู้ชมคะแนนรวมที่นับแล้วนะคะแนนนะไม่ใช่คนที่ออกมานะคะแนนนะฮะ 6,586,837 คะแนนฝั่งประกันสังคมก้าวหน้านะครับฝากประกันตนมีคะแนนรวมอยู่ที่ 6,213,439 คะแนนฝ่ายนายจ้างมีคะแนนรวมอยู่ประมาณ 61,673 คะแนนคุณไอติมคุณคิดว่านี่คือผลดีของบันเทิงทิปไตยที่อาจารย์ปิยบุตรด้วยความเคารพท่านนะฮะนิยามก่อนหน้านี้หรือไม
2: ่คือผมไม่แน่ใจว่าเรานิยามคำนี้ตรงกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมพูดในเชิงหลักการก่อนคือต้องบอกว่าในเชิงข้อเท็จจริงเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2
1: ครับ
2: ที่ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เรามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: ครั้
2: งแรกคือปี66มาครั้งนี้ก็คือครั้งที่2นะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยผลที่เราเห็นเนี่ยมันมีเรื่องน่ายินดีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือเราเห็นว่าจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
1: ครับ
2: 400 600% นี้ก็น่าจะประมาณ5เท่า7เท่านะครับนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมี2ปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยผมคิดว่าความจริงโดยหลักการแล้วเนี่ยเรื่องประกันสังคมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับคนมากนะครับเพราะมันคือการที่เขาเนี่ยถูกหักเงินเดือนบางส่วนไปและเงินก้อนนั้นเนี่ยก็ถูกนำไปใช้ในการลงทุนหรือใช้จ่ายต่างๆแต่นั้นจะบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยคงไม่ใช่แต่ผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่เราเห็นการออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็คือตลอด30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนอาจจะรับรู้มากขึ้นว่าไอ้เงินที่เขาถูกหักจากเงินเดือนเขาเนี่ยมันถูกใช้ไปกับอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลบ้างหรือถูกใช้ไปกับการลงทุนอะไรที่มันไม่มีประสิทธิภาพบ้างพอเห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยก็เลยเห็นถึงความเร่งด่วนและความสำคัญในการเลือกคนเพื่อเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงดังนั้นประการที่หนึ่งเนี่ยปัจจัยที่หนึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของประกันสังคมที่ผ่านมาปัจจัยที่2เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกติกาการออกไปใช้สิทธิ์ด้วยเพราะผมจำได้ว่าตัวผมเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมประชาชนในรอบที่แล้วเนี่ยเราก็มีส่วนในการไปรณรงค
1: ์
2: ตอนนั้นเนี่ยกติกาคือว่าคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วถ้าคุณลงทะเบียนทันในกรอบเวลานั้นเท่านั้นคุณถึงจะมีสิทธิ์ในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงแต่มารอบนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีการปรับเปลี่ยนกติกามีการปลดล็อกให้คนเนี่ยแม้ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งเมื่อวานได้นะครับผมคิดว่านี่เป็น2ปัจจัยหลักที่เราทำให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่มันมากขึ้นมีนัยสำคัญส่วนเรื่องที่น่ายินดีเรื่องที่2อันนี้แน่นอนพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งคือเราก็รู้สึกว่าการที่มีทีมประกันสังคมก้าวหน้าเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยแม้ว่าเดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเราก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าเรื่องของความโปร่งใสเป็นอะไรที่ทีมนี้ได้รณรงค์ไว้ตลอดการเลือกตั้งทำยังไงให้ประชาชนได้รับรู้มากขึ้นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกใช้ลงทุนไปกับเรื่องอะไรผลประกอบการเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการทำให้มติในที่ประชุมหรือว่าข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในที่ประชุมบอร์ดเนี่ยมันเป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีแสงสว่างส่องไปมันมีความโปร่งใสเนี่ยผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจอย่างมีความรับผิดรับชอบมากขึ้น
1: กองทุนของประกันสังคมนี่เกือบ3ล้านล้านบาทนั่นหมายความว่าคนที่จะมาบริหารเงินกองทุนนี้แหละประชาชนเองมองว่าเฮ้ยเราจะต้องการคนที่โปร่งใสสุจริตเที่ยงธรรมอันเนี้ยคุณไอติมกำลังจะบอกว่ามันใกล้ตัวมากมันเป็นเงินที่ใกล้ตัวมากใช่ไหมฮะมันเป็นเงินของเราม ันก็เลยเป็นปรากฏการณ์แม้แต่กระทั่งน้องทีมงานของผมปกติวันอาทิตย์เนาะก็จะนอนตื่นสายกันหน่อยนะฮะแต่น้องจูเนี่ยน้องโซจูของผมเนี่ยต้องบอกได้ข่าวมาตื่นแต่เช้าเลยออกไปแต่8 โมงเช้าเลยเพราะก็ต้องปก

0: ป้องกันสิทธิ์ของตัวเองนะครับผู้ชมครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่นอกเหนือจากคุณไอซ์รัชนกถูกต้องไหมฮะกับคุณสหสวัสดิ์นะก็คือออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการให้คนได้เห็นว่าเฮ้ยไอกองทุนเนี้ยเราต้องออกมาปกป้องสิทธินะยังมีอีกขั้นหนึ่งก็คือการสัมภาษณ์ของคุณพนัทไทยล้วนฮะซึ่งท่านเป็นอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยและท่านก็เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยท่านก็นั่งรถเข็นมาใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับบอร์ดประกันสังคมที่โรงเรียนสมุทรปราการก่อนหน้านี้คุณพระอาท่านนี้แหละฮะเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งนะครับว่าฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าเป็นพวกเด็กอมมือด้วยความเคารพท่านนะฮะเมื่อวานนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะฮะถามว่าวันนี้คิดว่าจะล้มเด็กอมมือได้หรือไม่อันนี้คือก่อนที่จะมีผลทุกอย่างนะก็ไปถามท่านนะครับคุณพนัทเขาตอบว่าอย่างไรคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับตอบว่าล้มเด็กอมมือปะโถลำพังมันกับผมตัวมันได้สัก100คะแนนกูว่ามึงอะเก่งแล้วไอ้จุดๆๆเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมคนแชร์กันถล่มทลายเลยนะครับอาจารย์โก้ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยใช่ไหมที่ทำให้คนที่นอนอยู่บ้านได้ยินประโยคนี้บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องลุกออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง
1: ก็นี่คือมันเทิงธิปไตยในแง่ลบเพราะว่ามีคำหยาบเยอะเหลือเกินแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับอย่างน้อยผมคนหนึ่งแหละผมมารู้เรื่องประกันสังคมมากขึ้นก็เพราะว่
0: า
1: คุณไอซ์กับคุณพนัทเนี่ยแหละซัดกันไปซัดกันมาและทำให้เรานั้นเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: และสำหรับคุณพนัทแล้วนะครับซึ่งเขาเรียกตนเองว่าพญาเอ็นซีถ้าผมจะสรุปผลการเลือกตั้งอันนี้ผมอาจจะสรุปได้ว่าพญาเอ็นซีนั้นโดนแช่แข็งไปแล้วเพราะว่าแพ้ถล่มทลายแต่ประเด็นที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้เกี่ยวกับประกันสังคมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วมันโดนประชาชนอย่างมากมันไม่ใช่เพียงแค่เขาหักเงินเราทุกเดือนแต่มันรวมไปถึงว่าเอาเงินไปใช้อะไร50ล้านปฏิทินตั้งโต๊ะลงทุนตึกที่ไม่ควรจะไปลงทุนตัดสูตรพนักงานทั่วประเทศและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นประชาชนถามว่าคุณทำอย่างนี้คุณบริหารเงินอย่างนี้ของเราแบบนี้ได้ยังไงและทุกสิ่งทุกอย่างรวมกันมาเนี่ยก็เลยเกิดกระแสที่ทำให้แลนด์สไลด์ประกันสังคมก้าวหน้าทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าในการเมืองใหญ่เนี่ยถ้าเราเห็นเขากระโดงเราเห็นหัวสวเราเห็นไอ้โมงเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีกระแสในการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกระแสเลือกตั้งประกันสังคมหรือไม่
0: อันนี้น่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้คุณไอติมผมขอสั้นๆนิดเดียวเมื่อวานนี้ช่วงหัวค่ำนะฮะทีมประกันสังคมก้าวหน้านำโดยอาจารย์สัทธรรมนะครับเคยมานั่งในรายการถกไม่เถียงนี่นะครับก็ท่านก็ออกมาขอบคุณฝั่งนายจ้างและลูกจ้างนะครับนะอาจารย์ว่าอย่างไรฟังเสียงอาจารย์นิดนึงครับ
2: ภาวะในพื้นที่อุทกภัยก็ต้องมีการเดินทางอย่างยากลำบากความตายในความมั่งคั่งของประเทศนี้ความเอาแต่ใจของเราคือทำให้คนแก่ทุกคนได้รับบำนาญที่สมเหตุสมผลสมกับที่พวกเขาได้ส่งมาทั้งชีวิตเรายอมเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเพื่อทำให้สังคมนี้มันดีขึ้นทุกท่านครับวันนี้คือก้าวแรกแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายปี2569อาจจะเป็นฝันร้ายที่ยาวนานของคนไทยแต่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าของเราวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเราคือปราการสุดท้ายของการปฏิรูปและเราคือแนวหน้าของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสวัสดิการให้เป็นธรรมสำหรับทุกคนขอบคุณสำหรับทุกคะแนนเสียงขอบคุณสำหรับทุกความเชื่อในความเป็นไปได้ขอบคุณทุกคนครับ
0: คุณผู้ชมครับแน่นอนฮะตอนนี้ณเบื้องต้นยังไม่เป็นทางการนะครับเรื่องของคะแนนแต่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าคุณไอติมมันก็คงเส้นทางคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะคงไม่ใช่แบบว่าโอ้โหสบายไฮเวย์นะไม่ใช่ซุปเปอร์ไฮเวย์ผมว่าน่าจะต้องเจอหลุมเจอบ่ออะไรหลายอย่างเลยนะครับซึ่งคุณไอซ์เองออกมาบอกเบรกแตะเบรกใจเย็นอย่าเพิ่งดีใจไปเกินหน้านี้นะคุณผู้ชมใจเย็นเพราะมันอาจจะมีปรากฏการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงสิ่งที่คุณไอซ์พูดนะครับเดี๋ยวจะมาฟังคุณไอติมนะกับอาจารย์โกวิเคราะห์เพิ่มเติมรวมถึงกรณีของสสไอเดียที่คุณสิริโชคไม่หยุดที่จะขุดต่อเนื่องนะฮะรวมถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวก่อนคุณไอเต็มตั้งแต่นี้เราจะถามแล้วตกลงเนี่ยเอ๊ะที่คิดคำต่างๆนิยามคำนิยามต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: อุ้ยอันอุ้ยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอุ้ยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Cryptoทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
5: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
6: พี่หมอชัวร์ไหม
7: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
6: ่ราคาคุยเหลือเกิน
8: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
6: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
5: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Kha แบ็ค
9: แบ็ค
10: แบ็คเหรอ
11: แม่มีแบคทีเรีย
12: ไหนไม่เห็นมีเลย
13: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี โปรเท
14: คแม่กำลังกลับนะ
15: ลืมล้างจานให้แม
14: ่ใช้นี
16: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
14: กลับมาแล้ว
17: ล้างเก่งมาก
16: สันไลเลมอนสูตรใหม่
18: ทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
19: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
20: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
21: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
22: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ชายดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
24: ้ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
25: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
26: ทิพรส
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
27: กล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องทกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
28: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
5: กลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมถมไปถึงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์โก้และคุณไอติมพริษนะฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นของคุณไอติมไปฟังคุณไอซ์รัชนกนิดนึงนะฮะที่ออกมาชะลอแตะเบรกอย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะสำหรับบอร์ดประกันสังคมนะครับมี4ข้อด้วยกันหลักๆนะที่คุณไอซ์พูดและน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับข้อที่1ครับบอกว่าในปี2566ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเคยชนะการเลือกตั้งมาแล้วแต่ภายหลังถูกตัดสิทธิ์ไปถึง2รายซึ่งคุณไอซ์บอกว่าแม้จะชนะการเลือกตั้งมาถล่มทลายแค่ไหนก็อาจจะมีกระบวนการหาช่องทางกฎหมายมาตัดสิทธิ์ผู้ชนะในภายหลังได้ข้อที่2ครับเคยมีบทเรียนจากการเลือกตั้งรอบปี2566มาแล้วครับที่กว่าจะตรวจนับและประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการต้องถูกดึงเวลายาวนานเกือบ2เดือนข้อที่3ครับที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้คือเกิดอะไรฮะภาวะสูญญากาศขึ้นครับเพราะบอร์ดชุดเดิมเนี่ยหมดวาระลงแล้วนะครับอำนาจการตัดสินใจเรื่องเงินจึงตกไปอยู่ในมือของข้าราชการประจำเต็มตัวจนเกิดกระแสข่าวว่าอาจจะมีคนฉวยโอกาสในช่วงรอยต่อตรงนี้แหละครับรีบชิงดันงบประมาณปี2570ให้ผ่านไปก่อนที่ทีมก้าวหน้านี่แหละครับจะเข้ามาตรวจสอบและรื้องบที่ผิดปกติทิ้งไปได้ข้อที่4อันนี้สำคัญเลยนะฮะคือการดึงกองทุนประกันสังคม

0: ออกนะฮะระบบออกนอกระบบราชการต้องทำผ่านสภาครับก็คือต้องแก้กฎหมายสภาครับไม่สามารถทำผ่านบอร์ดได้นะฮะคุณผู้ชมนี่คือ4ข้อที่คุณไอซ์แตะเบรกแล้วให้ทุกท่านนะคอยพึงวิเคราะห์กันนิดหนึ่งคุณไอติมเอาแบบตรงๆนะฮะมันจะขนาดนั้นอย่างที่คุณไอซ์พูดเลยเหรอฮะ14ที่นั่งที่ได้มานะฮะแล้วอยู่ๆมันจะตัดถึงขนาดนั้นตัด4 8ที่นั่งงี้เลยเหรอมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าฮะ
1: คือผมว่าการเมืองไทยมันทำให้หลายคนระแวงนะผลการเลือกตั้งมันแบบนึงต้องระมัดระวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อแต่ผมคิดว่าเราก็เรียกร้องแล้วก็คาดหวังนะครับว่าการรับรองผลการเลือกตั้งก็จะดำเนินการด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผู้ที่รับเลือกทุกคนเนี่ยได้เข้าไปทำงานอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับส่วนเขาจะทำงานได้ดีไม่ดีก็ให้พิสูจน์กันด้วยฝีมือนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับแต่ผมก็คาดหวังว่าทางผู้ได้รับเลือกรอบนี้เนี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เป็นบวกต่อประโยชน์ของผู้ประกันตนได้นะครับแต่ผมคิดว่าอีกประเด็นนึงที่สำคัญที่คุณรัชนกพูดก็คือว่าความจริงข้อเรียกร้องจากสังคมเกี่ยวกับการปฏิรูปประกันสังคมเนี่ยมันมีบางส่วนที่มันอยู่เกินเลยจากขอบเขตของอำนาจของบอร์ดประกันสังคมคือ14คนที่รับเลือกเนี่ยเขาก็เข้าไปทำตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีอยู่ในบอร์ดแต่ถ้าเราต้องการการปฏิรูประดับโครงสร้างเช่นการนำเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการเพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มันคล่องตัวมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีหลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นขึ้นเนี่ย บางเรื่องเนี่ยมันต้องแก้พรบ.ประกันสังคมซึ่งมันต้องแก้ในสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนเรานะครับหลังจากการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยเรายื่นร่างกฎหมายแก้ไขพรบ.ประกันสังคมเข้าไปแล้ว2ฉบับนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยแก้อยู่4เรื่องอย่างที่1คือเราต้องการให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้พูดง่ายๆคือไม่ต้องมาหวังว่าบอร์ดแต่ละยุคสมัยเนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับผลประกอบการหรือเปล่าแต่บังคับเลยว่าบอร์ดทุกยุคสมัยต้องเปิดข้อมูลเหล่านี้ให้โปร่งใสตรวจสอบได
0: ้
1: 2ก็คือการนำเอาประกันสังคมเนี่ยออกจากระบบราชการไม่ได้หมายถึงไปเป็นเอกชนนะครับยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐแต่ด้วยรูปแบบที่มันสามารถบริหารด้วยความคล่องตัวมากขึ้นดึงดูดมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะประเด็นเข้ามาได้มากขึ้นนะครับอย่างที่3เนี่ยคือเราต้องการให้ตัวแทนผู้ประกันตนในบอร์ดมีความยึดโยงกับผู้ประกันตนมากขึ้นแน่นอนปัจจุบันมันมีการเลือกตั้งอยู่แล้วแต่เราอยากจะเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถเข้าชื่อถอดถอนได้หากเห็นว่าตัวแทนที่เลือกเข้าไปเนี่ยสมมติว่าทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและอย่างที่4ก็คือต้องการปรับเรื่องของสิทธิประโยชน์ให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมการจ้างงานรูปแบบใหม่ๆเช่นปัจจุบันเรามีหลายคนที่อาจจะทำงานในลักษณะที่ไม่ได้มีผู้ว่าจ้างทำยังไงให้เขาสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ4เรื่องในกฎหมายที่เรายื่นเข้าไปทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายที่เรายื่นเข้าไปเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดว่าถ้าเกี่ยวกับการเงินเนี่ยเสนอไปแล้วยังเข้าสภาไม่ได้ต้องมีลายเซ็นของคนนึง
0: คือ
1: ลายเซ็นนายกนะครับซึ่งกฎหมายนี้เรายื่นไปตั้งแต่วันแรงงานก็คือประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับแล้วฟังความเห็นอะไรผ่านเว็บไซต์ของสภาเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่โต๊ะนายกอนุทินคำถามก็ว่านายกอนุทินจะเซ็นให้ได้เข้าสภาหรือเปล่าเซ็นไม่ได้หมายถึงว่าประกาศบังคับใช้เลยนะครับเข้าสภาแล้วก็ต้องมาถกกันแต่เราหวังว่าขั้นต่ำเนี่ยนายกควรจะเซ็นเพื่อร่างกฎหมายนี้ได้เข้าสภาก็เดี๋ยวรอจับตาดูแล้วก็ถ้าใครสามารถเข้าถึงนายกได้ก็ฝากลองสัมภาษณ์ดูครับว่าเขาคิดยังไงกับกฎหมายฉบับนี
0: ้อาจารย์ก็ครับฉันทามติกว่า800,000กว่าคนที่เขาลงมติไปเรียบร้อยแล้วว่าให้ทีมนี่แหละครับประกันสังคมก้าวหน้ามาบริหารตรงนี้มันมีโอกาสไหมที่จะพลิกล็อกอย่างที่คุณไอซ์เขาบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆนะศึกมันยังไม่จบนะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองได้นะอาจารย์ก็คิดว่ามันถึงขนาดนั้นไหม
2: ก็ในเมื่อโดนยุบพรรคมา2ครั้งแล้วแล้วก็อีก40คนก็รออยู่เพราะฉะนั้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่มั้ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อกี้คุณไอติมแตะประเด็นที่ผมถูกใจอย่างมากเลยก
0: ็
2: คือว่าถ้าเราจะปฏิรูปเนี่ยมันต้องปฏิรูปที่โครงสร้างมันไม่มีที่อื่นที่จะปฏิรูปมันต้องโครงสร้างแต่ถ้าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเข้าไป14ที่นั่งจาก21แต่ก็ปฏิรูปโครงสร้างไม่ได้เพราะว่าคุณจะต้องให้สภาอนุมัติทีนี้เราก็เลี้ยวยูเทิร์นมาที่สิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินสภาข้างล่างรัฐบาลก็คุม200กว่าเสียง plus อีกประมาณ50สภาบนก็เสียอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นถ้าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะมาปฏิรูปโครงสร้างซึ่งโครงสร้างนั้นจะต้องปฏิรูปมันทำไม่ได้มันชนเพดานประตูมันถูกล็อกไว้เพราะว่าจะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าระบอบสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจกันว่าถ้าจะปฏิรูปมันต้องปฏิรูปโครงสร้างประเทศถ้าไม่ปฏิรูปโครงสร้างประเทศโครงสร้างอื่นๆเนี่ยถึงแม้จะโหวตเข้าไป14เก้าอี้หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
2: มันมีโอกาสมากๆที่จะไปชนเพดานไปชนประตู
0: อาจารย์คิดว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่เข้าไป14ที่นั่งเนี่ยเขาจะต้องเจอกับความยากลำบากในการทำงานไหมฮะเอาตรงๆอันนี้เราตัดเรื่องของการว่าโอเครับรองผลอะไรเรียบร้อยนะสมมติ14คน

0: เข้าไปปึ้งเนี่ยจะต้องไปเจอกับอะไรในวันข้างหน้าของประกันสังคม
1: ทุกองค์กรมีคลื่นใต้น้ำทุกองค์กรมีความเก่าที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเป็นใหม
0: ่
1: การที่คนใหม่เข้าไปดูองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นคนเก่าที่อยู่ในนั้นแน่นอนจะต้องต่อต้านทั้งต่อต้านยังออกนอกหน้าทั้งดึงเงียบและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าองค์กรนี้มันไม่ใช่องค์กรอิสระไม่มีองค์กรไหนในประเทศนี้เป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเมืองจะต้องมีสภามาดูแลอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าต้องการอะไรบางอย่างอย่างเช่นปฏิรูปโครงสร้างคุณก็จะต้องไปขออนุมัติถ้าเขาไม่ให้อนุมัติคุณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณมี14จาก21เก้าอี
0: ้
1: อำนาจของคุณเนี่ยมันก็จำกัดคุณทำได้1 2 3แต่คุณจะทำ4 5 6ได้หรือเปล่าและถ้าทำ4 5 6ไม่ได้เนี่ยคุณจะปฏิรูปประกันสังคมได้มากน้อยขนาดไหน
0: อาจารย์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของพรรคประชาชนหรือว่าสีส้มอะไรก็แล้วแต่ที่อาจารย์พูดนะครับว่านี่เป็นบทบาทที่จะพิสูจน์ฝีมือของการเข้ามาทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะสะท้อนไปถึงภาพใหญ่ของการเมืองไทยใช่หรือไม
1: ่
0: ขยายความตรงนี้นิดนึงครับ
1: ถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคที่เราทุกคนยอมรับว่ามีอุปสรรคแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเรามองแค่อารมณ์ของสังคมความเชื่อมั่นของสังคมความโกรธความกลัวความทุกสิ่งทุกอย่างของสังคมถึงเวลาแล้วถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนแปลงทำให้ดีขึ้นไม่ได้คงมีไม่กี่คนที่จะมานั่งให้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจว่ามันยากนะอุปสรรคมันเยอะนะที่ขวางกีดขวางมันเยอะนะคงไม่มีเขาคงจะมองว่าเฮ้ยมีแต่ราคาคุยทำได้ไม่จริงนั่นคือความเป็นจริงของสังคมมนุษย์ไม่ว่าสังคมในประเทศไหนเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็น challenge อันใหญ่ของทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าและประกันแล้วก็สีส้มนั่นก็คือว่าไม่ว่าเพดานเนี่ยมันจะเตี้ยขนาดไหนไม่ว่ากำแพงหรือประตูเนี่ยมันจะหนาขนาดไหนคุณก็จะต้องทะลวงมันไปให้ได้เพื่อเป็นผลงานที่เป็นประจักษ์ต่อสังคมและเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับประชาชนในเรื่องประกันสังคมเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสแต่ทุกโอกาสนั้นมันสามารถเป็นสิ่งที่บวกได้และเป็นสิ่งที่ลบได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ท้าทายอย่างมาก
0: คุณไอติมเชื่อไหมครับว่าสนามเนี่ยมันจะเป็นสนามทดสอบว่าทำได้จริงหรือไม่เพื่อที่จะสะท้อนไปถึงการเมืองภาพใหญ่ของพรรคประชาชน
2: คือผมคิดว่าก็คงมีคนที่มองเช่นนั้นนะครับผมตั้งหลักแบบนี้ก่อนนะเมื่อสักครู่ผมพูดถึงความสำคัญในการแก้ไขพรบประกันสังคมนะครับอันนั้นก็เป็นข้อเท็จจริงว่าในเชิงของโครงสร้างในบางเรื่องมันต้องแก้ผ่านกฎหมายครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้เป็นข้ออ้างที่จะบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะเข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได
0: ้
2: อย่างน้อยที่สุดเขาก็ถูกคาดหวังให้เข้าไปขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามที่เขาได้หาเสียงไว้ในช่วงการเลือกตั้งทีนี้ถ้ามาคำถามคุณทินว่าเข้าไปแล้ว14ที่นั่งบวกกับ7ที่นั่งที่จะเป็นตัวแทนของฝั่งราชการมาเนี่ยจะทำงานด้วยกันได้ไหมจะเจออะไรที่มันท้าทายหรือความยากลำบากอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้าให้ความเป็นธรรมคงมีทั้งเรื่องที่ผมคิดว่าทำได้ไม่ยากกับเรื่องที่อาจจะทำได้ยากขึ้นเรื่องที่ผมคิดว่าทำได้ไม่ยากคือเรื่องความโปร่งใส okay. ผมคิดว่าขั้นต่ำที่สุดเนี่ยคุณมีอยู่14ที่นั่งคุณชูเรื่องความโปร่งใสเนี่ยเราคาดหวังจะไม่ให้มีการลงทุนไปกับอะไรนะเสื้อสูทหรือปฏิทินที่มันไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกันตนเราคาดหวังจะไม่มีการลงทุนในตึกที่มันไม่ควรจะมีการลงทุนแล้วก็นำไปสู่การทำให้เงินที่ถูกหักจากเงินเดือนของผู้ประกันตนเนี่ยถูกใช้ไปอย่างไม่คุ้มค่านะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังได้และผมเชื่อว่าเขาน่าจะสามารถทำให้เกิดความโปร่งใสได้ค่อนข้างเร็วเพราะว่าในมุมหนึ่งหลายคนก็ได้มีการทำงานในบอร์ดมาแล้วหนึ่งสมัยก็มีการประสานงานกับทางฝั่งราชการมาดีแล้วก็พอคุณไปเสียงข้างมากในบอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าการขอมติในหลายเรื่องเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้เลยแต่สิ่งที่ผมคิดว่าจะเจอความท้าทายนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะในบริบทของโครงสร้างประชากรของประเทศเราที่เรียกว่าก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยมีคนในวัยทำงานในสัดส่วนที่ลดน้อยลงเนี่ยคำถามคือจะบริหารเงินที่ถูกหักเข้ามาในกองทุนอย่างไรให้สามารถได้ผลประโยชน์ที่มันเพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงความมั่นคงในชีวิตของคนเหล่านี้ในวันที่ตกงานในวันที่เกษียณอายุอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ผมยอมรับว่าไม่ง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องพิสูจน์ฝีมือการบริหารของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่เพิ่งถูกรับเลือกเข้าไป
0: ได้ครับคุณผู้ชมประมาณนี้สำหรับประกันสังคมนะครับผมขออนุญาตไปอีกประเด็นหนึ่งสสไอเดียคุณผู้ชมครับคุณสิริโชคคุณสิริโชคโสภานะครับก็มีการโพสต์นะฮะอันนี้คือโพสต์ไว้ยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมสรุปประเด็นเอาประเด็นสำคัญอันแรกก่อนเลยนะครับคุณสิริโชคถามไปถึงกระทรวง DE แบบจี้ใจดำเลยนะครับว่าเรื่องเว็บพนัน shuffle.com มีอะไรหมกเม็ดไว้หรือเปล่าคุณสิริโชคบอกว่าทางกระทรวงอ้างว่าระบบ AI ตรวจไม่เจอเว็บนี้เพราะอะไรเพราะมันมีความเคลื่อนไหวน้อยคนไทยมันเล่นน้อยเลยตรวจไม่เจอแต่คุณสิริโชคไปงัดข้อมูลระดับโลกมานะครับคุณผู้ชมครับปร

0: ากฏว่าไปเจอว่าคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นต่อเนื่อง31เดือนเต็มๆแค่นี้ไม่พออีกหรือเพื่อที่จะให้ AI ตรวจจับได้มันเป็นเพราะ AI ตรวจจับไม่ได้หรือว่าพยายามที่จะปกปิดช่วยใครหรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาถกกันต่อถกไม่เถียงสักครู่เดี๋ยวครับ
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
3: ่ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: ของคุณป้าครับ
11: ป้าเหรอ
12: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
15: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
16: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
15: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นาฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
14: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
15: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
14: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
17: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
14: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
18: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
19: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพรคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
20: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
21: ์ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
0: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิกกลับกันต่อนะครับถกไม่เถียงช่วงนี้นะครับคุณไอติมพฤทธิ์อาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสิริโชคโสภานะครับก็มีการโพสต์รัวๆเลยนะครับแต่ว่าทีมงานของผมก็สรุปสาระสำคัญนะฮะของหลายๆโพสต์มาแบบนี้นะครับคุณสิริโชคตั้งคำถามไปถึงกระทรวงดีอีแบบจี้ใจดำบอกว่าเรื่องเว็บพนัน shuffle.com มีอะไรหมกเม็ดไว้หรือไม่
9: บอกว่าทางกระทรวงอ้างว่าระบบ AI ตรวจไม่เจอเพราะคนไทยเล่นน้อยแต่คุณสิริโชคไปงัดข้อมูลระดับ

0: กจาก Google กับ Cloudflare มายันเลยนะครับบอกว่าคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นต่อเนื่องมา31เดือนเต็มๆมีคนเข้าเล่นตกเดือนละประมาณนะฮะ 10,000 ครั้งนะซึ่งไม่ได้น้อยจนมองไม่เห็นอย่างที่กระทรวงอ้างเลยสักนิดใช่หรือไม่2ยังมีหลักฐานมัดแน่นด้วยนะครับว่าเว็บนี้เจาะจงชวนคนไทยเล่นโดยตรงเพราะมีทั้งเว็บตัวแทนเปิดวิธีสมัครแจกโบนัสเงินฝาก 100% แล้วก็ใช้รหัสแนะนำอย่าง MaxBet ชวนคนไทยสมัครเข้ามาเล่นกันอย่างเห็นๆนะครับที่คุณสิริโชคบอกนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือคุณสิริโชคตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่เว็บพนันนี้เปิดให้บริการให้กับคนไทยนั้นสสไอเดียยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีอยู่เลยแถมสามีก็มีชื่อถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเว็บนี้ด้วยคนเลยกังขากันทั้งเมืองว่าไอ้ตกลงที่ AI ตรวจไม่เจอเนี่ยเพราะระบบมันตรวจไม่เจอจริงๆหรือมันมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่สุดท้ายคุณสิริโชคได้ย้ำว่าคดีพนันถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินที่ตำรวจมีอำนาจสืบสวนจับกุมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ใครมาแจ้งความนะครับในเมื่อหลักฐานมันมัดแน่นขนาดนี้แล้วอยากรู้เหลือเกินว่าหน่วยงานรัฐจะเริ่มดำเนินคดีและลากตัวคนผิดมาลงโทษเมื่อไหร่กันแน่คุณสิริโชคโพสต์เอาไว้แบบนี้อาจารย์โก้ครับวันศุกร์ที่แล้วคุณโรมและคุณสิริโชคก็มาตรงนี้แหละมาเล่าข้อมูลค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันว่าแม้หน้าฉากของพรรคภูมิใจไทยนะจะทำเป็นปกป้องแต่เอาจริงๆนะฮะเอาจริงๆแล้วคุณสิริโชคก็เล่าทำนองบอกว่ามีนักการเมืองหลากหลายพรรคแหละหลากหลายพรรคนะคุณสิริโชคพูดเองนะรวมถึงคนในพรรคสีน้ำเงินเองทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องโทรศัพท์มาหาคุณสิริโชคโดยไม่มีใครบอกให้หยุดขุดนะฮะแต่กลับบอกว่าเต็มที่เลยพี่เต็มที่เลยน้องเอาให้ตายอะไรประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลนี้จริงทำไมนักการเมืองหลายพรรคหลายฝ่ายถึงมีท่าทีส่งเสริมให้คุณสิริโชคเดินเรื่องนี้ต่ออาจารย์โก้มองไงครับ
1: คือผมไม่สามารถจะคอมเมนต์เรื่องใครโทรหาคุณสิริโชคได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างมากผมไม
0: ่แต่ถ้าเราวิเคราะห์ในสิ่งที่คุณสิริโชคพูด
1: แต่คือก็ต้องแยกประเด็นกันก่อนนะครับคือสิ่งแรกก็คืออันนี้มันอาจจะเป็นกรณีที่ว่ากฎหมายยังตามวิวัฒนาการบนโลกดิจิทัลไม่ทันนะครับถูกต้องเปิดให้เล่นได้ในประเทศไทยถูกต้องมีคนไทยเข้าไปเล่นถูกต้องมีการทำตลาดให้คนไทยเล่นแต่ยังไงก็แล้วแต่มันเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตั้งในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายที่จะไม่มีอำนาจในประเทศของคนอื่นเช่นเขาไม่มีอำนาจในประเทศของเราเพราะฉะนั้นมันตั้งคำถามขึ้นได้ว่าแล้วเราจะเอากฎหมายฉบับไหนไปเอาผิดเจ้าของ shuffle.comซึ่งหนึ่งในคนนั้นอาจจะเป็นสามีของคุณสุชาดา
0: อ
1: ันนี้ผมไม่ทราบจริงๆอาจจะเป็นกรณีที่กฎหมายมันตามไม่ทันวิวัฒนาการของโลกดิจิทัลแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือการปิดเว็บไซต์ดังนั้นซึ่งในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลก็ปิดไปแล้ว 600,000 กว่าเว็บไซต
0: ์
1: ที
0: ่
1: เกี่ยวกับการพนันนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมพลาด shuffle.com ไปแต่เท่าที่รู้นะตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วยังไงต่อเอาความผิดอะไรกับใครได้บ้าง
0: อ
1: ีกนั่นแหละเรื่องอาญากฎหมายนะตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่ากฎหมายมันตามทันโลกดิจิทัลหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะมีประตูเปิดได้ว่าให้ทำได้นั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมในฐานะที่สสสุชาดานั้นเป็นคู่สมรสนะครับและสสสุชาดานั้นไม่ใช่เป็นบุคคลธรรมดาเหมือนผมเหมือนคุณแต่เป็นผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยเพราะฉะนั้น ควรจะรับผิดชอบเรื่องของสามีของตัวเองหรือไม
0: ่
1: ควรจะรับผิดชอบทางด้านจริยธรรมหรือไม่อันนั้นเป็นคำถามที่เป็นประตูที่อาจจะเปิดไปแล้วก็ตรวจสอบเอาเรื่องตรงนี้ได้แต่เรื่องของอาญาผมไม่แน่ใจจริง
0: ๆครับคุณไอติมครับศึกซักฟอกครั้งนี้จะมีการแตะเรื่องสสไอเดียไหมสามีของสสไอเดียไหมหรือพรรคประชาชนมีหลักฐานเด็ดอะไรไหมที่จะเปิด
2: คือถ้าหลักฐานที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะคงเปิดเผยในที่นี้ยังไม่ได
0: ้
2: นะครับแล้วก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของการข้อคอรหาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องสแกมเมอร์หรือว่าเรื่องเว็บพนันเนี่ยอันนี้ก็รวมอยู่ในเนื้อหาที่จะอภิปรายแน่นอนนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลคุณสิริโชคนะครับที่มีการแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ตอกย้ำคำถามที่คุณรังสิมันได้ตั้งคำถามไว้ในการตั้งกระทู้ถามทั่วไปและการอภิปรายในสภาเมื่อวันก่อนนะครับว่าในขณะที่รัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกเนี่ยหลายครั้งออกมาพูดถึงผลงานในการเข้าไปปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์จำนวนมากเนี่ยแต่คุณรังสิมันก็ตั้งคำถามว่าได้ปฏิบัติกับทุกเว็บไซต์ด้วยมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะครับรวมถึงมีหลายครั้งที่มีการหยิบยกบุคลากรที่อาจจะไปเกี่ยวกับพรรคประชาชนเนี่ยมาพูดรวมอยู่ด้วยเนี่ยคำถามคือว่าถ้ามันเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับคนที่ใกล้ชิดกับตนเองเนี่ยได้ปฏิบัติด้วยมาตรฐานเดียวกันกับเว็บไซต์อื่นๆหรือไม่นะครับอันนี้คือคำถามที่คุณรังสิมันถามนะครับและผมคิดว่าการที่คุณสิริโชคชี้เห็นนะครับว่า ความจริงแล้วเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีคนไทยเข้าไปเล่นอยู่ปริมาณหนึ่งเนี่ยทั้งๆที่ปลัด DE ออกมาบอกว่าหลุดรอดจากระบบการตรวจสอบ AI ไปเนี่ยมันก็ยิ่งตอกย้ำคำถามที่มันที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยคุณรังสิมันต์ว่าเหตุผลที่เว็บไซต์นี้หลุดรอดไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสสที่ณเวลานั้นน่าจะเป็นเลขาธิการรัฐมนตรี DE

ุณฮะก็คือก็ใช้ตอนนี้ใช้ระบบ AI มาตรวจสอบซึ่งจริงๆก็ปิดไปอย่างที่อาจารย์โก้บอกหลายแสนเว็บไซต์นะซึ่งมันก็ต้องไล่ให้ทันอย่างที่อาจารย์โก้พูดนะคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอนะไปต่อกันเลยฮะคุณผู้ชมครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกลงไปเพิ่มเติมรวมถึงศึกซักฟอกครั้งนี้ด้วยนะครับอยากรู้เหลือเกินนะฮะว่ายัตติที่เขียนมานะฮะคำบรรยายแต่ละคำบรรยายเนี่ยใครเป็นคนคิดนะ AI มาด้วยหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอน5วันพอหรือไม่เจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
2: ์สวัสดีครับ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับเรายังคงเกาะติดเรื่องของน้ำเรื่องของฝนแล้วก็การช่วยเหลือชาวบ้านน
2: ะ
3: แต่จริงๆข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะครับ IMF World Bankศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์
3: ถูกไหมครับคุณผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเอาถ้าอธิบายแบบชาวบ้านเลยเอาเข้าใจง่ายๆงานนี้สำคัญมากๆคือจัดวันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาและหลายๆคนบอกเนี่ยมันคือโอลิมปิกทางด้านการเงินก็จะเป็นการระดมเลยฮะนักทางด้านการเงินจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เวทีนี้แหละมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ไทยเราเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพ
2: ค่ะ
3: ทุกๆเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมเผื่อเขาสนใจเขาลงทุนประเทศเราจะได้ก้าวต่อไปได้นะครับคุณผู้ชมครับมีใครมาบ้างผู้นำทางด้านการเงิน191ประเทศ
2: โอ้โห
3: 17,000 คนนะฮะมาจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังมาจาก IMF มาจากธนาคารโลกเอาตัวเลขก่อนน
2: ะ
3: 17,000 คนเนี่ยมาพักในโรงแรมเท่าไหร่แล้ว
2: ค่ะ
3: ถูกไหมมาพักในโรงแรมมากินมาอยู่มาใช้อ่ะเม็ดเงินเราสะพัดและคุณผู้ชมครับเราก็คือต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อจะได้แสดงศักยภาพด้วยมีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและก็รัฐมนตรีคลังนี่ฮะดูแลเรื่องนี้อยู่ด้วยท่านก็ไปดูทุกวันนะทีนี้อยากให้ทุกคนดูนะประเด็นที่เราอยากจะหยิบยกขึ้นมาในการที่จะแสดงศักยภาพของเราเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยนำเสนอพวก AIAI เนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นอีกภาพลักษณ์นึงเลยนะที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเคยใช้แล้วคนที่ใช้พวกไทยช่วยไทยพัฒน
2: ์
3: อาจจะไม่รู้จัก AI นกกระซิบนี่เราใช้แล้วนะของกรุงไทย AI นกกระซิบเนี่ยคุณสามารถนะถ้าคุณเป็นร้านค้าเนี่ยคุณเข้าไปได้เลยคุณเข้าไปในไอ้นกกระซิบเนี่ยนะคุณเปิดคีย์เข้าไปคุณเป็นร้านค้านะปรากฏว่ามันวิเคราะห์ข้อมูลจาก AI ได้หมดเลยยอดขายเอาเชียร์ขายของอย่างเงี้ยของที่เชียร์ขายดีไหมต้นทุนเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วถ้าจะไปต่
2: อ
3: เขาจะสอนให้ใช้ AI แบบนี้นี่มันคือประโยชน
2: ์
3: นี่คือสิ่งที่เรานำเสนอไปนะครับนอกจากนี้ All in AI ก็คือมีการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับเรื่องของ AI ในอนาคตเราจะเป็นพวกบริการคลาวด์รองรับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับเราก็หวังว่าถ้าเราใช้ AI แบบนี้แล้วต่างประเทศให้ความสนใจนะก็สามารถที่จะมาลงทุนได
2: ้
3: มิฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจอยู
2: ่
3: สิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของ AI เรื่องของการแสดงศักยภาพดิฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะครับเอาไหนๆบอกแล้วเขา work from home ใช่ไหมขอความร่วมมือ work from home รถติดไหม
4: ของเชียร์ไม่ติดนะ
2: ดูปกติแต่ว่าก็ไม่ได้ติดขนาดนั้น
3: แต่หลายคนบอกปวดรถติดดิฉะนั้นเอาวางแผนการจราจรหน่อยละกันคุณผู้ชมครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าอย่างนี้นะขอความร่วมมือเราไม่ได้ปิดการจราจรนะครับขอความร่วมมือนะเส้นทางที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงสุขุมวิทใต้ด่วนเพลินจิตแยกอโศกรัชดาภิเษกแถวๆแยกอโศกพระราม4พระราม4แยกพระราม4วิทยุแยกวิทยุแยกสารสินถนนดวงพิทักษ์บางช่วงเวลาเนี่ยคุณผู้ชมครับคือช่วงเย็นๆแบบนี
2: ้
3: ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะ
2: เขาเลิกประชุมพอดี

0: ข้าประชุมกับเลิกประชุมเช้ากับเย็น
1: จริงๆก
2: ็
1: เป็นเวลาเข้างานพวกเรามาตรงนี้เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเนื้อหาสาระที่เวลาเขาคุยกันเดี๋ยวเราอธิบายง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนะ
0: สรุปรวมแต่ละวันนะพี่หนุ่มฝากด้วยนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยชาวบ้านแขกล้มกล้าวลาดกระบังเป็นยังไงกันบ้าง
2: สงสารนะ
0: น้ำลดขยะผุดอะดิคะ
2: ไม่ขยะมันมาทุกวันทุกวันทุกวันน่ะ
0: แล้วมันมาแล้วคราวนี้ค่ะเข้าใจแหละว่าคนที่น้ำท่วมมาข้าวของพังเสียหายก็อยากจะเคลียร์บ้านตัวเองแต่ว่าการมากองขยะแล้วขวางเส้นทางการจราจรของเขาชาวบ้านร้องมาค่ะ
3: เอามาทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเคหะลมเก้าซอย10
4: มันไม่ไหวแล้วไงการบริหารจัดการประเทศกูนี่เป็นแบบนี้เหรอ
0: เนี่ยอัดอั้นนะคะ
1: คือมันก็คือขวางเลยอ่ะ
0: ขวางเลยมันปิดทางเข้าบ้านด้วยน้องเชียร์
1: มันไม่ใช่แบบขยะชิ้นเล็กๆด้วยนะเนี่ย
0: เออแล้วทุกคนก็เจอน้ำท่วมเหมือนกันนะ
2: เข้าใจทุกฝ่ายนะเวลาคนที่เจอบ้านน้ำท่วมนะคุณผู้ชมครับ
0: เครียด
2: คือเวลาเราจะเคลียร์ของเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยกออกมาเคลียร์ได้ 100% แล้วมาวางได้เลยน
0: ะ
2: วันนี้ฉันหยิบได้เก้าอี้ฉันก็แค่เก้าอี
0: ้พ
2: รุ่งนี้ก็ไปอีกห้องนึงอีกห้องนึงมันก็เลยมีขยะมาทุกวันทุกวันทุกวันนะ
0: เนี่ยค่ะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ร้องมาอัดอั้นตันใจบอกเจ้าหน้าที่เทศกิจอ่ะใช้ซอยที่ตัวเขากับชาวบ้านละแวกนั้นอยู่กว่าร้อยครัวเรือนทำไมถึงเลือกใช้จุดนี้เป็นที่พักขยะเหล่านี
2: ้โอ้เขาเข้าบ้านเขาไม่ได้อันนี้ก็ได้เห็นใจพี่เขานะ
0: แล้วไม่ใช่แบบขยะชิ้น2ชิ้นนะคะกองพเนินทึกๆเลยนะคะแล้วก็ตามจุดต่างๆในชุมชนด้วยในมุมชาวบ้านบอกว่าขยะตกค้างประมาณ 1,300 ตันด้วยกัน
2: โอ้เยอะมากอ่ะเยอะมาก
0: ขยะมันก็ต้องมีกลิ่นด้วยนะ
1: 1ตันก็ 1,000 ก
2: ม.ไม่แล้วขยะเวลามันมีกลิ่นที่แบบน้ำเน่าอีกด้วยสงสารเลยอ่ะ
0: ใช่หนึ่งในผู้เดือดร้อนบอกว่านับตั้งแต่เจอปัญหาดังกล่าวแล้วก็ชาวบ้านและตัวเขาทุกคนเนี่ยนะคะเพิ่งจะเดือดร้อนจากเจอน้ำท่วมตอนนี้ทรมานเขาเรียกว่าไม่รู้จักจบจากสิ้นกลิ่นเหม็นขยะเนี่ยลอยคละคลุ้งไปจนผู้สูงอายุและเด็กล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจคือได้กลิ่นจนได้รับผลกระทบกับความเป็นอยู่แล้วเจ้าตัวเนี่ยเปรียบเลยด้วยว่าตอนนี้ชุมชนแขกร่มกล้าวก็แทบไม่ต่างอะไรกับเมืองขยะเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่ด้วยขอให้ช่วยจัดสถานที่เหมาะสมไว้ให้ประชาชนทิ้งขยะน้ำท่วมอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่มากองรวมไว้แบบนี้ค่ะ
5: ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดไม่ออก
6: ท้อแท้เลย
5: ร้องไห้กันน้ำตาไม่ออก
6: ร้องไห้ไปแล้วด้วยหลายรอบ
5: อย่างเงี้ยไม่เคยอ่ะ
6: กับร้องไห้เลยเหรอ
5: จ้ามาอยู่นี่อายุ72แล้วเนี่ยเพิ่งจะเจอเนี่ยปีนี้เนี่ย
0: โถคุณยายก็ระบายความในใจนะคะทีนี้การแก้ปัญหาก็เดินหน้าแล้วรองผู้ว่ากทมค่ะคุณพรพรมบอกว่าหลังได้รับการร้องเรียนก็สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วนะคะเอารถบรรทุกไปเก็บขยะที่น้ำท่วมที่มากองกันไว้ที่ขาล้มกล้าวนี่คือการทำงานแล้วก็เห็นว่าก็เก็บขยะเกือบครบทุกชิ้นละจะเหลือเพียงขยะชิ้นเล็กๆเท่านั้นคาดว่าช่วงค่ำตอนนี้ทุกอย่างน่าจะเสร็จแล้วส่วนการจัดหาสถานที่ให้ประชาชนนำขยะต่างๆมาทิ้งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ต้องหาพื้นที่นะมันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะคะตอนนี้รองผู้ว่าก็จะประสานผู้นำชุมชนจัดหาสถานที่รองรับไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวจะมีการบอกไปทีนี้ไปดูชาวบ้านที่หนองจอกกันหน่อยหนองจอกเนี่ยเจอน้ำท่วม3สัปดาห์แล้วพี่หนุ
2: ่
0: ม
2: ในฐานะเป็นคนที่เพื่อนอยู่หนองจอก
0: เป็นยังไงเพื่อน
2: ในฐานะที่อยู่หนองจอกมาก่อน
1: ค่ะ
2: รู้สึกน้อยใจแทนคนหนองจอก
1: ยังไงบ้าง
2: เข้าใจไหม
0: เขาคนกรุงเทพเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: หนองจอกลำผักชีลำต้อยติ่งลำปะทิว
0: เ
2: ขาก็คือคนกรุงเทพครับตอนนี้เขารับน้ำให้กับคนกรุงเทพอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเขารับน้ำให้คุณมานานเท่าไหร่แล้วแล้วตอนนี้น้ำมันเน่ามันมีกลิ่นเหม็นมันยังระบายไม่ได้เลยอ่ะ
1: เอาจริงๆนะขนาดตรงแถวบ้านเชียร์สายไหมเนี่ยมีคลองที่ไม่ได้อยู่ติดบ้านนะมันเริ่มเน่าอ่ะกลิ่นยังมาถึงในบ้านเลย
0: ใช่
1: แล้วถ้าคนที่ต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่า
0: สามอาทิตย์เต็มๆแล้ว
2: เห็นใจคนหนองจอกหน่อยครับกทบจะมีแผนบริหารจัดการน้ำยังไง
0: ฝากหน่อยนะคะสามอาทิตย์เนี่ยน้ำเน่าแล้วแล้วเวลาจะออกไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ลำบากมากเลยน้ำไปเดี๋ยวนี้มันมีโรคมากับน้ำเยอะนะเชื้อโรคต่างๆแล้วบางรายถึงขั้นที่ไปทำงานไม่ได้ต้องหยุดงานขาดรายได้ดีไม่ดีเปิดมาจะตกงานเอาอีกไม่มีเงินไม่มีงานอีกนะคะตอนนี้ชาวบ้านบอกเหมือนพี่หนุ่มเลยเครื่องสูบน้ำพอจะมีไหมหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เขาด้วยนะคะส่วนเงินเยียวยาลงทะเบียนไว้ก็ยังไม่ได้เลยเจอกันแบบนี้สามอาทิตย์เต็มนะคะแล้วก็ลำบากทั้งการเดินทางแล้วเจอน้ำเน่าไม่พอเจอปลิงอีก
2: โอ้ย
1: ตายแล้ว
0: ลุยน้ำไปปากซอยก็เจอปลิงอีกแล้วบางทีใส่รองเท้าบูทมันก็เราเคยใส่บูทนะมันอบแล้วมันก็จะเสียดสีผิวเราแล้วเป็นแผลชาวบ้านสะท้อนมาแล้วก็น้อยใจเหมือนที่พี่หนุ่มบอกเลยรู้สึกรัฐบาลไม่สนใจเขาเท่ากับคนในเมืองเลยเหมือนเป็นลูกเมียน้อยโถคนหนองจอก อยากให้ช่วยเร็วๆจังเลยค่ะเขาบอกหนองจอกเนี่ยแม้จะอยู่ชานเมืองแต่ว่าไม่เดือดร้อนคือเดือดร้อนไม่ต่างจากที่อื่นนะเพราะว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นคลองและบึงล้อมรอบด้วยตอนนี้เจอผลกระทบกับน้ำท่วมมา3สัปดาห์เต็มแล้วนะคะ
1: ค่ะส่วนเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับด้วยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็น่าเห็นใจขึ้นไปอีกนะคะสถานะการลงทะเบียนเนี่ยค้างอยู่ที่ขั้นตอนที่2และยังไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งยังไม่ทราบว่าผู้ที่อยู่อาศัยในห้องเช่าเนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ด้วยอ่ะโอ้ออกไปทำงานก็ไม่ได้เงินเยียวยาก็ยังไม่คืบหน้า
2: ถ้าเป็นห้องเช่าแบบนี้นะ
1: ค่ะ
2: คุณอาจจะได้น้ำล้อมนะครับ
1: โอ้โห
2: เข้าใจใช่ไหมฮะคำว่าน้ำล้อมก็คือ 5,000
0: ค่ะ
2: คือมันจะมีระเบียบนะอันนี้ผมอธิบายนิดนึงนะครับน้ำท่วมเข้าไปเนี่ยคุณได้ 9,000
0: ค่ะ
2: 9,000 เนี่ยก็ต้องทรัพย์สินเสียหายแล้วถ้าเป็นน้ำล้อมเนี่ย 5,000 แล้วคุณต้อง7วันด้วย
0: อ
2: ันหนองจอกเนี่ยได้7วันแน่นอนแต่ก็อาจจะได้ประมาณ 5,000
1: เนาะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องทราบไว้ก่อนนะตอนนี้นะคะแล้วก็ขณะนี้จริงๆระดับน้ำเนี่ยก็คือยังมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกด้วยซ้ำหากระสอบทรายมาทำแนวกั้นแต่ป้องกันไม่ได้นะก็บางคนก็ต้องไปอยู่ชั้น2แบบนี้อันนี้ชาวบ้านบอกมาก็ฝากอีกสักครั้งละกันบอกว่าอยากให้หันมาใส่ใจชาวหนองจอกอย่างจริงจังได้ไหมทิ้งท้ายค่ะว่าหนองจอกเป็นจุดอุ๊ยไม่รู้เป็นอะไรนะเว้นว่างไว้อย่าพูดว่าด้อยการพัฒนาเลยการพัฒนาเยอะแต่ความใส่ใจมันไม่เท่ากันค่ะ
7: ก็เหมือนรัฐบาลไม่ค่อยความสนใจเท่าในข้างในเมืองอ่ะเหมือนเราเป็นลูกเมียน้อยอ่ะ
8: อยากให้เขาดูแลหน่อยว่าเราต้องคุยดีเช่นเหมือนก
7: ัน ใช่อยากให้มาสนใจนี้หน่อยเพราะว่ามันพ่วงมานานแล้วจริงๆคือหนองจอกเนี่ยเหมือนเป็นชายแดนกรุงเทพอ่ะไม่ค่อยมีคนมาสนใจไม่มีเลยไม่มีความช่วยเหลืออะไรเลยก็หนองจอกเป็นอย่าพูดว่าด้อยการพัฒนาเลยนะการพัฒนามันก็เยอะแหละแต่ว่าความใส่ใจมันไม่เท่ากันมั้งเราคิดว่านะอยู่ในซอยลึกด้วยตัวเองเดินเข้ามาตัวเองก็รู้ว่ามันลำบากแล้วบ้านแม่เราเข้าไปอีก700เมตรอ่ะยิ่งท่วมกว่านี้อีกนะ
2: เห็นไหมเสียงในหัวของใครหลายๆคนสะท้อนผ่านผู้หญิงคนนี
9: ้นี่แหละค่ะ
2: เขาน้อยใจแล้วนะ
1: ใช่ฝากอีกสักครั้งแล้วกันนะหนองจอกยังไงก็คือนะทุกชีวิตสำคัญหมดนะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: เช่นกันค่ะทีมสำนักข่าววันนิวส์ก็เห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะให้กำลังใจค่ะนำถุงยางชีพจากโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์มาบรรเทาความเดือดร้อนให้เบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจชาวบ้านนะและนอกจากนี้ค่ะวันสร้างสุขลงพื้นที่ต่อไปที่เคหะล่มเกล้าที่โซน9ในเขตลาดกระบังค่ะก็นำถุงยางชีพนั่นแหละไปให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะหลังน้ำลดแต่ยังต้องเผชิญเรื่องของความเสียหายภายในบ้านขยะตกค้างกว่า 1,300 ตันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเติมกำลังใจให้ผู้ประสบภัยค่ะฟื้นฟูทั้งชีวิตฟื้นฟูทั้งกำลังใจแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปยังไงแล้วทั่วประเทศไทยก็ยังคงที่จะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะเราขอเป็นสะพานบุญและเป็นสะพานแห่งกำลังใจนี้ค่ะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยบริษัทกลุ่ม The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์กับบัญชีนี้นะคุณผู้ชมตามหน้าจอนะคะวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยค่ะเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพนะคะสาขาถนนอโศกมนตรีค่ะหรือง่ายที่สุดสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยยอดบริจาคเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาอัปเดตอยู่ที่ 4,225,824 บาททุกบาททุกสตางค์จากผู้ชมถึงผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนค่ะ
2: เดี๋ยวเรายังตามเรื่องของน้ำท่วมนะเพราะว่าเจอน้ำท่วมและน้ำท่วมขังอีกหลายจังหวัดตอนนี้คุณผู้ชมครับปรากฏว่าเอ๊ะกรุงเทพเหมือนจะตกถูกไห
0: ม
2: มันเคลื่อน
0: มันรอด
2: แล้วไปไหนกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชาวบ้านบอกโอ้โหจู่ๆน้ำมาแบบนี้แล้วมันมีนาทีชีวิตเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: ีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ดีไอวายลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
1: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนแม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม
5: ่ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
5: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่อัปปาเช่
10: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอปาเช่กลิ่นเชอร์รี
9: ่ I love อปาเช
11: ่ Too hot to handle New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
12: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
13: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
14: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ชิมซะหมดเลย
15: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไพศาลแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
16: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
18: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
19: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
18: อใหม่Isuzu V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
19: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
20: เอากลับมาติดตามข่าวแหกโค้งติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยมีการพยากรณ์กันเอาไว
21: ้
20: บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยช่วงวัน2วันเนี้ยรับมือเลยนะฝนจะตกนะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับฝนมันเคลื่
21: อ
20: นไปอยู่ทางไหนทิศตะวันตกอ่ะราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีคนกรุงเทพบอกอ๋อโล่งแต่มันไปตกที่อื่นแทนแต่อย่าเพิ่งโล่งมากคุณผู้ชมครับเพราะบอกนิดนึงนะ13 14ตุลาคมนี้
21: อีกแล้วเหรอ
20: มาอีกแล้ว
21: รู้อีกแล้วเหรอ
20: นี่เรา
21: 13คือพรุ่งนี้แล้วนะ
20: เดือนตุลาจะเป็นเดือนที่ทุกคนรอลุ้นกับฝนนะมิฉะนั้นเนี่ยผู้ชมเข้าใจไหม
21: ของเก่ายังติดตาอยู่เลยปวดหัว
20: เอาอย่างนี้อย่าอธิบายแบบนี้13 14เนี่ยบอกต้องระวังเนื่องจากว่าลมมันเริ่มจะเปลี่ยนและพอเริ่มเปลี่ยนแบบนี้มันจะมีและมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพอากาศมันแปรปรวนพอมันแปรปรวนเสร็จสับปั๊บมันก็จะมีหลายจังหวัดเลยที่ต้องเฝ้าระวังเอาผมบอกก่อนจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะบอกนิดนึงนะครับนครสวรรค์นี่สีแดงนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลด้วยนะครับคุณผู้ชมมีโอกาสที่จะเจอฝนอ
21: ัน
20: นี้ได้เป็นการพยากรณ์ก่อนนะเพราะอะไรรู้ไหมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมันแบบมันไม่แม่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าที่เหมือนที่เราบอกอะก่อนหน้านี
21: ้
20: บอกกรุงเทพเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาจะเจอฝนตกหนักนะ
21: ที่เสาร์อาทิตย์ออนไม่เอารถมาเลยนะ
20: ทุกคนบอกฉันไม่
21: เตรียมตัวเลย
22: กองซีรีส์ยกกองเลยกล
21: ั
22: วเจอฝนเพราะถ่ายข้าว
20: หลายคนไม่ซักผ้าเลยไม่ตากผ้าไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ากลัวว่าน้ำมันจะมาซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทุกคนก็เคยเจอกับมหาอุทกภัยแล้วเราก็กังวลถูกไหมเห็นฟ้าร้องมาก็กลัวแล้ว
22: กลัวจริงนอนไม่หลับเลย
20: ฉันจะเอารถไปไหนฉันจะยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมกรุงเทพปริมณฑลน่ะรอดแต่คนที่ไม่รอดก็คือเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีฝ

0: มันเคลื่อนตัวไป
1: โซนตะวันตก
0: ถูกทีนี้เราก็เลยบอกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเคลื่อนได้ไหมนักข่าวก็เลยไปถามอาจารย์เสรีสุภราทิตย์ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและก็ภัยพิบัติมรังสิตอาจารย์อธิบายแบบนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยปกติแล้วเราใช้วิธีการคาดการล่วงหน้า1วันคำว่าคาดการล่วงหน้า1วันเนี่ยมันก็อาจจะมีการเคลื่อนของเมฆฝนได
1: ้
0: ถูกไหมล่ะพอมันคาดการแบบนี้พอมันใกล้ๆแล้วเนี่ยฝนมันอาจจะเคลื่อนผ่านบางขุนเทียนแล้วผลปรากฏเกิดการแปรปรวนมันก็เลยไปสมุทรสงครามเพชรบุรีราชบุรีกรุงเทพก็เลยไม่เจอฝนแต่ถ้าจะให้แม่นยำกว่านี้ต้องคาดการแบบ 3-6 ชั่วโมงทุกวันนี้ที่เราคาดการคือ1วัน
1: ต่อไปนี้เราต้องเช็คกันทุก 3-6 ชั่วโมง
0: มิฉะนั้นถ้าใครเข้าไปเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวนี้เขาจะอัปเดตแบบถี่มากน
1: ะ
0: มันจะมีเตือนภัยฉบับที่1 2 3 4 5ลองเข้าไปดูบ่อยๆเขาก็จะมีคาดการณ์ว่ากลุ่มเมฆฝนอยู่ตรงนี้หรือไปทีลมฟ้าอากาศก็ได้ชื่อเพจเขาถูกแล้วพ
1: ี่ทีถูก
0: เขาก็จะบอกเลยว่าวันนี้กลุ่มเมฆฝนมีการเคลื่อนตัวไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าแบบลายแบบ 3-6 ชั่วโมงจะมีความแม่นยำกว่า
1: วันนี้พี่ทีขอพัก1วันเมื่อคืนอ่านโทรสงสารแกบอกผมขอพักหนึ่งวันตอนนี้แกเช็คตลอดเลยนะคะ
0: มิฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเนี่ยตอนนี้หลายคนบอกไม่เห็นแม่นไม่ใช่เราคาดการหนึ่งวันถ้าจะให้แม่นเนี่ยคุณเข้าไปดูเนี่ยเขาจะบอกเลย 3-6 ชั่วโมงจะแม่นกว่า
1: ค่ะนะครับสอดคล้องกับที่ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการน้ำประธานเจ้าหน้าที่บริษัททีมกรุ๊ปนะคะคุณชวลิตจันทรัตน์ก็บอกเหมือนกันค่ะบอกว่าคือทิศทางฝนในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เคลื่อนไปฝั่งตะวันตกของประเทศเอาจริงเราเจอเรื่องของลมหนาวจากจีนมาด้วยแหละพอปะทะกับความร้อนปุ๊บมันก็จะกลายเป็นกลุ่มฝนนะคะแล้วบางทีเนี่ยมันก็ทำให้เคลื่อนตัวผิดทิศทางไปได
0: ้
1: ตอนนี้มันเคลื่อนลงใต้ไปแล้วเพราะนั้นพื้นที่ต่อจากนี้ไปที่ต้องจับตาก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะคะอย่างกาญจนบุรีกับราชบุรีเนี่ยค่ะแม้จะเจอฝนตกหนักแต่ว่าคือด้วยสภาพของพื้นที่เขามันมีลำน้ำและคลองขนาดใหญ่ที่อาจจะช่วยรองรับน้ำเพราะนั้นเนี่ยสองพื้นที่เนี้ยก็อาจจะระบายน้ำได้มากกว่าพื้นที่อื่นแต่ความกังวลเนี่ยจริงๆอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสูงนะคะพื้นที่เสี่ยงสูงเพราะว่าปริมาณน้ำมันเต็มเขื่อนแก่งกระจานแล้วแล้วก็ลำคลองในพื้นที่ค่อนข้างจะมีขนาดเล็กน้ำก็จะระบายออกได้ช้าอีกปัจจัยนึงคือสภาพพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะตัวเมืองจะมีลักษณะเป็นคอดกิ่วลักษณะเหมือนคอขวดเพราะนั้นเนี่ยการระบายน้ำก็จะระบายไม่ค่อยดีเทศบาลรองรับฝนได้ประมาณ60มิลลิเมตรถ้าเกิดว่าตกเกินกว่านี้น้ำมีโอกาสที่จะท่วมสะสมระบายไม่ทันแล้วก็เป็นจุดที่เพชรบุรีอะโอ้เจอหลายอย่างเหมือนกันนะคะเขาต้องรับน้ำที่ไหลมาจากเชิงเขาจากนั้นถึงระบายลงสู่ทะเลถ้าเกิดฝนตกหนักบนพื้นที่สูงน้ำจากสูงก็ไหลลงมาใช่ไหมสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินก็ตะกอนดินที่จะไหลมาสมทบกันก็เป็นเหตุให้ต้องติดตามปริมาณฝนต้นน้ำก่อนว่าพื้นที่จะเจอปริมาณฝนเท่าไหร่ระดับน้ำในคลองตอนนี้เป็นยังไงและที่สำคัญคือความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ราชบุรีกาญจนบุรีตกหนักกว่าเพชรบุรีอีกแต่มันระบายน้ำได้ทันนะฮะเพราะลำน้ำลำคลองต่างๆเนี่ยมันสายใหญ่พอนะครับแต่ว่าเพชรบุรีฝนตกน้อยกว่าราชบุรีแต่มันระบายไม่ทันเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยมันคอดกิ่วบางสะพานน้อยก็อยู่ชิดกับเชิงเขามากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นก็อะไรล่ะทับสะแกอีกนะโรงพยาบาลไอ้เนี่ยบางสะพานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วนะ
1: หลักๆก็คือห่วงจังหวัดเพชรบุรีนะคะมากกว่าพื้นที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีเพราะว่า2จังหวัดนั้นจะระบายน้ำได้ดีกว่าจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังต่อจากเพชรบุรีก็คืออำเภอบางสะพานสะพานน้อยบางสะพานน้อยทับสะแกในพื้นที่ประจวบคีรีขัน
0: ธ์เนี่ยประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตลอดเลยนะฮะเวลาเรามีมรสุมมีฝนตกเนี่ยคุณผู้ชมทับสะแกบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยเนี่ยมันจะเจอน้ำหลากตลอดเลยแล้วเราก็จะอ่านข่าวตลอดว่าพื้นที่ทับสะแกบางสะพานบางสะพานน้อยเจอน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเพราะว่าภูมิประเทศเขาอยู่ลักษณะชิดเชิงเขาด้วยนะคะฝนก็มีโอกาสที่เวลาตกมาจะเจอน้ำป่าไหลหลากอย่างที่พี่หนุ่มบอกเพราะนั้นแนะนำนะเรื่องของคนป่วยโรงพยาบาลตอนนี้เตรียมความพร้อมย้ายผู้ป่วยวิกฤต ICU ล่วงหน้าแล้วนะคะก็ควรจะเตรียมไว้หากมีสัญญาณน้ำป่าไหลหลากก็ต้องพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทันทีวางแผนไว้ก่อนอย่าไปรอจนระดับน้ำสูงหรือว่าเส้นทางถูกตัดขาด อันนี้การช่วยเหลือจะทำได้ยากลำบากมากขึ้นภาคใต้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะภาคใต้เนี่ยระวังไปจนถึงสิ้นปีเลยก็ว่าได
0: ้
1: เมื่อวานอ่านนะตุลาคมว่าหนักแล้วเตือนว่าพฤศจิกายนอาจจะหนักกว่าและธันวาคมก็ยังต้องเตือนสำหรับพื้นที่สงขลา

0: หัดใหญ่อวยพี่หนุ่มตอนนั้นพี่หนุ่มลงพื้นที
1: ่มหาอุทกภัยไง
0: เ
1: นี่ยพอพูดอย่างเงี้ยพอออนทักมาแบบเนี้ยหลายคนที่เป็นคนหัดใหญ่คนสงขลาเริ่มสะดุ้งตามแล้วมันถึงช่วงเวลาที่มรสุมมันมาทางเราแล้วนี
0: ่ภาพเก่ายังจําได้อยู่เลย
1: จําได้ที่หัดใหญ่ที่นึกถึงยังขนลุกอยู่นะนึกถึงคนในสภาพพื้นที่อ่ะเค้าก็ต้องขนลุกแหละ
0: ต้องยอมรับบางที่ยังไม่ฟื้นคืนด้วยซ้ำอัปเดตกันหน่อยหัดใหญ่สงขลาตอนเนี้ยร่องฝนยังลงไปไม่ถึงนะคะณตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่ว่าต้องติดตามเรื่องของลมหนาวในสัปดาห์ถัดไปด้วยว่ามันจะมีผลเปลี่ยนแปลงกันยังไงบ้าง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราตุลาพฤศจิกาเป็นช่วงที่เราไปทำข่าวมหาวิทยาลัยภัยที่หัดใหญ
2: ่
1: ขอให้ปีนี้ไม่เจอ
2: เนาะหวังว่า
1: ปีที่แล้วอ่ะเขาหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวร้องห่มร้องไห้กันไปกว่าจะฟื้นได้เอาจริงๆบางบ้านเหมือนที่เชียร์บอกก็ยังไม่ฟื้
0: น
1: ปีนี้ภาวนานะขออย่าให้ไม่เจอนะ
2: ขอให้ผ่านไปเร็วๆในทุกพื้นที่จริงๆนะคะเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเองคุณผู้ชมก็ยังวางใจไม่ได้นะโดยเฉพาะนี่ค่ะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยมันต้องระบายผ่านคลองไปลงแม่น้ำ
1: แล้วนี่ระบายยังไงอ่ะ
2: แล้วจะไปนี่ไงมันระบายไม่ได้
0: แน่นไปหมดแล้ว
2: คุณผู้ชมน้ำทะเลมันหนุนอ่ะการระบายมันไปไม่ได้จริงๆนะคะและพื้นที่ลุ่มต่ำนะฟังให้ดีบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าสีมหาโพธิ์สีมโหสถค่ะอันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคุณผู้ชมเพราะว่าแม้ว่าระดับน้ำในพื้นที่ต้นทางมันจะเริ่มลดลงนะแต่ถ้าน้ำในพื้นที่อื่นไหลมาเติมอีกเนี่ยแล้วน้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยไอ้น้ำที่ท่วมอยู่ก็อาจจะระบายออกไม่ทันแล้วก็ชาวบ้านก็จะยังไงก็ต้องรับผลกระทบนี้ท่วมนานขึ้นไปอีกนะคะคุณชวลิตบอกอย่างนี้ค่ะประเมินว่าหลัง13ตุลาคมเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยอาจจะหนุนน้อยลงนะก็อาจจะช่วยให้เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยไปได้เร็วขึ้นแต่ปลายตุลาคมเนี่ยแหละโอกาสที่น้ำทะเลจะหนุนสูงอีกครั้งมาค่ะฉะนั้นแล้วไม่ควรถือว่าปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราเนี่ยจะพ้นความเสี่ยงเพียงแค่ว่าฝนลดลงนะอันนี้เรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมกับสถานการณ์อุทกภัยก็บอกเช่นกันนะคะว่ามวลน้ำส่วนใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรากำลังระบายลงแม่น้ำบางปะกงเนี่ยบางปะกงค่ะแม้จะช้าแต่กรมชลประทานและกองทัพเรือได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งในการระบายแล้วส่วนรังสิตและลำลูกกาฝั่งปทุมธานีเองก็ยังต้องเร่งสูบน้ำแข่งกับมวลน้ำที่ไหลมาเติมค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเร่งสูบออกจากพื้นที่แต่มีน้ำจากอำเภอหนองเสือของปทุมธานีและรวมถึงอำเภอวังน้อยจากอยุธยาไหลมาเติมเป็นระยะค่ะทำให้การระบายมันต้องใช้เวลาค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยานี่นะล่าสุดก็มีการลดการระบายน้ำนะคะจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเหลือ 1,900 ละเพื่อลดผลกระทบจากชาวบ้านรวมถึงเช่นเดียวกันกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะและเขื่อนพระราม6ก็มีการลดการระบายลงเช่นกัน
1: สงสารนะ
2: ทำไมคะ
1: นครนายก
2: เป็นยัง
1: ไงปราจีนฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับนี่ฮะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะฮะนี่คืออ้าวอย่างนี้นะโต๊ะกับยายใช้คำนี้อยู่กับน้ำดำๆมา18วันแล้วค่ะสุขาเคลื่อนที่ไม่มีเลยคลอง19หมู่9ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราและคุณผู้ชมขออนุญาตดูสีน้ำครับ
0: ค่ะอ
2: ุ๊ยดำมากเลยอ่ะ
1: นี่คือน้ำเน่าแล้วนี่คือน้ำเน่าแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะนี่นี่นี่แล้วเขาอยู่กันยังไงอ่ะเขาจะอยู่กันยังไงแบบนี้ฮะ
0: อุ๊ยมันดำไปเลย
1: มันดำแล้วมันไปไม่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ฮะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเขาบอกว่าเขาอะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือแล้วเขาจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะผมบอกว่าส่งกำลังใจให้เยอะๆนะครับ
0: คนพ่อคนแก่บางบ้านมีผู้ป่วยติดเตียงอีก
1: ถูกไหมแต่ว่าพื้นที่ทางภาคตะวันออกอะก็ต้องยอมรับว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีการจะระบายน้ำออกมันแน่นไปหมดแล้วทีเนี้ยก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเนาะเขาบอกว่าเราจะอยู่กันถึงลอยกระทงเลยนะครับภาวนานะ
0: ปีนี้น้ำนองเต็มตลิ่ง
1: ช่วยเร่งระบายไม่ให้มีลอยกระทงแบบน้ำดำๆแบบ
2: มันล้นตลิ่งแล้วสิพี่ออน
1: เดี๋ยวส่งกำลังใจได้อย่างมีอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ชมนะเอามาดูเรื่องนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะปปช.โดนทัวร์ลงนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยตัว3คนใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นไปปปช.อ้าวคนก็ตั้งคำถามถึงปปช.กันเยอะมากเลยทำไมอ่ะทำไมถึงปล่อยอ้าวด็อกเตอร์วินนู่นนี่นั่น
0: อ
1: ่ะทำไม่ทันหรอหรือยังไงปรากฏว่าคุณผู้ชมครับกระแสตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยแรงมากนะกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนไปนะครับวันนี้ก็เลยทำให้ปปช.ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยคุณผู้ชมแล้วเขาก็ชี้แจงในมุมของปปช.นะว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับคนที่แถลงข่าวเนี่ยคุณผู้ชมไล่เรียงแบบนี้นะเลขาธิการปปช.คนใหม่ คุณนิติพันธ์มีคุณเกียรติศักดิ์นะครับรองเลขาแล้วก็ผู้ช่วยเลขาธิการปปช3คนก็นั่งแถลงเขาให้เหตุผลแบบนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการที่ต้องปล่อยตัว3คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นเนื่องจากว่ากฎหมายกำหนดกรอบเวลาในการควบคุมตัวในคดีอาญาที่มีโทษสูงสุดเกิน10ปีกำหนดเอาไว้ไม่เกิน84วันหากครบกำหนดแล้วยังดำเนินการไม่เสร็จก็ต้องปล่อยตัวตามกฎหมายแต่ทีนี้คุณผู้ชมครับตอนถ้าจำกันได้เจ้าหน้าที่เอาสำนวนมาให้กับปปช.ปปช.ก็บอกว่าก็ผมเนี่ยเพิ่งจะรับสำนวนมาจากตำรวจในผัดที่5จากทั้งหมดให้อำนาจ7ผัดมิฉะนั้นเนี่ยปปช.จะเหลือเวลาอยู่แค่36วันเท่านั้น36วันเนี่ยแล้วปปช.เนี่ยคืออ่ะตำรวจก็มีหน้าที่กล่าวหาแต่ปปช.เนี่ยต้องให้อะไรต้องทำสำนวนให้มันรัดกุมมิฉะนั้นเนี่ย36วันเขาก็ต้องทำสำนวนให้มันรัดกุ
2: ม
1: นี่ปปช.อธิบายแบบนี้คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าเรื่องนี้ทุจริตสอบท้องถิ่นมันมีความซับซ้อนมากๆเพราะอะไรเพราะมันมีคนเกี่ยวข้องถ้าเราจำกันได
2: ้
1: 6,000 คน
0: เยอะมาก
1: มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงผู้จัดทำการแก้ไขข้อมูลแก้ไขกระดาษคำตอบมีทั้งในหน้าไล่ไปจนถึงผู้สอบด้วยผู้สอบอีกประมาณ 3,000 กว่าคนที่เขาตรวจสอบไปก่อนหน้านี
2: ้
1: คือมันลึกลับซับซ้อนแล้วมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากดิฉะนั้นเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยปปช.ก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันต้องเรียกสอบอ่ะมันต้องเรียกสอบตามพยานหลักฐานเขาก็บอกมันก็มีความคืบหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกันนะมิฉะนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยในฐานะมุมมองของเขาในส่วนของการตรวจสอบเส้นเงินในคดีทุจริตการจัดสอบครั้งนี้เนี่ยมันก็เริ่มมาจากสอบท้องถิ่นตั้งแต่ปี68แล้วมันจะมีเส้นเงินไปจนถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตอนนี้ไปตรวจสอบเนี่ยมีเส้นเงินไปจนถึงระดับผู้ใหญ่แต่ไม่จนถึงไม่ถึงส.ส.กับรัฐมนตรีแต่มันต้องอะไรมันต้องไต่สวนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกันเอาลองฟังเสียงท่านชี้แจงครับ
3: เมื่อพ้น84วันควบคุมตัวไม่ได้แต่ต้องดำเนินคดีต่อได้อันนี้คือหลักการนะครับคำถามคือแล้วทำไมทำไม่ทันเหตุผลที่ทำไม่ทันก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอนต้องทำอย่างนี้ครับรีบทำให้เสร็จภายในเวลาที่ทุกคนคาดหวังโดยไม่สนว่าใครเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวการใหญ่แล้วรีบส่งคดีไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีเฉพาะคนที่เราต้องการดำเนินคดีเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าตัดตอนแต่วันนี้ปปช.ที่ยังสรุปสำนวนอะไรไม่ได้เพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยตัวการใหญ่คือใครใครไปสนับสนุนใครเป็นเส้นเงินใครเป็นคนในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลการสอบผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยครับผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คน
0: เข้าใจแล้วว่าเยอะ
1: คนก็เยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับคนแยะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็มันก็โอ้โหหลายอย่างเลย
0: แต่
1: ที่แน่ๆก็คือทัวร์เข้าไปลงปปช.เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะก็ชี้แจงนะคะแล้วก็รองเลขาธิการปปช.ยังบอกเพิ่มเติมว่าตอนนี้การตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งก็เป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจนะเพราะไม่มีเครื่องมือแล้วก็สถานที่ที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ถามว่ามีเครื่องตรวจหรือยังเครื่องตรวจเดินทางมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าใช้เวลาประมาณ10วันนะคะก็น่าจะรู้ผลส่วนประเด็นดร.วินผู้ต้องหาที่เคยมีพฤติการแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปตอนนั้นมีข่าวว่าจะนงจะหนีอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็คือปล่อยตัวไปก็ยืนยันแล้วนี่ก็ชี้แจงอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะยืนยันว่ามีมาตรการวางไว้ทุกอย่างนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติถ้าใครคิดจะหลบหนีจากคดีนี้หนีไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีขอศาลออกหมายจับทันทีกังวลไหมว่าถ้าเกิดว่าได้รับการปล่อยตัวไปจะมีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าไปยุ่งเกี่ยวไหมยืนยันในมุมของปปช.ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีการรวบรวมหลักฐานสำคัญไว้ครบแล้วค่ะ
1: แน่เห็นไหมเราก็ฟังทางปปช.ชี้แจงนะ
2: เนาะ
1: แต่เหรียญมี2ด้าน
2: ใช่
1: ฉะนั้นแล้วอีกด้านนึงขอเชิญเชียร์คร
2: ับขอเชิญได้เลยนะคะเชิญคุณรังสิมันโรมดีกว่า
1: ใช่ครับ
2: เพราะว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยมาเปิดใจในรายการเรื่องใหญ่รายวันกับคุณออฟด้วย
1: ใช่ครับ
2: นะคะเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมว่าการทำงานของปปช.ที่ล่าช้าเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่พี่ออนเล่าไปละยังไม่ได้ตรวจเรื่องกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่น
1: ค่
2: ะเนื่องจากต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเพราะว่าปปช.เนี่ยไม่มีงบประมาณจัดการส่วนนี้ขั้นตอนมันเลยล่าช้าพร้อมกับมีการทวงความรับผิดชอบจากปปช.นะ ในเรื่องของการปล่อย3ตัวผู้ต้องหาเนี่ย

0: าถ้าหากปล่อยแล้วหลบหนีไปหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงลองฟังคุณรังสิมันค่ะ
1: ใต้ปปช.เนี่ยเขาก็ให้คำอธิบายว่าการที่จะตรวจได้เนี่ยมันต้องไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่เขามีเครื่อง
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งมันมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายเมื่อจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ทางปปช.เนี่ยเขาก็ไม่มีงบประมาณคือพูดง่ายๆปปช.จะเขาจะขอใช้ฟรีแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่ามันฟรีไม่ได้เพราะมันต้องมีเงินปปช.เนี่ยนะครับก็บอกตัวข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีเงินนะครับก็เลยเจรจากันอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจถามต่อไปว่าเนี่ยปปช.จะรับผิดชอบไหวไห
2: ม
1: ถ้าหากปรากฏว่า3คนนี้เนี่ยเกิดเขาหลบหนีขึ้นมานะครับหรือ2ถ้าเกิดว่าคดีนี้นะครับพยานหลักฐานมันเกิดกระทบกระเทือนขึ้นมาเนี่ยคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
2: ครับ
1: เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันลามไฟลามทุ่มมันไม่ใช่แค่เรื่องของแค่3คน
2: ครับ
1: นะครับมันมีอีกตั้งกี่คน
0: นี่ค่ะ
2: ครับ
0: นอกจากนี้อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนะคะผอ.หลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนิด้าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปช.เนี่ยทำงานแบบไม่มีการวางแผนดีๆนะเพราะจริงๆก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้างขยายไปขนาดไหนนะฮะอาจารย์มองแบบนี้ว่าหากมีการวางแผนการทำงานมาดีๆเนี่ยก็น่าที่จะสามารถทำงานได้ทันตามความคาดหวังของประชาชนค่ะช่วงนั้นเนี่ยถึ
3: งขนาดตั้งเป็นคือมันก็อ้างได้นะอ้างได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นไงว่าถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเพิ่งมารู้ไหมว่ามี 6,000 คนอ๋อเพิ่งรู้เปล่าไม่ใช่นะคือรู้มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามีคนอยู่แค่นี
2: ้ครับ
3: เพราะคุณก็ต้องประมาณการวางแผนให้มันชัดเจนวางแผนวางเป็นไหมในการทำงานเน
2: ี่
3: ยถ้ารู้จักวางแผนให้มันชัดเจนแล้วก็หาคนที่มีความสามารถดูว่าตรงไหนที่มันเป็นคอขวดที่มันเป็นปมอยู่เนี่ยก็ไปทะลุทะลวงให้มันพ้นปมนั้นให้ได
2: ้
3: ถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยปปช.ก็อาจจะได้รับคำชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาก็คือมันพิสูจน์ไงว่ายังทำไม่ได้คือช่วงแรกเนี่ยปปช.เหมือนพระเอกเลยนะเข้ามาไปตรวจสอบแล้วตอนนี้เนี่ยจากพระเอกจะกลายเป็นผู้ร้ายหรือยังไง
2: นี่แหละคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือมันก็เอามันมีหลายคำที่เอาใช้คำว่าแรงกว่านี้นะเป็นเสียงในหัวเสียงในหัวคุณผู้ชมไปติดตามได้นะเรื่องใหญ่ไรวันได้คุยกับออฟชัยนนท์แล้วก็ได้เห็นมุมมองอีกหลายๆเรื่องนะคุณผู้ชมเอาส่วนอีกเรื่องนึงเอาเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรอยู่ในเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับใครที่อาจจะบริจาคเงินไปช่วยเหลือเรื่องของน้ำทงน้ำท่วมต่างๆ
0: คนไทยใจดีอยู่แล้ว
2: คนไทยใจดีและตอนนี้มันเกิดกระแสดราม่ากันเกิดขึ้นอันนี้เราบอกตรงๆนะเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
0: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เบียร์เองขวัญอุษามณีเองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าเอาอีกฝั่งนึงเนี่ยเฮ้ยเอาเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วอีกฝั่งนึงวันนี้เขาก็ชี้แจงในมุมของเขาเหมือนกันนะอันนี้คุณเฟิร์สเนี่ยเขาก็ชี้แจงในมุมของเขาว่าเฮ้ยผมมาตั้งใจที่จะไปช่วยนะและล่าสุดเองคุณผู้ชมพอเขาเคลียร์กันเสร็จสับปั๊บในรายการช่องวันของเราได้คุยกับอาจารย์เบียร์อาจารย์เคลียร์ไหม
0: ค่ะ
2: เคลียร์หรือไม่เคลียร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: มแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
1: เชี่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้

0: ู้ใจในทุกโมเมนต์
1: ใจไม่ยอมแพ้
2: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
3: วันอังคาร
2: ไปไหน
4: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
5: ้สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: New Isuzu V-Cross 4x4 ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงให้คุณลุยได้ถึงที่สุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The one and only 1เดียวเท่านั้น

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ลูกใหม่ปะเนี่ย
3: เหมือนเดิม
4: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เทอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
6: ์หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
7: ลุกค่ะ
6: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
8: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ AS GO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง AX AX ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน AS GO ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นนักแสดงฉันบอกให้รู้ทั่วกันว่าเธอเป็นนักแสดงฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีปลาพยาพาลีค่ะทุกคน
10: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปอวลีใช้เองใช้จริง
9: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
9: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
10: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร02-817-9925หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสิ

0: จะหมด
1: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
6: เอาประปาติดตามข่าวแหกโค้งตอนนี้เวลามันเกิดปัญหาอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนไทยทำกันก็คืออะไร
7: ค่ะ
6: เราจะช่วยเขายังไง
7: เนาะ
6: อยากจะบริจาคจังเลยนู่นน
7: ี่
6: นะวันนี้ข่าวแหกโค้งเราเอาแบบเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครๆหลายๆคนละกันนะพวกมูลนิธิบริจาคหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่ได้กล่าวหามูลนิธิอะไรต่างๆนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าอ่ะพอมีน้ำท่วมเนี่ยก็มักจะมีดราม่าแบบนี้เรื่อยๆเลยนะฮะเรื่องของการบริจาคของหรือว่าการเอาเงินที่บริจาคเนี่ยเอาไปช่วยเหลือหรือเปล่าจริงไหมอะไรยังไงประเด็นสำคัญมาจากอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษาบดีนะครับเพราะอาจารย์เบียร์กับขวัญอุษาบดีเนี่ยไปแจ้งความเลยนะเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้มีคนมาทำความรู้จักซึ่งเขาก็เพิ่งไปรู้จักกันตอนไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่ล้มเกล้านี่แหละ ก็บอกจะทำกับข้าวให้นะอาจารย์ก็ทำกับข้าวให้แรกๆก็ทำแต่หลังๆอาจารย์ก็เริ่มตั้งข้อสังเกต
7: ค่ะ
6: เพราะว่าอีกฝั่งนึงขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะวันนี้เขาชี้แจงแล้วก็ต้องฟังในมุมเขาด้วยนะก็คือคุณเฟิร์สคุณเฟิร์สเนี่ยเขาชี้แจงว่าผมไม่เคยทำอะไรที่มันไม่ดีนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เอาเงินบริจาคไปใช้จ่ายส่วนตัวด้วยในมุมของอาจารย์เบียร์ตอนแรกเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่ายังไงอาจารย์เบียร์เนี่ยไปช่วยทำกับข้าวแล้วเอาไปแจกที่ร่มเกล้าพอเอาไปแจกที่ร่มเกล้าเนี่ยเฟิร์สก็มาทำให้ทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายสิวันล่าสุดเนี่ยเฟิร์สบอกว่าผมเนี่ยสามารถทำข้าวกล่องได้ประมาณ 4,000 กล่อง
7: โอ้
6: อาจารย์เบียร์ก็ดีโอ้โหเหมือนกัน
8: เยอะนะ
6: เฮ้ยอาจารย์เบียร์บอกทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ
7: ค่ะ
6: เฮ้ยไม่น่าเชื่ออาจารย์ก็ไม่ได้ให้เงินไปแค่ตั้งข้อสังเกตก่อนหลังจากนั้นเองคุณผู้ชมครับอาจารย์เบียร์เนี่ยมีการโอนเงินนะรายวันเนี่ยเบิกไปเรื่องของค่าข้าวเนี่ยประมาณแสนกว่าบาท
7: โอ้โห
6: อีกคนนึงก็คือขวัญอุษามดี
7: ค่ะ
6: ขวัญอุษามดีเนี่ยก็ไปช่วยกับอาจารย์เบียร์ใช่ไหมล่ะก็ลงพื้นที่ไปช่วยดูนี่นั่นไปกับอาจารย์เบียร์ขวัญอุษามดีก็มีการโอนเงินค่าวัตถุดิบจริงๆเนี่ยขอ 50,000
7: ค่ะ
6: แต่ขวัญเนี่ยให้บอกว่าสัก 36,000
7: ค่ะ
6: เป็นค่าวัตถุดิบขวัญก็เลยมีการโอนเงินค่าวัตถุดิบไปให
7: ้
6: ก็โอนไปให้เหมือนกันแต่ขวัญก็บอกว่าแล้ววัตถุดิบอะขวัญได้ข่าวมาว่าก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่มันตัวเลขจริงนี้จริงหรือเปล่าขวัญก็เลยแบบอยากจะหาหลักฐานนะว่าเฮ้ยใบเสร็จมีไหมอะใบเสร็จอะที่ขวัญอยากได้ปรากฏว่าตัวใบเสร็จเนี่ยที่เฟิร์สเอามาให้เนี่ยที่ขวัญเขาก็ยังคลางแคลงใจอยู่อ่ะคุณผู้ชมคือมันเป็นใบเสร็จที่มันเป็นบินเงินสดอ
7: ่ะ
6: แล้วก็เขียนมาพืชเลยขวัญบอกเอ้ามันได้หร
7: อ
6: ในสิ่งที่ขวัญเขาติดใจนะซึ่งทางเฟิร์สเองก็เขาก็ชี้แจงในมุมของเขานะเขาบอกเอาไปซื้อของแบบนี้ดับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาจะไม่มีหรอกบินใบกับภาษี
7: อ
6: ่ะลองฟังอาจารย์เบียร์ก่อนครับ
9: มันบอกว่าตัวมันเองก็แย่ตัวมันเองก็ลำบากแล้วมันเอาเงินจากไหนไปเที่ยวอย่าลืมนะว่าคำพูดของคนโกหกเวลามันพูดเนี่ยมันเคยจำคำพูดตัวเองได้เหรอคุณเปิ้ลนาคอนวันที่รู้ว่าโดนหลอกแล้วเนี่ยคุณเปิ้ลเป็นคนพูดกับอาจารย์เองว่ามันพูดอยู่คำหนึ่งว่าผมเองก็ลำบากแล้วคุณเปิ้ลก็ยังพูดว่าเอาลำบากแล้วมาทำทำไมแต่ผมก็มีใจอยากทำถ้ามึงลำบากมีเงินจากไหนไปเที่ยวแล้วโอนเงินปุ๊บมันไปเที่ยวปั๊บเลี้ยงเองเดี๋ยวเลี้ยงเองไม่ต้องทีมงานที่เขามาเป็นอาสาเนี่ยเขาอยู่กับอาจารย์เขาบอกว่าพยายามจะจ่ายเงินค่าเหล้าค่าอะไรให้มันไม่เอามันบอกว่าเดี๋ยวมันจ่ายเองเลี้ยงเองทุกอย่างเลยคำถามเอาเงินมาจากไหนเลี้ยง
6: พออาจารย์เบียร์พูดแบบนี้ปรากฏว่าชาวโซเชียลก็ขยันขุดนาตาชาลอมานอฟ FBI ก็เข้าสิ
8: สาขาออนไลน์
6: สาขาออนไลน์เสร็จสับก็ไปขุดคุยกันเอ๊ะตอนที่ไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยแล้วบอกจะเอาเงินไปซื้อพวกผักพวกอาหารเนี่ยมันมีภาพคลิปปรากฏอยู่ว่าอาวนี่ไง
8: โอ้ทำลายเดียวกันเหรอคะเพราะความเป็นธรรม
6: ถูกไหมล่ะก็อยู่ในเอ็กอยู่กับสาวๆดื่มแอลกอฮอล
7: ์
6: มีผู้หญิง3คนนั่งกันอยู่ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตอ
7: ัน
6: นี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณเฟิร์สด้วยนะก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ย

0: ไอ้เงินที่เขาเร่งรัดให้เราโอนไปเนี่ยเอาเงินมาใช้ตรงนี้หรือเปล่าแต่ที่คุณปัดก็สงสัยแต่คุณเฟิร์สเขาก็ชี้แจงว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกันมันคนละส่วนนะมันคนละส่วนการเนี่ย
1: เขาพยายามจะชี้แจงว่าเงินบริจาคก็บริจาคอันนี้เงินส่วนตัวเขาเที่ยวเองประมาณน
0: ี้ใช่ถูกไหมล่ะอันนี้คือในส่วนของเขาชี้แจงแต่ว่าไอ้ตัวภาพอะไรมันก็ยังดูน่าคลางแคลงใจก่อนหน้านี้อาจารย์เบียร์ก็บอกใครนะ
2: พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลนาครพี่เปิ้ลนาครก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เรียกว่ามีข้อกังขาแล้วกันนะคะก็คือเอาเงินไปประมาณ 20,000 บาทจากมูลนิธิไทยนาคาไปทำเข้ากล่องเนี่ยค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็นครนายกในมุมของพี่เปิ้ลบอกว่ามันเหมือนใช้ชื่อของมูลนิธิไทยนาคาไปขอสติ๊กเกอร์ติดบนรถด้วยแล้วก็เหมือนอ้างชื่อหรือเปล่าไปรับถุงยังชีพ30ชุดจากสโมสรหนึ่งละกันนะคะก็เหมือนใช้ชื่อของพี่เปิ้ลเนี่ยแหละแล้วไปขอโควต้าของถุงยังชีพนอกจากนี้ก็มีผู้สนับสนุนรายอื่นโอนเงินไปช่วยผู้ชายคนนี้เหมือนกันแล้วก็ทำเข้ากล่องไปกว่า 400,000 บาท
1: โอ้โห
2: เป็นผู้หญิงด้วยรู้สึก
0: ใช่ไหมใช่
2: บริจาคเข้าสารไป20กระสอบมีคนเอาซอสเครื่องปรุงเวลาที่มีงานบุญแบบนี้ค่ะคนเราก็สะดวกตรงไหนให้อะไรซอสเครื่องปรุงวัตถุดิบอาหารสดมาให้ก็เยอะแต่ผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวเป็นจิตอาสาก็ยังคงจะไปบอกกับคนเหล่านี้อย่างพวกพี่เปิ้ลบอกว่าคือวัตถุดิบมันไม่พอแล้วก็มีการเขียนเบิกอย่างที่พี่หนุ่มบอกแล้วบางทีเขาไปตรวจเช็ครายการเขาอาจจะเจอว่าบางรายการมันซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าอย่างไรก็เป็นความคาใจกังขาอีกท่านหนึ่งแล้วกันพี่บุ๋มปนัดดา
0: อันนี้เกือบเลยเกือบ
2: ก็เกือบเหมือนกันอ้างว่าก็เนี่ยค่ะที่ก็พูดถึงเคสนี้ว่าที่อาจารย์บีออกมาเปิดเรื่องนี้แล้วก็น้องขวัญอุษามณีเนี่ยนะคะโดนทักมาเหมือนกันอย่างที่พี่หนุ่มบอกแหละนะบอกว่าจะทำเป็นโรงครัวแล้วก็ขอโคกับมูลนิธิของคุณบุ๋มแต่ว่าทีมงานในมุมของพี่บุ๋มบอกว่าจับโปะได้ซะก่อน
1: ค่ะ
2: ก็เลยไม่ได้ให้ไปแล้วก็ทิ้งท้ายว่าจริงๆตอนนี้คนกำลังลำบากอย่าไปหากินกับเรื่องแบบนี้มันไม่ดีนะคะแล้วก็มีการเผยภาพบินที่นำมาเบิกอะค่ะก็เนี่ยแชร์คลิปนี้กันไป
0: ส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าคือแหมมันจะพูดว่าเป็นหลักฐานเรื่องของการเบิกเราก็เขียนได้ไหม
1: ค่ะจริงๆก็เขียนได้พูดตรง
0: ๆเอามันก็เขียนได้นะ
1: แต่เมื่อกี้พี่บุ๋มบอกไงว่าราคาเหมือนราคาสร้างบ้าน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ไม่มีโรงครัว
2: ดูถูกคนทำงานครัวมืออาชีพมากเพราะของมันแพง
0: พิกด้านบนเห็นไหมสองร้อยเห็นไหมสามร้อยผมว่ามันเป็นตัวเลข300นะก็พิกสามคือราคาเหมือนสร้างบ้านจะเป็นหลายอย่างมันเวอร์เกิน
2: พริก300กระเทียม200แล้วก็พี่บุ๋มก็เลยเปรียบเทียบโอ้สั่งมาจากที่ปงญี่ปุ่นต่างประเทศเหรอราคามันถึงสูงอย่างเงี้ย
1: กระเทียมดำเหรออะไรเง
0: ี้
1: ยเหรอ
0: ใช่ใช
2: ่หมูไก่ทำไมมันแพงไปหมดเลยเนี่ยแล้วเหมือนแบบทำไมถึงคนที่เป็นคนครัวมืออาชีพเวลาทำโรงครัวแบบเนี้ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าจะซื้อวัตถุดิบราคาดีได้ที่ไหนเอางี้ดีกว่า
0: ไม่อย่างบุ๋มเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็จะทำโรงครัวใช่ไหมล่ะไปตามที่ต่างๆมิฉะนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยบุ๋มไม่คนละเอียด
2: ก็จะเห็น
0: เขาทำบุญที่เขาเป็นคนละเอียดนะเขาจะตรวจนะบุ๋มไม่จะมาตรวจเลยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นราคาไงเขาละเอียดบุ๋ม
1: เพราะว่ามันคือเงินบริจาคที่คนช่วยมา
0: พอเขามาตรวจดูเนี่ยบุ๋มก็จะบอกว่าหุ้ย
2: มันมีความต่างใช่ไหม
0: มันมีความต่างเรื่องของราคาคือโรงครัวของบุ๋มเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยราคาจะซื้อพริกซื้อประมาณนี
2: ้
0: แต่ปรากฏว่าเฮ้ยเวลาเขาเขียนมาเบิกเฮ้ยทำไมเขียนประมาณนี
2: ้
0: บุ๋มก็เลยไม่เอา
2: แล้วก็เลย
0: ไม่โดนไปด้วย
2: ออร์แกนิกล่าสุดนะคะอาจารย์เบียร์แล้วก็น้องขวัญอุษามณีก็ฝากถึงผู้เสียหายรายอื่นเขาอยากจะให้รวมตัวไปแจ้งความกันก็ไปกันแล้วที่กองปราบเนาะก็จะได้รวบรวมกันมันก็ต่างกรรมต่างวาระนะถ้าเกิดว่าพบว่ามีมูลค่าความเสียหายมากขึ้นณตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในมุมอาจารย์เบียร์บอกว่าน่าจะมีคนที่เข้าใจว่าตัวเองโดนหลอกแล้วกันนะประมาณ 1-2 ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่กำลังสงสัยว่าเอ๊เราจะเคยโดนคนนี้หลอกไหมไม่ว่าจะอยู่ในวงการบันเทิงหรือไม่อยู่ก็สามารถเข้าไปให้คำปรึกษาให้ข้อมูลกับตำรวจได้ทั้งสองยืนยันทั้งอาจารย์เบียร์แล้วก็น้องขวัญบอกว่าก็ยินดีช่วยเหลือผู้เสียหายจะได้มีการตรวจสอบและไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีกนะคะส่วนเพื่อความเป็นธรรมอย่างที่พี่หนุ่มบอกเนาะคนที่อ้างตัว
0: ถูกไหมต้องให้คุณเฟิร์สเขาชี้แจงนะวันนี้เขาก็ชี้แจงได้นะ
2: ใช่
0: แต่ละคนที่มาออกก็เอาเฟิร์สไม่ลงนะ
2: เออแกก็คือถามมาแกตอบไปใช่ไหมพี่หนุ
0: ่มเอาก็พูดถึงวันนี้เฟิร์สเขาก็ชี้แจงแบบฉากๆเหมือนกันนะ
2: เออในเหตุผลของเขานะโฟนอินเข้ามาในรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกันชัยนะคะก็ปฏิเสธข้อหาเรื่องการโกงเงินค่ะยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีหลักฐานมีบินค่าใช้จ่ายครบถ้วนและพร้อมจะไปแสดงต่อตำรวจเจ้าตัวบอกว่าเงินทุกบาทที่เอาไปอ่ะทำเข้ากล่องหมดเลยค่ะวัตถุดิบค่าจ้างรถตู้เอาเงินไปช่วยผู้ประสบภัยจริงไอ้ปมเรื่องบินและค่าอาหารกล่องเจ้าตัวบอกว่าก็มีบินแล้วก็หลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับค่าอาหารกล่องเป็นบินที่แม่ค้าที่

0: ไปซื้อออกให้อย่างถูกต้องปฏิเสธว่าไม่ได้เอาเงินที่ได้รับบริจาคไปเที่ยวภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะ
1: คะ
0: ส่วนเงินที่ตัวเองไปเที่ยวร้านเหล้าเอาไปจริงแต่เป็นเงินส่วนตัวค่ะ
2: คนละก้อนกัน
1: นะส่วนเรื่องวัตถุดิบล่ะก็ชี้แจงว่าของที่คนเอามาสนับสนุนเนี่ยอย่างพวกเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเขาบอกว่าปริมาณเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการทำอาหารของเขานะคะเลยก็ไปซื้อผักซื้ออะไรเพิ่มเองเพราะว่าอย่างนี้นะแต่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยก็แย้งประเด็นนี้กลางรายการเลยนะว่าเนื้อสัตว์ที่ได้มาเนี่ยมันมากพอนะแล้ววันดังกล่าวจิตอาสารายนี้เนี่ยก็มีอาการมึนเมาจนน็อกอยู่หน้ารถด้วยไม่ได้ลงไปซื้อผักนี
2: ่
1: ตามที่แย้งมา
2: ก็คือว่าพูดชื่อนะไอซ์เนี่ยเขาอยู่ทีมเดียวกับคนนี้
1: ใช่
2: ไอซ์เขาบอกว่าโอ้โหผมรู้ทุกอย่างอีกคนน่ะเมาอยู่หน้ารถผมนี่แหละเป็นคนไปดูวัตถุดิบต่างๆเอง
1: นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็บอกว่ายอมรับว่าเรื่องดื่มสุราเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่พอถูกทนายกับผู้ร่วมรายการคนอื่นๆนะที่ตั้งคำถามมาเนี่ยว่าแล้วเรื่องของการนำชื่อล่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เบียร
2: ์
1: พี่เปิ่นนาคอนไปแอบอ้างเพื่อขอรับเงินเนี่ยว่ายังไงเจ้าตัวปฏิเสธนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่เขาบอกว่า
1: ปฏิเสธ
2: คือเขาบอกเขามีหลักฐานมีหลักฐานเนี่ยเป็นคลิปเป็นเอามาบันซี่เขาก็ท้าเหมือนกันนะเขาบอกเขามีหลักฐานก็เอามา
1: ใช่อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะส่วนเรื่องประเด็นอาชีพอ่ะก็คือเห็นเขาบอกว่ามีหลากหลายอาชีพมากนะคะเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาทำงานมาหลากหลายนะเป็นพนักงานขับรถทำเอกสารหรือเรื่องร่างทรงล่ะรวมถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพิธีทำไสยศาสตร์พิธีกินเจแต่ในรายการเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยเขาถามว่าแล้วร่างทรงเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยเป็นของใครเจ้าตัวเขาบ่ายเบี่ยงนะ
2: คืออ
0: ๋อเทพไหนมาประทับอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นร่างของปกติก็จะมีร่างว่าเป็นเทพเป็นใครอย่างเงี้ยเอามาลงอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาก็ไม่ระบุ
2: เป็นแต่ประเด็นสำคัญนะคือประเด็นสำคัญน่ะทุกคนน่ะก็อยากจะฟังคำถามนี้จากพี่หนุ่มเหมือนกันนะคืออะไรรู้ไหมพี่ทำอาชีพอะไรครับเข้าใจไหมพี่ทำอาชีพอะไรทำไมถึงพี่มีเวลาไปเป็นจิตอาสาช่วยคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าผมทำมาหลายอาชีพและทีนี้เนี่ยชาวโซเชียลเดี๋ยวคุณผู้ชม
1: คร
2: ับโซเชียลเขาก็ไปขุดคุยมาเอ้าเขาเป็นร่างทรงด้วยเขาเป็นร่างทรงเนี่ยพี่หนุ่มก็เลยถามว่าออกขอโทษนะครับเพราะเป็นร่างทรงช่วงนี้เป็นช่วงกินเจ
0: มันต้องถือศีล
2: หรือเปล่าแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวในผับไปดื่มแล้วได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทางนั้นก็บอกว่า
0: หรือช่วงนั้นก่อนกินเจเปล่า
2: อันนี้ไม่รู
1: ้ไม่รู้แล้วเขาว่าไงเขาว่าไง
2: เขาก็พยายามจะชี้แจงในมุมของเขาซึ่งเขาก็ชี้แจง
0: เขาก็ชี้
2: แจงได้เขาชี้แจงในมุมของเขาไป
1: โอเคก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ไม่มีใครเอาลงได้แต่ล่าสุดมาดูกันอีกหน่อยแล้วกัน
0: ยังไง
1: บิ๊กเกรียนก็ออกมาโพสต์เพิ่มเติมนะคะว่าชื่อของชายคนนี้รันทุกวงการนะเนี่ยทั้งเรื่องการโกงเจ้าของสวนทุเรียนความเสียหายนี่ 4-5 ล้านบาทเลยนะคือเอาเงินไปไอ้เอาของไปแต่ไม่จ่ายเงินชักดาบหายแซบ
2: แต่นี่เป็นข้อกล่าวหานะ
1: เป็นข้อกล่าวหาอันนี้บิ๊กเกียนโพสต์นะคะคุณผู้ชมและรวมถึงมีเจ้าทุกข์แจ้งความมากกว่า10คนดำเนินคดีเกือบปีแล้วตำรวจยังนิ่ง
2: ๆ
1: ชื่อนี้ค้นหาใน Google จะขึ้นเป็นบุคคลที่ควรระวังแฮชแท็กนักต้มตุ๋นทั่วไทยล่าสุดแฝงตัวเป็นนักบุญแฮชแท็กทำโรงครัวช่วยน้ำท่ว
0: ม
1: หลอกเงินอาจารย์เบียร์และขวัญสูญไปเป็นแสนก่อนโป๊ะแตกเอาเงินไปเที่ยวผับอันนี้เป็นโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นตามนี้เลยนะคะแต่อันนี้ก็อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดให้ฟัง
2: 6โมงเย็นเอง
1: เนาะแต่เมื่อช่วงเย็นนี้คุณผู้ชมมีอีกค่ะคืออาจารย์เบียร์เนี่ยได้มีโอกาสเราได้คุยนะในรายการออนไลน์กับทางวันนิวส์เรา
2: ครับ
1: เขามีการฝากถึงข้อความเนี่ยไปหาคุณเฟิร์สด้วยนะมีทิ้งท้ายประโยคนึง
2: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้เคลียร์ได้คุยกันแล้วพอเคลียร์เสร็จคุยเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าขอเอกสารขอหลักฐานเปิดพร้อมเมื่อไหร
1: ่
2: พร้อมเมื่อไหร่อาจารย์ก็พร้อมเมื่อนั้นลองฟังอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไปถึงเฟิร์สไหมครับ
3: ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากอย่างเดียวก็เฟิร์สรีบเตรียมตัวเอกสารให้เต็มที่ของครั้งที่ผ่านมาเฟิร์สจะไปเคยเจออะไรก็แล้วแต่จะเคยใครดำเนินคดีมาจะรอดตัวมาได้แต่เฟิร์สถ้าเฟิร์สผิดเฟิร์สจะไม่รอดในครั้งนี้เฟิร์สจะกลายเป็นฝืดแน่นอนจากครั้งนี
2: ้
3: เพราะฉะนั้นขอให้เฟิร์สมีสติเตรียมตัวรอรับหาเอกสารหลักฐานถ้าปั้นถ้าแต่งอาจารย์ไม่เหมือนคนอื่นอาจารย์ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์ลงมือแล้วอาจารย์ทำจริงจังมากแล้วอาจารย์จะตามจนถึงที่สุด
2: ดี
1: อ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คือเพิ่งตอน6โมงเย็นนั่นหรอที่อาจารย์
2: เนี่ย6โมงครึ่งที่ผ่านมาเนี่ย
0: ก็พี่หนุ่มเพิ่งลงมา
2: เข้าใจไหมอาจารย์บอกเลยเฟิร์สอาจารย์รอหลักฐานอยู
0: ่
2: แล้วอาจารย์ไม่จบแค่นี
1: ้
2: อาจารย์จะไปต่อจนกว่าอาจารย์จะเห็นหลักฐานต่างๆแล้วถ้ารู้สึกว่ามันรู้สึกยังคาใจอยู
1: ่
2: อาจารย์จะไปต่อ
1: เนาะแล้วเมื่อกี้เฟิร์สจะกลายเป็นฝืด
2: อ
1: าจารย์ก็

0: ความเป็นธรรมนะก็เอาหลักฐานมาชี้แจงซะ
1: ว่ากันด้วยพยานหลักฐานเนาะ
2: นะครับแต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะสำหรับหลายๆคนน
1: ะ
2: จะบริจาคจะช่วยน้ำท่วมจะอะไรเอาสิ่งที่คุณสบายใจจะไปให้เองก็ได้อาจจะลงพื้นที่หรือให้สำนักข่าววันเดียวของเราก็ได้
1: ใช่ค่ะ
2: ถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับ

0: แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อง
1: านเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
3: ได้ไหมครับ
2: Formos Omega 369
4: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: New Isuzu X-Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
9: ของคุณป้าครับ
10: ป้าเหรอ
11: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
13: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
14: มองเฟลอร์โอมิราล
15: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
16: บรรเทาอาการไอ
17: ขับเสมหะ
16: ทำให้ชุ่มคอ
17: ยาแก้ไอตราเสดาว
16: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: The Golden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสนับสนุนบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตรอบการแสดงพิเศษรอบการกุศลในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 18:30 น.ณ เมืองไทยราชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทาง Ticket Major ทุกช่องทางรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมและมูลนิธิและสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
5: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
6: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
8: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูก

0: ปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
1: ์ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
2: ์เพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งอยากให้ได้ลอง
3: หนูลืมบอกพี่ไปอะค่ะหนูไม่กินเนื้อสัตว
2: ์อะไรอะ
3: ผักทอดค่ะ
0: สีเขียวข้าวเป็นเหตุที่ทำให้ทีโดทนฝั่งไม่ได
4: ้นี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
5: ที่กูไม่ไล่พ่อมึงออกไป
4: เหมือนเขาเป็นพ่อมึงนะ
0: ครั้งนี้เพื่อนๆจะช่วยให้เขาก้าวผ่านความกลัวและเจอกับรักครั้งใหม่ได้ไหม
3: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอะ
0: ติดตามได้ไหนคนละทีเดียวกัน EP 3
6: คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
7: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
8: ยามาฮ่า Enmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกโคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
9: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับยังตามกันเรื่องของน้ำนะราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีนะครับเตือนกันไว้เพราะว่าบางทีน้ำป่าไหลหลากมาแล้วหลายๆคนนะโดยเฉพาะเด็กๆ
10: ค
9: ุณผู้ชมครับมีนาทีชีวิตที่กู้ภัยไปช่วย2พี่น้องครับ
11: กอดไว้ก่อน
12: เย็นๆ
13: เรา
12: คุ้
13: มไว้ก่อนพี่เราคุ้มไว้ก่อนพี่ไม่ไหวแล้ว
12: มาใจเย็นไม่ต้องรีบนี่ถอยไปเอียงถอยมาโอเคถอยมาใกล้ๆโดนกันขึ้นมาใกล้โอ้ยสู้ลูก
14: นี่มา
12: ขึ้นมาโอเค
9: โอ้โหคุณผู้ชมครับพี่เนี่ยรักน้องมากเลยนะฮะ
10: ค่ะ
9: พี่ว่ายังไงรู้ไหมเอาน้องผมไปก่อนพี
10: ่
9: น้องผมไม่ไหวแล้วพี่กู้ภัยเขาก็เลยเอาน้องดึงขึ้นมาก่อน
10: ค่ะ
9: คนที่ขึ้นมาคนแรกเป็นน้องนะครับแล้วก็ตามมาด้วยพี่แต่ช่วยได้แค่สองคนนะครับคุณผู้ชมครับนี่อำเภอปากท่อราชบุรีเด็ก2คนเนี้ยอยู่ในสภาพก็คือใกล้หมดแรงแล้วใกล้หมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กลุ่มอาสานะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเด็กชายผู้พี่ตะโกนบอกเอาน้องผมเอาน้องผมนี่ช่วยน้องแล้วฮะ
10: ค่ะ
9: แล้วจากนั้นก็ช่วยพี่ขึ้นมาอุ้มเด็กขึ้นมาขึ้นบนเรือได้อย่างปลอดภัยนะครับน้องๆเล่าให้ฟังเขามากัน5คน
10: อ
9: ีก3คนเนี่ยหนีขึ้นฝั่งได้ตอนน้ำป่าไหลหลากมา
10: ค่ะ
9: เหลือ2คนที่ปลิวมาแบบนี้นี่เป็นนาทีชีวิตที่ยังช่วยได้นะคุณผู้ชมนะนี่จังหวัดราชบุรีอีกพื้นที่หนึ่งตำบลห้วยยางโทนนะครับอยู่ในซอยวัดป่ามหาอุทุมพรนี่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นนาทีชีวิตเหมือนกันกู้ภัยไปช่วยเหลือเป็นคณะพระภิกษุเกือบถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากมันพัดหายไปนะครับเพราะว่ารถกระบะที่คณะพระภิกษุชุดนี้เขาเดินทางมาถูกน้ำป่าไหลหลากแล้วมันพัดพอพัดไปเนี่ยมันตกลงไปในบ่อข้างทางนะครับคุณผู้ชมพระลูกวัดที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าในรถเนี่ยมีผู้โดยสารรวมแล้วทั้งหมดนะ8คน
10: ค่ะ
9: หน้ารถมีคนขับมีเจ้าอาวาสเบาะหลังมีแม่ชีส่วนกระบะหลังมีหลังคาคลุมอยู่ฮะแล้วมีพระภิกษุประมาณ5รูปกำลังต้องการจะเดินทางออกจากวัดป่าเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจอีกวัดนึงอยู่ห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรปรากฏว่าคุณผู้ชมพอรถเคลื่อนตัวระดับน้ำมันยังไม่สูงมากถูกไหมล่ะ มันกำลังมาแต่พอถึงจุดเกิดเหตุผลปรากฏว่ามวลน้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้ มาเยอะมากแล้วมาเร็วฮะมันแรงด้วยซัดมาท้ายรถจนรถเนี่ยพุ่งตกลงไปในบ่อข้างทางพระสงฆ์คารวาสแม่ชีเนี่ยตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดมาได
10: ้
9: เบื้องต้นคุณผู้ชมพระเนี่ยนะช่วยได้ทั้งหมด5รูปแม่ชี1แล้วก็คนขับอีก1ปรากฏว่าคุณผู้ชมหายไปอีก1รูป
10: ด
9: ู
10: ส
9: ิ
10: พ
9: ี่เ
10: นี่ย
9: โอ
10: ้
9: โหดูสภาพรถอ่
10: ะ
9: 1รูปที่หายไปชื่อว่าพระณัฐพลอายุ30ปีปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับมูลนิธิร่วมกตัญญูโพสต์ภาพแสดงความเสียใจนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยวันนี้ระดมกันงมค้นหาปรากฏว่าไปเจอร่างของพระณัฐพลจมอยู่ล่างบ่อฮะนำร่างขึ้นมานะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณผู้ชมนะอีกพื้นที่หนึ่งตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีนะครับน้ำป่ามาเร็วมากนะครับเพราะว่าฝนมันตกแช่นานหลายชั่วโมงชาวบ้านก็ขนของหนีน้ำกันหมดเลยคือเอาจริงๆน้ำมันมาเร็วอ่ะขนแทบไม่ทันครับชาวบ้านบางรายสูญเสียบางคนเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงหมูบางคนเลี้ยงลูกไก
10: ่
9: เนี่ยลูกไก่ทั้งตายหมดเลยมีลูกไก่อยู่30ตัวคุณผู้ชมพืชผลทางการเกษตรก็เสียหายหมดนะครับและที่สำคัญนักข่าวของเราไปบ้านของคุณยายโอ้สงสารคุณยายจังคุณยายอายุ77ปีแล้วยายเพิ่งจะออกมาจากโรงพยาบาลยายมาเดินลุยน้ำแบบนี
10: ้ค่ะ
9: โอ้

0: จอสภาพน้ำแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวโชคดีคุณยายได้น้องสาวอายุ71ปี
1: จริงๆก็สูงวัยทั้งคู่เลย
0: โอ้โห71กับ77 77มาช่วย77ได
2: ้
0: ฟังเสียงคุณยายหน่อยครับ
3: เอ้ยโหใจแล้วก็พ่อนี่หมอบอกยายหมดสิทธิ์ทำงานแล้วนะเฉยๆอย่าไปยกของนะฉันตื่นเข้าห้องน้ำนั่นนะนอนอยู่ติดห้องน้ำนั่นเลยความที่เราไปไม่ได้อะน
4: ้
3: องไม่มาแต่ยังดีที่ว่ายังไม่ต้องใส่แผ่นเพื่อน
4: ครับ
3: ลำบากจังเลย
0: แล้วนี่ใครไม่อ่ะคุณเรียกคุณแม่แล้วค่ะน้อง
2: ค
0: ุณแม่คุณแม่77อีกคนหนึ่ง71แล้วคุณผู้ชมนึกสภาพตอนหลังน้ำลด
2: น
0: ่ะเราต้องยกข้าวยกของฟื้นฟูทำความสะอาดฝากพี่ๆกู้ภัยหรือว่าพวกพี่จิตอาสาไปช่วยได้ไหมอ่ะคุณผู้ชมนะ
2: มีสัตว์ที่ล้มตายมีพืชผลแก่ที
0: ่
2: ส
0: ู
2: งอายุเยอะแล้วนะคะมาดูชุมชนวัดกุฏิบางเค็มที่เขายอดเพชรบุรีค่ะเมื่อคืนนี้เจอน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมน่ากลัวมากต้องเร่งอพยพชาวบ้านประมาณ50ครัวเรือนออกจากพื้นที่คุณผู้ชมมันยากนะคะเพราะว่ากระแสน้ำแรงมากและพื้นที่บางเค็มเนี่ยตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างเรื่องของน้ำท่วมมากขึ้นก็จะมีภาพที่ชาวบ้านกว่า200หลังคาเรือนทยอยเดินเกาะเชือกที่ทางทีมกู้ภัยเขาขึงเอาไว้เนี่ยค่ะค่อยๆไต่กันมาแล้วก็ใส่ชูชีพนะคะสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องขอก็คือว่าอาหารยาเวชภัณฑ์โดยเฉพาะตอนนี้น้ำกัดเท้
1: า
2: เป็นปัญหาที่หลายพื้นที่ร้องขอยามากๆแล้วก็ความหวังว่าอยากจะให้น้ำลดโดยเร็วนะคะเจ้าหน้าที่ก็ทยอยนำเข้ากล่องน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายนอกจากคนในชุมชนแล้วคนใช้รถใช้ถนนก็เจอความยากลำบากเหมือนกันไปดูคลิปที่มีคนโพสต์เอาไว้กำลังจะเลี้ยวเข้าถนนเพชรเกษมค่ะที่เขาย้อยรถทางหลักมาต่อเนื่องเลยเนา
1: ะ
2: กระบะคันหน้าจู่ๆเขาหยุดนิ่งน้ำมันก็เลยทะลักเข้าตัวรถเขาลำโพงรถเข้าของเสียหายพอถามกระบะคันหน้าว่าพี่ทำไมพี่อยู่ดีก็เบรกไม่ไปต่ออ่ะคือคันหน้าเขาก็มีสาเหตุบอกว่าคือมันใส่เกียร์ไม่เข้าน้ำมันท่วมไม่รู้สิก็เลยเอาคลิปนี้มาประกาศตามหาคนในคลิปที่เขาบอกเป็นคู่กรณีก็ว่าได้นะคือใส่เกียร์ไม่เข้าจริงหรอกล
1: ับ
2: มาคิดดูแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยรถคันหลังก็เดือดร้อนกันเยอะมากนะคะหลายคนเห็นคลิปนี้ก็เห็นใจนะกระบะคันที่น้ำเข้ามาแล้วลำโพงเขาเสียหายแต่บางคนก็บอกว่าไอ้คันหน้าที่เขาจอดรอจังหวะรถเลี้ยวเนี่ย
1: ค
2: ือน้ำสูงแบบนี้เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกก็ได้ก็คือใส่เกียร์ไม่เข้าอารามตกตกใจก็ฟังสองมุมเดี๋ยวรอว่าพูดคุยกันแล้วก็ชี้แจงกันนะคะหรือบางทีก็เจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเจอในช่วงน้ำท่วมคุณผู้ชมดู
1: ยังไงคะ
2: โอ่งมาจ่าเชีย
1: ฮะอุ้ยใหญ่นะ
2: ขับมาเจอโอ่ง
0: เบรกทันเบรกทัน
2: โอ่งตัดหน้าระยะกระชั้นชิดแต่ว่าไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะ
0: มาดูประกันนะ
1: ค่ะแล้วจะบอกประกันว่าไงโอ่งตัดหน้าค่ะ
2: โอ่งตัดหน้าคู่กรณีเป็นโอ่ง
1: ดีนะมีหลักฐานเนี่ย
0: เขาเบรกทันไม่เกิดอุบัติเหตุ
1: ไม่เกิดนะถ้าเกิดนี่คือไม่รู้จะแจ้งประกันยังไงจริงๆค่ะขยับมาดูที่กาญจนบุรีกันต่อค่ะฝนยังต่อเนื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพื้นที่ของอำเภอเมืองเจอฝนไปกว่า3ชั่วโมงแล้วตกอย่างหนักเลยนะคะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายจุดค่ะระดับน้ำบางแห่งก็เกิน1เมตรอ่ะคุณผู้ชมสายหลักสายรองนะถนนเนี่ยค่ะถูกตัดขาดหมดเลยหลายคันเนี่ยก็ย้ำจริงๆว่าอย่าฝืนเลยไปต่อไม่ได้รถเล็กทั้งหลายนะคะแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะเสียหายค่ะก็มีเอามาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆแต่บางชุมชนค่ะน้ำก็ท่วมขังสูงจนหลายร้านค้าปิดหนีน้ำกันเลยค่ะหลายๆเสียงนะคุณผู้ชมนะเขาพูดกันเลยว่าน้ำท่วมครั้งนี้กาญจนบุรีรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีแล้วค่ะ
0: จริงเนาะ
1: โอ้น่าเห็นใจจริงๆค่ะขยับมาดูกันที่พื้นที่ภาคกลางกันต่อคือแม้ว่าในระดับแม่น้ำของเจ้าพระยาเองเนี่ยมีเริ่มลดลงแล้วนะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโพนางดำออกค่ะที่จังหวัดชัยนาทยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าอ่ะ
0: ส
1: ่งกลิ่นแล้วค่ะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเทศบาลเองก็มีเตรียมเครื่องสูบถึง14เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำพร้อมกับการแจกตัวน้ำหมัก EM นะคะที่จะไปช่วยปรับสภาพน้ำแล้วภาพรวมในพื้นที่ตอนนี้ก็กระทบไปกว่า 5,000 ครัวเรือนแล้วคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่พระนครศรีอยุธยาค่ะมีคุณครูคนนึงค่ะครูไกสอนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังดูนะพื้นที่นี้โอ้โหน้ำท่วมสูงขนาดน
0: ี้
1: ค่ะนี่คือโรงเรียนวัดบางกระทิงพิสิทธิวิทยาคารค่ะคืออยู่ที่อำเภอเสนาน้ำเนี่ยมาท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วค่ะและท่วมแบบเนี้ย21วันแล้วตอนนี้น้ำยังไม่ลดลงเลยค่ะ
5: อันนี้ลงไปมั่งแล้วนะครับ
6: อยากให้เขาระบายน้ำคล่องอ่ะจะได้ระบายกันหมดในหมู่บ้านนี้ทั้งตำบลเลยก็ได้อ่ะแต่ว่าในหมู่บ้านเราเดี๋ยวก็เอาเปรียบ
2: ไม่ใ
4: ที่ต้องแบบวิ่งเข้าเที่ยวเข้าออก
6: ใช่
4: ตอนน
6: ี
4: ้เป็นห่วงร้านก็ต้องมาอยู่นี
6: ่ห่วงสิพอออกมาอยู่นี่กันหมดอ้าวข้างในใครมาก็ไม่รู้มา
2: ปทุมธานีกันบ้างไหมคะดูความเดือดร้อนชาวบ้าน500คนรวมตัวกันเรียกร้องเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือดูบรรยากาศสั้นๆก็คือเขาบอกว่ารวมตัวกันเพราะว่ามาที่ประตูระบายน้ำคลอง12อยากให้เปิดประตูระบายน้ำก็มีการโต้เถียงกันนะคะแล้วก็นายกอบจ.ปทุมธานีก็ลงพื้นที่ยืนยันเดี๋ยวช่วยชาวองคลักษ์เต็มที่ก็เร่งเอาเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะเดี๋ยวเคลียร์กันต้นน้ำปลายน้ำลองฟังเสียงกันหน่อยค่ะก็คือ
0: ครับ
2: บริหารน้ำให้มันสมดุลกันจะได้ไม่มีการปะทะกันนะคะอุตุเตือนกันหน่อย 13-14 ตุลาคมนี้ฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมไล่ลงไปด้านล่างสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตอนบนหัวหินเนี่ยค่ะจะมีฝนตกเยอะนะคะระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่เดิมด้วยหลังจากนั้น 15-19 ตุลาคมพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงไปจะมีฝนต่อเนื่องจะเป็นฝนที่ตกหนักสลับเบาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ค่ะ
0: นอกจากเรื่องฝนแล้วคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูคลื่นนะคลื่นเนี่ยคุณผู้ชมก็ใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วดูความโอ้โหอนุภาพน่ะของภัยธรรมชาติเนี่ยคุณผู้ชมครับทำให้หลายพื้นที่เองบ้านเรือนเสียหายไปหมดเลยนะจากอนุภาพของคลื่นเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้นะมีโปรโรงงานมาเองนะครับไปติดตามจากปอได้เลยครับเชิญปอครับ
7: สวัสดีทั้งสาม
8: ท่านครับ
7: วันนี้มีโปรโรงงานมาเองเอารังนกแท้มาลดราคาให้นะครับ
0: ครับ
7: ขอบพระคุณครับและสวัสดีแฟนรายการข่าวเฮโคกด้วยนะครับทางช่องจีเอ็ม25ทั่วประเทศวันนี้มาสดในสตูดิโอครับ20นาฬิกาตรงเป๊ะวันจันทร์12ตุลาคมครับวันนี้ผมเอารังนกแท้เหมือนพี่หนุ่มบอกครับรังนกแท้ก็บอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะอะไรราคาแพงอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าคุณกินรังนกทุกวันครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะครับยิ่งกินปอดยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวทำไมหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยอ่ะกล้องจับมาที่รังนกหน่อยคือปกติท่านผู้ชมครับรังนกขวดแบบนี้ราคาค่อนข้างแพงครับขวดแบบนี้ราคาเป็นร้อยเนาะราคาเป็นร้อยจะซื้อแต่ละทีบางคนรอโอกาสพิเศษบางคนก็ซื้อดีไม่ซื้อดีกลับไปที่เฟรมเลยครับแต่รังนกถ้ากินเป็นประจำย้ำอีกครั้งนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนเขาเลยขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะเนาะยิ่งกินปอดยิ่งแข็งแรงยิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวทำไมหลายคนไม่ค่อยกินรังนกครับเพราะราคาขวดวันนี้ราคาเป็นร้อยเนาะกล้องจับรีเซ็ตรังนกหน่อยวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็คหนึ่งโหลตอนนี้สองทุ่มไปอีกหนึ่งนาทีวันนี้สดเนาะผมทำเป็นแพ็คหนึ่งโหลครับหนึ่งขวดแบบนี้ประมาณ100บาท12ขวดครับโหลหนึ่งคือประมาณ 1,200 บาทเนาะวันนี้ง่ายๆครับใครโทรก่อน2ทุ่มกับอีก10นาทีจาก 1,200 บาทผมปรับราคาเหลือแค่ 1,000 บาทย้ำนะครับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็น100 12ขวด 1,200 วันนี้ง่ายๆครับใครโทรก่อน2ทุ่มกับอีก10เดี๋ยวทีมงานว่าไงเอ่ย
9: ลดราคาอีกค่ะ
7: ยังไงนะ
9: ให้720ค่ะ
7: เท่าไหร่นะ
9: 720
7: คือปกติขวดหนึ่งเป็น100
9: ค่ะ
7: 12ขวด 1,200 1,000
9: ให้720ค่ะ
7: เท่าไหร่นะ
9: 720
7: เดี๋ยวๆๆๆ720บาท
9: ค่ะ
7: เดี๋ยวของแข็งได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
9: เหมือนเดิมค่ะ
7: ผู้ชมเดี๋ยวขอประทานอภัยด้วยเนาะใครดูข่าวเหตุคงอยู่ปรับเหลือ720บาทของแถมเหมือนเดิมเนาะ
9: เหมือนเดิมค่ะ
7: ขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงให้เหมือนเดิมถูกไหมฮะให้เหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วยังให้คอลลาเจนเหมือนเดิมไม่เอ่ย
9: เหมือนเดิมค่ะ
7: เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวให้700กับอีก20บาท
9: ใช่ค่ะ
7: หมดนี่เลยนะ
9: ใช่ค่ะ
7: ผู้ชมครับ1,000ไม่ให้นะคือ720บาทส่งฟรีไม่เอ่ย
9: ส่งฟรีค่ะ
7: อ่ะเดี๋ยวแก้เพจโปรเนาะ
9: สักครู่ค่ะ
7: ผู้ชมเดี๋ยวขอไปด้วยตอนนี้2ทุ่มอีก2คดีสดในสตูวันนี้12ตุลาคมวันจันทร์หมดหน้าจอยืนยันคือ700กับอีก20บาทส่งฟรีเหมือนเดิมผู้ชมอ่ะสมมติเราลดขวดละ100อยู่แล้วแหละท่านผู้ชมครับ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำ 2,400 วันนี้แค่720บาทคอลลาเจนดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าใครกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงคอลลาเจนไปกินฟรีเนาะแต่สูตรนี้กินง่ายหน่อยครับกินเป็นรูปแบบของเม็ดครับปกติใครเคยเจอคอลลาเจนคือต้องชงเองถูกไหมตัวนี้กินเป็นรูปแบบของแคปซูลครับขอรายละเอียดก่อนแล้วตัวนี้เน้นไปที่คอลลาเจนไททูซึ่งใครเคยกินคอลลาเจนไททูจะเน้นเกี่ยวกับ กระดูกข้อและหัวเข่าโดยตรงส่งไปให้3กล่องแต่เวลาส่งให้ขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานนะฮะเพราะมีต้นทุนเนาะเวลาเปิดกล่องมาต้องจดในบนหน้าจอครับมันจะเป็นกระปุกแบบนี้เราให้ไป3กระปุกเทียบเท่า3กล่องเนาะกินได้3เดือนเต็มๆครับอ่ะขออินเสิร์ตลงทั้งหมดเลยแล้วกลับไปที่เฟรมเดิมครับหมดหน้า

0: 720บาทท่านผู้ชมเอาตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดท่านผู้ชมทุกขวดเราผลิตฐานทุกขวดเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินนกเอาโปรวันนี้เป็นโปรเปิดใจและเวลาออกจากโรงงานมหาชนข้อดี2 อย่างใหญ่ๆครับ1สินค้าไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลาง2ท่านผู้ชมดูมาตรฐานการผลิตครับทุกขวดเราผลิตภัณฑ์เนี่ยโรงงานของเราค่อนข้างใหญ่ครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนครับทุกขวดเราผลิตภัณฑ์ทุกขวดเราใส่ใจใครไม่เคยเปิดใจกินนกเอาโปรวันนี้เป็นโปรเปิดใจนอกเหนือจากขายบนหน้าจอทีวีนะฮะเรายังขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศอ่ะยกตัวอย่างสายส่งอย่างภาคอีสานขอเต็มจอขึ้นหน่อยครับท่านผู้ชมครับคำว่าสายส่งภาคอีสานคืออะไรครับเรามีการวางจำหน่ายตามร้านค้าใหญ่ทั่วประเทศเริ่มต้นที่ภาคอีสานก่อนภาคอีสานวันนี้ครับที่จังหวัดอุดรธานีครับ1ร้านค้าปลีกที่ของต้องคุณภาพดีจริงถึงวางจำหน่ายได้อย่างร้านตั้งยี่สุนซุปเปอร์มาร์เก็ตเราก็วางจำหน่ายอยู่นะฮะที่จังหวัดอุดรธานีครับร้านบิ๊กแคทครับจังหวัดยะโสธรตรงกลางเนาะเล็กขวามือครับที่จังหวัดเลยครับสอทวีพันโซทั้ง3ร้านค้านี้คือ3ร้านค้าปลีกใหญ่มากในอุดรธานียะโสธรและจังหวัดเลยครับอ่ะขออินเสิร์ตลงวันนี้ขออนุญาตนะฮะผมเลยขออนุญาตนะครับใครที่ดูข่าวไอ้โค้งอยู่ผมจะเอารังนกที่วางจำหน่ายทั่วประเทศเนาะมาลดราคาปกติขวดละ100บาทใช่มั้ย6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทวันนี้ลดเหลือแค่720บาทเนาะเพจโปรพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าเพจโปรพร้อมแล้วขอโปรเต็มจอขึ้นเลยครับทุกชมครับยืนยันครับค่ำคืนวันนี้เหลือแค่720บาทถูกมากรังนกแท้24ขวดครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายครับคอลลาเจนครับฟรี3กระปุกครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเก่า1กระปุกบรรจุ30แคปซูลแค่1เดือน2กระปุก2เดือนและ3กระปุก3เดือนหมดหน้าจอกินได้เกือบ4เดือนนะครับจ่ายแค่700กับอีก20บาทไม่มีชาร์จอะไรเพิ่มเพราะเราบริการส่งฟรีครับ02-065-888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน720บาทรังนกแท้24ขวดรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายและคอลลาเจนนะครับกินเป็นเม็ดครับ1กระปุกกินได้1เดือน2กระปุก2เดือนและ3กระปุก3เดือนเนาะ1กระปุกบรรจุ30แคปซูลครับ3กระปุกแท้ไปคือกินได้3เดือนหมดหน้าจอแค่720บาทครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจเนาะผู้ชมเอาง่ายๆครับหมดหน้าจอแค่720บาทถ้าใครมีเงิน700ท่านผู้ชมเอาตรงๆนะคุณไปร้านสะดวกซื้อได้คุณได้รังนกแค่7ขวดแต่บนหน้าจอค่ำคืนวันนี้เนาะ24ขวด2โหลแล้วเรายังแถมคอลลาเจนครับเอาไปดูแลกระดูกข้อกระต่อว่าเก่าฟรีอีก3กระปุกเก็บกล่องที่โรงงานง่ายมากแล้วทุกออเดอร์ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่ายแค่720บาทคุ้มจริงๆใครมองหาของฝากช่วงปีใหม่เอาเซตนี้ไปเลยครับคุ้มครับ02ครับ265888ครับให้ดูโรงงานของเราอีก1รอบท่านผู้ชมครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้ขออนุญาตกล้องจับมาที่วันเดือนปีผลิตนะครับทุกครับล็อตตัวนี้คือล็อตผลิตใหม่ผลิตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากันยาตุลาครึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นเองล็อตที่ส่งไปให้เป็นล็อตผลิตปีนี้ครับ2026เก็บได้อีก2ปีครับหมดอายุ2028หรือ2571ครับให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นสูตรนี้ใส่นานะครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายใส่เซรามายด์ครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเนาะและใส่คอลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าอ่ะขอโปรรอบ2ขึ้นมาเลยครับทุกชมย้ำนะฮะหมดหน้าจอ720บาทถูกมากปกติ700ได้รังนกแค่7ขวดครับวันนี้เอาไป24ขวด2โหลแล้วเป็นรังนกแท้ครับยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นคอลลาเจนฟรีอีก3กระปุกครับเอาไปดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าหมดหน้าจอแค่720บาท902-065-888ยังครับหมดหน้าจอ720บาทรังนกแท้24ขวด2โหลครับรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินได้สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคอลลาเจนตัวนี้ผมไม่คิดราคานะครับให้ฟรี3กระปุกได้อีก3เดือนเอาไปดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าหมดหน้าจอแค่720บาทครับ02-065-888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจเนาะหมดเนี้ยแค่720บาทรังนก24ขวดครับคอลลาเจนฟรี3กระปุกดูแลหัวเข่านะจ๊ะหมดหน้าจอแค่720บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ครับขอรายละเอียดของคอลลาเจนขึ้นหน่อยครับสูตรนี้เป็นคอลลาเจนไทป์ 2ครับเน้นดูแลหัวเข่าแล้วกินเป็นรูปแบบแคปซูลครับให้ฟรี3กระปุกและค่ำคืนวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกให้ต่างหากจากโรงงานด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายครับหมดหน้าจอ720บาทรังนก24ขวดคอลลาเจนฟรี3กระปุกหมดนี้720บาทครับ02-065-888เบิ้ล2ชุดมีของแถมให้ตัวก่อน2 2 ทุ่มอีก10 นาทีเหลือเวลาอีก2 นาทีเนาะย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูข่าวไอ้โค้งต่อนะ

0: ครับ02ครับ265888ตรงฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ขอบคุณนะครับ
2: ขอบคุณ
1: โปรพิเศษจริงๆนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณผู้ชมครับมาดูหน่อยเรื่องของสภาพอากาศนะชายทะเลคลื่นก็สูงเหมือนกันนะพาคุณผู้ชมไปดูอนุภาพของคลื่นที่มันสูงปรากฏว่าโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมน
2: ะ
1: พายุโซนร้อนราเชลนะครับถล่มสหรัฐนะครับนี่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนี้ได้รับผลกระทบเลยเพราะว่าอะไรโอ้โหบ้านพังสิ
2: ค่ะแรงมาก
1: มันแรงมากเข้าไปถึงในบ้านเลยคุณผู้ชมครับบ้านเรือนแถวๆชายฝั่งลองบีชแคลิฟอร์เนียเนี่ยพายุถล่มเข้าไปแล้วกำแพงบ้านก่อพังตัวบ้านก่อพังชายหาดก็เสียหายนะครับที่สำคัญก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่นำรถเข้าไปเคลียร์ซากความเสียหายแล้วก็ทำแนวป้องกันชายฝั่งเพิ่มเขาบอกราเชลเนี่ยทำให้เกิดลมแรงฝนตกหนักมีชาวแคลิฟอร์เนียประมาณสัก 7,000 คนครัวเรือนในรัฐยูทาห์ประมาณสัก9,500 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้หลายพื้นที่เลยคุณผู้ชมไปดูรวมถึงเมืองลาสเวกัสแล้วก็รัฐเนวาดาด้วยนะคะเนวาดาค่ะขออภัยล่าสุดนี้แม้ว่าตัวราเชลเองเนี่ยจะอ่อนกำลังเป็น depression แล้วแต่ว่าสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐก็ยังประกาศเตือนเรื่องของคลื่นสูงอันตรายแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมชายฝั่งด้วยนะคะฉะนั้นแล้วประชาชนบริเวณชายฝั่งเฝ้าระวังด้วยอย่างใกล้ชิดค่ะ
3: สลับอารมณ์กันนะคะคุณผู้ชมใครที่ดูซีรีส์ครึ่ง EP 4แล้วน่าจะมีคำถามค้างคาใจว่าตกลงแล้วตรงหยางรอดหรือว่าตายทำไมพัดพระเอกของเรื่องถึงต้องลงมือด้วยนะคะเมื่อหัดถาตอนนี้เดินหน้าทำภารกิจแก้แค้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหยางกลับทำให้เรื่องราวกำลังจะเปลี่ยนไปอีกขั้นค่ะคืนนี้ครึ่ง EP 5คำตอบของตรงหยางจะเป็นยังไงหัดถาจะเดินหน้าต่อกับภารกิจของเธอแบบไหนและเรื่องราวหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกแค่ไหนนะคะคืนนี้ห้ามพลาดครึ่งตอนที่5และใครที่ยังไม่ได้ดู4ตอนแรกอาจจะดูไม่ครบสามารถดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตได้ที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะตามดูให้ทันก่อนดู EP 5คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็สามารถดูย้อนหลังเวลา 20:30 ที่แอปวันดีที่เดียวค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นค่ะสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะสมัครเลยค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันโมการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิสันโมการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group High Level Advisor Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีค.ศ. 2026IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนในปี2568ทั้งสองประเทศได้เฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคท่านี้นายทามันสันโมการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14 กันยายน 2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกรุยวิทยฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกรุยวิทยฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนด้วยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสส่งสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่
ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของ

ราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสทจัดขึ้นระหว่างวันที่12-16ตุลาคมนี้มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า170หน่วยงานและผู้แทนสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1โรงเรียนและขั้นที่1จำนวน2โรงเรียนป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน15โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น4ตำบลโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินถิ่นใต้และวีดิทัศน์ผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินการในแผนแม่บทระยะที่5ปีที่7ได้พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยการสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็น

ประโยชน์ไปชั่วลูกชั่วหลานในงานมีนิทรรศการอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบ3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหวนและซับใต้โหมเราร่วมรักษาอย่างคุณค่าลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สนองพระราชดำริอพสทตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า23ปีนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆที่นำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสร้างสรรค์สู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าห่วงเบิ่งมูลมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสทภาคใต้จากงานวิจัยสู่ชุมชนและนิทรรศการของหน่วยงานเช่นมรดกธรณีใต้ร่มพระบารมีสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ปัจจุบันชุมชนตำบลหัวเขารวมกลุ่มดูแลจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคเป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นอีกกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำเภอสำหรับเชิญไปมอบให้กับประชาชนต่อไป 3,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นลงพื้นที่ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบสร้างขวัญและกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีร่วมประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดระยองเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่20

5กันยายนมีพื้นที่เสียหายทั้ง8อำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า 89,000 ครัวเรือนถนนเสียหาย77สายขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ระหว่างการเข้าฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไปและที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานายอำเภอเพื่อเชิญไปมอบให้ประชาชน 1,000 ชุดบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนที่น้ำท่วมพร้อมกับเชิญถุงพระราชทานและเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในการนี้ได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรากับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ประชุมรายงานการเกิดอุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยองคมนตรีได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงไม่ซับซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดอุทกภัยจากการระบายน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและฝนตกหนักติดต่อกันทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่เกษตรกรรมใน11อำเภอจังหวัดได้เร่งสำรวจและช่วยเหลือราษฎรทั้งจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดป่าสุทธาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโนนนาแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟนลิฟจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีและวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทางนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธ

ศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ในเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิสยารามวัดราชนัดดารามวัดสงมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดท่าทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไม้ทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพีดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: ตกลงเราทำอะไรผิดหรอที
3: เพราะอิงเคียวเข้าเสียงดัง

0: ฮะมึงอยากกินบ้างเมื่อไหร่เอากินดิ
1: เฮ้ยบอกให้หยุด
2: หิว
3: ถ้ากินตรงนี้กูขอใส่หูฟังแล้วกัน
4: มึงเป็นขนาดนี้เลยเหรอวะ
5: กูถามว่าคุยกับใครกูขอให้มึงสมหวังก็แล้วกัน
3: หูฟังคืออวัยวะที่33ของผมไม่ใช่เพราะผมเป็นนักดนตรีเลยต้องบ้าฟังเพลงตลอดเวลาหรอกนะครับแต่ผมชินมากกว่ากับการได้ควบคุมสิ่งที่ตัวเองกำลังจะได้ยิน
1: อีโดเปิดประตูหน่อย

0: ก็ไม่อยากฟังสิ่งที่ตัวเองไม่อยากฟังแต่ถึงไม่อยากฟังบางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะได้ยินชีวิตผมเหมือนจะมีเรื่องที่ไม่อยากได้ยินเยอะไปหน่อย
1: เดี๋ยวมาลองกันอีกทีนะคะน้องทีฟังคุณครูเข้าใจไหมคะเดี๋ยวมาลองซ้อมกันค่ะ
0: ผมเชื่อมาเสมอว่าเมื่อมีคนหนึ่งกล้าพูดอะไรกับคุณจงรับฟังแต่ถ้าสิ่งที่ออกจากปากมันไม่ใช่เสียงพูด

0: มถือว่าเสียงในปากพวกนี้มันคือเสียงเรียกปีศาจในตัวผมมันทำให้ผมใช้ชีวิตได้ไม่ง่ายเท่าไหร่รวมทั้งในเรื่องความรัก
1: กินลูกอมดีกว่าเรื่อง
0: ผมพยายามแล้วแต่ไม่ว่าเสียงครอบครอบหรือเสียงจวบๆก็ทำให้ผมไม่มีความสุขกับการดูหนังได้จบสักเรื่อง
2: โอ้ย
1: ครับ
3: นะทำไมหายใจแรงจังเลยอ่ะเป็นหอบเหรอ
4: เป็นไงพี่ได้ไหม
1: ก็ดีนะน้ำลายเยอะไปหน่อยอ่ะ
4: หนูว่าไม่นะไว้ฟิเตอร์ลิ่งกับเชลโล่ของพี่ไงแบบกระดูก
1: ปุ๊ดดุยเขาเปลี่ยนแนวเพลงดีไหมอ่ะ
4: โอ้ยพี
0: ่และความรักครั้งใหม่ของผมก็กำลังจะเกิดขึ้น
5: ขอบคุณที่ได้อยู่บ้านเชลโล่นะครับ
6: ได้เลยครับอีสตี
7: โอ้โหอีกด้วยว่ะ
8: สาวใหม่เหรอคนนี้กินข้าวเสียงดังปะเนี่ย
1: ไม่รู้เลยว่ะไม่กล้าชวนเขาไปไหนเลยหูฟังที่แมทชุดเดทกูเจ๊งอ่ะกลัวว่ากูได้ยินเสียงเขาเคี้ยวข้าวแล้วกูกลายร่างเลย
8: ก็กูช่วยให้มึงกินข้าวกับสาวแบบไม่ต้องใส่หูฟังได้นะแต่มึงต้องพามาที่นี
1: ่เฮ้ยแล้วให้วาทีมันรู้อ่ะ
6: เออโควต้าวันเกิดหมดแล้วนะ
8: ก็ทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนมันจะกลับไง
1: เอางั้นเหรอวะกูไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวกูทำกับข้าว
0: แต่วันนี้ผมจะอยู่รอดให้ได้โดยไม่มีอวัยวะชิ้นนี้

0: ทุกคนนี่ซาวแล็บนะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรนะครับชาวแล็บ
3: ซาวแล็บค่ะ
2: ซาวแล็บซาวแล็บ
1: โอเคครับเชิญตามสบายเลยนะครับ
0: อันข้างคนดีกว่า

0: เกรงใจพี่จังเลยอะค่ะคือจริงๆหนูเป็นคนแมสแมสนะคะกินอะไรก็ได้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยเพื่อนพี่มันทำอาหารเก่งมันชอบทำมากเลยในพวกบีฟลิงเกิลซูเฟลและทาทูอี้อะไรเงี้ยอร่อยมากเลยอยากให้ได้ลอง
0: ไม่กล้าเปิดเลยค่ะน่าจะหรูหน้าดูลิ้นหนูคงไม่ถึงค่ะ
1: ลองดูก่อนติดใจแน่นอน
0: เปิดเลยนะคะโจ๊ก
1: โจ๊กโจ๊กพวกเป่าคือพวกหูฉลามอะไรอย่างเงี้ยแหละพี่ว่า
0: หมูสับ
1: หมูสับหมูสับใช่มันไอ้นี่ไงเดทแรกเราอ่ะที่อยากให้มันเรียบง่ายหน่อย
2: ไม่ต้องมองกูเลยกูเคาะห้องถามมันแล้วแต่มันไม่ตอบเองอ่ะแล้วอาหารที่เคี้ยวไม่ดังอ่ะกูนึกเอาแค่โจ๊ก
3: แล้วอาหารของมึงเนี่ยก็ไม่ได้ให้เกียรติไฟกูเหมือนกันอ่ะ
4: คุณเคยซูดไหมโจ๊กเนี่ย
2: เขาคงไม่ละมารยาทซามขนาดนั้น
4: ด่ามันเขาพูดเฉย
0: หนูลืมบอกพี่ไปค่ะว่าจริงๆหนูไม่กินเนื้อสัตว
4: ์เอ้า
0: แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูเลือกสักเอาก็ได้ค่ะ
1: โอเคปะเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงเลยค่ะหนูเตรียมของหนูด้วยค่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: ผักทอดค่ะ
1: กรอบไหมอ่ะ
3: ชิบหายแล้วพวกมึง
2: โจ๊กเละเป็นโจ๊กแน่แ
4: น่สูตรไหมล่ะมึง
3: ว่าเต้เนี่ยทำไงดีวะ
0: พี่ดีคะ
1: ครับ
0: กินเลยไหมคะ
1: กินเลยก็ได้ครับ

0: เปิดซิงเครื่องใหม่กูเลยเนี่ย
1: ดีครับ
2: กินไหมคะ
1: พี่ชอบเพียวๆโทษที
0: เอาเร็วอาปากแกบเร็ว
1: ลง
3: ตูดกูเปียกไปหมดนะไม่มีกลิ่นเนาะจับแล้ว
1: อร่อยไหมเบียร์ครับ
2: เสียงดังนะคะ
1: อะไรนะครับ
2: เสียงดังนะคะ
1: ได้ยินไหม
2: เสียงดังนะคะ
1: โอ้ครับพี่แล้วครับเสียงดังดี
2: ค่ะเสียงดัง
1: โอเคนะฮะ
3: ขอบคุณเสียงเครื่องปั่นผลไม้เสียงหมาเห่าและเสียงตดอันเกิดมาจากเพื่อนของผมสำหรับผมมันรู้สึกดีมากกว่าเสียงเคี้ยวผักทอดของคนตรงหน้าสิครับ

0: มึงเครื่องกูช็อตแล้ว
1: ขอไปเข้าห้องน้ำในบ้านหน่อยนะคะ
2: ได้เลยครับมา
1: อ๋อไม่ต้องค่ะกินไปเถอะค่ะไม่ได้กินอะไรเลย
2: ได้ครับ
1: ตัว
2: ขอทานนะฮะ
1: ตามสบายเอ้าพวกพี่ๆไปกินด้วยกันไหมคะ
3: ไม่เป็นไรครับพี่มาให้กำลังใจเพื่อนนะครับ
1: แค่กินข้าวเนี่ยนะคะ
3: ไม่ใช่คนนี้ครับคนนู้น
1: โอ้
3: ผมว่าเขาจะสงสัยเรา
2: เรื่องไหนครับอิ่มยัง
1: นี่จำเป็นต้องตัดกันตอนนี้เลยเหรอคะ
4: อะไรนะ
1: จำเป็นต้องตัดกันตอนนี้เลยเหรอคะ
4: อ
1: ๋
4: อเป็นเวรพี่
1: อ๋อเวร
2: มีเวรกันทุกคนเลยผัดกัน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: เรื่องตัวเองคุณใส่ใจแค่ไหนใหม่ Swiss Reju Plus 3ส่วนผสมสำคัญเพื่อสิ่งที่ใช่เริ่มได้จากการใส่ใจตัวเองเพราะทุกรายละเอียดคือความใส่ใจ Swiss Reju Plus
2: Welcome to Secret Area New Mission Break through the doorQT Secret Area FanCon Tickets on sale now at Thai Ticket Major
3: เคล็ดลับคนสวยสุขภาพดีของจูมุเพราะเจมเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอะ

0: Jan Jing Jing Bewitch You Fan Pod 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
1: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
3: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ทโกลทุกความต้องการพิเศษตอนเลือกสมาร์ทฮาร์ทโกลอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
5: Ladies and gentlemen, please welcome two girls who are gonna change your life forever.
6: Beauty, sexy, comedy, of course, and a little fantasy.
5: Anything else?
6: We are expecting you, honey.
5: Namtan Film Glamorous FanCon.
7: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
8: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
9: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
10: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
11: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร
12: ์
11: ง่ายเลย
12: เลือกมีกระแทง
11: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนน
13: อนแคนนอน delighting you always
14: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
15: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่

0: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: MM TV Star Olympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.com See more information on all GMM TV social media platforms
3: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
4: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี

0: Stadium S-Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: ยิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งต้องรัก
2: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เห็นไหมทีโดมึงก็กินข้าวกับสาวแบบไม่ต้องใส่หูฟังได้ละ
4: โอ้ยข่าวหลังก็ทำอะไรได้อีกเยอะเลยเพื่อน
5: เออเอากินข้าวให้รอดก่อนขอบคุณพุ่งมากนะเว้ย
6: กินข้าวกับสาวโดยปราศจากหูฟังผ่าน
3: พ่อครับทางนี้เลยผมมา
7: ดีนะว่า GPS มันพามาถูกเกือบหลงเหมือนกันเมื่อกี
3: ้มึงนี่พ่อกูอ่ะขึ้นมากรุงเทพอ่ะเอาผลไม้มาฝากด้วยพ่อครับนี่วาทีเป็นเจ้าของบ้านครับ
7: อ๋อวาทีวันดีลูกไอ้คนนี้หรือเปล่าที่ว่าชื่อแล้วก็นามสกุลเหมือนกับตีเล็กเปี้ยเลยอ่ะ
3: ผมชื่อทีเล็กไม่ใช่ตีเล็ก
7: เป็นคนที่ไหนอะเราเป็นคนราชบุรีหรือเปล่าเผื่อว่าเป็นญาติแก
8: ผมอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดครับ
7: บ้านสวยดีเนาะร่มรื่นดีอ่ะนี่ต้นนี้น่าจะสัก20ปีได้แล้วนะต้นนี้พ่อก็ชอบปลูก
8: ครับ
7: เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ไม่เป็นไรหรอกพ่อปกติเขาไม่พูดนะวันนี้เขาพูดกับพ่อเยอะเลย
7: อ๋อเหรออ
3: ืมมาเลยครับพ่อนี่ผมล้างให้ก่อนเลยนะพ
7: ่อดี
9: กลับแล้วหรอ
3: กลับไปแล้ว
9: ที่กูไม่ไล่เขาออกไปกูเห็นว่าเขาเป็นพ่องนะแต่ทีหลังอย่าพาคนนอกเข้ามาในบ้านหลังนี้อีก
3: พ่อกูขึ้นมากรุงเทพแล้วแวะมาเยี่ยมกูไม่ได้หรอวะ
9: บ้านกูไม่ใช่คุกไม่ใช่โรงพยาบาลไงไม่มีการเยี่ยม
10: เฮ้ยแรงไปเปล่าพ่อมันก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ไหนนี่
6: นอกจากเสียงแทรกที่ดังในปากหรือว่าเสียงเคี้ยวข้าวอีกเสียงจากปากมนุษย์ที่ผมไม่ชอบก็คือเสียงคนทะเลาะกัน
9: ทีเล็กวาทีมันคงไม่สบายใจคนแปลกหน้าจริงๆอ่ะนี่มันก็ให้เกียรติมึงโดยที่ไม่ไล่พ่อมึงต่อหน้านะมันมาเตือนสำหรับครั้งต่อไปเฉยอ่ะวาทีทีเล็กมันคงเข้าใจว่าคนแปลกหน้าที่มึงหมายถึงอ่ะหมายถึงเพื่อนแฟนหรือคนอื่นอะไรเงี้ยมันไม่คิดว่ามึงจะหมายถึงคนในครอบครัวด้วยอ่ะ
3: กูขอโทษทีหลังกูจะไม่พาพ่อกูมาที่นี่อีกละ
6: ผมหวังว่าที่ผมพูดไปทั้งหมดจะทำให้เสียงทะเลาะกันหายไปบ้าง

0: ใครอยู่ห้างปากซอยบ้านเราบ้างโรงหนังเบอร์8ตามมาด่วนหนังรอบ5โมง
1: โทษนะคะขำอะไรกันหรอคะที่หนังผีนะคะ
2: เวลา
3: ผมตกใจผมชอบขำอะครับ

0: คุณกูเหม็นอะไม่ได้กลิ่นปะเนี่ยกลิ่นเนยอะกูแพ้กลิ่นเนยอะอ๋อป๊อปคอนโอ้โหมึงดูดิผื่นกูขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหทำไงเนี่ย
1: เฮ้ยทำไง
0: ต้องไปโรงพยาบาลปะเนี่ย
2: พี่คะหนูไม่กินแล้วค่ะกิน
0: กูหายละดีเลยมันอ้วนกินเลยตกตาย
3: แ

0: กันได
1: ้ยากเนาะ
2: ความรักก็ต้องมีอุปสรรคบ้างแหละจะให้มาแมสง่ายๆทุกเรื่องอ่ะไม่หนุกดิ
0: แต่ถ้าเกิดอีธานไม่เป็นผีลอร่าก็อาจจะรักอีธานตั้งแต่แรกก็ได้นะ
2: จริงๆแล้วลอร่าอาจจะรักอีธานที่ทานเป็นผีก็ได้นะใครจะรู
3: ้อีธานรักลอร่า
4: ลอร่าก็รักอีธานเหมือนกันค่ะ
5: นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมดูหนังกับผู้หญิงแล้วจำได้ว่าพระเอกนางเอกชื่ออะไรดูหนังกับผู้หญิงที่ชอบผ่าน
6: เที่ยงคืนแล้วแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
6: พี่ได้อวยพรคนแรกปะเนี่ย
0: โหพี่โคตรแมสเลยอ่ะไม่เป็นไรหนูชอบอะไรแมสแมส
6: พรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวพี่ไปรับ
5: ทุกอย่างดูจะเป็นเรื่องดีๆจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น
0: เราเลิกคุยกันเถอะ

0: ีใครเคี้ยวข้าวข้างๆมันซะหน่อยมันจะใส่หูฟังทำไมวะ
1: เออนั่นดิ
2: วันนี้อากาศดีนะ

0: มึงเป็นไรมึงเนี่ย
1: กูน่ากลัวขนาดแล้วอ่ะ
0: ก็ไม่นะถ้าไม่รวมตอนนี้มึงกลายร่างเป็นเดือดหักแล้วก็ทุ่มกระถางต้นไม้อ่ะ
1: กูอยากเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นเขาบ้างว่ะ
0: แล้วมึงเป็นไรวะ
1: เชี่ยเฮ้ยมองไงดีวะเนี่ยน้องๆ
2: อะไรครับพี่แม่ไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้า
1: เดี๋ยวพี่เลี้ยงไอติมมาโอเคกินข้างๆหูพี่เอาใกล้ๆเลยนะให้ดังที่สุดให้ถึงปากซอยเลยI'm sorry.

0: ผักครึ่งนี่เหลือครึ่งนึงเนี่ย
1: พี่ที
0: มึงมาอะไรแล้วขานี
1: ้ทีเป็นอะไรอ่ะ
0: มึงเรียกชื่อกูไปมึงกลัวกูลืมชื่อเหรอกูชื่อทีอยังไม่หยุดอีก
2: ขอบคุณมากนะขอโทษด้วยนะตกใจเปล่า
1: โอ้ยไม่เหลือครับ
2: พี่เลี้ยงอีกแทงเปล่า
1: ไม่เป็นไรแล้วครับขอบคุณครับไม่เอาแล้วค่ะ
2: จริงๆจะบอกว่าอ้วนๆนี่น่ารักดีพี่ชอบเด็กๆที่กระเจ้าเนื้อแบบนี้แหละจำนำดีกลับบ้านหาแม่นะแล้วเขาก็ตั้งสเตตัสว่าผู้ชายที่เก่งกับเด็กกับผู้หญิงไม่เห็นจะแม้จะแมนเลยสักนิด
3: ถ้ามึงเลือกได้ว่าจะกลัวอะไรอ่ะกูไม่ได้อยากเกิดมากลัวผู้หญิงสวยเหมือนกันนะใครๆก็ชอบจริงปะวะ
2: เออเอาจริงนะเว้ยกูก็อยากนั่งกินข้าวกับคนอื่นเหมือนคนปกติเขาบ้างอ่ะที่ผ่านมากูแม่งกินข้าวคนเดียวมาตลอดเลยเหงานะเว้ย
3: กูเข้าใจมึงว่ะ
1: แล้วทำไมพี่ไม่บอกหนูอ่ะ

0: นต้มเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม

0: Milk Love Whimsical House Fun Con tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: โฟดเลือกอาหารแมวเนโกเพื่อสุขภาพที่ดีของมันม่วงทำจากเนื้อทูน่าแท้ไม่เติมเกลือเสริมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาคนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: William S. Drain Together Concert. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
2: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
3: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
4: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
5: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
6: เลือกมีกระแทง
5: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแทงขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปิ้นทั้งทีต้องแม็กกระแทงจาก Canon
7: Canon delighting you always
0: Ladies and gentlemen please welcome two girls who are gonna change your life forever
8: Beauty sexy Comedy of course And a little fantasy.
0: Anything else?
8: We are expecting you, honey.
0: Nantan Film Glamorous FanCon.
9: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
10: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
9: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
11: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
12: ช่วงเวลาพรีเมียมด้วยสมาร์ทฮาร์ทโกลทุกความต้องการพิเศษปอนเลือกสมาร์ทฮาร์ทโกลอีกระดับของการดูแลเป็นพิเศษ
13: Like the soy 300 milliliters Your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
14: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
13: It's real
0: GMM TV Starlympics 2026 Saturday 28 November 2026 Impact Arena Tickets sold out Live streaming tickets still available at www.thaiticketmajor.comSee more information on all GMMTV social media platforms.
15: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
16: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย
17: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์

0: ฟอสเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของฟอส
1: Oh My Fourth Concert Tickets sold out Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย

0: Tianjin Jing Bewitch You FanCon 21 to 22 November Thunderdome เมืองทองธานี
1: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
2: อาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: Welcome to Secret Area. New mission, break through the door. Duty Secret Area FanCon. Tickets on sale now at Thai Ticket Major.
4: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
5: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
4: ตอนนี้อะไร
6: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนุ้ย
7: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
8: เหตุผลอะไรของ
9: ก็ปกตินะสำหรับว่
10: าติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: พี่เป็นอะไรทำไมไม่บอกหนูหนูออกมาเฉย

0: ราะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะวันนั้นหนูถึงต้องกินโจ๊ก
1: พี่ขอโทษนะพี่เคยคิดว่าถ้าเรารักใครสักคนมากพอความรักมันจะทำให้เราเอาชนะความกลัวได้สงสัยมันจะไม่ช่วย
0: งั้นพี่ก็คงรักหนูไม่พองั้นหนูขอพิสูจน
2: ์พี่เริ่มแล้วนะ
1: โอเค1
3: โอ้โห
1: 2 3ตอนแรกตอนแรกอยากช่วยพี่ตอนแรกบอกนี่กับพี่ตอนแรกบอกนี่กับเราตอนแรกอยากให้เราหายจากโลกนี้โอ๊ย
2: ไม่เคี้ยวแล้วทำไมพี่ต้องยอมทนฟังเสียงที่พี่เกลียดเพื่อหนูฝ่ายเดียวด้วยอ่ะหนูก็ต้องพยายามไม่ทำเสียงที่พี่เกลียดด้วยเหมือนกัน

0: อื่นอะเก็บก่อนไหมว่าที่กลับมาตายนะ
1: สลับรอนานเปล่า
2: โทษที
3: ไม่เป็นไรพี่งั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกินไอติมกันดีกว่านะ
2: ไอติมหรอโอเคไม่มีเสียงของที่พี่ทำตกท่อนั่นแหละ
3: จ
2: ะได้ไม่ต้องยืมพี่แล้วไง
3: แมสสุดๆไปเลยพี
2: ่แน่นอนยังไม่หมด
3: อะไรอีกอ่ะ

0: Happy Birthday นี่ตั๋วหนังเรื่องแรกของเราทั้งคู่ส่วนอันนี้คูปองป๊อปคอร์นอากาศฟรีตลอดชีพน่ารักอะ
1: เจ๋งเวล่ะ
0: อืมงั้นเดี๋ยวหนูใช้เลยแล้วกันนะ
1: ตอนนี้เลยเหรออ
0: ืม
1: ไม่รอถึงโรงหนังก่อนเหรอ
0: ใช้เลย
1: อืมอืมมามาแล้วเหรอสบายมากไม่แบ่งเลยเหรอ
0: เอาไหม
1: หวาน
0: อร่อยไหม
1: อืมติดคอปะเนี่ย
0: อืมใช่กินป๊อปคอร์นเยอะแห้งมาก
1: พี่เตรียมตัวมาดี
0: โ
1: อ้จะได้สดชื่นแล้วไม่ต้องกลัวเพราะพี่จะไม่มีกลิ่น
0: แต่พิธีครับไอ้นี้มันต้องเคี้ยวด้วยนี่คะพิธีจะโอเคหรือเปล่าคะ
1: เดี๋ยวลองไปด้วยกันแล้วกัน
0: แน่ใจนะ
1: มา

ผมไม่รู้ว่าความรักครั้งนี้มันจะเอาชนะความกลัวของผมได้หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ข้างหน้าผมก็มีคนที่พร้อมจะก้าวผ่านความกลัวนี้ไปด้วยกัน

0: ิวจิวจิวช่วยกูหน่อยจิวจิวจิวจิวแล้วตึงไอ้จิวตึงไอ้จิวกูเห็นเงาอ่ะจิวไอ้จิว
1: มึงฝันปะเนี่ย
0: ไม่เชื่อมึงออกไปดูกูเปล่า

0: เติ้ลค่ะ
1: พันกรอบหรือพันนิ่มฮะ
0: พี่กรอบสิคะ
1: กินกันเยอะชิบหาย
2: อ่ะ

0: นิ้วกับเท้านะ
1: พ่อกูขึ้นมากรุงเทพอ่ะ
2: วันนี้กูมีซ้อมคอนเสิร์ตที่มหาลัยอ่ะถ้าดึกมากกว่าจะนอนนั่นเลย
3: ไม่เอากูนอนคนเดียวไม่ได้
0: ไอ้อาการกลัวผีของมึงเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาของทุกคนแล้วเตรียมตัวเก็บของจากบ้านหลังนี้ไปได้เลย

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆกับท่านผู้ชมครับกลับมาเจอกันจันทร์ที่12ตุลาคมนะฮะครับอย่างแรกเลยขอบอกซะก่อน
3: ยังไง
2: พยายามแพ็คแล้วคือวันนั้นที่ขายมาดามฟิน
4: ครับผม
2: ก็ได้ทั้งหมดประมาณสัก900กว่าชุด900กว่าชุดวันนั้นน่ะวันแรกก็ไปส่งถุงยางชีพอ่ะวันแรกคือ500ชุดแล้ววันเนี้ยสดสดร้อนๆก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ย
3: ครับ
2: ฉันแพ็คตั้งแต่วันเสาร์ฉันแพ็คตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยแพ็คกันได้ทั้งหมด700ชุด700ชุดที่บ้านฉัน
3: แพ็คกันที่บ้านมดดำเลยเหรอ
2: แพ็คที่บ้านฉันเลย
4: ใช่ครับ
2: ที่นั่งแพ็คกันอยู่เนี่ย
4: แพ็คกันครับ
2: 700ชุดคือแบบของเต็มบ้านอย่างน
4: ี้ก็ส่งให้คุณอ้ําน
2: ะแล้ววันนี้คุณอ้ําอธิชาติเนี่ยโอ้มโนเธอแอบถ่ายเนาะเธอจะใครขายของได้ล้าน6
3: ตบมือเลยนี่
4: 2ชั่วโมงค่ะ
3: 2ชั่วโมง
4: สถิติอันนี้สถิติไม่เคย
3: เธอลองคิดนะถ้าเธอไลฟ์แบบอาทิตย์ละ2ครั้งอ
2: ่
3: ะ
2: อ๋อพอแล้วค่ะ3เดือนครั้งค่ะเธออย่าพูดอะไรแปลกๆเนาะ3เดือนครั้งค่ะ
4: ใช่ครับ
3: ไม่ต้องเยอะอาทิตย์ละ2ครั้ง
2: ฮะ3เดือนอ่ะเอาง่ายๆท่านผู้ชมฮะวันนี้คือที่เราเคยสัญญาไว้ถุงยางชีพที ่ทํากับมาดามฟินน่
3: ะ
2: วันนั้นเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค
3: ์
2: จากการขายสบู่555บาทถุงยางชีพเนี่ยก็ตกแล้วถุงหนึ่งก็เกือบ500บาทแล้วแหละเพราะเราใส่นมแพ็คหนึ่งใส่ข้าวสารด้วยใส่น้ำใส่อะไรด้วยแพ็คหนึ่งเนี่ยก็ตก500ได้น้องมโนเนาะ500คือไม่อยากจะผ่านใครแล้ว
3: ทำเองเลย
2: ทำเองจัดเองเลยแล้ววันนี้ก็คือให้คุณอ้ําอธิชาติไปลงพื้นที่ปราจีนบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงก็ไล่ไปตั้งแต่ฉะเชิงซาปราจีนบุรีก็ไล่ไปเรื่อยๆครับแล้ววันนี้เราก็คุณอัพกำลังแจกอยู่เนี่ย700ชุด
3: ค่ะ
2: 700ชุดก็คือจากรายการแฉของเราเนี่ยแหละฮะ
4: อ
2: ย่างที่บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์คุณจะได้รู้นี่ก็ไปแจกกันอย่างนี้เลยคือไปแจกถึงมือของผู้ประสบภัยจริง
3: ๆ
2: ขอบคุณคุณอัพอธิชาติด้วยนะคร
4: ับขอบคุณมากเลยครับ
2: อัพก็แบบคือบอกให้อัพลงอ่ะแน่นอนสุด
4: ใช่ครับ
2: ต้องไหมแล้วอัพก็เอาของไปแจกอย่างเงี้ย
4: ใช่เลยครับ
2: ถึงมือพยายามไปถึงมือไปถึงแบบว่าที่เขาน้ำท่วมจริง
4: ๆครับ
2: อันนี้บางทีบอกน้ำท่วมแค่นี้เองไม่ใช่นะคะบ้านเขาอะท่วมมิดหลังคาไปแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตที่เขาใช้กันอยู่ได้อะคือริมถนน
3: สงสารเลยอะ
2: เข้าใจไหม
4: ถุงยางที่มันก็เลยสำค
3: ั
4: ญ
3: มาก
2: คือถ้าสมมติเราเห็นกันอะคือบางคนบอกเออน้ำท่วมไม่ใช่ค่ะ
3: มิดหลังคาไปแล้วอ
2: ันนี้คือจุดที่เขาอยู่ได้เข้าใจไหม
3: อ๋อเราเข้าไปได้แค่นี
2: ้เราไปแค่นี้
3: เพราะเขาอยู่ตรง
2: เขาอยู่ตรงนั้นแหละก็คือเขาต้องมาอาศัยนอนอยู่ตรงริมทางถนนที่เราขับรถผ่าน
4: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นแต่ตัวบ้านเขาอะมืดมิดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็ขอบอกเลยนะฮะทุกอย่างเนี่ยตัวบ้านเนี่ยต้องนั่งเรือไปอย่างนั้นบางคนก็อยู่ในบ้านนะฮะก็วันนี้คุณอ้ําก็ได้เอาไปให้แทนพวกเราแล้วทุกคน
4: ใช่
2: ตามสัญญา
4: ครับ
2: นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่วันนั้นช่วยกันซื้อ
4: ครับ
2: ก็ไม่รู้จะขายแล้วก็คือขายอื่นสบู่4ขวด
4: ฮะ
2: สบู่4ขวด555บาท
4: ใช่โอดีด้วยใช่ครับ
3: โอดีวันนั้นดูอยู่อย่างเข้าไปแซวมดดำเลย
2: ไม่ใช่ขายในรายการแฉ
3: อ
2: ้
3: าวหรออ
2: ย่างเงินรายการแฉอย่างก็ถึงบอกว่าจะต้องเอาลูกค้า
3: อ๋อนี่คือจากรายการแฉ
2: เงินทุกบาททุกสตางค์จากเงินในรายการแฉอ๋อมึงพอค่ะกูไม่ได้ทำการกุศลทุกวันค่ะอันนั้นกูขอเงินเข้าตัวกูค่ะ
4: ใช่ครับแม่
2: มึงจะบ้าหรือเปล่าให้กูนั่งไลฟ์แล้วมึงจะให้กูไปขายน้ำสุพรแล้วค่ะ
3: เธอทำ
2: เฉพาะไม่มีค่ะ
3: อ๋อเฉพาะในรายการแฉ
2: เฉพาะในรายการเงินที่เกิดขึ้นในรายการเอ๊ะมึงพูดอะไรแปลกๆไลฟ์ไลฟ์ติ๊กต็อกกูอุตส่าห์ทรมานตอนกำลังนั่งไลฟ
4: ์ไลฟ์ก็ส่วนไลฟ์ค่ะ
3: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
3: อันนี้เฉพาะรายการแฉโอเค
2: ก็คือแพ็คไปเลยจริงๆ
3: ให้เห็นจริง
2: นะฮะ
3: ค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกคนนะฮะรวมไปถึงที่ตอนนั้นซื้อ UNC UNC ตอนนี้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เรายังไม่เคยปิดโรงครัวเลยนะคร
4: ับ
2: ครัวที่นครนายกเราไม่เคยปิดโรงครัวเลย
4: ครับ
2: คุณยูก็คือยูเอ็นยูเอ็นซีก็ควักเงินต่อไปเรื่อยๆนี่แหละในการทำโรงครัวไปตลอดนะฮะก็ถ้าไม่มีพวกคุณดูเราก็ไม่มีรายการ
3: ใช
2: ่จริงๆถ้าไม่มีพวกคุณดูเราอย่างน้อยเราก็เชื่อว่าเนี่ย
3: ช่วยกัน
2: นิดหน่อย
4: ใช่แล้วครับ
2: ท่านผู้ชมครับได้มีโอกาสไปเลือกตั้งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะ
3: นี่เธอรู้ป่ะนี่คือครั้งแรกนะที่ฉันรู้ว่าเขามีการเลือกตั้งประกันสังคม
2: แล้วอันนี้มันไม่ได้เลือกง่ายเหมือนส.ส.นะ
3: ใช่
2: ส.ส.เราออกไปหน้าบ้านเราก็เลือกได
3: ้อันนี้ใช้เวลานิดนึง
4: กองถ่ายถึงว่าต้องเริ่มช่วงเที่ยงไงถ่ายเที่ยง
3: เพราะว่าแต่ละคนต้องไปไปเลือก
4: ตั้งก่อน
2: เพราะอะไรรู้ไหมกูไม่อยากได้ปฏิทิน
3: นี่ต้องยอมรับนะคุณพนัสเนี่ยเขาสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ประกันสังคมได้
2: จริงจริงกว่านี้คุณพนัสควรจะเป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์ประกันสังคม
3: เป็นผู้จัดการ
2: คนก็บอกว่าเพราะอะไรเรารู้สึกว่าเงินพวกนี้มันคือเงินที่พวกเราสะสมกันมาตั้งแต่เริ่มทำงาน
5: ครับ
2: ถูกต้องป่ะอย่างเงินประกันสังคมเนี่ยแล้วที่สำคัญมันไม่ใช่เงินเราสะสมเจ้านายของเรา
3: ก็คือ
2: เ
3: จ้าของ
2: ก็คือสมทบครึ่งหนึ่ง
3: ถูกต้อง
2: เราสมทบครึ่งหนึ่ง
3: ใช่
2: แล้วเราส่งกันมาตั้งแต่อายุ20กว่า
3: เอออ่ะอย่างฉันได้ฉันเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ19อ่ะเธอ
2: โอ้โหก็จะส่งมาตั้งแต่ก่อน20อย่างฉัน23 22 23
3: ค่ะ
2: เธอคิดดูส่งกันมาจนนี้48อ่ะ
3: เราใกล้จะได้เงินอันนี้แล้วนะเกินประมาณแล้วใช่ไหม
2: มาแต่ฉันมาอยู่เอทามตอนที่อายุ25
3: เธอกับฉันเข้าพร้อมกัน
2: อายุฉัน25 25 26กว่าฉันมาอยู่เอทามตอน25แล้วเนื้อออกป่ะล่ะแต่หมายถึงว่าฉันส่งมาตั้งแต่ปีนี้48อ่ะคิดดูว่าส่งมากี่ปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเงินของพวกเราเนี่ยแหละ
5: ใช่ครับผม
2: แล้วขนาดเดียวกันเราก็เห็นว่าเขาไปซื้อตึกบ้างไปลงทุนอะไรที่มันเจ๊งๆในขนาดเดียวกันเนี่ยเราอยากให้เงินของเราเนี่ยงอกเงิน
3: ใช
5: ่
3: ต้อง
2: เพราะอะไรแก่ไปเราจะทำอะไร
3: พอยิ่งแบบยิ่งปัจจุบันน่ะเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุวัยแรงงานน้อยลงน้อยลงอ่ะประกันสังคมมันจะมีปัญหา
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยวันหนึ่งโอเคนะเขาพูดกันเลยปีหน้าคนวงการอะไรวันนี้ฉันพูดในข่าวใส่ไข่ไปแล้วรอบนึง
5: วงการอะไรคะ
2: คนวงการอะไรที่จะตกงานเยอะที่สุดรู้ไหมคะ
5: อะไรคะ
2: วงการพวกเราเนี่ย
3: สื่อค่ะ
5: สื่อใช่ไหม
2: ปีหน้าเนี่ยคนสื่อเนี่ยจะตกงานเยอะที่สุด
3: ใช่
2: เขาบอกเลย
5: ครับ
2: ปีหน้าเนี่ยคนวงการสื่อสารมวลชนคือทุกทุกช่องเนี่ย
3: มันเป็นที่มาของ AI นั่นแหละ
2: นะฮะ
5: จริง
2: ท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องที่คนตื่นตัวกันมากคือผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
5: ครับ
2: สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็บันทึกใหม่นะครับคือผู้ประกันตนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ถึง 819,000 คนปกติแล้วจะไปใช้แค่หลักหมื่น
3: ใช
2: ่คือปกติเนี่ยจากเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย 672,000 คน
3: ใช่ค่ะ
2: ก็คือเขาก็แบบเพิ่มขึ้นมาเป็นแสนเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ
3: เยอะมากเยอะมาก
2: ขนาดที่ฝั่งนายจ้างเจ้าของบริษัทนะ
5: ได้ครับ
2: ฝั่งนายจ้างที่ช่วยสมทบทุนนะ
5: ครับ
2: มีผู้มาใช้สิทธิ์ 17,37 คนเพิ่มเกือบครึ่งเธอ
3: ใช่
2: เพิ่มมา

0: เกือบ 18,900 คน
1: ค่ะ
0: ทำให้ภาพรวมปีนี้เรียกว่าคึกคักมีผู้มาใช้สิทธิ์คิดเป็น 63.2% นะฮะ
2: ครับ
0: 63.32% แล้วก็ผู้สมัครแล้วก็ทั้งนายจ้างแล้วผู้ประกันตนทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็คือเอาง่ายๆถ้านับแล้วส้มหมดสีส้มหมดนะฮะทั้งผู้ประกันตนทั้งนายจ้างเลย
2: ครับผม
0: ประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำผู้สมัครรายอื่นมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอะไรคะความตื่นตัวของผู้ประกันตนอย่างพวกเราเนี่ยที่ตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็สิทธิ์ที่จะพึงจะได้รับทางไทย PBS เขาวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะเป็นผลจากการรณรงค์ของทีมที่ส่งสมัครรวมทั้งทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยที่เชื่อมโยงกับคนในพรรคประชาชนนะฮะที่จากจุดเดิมเนี่ยก็คือจุดพุให้ความสำคัญเรื่องประกันสังคมอ่ะอีกคนที่ควรจะเป็นพรีเซนเตอร์ไอรัชนก
1: อ่ะใช่
0: ไอรัชนกเองเนี่ยก็ชี้มาตลอดเพกตั้งแต่รัฐมนตรีคนนั้นมีการเอาเงินไปซื้อตึกนี้เท่านี้เท่านี
2: ้ครับ
0: ต้นทุนตึกเท่านี้ทำไมมันบวกไปหลายร้อยหลายพันแล้วซึ่งเงินที่เขาไปซื้อตรงซื้อตึกกันอ่ะมันก็คือเงินที่พวกเราส่งกันตั้งแต่สาวๆนั่นแหละ
1: ครับผ
0: มนะฮะก็คือไอรัชนกเนี่ยเขาก็มาชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติจากการนำเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยหรือกองทุนสปส.ไปลงทุนในอาคารเก่าแต่รีโนเวทในราคาสูงกว่าตลาดถึง3เท่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยโดนใจผู้ประกันตนฮะบวกกับนโยบายจะทำให้ประกันสังคมให้เป็นระบบดูแลคนธรรมดาโดยคนธรรมดา
1: ใช
0: ่นึกออกไหมคนธรรมดาดูแลคนธรรมดา
2: ค
0: ือขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมผู้ประกันตนทุกคนทั้งเงินดูแลเด็กเล็กค่าคลอดบุตรแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลพร้อมเป็นปากเสียงสะท้อนว่าแรงงานเนี่ยต้องการอะไรถูกต้องไหมฮะเพื่อทำให้เป็นระบบสวัสดิการจริงๆสำหรับทุกคนขนาดเดียวกันเนี่ยยังชูแนวทางการตรวจสอบแล้วก็ยังสร้างมีส่วนร่วมสำหรับผู้ประกันตนแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโครงการต่างๆตามรัฐธรรมนูญครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยความไม่ไว้วางใจต่อการบริหารกองทุนเนี่ยบริหารกองทุนอย่างเงินมีอยู่เท่าไหร่ไหมคะ
2: เท่าไหร่ครับ
0: 2.9 ล้านล้านบาท 2.9 ล้านล้านบาท
2: ครับ
0: ถ้าคุณเคยทำงานแล้วเคยส่งประกันตนมันก็คือเงินที่พวกเราส่งกันมาตั้งแต่เด็กเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่มีค่าจ้างตั้งแต่วันละ300บาทไปจนถึงผู้บริหารกิจการเลยแหละ
1: ครับ
0: นะฮะให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารเงินกองทุนเพื่อให้เงินเนี่ยกลับคืนสู่เรียกได้ว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขของแรงงานทุกกลุ่ม
2: ครับ
0: โดยทุกโครงการเนี่ยต้องบอกเลยคุณจะเอาเงินไปลงทุนอะไรเนี่ยมันควรจะตรวจสอบได
1: ้
0: ว่าเงินเนี่ยออกไปช่วยใครใช้ทำอะไรแล้วได้อะไรกลับมาม
1: ันควรโปร่งใสอะเราต้องตรวจสอบเพราะเงินของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการเปรียบเทียบค่ะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยในปีที่ผ่านมาคือปี66นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะในปี69เนี่ยพบว่าอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นไปเยอะมากเลยปีนี้นะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์นะคะในปี69เนี่ยเพิ่มขึ้น632%
2: ครับ
1: เพิ่มขึ้นกว่า 600% เยอะมากถ้าเกิดแยกเป็นผู้ประกันตนผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้น 423% นะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในการที่ให้คนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากจริงๆคาดว่าสามารถรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยภายใน30วันได้นะคะถ้าเกิดรับรองแล้วเนี่ยจะสามารถเปิดประชุมบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ครั้งแรกเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก่อนการรับรองเนี่ยเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ชนะการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีหนึ่งข้อที่ต้องตรวจสอบว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเมืองนะคะเลขาธิการประกันสังคมเนี่ยย้ำว่าขอให้มีความเชื่อมั่นว่าการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษเป็นการตรวจสอบตามกฎหมายกำหนดไม่ต้องกังวลในส่วนนี้นั่นแหละเราก็กังวลไง
2: ใช่
0: เอาง่ายๆอย่างเราพวกเราไม่มีปัญหาหรอก
1: เ
0: พราะยังไงเราก็ถือว่าเราแต่คนอื่นอะอย่างมโนอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกงานหรือแบบว่าทีมเน
1: ี่
0: ยเราก็ต้องคิดว่ามันจะต้องชดเชยเรา มันจะต้องเลี้ยงเราได้ไม่ต้องถึงกับเลี้ยงหรอกค่ะ มันต้องช่วยแบ่งปัน
1: พยุงช่วงที่เรา
0: แบบตกงานมันจะช่วยแบ่งปันเราได้ถูกต้องไหมล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแบ่งปันเราได้
2: ใช่ครับ
0: ท่านผู้ชมฮะซึ่งประเด็นที่ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานประกันสังคมอย่างในโลกออนไลน์โดยประชาชนเนี่ยตั้งคำถามว่าทำไมเพิ่งมาเน้นย้ำเรื่องตรวจคุณสมบัติหลังการเลือกต
1: ั้งอันนี้แหละเป็นคำถามก็จะกลัวเหมือนกันตรงน
0: ี้แต่เขาบอกว่าเอาง่ายๆก่อนไปสมัครอ่ะเขาตรวจคุณสมบัติอยู่แล้ว
2: ครับ
0: ว่าคุณมีคดีไหมมีเกี่ยวกับการเมืองอะไร
1: ไปยุ่งเกี่ยวกับการอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณ
0: หลายคนว่าเฮ้ยกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยควรทำให้เสร็จสิ้นแล้วก็ใสสะอาดตั้งแต่ก่อนเปิดให้ลงคะแนนแล้ว
1: ซึ่งอันเนี้ยถูก
0: ไม่ใช่ผลออกมา

0: อัดแบบชนะขาดลอยขนาดนี้แล้วอ่ะจึงค่อยหยิบยกเงื่อนไขนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นซึ่งทำให้ถูกมองว่าเฮ้ยมันเป็นการตั้งด่านกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่า
1: ใช่
0: เพราะอะไร
1: ใช่หลายคนตั้งคำถาม
0: เขาคือสีส้ม
1: ใช่
0: แล้วก็การเลือก

0: คือสิ่งที่คนไม่อยากได้งบปฏิทิน55ล้านนะครับแล้วก็วาทกรรมก็บอกว่าสีส้มเนี่ยคือเด็กอมมือนะเด็กอมมือจะมีความหมายอะไรมองข้างหลังเด็กอมมือคือเป็นลูกน้องของพรรคการเมืองลำพังตัวต่อตัวมันจะได้สัก100คะแนนหรือเปล่ากูว่า100คะแนนก็เก่งแล้วนั่นแหละแล้ววันนี้เป็นยังไง
2: เป็นที่มา
0: เป็นแสนเลย
1: จริง
0: แล้วก็ภาพจำและผลงานของนายพนัสที่ได้ทิ้งไว้กับระบบประกันสังคมแล้วก็เครือข่ายแรงงานนะฮะมักวนเวียนอยู่กับกิจกรรมหลักเช่นการใช้งบประมาณจัดทำแล้วก็แจกจ่ายของที่ระลึกจำนวนมากเช่นปฏิทิน
1: ครับ
0: หมวกเสื้อก็ถามว่าหมวกกับเสื้อเนี่ยจะแจกวันไหนวันแรงงานวันแรงงานหรือจัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานเมืองนอกเมืองนานะเป็นจำนวนมากตลอดวาระการทำงานก็ถูกตั้งคำถามเรื่องการใช้เงินกองทุนไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นมาโดยตลอด
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าจริงๆอ่ะ2ล้านล้านเกือบ3ล้านล้าน มันกินดอกเบี้ยมันก็น่าจะเพิ่มพูนขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้อง
0: วันนี้คุณพนัสให้สัมภาษณ์รายการพิยุทธ์ค่ะรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอคุณพนัสเนี่ยได้แสดงความเชื่อมั่นการบริหารของทีมชุดใหม่กังวลในความสามารถของบอร์ดบริหารชุดใหม่โดยมองว่าอาจจะขาดประสบการณ์ในการจัดการแล้วก็ดูแลบริหารกองทุนประกันสังคมที่มีขนาดใหญ่มองว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนผู้ประกันตนเนี่ยจุดไฟเผาบ้านตัวเองเหมือนพวกเราเขาพูดอย่าง
2: น
0: ี้
2: จุดไฟเผาบ้านตัวเองปัจจัยหลักๆเลยเนี่ยคุณพนัสเขาบอกว่าสิ่งที่แบบว่าตัวเขาเองไม่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าไม่มีพรรคการเมืองคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแตกต่างจากฝั่งผู้ชนะที่มีกระแสมีฐานเสียงทางการเมืองมาช่วยขับเคลื่อนอย่างชัดเจนเลยค่ะสิ่งที่ทำให้รู้สึกเจ็บใจก็คือทีมของตัวเองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปหาเสียงได้ทั่วประเทศเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่เนี่ยจำกัดอยู่ในพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิการเลือกตั้งเนี่ยได้หลายพื้นที่ได้มากกว่าส่วนเรื่องการแจกปฏิทินนะคะคุณพนัสบอกว่ามีการจัดทำเนี่ยประมาณ5ล้านใบแต่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระจายปฏิทินบางคนไม่ได้คุณพนัสก็บอกว่าอะไรปฏิทินทั้งหมดไม่ได้อยู่ในความดูแลของตัวเองโดยที่รับการจัดสรรจากสมาชิกเนี่ยประมาณอีก 200,000 ใบเท่านั้นเองส่วนที่เหลืออีก4ล้านกว่าใบเนี่ยก็กระจายไปตามสภาต่าง
1: ๆครับ
0: เขาบอกให้หยุดไง
2: ก็ไม่หยุดไงเขาบอกว่ามีคนอยากได้เยอะ
0: ไม่แต่ก็ขอบคุณนะคะคุณพนัสที่ทำให้คนออก
2: แอคชั่นออกมาเลือกตั้งอ่ะ
0: คุณพนัสคุณสามารถทำให้คนไทยเนี่ยคนที่ประกันส่งประกันสังคมออกมาแอคชั่น
2: เขาเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยนะเราไม่เคยมีความรู้สึกว่ามีเลือกตั้งอ่ะ
0: ถูก
2: เขาไม่เคยประกาศ
0: ต้องบอกเลยอ่ะแต่ก็โอเคแหละพรรคประชาชนพรรคก้าวไกลเขารณรงค์กันมาตลอด
2: ให้ออกไปเลือกตั้ง
0: คือก่อนหน้านี้มันจะต้องเลือกตั้งแต่วันน้ำท่วมอ่ะ
2: 27
0: แล้วนี่เขาเลื่อนมา
2: ใช่
0: คุณพนัสเขาย้ำอย่างนี้ครับวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานการแจกเสื้อแล้วก็หมวกในวันแรงงานเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานนะฮะแล้วก็ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่แรงงานเขาจะมารวมตัวกันจำได้ไหมทุกวันที่1พฤษภาคมเขาจะมาเดินขบวนกันแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องแต่เมื่อสมาชิกไม่ได้รับสิ่งของตามที่คาดหวังก็เกิดคำถามว่าทำไมไม่มีการแจกจ่ายเหมือนเดิมล่ะและเหตุใดผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะไม่แสดงความสนใจต่อประเด็นดังกล่าวมาที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าค่ะนำโดยคุณสัทธรัมนะฮะธรรมบ
2: ุตร
0: สัทธรัม
2: ค่ะ
0: นะฮะสัทธรัมเนี่ยฮะได้ออกมาแถลงขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมประกาศเดินหน้าปฏิรูปกองทุนแล้วก็ตรวจสอบการทุจริตต่าง
1: ๆครับ
0: เขาบอกเราจะเดินหน้าตามสโลแกนแล้วก็นโยบายที่วางไว้คือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของชำร่วย
1: ครับ
0: สิ่งที่ต้องการคือการปฏิรูปไม่ใช่การแจกปฏิทินโดยมองว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยดำเนินงานอยู่ภายใต้ความไม่โปร่งใสแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสิ่งแรกที่ทีมจะทำให้ได้แก่เปิดเผยรายงานการประชุมควบคู่กับการถ่ายทอดสดการประชุ
2: ม
0: คือต่อไปนี้ทุกครั้งที่เขาประชุม
2: ถ่ายทอดสด
0: ก็จะเหมือนประชุมสภาเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็จะมีการถ่ายทอดสดให้ดู
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องตรวจสอบงบประมาณที่ไม่จำเป็นแล้วก็ประโยชน์ทับซ้
1: อ
0: นโดยยกตัวอย่างเงินที่ระบุหายไปเนี่ย 3,000 ล้านบาท
2: ค่ะ
0: แล้วก็งบจัดทำปฏิทินเนี่ยปีละนะปฏิทินอย่างเดียวนะปีละ50ล้านบาทซึ่งทีมเห็นว่าควรตรวจสอบความเหมาะสมแล้วก็นำทรัพยากรเนี่ยกลับมาใช้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนแล้วก็ตั้งคำถามงบประมาณประกันสังคมว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี
2: อ่
0: ะ 5,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยทีมต้องพิจารณาว่างบประมาณแต่ละรายการเนี่ยมันมีความจำเป็นขนาดไหน
2: ค่ะแล้วก็รวมถึงการตรวจสอบโครงการที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างเหมาะสมอันนี้ประเด็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบผลประโยชน์ทับซ้อน

0: ้อนสิ่งที่คุณพนัสไทยล้วนเนี่ยได้ทำไว้ในอดีตเนี่ยก็มีส่วนสร้างความก้าวหน้านะแต่มันก็มีส่วนที่มันผิดพลาดด้วยเช่นกันวันนี้ทางคุณศาสลัมเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนี้เขาก็ส่งผลคะแนนตัวเนี้ยก็มันก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องการที่จะมีการปฏิรูปมากกว่าปฏิทินค่ะแล้วก็มากกว่าการคิดถึงโครงสร้างที่เคยมีมาในอดีตหลายสิบปีที่ผ่านมา
1: เอาละเพราะถือว่าเป็นการตื่นตัวของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะ
2: ใช่ครับ
1: ท่านผู้ชมครับเรื่องที่เรายังติดตามกันอยู่ก็คือสถานการณ์น้ำนั่นแหละกรุงเทพเองวันนี้น้ำไม่ใช่ปัญหาแล้วนะคะแต่ขยะ
2: จริง
1: โอ้โห
0: และจุดที่มีน้ำท่วมขังอะเนาะขยะ
1: แต่ต้องยอมรับ ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์บ้านมันก็เป็นไม้อัดหมดอะไม้อัดโดนน้ำปุ๊บมันก็ผุพังถามว่าเขาอยากจะทิ้งกันไหมเขาก็ไม่ได้อยากจะทิ้งกันหรอกแต่เมื่อของมันพังของมันเน่าของมันเสียเขาก็อยากจะทิ้งกันถูกต้องไหมแล้วไหนเอาเมื่อก่อนจานกินข้าวอย่าลืมนะเราล้างจานได้ต่อมื้อถ
2: ู
1: กต้องไหมล่ะแต่วันนี้มันล้างจานเนี่ยเป็นกล่องทุกวันสมมติอยู่กัน5คนก็มื้อละ5กล่อง6กล่อง
2: ใช่ครับ
1: มันก็เป็นขยะขยะขยะขยะขยะปรากฏว่าวันนี้ขยะน่ากลัวกว่าน้ำอีกค่ะเพราะอะไรกองขยะขนาดมากคือมาปิดขวางทางจราจรหมดเลยในหมู่บ้านวันนี้ที่ตัวเองได้มีโอกาสดูของไทยรัฐอ่านข่าวสายข่าวก็นี
0: ่
1: ของวันนิวเองเราก็ลงสำรวจพื้นที่ที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าภายหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาคร
2: ับ
1: พบว่าประชาชนต่างเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ฟื้นฟูที่พักอาศัยแล้วก็ร้านค้าโดยเสียงสะท้อนสำคัญจากชาวชุมชนคือความต้องการเรื่องเฮ้ยแต่อันนี้เข้าใจนะมันเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไม่หมด
0: ใช่
1: รู้ไหมว่าเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวขาดตอนนี้ค้างอยู่กี่ตัน
0: กี่ตัน
1: แกว่ากี่ตัน
0: ไม่รู
1: ้ 5,000 ตัน
2: ขยะนะ
1: ขยะ 5,000 ตัน
0: ตรงที่มันเป็นเค
1: หะวันนี้ค่ะมันจะต้องอีก 5,000 ตันแล้วคุณ
0: จะใช้เวลากี่เดือนในการ
1: ก็ใช่ไงคือแล้วอันนี้มันโทษใครไม่ได
0: ้
1: ถูกต้องป่ะล่ะ
2: ใช่พี่
0: เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปไม่ได้ตอนที่น้ำท่วมอ่ะ
1: หมายถึงว่าวันนี้ต่อให้ต้องใช้เจ้าหน้าที่แค่ไหนขยะ 5,000 ตันจะไปทิ้งที่ไหนก่อน
2: ใช่พี
1: ่ 5,000 ตัน
0: อ
1: ่ะเอาง่ายๆท่านผู้ชมฮะขยะมันตกค้างในพื้นที่จำนวนมากแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังเนี่ยได้ลงพื้นที่ถนนฉลองกรุงแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยก็มีการตรวจสอบสถานการณ์ถามว่ามันท่วมขังอยู่ไหมมันก็ท่วมขังอยู่นั่นแหละนะฮะพร้อมกับสำรวจจุดที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมโดยเตรียมจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับค
2: ่
1: ะแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนภาพรวมเนี่ยก็คือการเก็บขยะของกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยอดสะสมอยู่ที่1เก็บได้นะคะ 1,468 ตันกรุงเทพยังต้องระดมกำลังทรัพยากรหลายภาคส่วนเพื่อเร่งกำจัดขยะนะคะแล้วก็กลยุทธ์อะไรเขตบัดดี้มาใช
0: ้
1: ด้วยการให้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ยังเหลืออีก 5,000 ตัน
2: ใช่ครับพี
0: ่28ถึง3เขาก็เก็บไปได้ 1,500 นะ 1,400 กว่าใช้เวลากี่ว
2: ันไม่ตรงนั้นหมู่บ้านเกือบ 30,000 ป่ะที่พี่มดบอก
1: ก็คือไม่ทั้งหมดตอนนี้จะต้องหาวิธีกำจ
0: ั
1: ด
0: เท่ากับว่าอาทิตย์นึงอ่ะเขากำจัดขยะได้ประมาณ 1,500 ตัน
1: อินเดียทำไงวะเนาะ
0: คนเยอะขนาดนั้นน่ะเนาะ
1: ถูกอินเดีย
2: คนเยอะ
1: แต่เขาบอกว่าอินเดียเอาคือเขามีเตาเผาขยะ
0: เ
1: ป็นเวลา
2: แน่นอนนะครับ
0: อากาศมลพิษเขาเยอะ
1: ใช่แต่เขามาทำพลังงาน
2: ครับแน่นอนนะครับปัจจุบันนะครับมีการจัดกลุ่มนะครับเขตบัดดี้นะครับรวมทั้งหมด17พื้นที่นะครับเพื่อให้เพิ่มเนี่ยศักยภาพนะครับให้จัดเก็บขยะนะครับและฟื้นฟูเมืองเนี่ยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับและก็ทั่วถึงครับคุณผู้ชม
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์คลิปกองขยะขนาดใหญ
2: ่ครับผม
1: คุณดูนะฮะถูกนำมาทิ้งจนเต็มหน้าบ้าน
2: ครับ
1: พร้อมแคปชั่นระบุว่าช่วยแชร์หน่อยเธอ
2: เ
1: ดือดร้อนมากจริงๆ
2: ครับ
1: เนื่องจากพบว่ามีคนนำขยะมากองทิ้งไว้หน้าบ้านตัวเองเนี่ยจนเปิดทางเข้าปิดทางเข้าออก
2: ใช่
1: แล้วคิดดูถ้าเป็นบ้านเราอะมาทิ้งอย่างเงี้ยเราจะออกยังไงวะโดยมันเหม็นด้วย
0: ใช่
1: โดยเกิดที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าซอย10เขตลาดกระบัง
2: ครับ
1: ขยะเป็นถุงจำนวนมากเลยค่ะทั้งถุงดำตู้เตียงถี่นอนตู้เย็นไปปิดหน้าบ้านเขาอะ
2: ครับ
1: มันก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นจนชาวบ้านเดือดร้อนขณะที่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนำรถเคนแล้วก็กำลังคนเนี่ยเข้ามาเร่งเก็บกวาดแล้วก็ผู้โพสต์บอกว่าเดิมทีเนี่ยเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่หัวมุมเนี่ยเขาก็จะนำขยะมาวางไว้หน้าบ้านตัวเองตามปกติอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อมีคนมาเห็นว่ามีกองขยะกองอยู่เนี่ยเข้าใจไหมก็คิดว่าทิ้งได
2: ้
1: ทุกคนก็เลยนำขยะมาทิ้งเพิ่มจากฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจนกลายเป็นกองขยะขนาดมหึมาโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยที่

0: ที่มีคนนำขยะมาทิ้งชิ้นใหญ่เนี่ยมารู้ตัวว่าก็ไม่รู้อะว่าใครเอามาทิ้งนักเพราะเขาคิดว่าทิ้งกันได
1: ้
0: ผลกระทบ
1: แสดงว่าคนหนึ่งเริ่มแล้วก็มา
0: เรื่อยๆผลกระทบคืออะไรฮะขยะมันกีดขวางการจราจรรถไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านเนี่ยต้องเดินอ้อมไปอีกซอยเพื่อเข้าออกบ้านทั้งที่จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขากำหนดไว้แล้วแต่หลายคนเนี่ยกลับมักง่ายไม่ยอมขนไปทิ้งให้ถูกที
2: ่ครับ
0: บ้านตัวเองก็มีข้าวของแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เสียหายจากน้ำท่วมค่ะแต่ต้องไปยืมรถกระบะคนอื่นเนี่ยขนไปทิ้งตามจุดที่กำหนดไว
2: ้ครับ
0: ขณะที่วันนี้นะครับบางบ้านเนี่ยเลือกจ้างรถขนขยะในราคา 1,000 บาทต่อบ้านแต่กลับมีคนมักจากส่วนใหญ่คนมักง่ายอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่
0: คนมักง่ายเขาจะขยะมากองกันหน้าบ้านของคนอื่นแบบนี้นะครับ
1: ก็พอหลังจากที่คลิปนี้มีการโพสต์ไปนะคะวันนี้ก็ดีใจกันนะที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาจัดการแล้วกับกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวเลยกลิ่นมันโชยมาแล้วก็ยังมีกระจกแตกเศษไม้แล้วก็ตะปูอะไรเงี้ยมันปะปนอยู่ในกองขยะมันก็เสี่ยงกับอันตรายต่อเด็กๆในชุมชนแล้วก็กังวลค่ะว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาเนี่ยปัญหาก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่องของสุขอนามัยต่างๆอีก
2: ใช่ครับผม
0: นอกจากนั้นนะฮะถ้าสมมติเราไปดูกันเนี่ยตอนอย่างที่บอกว่านครนายกองค์กรรักน้ำยังท่วมอยู่เห็นไหม
1: ใช่
0: น้ำอ่ะมันจะต้องมาไหลลงที่ไหนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำทั้งหมดอ่ะจุดลงแม่น้ำบางปะกงมันก็คืออยู่ที่ฉะเชิงเทรา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นฉะเชิงเทราเนี่ยน้ำยังท่วมสูงอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้วิกฤตน้ำท่วมของภาคตะวันออกรุ่มแม่น้ำบางปะกง
2: ครับ
0: พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆครอบคลุม3จังหวัดคืออ่ะไล่มานครนายกปราจีนบุรีแล้วก็มาฉะเชิงเทราได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับจากการที่มวลน้ำเนี่ยล้นตลิ่งแล้วก็แช่ขังเป็นเวลานานถามว่าอีกนานไหมหรออีกเป็นเดือน
2: เป็นเดือนเลยใช่ไหมครับ
0: อีกเป็นเดือนที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ยังคงวิกฤตนะคะเพราะอะไรฉะเชิงเทราต้องรับมวลน้ำจากหลายทิศทางเลยทั้งนครนายกทั้งปราจีนบุ
2: ร
0: ีถนนหลายสายเนี่ยมีน้ำท่วมสูงประมาณ 10-20 ซมร้านค้าริมแม่น้ำมาปะกงเนี่ยเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงชาวบ้านขอวอนหน่วยงานภาครัฐช่วยเร่งผลักดันแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดแล้วเขาก็ฝากถามนายกรัฐมนตรีค่ะว่าหลังจากที่น้ำแห้งแล้วเนี่ยจะฟื้นฟูพวกเขายังไงจะฟื้นฟูเพราะตอนนี้อย่าไปบ่นเพราะบ่นน้ำท่วมไปมันทำอะไรไม่ได
1: ้
0: มันท่วมแล้วอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: มันท่วมแล้วอ่ะเขาบอกพวกเราชาวบางคร้าจะทำยังไงจะฟื้นฟูให้เขายังไงส่วนอำเภอบางน้ำเปี้ยวเนี่ยน้ำเนี่ยยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมตรถึง2เมตรมิดหัวสร้างความเดือดร้อนบางชุมชนเนี่ยน้ำเข้ามาตั้งแต่23กันยายนถ้าน้ำเข้ามาตั้งแต่23กันยายนไม่ได้ประกันนะประกันน้ำประกันอื่นที่รัฐบาลทำอ่ะ 15,000 ล้านอ่ะต้องหลังวันที่1ตุลาคม อย่างเงี้ยน้ำมาตั้งแต่23กันยายนไม่ได้เงินประกัน
2: อ๋อไม่ได้ด้วย
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าประกันยังไม่รับ
0: ไม่รับ
2: ครับ
0: 23กันยายนจนตอนนี้ที่พวกเขาอยู่กันมาเนี่ย19วันแล้ว
1: ค่ะ
0: 19วันแล้วชั้น1ไม่ต้องพูดถึงไม่เหลืออะไรแล้ว
2: ครับ
0: ตอนนี้ชาวบ้านได้แต่ลุ้นว่าน้ำมันจะถึงชั้น2เมื่อไหร
1: ่
0: เพราะอีก1เซนเนี่ยมันไม่ใช่เมตรนะคะอีก1เซนเนี่ย
1: จะถึงชั้น
0: มันจะท่วมที่นอนแล้วทางกรมชลประทานเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ำ40เครื่องพยายามเร่งระบายน้ำแม่น้ำมาประกงลงทะเลเพื่อบรรเทาน้ำท่วมแต่ยังมีอุปสรรคจากน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำจากนครนายกเนี่ยที่ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะไปดูที่ปราจีนบุรีบ้างค่ะคุณผู้ชมหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างถูกน้ำท่วมขังมานานหลายสัปดาห์แล้วค่ะระดับน้ำบางจุดเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะคะหลายเมตรเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักเมตรขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะแน่นอนว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่มนุษย์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสัตว์น้ำเนี่ยโดยเฉพาะปลาทั้งหลายเนี่ยพอน้ำท่วมแบบนี้ปลาก็ลอยตายกันจำนวนเยอะมากๆเลยในพื้นที่ของอำเภอศรีมหาโพธิ์นั่นเองก็มีพบว่าปลากระโห้นะคะขนาดใหญ่มากๆเลยเกือบประมาณ100กิโลได
0: ้หรือ
1: ข
0: นาดเท่ากับเด็กอะ
1: สูงประมาณเด็ก
0: โอ้ใหญ่
1: สูงประมาณ139เซนน่ะสูงเท่ากับเด็กอ่ะถูกพบว่าน็อกน้ำตายซึ่งจากการตายของปลากระโห้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
0: ตัวใหญ่มาก
1: ใช
2: ่
1: ตัวใหญ่มากเนี่ยคุณผู้ชมพาดูเด็กเนี่ยเท่าสูงเท่ากับเด็กเลยแบบนี้การพบว่าปลาขนาดใหญ่เนี่ยตายในครั้งนี้ใ ช่เป็นสัญญาณว่าเราต้องเร่งตรวจสอบแล้วว่าปลาตายจากสาเหตุอะไร
2: ครับ
1: ตายจากสาเหตุเพราะน้ำที่เริ่มเน่าเสียหรือเปล่าหรือตายจากการปนเปื้อนที่อาจจะผลส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพบว่ามีคราบน้ำมันจำนวนเยอะมากเลยนะคะตรงกับจุดที่น้ำท่วมอยู่ใกล้โรงงานด้วยทำให้ที่อำเภอศรีมหาโพนะคะก็มีคราบน้ำมันเนี่ยที่พบเนี่ยมีลักษณะลอยตัวบนผิวน้ำมีคราบสีรุ้งเนี่ยเป็นแนวยาวพื้นที่ที่ท่วมเนี่ยประมาณสัก1กิโลได้ซึ่งอยู่ระหว่างที่อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ส่งไปวิเคราะห์นะคะสาเหตุของคราบน้ำมันครั้งเนี้ยมันมาจากอะไรมันเป็นคราบน้ำมันอะไร
2: ใช่
0: แต่เขาต้องเช็คด้วยนะถ้าปลา
1: ตายแบบเนี้ย
0: จัง
1: เ
0: ลยนะ
1: น
0: ะฮะท่านผู้ชมครับก่อนไปสักนิดนึงแฟนๆ The Golden Song
2: ครับ
0: วันนี้เป็นการเปิดขายบัตรแล้วสำหรับGolden Show All Star Concert 2026รอบการกุศลฮะโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระบรมอุปถัมภ์และมูลนิธิทันตแพทยศาสตร์มหิดลพบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกท่านเนี่ยก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาแล้วก็โชว์พิเศษที่แฟน The Golden Show ไม่ควรพลาดค่ะ
1: พร้อมด้วยโชว์สุดเซอร์ไพรส์นะคะจากกันนภัทรแม่เมาสุดานะคะแล้วก็พี่โจสุทธิศักดิ์นะคะแล้วก็พี่กบสุวรรณันนะคะคุณเกลือกิติด้วยรวมถึงพี่เจี๊ยบนนทิยาพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็ตัวแทนเหล่าดวงดาวจาก The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็การันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะโดย The GoldenShow All Star Concert 2026นะคะรอบการกุศลจะเปิดทำการแสดงที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นะคะคนที่ยังไม่ได้สำรองที่นั่งนะคะคุณผู้ชมต้องรีบแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้เหลือบัตรไม่มากแล้วนะคะรอบการกุศลจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา 18:30 นนะคะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยร่วมสมทบกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมแล้วก็มูลนิธินะคะอันนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่า
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ค่ะแล้วก็พิเศษเลยสำหรับผู้ซื้อบัตรรอบการกุศลทุกที่นั่งเลยนะคะได้รับของที่ระลึกเป็นห้อยสัญลักษณ์รูปวานหน้างานไปรับกันได้เลย
2: ครับแน่นอนนะครับนอกจากบทเพลงทองคำอันไพเราะแล้วนั้นนะครับยังมีความพิเศษอีกนั่นก็คือบัตรโกลเด้นซีทนะคะที่จะมีเพียง128ที่นั่งต่อรอบเท่านั้นนะครับโดยจะได้รับเนี่ยสิทธิพิเศษนะครับสามารถ Exclusive เล้านะครับหลังจบคอนเสิร์ตนะครับเพื่อร่วมพูดคุยกับศิลปินที่คุณชื่นชอบร่วมรับประทานของว่างนะครับและเครื่องดื่มและก็เลือกถ่ายภาพกับศิลปิน The Golden Song นะครับที่คุณเนี่ยชื่นชอบนะครับคุณผู้ชมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแล้วเราเนี่ยมาร่วมเต็มอิ่มนะครับกับบทเพลงทองคำได้นะครับเปิดจำหน่ายแล้วนะครับกับบัตรนะครับก็หาซื้อได้นะครับวันนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะครับหรือโทรไปที่02-108-5330-1นะครับในเวลาราชการครับ
0: ท่านผู้ชมฮะจริงๆวันนี้เขาเดินสายออกรายการเหนื่อยย่างขวัญกับอาจารย์เบียร์สวัสดี
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีวันที่ออกจริงๆมิจฉาชีพมันอยู่ทุกรูปแบบจริงๆเนาะอาจารย์เนาะ
3: ใช่
0: เขาบอกว่าคุณหมดไปเท่าไหร
3: ่แสนเท่าไหร่ว่าแสนสี่
0: แสนกว่าบาทแต่พี่ปงพี่เปิดหลายๆคนก็โดนบุ๋มๆเลยก็โดนถูกต้องไหม
3: โดนแต่เขาไม่ได้โอนเงิน
0: เ
3: ขาแค่แบบว่ามาขอเงินแต่ว่ายังไม่ได้โอนก็เลยยังไม่โดนเหมือนกูไงประเด็น
0: ก็คือเอาง่ายๆตอนกลางคืนก็ทำเป็นผัดข้าวสุดฤทธิ์เลยตกกลางคืนก็เอาเงินไปเที่ยวเที่ยวเปผู้หญิงไปดิ้งไปดื่มเต็มที่เลยช่วงนี้สองคนก็ถือว่าเป็นคนที่ตะเวนให้ข้าวตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
1: ใช
0: ่อาจารย์เบียร์เนี่ยตอนฉันบอกว่าอย่าเพิ่งมาถ้าอาทิตย์แรกมาเนี่ยเดี๋ยวจะโดนทั้งคู่ทั้งฉันทั้งเขาจะโดนทั้งคู่ว่าแทนที่จะเอาเวลาไปแจกข้าวมาออกรายการทำไ
1: ม
0: วันนี้ก็ได้มาสักทีเนาะอาจารย์เบียร์นะ
3: ใช่ใช่อ่
0: ะโอเคช่วงหน้าอาจารย์เบียร์กับคุณขวัญอุษามณีค่ะ
1: ค่ะ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
5: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
4: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
6: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลละ
7: คนผ่อนตรง
6: ไม่พอเลยค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง Cover Cash พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Cover Cash
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bounty Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัว

0: ด้วยเลยนะคะ
1: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้า
2: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
3: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ชิมซะหมดเลย
4: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกปึ๊บอย่าลืม
5: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงปะ
1: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
7: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่วัสลีนกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
8: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์ด้วยพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์
12: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสราเอล
13: ท่านผู้ชมครับเรายังติดตามการเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมกันอยู่เนาะ
14: ใช่ครับ
13: ถามว่าสถานการณ์น้ำดีขึ้นไหมดีขึ้นน้ำเหนือน้อยลงการระบายจากเขื่อนดีขึ้นแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คนที่เขาไม่มีจริงเนาะอย่างที่บอกที่ผ่านมาข้าวกล่องใครไว้ไม่สำคัญ
15: ใช่สำคัญมาก
13: สำคัญมากเพราะแม้มีเงินให้คุณรวยขนาดมันไม่มีที่ซื้อมันออกไปเอาไม่ข้าวไม่ได้นะจริงๆเขาเริ่มทำตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะนะแน่นอนล่าสุดออกมาแฉโดยมิจฉาชีพแฝงแอปทำเป็นทำโรงครัวช่วยน้ำท่วมโดนไปเป็นแสนก่อนโป๊ะว่าแม่งเอาเงินไปเที่ยวผับนี่แหละขอต้อนรับอาจารย์เบียร์แล้วขวัญอุษามณีค่ะ
16: สวัสดีครับอาจารย์เบียร์พี่ขวัญสวัสดีครับ
17: ไม่ได้เจอแป๊บเดียวมีเรื่องมีราวแล้วนะขวัญ
18: หลังเราต้องเจอกันบ่อยๆหน่อยเนาะนี่มีเรื่องพอดีเลยพีคเลยพี่ชายเรา
13: เยขวัญเธอก็ไปช่วยน้ำท่วมทุกวันเขาบอกหล่อนเยอุ๋ยบอกฉันหล่อนซื้อรถเป็นล้านๆเลย
17: เพื่อแบบเอาไปลุยน้ำเนี้ยหรอ
18: ใช่คือหนูอ่ะซื้อเพราะว่าตัวเราเห็นว่าตัวเราเป็นภาระกับคนอื่นไงพี่มดดำเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะหนูไปทำแบบไปทำอีเวนต์กับพี่ๆตัวแทนเราในยูซี่แล้วพอหนูกลับมาจากที่เชียงใหม่อ่ะอาจารย์ก็ต้องให้พี่หมีอ่ะขับรถไปรับเพราะว่าบ้านหนูน้ำมันท่วมหมดเลยพี่มดดำใช่แล้วพอ
13: แล้วเข้าบ้านมาไม่เข้า
18: ไม่เข้าค
17: ่
18: ะ
17: แต
18: ่ว่าบริเวณรอบๆพอออกมาหนูไปไหนไม่ได้
13: ใช่คร
18: ับ แล้วก็ประจวบกับที่หนูเข้าไปในพื้นที่กับอาจารย์แล้วหนูเห็นว่าตรงบริเวณหน้าทางเข้าอ่ะมันเป็นบริเวณที่รถสูงอ่ะเข้าได้น้องแจ็คแต่ว่ามันพาหนะที่นำเข้านำออกลำเลียงมันไม่พอหนูก็เลยแล้วที่หนูโกรธคือตอนอาจารย์จำได้ไหมเรื่องหมาที่มันจะมีคนไปรับน้องหมาเป็นสิบสิบตัวข้างในหนูนะแล้วมันจะมีรถคันใหญ่คันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว่างไปรับหมาไม่ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบ

0: เออเดี๋ยวถ้าเรามีรถอ่ะเราจะช่วยคนอื่นเองกูไม่พึ่งมึงหรอก
1: เพราะหล่อนชอบหมาชอบแมวอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่
1: เพราะยายขวัญเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ไม่มีผัวเพราะมึงนอนกับหมา
2: ชอบจริ
0: งๆตอนนี้เพิ่มมามีแมวอีกหนึ่งตัว
3: หรอ
1: นั่นแหละจริงๆ
0: ผู้ชายเลยไม่ได้เข้ามาเลย
1: มากหมาแมวเนี่ยมันอยู่กับหมากับแมว
3: รัก
1: เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอาจารย์เบียร์น่าจะเป็นคนแรกๆที่เอาจริงวันแรกเลยมันก็เห็นอาจารย์เบียร์เนี่ยแหละก็จะมีโอกาสไปช่วยด้วยไปนิดๆหน่อยๆก็คือว่าอาจารย์เบียร์ทำไมถึงคิดอยากจะแจกข้าววันนั้นอะไรเกิดขึ้น
4: มันเกิดจากเราเห็นในทักลงพื้นที่แล้วทักก็บอกว่าเขาขาดข้าว
3: ครับ
4: พอแล้วเราขาดข้าวได้ยินคำว่าขาดข้าวปุ๊บเพื่ออยู่ไม่ได้แล้วว่าแล้ววันนั้นฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดแล้วก็แบบไม่มีงานพอดีวันนั้นแล้วก็แบบเราหยุดอยู่บ้านก็เลยแบบเอาไงดีวะพอเวลาตกประมาณสักห้าโมงเย็นเริ่มคิดได้ว่าต้องลุกขึ้นไปช่วยคนว่ะก็เลยเกณฑ์คนเลยระดมคนใครมีกำลังอะไรมาแล้วก็รีบเข้ามาหุงข้าวหุงอะไรกันแล้วก็ผัดกับข้าวไปหาซื้อปรากฏไปแมคโครอะไรไม่มี
3: หมด
4: ใช่แล้วก็พยายามไปหาแบบแสวงหาจนก็จนได้มาแล้วก็ทำข้าวกล่องวันนั้นได้ประมาณ 1,000 กล่องได้ 1,000 กล่องแรกแล้วก็รีบวิ่งเข้าพื้นที่เลยปรากฏว่าเข้าไปวันแรกอ่ะเข้าไปถึงประมาณตอนเริ่มแจกตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะแล้วมันแค่พันกล่องอ่ะแต่ในร่มเก้ามันอยู่กันเป็นแบบแสนคนอ่ะโอ้มันแบบมันไม่มีทางพออ่ะก็วันแรกไปวันที่2ก็เลยรีบเร่งทำให้ได้ 4,000 กล่องก็ไล่ 4,000 กล่อง 4,000 กล่อง 4,000 กล่องทุกวันจนเปลี่ยนจากข้าวว่าเขาไม่เริ่มต้องการข้าวแล้วเพราะว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เข้าไปเยอะก
1: ็
4: เปลี่ยนเป็นน้ำเราก็เอาน้ำคิตตี้ไปแจกอะไรเต็มก็จนที่มาที่ไปว่าคนขโมยน้ำคิตตี้ไปตำรวจเพิ่งจับได้เนี่ย
5: อ๋อเนี่ยเห็นวันนั้นดูไลฟ์อยู่แล้วใครขโมยไป
4: ที่หายไปก็มีแบบชาวต่างชาติเขาก็แบบขโมยไปจะเอาไปกินก็เลยแบบก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาราวอะไรอะไรเงี้ยก็ให้ไปกินเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เริ่มทำตลาดก็เปลี่ยนเป็นถุงยางชีพก็ทำไปทำมาก็จนนี่แหละจนแบบไปเอะใจอ่ะกูผัด 4,000 กล่องอ่ะทั้งวัน
1: อ
4: ่ะตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะไปเสร็จอีกที4โมงเย็นอ่ะ
1: ไม่ใช่
4: 4,000กล่องอ่ะแต่ในเต็นท์มันบอกว่ามันผัดได้วันละ 4,000 กล่องอ่ะ
0: แล้ว
4: กระทะแค่เนี้ย
0: จำนวนคน
5: กระทะแบบกระทะคนเรือนอย่างเง
4: ี้
5: ยหรอ
4: ใช่กระทะ
5: ปกติอ่ะหรอ
4: ใช
1: ่แค่เนี้ยกระทะเหมือนเราผัดข้าวอยู่บ้านอ่ะ
5: มันเป็นไปไม่ได้เน
4: า
5: ะ
4: มันเป็นไปไม่ได้ก็เราทำมาดูดิดูครัวเราดิกระทะ11ใบอ่ะกระทะเนี้ยแล้วคนเนี่ยคนดิ
5: ถึง4โมงเย็น
4: ใช่ถึง4โมงเย็นแล้วใช้ตะหลิวยักษ์ผัดอ่ะใช่แล้วดูผักกองดิทะเนินเพลินพึกไปหมดอ่ะแล้วแบบว่าเราของเราเยอะคำถามคือมันผัดพันกล่องยังไงวัตถุดิบมันต้องเยอะมากอ่ะ
3: ใช่ครับ
4: มันผัดยังไงอ่ะแล้วเราก็เลยบอกว่ามันไม่เมคเซนส์อ่ะมันมาเอ๊ะคำว่า 4,000 กล่องนี่แหละ
3: มันมาเอ๊ะตรงนี้เลย
4: มันมาเอ๊ะตรงนี้บางคนพูดว่าวันนี้ผมผัดได้10ไอ้วันแรกมันบอกว่า500กล่องเราจะเข้าใจได้ไม่เกิน 1,000 กล่องขนาดว่าครัวของหน่วยงานอ่ะเอารถมาผัดครัวเป็นรถอ่ะ2คันอ่ะยังได้เต็มที่แค่900กล่องอ่ะทั้งวันนะผัดไม่หยุดเลยอ่ะมีเจ้าหน้าที่แบบผู้เชี่ยวชาญด้านการผัดอ่ะแต่มันบอกว่ามันได้ 4,000 กล่อง
5: แล้วทำคนเดียว
4: ก็อยู่มา 2-3 คน
1: ก็เขาบอกว่าเอาง่ายๆ
0: มีเตา2เตา
1: เราทำอ่ะ
5: ก็
1: คือขนาดแบบว่าทำอ่ะนะ
3: ครับพี่
1: เขาบอก 1,000 กล่องนี่กว่าจะได้ก็เลือดตากระเด็นแล้ว
4: เอาอย่างนี้ดีกว่าจะไม่เคยทำเนาะเราหุงข้าวหม้อหนึ่งหม้อวัดอ่ะหม้อใหญ่
1: หม้อใหญ
4: ่เอาหุงเสร็จแล้วอ่ะดีดแล้วใช่ป่ะเอากลับไปหุงใหม่อ่ะดิบเพราะหม้อมันร้อนมันดีด
3: อ๋อมันดี
4: มันดีมันร้อนจับมันไม่ทำงานต่อแปลว่ามันหุงข้าวได้รอบนึงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจนกว่าหม้อจะเย็นหม้อเย็นปุ๊บถึงตั้งหม้อที่2ได
3: ้
4: มันเลยไม่ทันไงอาจจะก็เลยเปลี่ยนจากเมนูข้าวเป็นผัดซีอิ๊ว
3: ก็คือ
4: เพราะผัดซีอิ๊วไม่ต้องหุงข้าวก็ผัดซีอิ๊วทุกวันแล้วผัดซีอิ๊วมันเสียยาก
3: ครับอาจารย์
4: ข้ามคืนก็ยังไม่เสียไงแล้วก็เอาไข่ต้มใส่ลงไปอีก2ฟองแล้วก็ใส่มาม่าใส่ปลากระป๋องเข้าไปด้วยเผื่อว่ากินข้าวมื้อนี้ยังไม่อิ่มเสร็จปุ๊บมื้อต่อไปยังมีปลากระป๋อง
1: ยังไงต่อให้แกมีเงินล้านมันไม่มีที่ออกไปซื้อ
4: ถูกต้อง
1: ไปซื้อไม่ได
4: ้นี่หน้าอกมันจะเดินไปยังไงอ่ะ
5: ใช่
1: ก็มันปึงหน้าอกต่อให้มีเงินอ่ะต่อให้มีเงินวันแรกก็ไม่มีไฟไม่มีน้ำอีก
4: ถูกต้องเขาตัดไฟเพราะไฟมันรั่ว
1: ตัดน้ำ
4: ไฟมันรั่ววันตอนแรกอะไฟเขายังไม่ตัดแต่เจ้าหน้าที่โดนไฟรั่วเขาก็เลยต้องตัดไฟ
5: เพราะตัดไฟ
4: ก็อาจารย์เข้าไปในบรรยากาศของวันตัดไฟพอดีเลย
1: เออแล้วแบบปุ๊บอีกคนที่บอกวันผัดวันละ6,000กล่องหกกล่องมีคนไปจ้างมากี่คน
4: มันไม่มีคนจ้างมันไปขอเงินเขา
1: อ๋อว่าจะผัดวันละ 6,000 กล่อง
4: ใช่ก็ยังเหมือนแบบมาขอให้ขวัญจะบอกว่าขอให้ขวัญไม่ได
0: ้ประเด็นอ่ะพี่โมดเขาว่าได้รับสมทบทุนน่ะมาจากหลวงตาจำนวนเงิน 10,000 คือถ้าเกิดว่าเขาอ่ะทำในเงินจำนวนตรงนี้ 10,000 ทำเสร็จหมดแล้วแค่ไหนแค่นั้นคือประมาณตัวเราอ่ะก็คือพอแต่ทีเนี้ยเขาว่าอาจจะคิดแทนคนอื่นคิดเขาเรียกว่าอะไรคือไปเลี่ยไลน์คนอื่น
1: ก็
0: แบบว
1: ่
0: าใช่คือคิดเกินตัว
3: ค
0: ิ
3: ดเก
0: ิน
3: ต
0: ั
3: ว
0: แล้วก็ตัดสินใจแทนคนอื่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดแล้วเขาปรึกษาหลวงตานะหรือปรึกษามูลนิธิ

0: ที่อะไรนะดาวเหนือที่มันเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังเขาอะว่าเอ้ยผมจะทำแบบนี้ได้ไห
1: ม
0: ซึ่งถ้าคำตอบอีกสองที่อะถ้าหลวงตาบอกได้มูลนิธิของดาวเหนือบอกได้โอเคเขาทำไปแต่อันเนี้ยเขาถือวิสาสะ
1: ทำเอง
0: แล้วก็เอามาขอคนพอสมมุติว่าขอทุกคนอย่างเงี้ยเรื่องมันมาแดงเพราะว่าอาจารย์น่ะบอกขวัญว่ามันเกินกว่าเหตุม
1: ัน
0: ความเป็นไปได้อะมันน่าจะไม่ใช่แล้วแต่ขวัญน่ะก็คิดว่าเฮ้ยลองดูสักตั้งเราก็เลยคิดว่าเราโอนให้เขาว่าเต็มจำนวนซึ่งถ้าเราโอนเต็มจำนวนอ่ะพี่วันนั้นมันน่าจะพอแล้วถูกปะเพราะว่าเขาว่าทำหลายกล่องมากแต่ความมันมาแตกเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะของวันนั้นอ่ะเขาส่งไปเบิกพี่หมีขอเพิ่มอีกแล้วขวัญถามว่าแล้วแบบนี้เมื่อไหร่มันจะพออ่ะแล้วเราจะมาหาต้นตอได้ไงว่า
1: เงินทำจริงหรือเปล่า
0: เงินที่ได้ไปไปอยู่ไหน
2: ไม่มันเอ๊ะไปหมดตรงที่แบบว่าเข้ากล่องก็เกินปริมาณกว่าที่จะทำได้วันนี้คุยกับคุณฝันดี
1: อ
2: ่ะคุณฝันดีบอกว่าผมเข้าใจเลยที่อาจารย์พูดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็ทำครัวไงนึกออกป่ะเราคนทำครัวเรารู้อีกอย่างนึงคือไปเบิกขวัญเสร็จมาเบอร์อาจารย์ต่
1: อ
2: ไปอีกทอดหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเขาคงคิดว่าเราคงไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปได้เงินเสร็จปุ๊บคืนนั้นก็ไปเที่ยวเช้าวันรุ่งขึ้นมันก็มาทำข้าวเสร็จแล้วมันทำข้าวเสร็จมาขออาจารย์อีก17,000
3: เอาแล้วเวลาวิธีการที่เราให้เขาเนี่ยของเราได้ตามที่เราจ่ายไปไหมฮะห
0: ร
3: ือ
0: ไม่รู้
4: ไม่รู้
1: ก็หมายถึง
4: เราไม่รู้เลย
1: เราเป็นแค่คนสนับสนุนเงิน
0: เขาเขียนเป็น
1: ถูกต้องไหม
2: ใช่
1: วันนี้คือเช่นวันนี้อะสมมติฉันพูดอย่างเงี้ยสมมติฉันพูดแบบนี้เดี๋ยวเงินทั้งหมดรายได้ทั้งหมดจะไปทำถุงยางชีพแกจะรู้ได้ไงว่าฉันทำจริงป่ะ
2: ถูกต้องมันต้องชี้แจงไง
1: ถูกต้องป่ะล่ะ
4: เขามีภาพไหมเขาไปแจกชาวบ้าน
2: ไม่ภาพมันมีแต่มันคืออะไรรู้ไหม
1: แต่มันไม่ส
2: นในนั้นในเต็นท์มันจะมีคนวิ่งเอาอย่างคุณมดดำที่เอาข้าวไปแจกร่วมกับอาจารย์สามกี่ร้อยห้าร้อยกล่
1: อง
2: สมมติว่าคุณมดดำเอาไปลงที่เต็นท์อ่ะมันก็เอาห้าร้อยกล่องเนี่ยไป
1: ม
2: ั่วบ้านอ่ะมั่วบ้านว่าเนี่ยทำได้วันนี
4: ้
0: ของเขา
2: สมมุติวันนี้มีคนมาบริจาคพันกล่องมันทำพันกล่องมันก็ตี 2,000 เลยแล้วมันมาบอกเราอย่างเงี้ย
1: มันก็เวียนไปเรื่อยๆไอ้สมมุติฉันพูดอย่างเงี้ยถุงยางชีพเงี้ยวันนั้นแกแพ็คฉันบอกว่าทันฉันทับไป 3,000 ถุงอย่างเงี
4: ้
1: ยแต่ความจริงเราทำแค่600ถุงอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็บวกซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ปรากฏมันน่ะเสือกโป๊ะเองด้วยความที่มันลงภาพอ่ะแล้วกระทะมึงอยู่แค่นี
2: ้
1: กระทะมึงเล็กเกินกว่าเอา
2: ขนาดนั้นกระทะ
1: กระทะมึงอ่ะผัดแค่10กล่อง20กล่องก็หมดแล้ว
2: ไอ้อย่างเนี่ยเมื่อวานไปแจ้งความอ่ะดร.มลิกาไปสั่งกะเพราไก่แค่15กล่องแจกนักข่าวอ่ะครึ่งชั่วโมง
1: ให้มันผัด
2: 15ไม่ใช่ให้มันผัดหมายถึงว่าไปคาด
1: ไปสั่งระยะเวลา
2: ที่ผัดเป็นประจำอ่ะยังได้แค่15กล่องอ่ะแต่มันบอกว่าได้4มันก่อนอีกคนนึงก็จะไปถามเราผัดได้กี่พันกล่องมันบอก 6,000 คนเนี่ยไอ้คนผัดกับมันเนี่ยบอกข้อมูลมึงไม่ตรงกันแล้วเนี่ยอีกคนมึงบอก4คนบอก6สรุปมันเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมันบวกไปเรื่อยเลยอ่ะ
1: ก็คือมันก็วนไปเรื่อยๆอ่ะสมมติวันนี้อ่ะเอาเงินจากแกสัก 1,000
3: ครับพี
1: ่อ่ะสมมติฉันบอกว่าฉันเอาเงินจากแก 10,000 เอาไอ้ขวัญ 10,000 เอาเบียร์ 10,000 เอาอีด้า 10,000 เดี๋ยวฉันไปทำแต่กูทำกับออกมาแค่100กล่องแล้วกูก็เวียนอยู่อย่างงั้นถ่ายรูปส่งให้แค่น
4: ั้
1: น
4: ไม่
2: แล้วประเด็นคือมีคนเอาของสดมาให้ด้วยอย่างหมีปูงอ่ะเอาไก่มาให้อย่างเงี้ย150โลมันก็เอาแค่150โลเนี่ยผ
1: ั
2: ดหรือบางทีมันอาจจะไปซื้อมาแค่100โลแล้วเอาอีก100โลแต่ในความเป็นจริงสมมุติเราให้มันไป 30,000 วันเนี้ยม
1: ัน
2: อาจจะใช้จริงแค่หมื่นเดียวซึ่งมันคือเรื่องจริงด้วยนะเพราะว่าของอย่างกรณีวันนั้นในขวัญโอนไป 36,000คนที่ไปซื้อของประมาณใช้ไปแค่ 9,000
1: ครับ
2: และอีก 27,000 ข้ามวันเนี่ยไอ้คนเนี่ยมันให้โอนเงินคืน
1: คืน
2: บัญชีมันน่ะเพราะว่ามันฝากบัญชีนึง
1: ครับพี่
2: เค้าเรียกบัญชีม้าเอาไปให้บัญชีม้าไปให้อีกคนนึงแล้วมันก็แบบว่าวันรุ่งขึ้นก็เอาเงินไปใช้ต่อไงเค้าบอกว่าวันรุ่งขึ้นมันก็ไปหาเบิกจากคนอีกแล้วเราก็ไม่รู้ไง
1: ก็คือเราก็ไม่รู้หรอกมันก็ใช่อ่ะของมันถือว่าเก่งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
0: คือมันมีบินนึงที่เมื่อเช้าว่าพี่เค้าส่งมาให้แต่อันเนี้ยคือเค้าว่าก็ยอมรับแล้วนะว่าเค้าขอโทษแล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะเอาเส้นในเรื่องของการเงินของเขาสเตทเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมานัดกับอาจารย์แล้วจะมาแชร์ให้ดู
1: มาเคลียร์ปรากฏว่าความโป๊ะและแค่งงนะวันนี้นั่งดูรายการพี่หนุ่มนะแล้วไปเห็นได้ไงว่านางไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวกลางคืน
2: มันมีคนคือมีคนน่ะถ่ายมาไม่รู้เป็นพวกเดียวกันเดี๋ยวที่ไปกับพวกมันหรือเปล่าแล้วมันถ่ายวิดีโอกะว่าถ่ายสนุก
1: ก็คือถ่ายกันในกลุ
2: ่
1: ม
2: ถ่ายกันในกลุ่มมาแหละแล้วมันกะถ่ายสนุกเนี่ยมันถ่ายกันเองใครคือพวกกันเดียวกันไปแล้วมันก็เอามาส่งให้ดูว่าไปเที่ยวพอเราเริ่มพูดอ่ะเริ่มพูดประเด็นเนี้ยไอ้คนในกลุ่มก็เริ่มเอ๊ะด้วยเฮ้ยชิบหายแล้วเงินที่เที่ยวเป็นเงินเอามาจากอัน
1: นี้หรือเปล่าวะ
2: มันก็เลยส่งให้ทีมงานอาจารย์เริ่มดูทีนี้อาจารย์ก็เลยเห็นคลิปแต่ที่กูแบบใจเขาเรียกโมโหอ่ะไม่ได้โมโหที่มันเอาเงินไปเที่ยวนะมันใส่เสื้อคนตื่นทำ
4: ใช่
1: โอ้ไปใส่เสื้อคนตื่นทำเธอ
2: ไปใส่เสื้อแล้วมันไปเที่ยวผู้หญิงไปเปย์ผู้หญิงไปอะไรน่ะเต็มไปหมดอ่ะ
0: ไม่ แต่หนูโมโหคือเขาว่า

0: เอาเงินหนูไปเที่ยวเพราะว่าหนูขนาดเงินหนูยังไม่ได้เที่ยวเลย
1: ไม่ใช่แต่เราก็อาจจะอันนี้พูดเป็นความเป็นธรรมนะเราก็ไม่รู้ว่าใช้เงินเราหรือเปล่า
0: เราไม่รู้แต่ประเด็นมันอยู่อย่างงี้พี่บดำไอตอนเที่ยงคืนใช่ไหมเขาอะส่งมาจี้กับน้องหนูว่าต้องให้หนูโอนเงินเลยเพราะว่ากำลังจะขับรถไปซื้อแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเที่ยงคืนจะมาจี้เราทำไมเพราะเที่ยงคืนระบบมันโอนไม่ได้แต่จี้อยู่นั่นแหละแต่แล้วเขาก็ถ่ายรูปมาอีกว่ากำลังจะขับรถไปตลาดแล้วครับแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงเมื่อตอนเย็นเรารับปากไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะช่วยแทนอาจารย์เบียร์เพราะเรารู้ว่าอาจารย์เบียร์ช่วยมาหลายวันแล้วแล้วแกไม่มีตังค์ใช่แล้วก็บอกเดี๋ยวเราจะช่วยให้แล้วเขามาบี้หนูอย่างเงี้ยถ่ายรูปรถกันเราจะขับไปแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเราโอนให้อาบน้ำเสร็จหนูก็โอนให้เลยแล้วพอมีอีกแชทนึงที่ลูกศิษย์ของอาจารย์เขาเปิดมาให้ดูมีคนทักมาบอกว่าเร่งเราว่าจะให้ไปที่เที่ยวพี่อยู่ไหนแล้วครับไอ้นี่บอกว่าประมาณช่วงเที่ยงคืนตัวหนึ่งอ่ะพี่เขาบอกว่ากำลังรอโอนเงินอยู่เดี๋ยวไปแล้ว
1: ก็คือได้เงินจากแกถึงจะไปเที่ยว
0: จะไปเที่ยวพี่จะให้หนูเข้าใจว่าอะไรอ่ะ
2: ไม่แล้วประเด็นคือไอ้น้องคนที่ขับรถไปอ่ะมันโอนใส่บัญชีคนคนนี้มันไม่ได้เข้าบัญชีตัวเองที่ขวัญโอนไปเนี่ยมันไปให้อีกคนนึงเป็นคนรับเงินแทนเสร็จแล้วมันให้ไอ้น้องคนเนี้ยไปกดเงิน
1: ครับ
2: แต่ปรากฏตู้ ATM อ่ะกดไม่ได้เงินหมดมันก็เลยไม่ได้กดเอาเงินจำนวนนั้นมาใช้มันก็เลยหน้าด้านพูดไงว่าไม่ได้เอาเงินคุณกว่ามาใช้เอาเงินตัวเองที่มันเอาเงินตัวเองเพราะว่ามันจำใจต้องใช้เงินในกระเป๋าที่เหลือ 40,000 เพราะมันกดเงินไม่ได
1: ้เพราะว่าเงินมันเบิกไม่ได้เงินมันในตู้ ATM มันหมด
2: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นหนูก็เลยมั่นใจอ๋อที่มันเร่งทั้งก่อนทั้งคืนเที่ยงคืนเนี่ยเพราะมันจะหาเงินไปเที่ยวหาเงินไปเที่ยวสนุกสนานออกความโป๊ะเห็นไหมเวรกรรมมันมีจริง
2: ใช่มันโป๊ะสารพัดโป๊ะอ่ะ
1: ความจริงมันมีโป๊ะอยู่ดีๆมึงเสือกถ่ายกันทำไมถ้ามึงไม่ถ่ายมึงก็ไม่มีปัญหาแล้วมึงเสือกถ่ายเล่นกันทำไม
2: ก็เนี่ยความโป๊ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยชอบถ่ายวิดีโอกัน
1: ใช่
3: ผมอยากรู้ว่ามันทำอาชีพอะไร
2: มันเป็นร่างทรงไง
1: อ๋อเอาลึกๆมันคือร่างทรง
2: เขาพูดเองว่าเขาเป็นร่างทรงทำพิธีกรรมก็เขามีภาพถ่ายเมื่อก่อนเขาเคยเป็นร่างทรงอะไรนะเสด็จเตียผมหลวงชุมพรเขาอ้างเอง
1: ไปเล่นของสูง
4: ใช่แต่ชาวเน็ตขุดเขาก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
2: มีก็มีที่ว่าเคยแบบมีปัญหาเรื่องดราม่าหลอกกันเคยออกช่อง8ด้วยเมื่อก่อนนี้
1: ก็คือง่ายๆอาชีพของนางก็คือร่างทรง
2: ใช่
1: ร่างทรงบอกเป็นร่างทรงกรมหลวงชุมพร
2: ใช่
1: ถ
2: ู
1: กต้องไหมอาชีพจริงๆปุ๊บก็เลยจิตอาสาก็คือจะมาผัดข้าวผัดเกยเพื่อเป็นการเสริมบารมีในการเป็นร่างทรงแต่ปรากฏมึงเอาเงินทุกคนไป
2: เสริม
1: บารมีตัวเอง
3: ใส่เสื้ออาจารย์
1: ความโป๊ะเข้าใจแล้วเบียร์โป๊ะตัวเอง
2: ใช่มันโป๊ะเอง
1: ถ้ามึงไม่ถ่ายเล่นกันในกลุ่มมึงก็ไม่โป๊ะ
2: ใช่
0: แล้วก็อีกอันนึงพี่มดดำคือของอาจารย์เบียร์ใช่ป่ะอาจารย์พูดดิของอาจารย์อะ
2: คือมันมีบางส่วนที่เอาของอะของในเต็นท์อะแต่เขายืนยันว่าไม่ใช่ของอาจารย์แต่มันจะไม่เป็นของอาจารย์ได้ไงมันเอาน้ำคิตตี้ไปไว
1: ้
2: ในบ้านมูลนิธิเนี่ยเอออะไรนะ
0: ดาวเหนือ
2: เอาของขนเข้าไปแล้วไอ้ทีมงานเราไอ้ทีมงานของมันที่มันแบบไปสวมรอยกันแต่ความเป็นจริงเพิ่งรู้จักกันหมดนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นคนไปขนของเองน้ำคิตตี้ของในเต็นท์หรือจะถุงยางชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ในเต็นท์อะมันก็ขนไปซึ่งมันเอาไปแพ็คบอกว่าไปแพ็คเป็นถุงยางชีพแล้วเอามาแจก
1: ครับ
2: ซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอามาแจกในเต็นท์แต่ก็ไม่มีใครเห็นนะว่าเอามาแจกในเต็นท์เราก็ไม่รู้ว่าเอาไปให้มูลนิธิใดมูลนิธิหนึ่งในการเคมว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่าแต่เอาของฟรีจากในเต็นท์ที่มีคนบริจาคเอาไปแพ็ค
1: เป็นคิตตี้ตัวเองอ๋อแต่เราจำน้ำเราได
2: ้น่ารักแล้วมีใครกันมันจะมีคิตตี
1: ้
2: อะมีกูคนเดียวเนี่ย
0: ไม่แต่มันงงไหมว่าอาจารย์ยังไม่ได้แบบว่าอนุญาตว่าจะให้เอาของของเรามูฟไปที่อื่น
1: ครับ
0: แล้วเขาว่าทำไมต้องเอาของมูฟไปอีกที่หนึ่งซึ่งที่เนี่ยมูลนิธิดาวเหนือเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาว่ารู้อยู่แล้วว่าคนนี้เคยทุจริตเคยโกงเขาด้วยแต่เขาก็ยังให้คนนี้เข้านอกออกในได้อยู่คือเราก็ยังไม่รู้เลยพี่มดดำว่าอะไรมันเป็นอะไรคือมูลนิธินี้คือโปร่งใสไหมหรือไอ้คนที่ชื่อเฟิร์สพูดโกหกคือเราอะจับต้นชนไปไม่ได้รู้แต่ว่าของอาจารย์ที่ขวัญรู้อะสมมุติว่าถ้าเรามันเหมือนกับกรณีลักทรัพย์อะ
1: ครับพี
0: ่ถ้าฝากท่านหนูฝากของไว้ให้พี่ขวัญฝากไว้หน่อยนะพี่ขวัญบอกเออฝากไว้แต่ถึงเวลาพี่เอาไปให้พี่มดอ่ะเวลาไปให้พี่มดดำแล้วหนูมาเอาอ่ะของไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วปรากฏว่าวันนี้เพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เนี่ยเขาออกมาแฉพฤติกรร
2: ม
1: เขามีการออกมาแฉสมมติมีคุณได้มีโอกาสไปดูนะคะเขามีการปล่อยคลิปแล้วก็ภาพหลักฐานขณะที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็อย่างที่บอกความโป๊ะของมันอ่ะเสือกถ่ายกันเอง
2: ครับ
1: ก็เอาเงินไปกินไปดื่มไปเปสาวนอกจากนี้บุคคลคนนี้นะฮะเคยทำไม่ดีไว้หลายคนอย่างเช่นคุณอรยาทองนาคเคยให้ข้อมูลว่ามิจฉาชีพรายนี้เป็นบุคคลอันตรายนะเป็นบุคคลอันตรายที่มีเจ้าทุกข์แจ้งความกว่า10คนเขาบอกว่าแต่เรื่องเนี่ยมันยืดเยื้อมาเป็นปีแล้วตำรวจยังเอาผิดไม่ได้แล้วก็

0: ีรายงานว่าชายคนนี้มีประวัติโกงอย่างโชคชนเลยค่ะทั้งโกงค่าทุเรียนค่าทุเรียนก็เคยโดนตอนนั้นยอดเสียหายรวมที่เหยื่อโดนเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร
0: ่สี่ห้าล้านนะโกงทุเรียนมา4 5ล้านนะคะ
2: โกงใ
0: ครโกงไม่รู้อ่ะวันนี้เพจเขาออกมาแฉลงทุเรียนเน
3: ี่
0: ย
3: แล้วก็มีไม่ส่งทุเรียนด้วย
0: ถูก
1: มีโกงอย่างอื่นไหม
0: มีลงเจ
3: ใช่
0: วันดีคืนดีก็บอกไปเปิดโรงทานเจเนี่ยก็ช่วงเทศกาลกินเจเขาก็ต้องเปิดโรงเจกันถูกต้องไหมล่ะ
3: ครับ
0: ไปโกงโรงทานเจเนี่ยโกงเงินบริจาคกู้ภัยแล้วในอดีตเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับช่องอมรินทร์นิวส์ค่ะในคดีอ้างตัวเป็นร่างทรงเสด็จเตี่ยนั่นแหละเคยอ้างทรงเป็นเสด็จเตี่ยแล้วก็หลอกลวงเงินแล้วก็ยุให้ผู้หญิงคนหนึ่งเลิกกับผัวคือเมื่อก่อนเนี่ยบอกตัวเองเป็นร่างทรงแล้วก็ไปยุให้ผัวเมียเขาเลิกกันนะฮะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีบุ๋มอ่ะก็โพสต์เผยว่าจิตอาสากลุ่มนี้ก็เคยทักมาขอตั้งโรงครัวนะกับมูลที่ของคุณนายบุ๋มแต่เขาไม่ได้โอน
3: ใช่
0: โดยมีการเปิดเผยบินจดมือจดที่มิจฉาชีพใช้เบิกเงินซึ่งให้ราคาบวกเพิ่มเกินจริงไงแล้วคือเอาเนี่ย
3: แบบเดียวกันเลย
0: ก็คือบวกเพิ่มเกินจริ ง
3: แบบเดียวกันเป๊ะกระดาษแบบเดียวกันจดแบบนี้เลย
2: ที่ผมเขาเห็นว่าราคามันสูงเกินกว่าราคาเป็นจริง
0: เอาง่ายๆอย่างเช่นแบบว่าวันเดียวเนี่ยเขาบอกบวกไปบวกมาไอ้ส่วนต่างอ่ะมันเกือบ 30,000 นะบวกกว่าส่วนต่างเช่นหอมสับเนี่ยกิโลกรัมละ800บาทกระเทียมกิโลกรัมละ200บาทพริกแห้งกิโลกรัมละ200บาทซอสหอยนางรมอ่ะ2ถัง 1,050 บาทอย่างเงี้ย
1: มันซื้อร้านไหน
0: ปรากฏว่าทีมงานเขาก็จับโป๊ะได้ไงแล้วก็ได้เสนอราคาวัตถุดิบระดับราคาแบบ
2: ราคา
0: จะเอาเงินไปสร้างบ้านเหรอ
1: มึง
0: จะเอาเงินไปสร้างบ้านเหรอ
1: บอกเยอะไป
0: สืบไปสืบมาก็โดยรู้ว่าอ๋อโรงครัวเนี่ยมีอยู่จริงแต่มึงใช้ระบบวน
3: ถูกต้อง
1: เอาเหรอโรงครัว
0: เนี่ยมีจริงแต่อย่างเช่นวันนี้เบียร์ให้อ่ะก็เอาของเบียร์ไปถ่ายรูปให้ยายขวัญดูยายขวัญดูให้ก็คือเอาของเบียร์ขวัญไปถ่ายรูปให้อีแจ็คด
3: ูเพื่อเอาเงินเพิ่ม
0: เอาเงินเพิ่ม
2: ทุก
0: คนก็หมุนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเช่นวันนี้พี่เบียร์ฉันขอร่วมข้าวด้วย500ก็ถ่ายรูปไปเรื่อยๆไง
3: วนใช
0: ่แล้วแต่เงินน่ะเก็บทุกเจ้า
3: ถูกต้องแต่จำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นนะก็เท่าเด
2: ิ
3: มแต่เงินน่ะเพิ่มขึ้นนี่แหละมันก็เลยเสียหายกันเยอะแล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันการเขียนของเขาของอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นกระดาษ A4 มาแบบนี้แหละแล้วก็เขียนลิสต์ในการมาจำนวนแล้วก็เบิกเงิน
1: เบ
3: ิกเงินมาวันแรกโดนไป 30,000 วันถัดมารวมกันก็ 140,000 กว่าบาทดีนะไปไหวตัวทันถ้าไม่ได้ยินคำว่า 4,000 กล่องนะก็ยังโอนเงินอยู
2: ่
3: แล้วมันไปต่อด้วยนะมันจบที่ร่มเกล้าเสร็จมันไปบางค้าต่อ
0: โอ้โหไป
3: เ
0: ฉ
3: ยไปต่อเลยไปเปิดที่บางค้าต่อ
0: ก็ราชไลได้มันได้
3: ถูกต้องแล้วมันเอาไวนิลไปด้วยนะจนวันที่2อ่ะต้องไปสั่งให้มันปลดไวนิลลงเพราะเราเห็นแล้วว่าไวนิลมันมีติดอยู่ก็บอกว่าสั่งลงเพราะแล้วที่เมื่อเราสั่งปลดปุ๊บมันต้องยุบแล้วไม่มีใครมันไม่ได้แล้วเรื่องมันเกิดแล้วเรื่องมันแดงเราพูดแล้วมันก็เลยจะไปต้องยุบครัวลง
4: มาขอด้วยมาขอหนูรอบ2ด้วยพอเห็นว่าหนูให้ตังง่ายไงพี่โมดแล้วพอรอบ2อ่ะคือหนูก็รู้จากพี่หมีกับอาจารย์คือแกก็ส่งมาให้หนูดูว่าขวัญมึงไม่ใช่แล้วเนี่ยคือเราให้เต็มจำนวนเขาควรที่จะไม่ต้องเบิกแล้วใช่ไหมนี่ไปเบิกอีกพอเขามาขอหนูอีกทีนึงกับน้องฟิลหนูก็เลยบอกให้บอกหนูก็บอกฟิลบอกให้บอกเขาไปเลยบอกว่าเออพี่สงสารพี่ขวัญตอนนี้พี่ขวัญให้ไม่ได้แล้วจริงๆหนูเห็นพี่ขวัญไม่มีตังค์เลยแล้วพูดคำว่าไม่มีตังค์อ่ะแล้วเขาก็หายจากหนูไปเลยใช่แล้วเขาก็เลยไปหาพี่เปิ้ลไง
1: พ
4: ี่
1: เปิ้ลไม่ได้ให้พี
4: ่
1: เปิ้ลไม่ได้ให้
3: พี่เปิ้ลให
1: ้พี่เปิ้ลให
3: ้20,000แต่ว่าไปสั่งทำกับข้าทำข้าวกล่องไม่ได้เป็นโรงครัว
0: แต่นี่โดนเป็นแสน
3: โดนเป็นแสน
0: สองคนนี้โดนเป็นแสน
1: ตอนอาจารย์เจอมันเป็นทีมหรือมันคนเดียว
3: คนเดียว
1: คนเดียวเลย
3: จริงๆมันมีคนเดียว
1: คนเดียวเลย
3: วันแรกที่มันเข้ามาในเต็นท์มันมีคนเดียวแต่เวลามันเข้าเต็นท์เสร็จปุ๊บมันมีเป็นทีมเลยเพราะทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นลูกศิษย์หลวงตาสินทรัพย์เข้าใจว่ามันเป็นของมูลนิธินะมูลนิธินี
2: ่
3: คนก็มาร่วม
0: คือเอาไว้คนคิดว่ามีที่มาที่ไปเสร็จแล้วอ่ะเห็นเบียร์คนตื่นทําไปร่วมเบียร์ขวัญอุตสาห์มันมีไปร่วมก็เลยอ่ะ
2: ไว้ใจ
0: ไว้ใจแล้วใจใช่มั้ยอ่ะอย่างกูจะทําอย่างง่ายมากก็คืออ่ะสมมติฉันทําปุ๊บคนนู้นคนนี้มาร่วมเดี๋ยวกูก็ได้เงินเยอะแยะแต่เงินเนี่ยจะเอาไปทําหรือเปล่าเหมือนกับอ่ะอย่างที่เราทํารายการอย่างเงี้ยขายของทุกบาททุกสตางค์ทำโรงครัวหมดมึงทำจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ยาก
1: แล้วอาจารย์เสื้อคนอื่นทำมันขออาจารย์หรือมันไปซื้อมา
3: ขอ อาจจะก็ให้เพราะเราเข้าใจว่าเป็นใส่เป็นทีมงานเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการลงพื้นที่ไปแจกข้าว
2: จะได้รู้ว่าเป็น
3: ถูกต้องว่ามันจะมีที่เราเอาไปลาดกระบังไปปทุมธานีไปอะไรเราก็เลยให้ใส่เสื้อ
2: เอาไปใส่เสื้อไปเที่ยว
3: แต่วันนี้มันชี้แจงอยู่ว่ามันทำงานเสร็จผมมาไปเที่ยวเลยมันก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้
2: อ
3: กูก็แบบว่าเปลี่ยนให้กูสักนิดนึงก็ได้
1: ใส่ตรงนี้นัวหญ
3: ิงมันไปนัวเนียผู้หญิงแต่เสื้อคนตื่นทำหลาเลยใช่ป่ะ
0: อย่างที่บอกอาชีพทำทุกอย่างวันนี้พี่หนุ่มกรรชัยเขาก็ถามว่าอาชีพสรุปแล้ว

0: อาชีพมึงอะมึงทำอะไร
1: ที่ทำรายได้
0: ของเฟิร์สเนี่ยอาชีพของมึงคืออะไรบอกว่าขับรถก็ขับส่งเอกสารก็ทำทำพิธีกรรมต่างๆร่างทรงต่างๆก็ทำ
2: แต่หนูว่าเขามีนายเพราะว่าตอนในรายการที่นั่งอยู่บนรถอ่ะเขาเป็นคนพูดว่าเขาว่าขอโทษทุกคนแล้วผมขอโทษนายผมด้วย
0: นายเขาก็อาจจะเป็นพระเป็นเจ้า
3: ไม่ใช่เขาบอกแล้วในรายการไอ้นี่เปิดปากนายเขาพูดแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ถามย้ำเขาว่านายที่พูดถึงคือใคร
0: ครับ
3: เขาก็บอกว่าประธานมูลนิธิดาวเหนือก็คือมาดามส้ม
0: ก็ใช่ไง
3: อาจารย์ถามเขาแล้วเขาก็ตอบยอมรับว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับมาดามส้มด้วยเพราะมาดามส้มเขาไปจิตอาสา
2: ไม่แต่ว่าอันนี้มันก็แปลกนะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ต้องคิดอะคือมาดามส้มอะกับพี่เฟิร์ดอะเขาควรที่จะต้องออกมาชี้แจงอะไรสักอย่างเพราะว่าหนึ่งอ่ะสมมติว่าถ้าเรามีลูกน้องถูกป่ะแล้วเรารู้ว่าลูกน้องคนนี้ทุจริตซึ่งอาจารย์เคยบอกหนูถูกไหมว่าเฟิร์สเนี่ยเคยทุจริตมาดามส้มหรือไอ้เจ้าหน้าที่มูลนิธิคนนี้ถ้าเรารู้ว่าลูกน้องคนนี้ทุจริตเราจะไม่เลี้ยงเขาเอาไว
3: ้ครับ
2: แต่ทุกวันนี้บ้านที่เขาอยู่อ่ะเขาอาศัยอยู่ที่นี่ไม่ใช่หร
0: อแต่เราก็ไม่รู้ตื้นลึก
3: ใช่ไม่
2: แต่เขา
0: ตรงๆไม่ขวัญคือเราก็ไม่รู้ว่าหมายถึงว่าทุกคนอ่ะทุกอย่างอ่ะเราไม่รู้อินไซต์หมดหรอก
3: ใช่
0: ว่ามันเป็นยังไง
3: ตอนเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสคุยแล้วก็ให้เขาโฟนสปีกเกอร์โฟนอาจารย์ก็ฟังเขาพูดเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาว่ารู้พฤติกรรมอยู่แล้วแต่เขาไม่คิดว่ามันจะทำอีกเพราะเขาให้โอกาสเขาก็เลยเข้าใจแบบ
0: มันเคยมีประวัติทำมาแล้ว
1: ให้อภ
0: ั
1: ยแล้ว
3: แล้วเขาเคยแจ้งความด้วยแล้วตอนนี้ก็คือว่าเหมือนกับประมาณว่าเขาก็ชี้แจงว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยอย่างของที่เอาเข้าไปแพ็คเนี้ยเอาของมาเขาถูกเขาก็ถูกหลอกว่าไอ้เฟิร์สเนี่ยเป็นคนไปบอกเขาว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยสั่งให้มาดามเนี่ยเป็นคนไปแจกแทนอาจารย์เบียร์คุณเปิ้ลนาคอนเนี่ยเป็นคนสั่งให้ไปแจกแทนคุณเปิ้ลในนามของดาวเหนือ
0: ก
3: ็
0: คือใช้ชื่อคนดัง
3: ใช่
0: ก็คือใช้ชื่อคนดังเคลมเอง
3: เออก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยแล้วแต่ว่าอาจารย์รับทราบมาว่าเขาไปอะไรนั่นลงบันทึกประจำวันแล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลนี้แล้วแล้วก็ปลดออกจากตู้ตำแหน่งของมูลนิธิแล้ว
0: คือก่อนหน้านี้ถามว่า
2: แล้วคนนี้ก็เลยกลับไปชุมพรเลย
0: กลับไปแล้ว
2: ใช่ป่ะ
3: ไม่รู้ยังวันนี้ยังไม่ได้กลับเขาว่าจะกลับ
0: กล่าวว่าจะกลับแต่หมายถึงว่าเอาจริงนะพวกเนี้ยฉันว่าเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรถูกต้องไหมมันไม่ใช่ครั้งแรก
3: ใช่
0: มันไม่ใช่ครั้งแรก
2: เนี่ยเห็นพี่มดดาวพูดนะคดีเป็น
0: อาจริงจริงนะแล้วอาชีพของเขาคืออะไรเธอร่างทรงเขารู้หลบหลีกเขาอาจถูกต้องไหมแล้วร่างทรงอันเธอ
4: เตรียมมาแล้วเนาะมัน
0: เป็นมาหมดแล้วลงทุเรียนก็เคยนั่นมาแล้วทุกอย่างฉันรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไง
3: โดนมาเยอะ
0: เงอะใช่
4: เก็บมาเยอะ
0: เชื่อฉันว่า
1: ได้รู้เลยผ่านมาแล้ว
0: คนพวกนี้เชื่อเถอะว่า
3: ถูกต้อง
0: เขารู้ทางเราอย่าไปคิดแค่ว่าไปดีไม่ดีเขาไม่ต้องกลับหรอกต่างจังหวัดเพราะเดี๋ยวอะไร
2: ไปอยู่บ้านพี่มดดำ
0: เงียบแล้วเต็มที่5วันเงียบท
3: ุ
0: กวันนี้อะอดทนจนกว่าจะแรง5วันก็เงียบแล้วไม่ต้องไปหรอกต่างจังหวัดถูกต้องไหมล่ะ
3: ต้อง
0: แค่วันนี้แต่ปรากฏว่ากูถึงบอกว่าคนเราอ่ะความโป๊ะมันมีจริงๆนะ
3: ครับ
0: มันก็บอกว่าเขาก็ยอมรับนะวันนี้เขาออกรายการเขายอมรับนะว่าเขาระบุว่าไอ้การดื่มเหล้าสูบบุหรี่การออกไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติชีวิตประจำวันของเขานะ
3: คือประจำวันได้เราไม่ว่าแต่มึงไม่ควรจะมาประจำวันตอนประจำน้ำท่วมคือมันบอกอาจารย์ว่ามันบอกอาจารย์ชัดเจนว่ามันนอนอยู่กับเต็นท์ตลอดเวลาแต่มันบอกว่าบางทีในของในเต็นท์ก็หายอาจารย์ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วไหนมึงบอกว่ามึงเฝ้าเต็นท์ตลอดเวลานอนก็กินที่นี่นอนกินอยู่ตลอดวันแล้วตั้งแต่วันแรกแล้วทำไมมันบอกว่าเพิ่งไปเที่ยววันสุดท้ายอย่างเงี้ยเพิ่งไปเที่ยววันสุดท้ายบอกว่าอ้าวแล้วทำไมมันไม่เหนื่อยเหรอวะเราลงน้ำท่วมอ่ะเราแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะเราเหนื่อยจะตายห่าเราไม่อยากจะไปไหนเลยเราอยากจะพักอย่างเดียวอ่ะพักแล้วเช้ามาช่วยเหลือคนต่อมันไปนอนเมาอยู่ในรถอ่ะไปนอนหลับเมาลูกเขาเรียกไปทำกับข้าวกันก็ไม่ลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ให้คนอื่นผัดแทนอะไรแทน
0: แต่ขอบคุณที่มันโป๊ะ
3: ก็ใช่ไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวควัก
3: ก็ไม่รู้
0: ยายขวัญ
4: เรื่อยๆ
1: เชื่อไหมขวัญจะหมดเป็นแสน
0: เอาจริงนะยายขวัญเอาตรงๆนะความจริงอ่ะถ้าสมมติวันนี้เรามาทบทวนเรื่องแล้วมันโทรมาจี้อ่ะอีดอกคนจะทำบุญมึงโทรมาจี้อย่างนี้กูไม่ทำแล้วจริงๆนะ
4: แปลก
0: เนาะแต่เราก็ยังทำถูกต้องป่ะล่ะ
2: พอสงสาร
0: มันก็คือไงที่สุดแล้วไหมตัวเราเองก็โง่เองด้วย
2: พี่มดดำคือตอนที่เราเห็นเขานะตรงนั้นน่ะเราเห็นว่าเขาอะทำ
0: ครับ
2: เราเห็นว่าเขาว่านั่งอยู่ตรงนั้นแล้วพอหนูไปประมาณ 2-3 วันมั้งก็เขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละเราก็นึกว่าเขาว่าอยู่ตรงนี้ทุกวันแล้วคือเขาว่าเป็นคนที่รู้จักพูดให้เราเห็นใจซึ่งไอ้สิ่งที่หนูให้อ่ะหนูไม่ได้คิดว่าหนูให้เขานะหนูคิดว่าหนูอ่ะให้คนข้างในร่มเกล้าที่เราเห็นเขาว่าลำบากอ่ะอย่างคิตตี้เขาเอาคิตตี้มาให้หนูอ่ะหนูไปเอาข้าวให้เขาแล้วเขาหาของเองเลยจะเอาของอะไรให้เราได้คิตตี้มาเพราะเขารู้ว่าเขาจำได้ว่าพี่ขวัญชอบคิตตี้แล้วเขาเก็บคิตตี้ใ อันนั้นน่ะมันก็เป็นความทรงจำว่าที่หนูให้อ่ะให้เขาไปส่งต่อให้ทุกคนในร่มเกล้าหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะให้เขาแต่ผลการกระทำของหนูอ่ะไม่ว่าหนูจะให้เขาเท่าไหร่อ่ะเขาจะไปให้ใครหนูไม่สนใจหนูถือว่าหนูถือว่าหนูเป็นผู้ให้แล้วแต่กรรมมันอยู่ที่การกระทำของเขาเขาจะไปส่งให้ใครหรือไม่ส่งให้ใครมันเรื่องของเขา
0: เอาเถอะกรรมมันถึงเวลาเองอ่ะเน
3: า
0: ะใช่ไหมนะเธอไม่ต้องห่วงหรอกเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ความดีความชั่วมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมายถึงถือว่าอันนี้กรรมที่หนึ่งถ้ามึงไม่โป๊ะเนี่ยคนอื่นอาจจะโดนหลอกเยอะกว่านี้
4: จริง
3: ผลของการกระทำมีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยยังไงก็ต้องได้รับผลจากการกระทำของตัวเองอยู่แล้ว
2: ไม่ต้องคนอื่นหรอกอาจจะเป็นหนูอาจจะโอนเพิ่ม
0: ใช่ว่าดีไว้ดีทุกคนอ่ะสมมติยิ่งเบียร์ทำขวัญทำเปิ้ลทำทุกคนทำเดี๋ยวทุกคนก็ไปทำคนละ5,000 หมื่นหนึ่ง10คนก็แสนหนึ่งแล้ว
1: ต้อง
2: ไ
1: หมล่ะ
2: โทรโทรอ่ะพี่ดาช่วยกันหน่อยไหม
4: ใช่
2: วันนี้น่าสงสารมากเลย
3: ไม่แต่ประเด็นมันดูยากเหมือนกันนะอย่างกรณีของคุณตอนคุณหนุ่มกัญชัยอ่ะที่ทีมทนายมั่วบ้านอ่ะ
0: อ
3: ะไรนะนั่นน่ะใครจะไปรู้อ่ะเราก็เข้าใจว่าเป็นของคนนี้ของคนนี้ของคนนี้แบบเดียวกันเลยหลวงตาสินทรัพย์ก็เข้าใจว่าเป็นคนของพระอาจารย์ตะวันอาจารย์ก็เข้าใจว่าเป็นคนของหลวงตาสินทรัพย์ทุกคนก็เข้าใจว่าเป็นคนของอาจารย
2: ์เข้าใจหมด
3: มันเลยขวัญก็เข้าใจคือมันต่างคนต่างแล้วมันมั่วอยู่ในเต็นท์น่ะแล้วทุกคนคือสนิทกันหมดคุยกันแบบเหมือนรู้จักกันมานานมากแล้วแม่ครูบาเอ็มก็มาลูกศิษย์หลวงตาก็มาหลวงตาก็เห็นว่ามันทำจริงเว้ยสั่งลุยเต็มที่เลยจ่ายเงินเลยทุกคนไปช่วยกันเลยแล้วก็อาจารย์ก็ลงไปช่วยเต็มที่เพราะเขาก็บอกว่าหลวงตาแล้วมันรู้จักกันไปหมดอ่ะเราก็เลยแบบโอ้โหอันนี้แบบถ้าเจอแบบนี้คือยากบอกเลย
0: ไม่ใช่หรอกเราคิดไม่ถึงว
3: ่
0: าช่วงที่แบบมันลำบากมันยังจะมี
1: จะมีมิจฉาช
0: ีพแต่ณวันนี้ตอบเขาบอกพศยุคพศเนี้ยเราไม่ได้รู้จักทุกคนค่ะและเราก็ไม่มีวันรู้จักทุกคนต่อให้เราแบบเจอกันเห็นหน้ากันดูนี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นใครอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักทุกคนและอาชีพไม่ใช่มีแค่อาชีพที่เรารู้จักจำไว้เลยถูกเราต้องเซฟตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันนี้คนเรามันกลัวอะไรรู้ไหมหิวอ่ะน่ากลัวที่สุดมันไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นมิจฉาชีพอยู่ทุกจุดทุกที่จริง
4: ๆใช่ครับ
0: นะเอาละวันนี้ยังจะช่วยน้ำท่วมต่อไหม
3: ช่วยก็เดี๋ยวหาเงินก่อนตอนนี้เพราะเงินหมดแล้ว2,000,000 กว่าบาทจะไม่หมดได้ยังไง หมดเนื้อหมดตัวเลยแล้วก็พอเวลาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ลองจะดูว่าน้ำที่ต่างจังหวัดจะดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องทำถุงยางชีพไปช่วยอีกทีนึงแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าน้ำเหนือดี
0: ขึ้น
3: อะไรดีขึ้นก็ถ้าดีขึ้นก็ถือว่าดีอย่าให้อาจารย์ทำถุงยางชีพเลยเพราะแปลว่าถ้าไม่ทำถุงยางชีพแปลว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้ว
0: เพราะอะไรรู้ไหมตัวเองอย่างอีกอย่างนึงคือตอนแรกคิดว่ามันน่าจะหนักในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
3: ครับ
0: โชคดีฝนมันไม่ตก
3: ใช
0: ่ฝนมันไม่ตกตอนแรกเขาบอกว่ามันเตรียมรับมวลน้ำก่อนใหญ่เห็นไหมตอบไปนี่คือข่าวมันจะมีแต่ข่าวแรงๆไว้ก่อน
3: ดีแล้ว
0: เพราะว่าถ้าสมมติข่าวซอฟมึงโดนด่า
3: ใช่
0: ทุกวันนี้มันก็จะแรง
1: ไว้ก่
0: อนแล้วให้เตรียมตัวไว้ก่อนปรากฏเขาบอกว่าที่จริงแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้พวกเราเตรียมรับน้ำกันแล้วถูกต้องไหมโอ้ฉันลอกท่อสุดฤทธิ์รอบบ้านปรากฏไม่มีฝนเลย
4: กันไว้ก่อนเน
1: า
4: ะ
1: แต่ก็ดีแล้วดีแล้ว
3: ดีแล้ว
0: แต่ยังเขาขอบคุณนะที่ได้ลอกท่อถูกต้องไหมอ่ะติดตามฝากของขายของหนูลูกติดตามหนูได้ที่ช่องไหนคู่กับอาจารย์เบียร
2: ์นี่แหละติดตามหนูก็ในช่องหนูกับอาจารย์เบียร์นะคะ
3: ก็อันนี้อะไรนะช่องขวัญอุษามณีก็ได้ดร.ขวัญอุษามณีแล้วก็คนตื่นธรรมตอนนี้เรารับงานคู
0: ่
3: ใครจ้างได้เลย
2: ค
3: ู่
2: จ
3: ิ้นเขาจิ้นกระจังเลยไม่รู้จิ้นหายแล้วหนานั่งด่าขนาดนี้ให้คู่จิ้นกัน
2: ไหมจิ้นก็ได้ถ้ารับ
0: ชอบมากเลยแต่เธอว่าเธอปากเก่งๆเธอปะทะนั้นต้องเจอคนอย่างมันถามว่าไม่มีคิดจะมีผัวแล้วบอกอ๋อมันมีมาเยอะแล้วผัวกูชอบมากกูชอบมากเนี่ยแหละคืออีขวัญ
4: ตูได
0: ้มันบอกว่าไงจ้าก็ถามว่ามันไม่คิดจะมีผัวแล้วมึงตอบว่าไงขวัญ
2: เคยมีมาเยอะแล้วโอ้ยแล้วหนูมาพูดในรายการนี้หนูก็ไม่ต้องมีเลยมั้ง
0: เคยมีมาเยอะนะ
2: มีได้อีกคือ
0: ม
2: ึงก็ไม่มีเดี๋ยวว่างอย่างนั้นหรอ
0: ก็เราไม่มีก็จริงๆมันก็พูดกับมันถูกฉันก็ที่ขวัญมึงก็แน่นอนเนาะเห็นพัฒนาการความเป็นไอ้ขวัญของจริงๆเนาะว่า
2: เฮ้ยแต่ตอนนี้มีได้อีกเข้ามาเลย
4: พร้อมเลย
1: แต่คนเชียร์นะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยต้องนี่แหละเหมาะกันดี
0: โอ๊ยมันคงไม่ได้กันเองหรอก
3: ไปไม่ได
2: ้โอ๊ยถ้าหนูมีอาจารย์เป็นแฟนนะคบกันวันเดียวอีกวันนึงหนูคือ
3: แยกย้ายแล้ว
2: ไม่ได้เลย
4: วันเดียวพอ
2: วันเดียวพอนี้แหละ
3: กระดำขนาดนี
2: ้พี่เป็นน้องกันอ่ะคบกันยาวแล้วได้เต็มปากเต็มคำ
3: นั่นแหละก็ฝากติดตามเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็อาจารย์ก็น้ำพริกอันนี้ก
0: ็น้ำพริกอะไรอ่ะเนี่ยเอาน้ำพริกมาดูชื่อมีน้ำพริกอะไร
3: ไม่ได้เอามาสิมีแต่บักอ้าบกระปุกแล้วกระปุกป่ามาก็ได
0: ้มีน้ำพริกอะไรบ้างเถอะ
3: น้ำพริกคนติดเยอะแยะตาแดงแมงดาปลาย่อปลาลับปลาทูปลาสลิดต้มยำมีทุกอย่าง
0: มีหลายรส
3: อันนี้บักอ้าบ
0: อันนี้เธอไปเอาน้ำสูตรมาจากไหน
3: สูตรตัวเอง
0: อ๋อสูตร
3: มีโรงงานตัวเอง
1: ผ
3: ลิตเองทำเองมีออยอันนี้ตัวคุณภาพดีมากแล้วก็ให้แน่นๆเยอะๆที่สำคัญก็คือดีอร่อยทุกคนแจกดาราหมดแล้วอันนี้ได้กินยัง
0: กินแล้วครั้งที่แล้วที่เขามาให้ไง
3: อร่อยไหมล่ะ
0: อร่อยปลาดุกใช่ไหมพวกนี้บอกปลาดุกอร่อย
3: อร่อยมาก
0: มีแมงดาตาแดงอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทู
3: ปลาทู
0: โอเค
1: ต้องลอง
0: หนูเหรอลูก
2: หนูอะคะหนูจะไม่ขายเองแล้วค่ะจะรับตัวแทนอย่างเดียวแล้วทั้งยูแซฟยูซี่เลย
4: ปลาย
0: ูแซฟขอบคุณมากคนนี้แกส่งมาให้ฉันหนังปลาแซลมอน
4: ปลาดีมาก
0: ไอ้ขวัญเชื่อไหมแป๊บเดียวหมดบ้าน
2: จริงเหรออ
0: ร่อยมากที่แกส่งมามันกินเปิดตัวฉันเองอยู่วันนึงนะฉันสั่งไอ้ร้านโคตรยำมาแล้วก็สั่งใส่หนังปลาแซลมอนของแกนะ
2: ใช่ใช
0: ่โคตรอร่อยแล้วมีวันนึงกินก๋วยเตี๋ยวแจ๋วกินก๋วยเตี๋ยวแจ๋วแล้วไม่ใส่แคบหมูใส่เป็นหนังปลาเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่วิเศษสุดในโลกเลย
2: ก็หนูเห็นไปแล้วหนูบอกแล้วนะว่ากินเปล่าปากว่าอร่อยกินกับอะไรก็อร่อยแต่กินกับหนูอร่อยสุด
4: พร้อมขายพร้อมขาย
0: นะถ้าวันหลังเดี๋ยวมาขายที่แฉออนไลน์ชื่อดูซิแกขายได้ป่ะฉันเดี๋ยวแบ่ง GP กัน
2: ได้ได้ได้ไปจะไปนี่เอาของอาจารย์ไปด้วย
0: ดิวขายแบ่ง GP เสาร์ศุกร์นี้ดิวมาแบ่ง GP ไม่มีค่าตัวมาไลฟ์ขายของ
2: ได้ได้เอาของอาจารย์ไปด้วย
0: โอเคมาจะแชทไลฟ์กับแกได้ไหม
2: ได
0: ้
2: ร่ว
3: มขายกันเลย
0: โอเคโอเค
2: มาขายเลยขาย
3: อาจารย์ไลฟ์สดกับขวัญทีคนดู 2-3 หมื่นคนนู่น
0: โอเคเดี๋ยวติดต่อนะมโนนะโอเคขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณครับขอบค
0: ุ
4: ณคร
0: ับเย้อ้นเย้อ้นเข้ามาขายดอกบัวคู่เร็ว
5: ๆเออฉันอยู่กับเฮียตี
0: ฮะ
5: เอาไปเลยเหรอ
0: เธอขึ้นสิฉันจะส่งแขกไหมเดี๋ยวขึ้นมาขายขอบคุณมากนะ
4: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: อาเย้อ้นเธอแต่งตัวเหมือนแต่งงานกับคุณบัณฑิต
5: ใช่คุณบัณฑิต
0: เธอเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเน
4: า
0: ะ
4: ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาว
5: เจ้าบ่าวเจ้าสาวไง
2: พรุ่งนี้หนูเจอ
4: พี่วันดีสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับ
1: แม่อุ๋ย
0: โอเคนี่
1: สวัสดีนะคะ
5: เพื่อนน้องชายไงไปก่อนเพื่อนน้องชาย
0: อ่ะเธอเยอส
5: แต่งชุดหวาน
4: นะโอนมาดูลุงเอก่อนแล้ว
5: น้องหวานดูเจ้าบ่าว
1: เจ้าสาวเหรอ
0: เหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาว
5: สีควีนสีควีน
1: ค่ะ
0: เยอสมา
5: ใส่ชุดสีนี้คือเรียกน้องอ้นเลยนะ
1: ผู้มีอุปการะคุณของค
0: ุ
1: ณมดดำค
0: ่
1: ะ
0: ชาย
4: เมาด้วยก่อนค่ะ
0: เจ้ามาจะมาแล้วนะ
5: เธอตัดเรื่องไรหรอในในมีโฆษณาป่ะ
1: ไม่มี
0: โฆษณาฉันตัดมาเธอมาอย่างนี้เลย
5: ถามจริง
0: จริง
5: พี่เทียรี่สวัสดีค่ะ
4: ไม่ใช่ค่ะลูก
5: แต่เล่าเรื่อง
4: เบากับเธอ
5: แต่เล่าเรื่องเขาสี
0: มันต้องถ่ายหนังมาเป็นความลับ
1: เขาเป็นความลับอยู่เลยต้องปิด
0: เป็นถ่ายหนังถามว่าหนังใครเหรอคะหนังบริษัทนี่แหละ
1: เปิดมาอาจจะหัวล้านเลยก็ได
5: ้แล้วมีใครอยากจะรู้ไหมล่ะ
4: เธอมากับลุงเอวันนี้เป็นยังไงเล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คพูดดีๆที่เจ้าของดอกบัว
1: เจ้าของเงินกู้
0: พี่แจ็คอีก
4: เลยอยากพี่บัณฑิต
5: คุณบัณฑิตคุณบัณฑิตผู้มีอุปการะคุณของคุณคชาภา
4: ต้อง
0: เธอมาในฐานะดอกบัวกู
5: ้เธอ
1: ยังไงเล่าสิ
5: ก็มาอ้าวก็เวลาเฮียตีมาเขาก็โทรชวนชาม
0: ฉันจะบอกว่า
5: ใส่ตะกร้ามาใส่ตะกร้ามา
0: เธอมาในฐานะซุปไก่สกัดเหรอ
5: ใช่ก็ถ้าสมมติว่าพูดถึงดอกบัวคู่ทุกคนก็ต้องนึกถึง
0: ยาสีฟัน
1: ถูกต้อง
5: บางทีก็เป็นว่ารังนกแต่ว่าเขาแจ็คเธออย่าแซวการทำงานของพี่นี่เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเขามีซุปไก่สกัดนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสูตรอะไรคุณกาชาภา
0: เป็นสูตรตังกุยค่ะตังกุยแล้วก็ถังเช่า
1: ตังกุย
0: แ
1: ล้วช่วยอะไรได้บ้าง
5: เธอก็เลือดลมอะวูบวาบ
0: เลือดลมวูบวาบวัยทองหรือเอาง่ายๆถ้าสมมติคืนไหนคุณจะต้องปาร์ตี้หนักๆแข็งหนักๆคุณตบไว้ก่อนเลย
5: ใช่แต่รุ่นเราเนี่ยนะขนาดไม่ปาร์ตี้อยู่เฉยๆยังวืดเลยอ่ะ
0: จริงๆ
5: บางทีมันไปอ่ะ
0: ซึ่งแน่นอนตัวนี้เป็นซุปไก่สกัดผสมตังกุยถังและถังเช่ามันกลมกล่อมดื่มง่ายแล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของดอกบัวคู
5: ่
0: มันเป็นสูตรที่แบบดอกบัวคู่มีมานานแล้ว
6: ใช่ใช่ใช่ตัวยามีมานานแล้วแล้วก็มาบวกกับตังกุยแล้วก็ถังเช่าแล้วก็สมุนไพรประจำตระกูลพญามือ
0: ใ
6: ช่ใช่พญามือเหล็กแซ่ม้าทลายโลงกำลังวัวเถลิง
5: กำลังวัวเถลิง
6: กำลังเสือโค้ง
5: นี่
6: กำลังหนุมานกำแพงเจ็ดชั้น
1: เขาจะยาใส่เข้าไปหลายต
5: ัวก็คือหลายตัวขนาดวัวเนี่ยนะยังไม่ทันเถลิงอ่ะพลังวัวยังมากมายแล้วนี่กำลังวัวเถลิงใส่ลงไปในนี้เธอ
0: มันต้องดึงดึง
1: แซ่ม้าทลายโลง
0: แล้วฉันจะไปปาร์ตี้ต่อฉันควรจะกินใช่ไหม
5: เธอต้องกิน
1: คือกินแล้วมันจะเฟรชป
5: ่
1: ะ
5: ใช่อย่างสมมติว่า
0: แต่ฉันจะนอนหลับไหม
5: หลับหลับหลับหลับดีหลับสบาย
1: แต่ถ้ามันจะกินแล้วมันก็จะมี
4: บำรุง
6: อย่างสมมติกินวันละ2ขวดครับ
1: วันละ2ขวด
6: ครับมาเช้า
1: คุณดับเธอกินใหญ่เลยนะ
5: ลุงเอดื่ม2ขวดนะเธอถอดกางเกงแพรไม่ทัน
0: อ๋อ
4: นี่
5: กำแพง7ชั้นอุ้ยจับเข่าคุณบัณฑิต
0: เธอฟังดีๆนะ
5: ขอโทษค่ะ
0: เธอฟังดีๆนะตัวนี้คือดอกบัวคู่ซุปไก่สกัดผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าซึ่งรสชาติของเขาเนี่ยโอเคเนี่ยฉันหมดไปแล้วอย่าง1ขวดเนี่ยคือมันไม่คาวมันดื่มง่าย
4: จริง
0: แล้วอันเนี้ยมันเป็นสูตรเฉพาะตั้งแต่ดอกบัวคู่เป็นของคู่ตำนาน

0: ำแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่จะมาช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็ผสมผสานสมุนไพรสูตรต้นตำรับซึ่งตัวเนี้ยเป็นสูตรเฉพาะของดอกบัวคู่นะคะอย่างที่เมื่อกี้เธอบอกไปเลยนะพญามือเหล็กอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แซ่หมาทลายโรงเธอทลายโรงเธอที่ดูกำลังวัวเถลิงก็ที่อย่างที่บอกว่าวัวขนาดไม่เถลิงอะวัวกำลังวัว
0: พวกนี้ที่เธอพูดมาเป็นสมุน
1: เป็นสมุนไพรใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่เป็นสมุนไพรไทยจริงๆนะไม่ใช่ผมไปซีซัวไปพูด
1: ไม่พูดไม่อยู่ในนี้กำลังหันุมานเธออยู่ในนี
0: ้เออกำแพงเสือชั้นมันมีจริงๆเน
1: า
0: ะ
1: กำแพงเสือโค้งกำแพง
0: ออกจากท้องพ่อท้องแม่ฉันเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเธออะไร
1: เธอคือถ้าฉันดื่มนะอาจจะถ้าเห็นภาพสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราบางทีเราก็ดำดิ่งพอเราดื่มเราก็อยู่อีกฝั่งนึงของหลังคาแล้วพอสามีเราดื่มก็อยู่อีกฝั่งนึงของหลังคาแล้วก็ด้วยกัน
0: อ๋อคือต่างฝ่ายต่างมามาชนกัน
2: ใช่
0: มาสุขโค้ง
1: ไม่คืออยากจะพูดได้เห็นภาพว่ารู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋ากับ
0: เธอมันไม่ใช่ทำให้สุขภาพแข็งแรงหรอ
1: ก็คือช่วยเรื่องสมองด้วยบำรุงต่างๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าอยากที่ดำดิ่ง
3: พลัง
1: ก็จะสดชื่นมีพลังอย่างตื่นขึ้นมาฉันไม่คงไม่คิดมากหรอกฉันไม่เครียดฉันโอเคฉันสดใสเธอแต่จริงๆเราไม่รู้หรอกว่าข้างในของเราเป็นยังไงพอดื่มขึ้นไปเราจะเพิ่มความสดชื่นเนี่ยอย่างแจ็คอยู่ดีนั่งหลับอย่างเงี้ยไม่รู้เหตุผล
0: อเลิร์ทเหมือนเธอถูกต้องไหมล่ะพอดื่มไปอเลิร์ทเหมือนเธออ
1: เ
0: ลิร์ทไหมล่ะ
1: เอา
0: ง่ายๆถ้าสมมติสูตรของฉันคือยังไงเธอรู้ไหม
1: เธอเล่าสิ
0: สูตรของฉันกินกับกาแฟตอนเช้าๆกาแฟดำ
1: อุ้ยเธออัน
0: นี้จริงฉันกดกาแฟเนสเพรสโซ่2ช็อต
1: จากนั้น
0: จริงฉันเนสเพรสโซ่ถามจริง
3: ๆแล้ว
0: 2ช็อตเพราะว่าช็อตเดียวไม่อยู
1: ่
0: ช็อตเดียวไม่อยู่แล้วฉันก็ตบเนี่ยแหละซุปไก
1: ่อีก
0: ตึกแล้วก็มันยังไงวะทำให้ฉันปกติฉันขึ้นเครื่องออกกำลังกายไหมฉันออกกำลังกายวันละชั่วโมง2ชั่วโมง
1: แล้วแล้วเธอไปตะกายเด็กที่เธอโอนนะ
0: ตะกาย
1: เด็กโอนนะ
0: คู่กันคู่กันแต่คือฉันไม่ได้เน้นเรื่องเซ็กไงเพราะว่า
1: อ
0: ีออนถ้ากูเซ็กเยอะกูก็เสียเงินเยอะ
1: เออเธอเน้นที่ลูก
0: มีแต่ลดลง
1: เธอเน้นลูวิ่ง
0: ฉันลูวิ่งว่าเธอไงเออเยอะๆ
1: เธอถือขวดเฮียเขาตลอดเธอมีผลประโยชน์อะไรกับเฮีย
0: มันจะส
1: ิ้
0: นป
1: ี
0: แล้
1: วไงโยนสิ้นปีแล้วเธอปิดเฮ
0: ีย
1: แล้วหรอ
0: ปิดเซ็กดื่มเนาะปีหน้าค่ะ
3: ปีหน้าเลยค่ะ
0: ปีหน้าเขาเซ็นเรียบร้อยแล้วค่ะรายการแฉดอกบัวคู่ยังอยู่ค่ะขอบคุณไว้ค่ะ
3: ขอบคุณเองค่ะตลอดปีมดดำถือ3ขวด
0: ก็มึงถือแต่กูถือกูวางหรือยังล่ะ
4: อ๋อแม่
1: ฉันถือ
0: เนี่ยอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์เหรอเ
1: ขาเซ็นเธอ
0: เห็นกูวางหรือยังล่ะ
1: เขาเซ็นเธอปี70แล้วหรอ
0: ฉันเซ็นแล้ว
3: ถือใหญ่เลย
1: ธันวาเขายังไม่คอนเฟิร์มฉันเลย70
0: แล้วเขาแล้วมึงเห็นกูวางหรือยังล่ะปกติกูจะวาง
1: ไ
0: ม่แต่ฉันกินจริงๆฉันกินกับกาแฟดำจริง
1: ๆใช่ไหมเป็นสูตรของเธอ
3: ไม่แล้วเธอกินแล้วมันเป็นยังไงบ้าง
0: มันก็เอาง่ายๆมันเอเนอร์จีสูงคือ
3: มัน
0: เฟรชตึกสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคืออะไรรู้ไหมสมองโล่งสมองทำงานไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้ถึงดังไม่ถึงดังมันเป็นเรื่องที่ตามมาแต่หมายถึงตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกหงุดหงิดเมื่อก่อนเช้ามาเลยหงุดหงิดอะไรเงี้ยเราลองโอเคเราก็ต้องกินกาแฟเนสเปรสโซ่อยู่แล้วต้องมาก็กด2ช็อต
3: ต้องช็อต
0: แล้วก็ต่อด้วยนี้แล้วก็ตามนี้ก็กินกาแฟช็อตนั่นแหละเพราะมันโอเคแล้วก็ตามเฮ้ยมันสดชื่นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะ
1: เพราะจริงๆต้องเย็นๆนะตึ๊บเดียวเลยค
4: ือสารสกัดอันนี้ก็เยอะด้วย
1: ไซส์เนี้ย45 ml เนี่ยมันกรึ๊บเดียวเลย
0: แล้วข้อดีอีกอย่างคืออะไรรู้ไหมเธอไหว้ราหูเธอ
1: ว่าอ๋อเหรอ
0: ใช่ไงของดำๆมึงไหว้ราหูได้ไงโอ้น
4: ไหว้ราหูได
0: ้เออไหว้ราหูวันพุธกลางคืน
1: ท่านก็บอกขอบคุณนะโมรามขอบคุณนะโมราม
0: เธอขายของ
1: เธอมีแพ็กเกจมาวันนี้ไม่ใช่มีโปรมา
0: วันนี้ทุกคนซื้อได้หมด
1: ทุกคนต้องซื้อสิเพราะว่าถ้ามาแฉแล้วทุกคนไม่ซื้อแล้วจะมาขายอะไรล่ะคะ
4: โปรพิเศษยังไงครับพี่โอ้
3: ยังไงบ้าง
1: ก็คือนี่คือกี่ ml คะนักเรียน45 ml ทั้งหมด1แพ็คมี6ขวดใช่ไหมพูดสิคะนักเรียนเฮ้ยนักเรียนเล่นโทรศัพท
0: ์
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นคะ
0: ฉันกำลังดูว่าใครส่งอะไรมาครับ
1: ขนาด45 ml เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าสั่งที่นี่ที่แฉนะคะที่เดียวเท่านั้นบอกเลยว่าพิเศษมากจำนวน4แพ็คซึ่งปกติเนี่ย4แพ็ค1แพ็คมี6ขวด4แพ็คถ้าบวกกับของแถมที่เราจะแถมไปเนี่ยหม้ออเนกประสงค
0: ์อ๋อคือหม้อไว้อุ่นได้
1: ใช่ซึ่งปกติถ้ารวมหม้อเนี่ย 1,607 บาทแต่วันนี้พิเศษ 1,008 บาท 1,008 บาท
0: หม้อต้มก็ได้นึ่งก็ได้ทำได้ทุกอย่างเลยนะ
3: หม้ออเนกประสงค
0: ์หม้ออเนกประสงค์
3: อันนี้ดีมาก
0: อันนี้คือเอาง่าย
3: ๆดีมาก
0: เฉพาะค่าหม้อเนี่ยก็คุ้มแล้วเธออันนี้ก็เอาจริงๆค่าหม้อถ้าเราไปซื้อตามช้อปปิ้งล็อบบี้ก็ 5-600 แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่599แล้วด้วยความอเนกประสงค์
3: เนี่
1: ยพอเราเอาไปแล้วไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยเธอจะไปเก็บของก็ได้เก็บต่างหูก็ได
0: ้อีบ้าน
1: ก็ได้อเนกประสงค์ไงเธอ
0: เอาไงเอาเป็นต้มเอาเป็นต้มก็ได
3: ้ผัดก็ได้นะ
0: ต้ม
3: ถ้าบ้านใครแบบ
0: ต้มก็ได้ผัดก็ได้หรือใส่น้ำมันทอดก็
3: ได้
0: หรือถ้าสมมติวันนี้เราซื้อซาลาเปาแบบ
1: วราพร
0: นี่วราพรเจออุ่น
2: ได้ครับ
0: นึ่งได้เฉพาะหม้อเนี่ยให้คุณไปซื้อ Shopee Lazada TikTok เนี่ยก็500บาทก็คือ500บาท วันนี้คุณฟังดีๆนะคะ

0: ถ้าคุณได้ดอกบัวคู่ซุปไก่สกัดผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าเนี่ย4แพ็คขวดนึง45 ml เนี่ยแล้วขายคุณแค่ 1,800 บาท 1,800 บาทเนี่ยคุณรับหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ขนาด 1.8 ลิตรอีก1เครื่อง
1: หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งกับผู้สี
0: ทุกอย่าง
1: กับผู้สี
0: อะไรนะ
1: หุงอุ่น
0: หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
1: สมมุติใหม
2: ่ตล
1: กเร็วตลกเร็วสิคุณกระชา
0: ก็คือหุงอุ่นตุ๋นต้ม
1: เธอต้องดบก็ไม่อีกแล้วเธอไม่ได้แล้วเธอตุ๋ง
0: เธอไม่ได้เธอฉันจะไปเที่ยวบางโฮเทล
1: คือบางโฮเทล
3: วันนี้จะไป
0: จะ
3: ร้าย
0: ร้ายเธอฟังดีๆนะคะวันนี้คุณได้เนี่ยแหละหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งซึ่งได้ไปหมดเลยนะคุณจะไปเอาจริงทอดก็ได้ใส่น้ำมันทอดก็ได
1: ้
0: วันนี้คุณได้หมดเลยคุณได้หม้ออเนกประสงค์เนี่ย 1.8 ลิตร1เครื่องแล้วคุณได้ซุปไก่สกัดเช้าๆอยากจะสดชื่นใช่ไห
1: ม
0: เช้าๆอยากจะมี energy ในการทำงานใช่ไหมคุณเอาไปเลยลองกินกับกาแฟดูจริงๆนะคะมันสดชื่นจริงๆหรือแม้กระทั่งช่วงงัวเงียมันหมดเลี้ยวหมดแรงคุณลองตบซุปไก่สกัดดู2ขวดวันนี้คุณได้4แพ็คเนี่ยในราคาที่คุณจ่าย 1,800 บาทนะคะวันนี้คุณจ่ายแค่ 1,800 บาทจากราคาปกติเท่าไหร่เยโอน
1: จากราคาปกติถ้ารวมหม้ออเนกนะก็คือ 1,607 บาทซึ่ง1แพ็คเนี่ยมี6ขวด1ขวดมี45 ml 1กรึบไปเลยแล้วก็แช่เย็นเอาไว้เลยคือถ้ามี4แพ็คเราก็ไว้บ้านเรา1แพ็ค
0: ครับ
1: อ่ะบ้านแม่1แพ็คบ้าน DJR 1แพ็ค
0: ไม่ต้องเอาไว้ที่บ้านเราหมดแล้วค่ะ
1: อ๋อแล้วก็แล้วก็มากิน
0: กาแฟดำ
1: ๆไม่เราก็อยากจะแชร์ไงแต่ว่าเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะซื้อไปแค่โปรเดียวไม่ได
2: ้
1: คุณต้องกดมา 2-3 โปรจะได้ครอบ
0: แล้วมึงจะเอาหม้อทำไมเต็มไปหมดถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเอา
1: ก็เอามาแขวนคอมั่งเอามาแขวนคอมั่งแล้วเอามาใส่ตังหูแล้วก็เอาไปดูดฝุ่นมั่งเพราะว่ามันถึงบ้านเราแล้วมันเป็นของเราแล้วมันอเนกประสงค์เราจะไปทำอะไรก็ได
0: ้แต่ก่อนซื้อจะช่วยถามลูกถามหลานก่อนนะว่าหม้อที่บ้านน่ะมีกี่ใบแล้ว
1: ไม่ต้องนะเอ๊ยเอาไปเธอในราคา
0: เ
1: นี้ยมันต้องโทรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเฮียเขาจะรับสาย
0: เบอร์อะไรคะ
1: 02 481-5657เฮียรับเองแต่ถ้าเฮียไม่รับเองก็เฮียไปห้องน้ำนะหรือว่าไลน์แอดก็ได้ถ้าไม่อยากคุยเป็นอินโทรเวิร์ตอยากจะแอบแค่พิมพ์ได้ไลน์แอดมีแอดไซน์ข้างหน้า DBK ซึ่งย่อมาจากอะไรคะนักเรียน
0: ดอก
1: บัวคู่DBK 999ใช่เลข999จ้ะก็แอดไลน์ไปเลย
0: ท่านผู้ชมวันนี้นะคุณสามารถโทรมาสั่งซื้อได้ฟังดีๆนะคะได้เนี่ยซุปไก่สกัดถังเช่า
2: เราเป็นกล่องอาโช
1: ตังคุย
0: ตังคุยถังเช่าคุณได้อย่างเงี้ย1กล่องเนี่ยคุณได้ทั้งหมด4กล่อง4กล่องจะมีทั้งหมด24ขวดแล้วก็นี่หม้อ
1: แถม1หม้ออ
0: ะไรได้บ้างใหญ่โอน
1: หม้ออเนกประสงค์หุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหรือว่าคุณจะเอาไปทำอะไรไปใส่ตังหูเอาไปใส
0: ่อีบ้า
1: เอาถุงเท้าได้เอาก็มันอยู่บ้านเราแล้วอ่ะเธอ
0: เธอได้เห็นไหมนึ่งห่อหมก
1: จะลำเชิญพระขวัญก็ได้มา
2: ได้องค์
1: เออขอเชิญพระขวัญ
0: ก็ได้เอาทำกับข้าวได้เหมาะสำหรับคนที่อยู่คนเดียวนั่นแหละ
1: เอาให้ไปแล้วเธอทำอะไรกัน
0: เอาไว้ใช้ที่บ้าน
1: เอาไปแทนไปใครชอบเล่นไฮโลเอาไปกริ๊กกริ๊กแทนไฮโลก็ได้กริ๊กกริ๊กสอนอไหนสอนอไหน
0: อีผีเอาง่ายๆวันน
1: ี้
0: คุณได้5 ชิ้นคุณจ่ายเพียงเท่าไหร่ 1,800 บาท 1,800 บาทฟังไม่ผิดเพราะปกติเนี่ยแค่หม้ออย่างเดียวก็500กว่าบาทคุณลองไปเช็คด
1: ู
0: ส
1: ิ
0: จริงๆหรือคุณได้ถูกสุดก็400 500แต่วันนี้คุณได้ซุปไก่สกัดเนี่ย4แพ็ค24ขวดวันนี้คุณโทรมาสั่งเลย 1,800 บาทเท่านั้นนะ024815657หรือ LINE @dbk999 @dbk 999คุณได้ซุปไก่สกัดเนี่ย4แพ็คนะคะ
1: 4แพ็ค
0: แล้วคุณได้หม้ออีก1ชิ้นเท่ากับคุณได้5ชิ้นเนี่ย 1,800 บาทตกแล้วชิ้นละ200บาท
1: ต้องครับนะแล้วถ้าไม่ใช่ซื้อที่นี่ไปซื้อเครื่องนอกแต่ไม่ใช่โปรนี้นะซื้อได้ที่ไหนบ้างอะคะ
4: ก็ซื้อได้ที่ร้านขายร้านทั่วประเทศไทยร้านห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทยหรือหยี่ปัวซาปัวทั่วประเทศแล้วก็หรือท็อปฟู้ดแลนด์อีออนลอซัน108ร้านขายยาฟาร์มแม็กกรูเม่มาร์เก็ตนะครับเดียทัมมี่นะครับแต่ไม่ได้ราคานี
1: ้ใช่แต่ถ้าจะไม่สะดวกอีออนไปที่อีออนหลังรถมีเลย 7 แพ็คบาทราคาบาทเฮียเลย
0: ยัง
1: ติดต่อตรงได
0: ้มึงชั่วนะอีออน
5: ซื้อของเฮียดีกว่าเบอร์อะไรเบอร์
4: ดีกว่า
0: อ้าวเจ้าขายของเยอะมึงมัวแต่ซื้อของ
1: อ้าวก็พอฉันพูดเธอก็จะแซกเอาหน้ากับเฮียเอาหน้ากับเฮียพอฉันจะพูด
0: แต่กูต้องเซ็นสัญญาวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: เธอพูดพร้อมฉันเร็ว1-2-3-0-2-4-8-1-5-6-5-7 หรือ LINE แอดอะไรคะพี่มด
0: DBK 999ค่ะ
1: ใช่เธอ
0: แอด DBK ก็วันนี้5ชิ้น 1,800 บาท 1,800 บาท
1: ซึ่งปกติ 1,607 บาทแต่วันนี้ไม่ปกติแล้ววันนี้วันเดียวไม่มีที่อื่นออกไปตรงนี้ข้างนอก

0: ปั๊บเด้งไปราคาที่ไม่ใช่ 1,800 บาท
1: จ่ายแค่ 1,800 บาทได้หม้อได
2: ้ถูก
1: ไม่ทานด้วย
0: แล้ว4แพ็คเนี้ย4แพ็ค
1: เออคุ้มเลย4แพ็ค
2: แล้วถ้าซื้อไม่ทันเนี่ยซุปไก่ผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าเนี่ยคุณสามารถซื้อที่ร้านค้าทั่วประเทศทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งยี่ปั๊วซาปั๊วห้างชั้นนำต่างๆเนา
0: ะ
2: ท็อปเอ่ยฟู้ดแลนด์อีออนรอซัน108ร้านขายยาฟาร์มแม็กซ์กูเม่มาร์เก็ตทุกสาขานะฮะที่เดียทอมมี่ก็ไอคอนสยามถูกต้องมั้ยรับรองว่าคุณไม่ได้ราคานี
0: ้ไม่ได้ราคานี้เฮียขาอยากทราบสารสกัดแซ่บๆอีกอ่ะค่ะอยากให้เฮียพูดนะ
3: ก็คือผสมตังกุยแล้วก็ถังเช่าขิงกระชายดำพริกไทยดำแล้วก็มีพญามือเหล็กแซ่ม้าทลายลงกำลังวัวเถลิงกำลังเสือโคร่งกำลังหนุมานกำแพง7ชั้น
0: โอ้ยแก
2: ยศอีบ้ามึงบ้าเนาะมึงพา CEO มาเป็นคนบ้าได้กับมึงด้วยเนาะมึงบ้าบ้าบ่ๆนะยศไม่ต้องเกีย
1: ร์คุณมาดิ
2: เขาจะเงียบเงียบกึ่มกึ่มมึง
0: เขาไม่
2: หาคนแบบ CEO
0: ไม่เงียบเธอไม่เคยที่กระตุกต่อมหาอเมริกันก็ออกมาเธออ๋อลืมบอก200ชุดใช่ไหมคะเฮีย
3: ใช่
1: มีแค่200
0: ไม่ได้ปล่อยถึงเช้านะคะ
1: ต้องรีบนะคะจ่ายแค่1,700
2: อีบ้า
1: 1,700บาท
0: 200อุ้ยฉันเกือบจับกำลังวัวเถลิงเธอขอโทษกี่คว้าไปจับจะถึงกำลังวัวเถลิงของมด
2: อีบ้าอีโยอีบอสอีบอสอีบ้าเท่าแอดดีบีเก999หรือ024815657ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวไปขายสนามหลวงต่อแล้วแค่นี้นะฉันแต่งหน้ามาแล้ว
2: คุณมา
0: โอ้คุณมาดิบนะ
4: ครับคุณมาโดนครับ
2: คุณกลับไปมึงนอนหลับไหมเนี่ย
0: หลับอ้าปากหรอ
2: แกเป็นคนหลับง่ายเหรอ
0: ฉันเป็นคนหลับง่าย
1: เหมือนกันเลยเนี่ยเป็นคนหลับง่ายเป็นคนอารมณ์ดี
0: ทำไมแกคิดว่าฉันอย่างนี้แล้วพอเจ็ดกว่าฉันจะนอนใช่ไหม
1: เออนี่เป็นคนอารมณ์ดีสังเกตคนเนี่ยจะหลับง่าย
0: เพราะอะไรฉันพูดเลยว่าพอหยุดวันนี้คือฉันตัดเลยแล้ว
2: ตัดเลย
0: ถ้าเป็น
1: จ
0: ะนอนไม่หลับ
2: แล้วเธอไปไลฟ์กับคุณเป๊กกับคุณย่าวันไหนอีก
0: อ่ะถ้าฉันไลฟ์นานฉันนอนไม่หลับ
1: หลับหรออ
0: ันนั้นฉันนอนไม่หลับ
2: กลัวเนาะ
0: ใช่ฉันกลัวเขาจ้ะเธอฉันไปแล้วนะ
2: เธอร้านต่อไปฉันอยากจะเอามาเพราะอะไรไหม
1: เพราะว่า
2: ส่วนทุเรียนเขาน้ำท่วมหมดเลยเธอ
0: เธอเขาถ่ายคอนเทนต์ได้18คลิปแล้วนะเธอรีบไปสัมภาษณ์เขาเลย
2: จริงๆคาเฟ่เจ้าดังจากจันทบุรีฮะมิกซ์ทรองคาเฟ่เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแล้วเอาทุเรียนตอนนี้คือต้องเอาทุเรียนมาทำพิซซ่าของดีจนคนแห่รีวิวค่ะสวนทุเรียนเนี่ยสวนทุเรียนเนี่ยเจอน้ำท่วมไปหมาดๆเลยเธ
0: อ
2: ก็เลยต้องให้เขามาออกเราวันนี้มิกซ์ทรองคาเฟ่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
0: เธอฉันฝากของเฮียบัณฑิตให้เขาดู
5: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real
6: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้ Protex ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแพนไนซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดี Protex
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอติ้นและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
11: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
13: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
16: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
18: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจิ๊กพลีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่พลีสสุดสักด่วน
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
19: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้สำหรับคนที่รักผู้เรียนผู้เรียนเลิฟเวอร์ทั้งหลายเสียดายอีน็อตไม่อยู่เน
0: า
2: ะถ้าน็อตอยู่เนี่ยต้องตื่นเต้นกับเมนูสารพัดเมนูเลยจังหวัดเดียวกับพี่น็อตจันทบุรี
0: ถูกต้อง
2: คุณดูอันนี้แกงส้มทุเรียน
0: ค่ะ
2: แกงส้มทุเรียน
0: อร่อยมากมดดำ
2: อันนี้อะไรคะ
20: อ
2: ัน
20: นี้คือแกง
21: เขียวหวาน
20: แกงเขียวหวานทุเรียน
2: แกงเขียวหวานทุเรียน
0: อ
2: ันนี้อะไรคะ
20: อันนี้เป็นสเต็กข้าวผัดกะเพราสเต็กบาร์บีคิว
2: ครับอันนี้คือยำ
20: อันนี้คือยำทุเรียน
2: ยำทุเรียน
20: จะมีผลไม้ด้วย
2: ข้าวผัดทุเรียน
21: ใช่
20: ใช่แล้วก็ส้มตำทุเรียน
2: พิซซ่าทุเรียน
20: ใช่
2: ท่านผู้ชมครับร้านนี้มาไกลจากจันทบุรีเจ้าของร้านเนี่ยเป็นเจ้าของสวนทุเรียนรู้สึกว่าแถวบ้านเนี่ยทำไมไม่มีอาหารขายเลยถูกต้องไหมฮะ
20: ใช
2: ่ก็เลยลองเปิดร้านขึ้นมาเมนูที่ขายดีที่สุดแล้วคนจากกรุงเทพต้องขับรถไปกินคืออะไร
22: คืออะไรคะ
2: พิซซ่าทุเรียนที่ควรไปกินแล้วล่ะ
0: แปลกดีเน
2: า
0: ะ
2: ควรจะต้อง
0: ไป
2: ก
0: ินเ
2: ลยแล้วมีที่นี่อีด้าลองกินดูสิ
0: เป็นไง
2: ลองกินได้ขอต้อนรับคุณหมวยจากมิสเตอร์รอง
0: สวัสดีคร ับ
2: สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี
20: ่
2: คุณหมวยเองมิสเตอร์รองคาเฟ่เน
20: ี่
2: ยเหมียว
0: คุณเหมียว
2: คุณเหมียว
22: ครับผม
2: เหมียวนะฮะคุณเหมียวเองเนี่ยจากมิสเตอร์รองคาเฟ่เนี่ยเป็นร้านดังในจันทบุรีตอนนี
20: ้ใช่ค่ะ
2: ถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วทีเด็ดของเมนูของเราคือพิซซ่าทุเรียน
20: ใช
2: ่จริงๆเป็นเจ้าของสวนทุเรียนมาก่อนใช่ไหม
20: เป็นเจ้าของสวนทุเรียนด้วยค่ะ
2: ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเจ้าของสวนทุเร
20: ีย
2: น
20: ก็ยังเป็นเจ้าของสวนทุเรียนใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยแต่เรามีทุเรียนเราก็เลยเอามาทำสต็อกแล้วมาทำเมนูอาหารขายได้ทั้งปี
22: แต่ก็ไม่เคยเห็นนะว่าพิซซ่าหน้าทุเรียนใครเป็นคนเริ่มคิดนะฮะ
0: เอาไอเดียมาจากไหนคะ
20: ก็คิดเองค่ะเพราะว่าพิซซ่ามีหลายหน้าแล้วแต่คราวนี้เรามีสวนแล้วเราก็มีเนื้อทุเรียนอยู่ในมืออยู่แล้วเยอะเราก็เลยคิดว่าเราจะดัดแปลงยังไงด
2: ี
20: ใช
2: ่ก็คือเอาง่ายหนึ่งสวนน่ะมันจะมีหลายเกรดเกรดพรีเมียมแล้วก็เอาไปขายถ้าสมมุติเกรดแค่แกงแกนเราก็เอามาทำกับข้าวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เท่ากับเอาสวนของเราเนี่ยอันไหนที่แบบว่าเราที่มันไม่สามารถไปขายไปลูกๆที่ได้ราคาเราก็มาทำกับข้าวจะทำให้อร่อย
20: เนื้อดีเหมือนกันแต่แค่ว่าทรงเขาไม่สวยราคาเขาอาจจะไม่ได้ในท้องตลาดอะไรเงี้ยเราก็มาแปลงเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารมันก็อัพมูลค่าได้อีก
22: แล้วตอนที่เริ่มแรกเนี่ยที่เอาแบบว่าพิซซ่าหน้าทุเรียนมาลองทำเนี่ยรสชาติมันแบบว่ามันเข้ากันไหมฮะ
20: มันเข้ากันมันเข้ากันได้เลยค่ะมันนัวมากเลยเพราะว่าส่วนมากเราจะกินพิซซ่าพวกอาหารแบบฮาวายเอียนนั่นนี่นู่นทะลุทะเลอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราฉีกแหวกแนวไปเลย
2: เป็นทุเรียนไปเลย
22: รสเลย
2: แล้วก็โอลี่เราด้วยไม่มีที่อื่นด้วย
20: ไม่มีใช่ค่ะสูตรเฉพาะที่นี่ที่เดียวเพราะว่าเราคิดสูตรเองเราไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์ไม่ได้ซื้อสูตรใคร
2: แต่ที่วันนี้เชิญมาเพราะอะไรมาคะสงสารเขาสวนเขาโดนน้ำท่วมหมดแล้ว
20: ใช่ส่วนน้ำท่วมค่ะ
2: ไม่เคยหนักอย่างนี้เลย
20: ไม่เคยมีมาเลยค่ะเพราะว่าคุยกับคนเก่าแก่ที่อยู่ที่บ้านที่ทางนู้นนะคะ50 60ปีไม่เคยท่วมตรงโซนนี้ไม่เคยท่วมเลย
0: นี่คือครั้งแรกเลย
20: ครั้งแรกค่ะก็800กว่าต้นก็คือท่วม
2: เป็นอย่างนี้เลย
20: ใช่ค่ะท่วมแบบท่วมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ6วันกับ8 6 7 8วันจะมี3โซนตั้งแต่6วัน7วัน8วัน
0: แล้วต้นทุเรียนตายหมดมั้ยหรือว่าไง
20: ตอนแรกกะว่าหมดแล้วแบบคุณพ่อคุณแม่นี่ร้องไห้เลยแบบไม่เอาแล้วแบบถ้าตรงนี้หมดก็คือไม่เอาอะไรแล้วอะไรเงี้ย
2: ว่าทุเรียนต้นนึงมาปลูกมา5ปี
20: ใช่ค่ะแต่คราวนี้ก็สู้ตั้งแต่วันแรกเดย์แรกที่เดย์วันแรกเลยที่น้ำรดอะค่ะก็คือครึ่งตัวแต่ว่าโคกทุเรียนอะมันแห้งแล้วเราก็ลุยเลยลุยฟื้นต้นกันเลยกลางน้ำเลยค่ะ
2: ครับ
20: ก็กะว่าถ้ามันจะสูญเสีย800กว่าต้นมันก็เหลือนิดเดียวก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ200ต้นอะไรเงี้ย
2: ตอนเหลือแค่200
20: ไม่ถึงว่าที่เสียหาย200
2: โอเค
0: โอเค
2: ก็ยังโอเคนะ
0: แต่800เสียหายไปเป็น200ต้น
2: แล้ว200นี่มันกู้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
20: อันนี้แน่ๆเลยคือไม่ได้ตายแน่ๆที่เรารู้สึกตายแน่ๆแล้ว
2: ถ้าสมมติมันไปอยู่ในน้ำนานๆมันก็
20: ไม่ได้ค่ะทุเรียนไม่ชอบน้ำขัง
22: อ๋อไม่ชอบน้ำขัง
2: โอเค 5-6 วันมันก็อยู่

0: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้อะ
2: สำหรับผู้เรียนเราต้องแบบรดน้ำไม่เยอะเงี้ยนะ
1: ไม่ก็คือมีจังหวะรดน้ำวันเว้นวันหรือแล้วแต่ช่วงถ้าเป็นดอกเป็นลูกอะไรเงี้ยมันจะมีจังหวะ
2: แต่ถ้าน้ำท่วมแช่เงี้ย
1: ไม่ได้
0: เขาถึงบอกว่าปลูกทุเรียนมันไม่ได้ง่าย
2: ใช
0: ่เขาถึงบอกว่าปลูกทุเรียนอ่ะน็อตเคยบอกว่าอีมอสเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะออกเพิ่งรู้ว่าถ้าสมมติแช่นานๆอย่างเงี้ยอันนี้แค่สี่ห้าวัน
1: ใช่ค่ะปกติอ่ะสามวันก็มีอาการแล้ว5วันนี่ก็คือโอกาสรอดน้อยแล้วแต่นี้ของเรา6วัน7วัน8วัน
3: ครับ
0: แล้วคิดดูสวนมะม่วงฉะเชิงเทราต้องอีกกี่เดือนนะกว่าที่น้ำเขาบอกว่าเราจะมีมะม่วงกินกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะมะม่วงที่แพงที่สุดอยู่ที่บางคล้าบางน้ำเปรี้ยว
3: จริ ง
0: แล้วตอนนี้แช่น้ำหมดแล้ว มีคนหนึ่งที่เขาแบบเก็บมะม่วงมาแบบว่าตั้งแต่บรรพบุรุษตายหมดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยทุเรียนเองเนี่ยไม่ใช่สวนเราคนเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: หลายสวนโดนหมด
1: หลายสวนก็รวมๆแล้วตอนนี้ที่เขาสำรวจมาประมาณตอนแรกว่า 20,000 ไร่แต่ตอนนี้บอกว่า 34,000 ไร่ล่าสุดนะของทั่วจังหวัดจันทร
3: ์ครับ
2: เสียหายหนักมาก
0: จริงๆแล้วโอ้แต่ตอนนี้น่าจะตายแล้ว200
1: มาใช่ค่ะ
0: เพราะเราปลูกมา800
1: ใช่อ่ะส่วน800ไอ้ที่เหลืออีก600กว่าต้นเนี่ยคือการฟื้นต้นแล้วจะอาจจะมีตายอีก
0: ฟื้นยากมั้ย
1: ยากอยู่ยากค่ะเพราะว่า10วันนี้คือไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่กับต้นทุเรียนฟื้นต้นกันอย่างเดียว
0: ถ้าถึงว่านานแล้วหรอ
4: นานครับถ้าไหวก็นาน
3: แล้วแล้ว200ที่แล้ว200ที่ตายไปครับถ้าเรามาเริ่มปลูกใหม่ใช้เวลานานมั้ย
0: 5ปี
2: 5ปี
1: แล้วก็คือ
2: ประคบประงมมันลูกอ่ะมันเลี้ยงลูก
0: 5ปี
1: มันเหมือนมองเงินลอยไปในอากาศเลยอ่ะเพราะว่าต้นที่เราจะได้เก็บผลผลิตเราทำดอกแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนแบบตอนนี้เงินหายไปเลยต้นนึงแบบ15,000 20,000 อย่างเงี้ยค่ะต่อต้นอย่างเงี้ยแล้ว200กว่าต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือหายไปเลยแล้วคูณ5เข้าไปอีกนั่นคือจำนวนเงินเราที่หายไปเห็นเลยกับน้ำ
3: ครับ
0: จริงๆแล้วย้อนกลับไปชีวิตเราเองไม่ได้เกิดมาสบายหรอกภาพจำคือเกิดมาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นลูกจ้างเขาทั่วไปเนี่ยแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ก็ไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองด้วยเท่าที่แม่กับคุณพ่อเล่าให้ฟังคือก็อาศัยบ้านข้างๆเขาอยู่แล้วก็เขาค่อยๆรับจ้างแล้วก็เก็บเงินได้ก้อนนึงก็ซื้อรถแล้วก็ไปขายส้มตำขายไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ภาพจำของเราคือปลูกทุเรียนนี่แหละ
1: ใช่แ
0: ล้วพ่อแม่เราก็คือวันหนึ่งต่างจังหวัดเขาก็แบ่งที่ดินกันคนละ4ไร่5ไร่
1: ใช่ก็ไปจับจองสมัยนั้นยังไม่
0: ม
1: ี
0: ไม่
1: ม
0: ีโฉนด
1: แต่ว่าตอนนี้มันมีมาเป็น10กว่าปีแล้วเขาก็มีแล้วอะไรเงี้ยพ่อเขาก็ได้ที่มาจากคุณปู่อย่างเงี้ยเขาก็เริ่มทำสวนเล็กๆน้อยๆเก็บตังค์ได้ก็ทำสวนขยายไปพร้อมก็ขายพันธุเรียนเนี่ยค่ะต้นทุเรียนที่เอามา
0: เนี่ยแหละอ๋อเหรออ
2: ๋อตรงนี้คือต้นทุเรียน
1: ใช่เพราะเราส่งออนไลน์ทั่วประเทศ
2: อ
1: ๋
2: อส่งต้นทุเรียนทั่วประเทศ
1: ใช่เป็นแพ็คเกจจิ้งที่เราคอนเฟิร์มว่ามีที่เดียวในประเทศที่เราแพ็คแบบนี้เก็บความชื้นได้7วัน
0: ก็คือพ่อมีเงินเริ่มตั้งตัวได้เอาไม้ให้พ่อหน่อยลูกเก๋เอาไม้ให้พ่อหน่อยก็คือพ่อเอาจริงๆเนี่ยพ่อเริ่มทำอย่างนี้เมื่อกี่ปีที่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกับพ่อแป๊บนึงพ่อเริ่ม
4: มา 40 ปี
0: ครับ
4: 40ปี
0: พ่อเมื่อก่อนทำไมอยู่ดีพ่อถึงคิดจะขายต้นทุเรียนเมื่อ40ปี
5: ก็ทุเรียนคือครั้งแรกเนี่ยเรามาอยู่จังหวัดจันทร์ใหม่ๆอ่ะผมมาอยู่จังหวัดจันทร์ใหม่ๆพอพามาน่ะคือใช้ตอนก่อนตอนแล้วพอตอนแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็ปลูกแต่แล้วก็เอาต้นเม็ดไปปลูกรอบๆแล้วก็ทาบสมัยนั้นตอนนั้น
0: ยังไม่
5: ได้เสียบยอดกันแล้วมาพอมาหลังๆก็เริ่มพัฒนาเสียบเอาเม็ดมาเพาะแล้วได้สักไม่เกินเดือน20วันหรือ1เดือน
0: แสดง
5: แล้วก็มาเสียบอันนี้เราจะทำได้จำนวนมากแล้วในการเสียบก็ต้องใช้อยู่ในสุญญากาศด้วยมาถึงก็ติด
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยฟื้นครอบครัวฟื้นมาจากต้นทุเรียน
5: นานแล้ว
0: ผมถูกต้องไหมครับ
5: ผมฟื้นมาเพราะพันธุ์ทุเรียนเนี่ย
0: จริง
5: จริงนี่ขายต้นละเท่าไหร่เนี่ย
1: ถ้าอันนี้เป็นเซตค่ะ
4: จ
1: ัดเซตคู่2ต้น900ส่งฟรี
0: 900ส่งฟรี
4: แบบนี้เลย
2: เป็นอย่าง
4: น
2: ี้เลย
0: 900ส่งฟรีก็คือจะเป็นกล่องอย่างนี้เลยส่งฟรีได้ทั่วประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะปลูกที่ไหนมันจะปลูกในบ้านฉันขึ้นไหม
1: ขึ้นค่ะถ้ามีพื้นดิน
0: แล้วถ้ามีพื้นที่ไม่เหมือนกัน
2: ลงดินในกรุงเทพได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะดินในกรุงเทพก็ได
0: ้ใช
1: ่หน้ากรุงเทพคนนอนลูกค้าประจำเยอะมากเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อหรอมาปลูกกรุงเทพขึ้นไหม
1: ปลูกขึ้นค่ะ
4: ลูกค้าทองหล่อมาซื้อด้วยนะ
1: ค่ะปลูกเป็นสวนแล้วพัทยาก็ปลูกขึ้น
4: ใช่คร
0: ับ พัทยามันขึ้นอยู่แล้วมันภาคตะวันออกแต่กรุงเทพขึ้นเหร
1: ขึ้นค่ะลูกค้าประจำที่อยู่นนท์อยู่กรุงเทพนี่อย่างเยอะ
0: เนี่ยแล้วสมมติว่านำซื้อไปเนี่ย2ต้น900
1: แต่เขาจะทำเรื่องระบบน้ำนะเขาจะไม่เพราะว่าถ้ากรุงเทพเขาจะมีระบบน้ำอย่างเช่นแบบมีถังพักน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็คือ
0: ก็ไม่ง่าย
2: ก็ยากหน่อย
0: ก็ไม่ง่าย
1: ได้แต่ต้องเรื่องน้ำ
2: ลดน้ำเหมือนมะม่วงได้ไหม
1: ไม่ได้ต้องน้ำประปา

0: รอย่างงี้ไม่ได้
1: เอาไม่ได้
2: เหรอแต่ถ้าสมมติใครวันนี้2ต้น900แล้วไปปลูกกว่าจะได้กินเนี่ยถ้าปลูกอย่างนี้เลยกี่ปี
0: อันนี้ก็อยู่ประมาณ
3: 4ปี
0: 4ปี
2: อีก4ปี
0: เร็วสุดก็3ปี
3: ใช่ครับ
2: อ๋อ3ปี
0: มันเยอะดีก็3ปี
1: ต้องใช้น้ำกรองเงี้ยเหรอ
0: เป็นไม่ใช่น้ำประปาเหมือนน้ำพักให้คอลีนมัน
1: อ๋อเป็นคอลีนร้อน
0: คอลีนแล้วก็เอามาล้าง
2: อ๋อนี่กรุงเทพมันลดน้ำคอลีนตายอีก
3: เรียบร้อย
2: มันก็ไม่ได้ง่าย
0: ใช่ต้องศึกษานิดนึง
1: มันลดน้ำง่ายเหมือนมะม่วง
3: อยู่ที่ที่ด้วย
2: จริงๆแล้วเนี่ยหมวยเองเนี่ยเรียนจบมาก็ไปทำงานด้านไอทีด้วยซ้ำไป
0: ใช่ค่ะ
2: ไปทำงานไอทีมาก่อนก็คือทำงานประจำในกรุงเทพเนี่ย
0: ใช่ค่ะทำงานที่กรุงเทพทำงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในที่กรุงเทพเนี่ยแหละค
2: ่
0: ะ
2: แล้วในที่สุดแม่ก็บอกกลับมาบ้านเราเถอะ
0: ใช่
2: ตอนนั้นทำงานบริษัทอะไร
0: ตอนนั้นทำในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
2: อ๋อทำเกี่ยวกับอะไร
0: ก็เป็น IT เป็นสเปเชียลิสต์ในการนำระบบ IT มาบริหารงานบุคคลจัดการบุคคลอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ระบบ IT เข้ามา
2: ก็คืออยู่กับเทคโนโลยีตลอด
0: ใช่ค่ะ
2: แล้ววันดีคืนดีครอบครัวตามให้กลับไปทำเกษตรกรรมได้ไง
0: ก็คุณแม่ค่ะคุณแม่เขาตั้งแต่ว่าเขาก็ทำงานหนักมาตั้งแต่สมัยแรกๆที่บอกว่าไม่สบายค่ะที่ไม่เคยสบายเลยก็คือหลังเขามีปัญหาเขาไปผ่าหลังแล้วเขาก็เอาเหล็กใส่หลังเนี่ยทั้งหลังเขาก็ตอนนี้มีเหล็กกระดูกเขาไม่โอเคแล้วเขาไปผ่าพอเขาผ่าปุ๊บแล้วไม่มีคนทำงานเลยเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเขาอยากพักให้ลงมาช่วยกลับมาช่วยเขาเธออะไรเงี้ยเหมือนดึงเรากลับมาเพื่อสานต่องานนี่แหละแต่ใช้มุกแบบว่าผ่าหลังแล้ว
1: แม่เจ็บแล้วมาช่วยหน่อย
0: กลับมาเธอไม่งั้นไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยก็คือก็โอเคมันก็กลับเพราะแม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยผ่าหลังก็เลยกลับมาก็เลยมาเริ่มต้นนี่แหละค่
2: ะก็แรกเราก็มาทำเหมือนพ่อนี่แหละ
0: ใช่
2: ก็ทำกิ่งพันขยะขายเนี่ย
0: แต่ว่าของพ่อเขาจะเป็นระบบออฟไลน์แต่เราเอามาทำดันออยล์
2: ปรากฏขายออนไลน์ขายดี
0: มากมาก
2: มากมาก
0: แต่ว่าช่วง2ปีแรกขาดทุน2ปีนะไม่เคยบอกขายขาดทุนแบบเราต้องเอารถเอาอะไรอะไปเข้าไฟแนนซ์เพื่อจ่ายลูกน้อง
2: แต่ตอนนี้คือแบบว่าไม่พอขาย
0: ตอนนี้ก็คือโอเคก็ระดับหนึ่งก็คือเรารู้แล้วจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะโอเคแล้วเรื่องออนไลน์เราเชี่ยวแล้วตอนนี้ได้เลยค่ะส่งได้ทั่วประเทศออนไลน์อ
2: ย่างที่บอกในที่สุดวันหนึ่งเราก็แถวแถวบ้านเรามันจะมีแต่สวน
0: ใช่
2: เพราะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่จับจองถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
2: มันก็จะมีแต่คนทำเกษตรกรรมหมด
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ คาเฟ่ที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไง
0: เกิดจากที่เราขายพันไม้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: และลูกค้าพอเราทำออนไลน์ทุกคนก็จะรู้จักสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ในระดับหนึ่งเพจเราก็เป็นถ้าพูดก็คือเหมือนอันดับหนึ่งของประเทศในจำนวนผู้ติดตามของเกษตรนะคะเพราะฉะนั้น
2: เกี่ยวกับเกษตรนะ
0: ใช่คนต่างจังหวัดเข้ามาหาเราเยอะมากแต่หาของกินไม่ได้เลยมาซื้อของที่สวนหิวน้ำหิวข้าวไม่ก็ไม่มีอะไรให้เขากินเพราะมันคือในป่าต่างจังหวัดเราก็เลยตั้งคาเฟ่ขึ้นมา
2: อยู่ที่อำเภออะไรนี
0: ่แก่งหางแมว
2: ที่ออกจากเมืองตัวเมืองห่างกี่ชั่วโมง
3: สวยน
0: ะออกจากตัวเมืองวันหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ห่างจากตัวเมืองอ่ะ70 กว่ากิโล
2: จากพัทยาขับไปกี่ชั่วโมง
3: มาชั่วโมงหน่อยๆครับ
0: ชั่วโมงครึ่ง
2: อ๋อก็จากท่าประมุขจากพัทยานะขับไปชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่ครับ
2: ช
0: ั่วโมงครึ่ง
2: ฮะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาเปิดตรงนี้แหละ
0: ใช่เขาเปิดตรงนี้รองรับลูกค้าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็เป็นคนชอบทำอาหารและเป็นคนชอบทานของอร่อยแต่ว่าเราอยู่ในพื้นที่นั้นไม่มีอะไรที่เราแบบหาทานได้ลูกค้ามาหาลูกค้าเยอะด้วยตอนนั้นนะที่เขามาหาเราเราก็เลยนึกถึงโอกาสว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสียโอกาสที่จะทำเงินค้าขายก็เลยขึ้นคาเฟ่อันนี้ขึ้นมา
4: เปิดมานานยังครับ
0: ถ้าคาเฟ่เปิดมา7ปีแล้วค่ะ
1: โอ้นานแล้ว
2: หรือว่าประสบความสำเร็จด้วยหน้าทุเรียนนี่แหละ
4: ครับ
0: ใช่
2: ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรากลับมาไล่เมนูกันดูพักกันสักครู่ค่ะ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
9: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
10: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
10: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
10: ใหม่ซิตรา
11: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบๆอย่าลืม
9: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
12: แม่กำลังกลับนะ
13: ลืมล้างจานให้แม่

0: ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
3: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
4: ์คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
5: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
6: โอ้ยลูกแม่
7: จะคุยอะไรกับแม่อีก
5: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
7: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
8: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ3แนวคิดขับเคลื่อน AI ในที่ประชุม IMF และ World Bank เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมุ่งยกระดับงานเดิมสร้างงานใหม่กระจายประโยชน์ให้ทั่วถึงพร้อมเร่งป้องกันอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัล

0: เกี่ยวกับทุเรียนเยอะมากเลยจริงๆในที่ร้านนี่มีกี่เมนูคะ
1: โอ้มีมากกว่า50เมนูแน่นอน
0: 50เมนูอาจจะนำมาไล่ทีละอย่าง
2: ก็จะมีเมนูที่แบบเน้นทุเรียน
0: ใช่
2: เริ่มจากนี้เลยพิซซ่าทุเรียน
1: พิซซ่าทุเรียนไซส์แบบ XL เลย
0: ต้องไปที่คาเฟ่ต้องสั่งเลย
1: ต้องสั่งทุกคนไปก็ต้องสั่งค่ะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน
0: พี่ด้าลองกินสิอร่อยมาก
2: ไม่แล้วคืออันเนี้ยมันจะเป็นชีส
1: มีชีสมีทุเรียนทอดแล้วก็เป็นทุเรียนสดแล้วก็มาอบแล้วก็ราชี
3: เราชอบกินทุเรียนไหมเก
2: ๋
3: ให้เก๋กินดิม
0: ัน
3: ต้องเป็นแบบพวกถาดนี้เท่าไหร่ถาดนี้ราคาเท่าไหร่คะ
1: ถาดนี้นะคะ549บาท
3: 549บาท
0: คุณเก๋เชิญค่ะ
3: ต่อกันที่พิซซ่ามันจะมีก็คือที่เป็นพิซซ่าทุเรียนหมดเลย
4: คร
3: ับแต่ที่มันมีพิซซ่าถ้าใครได้ทานทุเรียนก็จะมีหลายๆอย่างเหมือนกัน
1: เราก็มีนอกเหนือจากพิซซ่าทุเรียนเรามีนอกเหนืออย่างอื่นด้วยนะอย่างแบบมิกซ์สเปเชียลอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบฮาร์ดอย่างเงี้ยมีฮาวายเอียนกับผักโขม
0: เอออ
1: ย่างเงี้ยค่ะมีหลายหน้าทะเล
3: หรือแม้กระทั่งใครอยากจะไปกินทุเรียนอร่อยๆก็สามารถไปกินได้ทุเรียนพรีเมียมเขาก็มีขายให้
1: ใช่ค่ะ
3: เราไปดูเมนูของคาวที่เป็นทุเรียนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เราบอกไปแล้วส้มตำข้าวโพดทุเรียน
1: ครับอันนี้ยำยำทุเรียนมีจะมีผลไม้ด้วยแล้วก็
3: ข้าวผัดทุเรียน
1: ข้าวผัดทุเรียนอบชีสแล้วก็ส้มตำทุเรียนอันนี้เด็ดเลยรสชาติจัดจ้านมาก
4: นี่มันอันนี้สั่งกันเยอะครับสำหรับ เรื่องเยอะมาก
1: แล้วก็มีแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานทุเรียนหมูนุ่ม
0: นุ่ม
1: แล้วก็แกงส้มทุเรียนไข่ปลาริวกิวกับไข่ปลาอินทรี
3: เพราะมันอยู่ใกล้ทะเลด้วย
1: ใช่
3: เพราะเป็นการเอาทุเรียนมาทำ
1: มีทั้งไข่ปลาริวกิวแล้วก็ไข่ปลาอินทรีค
3: ่
1: ะ
3: นะฮะ
0: แล้วก็มีพวกเครื่องดื่มเห็นเขาบอกมีเครื่องดื่มด้วย
1: มีค่ะมีน้ำมังคุดโยเกิร์ต
2: อ๋ออันนี้มังคุดโยเกิร์ต
1: อันนี้น้ำมังคุดโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เป็นกาแฟทุเรียน
2: อ๋อนี่กาแฟทุเรียน
1: ใช่นี่กาแฟทุเรียนใช่ค่ะ
3: ใครกินกาแฟทุเรียนตื่นเลยเนี่ยกูกินดอกบัวคู่เนี่ยคืนนี้กูตื่นแล้วเนี่ย
1: แล้วอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตทุเรียนนะคะ
2: อร่อยมาก
1: ท
2: ุ
1: เร
2: ีย
1: น
0: ที่
2: ได้กิน
0: อร่อย
2: ช็อกโกแลต
0: ทุเรีย
2: นอร่อย
1: ชิมไปแล้วนะคะนี
0: ่ฉันกินทุเรียน
1: แล้วก็เป็นมัทฉะ
0: มัทฉะ
2: ทุเรียนสวยเลยมัทฉะทุเรียน
1: มัทฉะทุเรียนค่ะแล้วก็จะมีฮันนี่โทสต์ของหวานฮันนี่โทสต์ทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นขนมปังปิ้งซอสทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนอบชีสแล้วก็มีข้าวโพดอบชีสอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์อันหนึ่งเป็นสูตรเฉพาะ
0: อันนี้ก็หยุดกินไม่ได้นะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยมากทุเรียนทอด
1: อันนี้เรามีจำหน่ายทุเรียนทอดด้วยนะคะ
0: อันนี้อร่อย
1: ตามฤดูกาล
3: เท่าไหร่ถุงเท่าไหร่นี่ทุเรียนทอด
1: ทุเรียนทอดอันนี้ถุง

0: 550บาท
1: 550ถุง
0: เป
1: ็
0: นเกรด
1: เอ
0: นะเป็นเกรดเอคร
1: ึ่งโลทุเรียนทอดถุงเกรดเอ550บาท
2: ชอบแน่นอน
0: ครึ่งโลค่ะ
1: ครึ่งตอนนี้ครึ่งโล
0: ใช่ค่ะ
1: ครึ่งโลอ๋อเหรอของปวดแกไม่ใช่เหรอใช่ไหมทุเรียนทอด
3: นะตอนดูหนังอะไรเงี้ยเน
4: า
3: ะกิน
4: อ
3: ่ะ
4: เดินเดิน
1: อ่ะฝากร้านซะหน่อยค่ะเข้าไปแล้วค่ะ
0: ใช่ค่ะจากร้านมิโตะลองคาเฟ่แล้วก็จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียนนะคะฝากร้านด้วย
1: วันนี้กิ่งพันธุ์ทุเรียนทำโปรโมชั่นยังไงบ้าง
0: 2ต้น900ส่งฟรีทุกประเทศค่ะแล้วก็มี
1: อันนี้รวมค่าส่งแล้วใช่ไหม
0: รวมแล้วค่ะ
1: ก็คือเวลาส่งไป
4: แต่ละประ
1: เทศเขาบอกปลูกอีสานก็ขึ้นนะ
5: ขึ้นครับ
1: เขาบอกปลูกอีสานอะแถวสกลนครเนี่ยเขาเริ่มไปปลูกกันก็ได้อร่อยนะ
0: ใช่ใช่เริ่มได้ปลูก
1: ที่บึงกาฬมีคนเอาทุเรียนไปปลูกเป็นสวนเลยก็ขึ้น
3: ดีดีเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆวันนี้เขาจะส่งให้คุณเป็นอย่างนี้เลยต้นทุเรียนเนี่ย2ต้น900บาท2ต้น900บาท
0: แล้วก็จะมีเซตแบบ4ต้น650บาทมีด้วย
1: มันต่างกันยังไง2
0: ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ
5: ่เล็กกับไซส์ใหญ
1: ่อันนี้มัน
0: อันนี้ไซโ
5: ตไ
0: ซโตหน่อยก็คือแบบ3ปีถึง4ปีได้ลูกแต่ถ้าไซเล็กก็อยู่ประมาณ 4-5 ปีก็ถุงเล็กนิดนึงอ๋ออ
1: ย่างนี้อย่างนี้3-4 ปีก็ให้ลูกแล้ว
0: ใช
1: ่มั้ยอย่างนี้3-4 ปีให้ลูกแล้ว
3: กูเลย
1: แต่ถ้าอย่างเงี้ย3-4 ปีมันก็ให้ลูกอ่ะ3ปีบางทีถ้าสมมุติปลูกตั้งใจดูดีๆเนี่ยมันก็จะให้ลูกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าลูกต้นเล็กหน่อย
0: รุ่นน้อยหน่อยราคาเบาหน่อยก็
5: เพิ่มหน่อยเวลา
0: ใช้เวลา
3: น้องอยู่ในกล่องได้นานอยู่แล้วใช่ไหมน้อง
0: ใช่ค่ะ5-7วันเพราะว่าเนี่ยค่ะตัวที่เราซีนอ่ะมันเป็นซีนเก็บความชื้น
5: เก็บความ
0: ช
5: ื้น
1: แต่อย่าลืมแล้วมันแช่น้ำไม่ได้นะควรเก็บถ้าน้ำท่วมถ้าตัวนี้พื้นที่เราน้ำตัวอย่าไปเอาซื้อไปนะ
3: น้องกลัวคลอรีนด้วย
1: แต่ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติวันนี้คุณอย
4: ู่น้ำคลอรีนไม่ได
0: ้ก็ถ้าเป็นแบบวัน2วัน3วันเนี้ยแค่ชั่วคราวเขาได้
1: ชั่วน้ำบาดาลได้
0: ไม่ได
3: ้เออบาดาล
1: น้ำบาดาลได้ถูกต้องป่ะล่ะ
0: ใช
1: ่อ่ะฝากร้านฝากอะไรอย่างเป็นทางการหน่อยค่ะ
0: ร้านมิตรลองคาเฟ่นะคะอยู่ที่แก่งหางแมวจันทบุรีนะคะมีเมนูมากมายเกี่ยวกับทุเรียนแล้วอื่นๆที่ไม่ใช่ทุเรียนยังมีอีกเยอะเลยนะคะอยากฝากให้ไปลองชิมกันแล้วก็เปิดใจนะคะไปให้กำลังใจเราด้วยที่เราเป็นชาวสวนเนาะเป็นผู้ประสบภัยนะคะไปให้กำลังใจเราได้ที่ร้านอาหารนะคะก็คืออันนี้คือผลิตภัณฑ์จากสวนของเราที่เอามาแปลงเป็นอาหารอยากให้ทุกคนได้ชิมได้ทานนะคะแล้วก็ฝากต้นไม้ของเราด้วยผู้ประสบภัยเรามีส่วนลดให้นะคะคนที่สวนทุเรียนประสบภัยมาสั่งซื้อกับเราเรามีส่วนลดให้ด้วยค่ะ
1: สำหรับคนที่ประสบภัยบอกด้วยว่าสวนประสบภัยจะได้ราคาถูกท่านผู้ชมฮะที่เดียวของจังหวัดจันทบุรีอย่างที่ไปกันนะฮะอย่างที่บอกนี่ทุเรียนเขาเรียกทุเรียนทอดใช่ไหม
3: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
1: ใช่ครับอร่อยมากติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณขอให้ทุกอย่างผ่านวิกฤตประการไปอย่าง
4: ดี
1: น
4: ะครับ
3: ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยพี่
0: ค่ะขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: เอาละไปแล้วเนาะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม
4: ่ค่ะ
1: พรุ่งนี้เนาะฮะ
4: ค่ะพรุ่งนี้ไม่หยุดไงเ
1: ราพรุ่งนี้วันหยุด
4: พรุ่งนี้วันหยุดแต่เรามา
1: โอเคพรุ่งนี้วันหยุดค่ะไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดี

0: รำลึกถึงพระเมตตามาปกเกตไทยเป็นสุขทุกถิ่นเทศด้วยพระประสงค์ยุคคนละบาทประทับลงณแดนดงก็อยู่เย็นมั่นคงมาเนานานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ยินดีต้อนรับ
1: ลูฟี
0: ่ลูฟี
2: ่ถึงมาครับผมพี่สกัน
3: เฮ้ยแต่เอาจริงแบบพี่เหมือนมากเลยนะใช่ไหมพี
4: ่ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
3: น่ารัก
0: คือวันนี้เราจะไปจับปลาครับพี่
5: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะจะเป็นกอล์ฟไมโน
1: ่ GMN
0: กอล์ฟไมโน่
3: นี่มันอยู่ตรงนี้ครับ
0: อ๋อนี่ใช่พี่ไม่ใช่
3: เฮ้ย
0: ถ้าจับผมแนะนำจับจากหัวพี่นะครับ
1: จับนี่เหรอพี่
0: จับหัวปลา
3: เฮ้ยง่ายไหม
1: มันมองแรงมากเลยดูตามันดิ
0: ใช่ครับ
1: ตามอง
3: น่าจะงูครับพี่
0: เขาอยู่ในนี้
1: เขาอยู่ในนี้ครับ
0: ใช่ครับตัว
1: เสี่ยวเม่
3: เจ้าจะตายไม่ได้นะ
1: ตุ้มตุยไปหลายรอบเหมือนกันนะ
0: แต่ไปหลายรอบแต่ฟื้นผมเป็นคนฟื้นง่ายครับเพราะว่าผมคือเท้ากูเวนครับพี่จริงๆแนนโนก็เป็นญาติกันนะแนนโน
1: ท่าเดียวกับแนนโนให้ดูหน่อย
0: แต่พี่เอามือปิดไว้นะระวังเข้าตา
3: เขาให้ปิดต้องคอก
0: กินเลยพี
1: ่ไม่ใช่ของแปลกใช่ไหม
0: กินเลยเอาเลยเอ้าเมื่อกี้ไส้มีพิษนี่ไม่ใช่ไข มากินข้าวเร็ว
6: เนี่ยพี่โน่กินเลยอิ่มแล้วแบบว่าพี่โน่พร้อมไปเจอแขกยังเนี่ย
0: สบายมาก
6: พร้อมแล้วเหรอจะพร้อมได้ไงพี่โน่โหหนูอยู่ตรงนี้หนูยังเห็นเลยพี่โน่สีฟันแล้วก็มินเนี่ยนแล้วพูดออกมาลมหายใจมังกร
0: จริงปะเนี่ย
6: ใช่
0: ไม่ได้ละพี่ต้องขอตัวไปแปรงฟันละ

0: ข่าวมากดูข่าวสุดๆหืมข่าวมากพี่โน่ฟันขาวกว่าอนาคตหนูอีก
1: มันนี่ก็เวอร์มากเลยที่ฟันพี่ดูขาวอ่ะเพราะยูเลยนะจะบอกให
0: ้หนูไม่ได้ทำอะไรเลย
1: ไม่ใช่ยูนานพี่หมายถึงยูนี้ตัวนี้เลยครับผมยูสมัยออปติคอลไวท์ 2.0 ช่วยให้ฟันดูขาวลมหายใจหอมสดชื่น
0: พี่น้องควรพกเลยแหละแล้วพี่น้องชอบกินพวกอาหารที่ชอบทำให้ฟันมีสีติดคราบ
1: พี่ก็พกตัวนี้ติดตัวตลอดเวลาแหละเพราะว่ายูสมัยออปติคอลไวท์ 2.0 เนี่ยตัวเนื้อยาสีฟันเขาเป็นสีม่วงช่วยปรับให้โทนสีเหลืองบนผิวฟันเนี่ยเราดูขาวขึ้นเขายังช่วยลดการสะสมของคราบพลักอีกด้วยนะจ๊ะเวลายิ้มลกมันก็จะสดใสแบบนี้แหละ
0: หาซื้อได้ที่ไหนอยากได
1: ้ร้านค้าออนไลน์มีหมดเลย
0: แต่ถ้าสดใสแล้ววันนี้เราก็ไปทำงานต่อกันได้เลยค่ะเพราะว่าความสดใสของวันนี้มาแล้ว
2: ลุยครับลุยพร้อมกับความสดใสเย
0: ้ไปค่ะ
2: ไปไป
3: สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขุสุขนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮ็ดอย่างเช่นหลังอีกเช่นเคยครับผมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆครับผมที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ใช้คำว่าเป็นไอดอลในวัยเด็กของผมเลยก็ว่าได้ครับผมยินดีต้อนรับ
4: ลูฟี
3: ่ลูฟี
4: ่เห็นไหมครับผม
3: พี่กันเฮ้ยแต่เอาดีแบบพี่เหมือนมากเลยนะ
4: ถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่น่าจะใช่เลยนะ
3: ใช่ไหมพี่ฉันจะเป็นราชาจนกระจอกให้ได้เลย
5: นรัต
3: คือวันนี้เราจะไปจับปลาครับพี
4: ่ปลา
3: ใช่ครับมันจะเป็นปลาช่อนที่มันอาศัยอยู่ในนาครับผม
4: ทำไมไม่ตกนะครับทำไมเราจะจับ
3: ตัวนี้น้ำมันตื้นครับ
4: อ๋อน้ำมันตื้น
3: ใช่ครับพี่ตัวนี้น้ำมันตื้นปกติถ้าเกิดแบบเป็นสระเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไปตกเอาแต่ว่าถ้าเป็นปลาช่อนที่อาศัยในนาเราก็สามารถเดินไปเด็ดเหมือนมะม่วงได้เลยพ
4: ี่เด็ดเหมือนมะม่วง
3: ใช่ครับพี่
4: ปลามะม่วง
3: ใช่ครับเพราะว่าปลาเราทีมงานเขาเซตไว้เรียบร้อยให้เราครับ
4: อ๋อเซตไว้อยู่แล้ว
3: เซตไว้เรียบร้อยครับพี
4: ่เราหัวปลาแล้วไปปักอยู่ตรงนั้นเราก็แค่ไปดึง
3: ใช่ครับคือปลามันอ่อนแอมากแล้วมันเพิ่งสู้กับกะละมังในตลาดมาครับผม
4: อ๋อหรอครับ
3: ใช่ครับพี่เอ้ยมะม่วงเราเก็บได้ไหม
6: ได
3: ้ใช่ไหม
4: ได้เหรอครับเก็บ
3: ได้ได้ได้
4: ครับเราต้องมี
3: เด็ดได้เลยครับพี
4: ่เด็ดได้เลยเหรอคร
3: ับ เด็ดได้เลยครับปุ๊ดอันนี้จะพันกว่าบาทมั้งสักครับ
4: ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าสายพันธุ
3: ์หัก
4: อ
3: ุ้ยนั่นเลยครับ
4: นี่ไง
3: ระวังยางมันนะครับพี
4: ่อ๋อยาง
3: นี่อันตรายครับอันตราย
4: มันอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
3: ก็ไม่ขนาดนะครับพี่จะครับแถวบ้านผมนี่คือเสียไป4-5คนแล้วครับ
4: จริงเหรอครับงั้นเดี๋ยวเราคืนเขาก่อน
3: ไม่พี่ผมพูดเล่นพี่เหตุกรณีนั้นรถชนครับผมไม่เกี่ยวกับมะม่วงเลยพี
4: ่แล้วนี่คือเรายังไงต่อครับเราจะเอาไปให้ปลาช่อนกิน
3: ใช่ครับเราจะไปทำยำมะม่วงให้ปลาช่อนกินพี
4: ่โอเคได้ครับเราต้องปอกให้เขาก่อนได้ปะ
3: อันนี้เราจะเอาไปทำเป็นน้ำจิ้มครับวันนี้ผมจะทำเป็นแปะซะให้พี่กินครับเหมือนปลาเผาแหละเหมือนปลาเผาน้ำจิ้มเมี่ยงนี่แหละบางคนก็เอาไปทำเป็นนึ่งบางคนก็เอาไปทำเป็นซ่องเป็นช่ามเป็นชี้ใช่ครับพี่ก็บางทีก็แล้วแต่ว่าจะกินกี่ตัว
4: กินดิบฟิวแบบโอมาคาเซอะไรอย่างเงี้ย
3: กินดิบได้ครับพี่เพื่อนผมกับผมเคยกินกัน2คน
4: เป็นไงครับ
3: เพื่อนผมไม่อยู่แล้วครับพี่ตอนนี้ครับ
6: แต่
3: พ
6: ี่พอกินดิบนั่นแหละ
3: พอกินดิบนี่แหละก็เลยผมโชคดีวันนั้นผมเคี้ยวแล้วผมไม่ได้กินผมคายออกก่อน
4: คายออกก่อน
6: ถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนนะจะเป็นก๊อฟไมโน่
3: จริงเหรอ
4: จริงครับ
3: แบบเป็น3คนอย่างเงี้ยเหรอคร
4: ับ ใช่ก๊อฟไมโน่เลย
3: ผมเป็นอะไรผมเป็นทำส่วนอะไรเป็นนักสเตทเหรอไม
4: ่ GMN นี่
3: เฮ้ย
6: รู้อ่ะ
7: ได้นะ
6: คืออะไรอ่ะ
3: ก๊อฟไมโน่
0: ดีแล้วมี2
3: ดีแล้วมี2เราถึงแล้วนี่
4: อุ้ย
3: ใช่มั้ย
4: เร็วมากเลย
3: อุ้ยอุ้ยแต่อุ้ยอันนี้สายนี้ปลาตัวใหญ่นี
4: ่โหอันนี้น่าจะปลาใ
3: หญ่เออหน้าหวานแหมากเลยเนี่ยผมเห็นมันขึ้นตรงนั้น 3-4 รอบแล้วใช่น่าจะเป็น
4: อุ้ยดูพี
3: ่มันน่าจะเป็นสะพวกสวายพวกปลาบึกอะไรเงี้ยเขาเป็นญาติกันพี
4: ่ญาติห่าง
3: ๆไม่พี่ญาติสนิทเลยครับ
4: ญาติสนิทเลย
3: เป็นน้าเลยครับพี่น้องแม่เลยครับอะไรเง
4: ี้
3: ยอ
4: ันนี้คือเหมือนเป็นหมู่บ้านเนาะ
3: อันนี้ไม่ครับพี่อันนี้เป็นคอนโดครับพี่
4: อันนี้เป็นคอนโดจะดูราขึ้นมาหน่อยเหมือนเวลาเราไป
3: นี่พี่มาดูพี่มาดูเร็วๆพี
4: ่เดี๋ยวเราผมลงอย่างนี้ได้เลยเหรอพี่
3: ลงได้เลยครับพี
4: ่ผมไม่เคยลงเลยนะ
3: จริงเหรอพี่มันจะยืดๆหน่อยครับ
4: จะยืดๆเหรอ
3: ใช่ครับมันจะยืดๆหน่อย
7: ช่วยประคองหน่อยพี่น้องคร
3: ับได้ไหมครับพี่
4: ก็ไม่ได้แย่
3: เหมือนเหยียบพุดดิ้งไหมเหมือนเหยียบพุดดิ้งไหม
4: แต่ก็อุ่นๆแล้วร้อนอยู่นะมันเหมือนแบบทำสปาอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ใช่ครับพี่เฮ้ยนั่นๆพี่นั่นนี่มันอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่ใช่พี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ปลาอ๋อนี่จับได้เลยครับจับได้เลยครับ
4: พี่
3: จับได้เลยครับจับได้พี่จับได้ครับจับได้ครับพี่จับนี่พี่
5: เดี๋ยวไปงานจับเลยขึ้นไปทำไมเรา
3: ออกมานี่เขาอยู่แถวนี้นะครับเราเอาตีนจิกขีดเขี่ยดูเลยครับพี
4: ่เขี่ยดูแล้วถ้ามันกัดผมป่ะ
3: ส่วนมากก็ไม่เป็นไรครับพี่ฟันเขาไม่ค่อยคมมากก็แค่นิ้วขาด2นิ้วใช่คร
4: ับ
3: ใช่ครับพี่หน้าที่บ้านผมเดินไปเหยียบปลาช่อนนิ้วขาด

0: เป็นอย่างนี้เลย
1: I love you
0: ใช่ครับแต่เป็นนิ้วเท้ายกให้ใครดูก็ไม่ได้เขาหาบ้าด่าเฮ้ยนี่เห็นไหมพี่เห็นไหมนี่ขี้มัน
1: ลองดูยังไง
0: ขี้นี่พี่เอาอันนี
1: ้
0: ครอบเลยครอบมันเลยแพ้ถูกต้องเนี่ยเราได
1: ้เลย
0: ใช่แล้วปล่อยแบบนี้เลยครับ
1: แล้วก
0: ็ไม่พี่ไปก็ปุ๊บแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปจับเลยอ๋อใช่ครับล้วงเลยพี่ผมไม่กล้า
2: เดี๋ยวมันกัด
3: ไม่ไงก็พี่ก็ต้องสาธิตให้ผมดูก่อน
0: ใช่พี่ล้วงคือปกติแล้วเขาก็จะอันนี้พี่เวลาการไปหาปลาตามทุ่งนาใช่ไหม
2: เอาเลยพี่เอาทำไมเล่า
0: เดี๋ยวสาธิตไงพี่เริ่มต้นเลยใช
4: ่หัวมันอยู่ตรงไหนอะ
0: หัวมันจะอยู่หัวมันอยู่ฝั่งนู้นครับหัวมันอยู่ฝั่งนู้น
1: หัวอยู่ฝั่งนู้นหรอจริงหรอ
0: ใช่พี
1: ่ผมก็จับเลยหรอ
0: ใช่เฮ้ยถ้าจับผมแนะนำจับจากหัวพี่จับจากทางหัวมันเลยครับ
1: จับนี่เหรอพี่
0: จับหัวปลา
1: จับหัวแล้วไงครับ
0: ใช่นั่นเลยพี
1: ่เฮ้ย
0: ง่ายไหมง่ายนะเนี่ยตลาด
2: ปลาตลาดนิ่งๆแค่นั้น
0: จะนิ่งๆนี่แหละ
3: คือมันมองแรงมากเลยดูตามันดิ
0: ใช่ครับ
3: ตามองพี่โน่แบบ
0: เชื่ออะไรเงี้ยได้แค่จับหรือเชื
3: ่อคนนั้นแล้วผมยังไงต่อนะครับคือผมก็
0: อันนี้ใส่ถังเลยครับพี
1: ่เอาใส่ถังเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับตัวนี้ใส่ถังเลยครับนะครับเราจะเอาเขาไปกินครับพี่ก็คือ
1: ตอนนี้มันค้างนานมากเลยน้องโอเคใช่ไหม
0: น้องโอเคครับน้องเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่บนบกได้
1: ไม่ใช่เมื่อกี้ผมบีบคอมันแล้วมันตุยไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม
0: อ๋อตายแล้วครับพี่ใช่ตายเพราะพี่บีบคอแหละยางครับผมยังอยู่ดีครับ
1: นี่
0: พี่เอานี้สักเลยพี่นี่นะครับผมจะบอกแล้วพี่ที่ทำให้พี่พอเราเห็นปลาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับเราก็สักปุ๊บพอเราสักปุ๊
1: บ
0: แล้วก็ล้วงรวมข้างในครับเพราะว่าเขาก็จะไม่ดิ้นไปไหนเขาก็จะสามารถจับได้ง่ายๆใช่ครับพี
1: ่โอเคมา
0: ปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกนี
1: ่ผมลองสิ
0: ลองไหมครับพี
1: ่ได้ครับแล้วพี่โยกใกล้ๆเชียว
0: นั่นแหละครับพี่นั่นแหละครับพี่สักเลยครับ
1: โดนไหม
0: โดนครับพี่โดนครับโดนแล้วครับแล้วก็เราก็จะเอามือนึงจับตรงนี้ไว้ครับกดไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดใช่ครับพี่แล้วก็อีกมือนึงล้วงเข้าไปเลยพี่
2: เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยทำไมมันดิ้นอ่ะ
0: เฮ้ยเก่งมากครับพี่ใช่ครับ
3: แล้วก็
0: ไม่ครับพี่ถือไว้อย่างนี้เลยครับพี่
3: ถือไว้อย่าง
0: นี้ครับอุปกรณ์มันเป็นแบบนี้แหละครับ
3: แล้วผมก็ถือไปอย่างนี้แล้วก็เดินไป
0: ใช่เดินมาใส่ไว้เลยใช่ครับ
3: นี่เนาะ
0: ที่เหมือนแขนกลมากเลยครับมันปืนอ่ะ
3: รถแมนเน
0: าะครับแล้วเราก็ใส่ถังไปเลยครับ
1: น้องให้น้องไปอยู่ด้วยกัน
0: ใช่ครับอันนี้คือเขาก็เป็นแม่ลูกกันครับเป็นชุดแม่ลูก
1: เป็นชุดแม่ลูก
0: ใช่ครับพี่ก็คือเราก็
3: ซื้อแม่ตลาด
0: ใช่ที่ซื้อมาจากตลาด
1: ช่วยไปทั้งแม่ทั้งลูกแต่สุดท้ายก็เอามากินอยู่ดี
0: เอามากินครับเอาไปทุบหัวใช่ครับพี่แล้วก็
2: ปล่อยดิ้น
0: ปล่อยให้ดิ้นแล้วก็ตัดเหงือกเอาเลือดออกเลือดตัวพ่อมันอยู่ในบ่อใช่ครับเอาเราต้องเอาไปให้ครบทั้งครอบครัวครับพี
1: ่นี่คือเราฆ่าล้างสัตว์พันธุ์เข้าเลยเหรอ
0: ใช่ครับเราจะเอาเข้าทุกตัวเลยครับพี่
1: ทำไมผมเหมือนเหยียบโดนหอยอะไรก็ไม่รู
0: ้เฮ้ยจริงเหรอพี่อ๋อใช่อันนี้แมงมุม
5: พี่เดี๋ยวมันกัดเป็นสไปเดอร์แมนแน
0: ่ผมเคยแล้วครับพี่
1: จริงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพี่ฉีดใยได้ป่ะ
0: ฉีดได้ครับพี่ใช่ครับแต่ว่าผมเคยฉีดใยแล้วครับสุดท้ายแล้วฉีดใยออกไปเขาก
3: ็ไม่มีเยื่อใย
2: ไม่มีเยื่อใย
3: ดีไม่เป็นไรผมก็โดนเหมือนกัน
0: เอ้าเช่าเลยทีนี
3: ้เขาก็ไม่มีเยื่อใย
0: นี่จับหัวได้เลยครับพี่จับหัวจับหัวอยู่ตรงนี้เลยพี
1: ่ใช่ครับ
0: ใช่ครับผมมั่นใจพี่นั่นไงเห็นไหมเข้าเลยพี่เห็นไหม
1: จริงเหรอครับ
0: ใช่ครับเนี่ย
1: หัวขาดเลยใช่ไหม
0: ผมกดไปเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้เลยพี่ล้วงได้เลยครับ
1: จริงเหรอพี่
0: ใช่ก็คือปลาช่อนจริงๆชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า snake head ครับหัวเขาค่อนข้างเหมือนงูพี่บางคนก็จะแยกไม่ออกอะไรปลาช่อนอะไรงูซึ่งบางทีคนก็ชอบสักงูมา
1: พี่ลองล้วงก่อนไหมผมหาไม่เจอเลยอ
0: ๋อตัวนี้น่าจะงูครับพี่
3: จริงเหรอครับ
0: เขาอยู่ในนี้
1: เขาอยู่ในนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ไหน
0: นี่นี่ปลาช่อนครับตัว
6: พี่น้อง
7: ข้ามารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลย
0: เดี๋ยวคนละเรื่อง
1: เดี๋ยว
0: อยู่ในนี้เลยครับพี่
1: โอเค
0: นะครับเราสามารถล้วงจับเขาขึ้นมาได้เลยครับตัวเล็กใช่ครับเฮ้ยเจอไหมพี่เจอไหมมันแบบตึกตึกตักตักนะพี่ฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับฮึบฮับ
1: ไปทางขวา
0: ผมจับให้ดีกว่าเฮ้ยเจอหัวกำหัวแล้วครับเฮ้ยเจอหัวกำหัวเลยพี่
4: เฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก
0: ใช่นี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวเล็ก
5: อะไรครับเดี๋ยวผมจะไปเ

0: ้ย
1: เออเออทูเก่งอ่ะ
2: โอเค
0: เฮ้ยเขาทีมงานเอามาปล่อยเพิ่มอีกแล้วครับพี่
3: เฮ้ยอะไรอ่ะ
2: มันว่ายมา
0: จริงเหรอ
3: ว่ายมาเหรอ
0: นี่ตัวหัวแตกๆเลยผมจำได้เขาทำตกเมื่อเช้าครับ
3: ตายแล้ว
0: ตัวนี้เลยพี่จับได้เลยครับ
3: อันนี้ก็จับได้เลย
0: จับได้เลยครับพี่เอาสุ่มสักได้เลยครับเอ้าเฮ้ยไม่ใช่สองนี่สามเลยนี
3: ่โอ้
0: หุ้ยพี่หุ้ยทำได้สองเลยเฮ้ยอันนี้สองตัวเลยพี่
3: สองตัวเลยพี่ทับหางเขา
0: ใช่ใช่นั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขาอยู่ตรงนั้น
3: เฮ้ยลองสู้มือว่ะ
1: ใช่แรงเยอะครับพี่เพราะตัวนี้เพิ่งออกมาจากถัง
3: ตัวมันเลยคือเสริมน
4: ิ่งเลยเจ็บปาก
1: สักป้าบหนึ่ง
0: ป้าบหนึ่ง
3: กินทำไมเหรอ
5: จำนายก็จำ
0: หนึ่งสองเฮ้ยพี่สักทีเดียวได้สามตัวเลยสาม
3: เฮ้ยหรอพี่ไม่เจอจัง
0: เลยครบแล้วหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเราได้ตัวใหญ่ด้วยเฮ
3: ้ยเฮ้ยอะไรอะพี่เหยียบอะไร
0: ปลาพี่เหยียบงูครับ
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อน
0: พี่น้อง
6: เสี่ยวเม่เ
7: จ้าจะตายไม่ได้นะ
8: เออเออเ
7: สี่ยวเม่ข้ารู้ว่าจะเป็นใบเจ้าเดี๋ยวเจ้ากัดลิ้นตัวเองหรือ
8: เปล่าเจ้าจะเหยียบเท้าขา
7: เออขอโทษ
0: โอ้เราได้เยอะนะนี
1: ่ไม่กี่ตัวพี่น้อง
0: สามสี่ห้าหกหกตัว
1: พอกินหรอ
0: เฮ้ยโอ้ยพอแล้ว
6: ใช่นี่กินเลย
0: อ๋อเฮ้ยพี่นี่
1: อะไรครับ
0: นี่เราเจอแล้ว
1: อะไรครับ
0: ควาย
1: ควายเล่นบวกควายลงบวก
0: Hello Hello my friend
1: จริงๆที่แบบในที่เราเห็นกันอ่ะควายเขามีเสียงร้องนะเขาไม่ได้ร้องหม้อเหมือนวัวนะเขาร้องเงาะจริงพี่
6: จริงเหรอฮะ
1: เงาะ
6: เดี๋ยวให้น้องลองร้องได้ป่ะ
1: เงาะ
6: น้องฟังรู้เรื่อง
1: เงาะ
6: น้องโผล่หัวขึ้นมาน้องโผล่หัวขึ้นมาหายไปเลย
1: เงาะเงาะ
6: แล้วถ้าเราเห่าเป็นหมาล่ะ
1: ห้อง
0: เหมือนด้วย
1: เฮ้ย
2: ใครปล่อยหมา
1: เฮ้ยเหมือนเลยอ่ะ
2: เหมือน
1: ชิสุเลยอ่ะเสียงเมื่อกี้
6: ผมคุยกับชิสุได้ครับ
1: จริงเหรอพี
6: ่ครับเคยเลี้ยงครับ
1: ถึงว่าเหมือนชิสุตัวสีขาวน้ำตาล
6: ชิวาว่าก็ได้นะครับ
1: ชิวาว่าก็ได้พี
2: ่
1: เฮ้ยเหมือนชิสุเมื่อกี้เลย
6: เหมือนกันมันคล้ายกัน
1: เพราะเป็นหมาตัวเล็ก
6: ภาษาเขาใกล้เคียงกัน
1: ใช่ภาษาเขาใกล้เคียงกัน
2: งั้นเราไปดูลูกหมอน
1: ไปดูลูกหมอนไป
6: อ๋อเราจบที่ควายแค่นี้เราไม่มีขี่น้องหรือว่า
1: ครับเคยมีคนนึงที่ขี่เมื่อวานครับพี่
6: อ๋อเหรอครับ
1: ใช่ครับ
9: ถ้างั้นวันนี้เราจะทำผักกันครับผม
10: ผมไม่กินผัก
11: ผมไม่กินผัก
10: เดี๋ยวพี่โน่กินผักผมกินปลา
9: ได้ครับ
12: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
16: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
17: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
18: อ
17: ่
18: ะเค็มอีกคำต่อยคำ
19: เอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัว
1: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย

0: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
1: งั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
2: โอ้ยลูกแม่
3: จะคุยอะไรกับแม่อีก
1: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
3: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พุธนี้ตอนจบเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: มันกำลังจะมีงาน Exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดหมอทำได้หมอจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
6: กลัวไงดีวะ
7: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนะ
8: คิดถึงเหมือนกันครับ
6: รูปเธอสวยมากเลยนะ
4: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา

0: บันไดหน้ากระทรวงต้องได้ดื่มเลือดชั่วๆของมึงบ้าง
1: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: แผ่นปิดแผลกันน้ำไทเกอร์พลัสอะควาเทคพลัส
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: เคยมีคนหนึ่งที่ขี่เมื่อวานครับพี่อ๋อ
6: เหรอครับ
5: ใช่ครับไส้หลุดออกครับพี่
6: อ๋อโอเคงั้นไปดูหมด
5: ใช่แล้วไปดูนี่นี่รองเท้าเขายังอยู่นั่นอยู่เลยครับกับรอยเลือด
6: อันนี้คือสแกน QR code เพื่อจ่ายเงินค่ามะม่วงซื้อมะม่วงแล้วก็เด็ดได้เลยนี่เหรอครับ
5: อ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็น QR code ชีวประวัติคนที่เสียชีวิตเพราะมะม่วงตกใส่หัวครับ
6: อุ้ย
5: ใช่ครับเนี่ยลูกนี้เลยครับพี่
6: ลูกนี้เลยใช่ไหมคร
5: ับใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยครับรองเท้าเขากับรอยเลือดครับผม
6: เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับงู
5: เฮ้ยเฮ้ยอ๋องูเขียว
6: เออไม่น้อยชิงเปิ้ลเอาเปลี่ยนชื่อทุกรอบเลย
5: ลงมาล้างมงล้างมือใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้มือไปกินลูกหม่อนต่ออ
6: ๋อตรงนั้นมีห้องน้ำลูกอ๋อนี่คือลูกหม่อนเหรอ
5: นี่คือลูกหม่อนมันคือมัลเบอรี
6: ่อ๋อมัลเบอรี่
5: ใช่พี่อ่าอันนี้กินได
6: ้นี่กินได้ครับ
5: กินได้ครับ
6: แน่ใจ
5: ใช่พี่มันจะเป็นเปรี้ยวๆหวาน
6: ๆแน่ใจนะครับ
5: แน่ใจ
6: พี่ชัวร์ไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรก่อน
5: ได้เลยครับพี่สิงเฟ้ยเดี๋ยวจะทำข้าวเลยไหม
7: ได้ข้าววันนี้มีกี่เมนู
5: ข้าวข้าววันนี้เหรอมีประมาณ3เมนู
6: 3เมนู
5: ใช่ครับพี
7: ่
5: มีปูนึ่ง
6: ปู
5: มีปูนึ่งมี
8: กุ้ง
5: กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็อีกอันนึงครับผมเมนูที่เราทุกคนก็ดูจักพิซซ่า
6: พิซซ่า
5: ใช่พิ
6: ซซ่า
8: ไอ้หนูปล่อยปลาไปเลยลูก
5: ไปเราไปทำอาหารเดี๋ยวเราไปทำข้าวกัน
9: โอ้พี่โน่ได้อะไรมาเยอะแยะเนี่ย
5: เอาก็นี่ไงก็วัตถุดิบที่เราหาได้วันนี้ไงพี่หาไปเผื่อทีมงานกินด้วยนะเนี่ยเป็นไงเยอะปะล่ะ
9: เยอะพี่โน่ขอบคุณนะคะแต่ว่าจะเอากลับยังไงเนี่ยเพราะของเยอะขนาดนี้หนูไม่มีรถเอากลับหรอกนะ
5: เดี๋ยวขนขึ้นไปนี่ก็ได้นี่พี่เอารถมา Toyota Hilux Champ เป็นไงรอเป็นพี่ปะวีนอกจากว่าคันนี้เขาจะรอนะท้ายของเขาเนี่ยยังเปิดได้ถึง3ทางด้วย
9: พี่โน่ท้ายกระบะเขาเป็นไงบ้าง
5: โอ้ยท้ายเขาเรียบตอบโจทย์มากกับคนที่แบบเอาไปประกอบธุรกิจที่ต้องขนของอ่ะแถมยังเอาไปดัดแปลงตามความต้องการในการทำธุรกิจได้ด้วย
9: แต่รถพี่โน่ยังดูใหม่ป้าได้ไปลองขับมาบ้างยังเนี่ย
5: โอ้ยไปลองมาแล้วขับคล่องตัวมากแล้วเวลาเจอทางเลี้ยวแบบแคบๆนะโอ้สบายมากเลยแล้วไม่ต้องไปห่วงเลยนะเรื่องน้ำมันเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรประหยัดน้ำมันด้วย
9: ดีเลยพี่โน่งั้นเดี๋ยวเราขนของกันไป

0: มาวันนี้เราจะทำเป็นแปะซาครับพี
1: ่
0: แล้วก็ทำต้มครับ
1: ครับ
0: ปกติพี่ไม้ทำกับข้าวไหมครับ
1: ทำอยู่ครับ
0: ทำบ่อยป่ะครับพี
1: ่ก็ทำบ่อยครับเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้เลยจริงจัง
0: งั้นพี่ทำเลย
1: แร่ปงแร่ปลานี่เคยแร่มาก่อนฮะ
0: จริงเหรอ
1: พี่ผ่ากุ้งผ่าอะไรเนี
0: ่ยได้หมดเลย
1: ใช่เคยแร่แซลมอนครับ
0: อันนี้
1: วันนี้เป็นซาชอน
0: ซาชอนใช่พี่
1: เยี่ยม
0: งั้นวันนี้เราจะมากินซาชิมิปลาช่อนกันครับ
1: ไม่ได้พี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
0: พูดเล่นครับพี
1: ่อ๋อครับเดี๋ยวเป็นเหมือนเพื่อนพี่คนนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับนี่ครับรองเท้าเขายังอยู่นี่อยู่เลยครับ
1: อันนั้นรองเท้าผม
0: แปลที่หรอแปลไปที่เกิดเหตุทุกที่ต้องมีรองเท้าแล้วลองสังเกตดูไหม
1: เขาล้มไงแล้วใส่รองเท้าแตะลงมาเขาล้ม
0: ใช่ทุกที่มันจะต้องมีรองเท้าอะไรเงี้ยมาเริ่มจากเครื่องต้มก่อนครับพี
1: ่ครับอันนี้คือให้ทำอะไรครับ
0: ให้ตำ
1: อ๋อ

0: ให้ตำเหรอครับ
1: ให้ตำน้ำจิ้ม
0: ผมช่วยหั่นได้นะ
1: ได้ครับพี่ถ้างั้นก็หั่นมะเขือเทศก็ได้พี
0: ่ได้ครับ
1: ครับพี
0: ่โอเคครับโอเค
1: โอเคมาผมหั่นเองดีกว่าครับพี่ผิดทาง
0: ผิดทาง
1: ใช่
0: ให้ผมหั่นให้ผมดูก่อนหั่นให้ผมดูก่อน
1: อ๋อหั่น
0: นี่ครับว่าพี่จะเอาแบบไหนแบบหั่นแบบกรอบเป็นลาย
1: เอาไม่เลยครับพี่นี่ครับแค่นี้เลย
0: แค่นั้นเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพี่เนี่ย
0: โอเค
1: แค่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยครับโอ้เห็นมะเขือเทศแล้วแบบอยากทำผัดเลยอ่ะใช่จับมีดถูกต้องใช่ครับดูนี่ก็รู้เลยว่าทำกับข้าวเป็น
0: อันนี้คือเรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้เหรอครับ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้หั่นครับพี่ตะไคร้
0: ตะไคร้โอเค
1: ตะไคร้พี่เราจะเอาไปใส่ต้มปกติแล้วพี่ชอบกินอาหารแนวไหนครับ
0: ผมเราได้หมดผมชอบกินทุกอย่างที่ทุกคนแนะนำ
1: ไม่มีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราแบบไม่กินเลย
0: ผมไม่กินผัก
1: จริงเหรอพี่
0: จริงผมแพ้ผัก
1: แพ้เลยเหรอแบบผักชีขาวผักชีเขียว
0: คือมันไม่ย่อยอ่ะ
1: อ๋อ
0: มันไม่ได้แบบถึงกับขั้น
1: แต่คือมันไม่ย่อยผัก
0: ใช่เป็นคนไม่กินผักตั้งแต่เด็ก
1: อ้าวแล้วที่ทำไงพี่เรื่องแบบวิตามินเราเพิ่มกินเพิ่มเอาอะไรเงี้ยนะครับ
0: ไม่รู้ผมกินแต่เนื้อดิบเนื้ออะไรเงี้ยตลอดตั้งแต่เด็ก
1: จริงเหรอพี่อันนี
0: ้ใช่จริงๆอันนี้เป็นเคล็ดลับเรื่องผิวเรื่องอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เรื่องเนื้อนี่เหรอ
0: ใช่ไม่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแต่ละคนร่างกายมันแบบ
1: ย่อยไม่เหมือนกัน
0: เราต้องถามร่างกายเราว่าเราร่างกายเราจริงๆต้องการอะไรอะไรเงี้ย
1: เอ้ยพี่ถามร่างกาย
0: เฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากกินอะไรอะไรเงี้ย
1: ผมแล้วมันตอบกลับด้วยครับ
0: ใช่
1: เฮ้ยพี่เป็นใครเน
0: ี่
1: ย
0: จริงๆพี่ไม่ใช่คนนะจริง
1: ๆทั้งนั้นวันนี้เราจะทำผัดผักกันครับผม
0: ผมไม่กินผัก
2: ผมไม่กินผัก
0: เดี๋ยวพี่โน่กินผักผมกินปลา
1: ได้ครับโอเคเลยเฮ้ยดีอ่ะใช่
0: ไม่แย่งกัน
1: เดี๋ยวผมกินผัก
0: พี่ถ้าผมเห็นสีเขียวปุ๊บผมรีบออกจากการไปก่อน
1: เพราะมันคือผักเพราะมันเขียว
0: ใช่
1: แต่ว่าพี่ไม่ชอบสีเขียว
0: ใช่อย่างแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบต้องแอปเปิ้ลแดง
1: งั้นวันนี้เราจะทำต้มยำน้ำเขียว
0: ไหนๆผมว่าออกรายการแล้วผมคือแกล้งผมได้เต็มที
1: ่พี่ไม่ได้หลอกผมใช่ไหม
0: ไม่ได้หลอกพูดจริงอันนี้อะไรในเรื่องแต่ผมชอบกลิ่นของมันไงผมชอบแบบรสชาติถ้ามันไปอยู่ในน้ำหรืออะไรเงี้ยมันจะมี
1: กลิ่นของเขา
0: เวลาผมทำต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยทำต้มยำกุ้งผมก็ต้องใส่ตะไคร้พวกอะไรพวกเนี้ย
1: เพื่อให้มันหอมให้มันแบบกลิ่นมันดับคาวอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: ครับเราต้องใส่หน่อยนิดหน่อย
0: ใส่
1: นิดเดียวอันนี้หอมแดง
0: ครับ
1: หอมแดงครับ
0: ตัวจี๊ดเลยครับอันนี
1: ้ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มเติมความหวานให้กับน้ำต้มยำเราครับพี
0: ่แต่หอมผมกินได้ผมชอบ
1: กินได้ใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่อันนี้ผมชอบ
1: ถ้ากันใส่เพิ่ม
0: ใส่เยอะเลย
1: ใส่เยอะเลยนะพี่นะ
0: ได้เลยครับใส่เยอะเลยครับ
1: ปกติทานเผ็ดไหมครับพี
0: ่เผ็ดได้ครับ
1: เผ็ดได้ใช่ไหมครับเผ็ดได้เนาะพี่เนาะ
0: ได้ประมาณหนึ่ง
1: ได้ประมาณนี้ป่ะครับ
0: ประมาณหนึ่ง
1: อ๋อประมาณหนึ่งหมายถึงประมาณนี้
0: อ่ะหนึ่ง
1: นี่อ๋อ1เมตรโอเคโอ้ยตายแล้วเผ็ดแย่เลยสดได้ไหมเนี่ยพี
0: ่ได้อยู่
1: มันพริกแห้งมันไม่เผ็ดครับพริกแห้งช่วยให้เราร้อนท้องทรมานแสบปากครับ
0: นี่เหรอครับ
1: ใช่ครับเสร็จละเครื่องต้มยำเราเป็นไงพี่
0: อ๋อเสร็จแล้วเหรอครับ
1: ใช่ครับเครื่องต้มยำเราเสร็จแล้วเราก็จะตั้งหม้อต้มเลยครับนี่คือเราจะคั่วเครื่องครับ
0: ตู้ม
1: เดี๋ยวครับพี่ไม่เป็นไร
0: ตู้มเป็นกัปตันอเมริกาก่อน
1: นี่อันนี้สูตรผมเลยคือผมจะเอาเครื่องไปคั่วก่อนครับพี
0: ่ครับคั่วก่อนต้องใส่น้ำมันไหมครับถ้าคั่วก่อน
1: ไม่ใส่เลยครับพี่ปล่อยอย่างนี้เลยครับ
0: คั่วอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ใช่ครับเราคั่วแห้งครับคนเลยครับคั่วเพื่อให้เท่ครับ
0: ถ้าเราไปกินมันจะหอมมันจะติดกระทะนิดนึง
1: กินมันจะหอมพี่ที่ผมชอบมาคั่วเพราะกินมันจะหอม
0: แน่นเลย
1: นะครับอันนี้ก็ตั้งน้ำต้มน้ำอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยผมอยากรู้ภาษาจีนครับพี
0: ่ผมชอบอยู่ผมไม่ได้เจ๋งขนาดไหนนี่หอม
1: เอาคำขับนี่ห่าวนี่ซีซั่นห่าวเลยมาซื้อห่าวเลยเชี่ยๆตะเจตะเจหูยาไหล
0: ห
1: ูที่มาจ
0: าก หูยตามเองเพลงเก่ามาก
1: อย่างจีนนี่เขาก็จะมีแซ่เขาจะมีแซ่
0: ฟาด
1: ไม่ใช่ก็แซ่แบบแซ่นำสกุลนี่หอมหอมอันนี้คือเราจะไม่กินผักเขาครับแต่ว่าเราจะใส่ไว้ให้หอมไม่ใช่พี
0: ่อ๋อ
1: แต่พี่ชอบกินผักไหมครับ
0: ชอบครับได้กินได
1: ้กลิ่นได
0: ้กลิ่นได
1: ้แต่ว่าเราไม่กิน
0: กินไม่ได
1: ้โอเคครับอร่อยด้วยบอกเลยสะใจกิน
0: แค่นี้เลยครับ
1: ใช่ครับไม่ต้องพลิกเลยครับปล่อยไปงี้เลยแล้วก็เขาก็จะระอุขึ้นมาเองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: อ๋อไม่ต้องพลิกเลย
1: ใช่ครับพี่8 ชั่วโมงใช่
0: ก็เนี่ยนั่งอยู่เนี้ยยันเช้า
1: เฮ้ยอันนี้เปื่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องใส่พวกแบบพวกผักพวกอะไรเข้าไปอีกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามาทำน้ำจิ้มกันดีกว่าครับ
0: ครับน้ำจิ้มทำยังไงดีครับ
1: น้ำจิ้มนะครับพี่อย่างแรกที่เราต้องมีก็คือนี่เลยครับตามสูตรครับของผมก็ชอบ ใส่
2: รากผักชีเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมของเขาเฉย
0: ๆเอาแบบออริจินอลเลยผมอยากทดลอง
2: เออพี่แพ้ถั่วไหม
0: ไม่แพ้ครับ
2: โอเคครับ
3: แต่ผมแพ้ครับ
2: แต่ผมแพ้ถั่วพี
0: ่ใครแพ้ครับ
2: ผมเองพี่
3: แล้วจะทำจิ้มอะไร
2: ทำจิ้มถั่วตัดครับ
0: อ้าวแล้วจะกินยังไงครับ
2: ก็กินไปเลยพี่ตายทีเดียวครับอย่างน้อยก็ได้ตายข้างกายพี่ผมก็เพียงพอใจแล้วครับพี
0: ่
2: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้เหมือนจะโดนงูกัดตุยไปหลายรอบเหมือนกันนะ
2: ตายไปหลายรอบแต่ฟื้นผมเป็นคนฟื้นง่ายครับเพราะว่าผมคือเท้ากูเวนครับพี่ใช่พี่ผมเป็นคือลูกของยมบาลผมคือบุตรแห่งนรก
3: แนโนะแนโนะป้าบุตรซาตาน
2: ใช่
0: สวัสดี
2: แม่ที่จริงแนโนะก็เป็นญาติกันนะแนโนะ
0: ท่าเดียวกับแนโนะให้ดูหน่อย
2: ใช่พี่โอ้ยเย้
3: รสชาติเป็นไง
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ของคุณป้าครับ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
8: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
9: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
10: เขาย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
11: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
12: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
8: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
14: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
15: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
8: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดอัพวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเลียโทรออก
18: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะอีกไม่นานหรอก
19: ถ้าเรา2คนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองแล้วตาไม่ต้องเป็นห่วงนะ
20: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี
8: ้สวัสดีจ้ะนมนภาม
21: ันกลับมาแล้วนี่
19: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
21: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
19: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนเองนะตา
22: ตาหายไปไหนมา
19: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาทันทีเลยเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
23: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
19: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
24: ว้ายขนมจะพามาลบ
21: เลิกยุ่งกับนางตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
19: คุณเน่ยเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหัวไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
21: เฮ้ย
22: เรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
21: ฉันตาดีแกมากเลยนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแรดร่าจนถึงทุกวันนี
25: ้วายอค่ะอยากเห็นตบกันในงานสักทีวะ
22: เออ
26: บันไดอะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
27: น้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
28: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
19: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง
26: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
27: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
22: เธอเป็นใคร
27: ตาแก่แล้วเนี่ย

0: เงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
2: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
1: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
3: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
4: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
5: ให้รักแชมป์ทุกสเปคทุกงานให้ทุกโอกาสเป็นไปได้
6: ใช
7: ่สวัสดี
6: แม่ที่จริงแนนโนก็เป็นญาติกันนะแนนโน
7: ท่าเดียวกับแนนโนให้ดูหน่อย
6: ใช่พี่คืออันนั้นอ่ะอันนั้นคือท่าเต้นของมันนี่บุตรของซาตานไอ้ธิดาซาตานของผมมันเป็นของยมบาลจะเป็นญาติกันแต่อยู่คนละฝั่งใช่น่ากลัวไหมล่ะ
7: น่าเสาธง
6: น่ากลัวไหมล่ะใช่พี่เท่านั้นเองใช่พี่เป็นญาติกันแนนโนสนิทกันเป็นญาติกันจริงๆก็โตมาด้วยกัน
7: อ๋อ
6: ใช่ครับเล่นมาด้วยกันสมัยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนึงน้าเขาทะเลาะกัน
7: ผมเป็นซาตานเลยเพิ่งจุดติ
6: จริงเหรอพี่
7: จริงเหรอพี่เพิ่งได้มาเห็นโลกมนุษย์ตอนประมาณแบบ10ปีที่แล้ว
6: อย่าบอกนะว่าพี่คือพ่อผม
7: ลูกรัก
6: พ่อลูกรัก
7: จะอ้วกเหร
6: อทำนี่ครับพ่อ
7: น่ารักครับ
6: นั่นแหละครับดีครับพี่ระวังเอามือปิดไว้นะระวังเข้าตาเขาให้ปิดต้องโค้กแล้วพี่หลับตาตำได้ด้วยครับอันนี้คือตำพริกแหละตำพริกมันฟินขนาดนั้นเลยพี
7: ่ตาผมซีดป่ะอันนี้มันน่าจะใช้ทาได้เนาะ
6: ได้เฮ้ยมันแดงๆอ่ะพี่ได้หรอ
7: ได้ได้อยู่พี่โอเคอยู
6: ่ได้แล้วพี
7: ่ได้
6: เมื่อดีเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าพี่นี่
7: อุ้ยดูดีเลย
6: พร้อม
7: อันนี้
6: เรา
7: เสร็จแล้วนี่แล้วไงต่อครับ
6: ใช่พี่เดี๋ยวเราต้มต่อเลย
7: ต้ม
6: ใช่ครับเอานี่ไหมทำนี่ไหมมอนเบอร์รี่เชื่อมปลาช่อนไหม
7: เราเอาเมนูใส่มั่วสักอันนึงไหมแล้วลองกินดูเราเป่าเองชุบเลือกกันว่าเราจะใส่อะไรแล้วก็ใส่มั่ว
6: ได้พี่แล้วก็หนึ่งเมนูมาไอชิ
7: เอามอนเบอร์รี่ก็ได
6: ้เอามอนเบอร์รี่โอเคพี่ไอชิมะม่วงมอนเบอร์รี่กับมะม่วงทำเป็นซอสไงไอชิ
7: พริกไทย
6: พริกไทยไม่อร่อยแล้วแหละ
7: อร่อย
6: ไอชิหัวใจเท้าตะกรัน
7: แครอท
6: เฮ้ยชิบหอมหัวใหญ่เฮ้ยดูมาทางเดียวกัน
7: ทางเดียวกัน
6: ดูมาทางเดียวกันผัดด้วยกันกับแครอทหอมแดงหัวใจเท้านี่เอาไปซอยทำเป็นยำใส่กับมะม่วงแล้วก็มอนเบอร์รี่กินเป็นน้ำจิ้ม
7: ผมมาใช้ได้
6: มาแบบเร็วๆเลยใช่พี่ซอยแครอทก็ได้ใช่เฮ้ย
7: มันดูดีนะ
6: ดูดีนะนี่
7: เห็นไหมแขกรับเชิญแกสลัด
6: ว่าผมคิดออกแล้วเดี๋ยวรอดูเมนูพิเศษของเราเลยครับผมว่าจะเป็นอะไรครับไปดูตอนกินเลยจ้ะ

0: ินข้าวกันครับครับ
1: ผมภูมิใจมากแกะสลักเนี่ย
2: ใช่อันนี้คือต้องเอาไว้ชม
1: ชมชมอย่างเดียวกินไม่ได
2: ้กินได้ครับพี
1: ่เอากินได้เหรอครับ
2: ใช่ครับกินได้
1: อันนี้คือซุปที่เราทำเมื่อกี้
2: ใช่ครับ
1: ดมซื้อกลิ่นหอมแล้วเนี่ย
2: ลองสดๆดูครับ
1: สดๆดูสดๆดูโอ้ย
2: แย่
3: รสชาติเป็นไง
2: ไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมพี่แค่ผมครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับ
1: หรือคิดเองก็ลองอีกคำหนึ่งอ่ะ
2: ต้องลองอีกคำพี่คิดว่ามันเหมือนอะไรพี
1: ่เหมือนกินยาโบราณอะไรสักอย่าง
2: มันคือยาใช่ครับผมต้มยาให้ไปกิน

0: จานหนึ่งอันไหนครับ
1: ไม่อันนี้ตะเกียง
2: ก็ต้องลองดูตะเกียง
1: มันก็กินเรามากินอาหารปกติกันดีกว่าคร
0: ับ ครับเรามากินอาหารปกติกันดีกว่า
1: บางสิ่งบางอย่าง
0: ก็ปล่อยมันให้มันสวยงามตั้งไว้อย่างน
1: ั้นตั้งให้มันตั้งไว้สวยงามเฉยๆพี
0: ่เริ่มจากอะไรดีครับ
1: ปลาย่างก่อนเลยไหมพี
0: ่ปลาย่างเลย
1: ปลาเผา
0: อันนี้มันจะมีพวกดินโคลนอะไรที่เมื่อกี้มันอยู่ใน
1: ไม่มีครับพี่เพราะว่าใช่ครับไม่ใช่ปลาตลาดครับปลาเลี้ยงครับปลาตลาดซื้อมาครับแม่ค้าขายของ
0: อุ้ยขอบคุณครับแล้วเราต้องกินกับอะไรดี
1: กินกับน้ำจิ้มเลย
0: น้ำจิ้มเลย
1: นี่
0: น้ำจิ้มถั่วของเรา
1: ใช่ครับน้ำจิ้มถั่ว
0: นี่แหละ
1: เป็นน้ำจิ้มถั่วตัด
0: ก็มันดีนะเนี่ย
1: ใช่ได้ไหมครับพี่อร่อยไหมครับ
0: อร่อยครับ
1: เฮ้ย
0: แต่เสียดายน่าจะเผ็ดอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เยอะเยอะเพื่อนอ่ะเหมือนที่โรงเรียนอ่ะเอ้ยกินไม่ได้โอ้เ
3: อเมื่อก่อนที่ไมค์ของไอคอนมาพี่โน้มีทำตามเลย
4: ตรงผม
0: เคยมีรักใส่เหรอครับ
1: เป็นรักใส่แล้วก็แบบไอเนี้ย
0: ทรงอีโม
1: เ
0: นี่ยทรงแอล
1: ใช่พี
0: ่แอลเดดโน้ตแอลไทยแลนด
1: ์เฮ้ยมันจะมีไลฟ์กับคีระปะ
0: ไลฟ์กับคีระใช่
1: ไลฟ์กับคีระแอลก็คือ
0: แอลก็คือนี
1: ่แอลก็คือพี
0: ่นี
1: ่ใช่ใช่เป๊ะเลยเอาถ้ากินคือต้องกินขนมหวานด้วยนะเฮ้ยนี่
0: ไปแล้วไปแล้ว
1: หยิบไปแล้วก็จะหยิบแบบนี้
0: พี่ดูได้พี่ดูเลย
1: ชูฟิน
0: แต่ว่าแต่ก่อนแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆผมยาวๆวิซุปอร่อยอ่ะ
1: จุ่มไหนพี
0: ่อัน
1: นี้ครับ
0: ใช่ไม่ใช่อันนี้แน่นอน
1: ครับนอกจากอาหารที่แบบที่นู่นที่ว่าแปลกแล้วพี่มีอันไหนที่พี่คิดว่าอร่อยกว่าที่คิดไหมอาหารจีน
0: อร่อยกว่าที่คิดหรอมาล่าม
1: าล่า
0: จริงๆก่อนที่มาล่าจะเข้าประเทศไทยผมเป็นยุคแรกๆเลยที่ไปแล้วก็แบบไปเจอมาล่าตอนแรกกินแล้วก็แบบไม่ชินกินไปสัก 2-3 ครั้งแล้วแบบหลังๆติดเลย
1: ยาวเลยพี่ที่น
0: ี่ยาวเลย
1: ทุกวันนี้ก็กลายเป็นเหมือนกะเพราเลยอ่ะ
0: เออใช่
1: มันคือมันกลายเป็นถูกบรรจุเข้าไปในสูตรเหมือนน้ำดำน้ำใสอ่ะต้มยำอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีมาล่าแล้วมันถูกบรรจุเข้าไปอย่างนั้นเลยก็ถือว่าแบบอร่อยมากเลยนะจริงๆตอนแรกผมนึกว่าพี่แบบเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่นี่พี่แบบเป็นคนแบบเฮฮาสนุกสนานเลยนะ
0: จริงเหรอวันนี้ผมพูดน้อยมากเลย
1: อยู่จริงเหรอครับ
0: วันนี้ผมเพิ่งเลเวล6เอง
1: จริงเหรอพี
0: ่ใช่
1: เฮ้ยอยากเห็นเวล200เลย
0: โอ้ต้องกึ่มๆเลยอย่างนั้นผมเป็นเหมือนกระจกครับใครเป็นยังไงกับผมผมจะเป็นอย่างนั้นตลกมาตลกกลับแต่ถ้าเขานิ่งมาปุ๊บเสร็จผมจะแบบว่าเช็คไวบ์ก่อนถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่ได้อยากคุยกับเราขนาดนั้นเราจะรู้ได้ทันทีเพราะผมเป็น INFJ
1: ผมก็เป็นคนไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอก
0: ไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกพอกัน
1: กลัวสายตาคนอื่นเป็นคนกลัวสายตาคนอื่นจริง
0: เป็นเหมือนกันครับกลัวสายตาคนอื่น
1: ได้ครับแบบ
0: จะชอบคิดหน่อยไปก่อนว่าเขาคิดอะไรแบบ
1: ใช่ครับฟิลนั้นเลยครับ
0: ถ้าเขาแบบเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยเอ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าวะก็จะไม่กล้าทำอะไรต่อละ
1: เป็นคนคิดเยอะครับ
0: ใช่
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรครับเรามักจะเป็นผู้ร้ายในสายตาคนหนึ่ง
1: แต่เราก็คือพระเอกในสายตาของตัวเราเองและครอบครัวและคนที่เรารัก
0: เราเป็นพระเอกในเรื่องของเราแต่เราก็จะเป็นตัวร้ายในเรื่องของคนอื่นได
1: ้อยู่แล้วครับเรามักจะเป็นผู้ร้ายในชีวิตของคนอื่นเสมอแหละถ้าเกิดว่าเราทำตามคนอื่นไม่ค่อยได
0: ้ไม่หรอกครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนเราเชื่อคนง่าย
1: คือมันเกิดเรื่องนี้พี่
0: ผมก็ว่าเหมือนกันเราคนนี่เรากิน
1: น้ำอะไรน้ำบัดลมเฮ้ยพี่อันนี้ของดี
0: อะไรอะพี่
1: ไข่ปลาครับ
0: ไม่ใช่ของแปลกใช่ไหม
1: กินเลยกินเลยเอาเลย
3: กินสิ
1: กินสิกินเข้าไป
0: ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ควรกินเลยอ่ะ
1: กินไปเลยพี
0: ่มันคืออะไรอ่ะ
1: กินเลยลองกินสิกินไปเลยพี่เอ้าเมื่อกี้ไส้มีพิษนี่ไม่ใช่ไข่นี่เอาไข่ปลาไข่ปลาพี่ไข่ปลาไข่ปลาครับมันครีมมี่ครีมมี่พี่บางคนก็ชอบบอกว่ามันคืออูนิใช่
0: อูนิ
1: เวอร์ไม่ไหนนั่นหรอก
0: เออแต่อร่อย
1: อร่อยไหมใช่ได้ไหม
0: อร่อยอร่อย
1: อร่อยสนุกไหมครับพี่วันนี
0: ้สนุกดีครับ
1: อะไรใหม่ๆไหมครับพี่
0: อะไรใหม่ๆมาก
2: เดี๋ยวมาอีกรอบนึง
1: จริงเหรอพี
2: ่เดี๋ยวมาทุกวันเลย
1: เฮ้ยอยากกินอะไรบอกผมเลยพี่เดี๋ยวผมพาไปหา
0: หอย
1: ไอ
0: ้หอยแครง
1: เอ้ยน่าสนใจสนุกด้วยขอบคุณมากครับพี่ที่

0: ได้ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณที่รอบหน้ามาเดี๋ยวผมจะพาไปจับหอยพี
0: ่ได้ครับ
2: ขอบคุณนะครับผมขอบคุณสถานที่สวยๆนะครับที่เอื้ออำนวยให้เรานะครับผมศูนย์การเรียนรู้ปู่เกรียงนครนายกครับผมขอบคุณมากๆครับใครที่สนใจอยากทำนงทำนาอยากจะปูจับปลาหรืออยากมาดูมอนเบอร์รี่สวยๆในตอนนี้กำลังแดงเลยก็มาดูได้ครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะครับขอให้คุณประสิทธิ์นันทไรปีป่าพี่เขาเจ้าสังนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาหน้าที่อย่างนี้โดยบรรดาท่านมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีความแข็งแกร่งปลอดภัยเพียงอันตรายใดๆอย่าได้กล้ามกายขอให้ตื่นเช้าขึ้นมาแต่จะตั้งเต็มถุงอัญญะกันทุกผู้ทุกคนจ้า
0: ขอบคุ
3: ณแขกรับเชิญของเราครับผมคุณปัก
4: ปูนาคากี่ตัวใหญ่ใช่ไหมมี
3: นี่
4: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
5: โทษนะโ
3: อ้ยไอรายการเนี่ยต้อง
5: ไม่ไอ้ไม่มึงเซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
3: มึงเขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยกูบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน

0: ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดไม่ตั้งเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: จะถูกขึ้น
0: รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลย
1: โทรมาก่อน
0: คุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เ
2: พราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: ม
0: ัน
2: ร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ต
2: า
1: เราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุง
0: แบบทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพี่ตั๊กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผูกเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเอง

0: ณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
1: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
1: น
0: ี่แหละนี่โดก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
1: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่ประกาศมา100เซตให้แค่100เซตเท่านั้น
1: ค่ะ100เซต
2: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของคลิปตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองด้วยทั้งทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไร
2: รับแดดก่อน
1: ร
2: ับ
1: แดดรับแดด
2: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทุ่นหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
1: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตาต่อด้วย
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตา
0: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
1: ยกเว้นบริเวณล่างตา
2: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของอัน
1: นี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟิลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตาม
1: าดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยาก
1: พี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข
2: ้
1: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
1: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
1: ขยัน
0: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
1: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหุยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วเข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
1: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
1: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
1: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95%ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: สบายใจแล
1: ้วตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
1: 8 ชิ้น
0: นี้1,090บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพ
1: ี่
0: ต๊อก
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
1: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
1: ตรงน
0: ี้จ่ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
1: เท่านั้นนะคะ110
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีมซีสตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
1: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
1: จริงแล้วมีขายอยู
2: ่เอาเ
1: ลยบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ๊ยเอาเนื้อเน
2: า
1: ะ
2: เฮ้ยอย่ามาเฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโกให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่าให้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้ากระจ่างดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3

0: 1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยแล้วพี่จัดเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาไบรท์นิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจากแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะ
1: 10บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นแล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกข้างนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย. ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22,000 แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแลกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นนะครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไลซ์
2: ใช
3: ่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ๊ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบ

0: โปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
1: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะ
2: ที่นี่เนื้อเยอะมาก
3: หวานแบบกลางๆ
2: ไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
4: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
5: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
4: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
6: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค
7: ่
6: ะ
7: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
8: อร่อยค่ะชอบค่ะ
6: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
8: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: รอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลายอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
9: ทำอะไร
0: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
9: ไม่แล้วเราจะทานอะไร
0: หนาว
9: เนี่ยขนมขนม
0: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
9: เสริมด้วย
0: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก
9: ็ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
0: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
9: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบและก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นว
0: ั
9: ยร
0: ุ่
9: นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
0: ้
9: เราก
0: ็
9: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
0: บอกนะ
9: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
0: า
9: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
0: อยากและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
9: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
0: แล้วอะไร
9: หุยน่ากินมาก
0: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดเนี่ยไม่ค่อยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
9: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมคะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
10: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณโ
9: อ๋
0: เราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบนแบกแบบเนี้ย
9: มันดีต่อใจมากเลยนะ
0: 4แพ็ค4แพ็คเนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
9: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
0: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อันนี้สูงนะจริง
9: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
0: แต่ว่าจำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ
9: บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอลสูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
6: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
9: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
10: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมดก็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้ว
9: ใช่
10: ดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
9: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HA CCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
0: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
10: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
0: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจ

0: ยำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
1: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงวันแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อไปทานได้ง่ายๆแบบน
0: ี้
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: นี่คือสูตรออริจินอลของวันแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7แพ็ค42ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
0: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณอดมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
1: ครับผมยินดีมากๆ
0: และแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
6: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์CCตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง

0: ตัดสินใจแล้วครับพี่ผมขอลาออกครับ
1: มีเหตุผลอะไรถึงต้องลาออกคะคุณอุตรายัน
2: นั่นสิครับ
1: ไม่ใช่เพราะได้งานใหม่แล้วคิดจะถีบหัวส่งกันงั้นเหรอคะ
2: นั่นสิครับ
1: ไม่สำนึกบุญคุณกันเอาซะเลย
2: นั่นสิครับนั่นสิครับ
3: ยัง
0: ยังไม่ได้พูดเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่คือผมรักบริษัทแห่งนี้มากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยผมไปสักกลางหลังเป็นชื่อบริษัทเลยนะครับผมเพิ่งรู้ตัวว่าไม่นานมาเนี้ยผมไม่เหมาะกับทางโลกอีกแล้วครับผมเหมาะกับทางธรรมมากกว่าผมจะมุ่งสู่การเป็นอรหันต์ครับ
2: หันซ้ายหรือหันขวา
0: หันไปรอบๆจะได้กรอบทั้งตัว
1: แล้วสำอางอย่างเธอจะจำวัดได้เหรอ
0: จำได้สิครับถ้าจำไม่ได้เนี่ยก็คงไปผิดวัด
4: โอ้ยเห็นยังกับดอกสูงฮะมีแต่แทนกับแทนไม่บอกว่าจะเอาเวลามาซ้อมเวลาออกไหมอ่ะ
0: โอ้ยก็ซ้อมอยู่ไงพี่แต่บรรยากาศมันเครียดก็เลยแวะเล่นมุกนิดหน่อยอ
4: ่
0: ะ
4: อ้าวน้องเชอร์พี่เอิร์ธหาตั้งนานลูกแหมเอาแว่นพี่มาเล่นได้ไงคะฮะเดี๋ยวสายตาก็เสียหรอก
2: ไม่เสียหรอกค่ะแค่มือนิดหน่อยเอง
4: โอ้ชัดขึ้นเยอะเลย
0: นี่พี่เอิร์ธแต่ผมเครียดจริงนะพี่ผมไม่รู้ว่าจะบอกลาออกเขายังไงดีอ่ะก็ตอนบริษัทเจอโควิดเนี่ยไม่มีทัวร์เข้ามาเลยเขาก็ไม่ปลดพนักงานแบบผมออกอ่ะแล้วจู่พอผมได้งานใหม่จะไปลาออกเขาซะงั้นน่ะ
4: แต่แกก็ชอบงานนักข่าวมากกว่าไม่ใช่หรอฮะฉันว่าบอกเขาไปตรงๆเขาคงไม่ว่าเลยหรอกมั้ง
0: แล้วจู่ผมไปทิ้งเขาแบบนี้เขาจะไม่เกลียดผมหรอ
4: เฮ้ย
0: พูดไปพี่ก็คงไม่เข้าใจหรอกพี่ไม่เคยลาออกมีแต่โดนไล่ออก
4: บอสต้องว้าวไม่ต้องหาวิธีอะไรละไปบอกเขาเลยยังไงเขาก็เกลียดแกอยู่ดีเบอร์ซอยแล้ว
1: โอ้นี่ทุนหัวของบ่าวไม่ต้องเครียดหรอกค่ะคุณเอิร์ธเขาก็พูดไปงั้นแหละเขาประชด
0: แต่ว่าเจ้านายจะไม่เกลียดผม
1: ก็เกลียดอยู่ดี
0: พูดทำไม
2: นั่นสิครับ
0: โอ้ยบ่าวเจอพี่ไม่ซ้อมแล้วพี่เครียด
1: โอ้โหอย่าทำหน้าอย่างนั้นไม่หล่อไม่หล่อ
5: ค่าโทรศัพท์เนาะเบอร์ถูกต้องนะ
6: อืมอืม
7: ใช่ใช
5: ่ง่ายง่ายเรียบร้อยผมจ่ายแล้วทีนี้พี่เอาเงินมา
6: อืมจัดไปสิน้องรักนี่
0: เงินไม่มีอ่ะเอาใจไปก่อนได้ปะ
5: นี่พี่มานอนห้องผมเป็นเดือนแล้วยังให้ผมจ่ายค่าโทรศัพท์อีกพี่ชื่อหอยนะเห็บเนี่ยก่อเก่งจริง
0: เฮ้ยบอมน้องพี่ทำไมบอมด่าตัวเองว่าเป็นหมาแบบนั้นเล่า
5: พี่อะไรมาดูนี่เร็วทุกคนฉันพาน้องแนนนี่มาด้วย
4: โอ้ยบักขำเขียว
5: ยัง
4: ข้าผู้สาวเขาบ้านอีกแล้วบอกลางวันแสกๆกับโบเวนน้องมึงเน
5: า
4: ะ
5: แนนผู้สาวตาฮักพร้อมอยากเบิ้งบ่ล่ะ
4: ใ
5: ช่นี่เดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวให้เบิ้งนี
4: ่อะไรของแกเนี่ยเวียน
5: อะไร
1: เล่นอะไรของคุณวินคะเนี่ย
5: เอ้าก็นี่ไงน้องแนนนี่ไงนี่ไงฉันเอามาให้ลูกค้าดูไปไงน่ารักไหม
4: ตาคักจังเลยดูกันถีบทั้งคนทั้งงู
5: อย่านะอย่านะ
4: มาให้ลูกค้าดู
5: ใช่
4: มึงจะโฆษณาอะไรโฆษณาปีบ่เป่าปีเห็นงูขึ้นหน้าบ
5: ่แมนโฆษณาน้ำหอม
4: น้ำหอม
5: คืออย่างนี้ครับพี่เอิร์ธผมมาวางคอนเซปต์ว่าน้ำหอมเนี่ยสกัดมาจากผลไม้ต้องห้ามจากป่าอีเดนที่มีงูพิษเฝ้าอยู่แต่ว่านางเอกนะครับไม่กลัวก็เลยเอามือเข้าไปหยิบน้ำหอมเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันหอมมาก
4: ทำไมมึงต้องเอาตัวจริงมามึงก็เล่าให้ลูกค้าเขาฟังดี
5: การพรีเซนต์ของฉันเนี่ยเล่าอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ว้าวเว้ยต้องเห็นตัวจริงด้วยมันถึงจะว้าว
4: เล่นไงนะมึงเน
5: า
4: ะ
5: ตามเสร็จแล้วไปเนี่ยฮะรีบตามรีบเก็บเด้อเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะว่าฉันเนี่ยทำโฆษณาปลา
4: ฝากมาสักพักฮะคุกสุดท้ายแล้ว
0: ว่างี้เนี่ยพี่ว่าง
4: ี้ถามนิดนึงช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับ
0: เดี๋ยว
5: อะไร
0: ผม
5: รู้อะไร
0: เดี๋ยวผมยุดเดี๋ยว
3: ไม่ไม่
7: คุณย้อนหนีอะไรมาครับ
3: ผมเจองูผมเจองู
8: งูงูงูงูอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับ
3: อยู่ในเฟซบุ๊กครับ
7: โอ้ยโดนฟรีเลย
3: ผมเปิดโทรศัพท์ดูเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กผมโยนโทรศัพท์ทิ้งแล้วครับ
9: ใครๆก็ได้ช่วยไปเก็บโทรศัพท์ให้ผมทีครับ
7: ได้ครับ
8: คุณดูครับคุณดูกลัวงูขนาดนั้น
3: ดูดูดูดูแค่เอ่ยชื่อยังขนลุกเลยครับ
7: ย่า
3: ทัวเอาวางแม่มาสิแจก
8: ยัง
7: นี่ครับ
3: อีกแล้วอีกแล้วอะไร
7: ตีผมทำไมเนี่ยครับคุณยศ
3: ปิดด้วยปิดโทรศัพท์ด้วยลูกงูมันอยู่ในนั้นปิดอย่าให้ผมเห็นปิด
7: โอ้ยปิดแล้วครับ
3: ปิดแล
9: ้
3: ว
9: โอ้โหโอ้ใจเย็นนะครับ
3: เดี๋ยวผมไปขอล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับ เดี๋ยวจะคุยงานกับพวกคุณไม่รู้เรื่อง
8: ครับไม่ดีแล้วครับพาไปห้องน้ำไป
3: ห้องน้ำไปทางไหน
7: ทางนี้ครับคุณยุทธ
3: ไปหมอนี่ไม่น่าไว้ใจหน้าเหมือนงู
7: ผมไม่ไว้ใจคุณยุทธเหมือนกันครับ
3: เดี๋ยวครับโทษคนละก่อน
7: เชิญ
3: คุณคนละก่อนโอเคทางนี้เนาะ
7: ครับ
9: วินคันยิบ
3: วิน
9: ฮะมีบอลูกค้าที่สมาคุยนะมึง
8: โอ้ยโชคดีไอ้น้องรักต้องมาโชคดีโชคดีนะ
9: ฟังไอเดอร์ครับแค่เขาเห็นรูในเฟซบุ๊กย่านๆปะนั่นคันเขาเห็นตัวจริง
3: โอ้ยกับเบาๆนะมึงเด้อ
8: พอต้องบิ้วสู้หูแล้ว
9: โอ้ยเดี๋ยวคนยังยันหอดทั่วฟักเหย้า
1: ไม่ไงจะนึก
8: ไอ้บอมครับอย่ารีบคิดคอนเซปต์ใหม่เลยเว้ยนะฉันจะเอาน้องเนนี่ไปซ่อนก่อน
9: ไปเฝ้าเลยไม่บอกใครคนไหนหาเรื่องเลย
8: จะคิดยังไงวะเนี่ย
9: ทีมงานมืออาชีพ
1: เร็วเข้าก่อนเพรา
8: ะเอ้าพี่วินยืนนิ่งทำไมอ่ะรีบเอาเนนี่ไปซ่อนสิไม่ต้องเอาไปซ่อนเลยน้องเนนี่หายไปแล้วเว้ยรีบหาลูก
1: เอ้าหายไปไหนครับ
7: เนนี่
9: ไม่ใช่ไก่
7: ไม่ได้ซ้อมมาไม่ได้ช่วยเลยเอาก็จริงกดดันอยู่ดีเอาวะไอ้ซันไม่บอกก็ไม่ได้ออกไม่บอกก็ไม่ได้ออกไม่บอกไม่ออก
10: อ้าวน้องซันมันมาอยู่ที่นี่คนเดียว
7: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีจ้ะ
7: พี่ครับคือผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยครับ
10: อ๋อพี่ก็มีเรื่องจะคุยกับซันเหมือนกันจ้ะ
7: ครับ
10: พี่ขอบคุณซันมากเลยนะที่ยังอยู่กับพี่ไม่ทอดทิ้งพี่ไปไหนเออพี่เพิ่งกลับจากภูฐานนะพี่มีขนลามะมาฝากนี่ซันต้องพกไว้ดีๆนะมันจะช่วยเสริมเสน่ห์ไปไหนคนก็รักไปไหนคนก็หลงนะ

0: อยู่ดีๆก็มารักกูซะอย่างนั้น
1: พี่ดีๆนะกว่าพี่จะฟันฝ่าผู้คนเข้าไปเอาได้นี่พี่ลำบากมากเลย
0: พี่ลำบากมากแต่ผมอะลำบากใจ
2: เออนี่อ้าวทุกคนมาแล้วทุกคนมาเนี่ยมา
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่พี่เพิ่งกลับจากภูฏาพี่มีขนลามะนำโชคมาฝากทุกคนเลย
4: ครับ
2: มีทุกคนเลยได้ทุกคน
0: ดีกับทุกคนซะด้วยถ้าลาออกตอนนี
2: ้มีทุกคน
0: หมาคนเดียวแน
2: ่อ่ะนี่มากันครบทุกคนแล้วใช่ไหมวันนี้พี่มีเรื่องจะพูดกับทุกคนนะที่ผ่านมาเราเหนื่อยด้วยกันมามากแล้วพี่ขอบใจทุกๆคนมากเลยนะที่ยังอยู่กับพี่ซาบซึ้งใจมาก
0: พี่ยิ่งซาบซึ้งผมยิ่งเศร้าส้อย
2: ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะย่ำแย่ถึงขั้นไม่มีใครซื้อทัวร์แต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยกันโดยไม่ทิ้งกันไปไหน
0: กำลังจะทิ้งเลยกูหมาแน่ๆ
2: เพราะฉะนั้นพี่อยากจะขอบคุณทุกๆคนจากใจของพี่จริงๆพี่ขอบคุณนะ
3: ขอบคุณมากเช่นกันครับพี
0: ่ซ้อมหอนได้เลย
2: แต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาพี่ขอปิดบริษัทนี
4: ้
2: พี่คิดไว้นานแล้วล่ะจริงๆแล้วไม่เหมาะกับทางโลกพี่เหมาะกับทางธรรมมากกว่าช่วงท่องเที่ยวซบเซาแบบนี้มันเหมาะแล้วที่พี่จะต้องไปบวชตลอดชีวิตแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะพี่มีเงินชดเชยให้ทุกคนทุกคน
0: เฮ้ยคดีพลิกไม่ต้องหาข้ออ้างลาออกแล้วสิวะ
5: นี่น้องสันดีใจด้วยเหรอ
6: ดีใจอะไรกันล่ะครับผมบอกว่าแย่ครับ
0: แย่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับแย่แย่แย่
2: ใจเย็นๆไม่มีเงินไม่ต้องห่วงนะ
7: โอ้ยแม่ข่าวเขาป้นกันที่เยาวราชหนูอยู่วัชรพลมันไม่ได้ใกล้กันเลยแค่นี้นะแม่สัญญาณไม่ค่อยดีแม่แค่นี้นะ
8: นี่คุยกับแม่หรือว่าหนีเจ้าหนี้คะเนี่ย
7: แม่นี่แหละน่ารำคาญกว่าเจ้าหนี้อีกโทรเช้าโทรเย็นเป็นห่วงนะอย่างกับเด็ก3ขวบ
8: ดีแล้วล่ะค่ะที่มีแม่ให้โทรหาหนูเนี่ยอยากจะโทรหาแม่ใจจะขาดแต่ก็โทรหาไม่ได้
7: อ
8: ้
7: าวแม่เสียแล้วเหรอ
8: เปล่าค่ะโทรศัพท์พัง
7: เออๆนี่น้าว่าจะถามอะไรสักหน่อย
8: โอ๊ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ
7: อะไร
8: เดี๋ยวขอวัดอุณหภูมิก่อนนะคะ
7: อ๋อจ้ะ
8: โทษนะคะ
7: เท่าไหร่อ่ะ
8: 36.5 ค่ะ
7: อุ้ยน้ำหนักลงไปเยอะเลยนะ
8: อุณหภูมิค่ะไม่ใช่น้ำหนัก
7: นี่ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อนี่อ่ะแก่มากนี่คือน้าจะถามว่าคือเมื่อเช้านะน้าเปิดน้ำล้างผักกันนะที่บ้านอะแต่ว่าสีมันดูแปลกๆดูมันไม่สะอาดเลยรู้ไหมเป็นเพราะอะไร
8: บางทีน้ำอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนมาค่ะหนูว่าน้าคุณจะใช้เครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองสีกรองกลิ่นได้จะดีกว่านะคะ
7: อ๋อเหรอ
8: แบบนี้ค่ะนี่ค่ะ
7: เออดีเออนี่เดี๋ยวน้ำมาเปลี่ยนแล้วกันนะเดี๋ยวไปขออนุมัติจาก CEO
8: เหรอคะ
7: CEO แก่เมียน้านี่แหละ
8: นี่ถ้าน้ำมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้เนี่ยยินดีให้คำปรึกษาทุกเรื่องเลยนะคะ
7: ขอบใจมาก
8: แม่โทรมาอีกเหรอคะ
7: โอ้โหนางเนี่ยน่ากลัวกว่าแม่อีกฮัลโหลโอ้โหนี่จะโวยวายทำไมฮะนางลี่ค่อยๆพูดมีอะไรฮะมีคนมาวางแตงโมขายที่หน้าร้านเราใครอ่ะจินตลาหรือเปล่าโอ้มุกว้ยมุกนี่เล่นมุกเออจะกลับไปดูไหนมาเป็นใครฮะถึงได้เอาแตงโมมาวางขายหน้าร้านฉันเนี่ยดีฉันจะโยนทิ้งให้หมดเลย
9: น้าเด่นคะ
7: ที่อะไร
9: ถ้าจะโยนทิ้งโยนมาทางนี้นะคะแล้วเป็นจะแสบ
10: เขาไปห้องน้ำมานะรีห้ามแล้วนะแต่เขาบอกว่าวางไว้ได้เจ้าของร้านไม่กล้าว่า

0: นี้แล้วนะคะที่เผลอไล่คุณแม่ไปตะเกีย
1: ต่ำอีกนิดต่ำลงต่ำลง
2: โอ้โหนี่จะให้มันไหว้ต่ำอะไรนักหนาเนี่ย
0: ไม่เป็นไรนะถ้าเมื่อกี้นาได้ยินที่ลี่ด่าแม่นานะลี่น่าจะต้องมุดดินไปเลยล่ะ
2: โอ้โหนี่ไล่ด่าทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหรอ
0: ก็ลี่คิดว่าเขาจะมาวางขายแตงโมหน้าร้านแล้วอ่ะ
1: ใครบอกเราว่าจะเอามาขายฉันเอามาฝากจะกินกันไหมมาที่จะผ่าหายไปเอามีดมา
2: อย่าให้แม่ฉันถือของมีคมเด็ดขาด
1: ทำไมเหร
2: อนี่ไงนี่ไงเพราะแบบนี้ไงนี่ตะเมื่อกี้นะแม่ฉันถือมีดนะป่านนี้ฉันเป็นหมูป่าช่อไปแล้ว
3: ทุกคนคะเราไม่เห็นงูอยู่ในบ้านเลยค่ะทำไงมันต้องขดอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่นอนเลย
4: หลังตู้มีเปล่าพี่
5: ไปใครอยากเชื่อ
6: ได้ครับ
5: เชื่อหน่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยได้ล้างหน้าล้างตาเอ๊ะเป็นขนลุกอย่างนี้เหมือนมีงูเป็นๆอยู่แถวนี้นะ
4: ไม่มีหรอกครับงูอะไรการคุณยุทธไม่มีเลยครับผมว่าคุณยุทธคิดมากไปเองครับ
6: ใช่ครับ
4: เอางี้ดีกว่าครับงั้นเราไปหาร้านกาแฟบรรยากาศดีๆนั่งคุยงานกันดีกว่าไหมครับ
5: ดีมากสิ่งที่ผมปรารถนากำลังอยากดื่มกาแฟ
4: โอเคครับผมไปเฮ้ยอย่า
5: อะไรเล่า
7: อย่าออกไปข้างนอกเลยครับผมว่าไปคุยกันที่สวนดีกว่า
5: ผมงงกับพวกคุณมากเลยเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวไม่ให้ไปมึนตึ๊บแล้วเนี่ย
7: เดี๋ยวเอากระเป๋าวางไว้ตรงนี้แล้วเดินไปคุยที่สวนนะครับออกไปข้างนอกมันไกลครับเสียเวลา
5: ผมตามใจพวกคุณก็แล้วกันแต่ผมงงจริงๆนะว่าผมนี่เป็นลูกค้าหรือเป็นลูกจ้างครับ
8: เป็นลูกค้าครับลูกค้าครับ
5: คุยที่ไหนดีครับ
9: ข้างหลังนี่ครับผมพาไปเชิญเชิญครับคุณยศ
10: เช
9: ิ
10: ญครับ
11: สบายนะ
9: ครับเชิญครับด้านหลังนี่เลยครับลมเย็นสบายครับ
4: แกวะฮะเขากำลังจะออกไปข้างนอกกับฉันอยู่แล้วเชียว
12: ก็เมื่อกี้ผมเห็นงูครับเลื้อยเข้าไปในกระเป๋าคุณยศ
10: จริงเหรอ
12: จริงรีบจับก่อนเข้าออกมาเถอะ
10: เร็วคุณมินเร็วเร็วเร็ว
5: อะไรครับมินนะครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับสวนบ้านคุณต้นไม้เยอะจริงๆครับผมกลัวงูครับคุยกันตรงนี้แหละครับคุยกันตรงนี้เลยคุยเลยคุยจะได้เสียงอะไรกระเป๋าผมอ่ะ
3: คนเล่าว่าเรียกรถพยาบาลก่อนดีไหมคะดูท่าแล้วไม่งูกัดตายก็ช็อกตายอะค่ะ

0: ความฝันของเราสำเร็จไปครึ่งละฉันรออีกครึ่งอยู่นะ
1: อีกไม่นานหรอก
2: ถ้าเราสองคนได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันจริงๆเมื่อไหร่พี่จะรับผิดชอบเองเราตามไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: ฉันไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของแกที่นี่มันจะเลวร้ายได้ขนาดนี้
3: สวัสดีจ้ะนมนภาม
4: ันกลับมาแล้วนี่
2: จมูกไวจริงนะเหมือนหมาเลย
4: มีผัวมากๆมันก็ต้องไวสิ
2: ตาอย่าทิ้งพี่ไปไหนอีกนะตา
5: ตาหายไปไหนมา
2: ไอ้เกดเลิกหวังในตัวตาสักทีเขาจะมาเป็นอาสะใภ้กันแล้วนะ
6: อยากตื่นเต้นกว่านี้ไหม
2: แค่นี้ก็เสียวจะแย่แล้วนะตา
7: ว้ายขนมนภามาลบ
4: เลิกยุ่งกับนางมุตตาซะเพื่อชีวิตของตัวคุณเอง
2: คุณน่ะเป็นอีแก่ที่ผัวไม่เอาแล้วแล้วคุณจะหวงไอ้ทะเบียนสมรสไปหามาแสงอะไรวะเก็บไว้ห่อผ้าทำไมยังไม่ได้เลย
5: เฮ้ยเรารู้ว่าเธอตั้งใจจะมาก่อเรื่องกลับไป
4: ฉันตาดีแกมากแล้วนะที่ปล่อยให้แกมีชีวิตมาแร่ร่าจนถึงทุกวันนี
1: ้วัยยอค่ะ
8: อย่าเห็นตกกันในงานสักทีวะ
9: บันไดอ่ะมันมีแค่ขั้นเดียวตกลงมามันไม่สะใจนะครับ
6: ถ้าหงล่ะอยู่ทีมไหน
10: ก็ต้องทีมเมียน้อยสิคะ
2: นภาจะฆ่าเขาให้ตายเลยหรือไง

0: ถ้ามันตายฉันจะยิ้มสยองได้มากกว่านี
1: ้กูจะไม่ปล่อยให้คนชั่วอำมหิตอย่างมึงลอยหน้าลอยตาในสังคมนี้อีกต่อไป
2: เธอเป็นใคร
1: มึงตา
3: แก่แล้วตรงเนี้ย
4: ปากดีเนี่ยนะมึง
5: ดูแรงเงาก่อนใครสมัครวันดีพรีเมียมวันนี้วันดีพรีเมียมเริ่มตอนแรก23ตุลาคมนี้ช่องวัน31เริ่มตอนแรก26ตุลาคมนี้ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
7: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
6: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
8: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ที่บ้าน
1: ทำงานเกินไป
0: หมดแน่เลยอยู่ๆก็ตกงานแล้วจะหาเงินผ่อนบ้านมาจากที่ไหนถ้าบ้านโดนยึดเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: ใช่พี
3: ่พี่รู้ทุกคนลำบากนะใจเย็นๆแต่พี่มีเงินชดเชยให้นะ
4: พี่ก็รู้ว่าตอนนี้งานหายากถ้าเงินชดเชยหมดจะทำไงต่อพี่ขาพี่เปิดบริษัทต่อไม่ได้หรอแล้วถ้าพี่จะไปบวชก็ได้เดี๋ยวทางด้านนี้พวกเราดูแลให้เองจริงไหมจริงไหม
0: ใช่ใช่จริงๆด้วย
1: ผมจะได้มีงานทำด้วย
0: นี่นี
1: ่ครับมันหางานไม่ทันหรอครับ
0: น
1: ี่
0: น
1: ้
0: องจันน้องจันจะไม่ช่วยกันเท่าไหร่หรอ
5: เปิดต่อ
6: เอาไงดีซันจะพูดไงดีวะเนี่ยคิดสิคิด
3: แต่ถ้าพี่เปิดต่อเนี่ยพี่ก็แบกภาระไม่ไหวนะแล้วพี่ก็ไม่ได้ไปบวชสักทีสิ
1: พี่บวชแล้วพี่พวกผมทำงานแล้วส่งเงินให้พี่ได้ไหมครับอย่างน้อยพวกผมได้มีงานทำ
4: เดี๋ยวพวกเราดูแลทางนี้ให้เอง
0: ใช่แล้วพี
6: ่ทุกคนครับทุกคนครับอยู่ก่อนนะครับฟังผมสักแป๊บนึงครับผมเข้าใจความลำบากของทุกคนนะครับแต่พี่เขาก็บอกแล้วครับว่าเขาอยากไปบวชไปหาหนทางสู่นิพพานนะครับแต่ถ้าพวกเราไปขวางพี่เขาแบบนี้พวกเราจะเป็นเหมือนมารนะครับ
1: เราจะทำยังไงครับน้องซันถ้าบริษัทปิดตัวลงพวกพี่ไม่อดตายกันเหรอ
6: พี่ครับจะอดหรืออิ่มเราก็จะยิ้มให้กันอ้ายให้คำยืนยันตั้งแต่วันเราสองครองใจชีวิตรายวันอยู่กับงานปัญหามากมาย
4: เดี๋ยวน้องซันนี่มันเป็นเพลงของสิริพรอำไพพงศ์นี
6: ่ถูกต้องครับพี่หนูดีมากครับเพลงนี้นะครับมันชื่อว่าเพลงแรงใจรายวันครับเนื้อเพลงนะครับมันพูดถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเจอแต่ปัญหามันต้องมีความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานอยู่แล้วล่ะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือแรงใจครับผมเราห้ามท้อครับเพราะทำไมครับท้อมันมีไว้ให้ลิงถือไม่ใช่คนครับ
4: ก็ไม่ได้อยากท้อหรอกนะแต่ตกงานอายุปูนนี้เศรษฐกิจแบบนี
6: ้พี่ฟังผมก่อนครับผมเชื่อในตัวพวกพี่นะครับพวกพี่จะหางานใหม่ได้ครับ I believe you can do it ทุกคนทำได้ครับทุกคนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ครับผมจะเลวจะดีมันอยู่ที่คนครับจะมีจะจนมันอยู่

0: ที่ใจดินฟ้าไม่เคยลิขิตครับชีวิตจะเป็นเช่นไรอย่าเลยอย่าไปถามฟ้าพร้อมกันครับ
1: ไม่รอให้ฟ้าให้ลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่าน
0: ไป

0: ชีวิตเป็นของใครครับชีวิตเป็นของใครครับ
1: ของเรา
0: เราสู้ไหมครับ
1: ส
0: ู้สู้ไหมครับ
1: สู้
0: ทุกคนปรบมือให้ตัวเองครับยิ้มครับยิ้มครับ
2: จะมาลาออกกลายมาเป็นไลฟ์โค้ชได้ไงวันนี้กู
3: นี่ก็เดี๋ยวลูกก็ไปตามช่างให้เขารีบมาติดๆให้มันเสร็จไปเลยนะลูกนะ
4: ซื้ออะไรกันมาเยอะแยะเฮ้ยสองแม่ลูกเนี่ยพลุงพลังกันมาเลย
5: นี่ไงเนี่ยซื้อกล้องวงจรปิดมาเนี่ยแม่ก็จะมาติดในร้านอีกรู้จะซื้อมาทำไมกล้องที่หมู่บ้านเขาก็มีหมดแล้ว
3: มันจะไปพออะไรลูกเกิดไอ้โจรนะมันแอบกล้องเข้ามาไหนจะปีนขึ้นไปที่รางน้ำฝนหรือจะย่องเข้าไปทางท่อระบายน้ำ
5: หรือว่ามันจะกระพือปีกบินมาพับพับพับพับ
3: ใช
5: ่โอ้ยหนูประชดโจรนะแม่ไม่ใช่แมลงสาบ
3: แม่มันก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนลูกเศรษฐกิจไม่ดีคนมันไม่มีจะกินขโมยขจรมันชุกชุมรู้ไหม
6: ใช่แล้วค่ะคนไม่มีจะกินจริงๆนะคะวันก่อนยางนกผลไม้โชว์หายพี่พิสิทธิ์เศษขโมยไปกินเฉยเลยค่ะ
7: โอ้ยตายนี่จะตกใจที่เด็กกินยางลบหรือว่าจะตกใจชื่อเด็กดีนะ
3: นี่นอกจากขโมยขโจรมันจะชุกชุมแล้วนะไอ้ร้านแกเนี่ยยุงมันก็ชุมอีกนี่แม่ก็ซื้อไอ้นี่มาให้เห็นนะอ่ะเอาไป

0: เดี๋ยวน้องเชอนี่สนุกอะไรนักหนา
1: เชอแค่อยากรู้ค่ะว่าคุณยายเขาบ้าจี้จริงๆหรือว่าแค่แกล้งทำค่ะ
0: นี่ของจริงไม่ต้องสงสัยนี่นะโดนช็อตจนตาเหล่หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ
2: แม่บอกแล้วว่าอย่าทำตาเหล่ประเดี๋ยวตามันจะเสีย
0: โอ้แม่หนูก็ต้องทำมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแล้วเห็นมันเสียไหมล่ะฮะนี่แม่แม่เลิกทำเหมือนหนูเป็นเด็กๆได้ไหมฮะเก็บที่ช็อตยุงไปเลยนะแล้วก็เลิกจู้จี้เลิกวุ่นวายกับหนูสักทีเ
3: ถอะก็แม่เป็นห่วงอ่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเลยหนูนะไม่ได้เป็นคนขี้ตกใจไร้สติแบบแม่นะไปแม่กลับบ้านไปได้เลยไป
3: เอองั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะ
0: ใส่ถุงเลยใส่ถุงเลย
3: ใส่ถุงแม่ไม่เอาเหรอ
0: ไม่เอา
4: เงินชดเชยให้เยอะอยู
5: ่ขอบคุณมากนะน้องซันที่เตือนสติพวกเราน้องซันก็ตกงานเหมือนกันแต่แรงใจสู้ไม่ถอยเลยน้องซันเก่งจริง
6: ๆครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับขอตัวนะครับเออว่าไงนนทัวร์ทะเลใต้อะไรล่ะบริษัทกูปิดแล้วเออแต่มึงไม่ต้องห่วงนะกูไม่ตกงานเว้ยพอดีกูได้งานใหม่เลยเป็นนักข่าวเขาเพิ่งประกาศปิดเมื่อกี้แหละเออตอนแรกนะกูก็กังวลไงไม่รู้ว่าจะลาออกเขายังไงดีแต่นี่เขามาปิดบริษัทพอดีก็เลยโล่งเลยเนี่ยเ
5: ออว้าถึงมีแรงใจไอ้น้องสัน
6: ฉลองปะล่ะเอาปะล่ะไง
7: งั้นเรามาเริ่มคุยงานกันเลยดีไหมครับ
8: ได้ครับ
7: โอเคครับงั้นก่อนจะคุยงานเนี่ยวางกระเป๋าก่อนเลยครับจะได้ไม่เกะกะครับผม
8: ใช่เอากันเลยนะ
7: ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวคอนเซ็ปต์น้ำหอม
8: ครับ
7: คุณรอมคิดเวลาเดี๋ยวเปิดให้ดู
8: นะนี่ครับ
9: เออพูดถึงคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมว่ากระเป๋าไว้ใกล้ๆตัวผมดีกว่าเผื่อผมหยิบเรฟเฟรนซ์งานมันจะได้หยิบได้สะดวกเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเลยก็ได้
10: อย่าเพิ่งหยิบก็ได้เนอะฟังพวกผมขายงานก่อนก็ได้นะครับคุณยุทธ
7: ใช่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอากระเป๋าวางไว้ตรงนู้นก่อนก็ได้นะครับ
10: ใช่ครับเดี๋ยวเมื่อยเขาวางนานๆแล้วเส้นมันกดทับนะครับผม
9: นี่เหตุผลที่เส้นมันกดทับใช่เออใช่มันกดทับตรงนี
10: ้ใช่ครับมันจะไม่สบาย
1: เ
10: อ
1: วิน
9: เชิญ
1: เอาน้องแดนนี่มาแล้วใช่ไหมคะเชิญอยากเห็นน้องวัวค่ะอยู่ไหน
9: งูอะไรอยู่ไหน
11: คุณยุทธฟังผิดแล้วค่ะน้องเชอบอกว่าปูค่ะไม่ใช่งู
1: ไม่ใช่ค่ะพี่ๆเมื่อกี้เชอบอกว่างูค่ะ
9: งูจริงอยู่ไหนอยู่ไหน
7: คุณยุทธครับคือว่าน้องสาวผมครับมีปัญหาในการออกเสียงปอปาครับมีปัญหาที่ลิ้นวันก่อนยังได้ลูกโป่งยังบอกว่าลูกโง่อยู่เลย
12: พี่พลาผมว่าพาน้องเชอขึ้นห้องก่อนดีกว่าเนาะตรงนี้เขาจะคุยงานกันนะ
9: เดี๋ยวไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องให้เด็กอยู่นี่แหละครับผมเป็นคนรักเด็กครับถ้าเห็นเด็กอยู่ที่ไหนผมจะทำงานสงวนสมองจะปลอดโปร่งอยู่นี่เลยลูกอยู่นี่ชื่ออะไรนะคะ
1: เชอค่ะ
9: น้องเชอใช่ไหมอยากได้ลูกโง่งใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณลุงแบ่งให้ลูกหนึ่งเพราะคุณลุงซื้อไปให้ลูกคุณลุงเหมือนกันอยู่ในนี้
10: ค
9: ุ
10: ณ
9: อาบ
10: คือคุณหนาวครับ
9: ลูกง่งทำไมมันลิ้นลิ้นน่ะลูกง่งยาวยาว
7: ไป
11: แม่นะแม่นะนอน
0: คนแก่เขาก็นอนกลางวันเป็นเรื่องธรรมดาทำไมจะต้องตื่นเต้นขนาดนี้ด้วย
11: นอนอยู่ข้างถนน
0: ฮะ
11: แม่นะถูกรถชน
2: จริงเหรอ
11: ก็เจ้าหน้าที่เอาบัตรประชาชนให้ลี่ดูลี่เห็นลี่ก็รู้เลยว่าเป็นแม่นะ
0: เดี๋ยวๆแล้วอยู่ตรงไหน
11: ตรงโน้นตรงโน้น
0: พาไปเลยเฮ้ยจริงๆป่ะเนี่ย
8: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
13: แค่คืนผมมาก็พอ
8: ตอนนี้อะไร
13: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
7: ไม่ได้รู้สึกรักแม่เว้ย
13: เหตุผลเรื่องของ
8: ก็ปกตินะสำหรับว่า
14: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
15: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะเงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
16: โอ้ยลูกแม่
17: จะคุยอะไรกับแม่อีก
15: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
17: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
14: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้ตอนจบเวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
18: มันกำลังจะมีงาน exhibition จัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
19: กลัวไงดีวะ
20: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนะ
19: คิดถึงเหมือนกันครับรูปเธอสวยมากเลยนะ
14: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25
21: วันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

อิทาปิงคลาสุมนากาลาธาริสหัสสารังสีทาวาริจันทภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
1: โทรออก
2: อยู่คนเดียวก็ฟัง
3: นะตรงนี้นะ
4: ไปแล้ว
5: นี่แม่ฉันเหรอ
6: แม่คุณใส่เสื้อสีส้มลายๆกางเกงขายาวสีม่วงหรือเปล่าครับ
5: ใช่ครับ
6: อันนี้กระเป๋าสตังค์ผู้เสียชีวิตนะครับลองดูบัตรประชาชนนะครับว่าใช่หรือเปล่า

0: ย่าเปิดดีกว่าครับผู้เสียชีวิตหน้าเละโดนรถทับเปิดตรงนี้ไม่เหมาะสมนะครับ
1: แม่ขอโทษขอโทษนะแม่จ๋า
2: ท่านจะเด็กมันไปกอดศพใครน่ะ
1: แม่จ๋าแล้วต่อไปเนี่ยใครจะโทษจิกหนูใครจะคอยด่านหนูแล้วใครจะคอยเอาจังโบให้หนูกินละแม่จ๋า
2: อ้าวเฮ้ยนั่นมันหมายถึงฉันนี่ว่ะไอเดน
1: เสียงแม่ยังก้องอยู่ในหัวหนูอยู่เลย
3: นะพอได้แล้วนะ
1: แกไม่ต้องมายุ่งจะขอเวลาอยู่กับแม่ก่อนที่ฉันจะไม่มีเวลาเจอแม่อีก
4: ใจเย็นๆนะแม่แกไม่ได้ไปไหนหรอกนะ
1: ไม่ต้องมาปลอบฉัน
2: เขาไม่ได้ปลอบหรอกแม่อยู่นี
5: ่แม่
2: ใช่
5: นี่แม่ยังไม่ตายเหรอ
2: เออ
5: จริงหรือเปล่าเนี่ย
2: จริงดูมัน
5: ขอเช็คหน่อยนะจริงเหรอเน
2: ี่ย
5: ใช่แน่
2: จะเช็คไปอีกนานไหมวะเนี่ยเดี๋ยวจริงๆแม่ก็หัวใจวายตายหรอก
5: แม่ไม่ตายจริงด้วยอ่ะ
1: แม่หนูขอโทษหนูขอโทษที่ไล่แม่หนูขอโทษที่หนูรำคาญแม่ต่อไปเนี้ยแม่จะทำแบบนี้อีกนะ
2: แกนะว่าแม่น่ะตกใจไล่สติแกไล่สติมากกว่าแม่แม่ก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันแกไม่ต้องมาห่วงฉันหรอก
5: จะไม่ให้หนูไร้สติได้ไงอ่ะก็เนี่ยกระเป๋าตังค์บัตรประชาชนแม่ตกอยู่ที่เนี่ย
2: ไอ้เนี่ยแม่ทำหายนี่เพิ่งไปแจ้งความมานี่แหละ
5: แม่ชอบทำตัวให้หนูเป็นห่วง
2: เป็นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมไอ้ความรู้สึกเนี้ย
5: เข้าใจแล้วจ้า
2: จะแกล้งแม่ไปถึงไหนวันนี้

0: ไม่ดีเลยต่อไปนี้นะหนูใจแม่นะแหกทั้งวันเลย
1: โอ้โหดูมันทำยานะ
0: อะไรอะ
1: อย่าแหกนะ
0: แค่ทีเอาเลยเอาเลยเอาเลยแม่ตีให้ตาเลยตีเลยตีเลยตีเลย
1: ลูกบ้านนะโอ้ย
2: เดี๋ยวกลับไปที่ร้านนะแม่นะ
1: ไม่ได้กลับบ้านแล้วนะ
2: ไม่เอาว่าไปเอาแตงโมให้หนูกินนะ
3: คุณยศคุณยศใจเย็นครับ
4: คุณยศออกไปออกไปเอาออกไป
3: ไอ้บอมล็อกแขนทำไม
4: ไม่ได้ทำ
3: นั่นหนึ่งสองสามนั่นหนึ่งสองสามปั๊บ
4: มันกัดมาไม่มีไม่มี
3: มันกัดงูมาอยู่ในกระเป๋าว่ะ
4: อ้าวอยู่ไหน
5: เฮ้ยอยู่ตรงคอปะคะ
3: คุณยศใจเย็นๆนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวผมก็งวกให้ครับ
4: ออกไปออกไป
3: อยู่ตรงไหนครับ
4: อยู่ตรงข้างหลังแล้วมันเลื่อนเลยแบ่งหลังนะเฮ้ยนี่ไงนี่วิ่งนี่วิ่งเอาข้างหลังอยู่ข้างหลังแล้วมันเลื่อนตีมันเลยตีเลย
3: แต่ว่า
4: ไม่ต้องแต่ไม่ต้องแต่ตีเลยตีเลย
3: เอาไม่กว่ามาไม่กว่ามาตีเลยหลงเลยมาอย่าไปอย่าไปเฮ้ย
6: ตีงูไปเป็นมัน
4: เนี่ยตีเลยตีเลยตีเลยตีเลยตีตีตี
3: กินอยู่นี่อยู
4: ่เฮ้ยเฮ้ย
3: เฮ้ยตาย
5: มันไงคะ
4: มันเลื้อยลงมาข้างล่างแล้วมันเลื้อยมาที่เป้าแล้วตีเลยตี
3: เจ้าตีเหรอครับ
1: ผมว่าแบบนี้ตีคนเดียวไม่พอหรอพี่มาผมช่วย
3: เป็นไงบ้างครับ
4: อย่ารัดแน่นไว้อันนี้ลูกกูไม่ใช่ลูกโน้ตตีเลย
3: ล็อก
1: ไอ้ความล็อก
3: เอาเลยใจเข้าเลยนะคุณยูครับสอง
4: เ
3: ด้อ

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่น
1: ดีขึ้นไหม
0: แต่แล้ว
2: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
3: ยางสดไอ้มันเป้าร้านแม่งนี่แหละ
4: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
5: ้ถ้าเด็กผู้ชายคนนั้นโตมาเป็นมือปืนเหรอ
6: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: อิทาปิงคลาทุกมนาการะทายจหัสสรังสีทาวารีจันทาโพสัง
8: คุณไม่กลัวผมจับคุณส่งตรงอย่างเลยไง
9: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกงั้นคุณคงไม่ช่วยฉันต้องหลายหรอก
4: พวกมันเปิดบริษัทนวดบางหน้าแต่ธุรกิจจริงของพวกมันคือค้ามนุษย์และตำรวจก็เป็นพวกเดียวกับมัน
10: ผมเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นี
11: ่กับครูทิม
5: หมอมีตั้งเยอะทำไมต้องคนนี้คะ
12: มือมันดี
13: เลิกคิดจะแก้แค้นซะความตายมันไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างของนาย
10: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
9: เพราะแค่เราเป็นคนตัวเล็กๆคนธรรมดาก็เลยต้องยอมพวกมันอย่างนั้นเหรอ
7: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง

0: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
1: ้ได้สิ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวันดี
3: ที่เดียว
2: ครึ่ง
3: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
3: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาทต่อเดือน
3: กดดอกจัน554
2: โทรออก

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25อยู่คนเดียวก็ฝันมีทุกแก้า
1: ม่วนบรรยากาศแปลกๆทุกคนครับทำไมหน้ายังบึ้งตึงอยู่ล่ะครับยังเครียดอยู่ใช่ไหมครับผมบอกแล้วไงครับว่านี่คือชีวิตลิขิตของเราลิขิตชีวิตอยู่คนเดียวเลยกู
2: จะว่าไปดูน้องซันไม่ค่อยเสียใจที่ตกงานเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใครบอกว่าผมไม่เสียใจแต่ผมเป็นคนชอบสู้กับปัญหาครับผมพร้อมชนกับทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตผมครับผมไปเจอคนขาด้วนมาเป็นเราก็เสียใจเราก็เศร้าถูกไหมครับแต่คนขาด้วนคนนั้นน่ะเขาขาด้วนเนี่ยเขายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อเลยครับแล้วนับภาษาอะไรกับพวกเราแขนขาก็ครบทำไมเราไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อล่ะครับเราต้องสู้ต่อสิครับ
3: น้องซันนี่เล่าเก่งเนอะเก่งจนน่าจะไปเล่าข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวอะไรอย่างเนี้ย
1: แต่ไอ้การเป็นนักข่าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆนะครับ
3: นั่นน่ะสิตกงานจากไกด์จะไปเป็นผู้ประกาศข่าวมันก็ยากแต่ถ้าไปสมัครงานไว้ก่อนก็ว่าไปอย่างเนาะ
4: แต่น้องซันเนี่ยคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะถ้าได้งานคนเดียวแล้วมาบอกให้พวกเราสู้ๆเนี่ยทุเล่ตายเลยเน
1: า
4: ะ
1: ใช่เลยครับใครมันจะไปทำแบบนั้นใครครับใคร
5: พี่ได้ยินน้องซันพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนหมดแล้วนะ
1: ไอ้ใครที่ผมบอกเนี่ยผมหมายถึงว่าใครจะให้อภัยผมบ้างครับ
5: ไม่น้องซันทำอย่างนี้ได้ยังไง
6: แอบไปสมัครงานก่อนได้ไง
7: พี่จะทิ้งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
7: ก็หลอกเราให้กำลังใจ
6: ใครได้ที่ไหนฮะ
1: อยู่ก่อนครับมองผมดีๆนะครับคนลามะใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลงรักหลงรักหลงรักหลงรักหลงรัก
5: อะไรเนี่ย
1: คืออะไรครับคนลามะมองไม่เห็นมีใครรักผมสักคนเลย
5: ลามะแบบโง่เลยนะนี่มันแก้ไม่ถึงชั้นเลย
8: คุณยุทธเป็นไงบ้างอะคะ
9: ปลอดภัยดีแค่ลำไยกระโหลกช้ำนิดหน่อย
8: เพราะโดนงูรัด
9: เพราะเราตีนี่แหละปาไม่ช้ำได้ไงหรอกแต่ไม่น่าเชื่อนะงูเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเว้ย
10: เหรอ
9: เออ
10: โอ้บนหนามโ
11: มพี่เอิร์ธคะ
10: ค่ะ
11: คุณลุงเขาพกลำไยมาด้วยเหรอคะ
10: ช่างมันทะลุ
9: เออเปลี่ยนเรื่องคุยได้ไหมพูดเรื่องนี้แล้วหงุดหงิดไหมเสียทั้งเงินไม่ได้โฆษณาอีกเสียค่างูอีก
10: นั่นจะเอางูมาก็ไม่ยอมศึกษาให้ดีว่าลูกค้าเนี่ยเขากลัวงูขึ้นสมองขนาดนั้น
9: ใครจะไปรู้ว่างูตัวเล็กนิดเดียวจะกลัวทำไม
8: โอ้ยน่ารัก
10: จังเลยแกก็อย่าเอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นแบบนั้นสิวะฮะคนเราเนี่ยมันเกิดมาต่างพ่อต่างแม่เนี่ยมันก็คิดอะไรกลัวอะไรไม่เหมือนกันหรอกเว้ยอย่างฉันเนี่ยเกิดมาพ่อแม่เดียวกับแกแท้ๆฉันยังกลัวหนูแกยังกลัวผีเลย
9: ครับครับครับ
1: มันผมเนี่ยกลัวคนเกลียดสุดท้ายเขาก็เกลียดผมจนได้เนี่ย
10: แกก็อีกคนในสันแทนที่จะกล้าเผชิญหน้ากับเขาไปบอกลาออกกับเขาตรงๆผลจะออกมาแบบไหนแกก็ต้องยอมรับให้มันได้เว้ยแต่นี่อะไรแกไปเป็นไลฟ์โค้ชบ้าบอคอแตกอะไรของแกฮะ

0: ยก็ผมเห็นเขาเศร้าอ่ะพี่ผมอยากทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็เขารู้ความจริงอะนะผมก็ทำได้ดีด้วยเขาก็มีกำลังใจขึ้นมาแล้ว
1: งั้นพี่ซันทำให้พี่วินดูหน่อยสิคะเนี่ยพี่วินกำลังเศร้าอยู่เลย
2: จับหนึ่งทดสอบสิ
0: มียอมให้ฟ้าให้ดินลิขิตมีปล่อยชีวิตที่ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกล
2: ไปไกลไปไกลเดี๋ยวนะน้องจะปลอกแกก็อยู่ฟังน้องหน่อยสิ
3: ว่าไม่อยาก
2: ได
3: ้ลิขิตฟ้าใครหรอก
0: ขึ้นบ้านขึ้นบ้านไม่ว่าจะสูงจะไกล
3: ไอ้ซันพรุ่งนี้ไม่ต้องไปแคร์แล้วนะเว้ย
4: เขาอยากได้ลูกครึ่งเขาเลยไม่เอาแกแล้ววะ
3: What
4: คุณพรครับ
5: คะ
4: ถ้าอยากได้อะไรหน้าเส้นเนี่ยบอกได้เลยนะครับ
5: ได้ค่ะ
6: จัดให้เลยครับ
5: แข็งแรงสมกับเป็นนักมวยจริงๆเลยนะคะ
6: โอ้ Hi Big Boss Yeah
5: น้องคนนี้ที่เคยเล่นโฆษณาผ้าอนามัยใช่ไหมคะ
6: You can remember me yeah
5: คุณวินคะในเมื่อน้องเขาเคยผ่านงานอินเตอร์มาขนาดนี้เราเอาเขามาแคสงานกับเราด้วยเลยไหมคะ
6: Nice to meet you yeah
2: ฝรั่งแช่บวย
6: อยากกินเหรอแช่บวยอ่ะ

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับต๊อบอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็ดร้อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย
5: อ
4: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
5: เอาจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีกชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ จะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ้ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทแครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
4: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้ไม่
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินแล้วจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย อันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมะเหมี่ยวนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามิน

0: เราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
1: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
2: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
0: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
3: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ย
4: ใช้ขวด
1: เลยเช้าๆรีบๆ
4: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระดังน่าเกลียดน่าเกลียด
1: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้7แบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
2: อุ้ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
1: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
2: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
1: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
2: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
1: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
2: จริงอ่ะ
1: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
2: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
1: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
2: นี่ไง
1: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
2: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
1: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอ
2: ุ
1: ปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
2: ของ
1: แถมเป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
2: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี่ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะ อันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: หัวที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างหมดได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้โหด้านนู้นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายเอามาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี้
1: คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่2ฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: หิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้าน
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไปนะฮะ
1: จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆ บ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: สะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให้คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ฉีด
0: ตัวหนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนฟับอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี
0: ้
1: คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้ฉันออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้คุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่อันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้

0: ของรถ
1: เขาคิดมาให
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะคุณครูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิ
1: ด
0: แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: ถ้ามันเหนียวน
1: ะ
0: คุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มืออ่ะไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮ
1: ะ
0: รวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ู้ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมว
1: ห
0: รือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วยฉ
1: ี
0: ดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อยรวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านและการอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ู้ชมครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่ไหมวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: คู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี้
1: วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หลีไฟลงนิดนึงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นป่ะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695บาท
1: ถูกต
0: ้อง
1: น่ากินอ่ะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดเนี้ยส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่ 1,000
1: กว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบนี้ครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: คือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะเออร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณ
0: โทรด้วยแม่เอาไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะคะ
0: จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ 1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: มาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกว่าเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะสาวสวย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
2: ยูร่าเรามากับครีมกันแดด
0: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดเราไปตักเลย
1: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
0: น
1: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
0: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
1: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
0: ้
1: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
0: เท่านั้นเนอะ
1: ได้อะไรบ้างอะ
0: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
1: คะ
0: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
2: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
0: จะถูกข
1: ึ้นรีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆก่อนคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
2: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
0: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
1: นี่ไงตากแดดทำเลย
0: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
1: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
2: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
0: โถโถโถไม่แต่ว
1: ่
0: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
1: เพรา
0: ะว่าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
2: ี
0: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
1: ะ
0: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูร่าแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
2: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตากเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
0: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
2: เ
0: ป็นครีมบำรุงผิว
2: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
0: ทาไปดูเนื้อ
1: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
0: นี
1: ่
0: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
1: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
2: ดูดิ
1: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
2: รู้สึกแสบปะ
1: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
0: ี่
1: ต
0: ั๊
1: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
0: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหรืออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
1: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
0: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
2: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
0: ทำเองทาเอง
1: น
2: ี่
1: แหละ
2: คือลองเองมาหมดเลย
1: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
0: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
1: นี่แหละนี่แหละนี่โชว์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
0: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูร่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: นี่
2: ประกาศ
0: 100
2: เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
0: 100เซต
2: คุณเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใครเองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: อะไรคะ
2: รับแดดก่อน
0: รับแดดรับแดด
2: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
0: ้ทาไปเลยได้ไหม
2: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
0: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำสับนะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: ทาหน้า
0: ทาตอนล้างหน้า
1: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อ
0: เ
1: ลย
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไง
2: ชุ่มชื้น
0: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
2: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
0: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
2: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
0: มาดูสารสก
1: ั
0: ด
1: สารสกัดหนูอยากท
0: าพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: คุ
1: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมนเปลี่ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหม
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
1: สบายใจแล้ว
0: ตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8 ชิ้น
1: นี้ 1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
0: จ่าย
1: เท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ100 เซ็ต
2: แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3 ตัว
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาด

0: จริง
1: แล้วมีขายอยู
2: ่เ
1: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
1: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ปลาดาว
1: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
1: จบเลยสองตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
1: ่โอ้ยเอาไม่เหลือเนาะ
3: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมดนี่คุณ
1: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
3: นี่ยังมีไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
1: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะ
0: เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
3: ใช่ให้เหี่ยว
1: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
3: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องผ้าอากาศดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซอง
0: ใช
3: ่ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
1: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่จั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
1: ร่าแอนตี้เมลาสมาไบรท์ทินนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจัดแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่จั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
3: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: กางเกงชั้นในแห่งปีและหนึ่งในดวงใจของตูนและหนุยก็ยังคงเป็นแบรนด์นี้ซาบีนาบอกเลยมันเลิศมากแล้วสีสวยทุกตัว
1: ซิมเลตแพนตี้พาเลตเป็นกางเกงชั้นในที่แบบใส่สวยใส่สบายแล้วขายดีมาตลอด
0: ถูกต้อง
1: ให้ดูนิดนึงอันนี้คือซาบีนารุ่นเก่าของนุ้ยเองนะคะให้ดูไซส์ของเขานิดนึงอันนี้เราต้องเลือกไซส์เนาะเพราะแต่ก่อนมันจะมีไซส์อยู่คุณผู้ชมแล้วดูนะแล้วมันไซส์เล็กๆแบบนี้ที่เราชอบใส่กันอ่ะมันไม่ยืดแล้วมันเจ็บเอวมาก
0: อ้าวทำไมล่ะมีหน้าแหละต้องเลือกไซส์ SML XL แต่ทางนี้เป็นฟรีไซส์นะคะนี่คือ SML XL 2XL
1: ไปไกลมาก
0: ไปตูนมีแรงแค่นี้ให้ดูค่ะ
1: แต่จริงๆไปได้อีก
0: มันไปได้อีกมันไปได้เรื่อยๆเลย
1: อันนี้ไปได้แค่นี้แล้วนี่สุดแรงแล้ว
0: กระชับได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ความยืดหยุ่นและที่สำคัญเนื้อผ้าเขาบางเบาสบายมากขอบขาไม่ใช่เอวนะคะแล้วกลับมาก็กระชับเหมือนเดิม
1: มีหน้าเราใส่สบายทั้งเอวทั้งขาเลยทีนี้ดูตะเข็บด้านข้างในรุ่นเก่านะคะเขาจะมีตะเข็บพอเขามีตะเข็บใส่ไปใส่มาเอ้าแหวกออกแล้วค่ะ
0: มันแตก
1: มันแตก
0: น้ำหนักตัวขึ้นก็แตกใช่ไหมคะ
1: ถูก
0: แต่อันนี้แม่จะกินหมูกระทะมาจะกินบุฟเฟ่จะกินอะไรมาขอบข้างเขาก็ไม่มีตะเข็บค่ะแล้วเขาทอทั้งตัวด้วยระบบเป็นโมขึ้นตัวทั้งตัวนะคะแล้วได้ความยืดหยุ่นได้ผ้าเยอะแบบนี้เก็บเนื้อสะโพกเป็นอย่างดีเลยในส่วนของผ้าซับเป้าของซาบีนาตูนก็ประทับใจตลอดเวลา
1: ให้ดูรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก่าเขาจะมีตะเข็บตรงนี้เห็นไหมคะตะเข็บตรงนี้มันก็จะใส่แล้วไม่สบายอีกนั่นแหละเขาจะมีผ้า2ชั้นตรงนี้ก็ทำให้ระบายอากาศไม่ค่อยดี
0: ส่วนของซาบีนาไม่มีผ้าซ้อนชั้นใดๆทั้งนั้นอันนี้เป็นแผ่นเดียวกันทั้งข้างในและข้างนอกนะคะเขาเป็นเทคโนโลยีการถักทอแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้ผ้าซับเป้าเนี่ยมีความแข็งแรงได้ผ้านุ่มแล้วก็หนาที่สำคัญมันก็คือยืดหยุ่นแม่เห็นป่ะ
1: คุณจะได้สีฟ้าสีเขียวสีชมพูแบบนมนมแบบนี้
0: สวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยแล้วก็สีโกโก้มอคค่าลาเต้เป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องซื้อ6ตัว6สีแถมให้อีก6ตัว6สี
0: ซาบีนาตัวหนึ่งราคา390บาทต่อตัวแล้วแม่คูณไปเลย12ตัว 4,680 บาท
1: ใช่
0: วันนี้จ่ายเท่าไหร
1: ่เอาไป999บาทแต่ว่าราคานี้ให้แค่90เซ็นต์ในรายการเท่านั้นนะคะอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีค่ะ

0: ็นสีสันตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: คุณไม่ต้องเลือกสีเพราะได้ไปครบนี้เลยคุณได้ไป6ตัว6สีตามนี้ยังไม่พอให้อีก6ตัว6สีตามนี้แล้วคุณคิดดูนะเวลาที่คุณใช้แล้วคุณเอาไปตากอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านมันสวยแบบนี้เลยแล้วดูสิราคาเขาเหลือแค่ตัวละ

0: 3.25 บาท
1: เอวเขาค่อนข้างสูงใครลูก1ลูก2ลูก3มีพุงตรงนี้มีพุงหมาน้อยตัวนี้ค่อนข้างกระชับค่ะและที่สำคัญตรงเอวเขาเนี่ยนะคะไม่มียางยืดซ่อนอยู่ด้านใน
0: โอ้ยน่าใส่สบายมาก
1: เป็นผ้าเรียบๆเลยค่ะแล้วก็มันจะไม่คันพุงไม่เป็นรอยตรงพุงด้วยเนาะและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือตรงนี้เห็นไหมถักทอซาบีน่ามีแต่แบรนด์นี้ทำได้เท่านั้น
0: เออเขาถักทออย่างเดียวนะคุณผู้ชมเขาไม่ได้แปะสติ๊กสติ๊กเกอร์แล้วมันจะไม่ลอกหายไปไหนนะครับแบรนด์
1: ที่บอกไปว่าด้านข้างก็ไม่มีตะเข็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บเย็บมาที่ด้านข้างเราก็ให้เนื้อผ้ามาค่อนข้างเยอะ
0: โอ้โห
1: แม่
0: ผ้าดูนุ่มเนียน
1: หยุ่นนุ่มแล้วเห็นป่ะเวลายืดทีนะรู้เลยว่าระบายอากาศดีมากๆและด้านหลังก็ไม่ทำไม่ผิดหวังเหมือนกันจ้ะแม่ด้วยความที่เขาให้ผ้ามาเยอะแล้วเวลาที่เราสวมใส่ไปใช่ไหมคะกางเกงชั้นในอ่ะมันจะเก็บกระชับก้นแล้วก็สะโพกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเนื้อผ้าที่เขาให้มานี่แหละแม่อุ้มก้นเอาไว้แบบนี้นะใครมีนงมีเนื้อด้านข้างแม่เกี่ยวขึ้นมาให้หมดเลยนะเวลาเราไปทำกิจกรรมอะค่ะเวลาเราเดินเวลาเราวิ่งเรานั่งเรานอนเห็นไหมเวลาเราขยับอะมันจะไม่เป็นแบบเข้าวินอะ
0: แล้ววันนี้คุณได้ไปนะสีสันสวยมากคุณผู้ชมสีโกโก้มอคค่าแล้วก็ลาเต้อันนี้ก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลที่แบบถูกต้องแล้วสวยมาก
1: น
0: ี่กล้าพูดแบบนี้ว่าถ้าคุณเจอของจริงจะสวยกว่าที่เห็นในทีวีแล้วสีสันที่ให้ไปนะคะสีชมพูสีฟ้าและสีเขียวจะเป็นสีละมุนละมุน
1: 4,000 กว่าบาทอ่ะนุ้ย
0: ไม่ต้อง
1: เก็บ
0: เงินไปกินหมูกระทะคุณผู้ชมเพราะเราใส่กางเกงชั้นในมันสบายใช่ไหมเรากินเท่าไหร่ก็ได้เอาไปจ่ายแค่999 บาทและที่สำคัญส่งให้ก็ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390แต่แค่ตัวละ83 บาท25 สตางค์จำกัดให้แค่90 เซนต์ในรายการเท่านั้น
1: วันนี้ยังส่งฟรีอยู่แล้วก็เก็บเงินปลายทางได้อยู่สั่งวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยคุณผู้ชมไปโทรก่อนเลยนะคะรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ได้เลย
0: ตอนนี้ซาบีน่ามีรุ่นใหม่เป็นซิมเลสใส่สบายเวลาใส่กางเกงรัดรูปไม่เห็นรอยเลยต้องขอบเอวเนี่ยถักทอเนี้ยคือใส่สบายกระชับกว่าเดิมอีกอุ้ยสีใหม่สีน้ำตาลเนี่ยคือเป็นเทรนด์ช่วงนี้เลย
2: สีสวยค่ะผ้านุ่มมากนะคะขอบขาค่ะเขาวาวมาพอดีเลยใส่แล้วก็ไม่เบียดวางขายเมื่อไหร่คะชอบ
3: ซื้อที่โอช้อปปิ้งเนี้ยก็ได้ของแท้ราคาดีมากอันนี้คือชอบมากเพราะว่าสีน่ารักมากกางเกงชั้นในที่สวยเก็บทรงดีใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นนะคะ
4: คือถ้าพูดถึงเรื่องชั้นในมันก็ต้องมั่นใจจากข้างในมาข้างนอกเนาะตัวที่หนิงเลือกใส่ก็จะเป็นของซาบีน่า
5: หุ่นคนละไซส์ก็ใส่ได้ตัวเนี้ยเป็นฟรีไซส์เหมือนเดิมยืดได้เยอะมากแต่ที่สำคัญคือเขามีแรงต้านนะ
4: โอ้ยมาสู้มือนะมายังเป็นทรงเดิมอยู่เลยอ่ะเอ้ยสวย
5: เลิศมากคุณนา
4: จริงๆซาบีน่าผ่านกันไหม
5: ผ่านแน่นอนเลยตัวนี้
4: แต่นี่ก็หาแต่นี่ก็หาอีกเพราะว่าคุ้มมาก
5: ได้เลย
1: ว้าจำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะโทรไม่ทันรีบโทรได้เลยฟังไปด้วยโทรไปด้วยนะคะพี่ๆแม่ๆเพราะว่าได้ไปถึง12ตัวแบบน
0: ี
1: ้แล้วก็ไซส์ยังเหมือนเดิ
0: ม
1: นุ้ยไซส์อะไร
0: ไซส์ SXS
1: โอ้ยตัวเล็กใส่ได้นะ
0: ใส่ได้
1: นะ
0: ใส่ได้
1: ตูน ML ตูนก็ใส่อยู่ใส่ได้แล้วน้องคนนี้ค่ะ XL 2XL แล้วดูความ2 XL เขานะคะสะโพกเขายังยืดออกมา
0: สะโพกคนนี้46นิ้วนะ
1: 46นะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนื้อผ้ายังมาได้ไกลมากยังเหลือขอบขาก็ยังสามารถยืดออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือความสบายในสไตล์ซาบีน่าเขาทำให้เราอยู่แล้ว
0: ดูสีทีนึงนะจะได้เห็นว่ามี6ตัวในมือนะคะสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนลงมาสีเนื้อถัดมาสีฟ้าสีเขียวและสีชมพู6ตัว6สีนี้แน่นอนว่าหลายๆคนก็กังวลเรื่องความระบายอากาศใช่ไหม
1: แน่นอน
0: พร้อมกันไปเลยนะ6ตัว12ชั้น
1: ได้เหร
0: อ3ได้สิ
1: สบายมากจ้ะเพราะเราคือซาบีน่าแล้วผ้าของเขาเนี่ยระบายอากาศได้เป็นอย่างดีเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับหน้าฝนเหมาะกับหน้าหนาวอยู่แล้วเหมาะกับทุกสถานการณ์ถูกใจพี่ๆแม่ๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโทรให้ทันแหละ
0: มีพี่มีน้องมีลูก
1: แบ่งกันเลย
0: แบ่งกันใส่ได้เลยคือซื้อไปเนี่ยคุณได้12ตัวแบ่งกันไปเลยค่ะคนละ2ตัว3ตัว4ตัวแบ่งได้เลยแล้วราคาดีมาก999 บาท
1: 33-41นิ้วในเรื่องของสะโพกเป็นฟรีไซส์ไม่ต้องเลือกไซส์แต่ว่าต้องเลือกโทรตอนนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางหน้าบ้านได้เลยจ้ะแม่โทรก่อน

0: ข้าเยอะมากนะคุณผู้ชมต้องรีบนิดนึงแล้วพอเหลือน้อยเต็มทีแล้วให้ดูสีน้ำตาลนี้สีโกโก้สวยมาก
1: และ
0: ความยืดของเขาดูกันอีกทีนึงไปได้อีกกล้องตามไม่ทันเลยคุณผู้ชม
1: FLXL
0: ไปได้หมดเลยแล้วไปขนาดนี้นั่นหมายความว่าที่สายเข้าเยอะๆเพราะเขาไม่ต้องลังเลไม่ต้องคิดเรื่องไซส์สาวอวบรีบซื้อแล้วรีบตุนเพราะว่าแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะ
1: แบ่งกันคนละ6ตัวไหมนุ้ยเอาป้า
0: เฮ้ยเอาเพราะว่าได้4ครบไงของครัว6สีราคานี้นุ้ยไม่แน่ใจนะว่ามันจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่วัน
1: 999บาทยังสามารถส่งฟรีให้ได้อยู
0: ่
1: ไม่ต้องจ่ายตอนนี้ในเรื่องของค่าส่งค่ะแต่อนาคตไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลือกไซส์นะคะรับไปทั้งหมด12ตัวแบบนี้แหละถ้าสั่งวันนี้ของส่งวันไหนคะพี่
0: ของก็ส่งให้วันนี้เลยจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็ส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครยังไม่โทรให้รีบโทรเรื่องไซส์ไม่ต้องกังวลนะคะตอนนี้กังวลเรื่องโทรไม่ทันก่อน
1: มันจะไม่
0: จ่ายวาย999บาทส่งให้ฟรีเฉลี่ยแล้วจากตัวละ390เหลือแค่ตัวละ83บาท25สตางค์ราคาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วล่ะแต่วันนี้หมดเวลาของนุ้ยกับตูนแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
3: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
4: ฉะ
3: น
4: ั้
3: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
4: ุ
3: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
4: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
3: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
4: ั้
3: งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
4: ี
3: ้คละให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
4: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: จแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะน
1: ี่
0: คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมากๆ
0: และแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ทันให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมขาเราต้องมีการ

0: ทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
1: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
0: ไหนลองสิคะ
1: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
0: ดูสิ
1: เห็นเลขไหมพี่แอม
0: พันก็ประมาณ 1,400 ค่ะพันกว่าๆนะคะมาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
1: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
0: แต่อย่าลืมนะคะจ่ายราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี้ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟได้ยังซื้อเลย
1: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
0: ค
1: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
0: ้
1: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
0: ๆแต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
1: ุ
0: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
1: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว้ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยอาจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันทีหมดนี้ 1,390 บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชมฮะ
0: ให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ําอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ําเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ําท่วมเหมือนบ้านแบบเนี้ยน้ําท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ําหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ําแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทําและเค้ากล้ารับประกันแล้วเค้าบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ํากันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลําบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทําไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่อยู่อาศัยของคุณที่จําเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี
1: ้ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้นะฮะมีไม่เยอะฮะมีแค่99เซ็นต์สำหรับโปรนี้ฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แต่น่าจะเหลือน้อยเต็มทีอยากได้รีบโทรเลยจ้า

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้ หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนนี้มันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองนี่แหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีน่ะหน้าบ้านอ่ะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นี้นะคะบอกเลยงานบ้านจะเป็นงานง่ายจะไม่ต้องทรมานอีกต่อไปเพราะว่าแต่ก่อนเราต้องทำความสะอาดไงคะแม่อ่
1: ะไม่ต้องแต่ก่อนอ่ะจนถึงวันนี้พ่อแม่ที่ดูเราอยู่ใครเป็นมากมาถึงปุ๊บถังน้ำพร้อมกับผ้าขี้ริ้วจากนั้นยังไงซักบิดโอ้ยมือยังไม่พอค้างเข่าทู้ทั้งวันแล้วตรงไหนก็ก้มอยู่ตรงนั้นโอ้โหบางทีทั้งวันเอ๊ะเราเหนื่อยอะไร
0: เนี่ยเหนื่อยอันนี้แหละเหนื่อยทำความสะอาดแต่วันนี้ไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นไม่ต้องก้มเงยๆค่ะยืนถือสวยๆแล้วก็ถูบ้านไปได้เลยแบบนี้มือก็ไม่ต้องแบบไปเลอะสิ่งสกปรกแค่กดปั่นถูด้วยเซตคอมโปรม็อบเซตนี้แล้วบอกเลยว่าวันนี้จัดโปรมาให้นะคุ้มมากจะแบ่ง3บ้านจะหารกันก็ได้จะแบ่งชั้นบนชั้นล่างแบ่งห้องครัวห้องน้ำห้องนอนบอกเลยว่าครบเซตมากๆวันนี้ไม่อยากให้พลาดดูอยู่ไปโทรค่ะวันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสเตนเลส2ระบบเลยมีทั้งไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ครบเซตปกติเซตนึงเนี่ยนะคะอยู่ที่790บาทเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนราคาปกติลูกของแถมอยู่ที่ 3,070 บาท
0: แต่วันนี้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะจ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะใครดูอยู่นะคะวันนี้บอกเลยห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้จัดเซตแบบชุดถังปั่นที่แข็งแรงแข็งแรงตัวพลาสติกตรงนี้นะคะเป็น ABS หนาเหนียวทนและก็ความจุของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือ5ลิตรก็ระบบของเขานะคะเป็นแบบ2ระบบม
1: ี
0: ทั้งถังซักและก็ถังปั่นถังปั่นหมาดเป็นสแตนเลสด้วยปกติตัวเนี้ยนะคะเราจะเจอถ้าเป็นซื้อหลักร้อยเราจะเป็นพลาสติก
1: เป็นพลาสติกแป๊บเดียวมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกง่ายอันนั้นอะไม่ทน
0: ใช่แล้วตัวเนี้ยนะคะมีแบบว่าเนี่ยรูระบายน้ำตรงด้านข้างได้ด้วยนะฉะนั้นก็คือแบบสะดวกมากๆตรงฐานม
1: ี
0: ล้อให้ด้วย
1: อ้าว
0: อ่ะเวลาแม่จะเคลื่อนย้ายนะถูๆไปอย่างนี้ได้เลยใช่

0: แล้วอ่ะไม่ได้ดีแค่ถางอ่ะฝากถางหน่อยตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาไม้ของเขาเนี่ยด้ามจับเป็นสแตนเลสแข็งแรง มีที่ห้อยให้พร้อมและตัวนี้อยากให้ไล่ลงมาดูเวลาปลดล็อกเนี่ยนะคะไม่ต้องบิดแล้วนะแต่ก่อนมันต้องบิดอย่างนี
1: ้
0: บางคนข้อมือไม่แข็งแรงไง อันนี้คือง่ายนะคะและไล่ลงมาดูที่ปลายค่ะตรงนี้นี่ให้ดูตัวไม้ม็อบของเราค่ะนะคะตัวผ้าก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆฟูๆและหัวไม้ม็อบตัวนี้หมุนได้360องศาฉะนั้นเนี่ยมันจะซอกซอนเนาะไถไปเลยข้างเตียงใต้โต๊ะใต้ตู้อ่ะตอนเนี้ย
1: ยังไง
0: วิธีการใช้งานเนี่ยไม่ยาก
1: อยาก
0: ใช้ให้ดูใส่น้ำยาลงไปนะคะอยากใส่น้ำยาทำความสะอาดอะไรตามใจชอบได้เลยและเนี่ยมือเรายังไม่เลอะเลยนะ
1: เราชอบตรงที่อะไรบ้างไม่ต้องคานข่าวเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องมานั่งบิดผ้าคีริ้วเหมือนแต่ก่อนแล้วไม่ต้องมานั่งทรมานถูทั้งวันแบบนั้น
0: ใช่แล้วและพอปั่นมาตัวนี้มือเดียวเลย
1: เหนียว
0: นี
1: ่ความแห้งอาจจะทำให้น้ำไม่หยดเวลาเราถูมันจะเกลี้ยงไง
0: สมมุติลูกทำอาหารหกถือแกงมาแล้วแกงมันหกแล้วเราจะออกนอกบ้านอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวก่อนมันจะได้ไหมเธอ
0: เราไม่เสียเวลามานั่งก้มๆเงยๆนะคะ
1: อาจจะ
0: เราก็แค่ถูไปแบบนี้ได้เลยได้ทุกคราบได้ทุกพื้นผิวขออนุญาตนะ
1: หนึ่งสองสามสี่ห้า
0: สะอาดเลย
1: และมันเกลี้ยงและอย่างนึงนะมันจะไม่เหนียวไม่เลอะเทอะพื้นดังนั้นมันไม่ต้องเสียเวลาในเวลาที่เรารีบเร่ง
0: ใช่แล้วเห็นไหมพื้นสะอาดแบบนี้นะ
1: จ้า
0: ไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองเห็นไหมไม่มีอะไรติดมือมาเลย
1: อยู่ตรงนี้
0: นี่คือสิ่งสกปรกกองอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ต้องเอามือไปซักนะคะย้ายมาตรงถังค่ะนี่เลย
1: เราชอบตรงที่อยากจะซักเมื่อไหร่อ่ะแม่ก็ซักได้มันสะดวกมันง่าย
0: มันไม่ต้องซักผ้าเนาะ
1: มันไม่ต้องคานมันไม่ต้องก้มไง
0: เนี่ยแล้วกลิ่นหอมมากนะน้ำยาเนี่ยปึ๊บ
1: นี่
0: เรียบร้อยแค่นี้เราก็ไปห้องถัดไปได้เลยคือความที่ผ้าไมโครไฟเบอร
1: ์
0: ก็จับฝุ่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นห้องครัวคราบไหนๆพื้นไหนๆก็เอาอยู
1: ่
0: แม่มือไม่ต้องเลอะเลย
1: ลองดูเพราะหลายๆคนบอกว่าพื้นห้องครัวเป็นที่ที่เราต้องถูตลอดเพราะทำกับข้าวทำอาหารทำของว่างให้ลูกกิน
0: มาดูฟืบนี่ดูดน้ำเข้าไปเลยเห็น
1: ปะและอย่างนึงอะไรรู้ป่ะแม่ชอบความที่แบบเขาดูดน้ำเข้าไปในม็อบอะหมายความว่าคราบเคิร์บเนี่ยเขาจะดูดเข้าไปดังนั้นน่ะรอบนี้ที่เราให้ไปนอกจากชุดถังปั่นเนี่ย
0: มาดมา
1: ใช่
0: สิ่งสกปรกอยู่ตรงนี้
1: เดี๋ยวขอรูปนะ
0: น่ะ
1: เฮ้ยแม่ได
0: ้พื้นคือไม่ลื่น
1: ใช่โอเคมาก
0: ตอนนี้ใครอยากได้แล้ววันนี้ไม่ได้ได้เซตเดียวนะคะจ่ายหลักร้อยแต่ได้ไป3เซตดูอยู่อย่าช้าค่ะให้โปรส่งฟรีด้วยโทรได้โทรก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สายแน่นมากใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนวันนี้จะได้ไปครบเซตเลย1ชุดจะประกอบไปด้วยชุดถังปั่นเนี่ยที่เป็นถังปั่นสแตนเลส1นะคะไม้ม็อบอีก1แล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ด้วย
1: และยังไม่พอวันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและแถมเพิ่มไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นถ้าโทรมาตอนนี้แถมพิเศษให้อีกเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3ม้วนจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่ 3,070 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทค่ะ
0: และราคานี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านจำกัดแค่99เซตดูอยู่โทรได้เลยที่เบอร์028179925ค่ะคือวันนี้ถูแบบคุณนายเลยนะ
1: มากมาก
0: เวลาใช้งานจริงไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องก้มบางทีอ่ะบางคนนะเป็นคนท้องบางคนเป็นผู้สูงวัยเนาะบางคนแบบต้องก้มก้มเงยๆบางทีมันแบบไม่เวิร์กไม่เวิร์ก
1: อ
0: ันเนี้ยยืนแบบสวยๆเลยนะคะแล้วก็เวลาทำความสะอาดนะเนี่ยหรือจะย้ายห้องเนี้ยค่ะลากไปแบบนี
1: ้ไม่ต้องยกไม่ต้องยกให้เมื่
0: อ
1: ย
0: แบบนี้เปลี่ยนจุดทำความสะอาดได
1: ้
0: ต่อมาแม่
1: จ้า
0: ห้องเนี้ย
1: เฮ้ยมันเลอะตีสันวางแผนอยากรู้ว่าไม้ม็อบมันเช็ดเกลี้ยงหรือเปล่า
0: เกลี้ยงแน่นอนค่ะแล้วมือไม่ต้องเลอะด้วยมือไม่ต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกนะคะบางคนไปทำเล็บมาแบบหลักพันนะ
1: แล้วอะไรป้าแม่พ่อหลายคนอ่ะมักจะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนี้ทำของหกเลอะพื้นอีกแล้วลูกหลานไม่ว่าแม่เพราะต่อไปเนี้ยเดี๋ยวเขาจะซื้อไม้ม็อบเนี่ยชุดเนี้ยให้และเช็ดทำความสะอาดต่อไปนี
0: ้
1: เราทำหกบ้างเหลือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันจะง่ายในการทำความสะอาด
0: ใช่ค่ะแค่ถูไปเลยถูไปเลยแบบนี
1: ้โอ้โห
0: ได้ทุกพื้นได้ทุกคราบค่ะ
1: อ่ะ
0: แล้วสิ่งสกปรกนะคะอยู่ตรงนี
1: ้เราชอบตรงที
0: ่
1: เขาดูดคราบเนี่ยกลับมาที่ตรงแผ่นแบบมาผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้ทำให้เราไม่ต้องมานั่งถูซ้ำอีกและพื้นมันก็จะเกลี้ยงสะอาดแบบนี้แฮปปี้
0: เนี่ยแล้วเวลาจะทำความสะอาดเนาะนะคะเราก็แค่
1: ซัก
0: ที่ฝังซักของเขา อย่างที่บอกเขาเป็น2ระบบค่ะซักด้วยนะคะปั่นแห้งด้วยถั

0: ั่นแห้งเป็นสแตนเลสทางแข็งแรงมากนะแม่นะ
1: แข็งแรงเพราะว่าอะไรมันสำคัญอยู่ตรงที่อยู่กับเราต้องใช้ได้ทนมีซื้อให้คุณภรรยาสักเซตหนึ่งเนี่ยนะจะแฮปปี้ไออารมณ์แบบหงุดหงิดโดนบ่นต่อไปนี้อะไรเลอะเทอะก็ไม่ต้องก้มนั่งทำแล
0: ้
1: ว
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะปึ้งถูไปเลยได้ทุกคราบถ
1: ู
0: ไปเลยได้ทุกห้องแล้วก็เก็บได้แบบนี้คือผ้าไมโครไฟเบอร์ของเรานะคะดูดซับน้ำได้ดีมากแบบนี้
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช่
0: ดูดหายดูดหายเลยค่ะ
1: อันนี้คือมันเป็นหลักการของเขาซึ่งทำให้เก็บคราบได้เกลี้ยงหมายความว่าถ้าปกติเราเอาผ้าคิริบาถูเองมันต้องถูซ้ำสองรอบสามรอบ
0: ใช่
1: แต่อันนี้เช็ครอบเดียวมันเกลี้ยงและมันก็จะมาเก็บไว้อยู่ที่ตรงผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้อย่างที่บอกและพื้นผิวของเราไม่เหนียวแล้วเราก็ไม่ลื่นด้วยนะจ๊ะ
0: ง่ายสะดวกทำความสะอาดได้ทุกห้องทุกพื้นผิวในบ้านแค่กดปั่นถูสะอาดเลยค่ะแล้ววันนี้เขาไป3เซต3ถัง
1: แต่ว่ายังไงเนี่ยนะเราย้ำว่าวันนี้เสร็จเนี่ยให้ไปคุ้มๆแบบนี้ต้องโทรกันมาให้ทันของแถมเพียบรีบโทรมาตอนนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้ะ
0: วันนี้อยู่กับคอมโปรม็อบชุดถังปั่นสแตนเลส2ระบบเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรี1ถังและยังไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์3ผืนและพิเศษโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มเป็นลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวนราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070 บาท
0: แต่วันนี้จ่ายแค่990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านดูอยู่แค่โทร02-817-9925ค่ะ wow. วันนี้ดูอยู่ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นดีมากคุ้มค่ามากคือจริงมันไปหารกันก็ได้เนาะหรือว่าแบ่งชั้นแบ่งห้องแบ่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้
1: คือราคาเนี้ยไม่ถึงหลักพันเนี้ยจริงๆนะเราซื้อเซตหนึ่งบ้านเพื่อนละอีกเซตหนึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันคุ้มและใช้ได้ยาวๆเลย
0: ดูอยู่แค่กดเบอร์โทรที่หน้าจอโทรสั่งไว้อย่าวางสายเด็ดขาดเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอ่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องไปเคลียร์บ้านกันต่อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะถูต่อถูต่อที่เป็นคุณนายถูบ้าน
0: ทำความสะอาดบ้านง่ายๆเลยแค่กดปั่นถูกับคอมโปรม็อบที่ครบเซตแล้วของแถมเยอะมากๆเลย
1: วันนี้ซื้อ2ถังแถมฟรีอีก1ถังและยังไม่พอแถมเพิ่มให้ไปอีกกับผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3พื้นและพิเศษถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มให้ไปกับลูกกลิ้งทำความสะอาดพร้อมรีฟิลอีก3มวดจากราคาปกติรวมของแถมอยู่ที่3,070บาทพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้น
0: ดูอยู่นะคะรีบโทรเลยที่เบอร์028179925ค่ะ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าเราด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ค่ะพี่น้าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือระบบตั้งแต่31-47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตรงเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กำลังแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวล นะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเดี๋ยวมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นมั้ยเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: ใช่รู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของนุ้ยดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้ใส่เข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากๆคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่ซ้ำกันใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดมี990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
1: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S นี่สาวไซส์ M แล้วน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริง
1: ๆถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนี่ใส่สีดำอยู่แล้วเราให้อีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
1: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
1: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: โอ้มีชอบ
1: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
1: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
1: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
1: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
1: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าหนุ่ยจับไปเลย
1: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
1: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
1: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
1: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่

0: และเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร์
2: ได
1: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพัฒน์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรสเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วนุ้ยอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
1: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงนี้ด้วยความที่ตรงนี้เป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
2: ็
1: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
2: ู้
1: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว
2: ไม่ต้องเลือกสีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: ย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
2: 2แถม5 990เฉลี่ยมาแล้วนะคะต่างตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: แผ่นดินไทยเปี่ยมด้วยความหลากหลายหลายพื้นที่ต้องเผชิญความยากลำบากจากจุดเริ่มต้นเล็กๆบนผืนดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงอุทิศพระวรกายเพื่อแก้ไขปัญหาของแผ่นดินพระราชาผู้เริ่มต้นจากการฟังฟังเสียงแผ่นดินฟังเสียงประชาชนทุกแนวพระราชดำริคือการคืนชีวิตให้ดินน้ำผืนป่ากลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อเป็นรากฐานให้ทุกชีวิตพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเสมือนห้องเรียนของแผ่นดินที่ค้นคว้าทดลองและถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงเติบโตไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: และสิ่งที่ท่านพระราชทานที่นี่คืออะไรองค์ความรู้ให้นำไปใช้ในชีวิตเป็นของขวัญที่ไม่มีวันเน่าวันเสียนะครับจะใช้เมื่อไหร่หยิบมาใช้ได้ทันทีเลยของขวัญเนี่ยไม่ใช่ศูนย์อย่างเดียว60ก็ได้พระราชทานหลักใหญ่แล้วแล้วก็มีหลักความคิดอีกจะออกมาทั้งหมด27ข้อด้วยกันขอให้ใช้เถอะท่านพระราชทานเครื่องมือของขวัญนั่นคือหลักการทรงงานใช้ในชีวิตจริงได้ตอนนั้นเลยมองให้ดีจะทรงสอนหมดทุกอย่างแล้วตัวเองอยู่รอดบนแผ่นดินเนี้ย
4: วันนี้ของขวัญอันทรงคุณค่ายังคงเติบโตในผืนแผ่นดินจากองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตจากการให้สู่ความยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณและของขวัญจากพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ายการพบพระพบธรรมในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารและชมความงดงามของพระอุโบสถที่สร้างด้วยหินอ่อนแห่งแรกในประเทศไทยพร้อมทั้งกราบนมัสการพระพุทธชินราชจำลองที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างมากอีกทั้งรับชมงานสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งทรงธรรมและพระที่นั่งทรงผนวดที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจากพระมหาศักดิ์ชัยสาธิโกพระนักเทศวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
1: ชีวิตของคนเราก็เหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลเมื่อเกิดมรสุมขึ้นคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะโทษลมคนที่มองโลกในแง่ดีจะภาวนาหวังให้ลมเปลี่ยนทิศทางแต่คนที่มองโลกตามความเป็นจริงจะปรับใบพัดเรือให้สมดุลกับลมที่พัดมา
0: ช่วงรู้ธรรมคำบาลีคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุอหังวันทามิอิทะปฏิทิตาพุทธธาตุโยตัดสานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเมข้าพเจ้าขอนมัสการกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ณที่นี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศลผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดกาลทุกเมื่อเทอญบทสวดเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายบทแต่ละที่ก็แตกต่างกันอย่างไรก็ตามการบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตเลื่อมใสนี้มีอานิสงส์เสมอกับการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงมีพระชนอยู่และด้วยอานิสงส์อันไม่มีประมาณนี้เองหลังจากละโลกแล้วผลบุญนี้จะช่วยปิดอบายได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลกและครองจักรพรรดิสมบัติในมนุษยโลกวนเวียนอยู่แต่ในสุขติภูมิจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานรู้ธรรมคำบาลี

0: เด็กส์ทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
1: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
2: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
3: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
4: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
0: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
5: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
2: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
6: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
4: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
0: ได้สิ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
8: ที่เดียว
7: ครึ่ง
8: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
7: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
8: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99 บาทต่อเดือน
8: กดดอกจัน5594เหรียญ
7: โทรออก

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารหรือเรียกสั้นๆว่าวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเดิมเป็นวัดโบราณมีชื่อว่าวัดแหลมหรือวัดไซทองซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างในสมัยใดต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจบพิตรซึ่งมีความหมายว่าเป็นวัดของเจ้านาย5พระองค์คือมีเจ้านาย5พระองค์เป็นผู้บูรณะปฏิสังขรณ์นั่นเองและต่อมาในปีพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชประสงค์จะทรงสร้างพระราชอุทยานเพื่อเป็นที่ประทับแรมซึ่งพระราชอุทยานในปัจจุบันนั้นก็คือพระราชวังดุสิตและในขณะนั้นทรงเห็นว่าวัดแหลมอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดพร้อมกับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอุโบสถแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งตรงมาจากประเทศอิตาลีลักษณะของพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมไทยทรงจตุรมุขหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน4ชั้นหลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองหรือที่เรียกว่ากระเบื้องกาบูบนหลังคาประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงถัดมาด้านหน้าพระอุโบสถมีเสากลมขนาดใหญ่ทำจากหินอ่อนจำนวน4ต้นและด้านข้างบันไดทั้งซ้ายและขวามีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่จำนวน2ตัวยืนเฝ้าประตูทางเข้าวัดส่วนด้านหลังพระอุโบสถที่ท่านผู้ชมเห็นทำเป็นซุ้มจรณำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณปางห้ามญาติเป็นพระยืนทรงเครื่องความสูง2เมตร50เซนติเมตรถือว่าเป็นพระยืนที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในสมัยลพบุรีและความงดงามของพระอุโบสถที่ท่านผู้ชมไม่ควรพลาดอีกอย่างก็คือความงดงามบนหน้าบันของพระอุโบสถซึ่งหน้าบันทำเป็นตราพระราชรัญจกรของพระมหากษัตริย์ได้แก่หน้าบันด้านทิศตะวันออกจำหลักเป็นตราพระนารายณ์ทรงครุฑและในลายมีหมู่เทวดาอัญเชิญเครื่องสูงประกอบทั้งซ้ายและขวาหน้าบันทิศตะวันตกจำหลักเป็นตราอุณาโลมอยู่ในบุษบกหน้าบันทิศเหนือจำหลักเป็นตราช้างสามเสียนและหน้าบันทิศใต้จำหลักเป็นตราพระธรรมจักรซึ่งตราพระราชรัญจกรที่ท่านผู้ชมเห็นทั้ง4ทิศนั้นลงรักปิดทองประดับกระจกสวยงามเป็นอย่างมากเมื่อชมความงดงามของพระอุโบสถแล้วรายการพบพระพบธรรมจะพาท่านผู้ชมมากราบสักการะพระพุทธชินราชจำลองซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งเหนือรัตนบัลลังก์และประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วที่สวยงามเป็นอย่างมากองค์พระพุทธชินราชจำลองมีขนาดหน้าตัก5ศอก5นิ้วและมีน้ำหนักทองที่ใช้หล่อจำนวน 3,940 ชั่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงประสิทธิ์ปฏิมาไปจ้างช่างหล่อที่มีฝีมือดีที่สุดในยุคนั้นขึ้นไปปั้นหุ่นและถ่ายแบบจากพระพุทธชินราชของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปั้นหุ่นจำลองเสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อพระพุทธรูปในวันที่20ตุลาคมปีพุทธศักราช2444และต่อมาได้อัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองลงเรือและล่องเรือจากจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรแห่งนี้พระพุทธชินราชจำลองเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งองค์พระพุทธรูปเป็นสีทองเหลืองอารามส่องแสงบารมีออกมาจนทำให้ผู้คนที่มากราบสักการะรู้สึกเหมือนได้รับแสงบารมีนั้นไปด้วยนอกจากนั้นภายในพระอุโบสถยังมีช่องคูหา8ช่องโดยแต่ละช่องเขียนภาพสถูปเจดีย์ที่สำคัญต่างๆเช่นภาพพระปรางวัดมหาธาตุจังหวัดลพบุรีภาพพระศรีรัตนธาตุจังหวัดสุโขทัยภาพพระมหาธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนและภาพพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นต้นซึ่งภาพทั้งหมดเป็นฝีมือของช่างจากกรมศิลปากรโดยวาดเสร็จในปีพุทธศักราช2489และภายในพระอุโบสถท่านผู้ชมจะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างกรมศิลปากรเขียนเป็นลายไทยเทพนมและเหนือบานหน้าต่างขึ้นไปจะเห็นเป็นช่องกระจกรับแสงซึ่งเขียนเป็นลายเทพนมเช่นกันซึ่งกระจกรับแสงทั้งหมดที่เห็นกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและสั่งทำจากประเทศอิตาลีในส่วนของบานหน้าต่างด้านนอกติดด้วยแผ่นหล่อโลหะนูนเป็นภาพยักษ์แบกและบานประตูด้านนอกก็ติดด้วยแผ่นโลหะนูนเช่นกันแต่เป็นภาพเทวดารักษาประตูเดินออกจากพระอุโบสถจะพบพระระเบียงซึ่งสร้างเชื่อมต่อจากพระอุโบสถพื้นพระระเบียงปูด้วยหินอ่อนตัดเป็นลายและมีเสากลมทำจากหินอ่อนจำนวน64ต้นภายในพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆจำนวน52องค์เป็นพระพุทธรูปโบราณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวบรวมจากทั่วประเทศมาประดิษฐานไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้และศึกษาหาความรู้นอกจากนั้นภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีพระที่นั่งสำคัญซึ่งมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมให้ชมกันอีกด้วยอันได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมพระที่นั่งองค์นี้สมเด็จพระศรีสาวรินทิราบรมราชเทวีทรงสร้างอุทิศให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารสร้างในปีพุทธศักราช2445ลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นก่ออิฐถือปูนพื้นชั้นล่างและบันไดปูด้วยหินอ่อนหลังคามี2ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ลงรักปิดทองส่วนของหน้าบันจำหลักภาพพระโพธิสัตว์สิทธัตถะกำลังทอดพระเนตรพระนางพิมพาและพระโอรสคือราหุลซึ่งกำลังบรรทมหลับอยู่ถัดมาคือพระที่นั่งทรงผนวดพระที่นั่งองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อมาจากพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยประทับเมื่อครั้งทรงผนวดพระที่นั่งทรงผนวดเป็นอาคาร2ชั้นหลังคามุงกระเบื้องเคลือบประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงส่วนหน้าบันจำหลักเป็นลายไทยประกอบตราพระเกี้ยว
เมื่อเดินถัดมาท่านผู้ชมจะพบศาลาสี่สมเด็จซึ่งสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระที่นั่งทรงผนวดเป็นศาลาทรงจตุรมุขหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงส์และหลงรักปิดทองปัจจุบันศาลาสี่สมเด็จใช้เป็นหอกลองโดยมีกลองขนาดความยาว5เมตร32เซนติเมตรอยู่ด้านในเป็นกลองที่ทำด้วยไม้ประดู่ทั้งท่อนซึ่งกลองนี้พบโดยเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2446อีกสิ่งหนึ่งที่ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวัดนั่นก็คือหอระฆังบวรวงศ์เป็นหอระฆังทรงไทยก่ออิฐประดับหินอ่อนหลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีหน้าบรรจำหลักตราพระราชรัญจกรฝ่ายวังหน้าเป็นตราพระรักษ์ทรงหนุมานและหน้าบรรอีกด้านหนึ่งจำหลักเป็นตราพระนารายณ์ทรงปืนและเมื่อเดินถัดมาท่านผู้ชมจะพบกับพระวิหารสมเด็จเป็นอาคารทรงจตุรมุขสองชั้นหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงส์หลงรักปิดทองประดับกระจกและบันไดด้านหน้ามีรูปราชสีห์ขนาดใหญ่หล่อด้วยโลหะยืนเฝ้าประตูทางเข้าอยู่ทั้งซ้ายและขวาส่วนหน้าบันมีอักษรสอผอย่อมาจากคำว่าเสาวภาผ่องศรีเป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นอกจากนั้นมุกด้านบนยังเป็นที่ประดิษฐานพระฝางเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ในสมัยอยุธยาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาจากเมืองอุตรดิตถ์นอกจากนั้นภายในวัดยังมีสะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสลักษณะเป็นสะพานเหล็กราวสะพานทำเป็นลายไทยทั้งสองด้านบนสะพานมีป้ายจารึกชื่อสะพานอันได้แก่สะพานพระรูปสะพานถ้วยและสะพานงา

0: และสิ่งที่พลาดไม่ได้ขอแนะนำคุณผู้ชมให้มากราบสักการะนั่นก็คือพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นพระบรมรูปประทับยืนขนาดสูง3เมตรประดิษฐานอยู่ในซุ้มด้านหน้าของศาลา100ปีปิยมหาราชอนุสรณ์ศาลานี้สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติครบ100ปีในปีพุทธศักราช2511ปัจจุบันทุกวันที่23ตุลาคมของทุกปีจะมีประชาชนมาถวายพวงมาลากราบสักการะพระบรมรูปกันเป็นจำนวนมากช่วงหน้ารายการพบพระพบธรรมจะพาไปฟังธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจากพระมหาศักชัยสาธิโกพระนักเทศวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
1: กราบไหว้คนดีเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ยังสู้เป็นคนดีครั้งเดียวไม่ได้ดังนั้นเวลาพูดถึงเรื่องดีนะคุณโยมคุณโยมต้องอธิษฐานในใจฉันจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีไม่ใช่เราจะไปกราบไหว้คนดีนะเรามีพระดีเรามีของดีแต่ถามว่านี่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายเราคุณโยมถ้านึกถึงสิ่งดีๆต้องคิดเสมอเราจะเป็นคนดี
2: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม
3: แค่คืนผมมาก็พอ
2: ตอนนี้อะไร
4: อย่าเอายังไงเอาให้มันชัดๆนะเว้ย
5: ไม่รู้สึกรักแม่เว้ยเหตุผลอะไรของ
6: ก็ปกตินะสำหรับว่า
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
8: คุณแม่พี่เขาไม่มีวันยอมรับหนูหรอกค่ะ
9: เงินก็อย่าเพิ่งยอมแพ้สิอย่าเพิ่งทิ้งฉันฉันจะไม่มีวันยอมแพ้เรื่องเธอเด็ดขาด
10: โอ้ยลูกแม่
11: จะคุยอะไรกับแม่อีก
9: หนูจะแต่งกับพี่แค่คนเดียวนะคะ
11: ก็ถ้าอยากให้แม่ยอมรับเรื่องการแต่งงานก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน
7: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow
12: พรุ่งนี้ตอนจบ
7: เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
13: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
14: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
13: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
7: ติดตามชม SOTUS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น.ทางช่อง GMM 25
15: ลูกทุ่งวันๆเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: รับบ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
2: กูเอาไงดีวะ
3: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนอะ
4: คิดถึงเหมือนกันครับ
2: รูปสวยมากเลยนะ
5: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.ดูทีวีช่อง GMM 25

ญาติโยมได้มาที่วัดเบญจมบพิตรแห่งนี้ว่ากันว่าในชีวิตของคนเรานะคุณโยมนะถ้าลองนึกดีๆแล้วชีวิตของคนเราก็เหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลเมื่อเกิดมรสุมขึ้นคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะโทษลมคนที่มองโลกในแง่ดีจะภาวนาหวังให้ลมเปลี่ยนทิศทางแต่คนที่มองโลกตามความเป็นจริงจะปรับใบพัดเรือให้สมดุลกับลมที่พัดมาชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันการที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้นั้นต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และรอคอยโอกาสที่ดีให้ชีวิตเหมือนกับความมืดในตอนกลางคืนนะคุณโยมยิ่งมืดมากเท่าใดก็จะทำให้เรามองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นในสังคมไทยของเรานั้นอย่างที่เราทราบกันก็คือเวลามีเทศใหญ่ๆอย่างเรื่องเทศมหาชาติเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องพระเวสสันดรเป็นหลักนะคุณโยมก็คือนิยมการให้ทานสอนให้คนเรารู้จักเป็นคนมีจิตใจเมตตาอารีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคุณโยมรัชกาลที่9พระองค์ท่านกลับนำเอาเรื่องพระมหาชนกมาสอนคนไทยเราคืออยากให้คนไทยมีความพยายามหรือจะพูดง่ายๆก็คือให้สู้หน่อยนะคุณโยมนะว่ากันว่าถ้าพูดถึงเรื่องความชาญฉลาดทางจิตวิญญาณทางตะวันออกกับตะวันตกนะคุณโยมทางตะวันออกฉลาดมากกว่าตะวันตกแต่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำไมวิทยาศาสตร์ถึงไปเจริญทางทิศตะวันตกนะคุณโยมด้วยสังเกตหลักๆว่าศาสนาใหญ่ๆนะคุณโยมไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเกิดที่ตะวันออกทั้งหมดนะแต่วิทยาศาสตร์ไปเจริญที่ตะวันตกนั่นเป็นเพราะว่าคนตะวันตกมีความพยายามมากกว่าคนตะวันออกนั่นเองยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่สร้างหลอดไฟให้พวกเราใช้ทุกวันนี้ก็คือเอดิสันนะคุณโยมคนนี้กว่าที่เขาจะผลิตหลอดไฟได้ล้มเหลวไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้งนะคุณโยมแต่เขาก็ยังมีความพยายามทำจนประสบความสำเร็จถ้าพูดถึงคนไทยเรานะคุณโยมอาตมาว่า3ครั้งนะคุณโยมก็คืออย่างคนไทยเราก็จะนับแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคุณโยมถ้าทำล้มเหลว3ครั้งส่วนใหญ่ที่จะทำต่อเนี่ยมีน้อยแล้วนะคุณโยมนะดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยนำเอาเรื่องพระมหาชนกมาสอนคนไทยเราให้มีความพยายามสาระสำคัญของเรื่องพระมหาชนกก็คือตอนที่พระองค์ทรงแหวกว่ายอยู่กลางทะเลคุณโยม7วัน7คืนการที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ความพยายามต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะคุณโยมดูอย่างพระมหาชนกตอนที่เรือกำลังจะอับปางกลางทะเลพระองค์ก็ต้องเตรียมก่อนก็คือตอนนั้นก็จะนำอาหารเนี่ยมาเสวยให้อิ่มที่สุดนะคุณโยมจากนั้นก็เอาผ้าชุบน้ำมันพันตัวมีข้อดี2ประการนะคุณโยม1ทำให้ตัวเบาคุณโยมก็จะสามารถลอยอยู่ในน้ำได้นานที่สุด2กลิ่นของน้ำมันจะทำให้สัตว์ไร้ไม่กล้าเข้าใกล้นะจากนั้นพระองค์ก็แหวกว่ายอยู่ถึง7วัน7คืนด้วยกันจนพระนางเมขลานะคุณโยมก็คือเทพธิดาที่รักษาท้องทะเลไปเจอเข้าจึงถามคำถามว่าทำไมท่านจึงคล้ายๆว่าทำไมท่านจึงยังไม่ยอมตายสักทีคนอื่นเขาตายกันหมดแล้วนะคุณโยมว่ายไปก็ไม่เห็นฝั่งสุดท้ายก็ตายอยู่ดีพระองค์ตอบมีเหตุผลอยู่3ข้อหลักๆนะคุณโยมข้อ1พรุ่งนี้จะเกิดอะไรเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เรามีชีวิตรอดพรุ่งนี้เราจะรู้อันนี้ข้อ1นะคุณโยมข้อ2ต่อให้เราพยายามไปจนถึงที่สุดแล้วตายลงนะคุณโยมเราจะไม่เสียใจเพราะเราทำดีที่สุดแล้วนะคุณโยมข้อ3คนรุ่นหลังจะได้ไม่ต้องตำหนิไงก็คือไม่ต้องตำหนิว่าทำไมถึงยอมตายง่ายๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะดังนั้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงนำเอาเรื่องพระมหาชนกมาสอนคนไทยเราอยากให้คนไทยเราอ่ะมีความพยายาม
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่จะมาขัดขวางความสำเร็จของเราอย่างง่ายๆนั่นเองการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องความพยายามอย่างที่อาตมาบอกก็คือต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะคุณโยมไม่ใช่ว่าพยายามแล้วจะสำเร็จนะโดยที่ไม่มีการเตรียมตัวที่ดีหรือพยายามไม่ถูกที่ยกตัวอย่างง่ายๆคุณโยมอย่างนกอ่ะจะมีความสามารถในด้านการบินใช่ไหมถ้าโยมใช้นกผิดความสามารถอ่ะถามว่าต่อให้พยายามไปมากเท่าไหร่อ่ะจะประสบความสำเร็จไหมก็ไม่เลยนะดังนั้นความพยายามที่จะมีผลหรือว่าให้ความสำเร็จที่ถูกต้องต้องดูที่ว่าพยายามถูกทางถูกที่ถูกคนถูกเวลาหรือไม่นั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องความพยายามนะต่อมามีเรื่องหนึ่งนะคุณโยมเล่ากันว่ามีกษัตริย์สองพระองค์นะคุณโยมยกทัพมาเผชิญหน้ากันใกล้ภูเขาลูกหนึ่งนะว่ากันว่าบนภูเขาจะมีเทวดาสิงสถิตอยู่กษัตริย์องค์แรกคุณโยมขึ้นไปสักการะไปเจอเทวดาถามคำถามว่ารบครั้งนี้ใครจะชนะเทวดาทำนายเลยว่าพระองค์จะชนะในการรบครั้งนี้กษัตริย์องค์ที่สองนะคุณโยมขึ้นไปสักการะเหมือนกันแล้วก็ไปเจอเทวดาถามคำถามเช่นเดียวกันเทวดาทำนายว่าพระองค์จะแพ้ในการรบครั้งนี้แต่ว่ากษัตริย์พระองค์นี้ไม่ยอมรับคำทำนายของเทวดากลับมาสั่งให้มีการฝึกทหารมากกว่าเดิมปรากฏว่าพอรบกันจริงนะคุณโยมปรากฏว่ากษัตริย์องค์แรกที่เทวดาทำนายว่าจะชนะแพ้เฉยเลยนะคุณโยมทีนี้กษัตริย์องค์นี้ก็ไม่พอใจสิคุณโยมขึ้นไปต่อว่าเทวดาเลยทำไมท่านทำนายอย่างนี้ทำไมว่าทำนายว่าเราจะชนะทำไมถึงแพ้ได้เทวดาได้แต่หัวเราะพร้อมกับพูดคำหนึ่งว่าความพยายามของมนุษย์เอาชนะได้แม้กระทั่งคำทำนายของเทวดาดังนั้นตมาเชื่อว่าถ้าเราพยายามให้เต็มที่พยายามให้ถึงที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนเชื่อมั่นได้เลยว่าในใจของเราจะไม่มีคำว่าเสียใจแล้วนะคุณโยมทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะในความรู้สึกของเราเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วนั่นเองดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยทรงนำเอาเรื่องพระมหาชนกนะคุณโยมก็คือเป็นชาติที่พระองค์ทรงบำเพ็ญวิริยะบารมีนะพูดถึงเรื่องความเพียรพยายามมาสอนคนไทยอยากให้คนไทยเรานึกถึงพระองค์ท่านน้อมนำสิ่งที่พระองค์ทรงสอนไว้นะคุณโยมเก็บไว้ในใจแล้วนำออกมาปฏิบัติให้เป็นผลเป็นคนที่มีความพยายามอย่างที่พระองค์ทรงคาดหวังไว้พูดถึงเรื่องความพยายามจะสำเร็จเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักพยายามในทางที่ดีนะคุณโยมมีคุณโยมท่านหนึ่งนะมาถามอาตมาว่าความดีที่เราทำไปอ่ะจะให้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าความดีที่ทำไปอ่ะจะส่งผลให้เราได้หรือไม่เพราะถ้าเราเกิดทำไปแล้วสุดท้ายคุณงามความดีไม่มีทุกอย่างก็จบนะคุณโยมนะแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรเพราะสิ่งที่เราได้ยินก็แค่แบบนรกในความฝันสวรรค์ในความเชื่อหรือไม่ก็ได้แต่อยู่ในตำรับตำราจะมีอะไรพิสูจน์ได้บ้างตมาก็เลยตอบยอมคนนั้นไปว่าเอาอย่างนี้นะคุณโยมคือลองคิดดูว่านรกสวรรค์ตรงนี้นอกจากคนที่ได้ไปเจอมากับตัวเองเท่านั้นจึงสามารถพูดได้ 100% แต่อาตมาจะให้ข้อคิดให้คุณโยมที่รับชมรายการคุณโยมลองนึกดูนะมีโยมอยู่2คนมีคนอยู่2คนคนแรกไม่เชื่อเรื่องคุณงามความดีบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเลยนะคุณโยมนะก็เลยไม่ทำความดีอะไรพอถึงวันที่ล้มหายตายจากโลกนี้สมมตินะคุณโยมว่าคุณงามความดีนรกสวรรค์ทุกอย่างไม่มีนะก็คือทุกอย่างจบจริงไหมเอาแต่ถ้ามีขึ้นมาล่ะคุณโยมแย่นะกับโยมอีกท่านหนึ่งเชื่อว่าบาปบุญคุณโทษคุณงามความดีมีเขาก็เลยทำความดีตลอดชีวิตของ

ขาเมื่อล้มหายไปจากโลกนี้ไปสมมุตินรกสวรรค์คุณงามความดีไม่มีทุกอย่างก็จบเหมือนกันคุณโยมแต่ถ้ามีขึ้นมาล่ะคนนี้เขาจะได้กำไรชีวิตทันทีคุณโยมลองนึกดูนะชีวิตที่มีค่าเป็นศูนย์และมีแนวโน้มจะขาดทุนกับชีวิตที่มีค่าเป็นศูนย์และมีแนวโน้มจะได้กำไรอ่ะเพื่อความชัวร์คุณโยมเพื่อความแน่นอนเราเลือกเส้นทางไหนดีก็ต้องเส้นทางที่สองจริงไหมเอาชัวร์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดถึงชีวิตในโลกหน้าคุณโยมแม้แต่ชีวิตในโลกนี้อ่ะก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่และคนเลยนิยมทำประกันชีวิตเอาไว้คุณโยมแล้วทำไมเราไม่ทำประกันชีวิตเผื่อโลกหน้าไว้เลยแล้วคุณโยมพระพุทธองค์ตรัสว่าบุญกุศลเท่านั้นเป็นที่พึ่งของคนในโลกหน้าเป็นสิ่งที่รับประกันว่าเมื่อเราไปจากโลกนี้จะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะดังนั้นคุณโยมลองนึกดีๆนะประกันชีวิตในโลกนี้เราทำใครได้คุณโยมคนที่อยู่ข้างหลังเขาได้จริงไหมแต่ถ้าทำประกันชีวิตในโลกหน้าใครได้เราได้เต็มๆเลยคุณโยมนะดังนั้นเราอย่ามัวแต่ทำประกันชีวิตในโลกนี้ทำบุญกุศลนะซึ่งเป็นเหมือนการทำประกันชีวิตเผื่อโลกหน้าพูดถึงเรื่องคุณงามความดีนะคุณโยมโดยเฉพาะคนไทยเราทุกวันนี้อะไรดีๆเนี่ยก็จะยกมาไว้ที่ใจหมดนะคุณโยมอย่างเช่นไปวัดไหมไปทำความดีไหมไปไหว้พระไปตักบาตรก็จะตอบว่ามันอยู่ที่ใจนะคุณโยมแต่พอเวลาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวว่าไปเที่ยวทะเลไหมก็จะบอกว่าไปทันทีเลยนะคุณโยมไม่ได้อยู่ที่ใจแล้วดังนั้นคุณโยมลองนึกดูว่าความดีอยู่ที่ใจอ่ะเปรียบเสมือนคุณโยมมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะแต่ไม่เอาไปปลูกถามว่าเราจะได้กินผลมันไหมคุณโยมก็ได้แต่ชื่นชมเมล็ดพันธุ์ที่ดีเท่านั้นนะดังนั้นเวลามีความดีอยู่ที่ใจอ่ะอย่าแค่ชื่นชมว่าเรามีความดีอยู่ที่ใจแต่ให้นำออกมาปฏิบัติอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะคุณโยมก็คือการที่เราจะเข้าถึงธรรมหรือว่าได้รับอานิสงส์แห่งธรรมก็ต่อเมื่อเรานำเอาธรรมะออกมาปฏิบัติมาใช้ให้เกิดผลแต่ก็เป็นที่น่าแปลกนะคุณโยมอย่างเพิ่งมีข่าวมานะคุณโยมนะว่ามีต้นมะละกอนะคุณโยมแล้วก็ออกดอกออกผลไม่ถูกตรงกลางต้นอย่างเนี้ยคนไทยเราก็แห่ไปกราบไปไหว้กันซึ่งตมาก็ไม่เข้าใจนะคุณโยมอย่างตมาก็รู้จักโยมท่านหนึ่งนะเกลียดจิ้งจกเป็นชีวิตจิตใจคุณโยมแต่พอรู้ว่ามีจิ้งจกสองหางที่ไหนโอ้แห่ไปกราบไปไหว้ไปขอพรเลยคือความเชื่อของคนไทยเราอ่ะเวลาเราคิดว่าอะไรดีๆที่ไหนอะไรที่ขลังๆน่ะที่แบบคิดว่าสามารถบันดาลประทานพรให้เราสมหวังในสิ่งที่เราต้องการได้ก็จะไปกราบไปไหว้ไปขอพรกันแต่ในความเป็นจริงนะคุณโยมนะการที่คนหนึ่งจะเป็นคนดีได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นหรือว่าได้รับพรได้รับพลังจากสิ่งอื่นนะคุณโยมแต่เขาต้องสร้างความดีให้มีด้วยตัวเขาเองนะคืออยากให้คุณโยมลองนึกถึงคำหนึ่งที่อาจารย์วอท่านพูดแล้วจะมารู้สึกประทับใจมากคุณโยมก็คือกราบไหว้คนดีเป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ยังสู้เป็นคนดีครั้งเดียวไม่ได้ดังนั้นเวลาพูดถึงเรื่องดีนะคุณโยมคุณโยมต้องอธิษฐานในใจฉันจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนดีไม่ใช่เราจะไปกราบไหว้คนดีนะเรามีพระดีเรามีของดีแต่ถามว่านี่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายเราคุณโยมถ้านึกถึงสิ่งดีๆต้องคิดเสมอเราจะเป็นคนดีเป็นคนดีจากข้างในเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์แบบการพูดถึงเรื่องการเป็นคนดีสมบูรณ์แบบก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะคุณโยมก็คือ1ข้อ1นะคุณโยมเป็นคนดีเพราะไม่ทำความชั่วนั่นเองข้อที่2เป็นคนดีเพราะทำความดีและข้อที่3เป็นคนดีเพราะรักษาความดีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญเปรียบเทียบง่ายๆคุณโยมการที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนที่ดูดีได้เป็นคนที่ดูดีนะคุณโยม1เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนข้อ2

ื้อผ้าอาภรณ์มาสวมใส่ให้ดูดีคุณโยมและข้อ3รักษาเสื้อผ้าอาภรณ์ให้สะอาดอยู่เสมอถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะเป็นคนที่ดูดีสำหรับคนที่พบเห็นทั่วไปความดีภายในก็เช่นเดียวกันคุณโยมก็คือการจะเป็นคนดีได้1ต้องไม่ทำความชั่วข้อ2ต้องทำความดีและข้อ3รักษาความดีที่มีไว้ไม่ให้เสื่อมสลายไปทุกวันนี้นะคุณโยมว่ากันว่าเราต้องมีคุณสำหรับชีวิตนะคุณโยมนะต้องมีคุณก็คือคุณที่1 นะคุณโยมเป็นคุณวุฒิคุณวุฒินี่อย่างคุณโยมเรียนจบที่ไหนเขาก็จะมีใบประกาศให้อันนี้เขาเรียกคุณวุฒินะ2คุณสมบัติคือสิ่งที่เป็นจริงๆคุณโยมดูเจ้าสัวหรือเศรษฐีดังๆบางคนนะคุณโยมจบแค่ป.4นะแต่คือคุณวุฒิเขาอ่ะป.4นะคุณโยมแต่คุณสมบัติที่เขามีอ่ะเป็นยิ่งกว่าด็อกเตอร์อีกนะอันนี้คือคุณสมบัติแต่ทั้งคุณวุฒิและคุณสมบัติจะไร้ความหมายทันทีถ้าไม่มีคุณที่3ก็คือคุณธรรมนั่นเองสังเกตง่ายๆนะคุณโยมอย่างนักการเมืองทุกวันนี้นะคุณโยมนะจบการศึกษาสมความสามารถหรือคุณสมบัติก็มีเพียบพร้อมแต่ทำไมบ้านเมืองเราจึงวุ่นวายทุกวันนี้นั่นเป็นเพราะว่าคุณที่3ไม่ค่อยจะมีนะคุณโยมก็คือคุณธรรมนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องหลักคุณธรรมเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมนำมาใส่ใจว่ากันว่าธรรมะที่จะรักษาคนให้อยู่รอดหรือทำให้คนมีคุณธรรมได้ก็คือหิริกับโอตตัปปะนั่นเองหิริก็คือความละอายแก่ใจคุณโยมส่วนโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปถ้ามีเพียง2ข้อนี้คนไม่กล้าทำความชั่วคุณโยมแต่ทุกวันนี้พูดไปแล้วเปรียบเทียบง่ายๆนะคุณโยมว่าการที่จะเข้มแข็งอยู่ได้ก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกายป้องกันโรคคุณโยมการที่จะให้คนเป็นคนดีได้เราก็ต้องฉีดวัคซีน2ตัวนี้คุณโยมก็คือฮิริกับโอตตัปปะเข้าไปสู่กระแสจิตใจเมื่อใดก็ตามที่ทำให้คนละอายชั่วกลัวบาปได้ตมาเชื่อว่าทุกอย่างจะสงบนะคุณโยมนะก็คือถ้าเราไม่อยากให้เขามาทำร้ายเรานะคุณโยมเราก็ต้องไม่ไปทำร้ายเขาต้องมีหลัก2ข้อก็คือละอายชั่วกลัวบาปนั่นเองอยากให้คุณโยมลองนึกทบทวนนะคุณโยมว่าในทางวิทยาศาสตร์กล่าวกันว่าพุทธภาษิตเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นหลักที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตประจำวันได้ให้คุณโยมลองนึกตามนะน้ำนะคุณโยมนะว่ากันว่าท้องฟ้าที่ให้น้ำฝนเนี่ยเกิดจากท้องทะเลมากที่สุดเนื่องจากไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปบนฟ้ารวมตัวกันเป็นก้อนเมฆพอเจออากาศเย็นๆก็จะกลั่นลงมาเป็นฝนฝนทุกหยดไหลลงไปสู่แม่น้ำและสุดท้ายแม่น้ำทุกสายก็จะไหลกลับไปที่ทะเลนั่นเองนั่นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออกไปจากตัวเราไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับมาหาเราเองโดยใจความที่อาตมาพูดมานี้ก็ให้คุณโยมมีความเพียรนะคุณโยมก็คือพยายามทำในสิ่งที่เราตั้งใจให้ถึงที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นความเพียรหรือในสิ่งที่เราทำนั้นต้องเป็นความดีนะคุณโยมหรือจะพูดง่ายก็คือถ้าโยมไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปจะดีหรือไม่ให้นึกย้อนหลังไปว่าสิ่งที่เราทำไปเรานึกย้อนหลังไปแล้วทำให้เรามีความสุขไหมนะถ้าทำแล้วนึกไปมีความสุขนะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนโยมทำเลยถ้าโยมไม่ทำอาตมาเชื่อว่าโยมจะเสียใจภายหลังดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามมีปัญหาอย่าท้อทำตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนเราไว้ก็คือพยายามให้ถึงที่สุดนะแล้วสุดท้ายคุณงามความดีที่ทำก็จะให้ผลกับเราไม่วันใดก็วันหนึ่งท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณโยมเคารพนับถือบูชา
รวมทั้งบุญญาบารมีที่ได้บำเพ็ญมาทั้งอดีตปัจจุบันจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยชัยให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้ประสบพบเห็นแต่สรรพสิ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกๆประการ

0: มนุษย์จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความพยายามและความพยายามต้องทำถูกที่ถูกคนและถูกเวลาความพยายามของมนุษย์นั้นสามารถเอาชนะได้แม้แต่คำทำนายของเทวดาในการพบรักพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระมหาสุรพงษ์เตชะพะโลวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารช่วงจิตบริสุทธิ
1: ์การทำบุญที่จะให้ได้ผลมากนั้นนี่ต้องปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้โดยย่อจะมี3ประการแต่ว่าโดยขยายความจะมีทั้ง10ประการนะ3ประการก็มี1ทานามัยบุญสำเร็จเพราะการถวายทานประการที่2ศีลใหม่นะบุญสำเร็จเพราะการรักษาศีล3ภาวนาใหม่บุญสำเร็จเพราะการเจริญจิตภาวนาแต่ว่าจะกล่าวย่อๆ3ประการประการที่1ที่บอกว่าการถวายทานการถวายทานที่จะได้บุญมากนี่ก็คือต้องทำด้วยจิตที่เกิดศรัทธาศรัทธาต้องมาเป็นเบื้องต้นแต่ว่าศรัทธานั้นถ้าหากว่าเราไปทำกับบุคคลผู้ที่ขาดศีลขาดธรรมหรือว่ากับสัตว์เดรัจฉานมันก็ได้น้อยอีกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าให้กับสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งนี่ยังไม่เท่ากับให้ปุถุชนผู้ที่ไม่มีศีลธรรมเพียงครั้งเดียวให้บุคคลผู้ที่เป็นปุถุชนที่ไร้ศีลธรรมร้อยครั้งนี่ก็สู้กับให้กับบุคคลผู้ที่มีศีลธรรมเช่นศีลห้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้กับบุคคลผู้มีศีลทุกร้อยครั้งนี่ก็สู้ให้กับบุคคลผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันครั้งเดียวไม่ได้มันจะมีลำดับแบบนี้เรื่อยๆไปดังนั้นนี่ถ้าต้องการได้บุญมากเราจะต้องอะไรต้องใช้ปัญญาเรียกว่าใคร่ครวญพิจารณาแล้วจึงทำจะได้บุญมากที่สุดเช่นเราได้ทรัพย์มาจากประพฤติปฏิบัติในสุจริตอาชีพไม่ปิดป้นไปฆ่าหรือว่าไปคอร์รัปชันมานี่ก็คือบริสุทธิ์ฝ่ายผู้ที่จะถวายทานประการที่สองบุคคลผู้ที่เป็นผู้รับเขาเรียกว่าปฏิฆาหกผู้รับทานนั้นนี่เป็นบุคคลผู้ที่ทรงศีลศีลสมบูรณ์หรือว่าเป็นพระอริยเจ้ายิ่งได้สูงไปอีกแต่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ถวายทานนั้นนี่มีศรัทธาน้อยถึงจะให้มากก็ยังชื่อว่าไม่ได้เต็มร้อยไม่ได้เต็มร้อยทีเดียวสู้กับบุคคลผู้ที่มีศรัทธาเต็มร้อยแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาก็บริสุทธิ์แล้วก็บุคคลผู้เตรียมปฏิฆาหกรับทานเรานั้นนี่ก็มีศีลหรือว่ามีสติปัญญาถึงขั้นลดละกิเลสเป็นระดับอริยบุคคลได้ยิ่งจะได้ขนาดนับไม่ได้เลยอันนี้คือการถวายทานแต่ว่าการถวายทานนี้มันก็จะมีหลายประการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เช่นว่าถ้าเราถวายคนเดียวไม่ได้ชักชวนใครเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเป็นเหตุให้บุคคลผู้ถวายทานนั้นนี่เป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยในสัมปรายภพในชาติที่ไปอุบัติได้แต่ว่าเป็นมหาเศรษฐีแล้วแต่ว่าไม่มีบริวารเพื่อนพ้องจะเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีบริวารมากเพราะว่าไม่ได้ชักชวนแต่ถ้าหากว่าบุคคลนั้นชักชวนด้วยแล้วก็ตัวเองก็ทำบุญด้วยชักชวนเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนพ้องมาทำบุญด้วยตัวเองทำด้วยนี่จะได้ทั้งสองประการถ้าไปเกิดในชาติใดเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยทรัพย์ด้วยบริวารตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราชักชวนอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้บริจาคไม่ได้ทำทานด้วยตัวเองเลยนี่ก็จะเป็นผู้ที่ มีบริวารแวดล้อมมากมายในชาติที่เราไปอุบัติแต่จะเป็นผู้ที่อับจนเรื่องทรัพย์สินเงินทองดังนั้นนี่เราต้องการที่จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งเรื่องทรัพย์สินเงินทองทั้งเรื่องบริวารทรัพย์เราก็ต้องพยายามทำสองประการคือทำเองด้วยชักชวนเพื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการทำบุญแบบที่พระเจ้าพระองค์แสดงเอาไว้ในพระไตรปิฎกชัดเจนว่าจะทำให้เรานี่เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยบริวารทรัพย์และทรัพย์สินเงินทอง
0: จิตบริสุทธิ์

0: คุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับมะเมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่างนี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หล
5: ัก
4: พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันเนี้ยดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอ่ะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไป

0: เลย799 บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ้ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีในข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว

0: ที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: ชนิดแบบ5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์เรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
0: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแยไฟเบอร์อะไรอย่างง
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
1: อย่าง
0: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะ
2: อยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำมันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะ วันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้าด
0: ิแล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้ว

0: างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
1: มันชื่นใจ
0: ลองชงน้ำหงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่
1: อ
0: ง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
2: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง028179925028179925นะครับพอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
0: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
2: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: แบบเห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วานิซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้พี่ๆแม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแม่โทรเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช
1: ่พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วานิซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับไปห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก

0: กูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้า2สีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอแม่
1: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซต
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้
0: ถ้าหันเฉลี่ยกันแล้วเอามาหันกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เสร็จนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ถ้าวันใดวันหนึ่งเราต้องจากกันไปขอให้ฉันไปก่อนนะเธอไปทีหลัง

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ความสวยงามที่สุดก็คือครอบครัวที่อยู่อย่างเป็นปกติสุข
1: ช่วงเด็กๆนะคะพ่อสอนเล่นออร์แกนพ่อจะร้องเพลงเป็นความประทับใจมาก
2: ผมมองผ่านกล้องถ่ายภาพทุกการเดินทางที่เดินทางเนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาและนี่แหละคือมุมที่สวยงามของผม
3: ลูกชายผมทั้งสองคนได้เป็นทหารทั้งสองคนเห็นความสำเร็จของลูกๆแล้วเราก็แอบภูมิใจ
4: ในขณะที่ทุกคนเจอความทุกข์แล้วเราพร้อมหรือยังที่จะมองอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นมุมที่สวยงาม
5: ชื่อนุชค่ะเป็นนักเต้นทุกครั้งที่อยู่บนเวทีมีเรื่องที่สวยงามเสมอค่ะ
6: พอมองผู้ใหญ่หลายๆท่านเรารู้สึกว่าทุกคนก็คงเคยผ่านจุดนี้มาจุดที่สับสนกับตัวเองสงสัยหรือเจอปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ดูผ่านไปได้อย่างดีแล้วก็มีความสุข
7: มุมที่สวยงามของไอซ์นะครับลดความรู้สึกของตัวเองลงนะครับละความคาดหวังเลิกที่จะเอาใจของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งต่างๆครับมันก็จะสบายใจขึ้นแล้วก็เจอมุมที่สวยงามมากขึ้นครับ

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวหน้าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทร

0: ใครที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี้ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋น1ช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี้
1: มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่าง
1: น
0: ี้นะแม็กก
1: ี้ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบเนี้ย
1: คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้

0: แรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังม
1: ัน
0: ไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
1: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบแปดลูกโป่งและหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าจ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าเตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี
0: ้หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อไหมทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่บนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวและพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่มือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นตุ๋นต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7 มม.

0: องโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
1: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
0: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
1: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: รีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดคำนี้มีร่องรอยหลักฐานอยู่จริง
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่รู้กันของนักเดินเรือจะมาแวะเอาน้ำจืดกิน
0: พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์มีไม้ไผ่เป็นขาเทียมพูดคำไหนเป็นแบบนั้นสุดทึ่งวิถีพื้นบ้านชาวเลจับกุ้งด้วยมือเปล่าบิณฑบาตลดโลกร้อนใช้ตู้กับข้าวแทนถุงพลาสติกเรื่องกล้วยไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะได้ของสวยๆทำจากกล้วยทั้งนั้น
2: อั
0: ศวินหลงยุคบุกออกมานอกจอไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในวันนี้เรามากันที่อำเภอขนอมครับส่วนที่อยู่เหนือที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับที่อำเภอขนอมแห่งนี้มีเกาะอยู่แห่งหนึ่งครับซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อคุณผู้ชมเคยได้ยินคำนี้ไหมครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งความเชื่อนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวนะครับแต่ยังมีร่องรอยหลักฐานที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่มาของตำนานนี้ครับนี่คุณผู้ชมเป็นยังไงฮะผมเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเตรียมพร้อมที่จะไปดูน้ำทะเลจืดกันเลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์กุลวัฒน์ครับที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เราจะเดินทางนั่งเรือจากที่นี่ไปประมาณสัก15นาที
0: ก็ไม่ไกลมาก
1: ไม่ไกลมากครับไม่ไกลมากนอกเหนือจากเราจะได้สัมผัสได้ชมดินแดนมหัศจรรย์ตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดแล้วเราจะได้เห็นการจับกุ้งทะเลด้วยมือของพี่น้องชาวประมงที่นี่ด้วยนะครับเป็นอาชีพพื้นที
0: ่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าแม่กลุ่มนี
1: ้
0: จะนั่งเรือไปกับเรา
1: ใช่
0: ไปจับกุ้งทะเลด้วยมือเปล่าหรออาจารย์
1: ด้วยมือเปล่าฮะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมไปลุยแล้วครับ

วงปู่ทวดหรือพระราชมุนีสามีราคุณูปมาจารย์หรือสมเด็จเจ้าพระโคหนึ่งในเกจิอาจารย์ชื่อดังของไทยเดิมชื่อปู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2125ที่จังหวัดสงขลามีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหตุปฏิหาริย์อัศจรรย์จนเป็นที่รู้จักกันในชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งชาวบ้านในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: เชื่อกันว่าเกาะนุ้ยนอกแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องและมีร่องรอยหลักฐานเกี่ยวกับตำนานในครั้งนั้นครับ
1: มาถึงแล้วครับร่องรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ
2: คือตรงไหนครับอาจารย์ฮะ
1: ครับ
2: ล่อง
1: ไปเลยครับ
2: ล่องตาน้ำนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะที่มาของตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับซึ่งดูจากลักษณะแล้วนะฮะคล้ายๆรอยเท้าอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะมาถึงฮะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองชิมก่อนนะครับว่าเป็นน้ำจืดจริงหรือเปล่านี่นะฮะ
1: ครับน้ำใสครับ
0: น้ำใสนะฮะ

0: มันกร่อยๆนะฮะ
1: ถ้าคุณวิกเตอร์ต้องการที่จะทานแบบจืดได้สัมผัสน้ำจืดสนิทจริงๆนะครับต้องเป็นช่วงที่น้ำทะเลลดลงต่ำสุดฮะ
0: ก็คือไม่มีน้ำทะเลมาปนเลย
1: ใช่จะไม่มีน้ำทะเลมาปนฮะเพราะว่าน้ำทะเลที่เข้าไปขังอยู่นี่เราตักออกหมดเลยแล้วก็น้ำที่ไหลมาจะเป็นน้ำจืด
0: ครับ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่รู้กันของนักเดินเรือเนี่ยจะมาแวะเอาน้ำจืดที่นี่
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับในการเดินทางทางทะเลนี่คือที่มาของตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

0: สถานที่แห่งนี้เนี่ยฮะเรามองใน2มิติ
1: ครับ
0: มิติที่1ก็คือต้องทางวิทยาศาสตร์ก่อนนักวิทยาการก็บอกว่าบริเวณใต้แผ่นหินเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นทางน้ำจืดอยู
1: ่
0: นะครับก็จะมาโผล่ที่นี
1: ่
0: นะคร
1: ับตามธรรมชาติอยู่แล้ว
0: ตามธรรมชาติอยู่แล้ว
1: ฮะ
0: แต่ในมิติของความเชื่อของชาวขนอมมีความเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นร่องรอยที่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเอาไว
1: ้
0: นะครับในสมัยตำนานที่สมัยที่หลวงปู่ท่านยังมีชีวิตอยู่ช่วงที่ท่านเดินทางจากนครศรีธรรมราชเพื่อไปศึกษาต่อที่กรุงศรีอยุธยาครับได้มาแวะที่นี่น้ำจืดในรอยเท้าหลวงปู่ทวดนะครับเรายังใช้ประโยชน์อีกทางหนึ่งฮะก็คือในเรื่องของศรัทธาก็คือใช้ไปทำน้ำพระพุทธมนต์นอกเหนือจากรอยเท้าซึ่งเราเห็นอยู่นี้นะครับด้านบนเกาะนะครับก็ได้มีการจัดสร้างนะครับรูปปั้นรูปจำลองของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเอาไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่แล้วได้สักการะบูชาอีกด้วยครับ
1: อ๋ออยู่ด้านบน
0: อยู่ด้านบน
1: ก่อนมีนอกด้านบนตรงนี้นะฮะ
0: ด้านบนสามารถขึ้นไปสัมผัสได้เลย

0: นี่คือสถานที่ที่พี่น้องชาวอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความเชื่อว่าหลวงปู่ทวดท่านได้มาแสดงอภินิหารเหยียบน้ำทะเลจืดไว้ที่นี่ครับ
1: อาจารย์ครับแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของหลวงปู่ทวดในลักษณะแบบนี้ฮะมีอยู่ที่ไหนไหมฮะในประเทศไทย
0: เท่าที่ผมทราบมีที่นี่ที่เดียวร่องรอยชัดเจนแล้วก็พิสูจน์ได้นะครับว่ามีรอยเท้าแล้วก็มีน้ำจืดอยู่จริง
1: จริงหรือไม่นั้นเราคงหาบทพิสูจน์ไม่ได้นะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของชาวบ้านอำเภอขนอมนะครับที่เขาเชื่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับคุณผู้ชม
2: มาจากที่ไหนกันนะครับ
3: มาจากกรุงเทพครับ
2: เชื่อไหมครับว่าบนกลางทะเลแบบนี้จะมีน้ำจืดอยู่จริงๆ
4: เชื่อเพราะว่าเราเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทวดอยู่ด้วยอะค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาค่ะ
5: ค่ะ
4: เพราะว่าเคยรู้ข่าวเรื่องของประวัติของหลวงปู่ทวดก็มีความรู้สึกว่าดีใจประทับใจที่ได้เห็น
1: ตอนนี้เราไปชมความน่าทึ่งของเรื่องกล้วยๆกันครับเรื่องกล้วยๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่เป็นกล้วยจริงๆนะฮะที่นอกจากจะเป็นผลไม้รสชาติอร่อยแล้วยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ได้อย่างสวยงามครับคุณผู้ชมเขาจะทำกันยังไงวันนี้พี่นิกกี้จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดราชบุรีครับกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิวหวีไปหิวหวีมาที่ผมมายืนอยู่กลางดงกล้วยแบบนี้นะครับแน่นอนวันนี้ผมจะมาร้องเพลงกล้วยตานีไอ้ไอ้ผมจะมาตัดต้นกล้วยนะครับแต่ว่าผมจะตัดต้นกล้วยไปทำอะไรหลายคนคิดว่าจะเอาไปทำกระทงใช่ไหมจะเอาไปห่อขนมใช่ไหม
6: จะเอาไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหม
7: ปกติแล้วคุณผู้ชมเอาต้นกล้วยไปทำอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่นี่ก็มักจะเอาไปทำเป็นกระทงหรือถ้ายากขึ้นหน่อยก็เอาไปทำเป็นงานแทงหยวกแต่ถ้าที่บ้านช่างสกุลบายสีอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเขาบอกว่าสมัยนี้กล้วยมันทำได้มากกว่านั้นเพราะมันเอาไปทำเป็นกระเป๋าและของใช้ต่างๆมากมายก็เรียกว่าไม่ต้องไปใช้แบรนด์แบรนด์เนมดังๆนะครับหันมาใช้แบรนด์ตานีที่ทำจากกล้วยนี่แหละครับรับรองหิ้วไปไหนมีแต่คนมองเขาไปขโมยเขามา จะบ้าเพราะว่ามันสวยครับแล้วก็มีดีไซน
1: ์โอ้โหเหมาะสำหรับคุณแม่ผมสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับคือกระเป๋าทุกใบนะครับทำมาจากต้นกล้วยที่นิกกี้ไปตัดมาเมื่อกี้ยังไม่พอนะครับคนที่ทำบางท่านเนี่ยยังเป็นผู้พิการทางสายตาอีกด้วยก๊อฟครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: กระเป๋าทุกใบเนี่ยทำมาจากต้นกล้วย
8: ใช่ครับซึ่งเป็นต้นกล้วยตานีครับผม
1: จริงไหมที่เขาบอกว่า1ต้นกล้วยเนี่ยทำกระเป๋าได้1ใบ
8: จริงครับเขาบอกว่าลวดลายครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของเขา1ต้นเนี่ยจะมีเฉดสีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้น1ใบต้องบอกว่ามี1เดียวในโลกอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์เกี่ยวกับเป็นถุงกระดาษดั้งเดิมครับลวดลายด้านในก็จะเป็นลายใบตอง
1: โหนี่สวยมาก
8: อันนี้เป็นกระเป๋าที่ใส่คอมพิวเตอร์ได้รับน้ำหนักได้10กิโลขึ้น
1: นี่อันไหนภูมิใจอยากนำเสนออีกไหมครับพี
8: ่อันนี้เลย
1: โหนี่สวย
8: เราทำร่วมกับกลุ่มชาวบ้านครับซึ่งอันนี้เป็นงานผ้าทอนะครับจากเด็กพิการทางสายตาอันนี้เป็นกับกล้วยที่กรีดจากผู้สูงอายุทางสายตาเช่นกันอันนี้เราเข้าเรื่องของนวัตกรรมนะครับเป็นการอัดรีดด้วยความร้อนก็คือเรื่องของน้ำยางพาราจะกันน้ำแล้วก็ไม่ขึ้นลาใช้ได้เกิน5ปีแต่ถ้าใช้ถนอมยางแบนก็10ปีขึ้นครับของเราเป็นกาบกล้วยเสมือนหนังแต่หนังเราไม่เบียดเบียนสัตว์พี่นิกกี้สังเกตเห็นไหมครับเปลือกแรกมันจะมีสีเราไม่ได้ใช้ด้านนอกนะครับเราจะใช้ด้านในนี่แหละครับที่เราลอกออกมาเราก็ส่งให้ลุงอึ่งอ่ะลุงอึ่งอันนี้ก็เป็นลุงอึ่งครับเป็นผู้พิการทางสายตาก็ในส่วนนี้ที่วันนี้เรามันฝนตกคนชราพิการแล้วก็เด็กเยาวชนเนี่ยที่มาร่วมทำนะครับไม่ได้มาก็จะมีคุณลุงอึ่งเนี่ยประจำอยู
1: ่
8: มีทั้งเด็กซึมเศร้าที่เราดูแลอยู่ในศูนย์มีชาวบ้านที่เป็นคนชราเนี่ยครับหารายได้พิเศษก็จะมาร่วมกันทำ
1: ขั้นตอนที่ยากที่สุดของมันคืออะไร
8: ยากที่สุด
9: คือเนี่ยตรงผมนี่
1: ใช่ไหมที่ลุงอึ่งทำใช่ไหม
8: ใช่ยากที่สุดเพราะว่าถ้าเรากรีดมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วหนาไม่เสมอกันขั้นตอนต่อไปมันก็จะส่งผลทำให้งานไม่เรียบเดี๋ยวลองกรีดดู
1: ลองสิ
8: มากดเลยปื๊ดกดปึ๊กใช
1: ่กดไป
8: กดชื่อได้แล้ว
1: ก็เ
3: องมีความมั่นใจก่อนนะ
8: ใช่ใช่
3: ผมกลัวมีดฉลับไงลุงโชว์ลุงโชว์โอ้โหดูดิพอแบบลงแรงเยอะไปขาด
8: ใช่
3: อย่าง
8: น
3: ี
8: ้อันนี้เขาเรียกกินเนื้อเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้ไม่ได้
3: ทั้งแผ่นเลยคร
8: ับ ใช่ครับ
3: แล้วลายเราดูยังไงพี่ว่าอันไหนลายมันดีอันไหนลายไม่ดีเราดูยังไงครับพี่กอล์ฟครับ
8: มันอยู่ที่อย่างนี้ครับคือ1ต้นมันจะมีกราบนอกกราบ1กราบ2กราบ3มันจะให้ลวดลายเป็นแบบนี้ครับนี่
3: อันนี้ถือว่าสวยไหมครับ
8: สวย
3: อ๋อแบบนี้คือสวยเลยใช่ไหม
8: เราต้องคัดออกมาเพื่อเอาไปเล่นเป็นผืนผ้า1ผืนอันเนี้ยมันจะใช้เอาไปทำกระเป๋าเขตที่เราต้องใช้มากที่สุดแต่หายากที่สุด
3: เพราะอะไรเราถึงมาทำพี
8: ่ซึ่งดั้งเดิมบรรพบุรุษทำใบสีแทงหยวกแต่ในยุคเนี้ยใบสีกับแทงหยวกมันไม่ค่อยได้เห็นเลยต่อยอดโดยผมทำจากสารเชือกกล้วยก่
3: อ
8: นแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ก็เลยคิดต่อครับว่าจะทำยังไงให้มันเป็นแบบแฟชั่นได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องในระดับสากลได
3: ้ครับ
8: ก็เลยทำเป็นกาบกล้วยเสมือนหนังขึ้นมาแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์นี้ขึ้น
7: ใครว่าเรื่องกล้วยเป็นเรื่องง่ายครับต้องคิดใหม่เพราะว่ากระเป๋าสวยๆที่ทำจากกล้วยแต่ละใบนี่มันยากครับและมีหลายขั้นตอนต้องนำกล้วยมาผ่านกระบวนการต่างๆแต่ละอย่างนี่ต้องประณีตครับทำให้ได้กระเป๋ากาบกล้วยที่มีลวดลายเฉพาะแบบใบเดียวในโลกรับรองไม่มีซ้ำครับถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นกล้วยแก่ๆที่ต้อง

0: ดทิ้งเป็นขยะแต่กลับกลายมาเป็นของใช้ที่มีคุณค่าและราคาเป็นพันเชียวนะครับแหมเยี่ยมจริง
1: ๆนี่แหละครับสุดยอดนะครับฝีมือความคิดของคนไทยครับเราเป็นคนไทยด้วยกันต้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยแล้วผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับจะมีคุณค่ามากขึ้นไทยทึ่ง
0: ช่วงหน้าสุดทึ่งวิถีพื้นบ้านชาวเลจับกุ้งด้วยมือเปล่าบิณฑบาตลดโลกร้อนใช้ตู้กับข้าวแทนถุงพลาสติกไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ช้อปปิ้งที่พูดเลยว่าอยู่กับเรามาอย่างยาวนานค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
2: ทีจะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณๆเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ
2: ๊ตใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือว่าบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นว่าย
3: ังไงจะมา
0: อร่อยลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบการสเตอริไล
2: ซ์ใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย อีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบ กินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนกเติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดีงามไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: แล้วอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ๋ายายจ๋าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดๆเนี่ยไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอนแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆฉ่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอนแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอนแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอนแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกรดรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอนแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอนแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆ
3: และแกวันนี้รับเราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
12: ่ฮะอีกหนึ่งมหัศจรรย์ครับแพนเค้กร็อกครับ
13: หูเป็นชั้นๆจริงๆด้วยคุณผู้ชม
12: 260ล้านปีครับ
13: 260ล้านปีเหรอฮะ
12: หนึ่งใน2ที่ของโลกครับ
13: มีที่ไหนบ้างฮะ
12: มีที่นิวซีแลนด์แล้วก็ที่นี่
13: ประเทศไทย
12: ประเทศไทยครับ

คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเห็นชัดมากฮะมาถึงขนอมแล้วนะฮะได้เห็นโลมาสีชมพูเห็นกับตาของจริงเลยใกล้มากคุณผู้ชม

0: ันที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นที่นี่อย่างที่อาจารย์บอกว่าเขามีวิธีการจับกุ้งที่ไม่เหมือนที่อื่น
1: ใช่จับกุ้งทะเลด้วยมือเปล่าๆครับ
0: จับกุ้งทะเลด้วยมือเปล่าๆ
1: ครับ
0: แม่ๆจับอะไรได้บ้างครับ
2: จับปูม้าค
0: ่
2: ะ
0: เฮ้ยได้ปูม้าเลยเหรออาจารย์คือถึงขั้นมีปูม้าเลยเหรอฮะ
1: ไม่ว่าจะเป็นปูม้าเป็นปลาหรือเป็นกุ้งฮะ
0: นี่คือจับด้วยมือเปล่าหมดเลยใช่ไหม
1: จับด้วยมือเปล่าๆเลยครับ
0: เฮ้ยจริงด้วย
1: ครับ
0: วิธีการจับกุ้งมือเปล่าทำยังไงฮะ
3: เอาฟ้าอย่างนี
0: ้เอาม
3: ือคลำ
0: เอามือคลำไปที่ทรายเหรอฮะ
3: ที่ทรายก็เจอตัวกุ้งแล้วก็จับ
0: แล้วก็ขึ้นมาคือเขาจะอยู่ในทรายเหรอ
3: ใช่
0: ไหม
3: อยู่เป็นในหลุม
0: เฮ้ยแม่ตัวใหญ่อย่างนี้เลยฮะไม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยทำไมแม่ได้ตลอดเลยอ่ะการจะเอามือไปคว้าจับทั้งที่ตาเราไม่เห็นเนี่ยมันต้องอาศัยประสาทสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะไวมากเลยนะฮะยากมากเลยนะไม่ใช่ง่ายๆนะนี่ตัวใหญ่มากเลยนะฮะนี่คือกุ้งแชร์บ๊วยนะมีราคานะฮะแม่ครับนี่จับแล้วไปทำอะไรต่อฮะ
3: จับแล้วเอาไป
0: ขายหรือ
3: ขายก็ทำไอ้แพเขารับ
0: อ๋อแพเขารับเหรอฮะ
3: จ้าอ
0: ย่างนี้ได้ราคาดีไหมแม่อย่างเงี้ยฮะเอาไปขายปล่อยตลาด
3: โลละ200กว่า
0: 2โลละ200กว่านี่คือที่เขาซื้อจากแม่ๆไปใช่ไหมฮะ
3: ใช่
0: โอ้ยที่เขาไปขายต่อนี่ก็ได้ราคาอีกใช่ไหมขายขึ้นล้านอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมตัวใหญ่นะนี่เป็นวิถีชีวิตนะฮะของคนพื้นถิ่นที่มีแค่ที่นี่เท่านั้นนะฮะอำเภอขนอมครับผมไทยทึ่ง

0: ากความสวยงามของท้องทะเลภาคใต้ไปสู่เรื่องราวน่าทึ่งของภาคเหนือกันบ้างครับเป็นเรื่องราวของพระในวัดแห่งหนึ่งครับที่เวลาท่านออกบิณฑบาตไม่เหมือนกับวัดไหนๆครับเพราะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ชมจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันที่จังหวัดลำพูนครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคือต้องตื่นเช้าแล้วผมง่วงมากจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้นอนนี่ก็7โมงเช้าทำไมต้องปล่อยให้แชมป์ดาว
2: ผมแชมป์เร็วญาติโยมรออยู
1: ่โอ้ครับหลวงพี่ครับผมมันเรียงอย่างใหญ่เลยนะ
3: พี่แชมป์ต้องแบบนี้ครับ
1: พี่ใหญ่ครับนี่ครับวันนี้นะครับที่ผมต้องมาทึ่งถึงป่าซางลำพูนนะครับก็เพราะรถคันนี้นี่เองนะครับ
4: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่นายแชมป์ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเป็นเด็กวัดเดินตามพระบิณฑบาตแต่ปกติแล้วเราจะเห็นพระภิกษุออกบิณฑบาตพระท่านก็จะหิ้วถุงพลาสติกใส่กับข้าวเต็มไม้เต็มมือแต่สำหรับที่วัดป่าบุกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเราจะไม่ได้เห็นพระหิ้วถุงพลาสติกซากใบครับเพราะวัดนี้ลูกศิษย์จะเข็นรถตู้กับข้าวออกบิณฑบาตเดินตามพระแม่วันนี้นายแชมป์อาสาเข็นรถตู้กับข้าวตามพระบิณฑบาตดูสิว่าบรรยากาศแบบนี้มันจะเป็นยังไง

0: กติเนี่ยถ้าพระบิณฑบาตเนี่ยก็คือก็เดินไปเรื่อยๆทำไมต้องตีฮอง
1: ตีเพื่อให้รู้ว่าพระมาแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะเป็นกองเป็นระฆังอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่ได้อะมันหนัก
0: หลวงพี่ครับรอผมด้วยฮะโอ้โหคุยกันเพลินเลยไหมอ่ะคุณผู้ชมครับปกติเนี่ยทั่วไปเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเวลาคนที่มาใส่บาตรเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นถุงนะข้าวก็จะใส่เป็นถุงใส่ในบาตรอะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยก็คือแบบ
2: นี่นะใช้ใบตอง
0: ใช้ใบตองมาเป็นถ้วยคือไม่ใช้ถุงพลาสติกเลยอ่ะ
3: ทุกเจ็ดโมงเช้ารถเข็นพร้อมตู้ข้าวของวัดป่าบุกและลูกศิษย์วัดจะคอยเข็นรถเดินตามพระบิณฑบาตพร้อมตีฆ้องส่งเสียงให้รู้ว่าพระมาแล้วชาวบ้านก็จะจัดเตรียมอาหารที่ทำกันเองนะครับคนละอย่างสองอย่างเมื่อชาวบ้านใส่บาตรลูกศิษย์วัดก็จะนำไปเทในชามที่เตรียมไว้ใส่ในตู้กับข้าวส่วนข้าวนึ่งหรือข้าวเหนียวก็ใส่ลงไปในบาตรพระซึ่งการเข็นรถพร้อมตู้กับข้าวและมีอาหารอยู่เต็มชามอาหารแห้งไม่เท่าไหร่ครับแต่อาหารประเภทแกงนี่ครับแม่มีหวังหกเลอะเทอะลูกศิษย์วัดอย่างนายแชมป์ต้องเรียนรู้การเข็นจากพี่ไม้ครับแม่เพื่อเรียนรู้เทคนิคว่าจะเข็นยังไงไม่ให้กับข้าวหก
0: มันมีเทคนิคยังไงอ่ะ
1: ให้ล้อลอยจากพื้นนิดเดียวครับลอยนิดนึงเพื่อให้ไม่ได้บาลานซ
0: ์ตั้งแต่เข็นมาเนี่ยเคยทำคว่ำไหม
1: เคยครับ
0: เอ้า
1: ตอนแรกๆครับ
0: แล้วโดนพระฟาดไหมน่ะ
1: ไม่โดนครับโดนบ้านนิดนึง
3: วัดป่าบุกเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านป่าบุกน่าจะเป็นวัดแรกและวัดเดียวในเมืองไทยที่มีไอเดียแปลกแบบนี้ครับที่ใช้รถเข็นบรรทุกตู้กับข้าวเดินตามพระออกบิณฑบาตซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าทำมานานกว่า20ปีแล้วซึ่งหลังจากเปลี่ยนเป็นรถเข็นตู้ข้าวก็แทบจะไม่มีถุงพลาสติกสักใบนอกจากนั้นกับข้าวที่ชาวบ้านทำกันก็สดใหม่ร้อนๆครับทำให้สุขภาพของพระท่านดีอีกด้วย
4: อันนี้โคนอใส่ใบขิงปลูกเอง
0: เหมาะเนอะอันนี
5: ้
0: แกงแครใครไม่แครแต่แกงแคร
6: ถุงพลาสติกอะไรเราไม่ต้องใช้ค่ะแต่ใช้ถ้วยอย่างเดียว
7: เป็นการตีรถถุงขยะเขาชุมชนตัวเนาะเวลาเขาทำกับเขาตอนเจ้าเองเนี่ยเน
8: า
7: ะ
8: ทำอาหารแบบห่อนๆแบบสดๆใหม่ๆใส่บาตรพระบนชั้นนี่ค่ะ
9: ลำแต่
8: ลำเนี่ย
10: ไทยทึ่งค่ะ
3: รถเข็นตู้ข้าวคันนี้ครับมีชื่อว่ารถตุครับหรือตุเจ้าหมายถึงรถของพระมีเลขทะเบียนซะด้วยนะครับแม่กง271ลำพูนโอ้โหไม่ได้ใบหวยนะครับคุณผู้ชมครับแม่ซึ่งหลวงพี่รองเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้ครับใช้มาตั้งแต่ท่านยังเด็กนะครับจนกระทั่งท่านมาบวชเป็นพระก็ยังคงใช้อยู่ยาวนานมา20ปีนะครับ
0: รถคันนี้ได้รางวัลอะไรมาบ้าง
11: ก็รถคันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะ
0: ครับ
11: ในโครงการซีโร่เวสต์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านปลอดขยะในปี2557รางวัลที่2ก็คือเพิ่งได้รับในปีนี
0: ้
11: ก็คือรางวัลนวัตกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม
12: เราภูมิใจที่สุดก็คือชาวบ้านทุกครัวเรือนมา

0: ร่วมกันทำสิ่งแวดล้อมในชุมชนเราจนเป็นผลสำเร็จและยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราได้บันทึกไว้นะครับว่าลดถุงขยะพลาสติกได้ปีหนึ่ง 7,300 กว่าถุงต่อปีนะครับ
1: คุณผู้ชมลองบวกลบคูณหารดูนะครับว่าถ้าทุกวัดทำแบบนี้แม่ก็จะลดถุงพลาสติกไปได้ไม่รู้กี่ล้านใบกิจสงฆ์ของการเดินออกบิณฑบาตแบบนี้ครับทำให้มีชาวบ้านตั้งฉายาให้พระวันนี้ว่าพระนักบินพิชิตโลกร้อนครับแม่ชื่อนี้เหมาะจริงๆครับ
2: แต่ละโครงการของวัดเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดอื่นๆเป็นสังฆทานต้นไม้นำต้นไม้หรือดอกไม้ไปเป็นสังฆทานถวายพระมีการทำปุ๋ยหมักขยะจากที่ต่างๆพวกเศษใบไม้พวกเศษอาหารเรานำไปทำปุ๋ย
3: จะมีบ่อหมัก
2: มีบ่อหมักทุกหลังในหมู่บ้านทำหมดครับแต่ละวัดที่จะนำไปทำก็นิมนต์หรือเอาไปทำตามได
1: ้และเรื่องทึ่งของเราในวันนี้นะครับผมรถตู้กับข้าวบิณฑบาตลดขยะให้เหลือศูนย์ครับช่วงหน้านี่ก็คือมังคุดคัทครับของดีอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: โอ้โหมาอินเนื้อแล้วไม่เป็นไร
1: คุณผู้ชมผมคัทไม่ดีเลยอ่ะอินเนื้อเข้าไปด้วยอ่ะไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
5: ์มันกำลังจะมีงานเอ็กซิบิชันจัดขึ้นอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมอสทำได้มอสจะได้เป็นศิลปินเต็มตัวสักที
6: กลัวไงดีวะ
7: มึงหมายถึงเรื่องงานศิลปะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างมึงกับดีนะ
8: คิดถึงเหมือนกันครับ
6: รูปสวยมากเลยนะ
9: ติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
10: คืนนี้กูจะไปนอนไหนเนี่ย
11: นอนห้องผมก็ได้นะครับคืนนี
10: ้ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างที่คุณทำให้ผมเนี่ยคุณคิดอะไรกับผมหรือเปล่า
9: ติดตามชม SOTAS The Series ที่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
12: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้พาทุกท่านย้อนเวลาไปพบกับลูกทุ่งหนุ่มสาววัยใส

0: รับบ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: คุณจำได้ไหมว่าผมเคยถามคำถามคุณว่ามันจะมีปัญหาอะไรใช่ไหม
2: แค่เอาคืนผมมาก็พอ
1: ตอนนี้อะไร
3: จะเอายังไงเอาให้มันชัดๆเลย
4: ไม่ได้รู้สึกรักแมวเว้ย
5: เหตุผลเลยผม
6: ก็ปกตินะสำหรับว่า
7: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
4: มังคุดครับคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดผิดนะฮะไม่ใช่มังคุดครับแต่เป็นมังคุดคัดนะครับนี่ก็คือมังคุดคัดครับของดีอีกหนึ่งอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชหาทานได้แค่ที่เมืองนี้เท่านั้นนะครับ

0: วัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือคุณจิ๋วนั่นเองนะฮะเจ้าของร้านมังคุดคัทนะครับผมทำไมถึงเรียกว่ามังคุดคัทนะฮะ
1: มังคุดคัทก็คือมังคุดปอกอะค่ะ
0: มังคุดคัทก็คือเป็นมังคุดดิบ
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็นำมาเสียบไม้
1: ใช่
0: แล้วคำว่าคัทเนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะ
1: แปลว่าปอกค่ะ
0: คุณจิ๋วครับแต่ว่าทำไมมังคุดดิบเราก็หาได้ทั่วไปแต่ทำไมมังคุดคัทเนี่ยถึงหาทานได้แค่ที่จังหวัดนี้ที่เดียวฮะ
1: เพราะว่ามันคัดยากอะค่ะถ้าไม่เชื่อลองไปคัดดูไหม
0: อ่ะโอเคได้พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมลองไปปอกดูลองไปคัดดูดีกว่า

0: คุณผู้ชมครับที่เขาว่ากันว่ามังคุดคัดเนี่ยหาทานยากหาทานได้แค่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดียวนะฮะนั่นก็เพราะว่าขั้นตอนนี้แหละครับเขาว่ากันว่าขั้นตอนการคัดหรือว่าการปอกเนี่ยยากที่สุดใช่ไหมคุณป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เห็นคุณจิ๋วเขาบอกว่าการขั้นตอนการคัดหรือว่าการปอกมังคุดเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดนี่มันจริงเหรอฮะ
2: จริงค่ะ
0: ทำไมฮะอะไรที่ทำให้เขายาก
2: ก็บางทีมันดิบเปลือกนี่คัดยากนะคะ
0: เพราะว่าเขาเป็นมังคุดดิบ
2: มังคุดดิบค่ะ
0: มันจะไม่เหมือนมังคุดสุกคือคนละเรื่องเลยใช่ไหมฮะ
2: คุณจุกจำไม่ได้มันเละค่ะ
0: สอนผมหน่อยได้ไหมฮะว่าปอกยังไงโอ้โห
2: มากินเนื้อแล้วไม่เป็นไร
0: คุณผู้ชมผมคัดไม่ดีเลยอ่ะกินเนื้อเข้าไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วมังคุดคัดคือยากจริงๆการคัดนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือที่เห็นน้ำเขียวๆอยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นสีของยางเขาใช่ไหมคร
2: ับใช่ค่ะเป็นยางค่ะ
0: วันหนึ่งคุณแม่คัดได้ประมาณกี่ลูกฮะ
2: โอ้นี่เหรอวันนี้เมื่อเช้าก็500ลูกเป็นนี
0: ่500ลูกเหรอฮะ
2: อันนี้อีกเนี่ยนี่20โลอันนี้20โลเป็นพันนะเป็นพัน
0: เป็นพันเหรอวันหนึ่งอ่ะเป็นพันเลยเหรอฮะ

0: นี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเสียบไม้แล้วนะฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการกินนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะฮะว่ารสชาติมังคุดคัดเป็นยังไงกรอบเม็ดกินได้ไหมฮะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: แม้มันจะมัน
0: ๆผมรู้สึกว่ากัดแล้วมันแบบกัดแตกเลยอ่ะพอมันเป็นมังคุดดิบเนี่ยเขาจะเป็นรสชาติอีกแบบนึงเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาจริงๆรสชาติคล้ายกับฝรั่งเหมือนกันนะเหมือนฝรั่งมากเลยอ่ะคือจะกรอบๆหอมๆนะฮะแล้วก็เขียวมันมากเลยนะฮะก็ถือว่าอร่อยมังคุดคัดคุณผู้ชมคุณจิ๋วฮะขายยังไง
1: มาละ20บาทค่ะ
0: มาละ20บาทมังคุดคัดนะครับหาทานได้แค่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เดียวนะครับ

0: ฝีมือควงปากกาเทพจริงๆนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับสมาชิกชมรมควงปากกาแห่งประเทศไทยหรือว่า
1: ไทยสปินเนอร์
0: เป็นบิ๊กินเนอร์เลยมือใหม่อย่างเงี้ยฮะผมควรจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีฮะ
2: ที่เป็นพื้นๆนะครับเรียกว่าท่าซ้ำอราวนะครับเอานิ้วกลางดันเข้ามาให้ปากกาหมุนรอบนิ้วโป้ง
0: อันนี้มันท่าควงของเด็กมัธยมเนี่ยใช่ไหมฮะปึ๊บนี
2: ่จะมีอีกท่านึงที่ใช้พื้นฐานของท่าทำอราวเหมือนกันครับชื่อว่าท่าดับเบิ้ลทำอราวรอบที่สองเนี่ยจะใช้แรงจากข้อมือแทนครับยากขึ้นก็คือเป็นการหมุนทั้งมือเลยครับรอบทั้งมือท่านี้ชื่อท่าว่านินจาหายตัวแล้วครับ
0: เฮ้ย
2: รอบทั้งมือเลยครับการเอาท่าหลายๆท่ามารวมกันเรียกว่าคอมโบครับ
0: โอ้โหทั้งทุกนิ้วเลยนะ
3: ช่วงหน้าพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์มีไม้ไผ่เป็นขาเทียมพูดคำไหนเป็นแบบนั้น
4: พันซาพิพินพันซา
3: อัศวินหลงยุคบุกออกมานอกจอไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: ย2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูร่าเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูร่าแอนตี้เมลาสมาเป็นไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้โหตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดชื่อคนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถไม่แต่ว
0: ่
2: าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำเสนอ
0: เพ
2: ราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็มองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปได้อย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตักเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
0: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65อายุเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าแล้ว
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คือลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดด
0: นี่แหละนี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูร่าแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100
1: เซตให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณเนี่ยแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ถึง100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใครเองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตั๊กบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไหม
1: ขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำสับนะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
0: ทาหน้า
2: ตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อเลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไงชุ่มชื้น
2: ยกแล้วบริเวณล่างตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
0: ั
2: ด
0: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นยังมีสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความช

0: ชื้น
1: ใช่
0: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
0: ขยัน
1: บอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
0: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็น brightening cream ไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
0: มัน
1: เปล
0: ี่
1: ยนหนูตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วพอทาไปปุ๊บลองครั้งแรกตูนก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
0: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
2: แสบไหม
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุยหน้ามันกระจ่างใสเนา
0: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสก็ปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
2: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง 95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
0: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
0: 8ชิ้น
1: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
0: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วยจ
0: ่
1: ายเท่าไหร่นะคะ
2: 1,090
0: เท่านั้นนะคะ
2: 190แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
0: พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
0: จริงแล้วมีขายอยู
1: ่เ
0: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
0: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ครีมประดาว
0: แล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
0: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
0: ่โอ๊ยเหรอน้อง
2: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่นะคุณ
0: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
2: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
0: เยอะนะนี่ยังไม่หมดนะเน
1: ี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออ
2: ย่า
1: ให
2: ้เหี่ยว
0: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
1: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
2: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดเป็นดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั
2: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
0: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะ
1: ยู
0: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่ะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: 190บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
2: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
0: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

อีกหนึ่งบูรพาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและชาวเมืองนครศรีธรรมราชต่างให้ความเคารพและศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากเรื่องอะไรมักจะเป็นจริงเสมอท่านก็คือพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับซึ่งแน่นอนครับว่าสถานที่ที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็คือวัดธาตุน้อยอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดที่ประดิษฐานสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับ

0: นี่ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ปรีชานะครับไวยาวัจกรวัดธาตุน้อยและยังเป็นลูกศิษย์สายตรงของพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ด้วยครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ครับพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์เป็นพระภิกษุเพียงรูปเดียวในประเทศไทยที่มีเท้าเทียมนะฮะทำจากกระบอกไม้ไผ่ให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้เราฟังหน่อยครับ
1: เมื่อพ่อท่านคล้ายนี่ได้บวชเป็นสามเณรอยู่2ปีแล้วท่านก็ลาสิกขาบทไปช่วยพ่อแม่ทำงาน
0: ครับ
1: พี่เคยของท่านได้โค่นไม้ทับเท้าซ้ายของท่าน
0: คือไม้หล่นลงมาทับ
1: ครับครับกระดูกแตกละเอียดในรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่ท่านก็รับมีดด้วยมือของท่านเองแล้วก็ตัดเท้าที่แตกละเอียดนั้นออกแล้วก
0: ็รักษาเองเลยเหรอฮะ
1: ท่านตัดเองเลย
0: ครับ
1: แล้วก็รักษาจนหายเมื่อก่อนมันไม่มีเท้าเทียมอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็เลยใช้กระบอกไม้ไผ่แทนพอถึงวัย20ปีต้องอุปสมบทท่านก็อุปสมบท
0: ครับ
1: แต่พระท่านคล้ายก็มีพระเป็นผู้ต้องห้ามที่ไม่สามารถบวชในบวรพุทธสถานได้เพราะว่ามีกายวิบัติแต่พระชั้นผู้ใหญ่ในขณะนั้นเห็นว่าพระท่านคล้ายนี่เป็นคนดีก็อนุญาตให้บวชได
0: ้ครับ
1: หลังจากบวชแล้วท่านก็ไปศึกษาอะไรต่างๆมากมายวิปัสสนากรรมฐานบ้างทางด้านเวทมนต์คาถาอาคมอะไรบ้างเยอะแยะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ไว้มาก
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานบ่อน้ำอะไรเยอะมากในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการความเป็นมาของดาท่าเทียมของพระนางไทย
0: คุณผู้ชมฮะนี่ก็คือรูปปั้นของพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ชัดมากว่าบริเวณขาด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นเท้าธรรมดาแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นกระบอกไม้ไผ่นะฮะลงมาตรงๆเลยทีนี้ครับอาจารย์มาถึงชื่อของท่านบ้างพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์คำว่าวาจาศิษย์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คำว่าวาจาศิษย์นี่พ่อท่านคล้ายได้รับสมญานามเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
0: ครับ
1: เพราะท่านพูดสิ่งใดก็มักจะเป็นไปตามที่ท่านพูดเสมออย่างเช่นว่าตอนที่พระท่านคล้ายเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสวนกันเนี่ยเวลามีงานประจำปีเนี่ยเขาเรียกว่างานเดือน4เป็นงานส่งน้ำพระท่านคล้ายนี่แต่ถ้าฝนจะตกพระท่านคล้ายก็บอกว่าในวัดฝนไม่ตกฝนก็ไม่ตกจริงๆฝนพระท่านคล้ายบอกฝนจะตกรอบวัดฝนก็จะตกรอบวัดจริงๆได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นปฏิหาริย์ตอนที่ท่านสร้างถนนจากจันดีไปนครศรีธรรมราชนี่ผ่านที่เขาทง
0: ครับ
1: จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู
0: ่ครับ
1: บ่อน้ำนั้นกันลูกศิษย์ลูกหาพระท่านคล้ายนี่ให้ขุดบ่อน้ำบนเขามันก็ยากขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็มาบอกพระท่านคล้ายพระท่านคล้ายบอกว่าเอาก้อนหินแม้สักก้อนหนึ่งท่านก็ฟังไปท่านก็ไปขุดที่ก้อนหินตกนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่พอลูกศิษย์ลูกหาไปขุด
0: ปุ๊บ
1: เป็นเรื่องดังที่พระท่านคล้ายพูด
0: คือมีตาน้ำอยู่ตรงนั้นจริงๆเหรอฮะโหคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะฮะนี่เป็นเพียงแค่เรื่อง2เรื่องเลยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวปฏิหาริย์อีกมากมายที่เกี่ยวกับความวาจาศิษย์ของพ่อท่านคล้ายใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมฮะแต่ว่าวันนี้รายการไทยทึ่งของเรามาที่วัดธาตุน้อยนะฮะเราก็ต้องขึ้นไปกราบสักการะพระสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขอลาอาจารย์ปรีชาเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายให้กับเราครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ
1: ครับ

ผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ภายในพระธาตุเจดีย์นะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังล้อมรอบนะฮะสวยงามมากแต่ตรงกลางประดิษฐานพระสรีระสังขารครับของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับซึ่งจากที่ผมเห็นนะฮะผมสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ผู้คนเนี่ยเล่ากันมานะครับว่าสรีระของท่านถึงแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ก็ไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือมีผู้พบเห็นว่าสรีระสังขารของท่านมีผมนะฮะเส้นผมเนี่ยแหละ

งอกขึ้นมาครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งของสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ครับดังนั้นนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหากได้มาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าลืมหาโอกาสนะครับมากราบไหว้สักการะพระสรีระสังขารของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์กันได้ที่วัดท่าน้อยแห่งนี้ครับ

0: ิกรครับช่วยยืนยันกับผมหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปี2019ครับทำไมเหมือนมีอัศวินหลงยุคมาอยู่กับผมแถวนี้เต็มไปหมดเลย
1: 2019สิครับพวกคุณอยู่ในหมู่บ้านยุคกลางยังไงล่ะครับ
0: ยังหลงเหลืออีกเหรอครับพี่
1: เหลือสิครับนี่ครับยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเลย
2: ไม่น่าเชื่อครับว่าในยุคนี้ครับปีพ.ศ.2019นะครับแหมเราจะได้เห็นคนแต่งกายด้วยชุดเกราะเหล็กชุดอัศวินนักรบโบราณแบบนี้แถมมีอาวุธคู่ใจไว้สู้กันอีกด้วยแต่ไม่ใช่นักรบหลุดออกมาจากจอนะครับแหมนี่คือสมาคม SCA Thailand ครับเป็นที่รวมตัวของผู้หลงใหลในอัศวินยุคกลางช่วงก่อนศตวรรษที่17ครับหลงใหลถึงขนาดแต่งตัวให้เหมือนอัศวินในยุคนั้นใครเห็นแล้วก็ไม่รู้คิดว่าเป็นอัศวินหลงยุคอย่างแน่นอนครับ
3: พิพินฮัซซ่าพิพินฮัซซ่าพิพินฮัซซ่า
1: ที่นี่เรียกว่าหมู่บ้านยุคกลางนะครับซึ่งจะมีกิจกรรมย้อนยุคหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็น SCA ต่อสู้ในชุดเกราะยิงธนูฮีมา Historical European Martial Art ที่ใช้ดาบเหล็กคุณอยากจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นยุคกลางเนี่ยคุณเอามาทำที่นี่ได้หมดเลย
2: สมาคมนี้ครับมีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ50กว่าปีที่แล้วครับแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเราด้วยในทุกๆสัปดาห์เหล่าสมาชิกนี่จะมารวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการต่อสู้เสมือนใช้ชีวิตอยู่ในยุคโบราณประมาณ300ปีที่แล้วครับ
1: ที่นี่เราไม่ได้เพียงแต่ต่อสู้เท่านั้นอย่างเรื่องที่พูดมาเนี่ยเรื่องทำชุดเกราะเนี่ยที่นี่ก็ทำกันเองทำอาวุธก็ทำเองทำเกราะก็ทำเองใช่ครับ
0: พี่กรณ์ครับ
1: ครับ
0: เมื่อกี้พูดถึงอาวุธชุดเกราะแล้วเนี่ยผมอยากทราบแล้วว่าที่ผมใส่อยู่หรือว่าที่พี่กรณ์ใส่หรือว่าข้างหลังใส่เนี่ยมันอยู่ในยุคไหนครับแล้วมันเรียกว่าอะไรกันบ้างครับ
1: ได้ครับก็ยกตัวอย่างที่คุณใส่อยู่ตอนนี้เรียกว่าเชนเมล
0: เชนเมลนี่คืออะไรเอ่ย
1: เชนเมลนี่คือเสื้อโซ่ถักวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยไม่ได้มีไว้กันกระแทกถ้าคุณโดนฟันตอนนี้คุณก็เจ็บแต่มันมีไว้กันผิวถลอกมีไว้กันถูกเฉือน
0: ส่วนน้ำหนักครับนี่คือผมหนักเฉพาะเชนเมลนะ
1: ของนี้อาจจะยังไม่ฟูสมมติถ้าฟูแล้วอย่างเงี้ยจะตกอยู่ประมาณ30กิโลไล่ตั้งแต่เกาะที่ต้องป้องกันหัวเข่าก็คือไอ้ลูกเข่าตรงเนี้ยร่างกายมันสร้างทดแทนไม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็กระจับนะครับกันไตนะครับแล้วก็ข้อศอกกันศอกนะครับกันข้อมือแล้วก็จริงๆจะมีกันมือด้วยนะครับแล้วก็มีกันคออยู่ข้างในแล้วก็มีเฮม
2: บรรดาผู้คลั่งไคล้อัศวินเหล่านี้ครับมีแรงบันดาลใจมาจากความชอบส่วนตัวตั้งแต่สมัยเด็กๆที่ได้ชมทั้งจากภาพยนตร์หรือจากการเล่นเกมในแบบต่างๆและก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นอัศวินในตัวที่ชอบครับก็เลยมารวมกลุ่มกันอย่างจริงจังตั้งเป็นชมรมสร้างสรรค์ชุดเกราะแบบอัศวินในยุคสมัยต่างๆแปลงร่างกายย้อนตัวเองเข้าสู่ยุคสงครามของอัศวินนั่นก็คือความสุขของพวกเขาล่ะครับชุดเกราะและอาวุธที่แต่ละคนสวมใส่ก็ไม่ธรรมดาครับใส่ออกไปเดินข้างนอกนี่สะดุดตาประชาชนอย่างแน่นอนแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนี่ก็มีรูปแบบและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน
1: อันนี้เป็นเกราะเป็นเฮมแบบโรมันนะครับราคาก็จริงๆแล้วไม่กี่พัน
0: ไม่กี่พัน
1: ใช่ครับข้างในก็จะบุเอาไว้เพื่อให้คุณได้สามารถใส่
0: ได้
1: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเฮมแบบยุโรปแบบโบราณนะครับอันนี้จะหรูหน่อยก็คือเปิดหน้าได้อาวุธที่ซ้อมกันในหมู่บ้านยุคกลางนะครับจะเป็นไม้หวายไม่ไหวเอามาแต่งทรงยังไงก็ได้ตามใจชอบนะครับหนา 1.25 นิ้ว
0: ครับ
1: เพื่อที่ว่าเวลาเราแทงเนี่ยมันจะได้ไม่ทะลุตะแกรง
2: อัศวินได้อาวุธและชุดก่อนแล้วก็ต้องมาสู้กันครับแหมแต่ไม่ใช่จะมาแทงกันเฉย